และนี่คืออีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คของจังหวัดนครพนมค่ะเป็นที่เคารพศรัทธาและจุดรวมใจของชาวไทยชาวเวียดนามและชาวลาวนั่นก็คือพญาศรีสัตนคราชค่ะที่ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่มาเยือนนครพนมก็ต้องแวะมาสักการะค่ะ

ตามข้อมูลบอกไว้ว่าพระยาศรีสัตนคราชองค์นี้เป็นองค์พระยานาค7เสียนขดลำตัว3ชั้นสร้างด้วยทองเหลืองทั้งองค์ค่ะประดิษฐานบนแท่นรวมความสูง 16.29 เมตรและในประวัติบอกไว้ว่าเป็นพญานาคองค์เดียวในโลกที่ไม่เหมือนที่ไหนจุดสังเกตอยู่ที่พระศรจะมีสร้อยสังวานที่นำเอาสัญลักษณ์เหนือซุ้มประตูองค์พระธาตุพนมมาสวมไว้และหลังจากเราแวะสการะพระยาศรีตนคราชกันแล้วอย่างที่บอกกันไว้ค่ะว่าทริปนี้ดาร์ลิ่งจะพาไปไหว้พระธาตุประจำวันเกิดของทั้ง7วันเลยค่ะซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครพนมและเป็นที่เคารพบูชาของทั้งชาวไทยชาวเวียดนามชาวลาวและชาวจีนทุกเชื้อชาติในนครพนมค่ะ

อนนี้เราเดินทางมาถึงแล้วนะคะที่พระธาตุพนมค่ะที่อำเภอธาตุพนมค่ะเดินทางมาไม่ไกลนะคะแค่45นาทีหรือประมาณ50กิโลเมตรค่ะฟังดูแล้วเหมือนจะไกลนะคะแต่พอเป็นเมืองเล็กค่ะรถไม่ติดเหมือนเมืองใหญ่ก็เลยใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะและยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดแห่งเดียวในภาคอีสานด้วยค่ะสำหรับคนที่เกิดปีวอกนะคะตามเดลลิ่งไปกันดีกว่าค่ะ

พระธาตุพนมเป็นศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งแผ่นดินอีสานและเป็นพระบรมธาตุที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาของนครพนมมาตั้งแต่สมัยโบราณค่ะพระธาตุพนมสร้างขึ้นต้นพุทธกาลประมาณพ.ศ. 8สมัยอาณาจักรสีโคตบูรณ์เจริญรุ่งเรืองเดิมทีประดิษฐานอยู่บนภูกำพร้าและตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่ครั้งหนึ่งพุทธองค์เคยเสด็จมาโปรดสัตว์น้อยใหญ่โดยในตำนานเล่าไว้ว่าพระมหากัสสปะและพระอรหันต์500องค์ได้นำพระอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้ามาจากชมพูทวีปและนำมาบรรจุไว้ในพระธาตุพนมแห่งนี้ค่ะ

0: อนนี้นะคะดาร์ลิ่งอยู่ที่พระธาตุเรนูค่ะอำเภอเรนูนครซึ่งไม่ไกลจากพระธาตุพนมค่ะองค์พระธาตุมีสีขาวปนชมพูสวยมากๆเลยค่ะนอกจากจะเป็นพระธาตุประจำเมืองเรนูนครแล้วก็ยังเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันจันทร์ด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูพระธาตุกันข้างในนะคะ
1: ที่เห็นพระธาตุเรนูถูกสร้างให้มีสีสันสวยงามสบายตาและสง่างามอย่างที่เห็นนี้ด้วยมีความเชื่อว่าให้สอดคล้องกับลักษณะอ่อนช้อยตามรูปแบบศิลปะล้านช้างค่ะคือเปรียบดังอาชนัยต้นพาหนะประจำพระจันทร์นั่นเองค่ะและตัวพระธาตุได้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นทิศประจำผู้เกิดวันจันทร์และเมืองเรนูนครยังเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมและศิลปหัตถกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์สวยงามมีเสน่ห์น่าดึงดูดและน่าค้นหาว่ากันว่าเปรียบเสมือนพระจันทร์บนท้องฟ้าที่สวยงามนั่นเองค่ะ

ลังจากสการะพระธาตุเรนูแล้วดาร์ลิงก็จะพาออกเดินทางกันต่ออย่างพระธาตุที่ว่ากันว่ามีรูปทรงที่แข็งแกร่งแข็งแรงอย่างพระธาตุสีคูณกันค่ะใครที่เกิดวันอังคารต้องตามมานะคะเพราะเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอังคารนั่นเองค่ะ

และตอนนี้เราก็ถึงพระธาตุสีคูณกันแล้วนะคะที่ตั้งอยู่อำเภอนาแกซึ่งแต่ละอำเภอของจังหวัดนครพนมนั้นใช้เวลาเดินทางไม่ไกลกันค่ะอย่างที่บอกว่ารถไม่ติดเลยนั่งชมบรรยากาศสองข้างทางแป๊บเดียวก็ถึงแล้วค่ะและพระธาตุสีคูณนี้ก็เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอังคารรูปทรงจะมีความสวยงามและดูแข็งแกร่งค่ะพระธาตุสีคูณถูกค้นพบเมื่อปีพ.ศ. 2350โดยชาวบ้านที่เป็นชาวลาวที่อพยพมาอยู่ในอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมค่ะองค์พระธาตุที่เราเห็นอยู่นี้เป็นองค์ที่ถูกบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในปีพ.ศ. 2418ถึง2440โดยจะมีลักษณะคล้ายพระธาตุพนมค่ะความสูงอยู่ที่ประมาณ24เมตรซึ่งเท่ากับที่ตั้งของพระอังคารคูณ3โดยหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามทิศประจำวันอังคารและทั้ง4ด้านจะมีพระพุทธรูปประทับโดยรอบค่ะตามข้อมูลบอกไว้ว่าเพื่อคอยโปรดสัตว์ที่อาจจะมาหาเปรียบเสมือนพระธาตุที่เป็นป้อมปราการที่คอยปกป้องรักษาพระศาสดาริกธาตุเอาไว้นั่นเองค่ะจากที่ดาร์ลิ่งได้อ่านประวัติเพิ่มเติมที่อำเภอนาแกแห่งนี้ในอดีตได้มีการต่อสู้แย่งชิงแผ่นดินมาตั้งแต่สมัยล้านช้างจนถึงอาณาจักรหอมเรียกว่าไม่เคยพบความสงบสุขเลยซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ก็เชื่อกันว่าเป็นเพราะพระอานิสงส์จากพระอังคารผู้ที่ได้รับฉายาว่าเป็นเทพเจ้าแห่งนักรบแต่เมื่อได้พบกับพระธาตุสีคูณซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ก็ทำให้เมืองนาแกได้พบกับความสงบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะจากระยะทางพระธาตุสีคูณอำเภอนาแกถึงวัดพระธาตุมหาชัยอำเภอปลาปากเพียง49กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุมหาชัยค่ะเป็นพระธาตุที่หันหน้าไปทางทิศใต้ซึ่งตามความเชื่อคือเป็นทิศประจำวันของผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันนั่นเองค่ะและตามตำนานก็ได้เล่าไว้ว่าเวลาที่ดวงอาทิตย์สาดแสงอยู่บนท้องฟ้าเนินที่สูงขึ้นไปของฐานพระธาตุจะเห็นเป็นเหมือนคอกช้างซึ่งตามความเชื่อแล้วช้างเป็นสัตว์ประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันค่ะตอนนี้เราเข้าไปชมความงดงามของศิลปะพระธาตุมหาชัยและเข้าไปสักการะพร้อมๆกันนะคะ

พระธาตุมหาชัยสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2495โดยมีลักษณะแตกต่างจากพระธาตุอื่นๆค่ะนั่นคือมีรูปทรงแปดเหลี่ยมคล้ายกับระฆังทองซึ่งเชื่อกันว่ามาจากหลักการสี่พระอรหันต์ที่เปรียบเทียบพระสารีริกธาตุเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตั้งอยู่ตรงกลางและยังสร้างพระธาตุองค์ใหม่ครอบพระธาตุองค์เดิมไว้และที่นี่ยังเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระอรหันธาตุของพระอัญญาโกณฑัญญะซึ่งเป็นพระภิกษุสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะ

0: นี่ก็คือพระธาตุมรุขันธ์นครค่ะอยู่ที่อำเภอธาตุพนมนะคะความสำคัญก็คือพระธาตุนี้เป็นพระธาตุประจำวันของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนค่ะองค์พระธาตุนะคะก็จะหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่ะซึ่งเป็นทิศประจำวันของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนค่ะและที่สำคัญนะคะฐานของพระธาตุเราก็สามารถเข้าไปชื่นชมความสวยงามแล้วก็สักการะได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในนะคะ
1: พระธาตุมรุขนครสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2536ค่ะรูปทรงพระธาตุจะมีลักษณะคล้ายพระธาตุพนมแต่มีขนาดเล็กกว่าโดยรูปแบบการก่อสร้างจะมีลักษณะก่ออิฐถือปูนแบบผงสี่เหลี่ยมฐานพระธาตุกว้างด้านละ20เมตรองค์พระธาตุสูง 50.9 เมตรซึ่งความสูงนี้มีความหมายที่เป็นมงคลค่ะเพราะสื่อถึงการสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีนั่นเองค่ะ

0: วันนี้นะคะเราก็ได้เดินทางไปไหว้พระธาตุประจำวันเกิดทั้งหมด5พระธาตุด้วยกันค่ะซึ่งแต่ละพระธาตุนะคะก็ล้วนมีเรื่องราวการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ไม่ซ้ำกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์หรือความงดงามทางศิลปะและสถาปัตยกรรมแต่ละพระธาตุล้วนสร้างขึ้นมาด้วยความศรัทธาและความสามัคคีของผู้คนค่ะ
1: การสร้างองค์พระธาตุต่างๆที่สวยงามและเป็นที่เคารพศรัทธาอย่างที่เราเห็นกันในวันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆและไม่ได้สร้างเสร็จภายในเวลาอันรวดเร็วนะคะกว่าจะเป็นองค์พระธาตุที่งดงามอย่างนี้ได้นอกจากจะต้องใช้พลังแห่งความศรัทธาการออกแบบลวดลายทางศิลปวัฒนธรรมต่างๆแล้วยังต้องอาศัยความรักความสามัคคีและการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้คนในชุมชนอีกด้วยค่ะและที่จังหวัดนครพนมเมืองแห่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์นี้ยังมีอีกหลากหลายพระธาตุที่ดาร์ลิ่งอยากชวนทุกคนไปชมความงามและสการะกันค่ะพบกันอีกใน EP หน้านะคะ

ภูเพียงจังหวัดน่านค่ะบรรยากาศตรงนี้นะคะมองไปเพลินๆเนี่ยก็เหมือนหมู่บ้านบ้านชาวบ้านทั่วไปเนี่ยแหละค่ะแต่เขาว่ากันว่านะคะที่นี่เนี่ยมีโฮมสเตย์อยู่หลังนึงค่ะที่อาหารอร่อยมากซึ่งอาหารนะคะก็มาจากวัตถุดิบในสวนหลังบ้านค่ะและสวนตรงนี้นะคะก็เป็นสวนที่ไม่ธรรมดา

0: ้ยินดีต้อนรับเจ้า
1: แม่แจนสวัสดีค่ะ
2: จ้า
1: อุ้ยตรงนี้ต้นไม้เยอะมากเลยค่ะมีต้นอะไรบ้างอะคะเห็นเต็มไปหมดเลยเลี้ยงสะทรายเลย
2: อันนี้เป็นมะเขือพวง
1: ค่ะ
2: แล้วก็พวกที่วัดต้นต่ำๆนี่ก็เป็นผักกับลาบ
1: ผักกับลาบมีผักอะไรบ้าง
2: ที่กินกับลาบก็อันนั้นมันเป็นผักที่ว่าเราใส่ต้มเลือดหมูอ
1: ่ะ
2: จิงจูฉ่ายแล้วก็มีผักสมุนไพรภูคาวมะตูมแขก
1: มะตูมแขกหมดแล้ว
2: อีหมุย
1: อีหมุยซึ่งวันนี้หนูจะได้กินไหม
2: จะได้กินเดี๋ยวป้าจะทำให้ดู
1: งั้นเราไปเก็บผักก่อนอย่างแรก
2: จ้ะ
1: โอเคไปกัน

0: พอดีป้าทำโฮมสเตย์อยู่ที่จังหวัดน่านป้าชอบทำอาหารแบบสมุนไพรทีแรกจริงๆแล้วงานป้าก็มีอยู่พอดีป้ารับเหมาทำความสะอาดแต่ว่าปลูกบ้านไว้หลังใหญ่อยู่คนเดียวป้าก็เลยทำเป็นโฮมสเตย์เพราะว่าจะได้มีแขกมาพักแขกบางคณะเข้ามาจากต่างจังหวัดแล้วเขาไม่อยากไปโรงแรมถามว่าเป็นโฮมสเตย์ไหมไม่ได้ทำเหมือนเอกชนทั่วไปไงทำเหมือนแขกเพื่อนพี่น้องมาหาญาติมาบ้านเหมือนอยู่บ้านตัวเองอะไรประมาณนี
1: ้
0: คือให้เขาอยู่แบบมีความสุขให้เขากินข้าวให้อิ่มให้หลับสบาย
2: สวนสมุนไพรหลังบ้านป้าจันสมดูด้วยตาแล้วมีไม่ต่ำกว่า20ชนิดแน่ๆค่ะมีผักชื่อแปลกๆที่เป็นผักท้องถิ่นภาคเหนืออาจจะดูไม่ได้เป็นแปลงผักที่สวยงามนักค่ะแต่ทุกต้นเป็นสมุนไพรที่กินได้และมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะ
0: แต่ถ้าจริงๆถ้าจะให้เก็บเป็นตัวยาเขาจะเก็บประมาณตะวันขึ้นกำลัง7โมง
3: โอ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอนึกว่าแบบถ้าจะกินผัก
0: ใ
3: บไหน
0: เมื่อไหร่ก็ได้นะถ้าเก็บช่วงนั้นจะเป็นตัวยาดี
3: แล้วแม่ไปรู้มาจากไหนอ่ะ
0: เพราะว่าชีววิถีเขาเรียกไปอบรม
3: เขามาอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรพื้นบ้านนี้แหละคะ
0: แล้วก็ไปอบรม
3: แล้วที่เห็นอยู่เต็มบริเวณหลังบ้านเนี่ยค่ะแม่ปลูกเองหมดเลยเหรอคะ
0: จ้ะ
3: ไม่ได้ขึ้นตามธรรมชาติ
0: บ่ปลูกเอง
3: แล้วไปเอาสายพันธุ์เอาความรู้ความเข้าใจมาจากไหนในการปลูกอะค่ะ
0: ลองผิดลองถูกนานเหมือนกันชาวบ้านเขาไม่ปลูกกันเขาปลูกไม่ได้เขาบอกว่าดินมันแข็งปลูกอะไรไม่ได้
3: จ้ะ
0: แล้วผลสุดท้ายป้าก็เหมือนได้ยินคนแก่เขาคุยกันอ่ะเอาแกบมั่งเอามูลสัตว์อ่ะขี้งัวแล้วก็เอามาคุกกับดินผลสุดท้ายมันก็เป็นสวนผักอย่างนี้แหละ
3: แล้วทำไมป้าถึงเลือกจะปลูกสมุนไพรอ่ะคะ
0: ทีแรกป้ามีสามีอยู่แล้วเขาเป็นโรคเบาหวานความดันแล้วก็สารยูริกมันทำให้ป้ามีแรงกระตุ้นตรงที่ว่าเขามีอาการแบบนั้นแล้วป้าก็ซื้อสมุนไพรมาปลูกทุกอย่างประมาณ3ปีที่เขาเป็นน่ะป้าดูแลเขาเหมือนว่าแต่ออกกำลังมั่งแล้วก็กินอาหารสมุนไพรไปหาหมอหมอบอกว่าลุงปกตินะแต่เขาก็ดิ้นรนแบบเลิกกันไปผู้หญิงอะเนาะป้าก็ร้องไห้เหมือนกันประมาณ2อาทิตย์แต่หลังจากนั้นป้าก็ทำไมเราจะต้องเสียใจประมาณว่าในเมื่อเขาอยากไปอะไรประมาณนี้พอเราทำดีที่สุดแล้วแทนที่เราจะไปนั่งเสียใจแทนที่เราจะไปกินเหล้าไปเที่ยวนอกบ้านแล้วก็มานั่งมองบ้านว่าผักพวกนี้ที่เราปลูกเนี่ยมันได้ประโยชน์ป้าก็เลยฮึดสู้มาหันมามองสิ่งที่มันมีค่าสำหรับเราดีกว่าก็คนเราทุกคนนะเนาะเราไม่สามารถจะดิ้นให้ใครมาอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตหรอกถ้าใช่มันก็ใช่ผลสุดท้ายป้าก็เลยมานั่งมาปลูกผักเอาเวลาว่างเข้าสวนรดน้ำปลูกผักนู่นผักนี่ป้าก็รดน้ำไปเอาความสุขในบ้านเราดีกว่า
2: พอเชื่อว่าที่ป้าตั้งอกตั้งใจปลูกสมุนไพรมาไม่ได้เป็นเรื่องที่สูญเปล่าแม้แต่น้อยเพราะสมุนไพรเหล่านี้ได้กลายมาเป็นอาหารชั้นดีให้ลูกค้าหลายๆคนได้รับประทานกันค่ะ

0: ที่ว่าจะให้แขกที่มาน่ะกินให้อิ่มกินแล้วมีความสุขเป็นอาหารที่ว่าทำสดทำใหม่ทำให้หลากหลายอย่างเพื่อจะได้กินอาหารที่แปลกเขาชมว่ากับข้าวอร่อยป้าก็ไม่ได้อวดว่าอร่อยจริงแต่ป้าทำด้วยใจป้าเอาผักในบ้านน่ะทำอันดับแรกเลยผักที่เก็บสดอ่ะมันจะมีรสชาติที่หวานกรอบมากกว่าที่เราจะไปซื้อเคล็ดลับถ้าเราจะไม่ให้ผักเหม็นเขียวเราก็ต้องตั้งหม้อให้เดือดจัดๆให้น้ำร้อนจัดอาหารบางอย่างที่มันจะออกรสจัดป้าก็จะเดาะน้ำตาลไปหน่อยแทนที่จะเป็นชูรสเหมือนแกงผักโดยมากป้าทำกับข้าวป้าก็จะทำเหมือนปกติชาวบ้านแหละแต่ป้าจะเน้นหอมแดงแล้วก็กะปิเล็กน้อยรสชาติมันจะออกกลมกล่อมถ้าเรื่องทำอาหารด้วยมากมันเป็นงานที่จู้จี้จุกจิกไงถ้าไม่ตั้งใจทำไม่ได้อาหาร
1: นี่ค่ะตอนนี้ก็สำเร็จเสร็จไปแล้วทุกเมนูผัดผักไข่เจียวแล้วก็แกง
0: แค่เนื้อ
1: แกงแค่เนื้อแต่ปอแค่นะยืนยิ้มอย่างเดียวโอเคค่ะทุกอย่างเสร็จแล้วเหลือขั้นตอนเดียวค่ะก็คือรับประทาน

0: นึกว่ามันจะมีกลิ่นแบบว่าเหม็นเขียวผักเหรอแม่
1: ไม่เหม็น
0: ไม่เหม็นอันนี้คือปอยังชอบกินผักบ้างไงแต่มันก็ต้องมีคนที่เขาไม่ชอบกินผักบ้างแหละที่เคยมาพักอ่ะใช่ไหมคะแล้วเขาเป็นยังไงอ่ะกินไหมคะ
2: เคยมีเด็กที่ไม่กินผักเลย
0: เป็นยัง
2: พอดีป้าทำเมนูประเภทนี้ให้เขาบอกว่าป้าเชื่อไหมว่าทั้งชีวิตเขาไม่เคยกินผักเลยแต่มาบ้านป้านี่ดูป้าหลอกกินผักหมดถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าดีใจตรงที่เขามาแล้วเขาประทับใจและโดยมากลูกค้าจะเป็นลูกค้าเก่าแล้วก็พาญาติมาเที่ยวหรือว่าแนะนำเพื่อนให้มาเที่ยวแนะนำเพื่อนถ้าจะมานั่นต้องมานอนที่บ้านป้าจันสุ
0: นั่นแน่บอกต่ออะไรอย่างนี้แล้วแม่มีไปประทับใจคนไหนไหมประทับใจลูกค้าคนไหนเป็นพิเศษ
2: ทุกคนแขกที่มาจะให้สิทธิ์ทุกคนแขกบางคนมาเขาบอกว่าเหมือนว่าโรคเขารุมเร้าไงปรากฏว่าอยู่อาทิตย์หนึ่งเขาก็ได้ทานอาหารที่ป้าทำเขาไปเจาะเลือดแล้วเขาบอกว่าสุขภาพตัวเองอ่ะดีขึ้น
0: ป้ารู้สึกยังไงที่คนมากินอาหารฝีมือป้าที่เป็นแบบเมนูสมุนไพรแล้วเขาสุขภาพดีขึ้นนะ
2: ป้าก็ดีใจเหมือนเราทำบุญเหมือนเราได้ทำบุญป้าเป็นคนพูดไม่หวานถึงป้าจะปากหมานะแต่ป้าก็มีปัญญาหาของอร่อยให้กินก็บอกชอบสโลแกนนี้มากเลย ของอะไรที่เขาไม่เคยกินป้าก็หาให้กินได้หมดเอ่ยมาเฮ้อว่าอยากอะไรอ่ะป้าหาให้ได้หมด
0: นั่น
2: ตอนนี้ก็สบายใจผักเราก็ได้ปลูกแล้วก็มีเพื่อนมาอยู่ด้วยเขาเป็นช่างอ่อนกว่าตั้ง14ปี
0: ที่ป้าดูแข็งแรงนี่นึกว่าป้ากินสมุนไพรแต่ที่ไหนได้กินเด็ก
2: เมื่อกินเด็กด้วยดูแลตัวเองด้วยล้ำขนาดนะเจ้าสมุนไพร
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ภูมิปัญญาผ้าทอไทพวนชุมชนบ้านใหม่จังหวัดนครนายกชาวพวนเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ไทยภายหลังจากการอพยพของชาวพวนที่ได้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศต่างๆการสืบทอดภูมิปัญญาด้านต่างๆในวิถีชีวิตของคนกลุ่มนี้ก็ยังคงได้รับการสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงภูมิปัญญาด้านการทอผ้าจังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีคนไทยเชื้อสายพวนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากบรรพบุรุษของคนเหล่านี้อพยพเข้ามาเมื่อครั้งสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกยกทัพไปตีเวียงจันทร์และกวาดต้อนผู้คนทั้งเวียงจันทร์และชาวพวนเชียงขวางซำเหนือเข้ามาตั้งภูมิลำเนาอยู่ตามหัวเมืองชั้นในอาทิลพบุรีสระบุรีนครนายกและฉะเชิงเทราแต่กลุ่มชาวไทยพวนตำบลท่าแดงบริเวณบ้านฝั่งคลองบ้านใหม่วัดปฐุมวงศาวาสภายในวัดได้จัดตั้งกลุ่มทอผ้าไทยพวนที่รวมกลุ่มกันเพื่อฟื้นฟูงานศิลปะหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนภูมิปัญญาด้านการทอผ้าของชาวไทยพวนบ้านใหม่จังหวัดนครนายกชาวพวนนิยมทอผ้าไว้ใช้ในชีวิตประจำวันปัจจุบันการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าของกลุ่มไทยพวนบ้านใหม่ยังคงสืบต่อจากบรรพบุรุษผืนผ้าจึงเปรียบเสมือนรากเหง้าที่พวกเขายังคงยึดถือและสืบทอดไว้การทอผ้าจึงเป็นการรักษาอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนเอาไว้

0: เหมือนทำผ้าไหมคะพี่หมวยไปดูกันไหมว้าวสวยมากไฟนี้สวัสดีค่ะ
1: ลายผ้าทอพวนแต่ละลายบอกเลยว่าผ้าทอพวนที่เห็นว่าสวยๆหัวใจสำคัญของมันคือเทคนิคการสร้างลายที่ซับซ้อนมีอยู่2เทคนิคหลักๆที่ต้องใช้ความอดทนและฝีมือสูงมากคือการจกกับการมัดหมี่ที่สะท้อนความเชื่อความสมบูรณ์และสภาพแวดล้อมที่ชาวพวนผูกพันลายผ้าที่โดดเด่นมักจะได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและสิ่งรอบตัวเช่นลายพญานาคน้อยคือความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ลายนกคืออิสรภาพการนำทางถูกนำมาใช้บ่อยที่สุดเพราะเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์มงคลที่ช่วยคุ้มครองผู้สวมใส่ลายพืชลายดอกไม้หรือเครือเถาสื่อถึงความงอกงามความเจริญรุ่งเรืองการมีลูกหลานสืบสกุลและลายเลขาคณิตเป็นการจัดวางที่สะท้อนถึงระเบียบแบบแผนความผูกพันของผ้ากับพิธีกรรมของชาวพวน
2: อันนี้เป็นห้องเล่าขานตำนานผ้านะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นผ้าทอไทยพวนในจังหวัดต่างๆก็มีพิจิตรมีแพร่มีสุโขทัยมีน่านส่วนนครนายกของเราก็จะแต่งกายสุภาพสตรีก็จะแต่งกายแบบนี้ก็จะมีผ้าสบายมีเสื้อประมาณข้อศอกแล้วก็มีใส่ผ้านุ่งผ้านุ่งก็จะเป็นมีหัวมีตัวมีตีนเขาก็เลยเรียกว่าผ้ามีชีวิต
1: กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าหัตถกรรมผ้าทอไทยพวนสะท้อนผ่านองค์ความรู้ในกระบวนการทอผ้าตั้งแต่เทคนิคการย้อมแบบมัดหมี่เทคนิคการทอผ่านลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับความเชื่อชาวไทยพวนที่มีต่อการนับถือผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเป็นสิริมงคลและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
3: ผ้าไทยพวนเนี่ยสมัยก่อนนะครับตั้งแต่เราอพยพมาจากเมืองเชียงขวางเนี่ยคนพวนจะมีอัตลักษณ์ในเรื่องการแต่งกายนะครับผู้ชายจะใส่เสื้อม้อห้อมอย่างที่ผมใส่เสื้อผู้หญิงนะครับเป็นเสื้อคอกลมแขนกระเช้าห่มสบายนะครับผ้าถุงเนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษนะครับผ้าถุงพวนเนี่ยก็จะมีอยู่3ส่วนหัวสิ้นตัวสิ้นแล้วก็ตีนสิ้นผ้าถุงของคนพวนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช้เข็มขัดนะครับเขาเรียกว่าเน็บชายพกนะครับทีนี้ลวดลายของผ้าเนี่ยมันเป็นลวดลายมัดหมี่ตั้งแต่มาโบราณเนี่ยลวดลายผ้าจะผูกพันอยู่กับความเชื่ออยู่3เรื่องนะครับควรจะเชื่อเรื่องพุทธนะครับเรื่องผีเรื่องพราหมณ์นะครับเพราะนั้นลวดลายผ้าเนี่ยก็จะผูกพันอยู่กับคือความเชื่อทั้ง3เรื่องนี
1: ้วิถีชีวิตของชาวไทยพวนผ้าทอมีความหมาย

0: ึกซึ้งในทุกช่วงชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายโดยเฉพาะในพิธีกรรมหลักพิธีขอขมาหรือทำบุญผ้าทอผ้าขาวม้าหรือผ้าเบี่ยงถูกใช้เป็นเครื่องสักการะแด่ผู้ใหญ่หรือพระภิกษุสงฆ์เพื่อแสดงความเคารพความกตัญญูและขออโหสิกรรมซึ่งเป็นธรรมเนียมที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีงามในครอบครัวและชุมชนพิธีแต่งงานผ้าทอที่มีลวดลายมงคลเช่นผ้าห่มหรือผ้าสิ้นถูกใช้เป็นของขวัญหรือของใช้สำคัญในพิธีสื่อถึงความปรารถนาดีให้คู่บ่าวสาวมีความอุดมสมบูรณ์และใช้ชีวิตร่วมกันอย่างราบรื่นการทอผ้าจึงไม่ใช่แค่การสร้างสรรค์สิ่งของแต่เป็นการถ่ายทอดเรื่องเล่าและสืบทอดความเชื่อให้คงอยู่คู่กับชนรุ่นหลังซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่เราจะนำไปต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยได้อย่างมีคุณค่าทุกเสียงที่ดังขึ้นในเช้าวันใหม่คือเสียงของการทอชีวิตสำหรับชาวพวนที่ปากพลีเส้นได้แต่ละเส้นไม่ได้ถักแค่ผืนผ้าแต่ทออดีตปัจจุบันและอนาคตเข้าด้วยกันความงามที่แท้จริงของผ้าทอพวนอยู่ที่กระบวนการอันพิถีพิถันคือศิลปะแห่งการถักทอที่สืบทอดด้วยความจำและความรัก
1: ในกระบวนการผลิตครั้งแรกเนี่ยเราผลิตผ้าที่เกิดลวดลายคือผลิตในระบบมัดหมี่นะครับกระบวนการทำมัดหมี่นั้นเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อได้เส้นใยได้มาเนี่ยเราก็จะทำการค้นหมี่นะครับการค้นหมี่คือการจัดกลุ่มของเส้นได้ให้เป็นกลุ่มๆเพื่อสะดวกในการมัดและการย้อมนะครับเมื่อค้นหมี่ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาเข้าสู่กระบวนการมัดลายการมัดลายนั้นคือการมัดเพื่อย้อมนะครับสีต่างๆนะครับให้เกิดลวดลายในกระบวนการมัดนะครับเมื่อมัดลายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นำไปย้อมนะครับการย้อมนั้นสามารถย้อมได้ใน2ลักษณะนะครับการย้อมด้วยสารเคมีหรือการย้อมด้วยสีธรรมชาตินะครับกระบวนการย้อมผ้ามัดหมี่นั้นหากเราต้องการหลายสีเนี่ยเราก็ทำกระบวนการย้อมหลายๆครั้งตามสีที่เราต้องการต้องใช้เชือกฟางนะครับผูกมัดสีที่เราย้อมไว้แล้วเพื่อไม่ให้สีอื่นถูกนะครับหลังจากเราย้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สู่การกระบวนการตากให้แห้งนะครับแล้วก็มาปอกหมี่การปอกหมี่คือการแกะเชือกฟางออกจากหมี่ที่เราผูกและย้อมแล้วนะครับหลังจากเราแกะปอกหมี่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สู่กระบวนการกรอนะครับคือการเอาเส้นได้เนี่ยมากรอเข้าหลอดได้เพื่อเตรียมการทอกระบวนการทอมัดหมี่นั้นมีกระบวนการซับซ้อนนะครับและคนทอเนี่ยต้องมีสมาธิในเรื่องของการทอพอสมควรนะครับในส่วนของผ้าทอไทยพวนที่เราบอกว่าผ้าสิ้นพวนนั้นมีหัวมีตัวมีตีนนะครับเราก็จะใช้ผ้าของเราเนี่ยนะครับในการตัดเป็นผ้าสิ้นนะครับส่วนหัวก็จะใช้1ลายส่วนตัวก็จะใช้1ลายส่วนตีนก็จะใช้1ลายนะครับประกอบกันนะครับ
0: การย้อมในอดีตสีที่ใช้ย้อมผ้าล้วนแต่ได้มาจากธรรมชาติเช่นสีครามจากต้นครามสีแดงได้จากครั่งสีส้มได้จากดอกกัญญิกาลวดลายที่ปรากฏในผ้าทอมือของกลุ่มชาติพันธุ์พวนได้แรงบันดาลใจมาจากสิ่งรอบตัวที่ได้พบเห็นไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติรอบตัวการดำเนินชีวิตความเชื่อหรือศาสนามีจินตนาการสร้างสรรค์ลวดลายออกมาตามกลุ่มของตนเช่นลวดลายกลุ่มพันไม้ที่บ่งบอกถึงความเป็นสิริมงคลแก่ผู้สวมใส่ลายดอกหมากลายดอกมะพร้าวลายดอกพิกุลลวดลายกลุ่มลายสัตว์มีทั้งสัตว์ที่อยู่ในธรรมชาติจริงและสัตว์ที่อยู่ในจินตนาการเช่นคชสีนาคลวดลายกลุ่มทรงเรขาคณิตลวดลายผสมเช่นลายขีดนาคอุ้มลวดลายกลุ่มทางศาสนาและความเชื่อของกลุ่มเช่นใบโพใบสิมเป็นต้น
1: ยกตัวอย่างลายผ้าโบราณของเรานะครับลายแรกเขาเรียกว่าลายขอนะครับลักษณะลวดลายเป็นรูปตัว Sแต่เขียนกลับหลังนะครับการตกแต่งลวดลายจะเป็นลายคล้ายๆรูปพญา

0: อันที่3ก็คือลายตุ้งตันตุ้งตันก็คือโคมไฟนะครับสมัยก่อนเนี่ยจะมีเทศกาลศาสตร์พวนเป็นการทำบุญหาบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วการที่จะทำบุญหาบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วเนี่ยจะต้องมีสัญลักษณ์เพื่อให้วิญญาณบรรพบุรุษได้กลับมารับบุญได้ถูกบ้านเขาก็เลยทำเป็นรูปโคมไฟปักไว้ที่หน้าบ้านเพื่อให้วิญญาณบรรพบุรุษมารับบุญในวันศาสตร์พวนนะครับคนพวนเชื่อว่านะครับใครได้สวมใส่ลายตุ้งตันถือว่าเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณอันที่4ก็คือลายโพสีเป็นรูปใบโพผ่าครึ่งนะครับแต่ว่าเอาด้านตรงข้ามใบโพเนี่ยมาต่อกันก็เป็นสิริมงคลเพราะว่าต้นโพเป็นต้นไม้มงคลพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ที่ต้นสีมหาโพนะครับใครใส่ผ้าลายโพสีถือว่าเป็นสิริมงคลต่อตัวเองนะครับอันนี้ก็คืออัตลักษณ์ลายผ้าโบราณของชาติพันธุ์ไทยพวนดูของเราประกอบกับความเชื่อนะครับใน3เรื่องนี
1: ้ผ้าพวนเกิดจากวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติและความเชื่อสีที่ใช้ได้จากเปลือกไม้ใบหญ้าดินแดงและเปลือกมะเกลือการย้อมสีคือพิธีกรรมแห่งศรัทธาในแต่ละผืนผ้ามีร่องรอยของวิถีชีวิตชาวพวนลายดอกจันหมายถึงฟ้าลายดอกแก้วแทนความบริสุทธิ์และลายขอหมายถึงความรักและความผูกพันลายผ้าพวนจึงเป็นสัญลักษณ์ทางสังคมที่ศักดิ์สิทธิ์สื่อถึงฐานะความเชื่อและวัยงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าลวดลายเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่เป็นยันคุ้มครองที่ช่วยให้ผู้สวมใส่ปลอดภัยจากพูดผีและสิ่งชั่วร้าย
2: การแต่งกายวิถีการแต่งกายเนี่ยค่ะมันก็สืบเนื่องมาจากห่วงโซ่ที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นั่นแหละค่ะว่าวิถีประเพณีกับวัฒนธรรมที่มันเกิดตาม22นะคะมันก็จะส่งผลกับเครื่องแต่งกายของในแต่ละวันเดือนนะคะวันเดือนนี้จะแต่งกายอันนี้คนเดือนนี้แต่งกายอันนี้แต่หลักๆแล้วเนี่ยคนพวนเนี่ยตั้งแต่ที่อพยพมาอยู่ในพื้นที่พูดเฉพาะอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกนะคะเพราะว่าคนพวนที่ไปตั้งถิ่นฐานตามจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นลพบุรีขึ้นไปสุพรรณบุรีขึ้นไปอุตรดิตถ์แอ่น่านสุโขทัยไปอีสานไปถาธรรมอุดรธานีอะไรเนี่ยวัฒนธรรมการแต่งกายเขาก็จะเป็นวัฒนธรรมเกลื่อนกลายไปตามสภาพถิ่นแต่มีอยู่สองที่นะคะที่ชัดเจนแล้วก็เราจะเห็นว่าได้จริงชัดเจนก็คือบ้านหลีลบีที่จะมีการคอผ้าซึ่งจะเป็นทอผ้าไหมเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการวิถีการแต่งกายที่เกิดจากการทำนะคะแต่กลับมาดูนะคะคนที่หาดเซี่ยวสุโขทัยศรีสัชนาลัยเนี่ยเขาจะมีการคอยกเขาเรียกว่าจกขนเมฆเป็นผ้ายกของศรีสัชนาลัยจึงมีความแตกต่างจากผ้าลูกลีแตกต่างจากผ้าที่นครนายกเพราะนั้นเวลาที่เราจะพูดกันเรื่องของวัฒนธรรมการแต่งกายเนี่ยเราต้องเข้าใจถึงของเรื่องของคำว่าวัฒนธรรมกลืนกลายเพราะในการแต่งกายมันก็เป็นวัฒนธรรมกลืนกลายไปตามภูมิประเทศกับในลักษณะของสิ่งแวดล้อมของในแต่ละพื้นที่นั้นๆเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องของวัฒนธรรมกลืนกลายประเพณีกลืนกลายนะคะศิลปะกลืนกลายเราจะเข้าใจได้ว่าในแต่ละบริบทของคนปวนในแต่ละพื้นที่มันจะถูกกลืนกลายไปคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของคนปวนที่นี่กับนครนายกเมื่อก่อนเนี้ยต้องมีกี่ทอผ้าทุกได้ถุนบาทคนปวนที่นครนายกเนี่ยไม่เหมือนกับคนปวนบ้านหมี่ตรงที่ว่าที่นี่เราทอฝ้ายเรานุ่งฝ้ายเพราะว่าจากการสืบค้นเนี่ยไปปลูกฝ้ายกันตามหัวไร่กลายนาคันนาแล้วทางบ้านหนองแสนนั้นก็ไปปลูกฝ้ายอยู่ตามชายเขานะคะดังนั้นเนี่ยฝ้ายจึงเป็นวัตถุดิบอันนึงที่จะต้องมาใช้ในการที่จะต้องมาทอผ้าใส่อีก
1: การทอผ้าไม่ใช่แค่การทำงานฝีมือแต่คือการถ่ายทอดอัตลักษณ์และความสัมพันธ์ในครอบครัวพวนที่ยังคงเหนียวแน่นสำหรับคนพวนผ้าคือส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีวันใดที่ไม่มีผ้าพวนอยู่ใกล้ตัว
2: การทอผ้าเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นนะคะดังนั้นเนี่ยจึงจะ

0: เห็นได้ว่าในวัดประตูวงสาวาทที่ปัจจุบันนี้ยังฟื้นฟูในการคอผ้านะคะก็อาจจะมีการผสมฝ้ายเส้นไหมอะไรต่ออะไรซึ่งตามสูตรนั้นแต่ที่เห็นชัดเจนก็คือยังมีลายดั้งเดิมอยู่ที่สามารถพิสูจน์ได้เป็นอัตลักษณ์เช่นลายพญานาคน้อยลายขออะไรเงี้ยนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นความสืบเนื่องมาจากที่เรามีความเชื่อทางพุทธศาสนาก็เอาลายสิ่งที่มันเกี่ยวกับความเป็นสิริมงคลน่ะมาใส่ในเนื้อผ้าในลายผ้าเพื่อให้เกิดความเป็นมงคลคนปวนเรื่องการแต่งกายที่จะเห็นชัดอยู่อันนึงคือผู้หญิงเนี่ยจะต้องมีสบายเดียกนะคะอันนี้ไม่ได้พูดไม่สุภาพนะคะคนปวนเนี่ยเวลาเมื่อก่อนเนี่ยเขาใส่เสื้อมากระแหล่งที่เหมือนแต่เป็นสะพายข้างเดียวอันนี้ก็คือเป็นเสื้ออยู่บ้านก็เวลาจะมาวัดมันไม่สุภาพเพราะเมื่อก่อนนี้มันไม่มีเสื้อชั้นในเนาะก็ต้องปิดเนินอกโดยการที่ใช้ผ้าสบายเบี่ยงผ้าปิดทับนะคะภาษาตัวก็เรียกว่าการปิดแฮมตูนะคะก็คือการปิดเนินอกของผู้หญิงเพื่อให้เกิดการสุภาพแล้วก็บางทีใช้สบายเบี่ยงนั้นหลายอย่างด้วยเพราะบางทีก็ถอดออกมาแล้วก็ประวางที่พื้นจนดักให้กราบพระก็ได้บ้างนะคะดังนั้นพอวิวัฒนาการในการแต่งกายสวยงามขึ้นการคอผ้าสบายเบี่ยงก็ทอเป็นผืนแล้วก็ใส่ลวดลายเข้าไปให้เกิดความสวยงามดังนั้นการแต่งกายของผู้หญิงปวนเนี่ยจึงมีหลักๆที่เห็นชัดที่สุดเลยถ้าไม่สวมสบายเบี่ยงนะคะก็ต้องใช้คล้องคออย่างที่อาจารย์พัฒน์ทำอยู่นี้ก็คือเป็นอันนี้เป็นลำลองนี่ก็เป็นเบื้องต้นสำหรับการที่จะบอกเล่าเรื่องวิถีวัฒนธรรมประเพณีเป็นอยู่ซื่อของคนปวนในอำเภอปากลีจังหวัดนครนายกค่ะ
1: เทคโนโลยีสิงห์ทอเข้ามามีบทบาทในชุมชนพวนยุคใหม่ทั้งการย้อมสีธรรมชาติแบบคงทนด้วยเอนไซม์จากพืชการออกแบบลายผ้าด้วยคอมพิวเตอร์และการสร้างตลาดออนไลน์ให้ผ้าพวนเข้าถึงคนรุ่นใหม่ทั่วโลกเมื่อผ้าพวนเดินทางออกจากชุมชนมันไม่ใช่เพียงแค่ผืนผ้าแต่คือเรื่องราวของผู้คนและนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่เริ่มต้นจากเส้นได้เล็กๆในหมู่บ้านหนึ่งของจังหวัดนครนายกผ้าพวนกลายเป็นภาษาที่โลกเข้าใจได้เมื่อวัฒนธรรมไม่หยุดนิ่งแต่เดินไปข้างหน้าพร้อมหัวใจเติมความงามที่แท้จริงของผ้าพวนคือการได้ยืนอยู่ได้ทั้งในหมู่บ้านและในเมืองใหญ
2: ่สำหรับผ้าเรานะครับที่เราได้ถักทอโดยสมาชิกเราเนี่ยเป็นผ้าทอมือนะครับการแปรรูปนั้นสามารถแปรรูปได้หลากหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยนะครับกระเป๋าเนี่ยก็ใช้ผ้าทอเราซึ่งเป็นผ้าลายโบราณทั้ง4ลายเราเอามาผนวกกันนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลใครถือกระเป๋านี่ก็คือเป็นคนโชคดีมีความร่ำรวยนะครับมี4ลายอยู่ในนี้นะครับแล้วก็อื่นๆนะครับเราสามารถเอาเป็นผ้าขาวม้านะครับมาทำเป็นกระเป๋านะครับนี่ก็เป็นสไตล์วัยรุ่นนะครับนอกจากเครื่องมือของใช้แล้วเนี่ยเรายังสามารถเอามาทำเป็นของที่ระลึกต่างๆได้อันนี้ก็เป็นพวงกุญแจลายมะยงชิดนะครับซึ่งใช้ผ้าที่ผลิตจากเรานะครับนอกจากของที่ระลึกแล้วเรายังสามารถทำเป็นเขาเรียกว่าพวงมาลัยจากผ้าทอมือนะครับอันนี้เป็นพวงมาลัยดอกมะลินะครับของเรานะครับสามารถจะแปรรูปได้หลายรูปหลายแบบนะครับนอกจากผ้าแล้วเนี่ยเรายังมีผลิตภัณฑ์ที่มีเกี่ยวกับความเชื่อของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้เขาเรียกว่าตาแหลวนะครับตาแหลวนี่ก็คือวัตถุมงคลนะครับซึ่งมีความเชื่อของคนพวนนะครับจะมี3แฉก5แฉก8แฉกซึ่งมันมีความหมายในเรื่องความเป็นมงคลอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นไข่นะครับไข่กำเนิดมงคลนะครับจะล้อมด้วยพวงมาลัยของเรานะครับพวงมาลัยจิ๋วนะครับอันนี้ก็เป็นของที่เสริมบุญเสริมบารมีนะครับอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์สินค้าเรานะครับที่มีอยู่ในชุมชนเราเราสามารถจะแปรรูปแล้วก็เป็นความหลากหลายของเราครับ
1: พวนปากพลีคือศูนย์กลางของผ้าพวนไทยเพราะที่นี่มีทั้งช่างทอรุ่นเก่าและนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่มันคือการพบกันของรากเหง้าและอนาคตนี่คือการตีความใหม่ของมรดกทางวัฒนธรรมเมื่อผ้าพวนไม่ได้อยู่แค่ในตู้แต่เดินไปบนรันเวย์และในชีวิตประจำวัน
2: สำหรับการสืบ

0: ทอดในเรื่องของวัฒนธรรมอัตลักษณ์ในเรื่องของการแต่งกายและการทอผ้านั้นเราก็จะปลูกฝังให้ลูกหลานเราเนี่ยได้ใส่ชุดไทยพวนซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของเรานะครับส่วนการส่งต่อนะครับการสืบทอดภูมิปัญญานั้นเราก็เข้าสู่สถาบันการศึกษานะครับในอำเภอปากพีเรามีโรงเรียนมัธยมเป็นโรงเรียนหลักก็คือโรงเรียนปากพีวิทยาคารเราก็จัดให้มีหลักสูตรในเรื่องของการทอผ้าไทยพวนของเราเนี่ยเข้าสู่สถาบันการศึกษานะครับผลสำเร็จก็คือวัยรุ่นเยาวชนเนี่ยได้กลับมาให้ความสนใจในผ้าทอมือของเรานะครับแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยสามารถจะทอผ้าเองได้นะครับถึงแม้ว่าณปัจจุบันเขาไม่สามารถจะเข้ามาสู่ในระบบการผลิตผ้าของเราแต่ว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยเรายังมีความหวังอยู่ว่าจะสามารถสืบทอดตรงนี้ได้ผ่านวัยรุ่นผ่านคนรุ่นใหม่ครับ
1: เส้นได้พวนไม่ได้ทอแค่ผ้าแต่ทอความทรงจำของชุมชนทออดีตให้กลายเป็นแรงบันดาลใจและทออนาคตให้ยังคงมีหัวใจไทยพวนเต้นอยู่เสมออ
2: ันนี้ก็เป็นโบสถ์นะจ๊ะของชาววัดบ้านใหม่แล้วก็วัดบ้านใหม่ก็ให้สถานที่ของโรงทองเราจ้ะโรงทองเราก็อยู่ในวัด
3: พี่หมวย
2: โอ้โหสวยเลยเป็นไงไหมภูมิใจไหมตาทอผ้าด้วยแล้วก็ได้มาใส่ชุดไทยพวนด้วย
3: ภูมิใจมากเลยค่ะ
2: อ่าฮะสวยนะเนี่ย

0: สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 น.คู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์คู่รองก้าวกระหลัดสเทียนโพปะทะเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โทร080-949-4596และ083-545-9506หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดิโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุดหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายริเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1: บริษัทไพบูลย์โปรดักต์จำกัดบริษัท KP Food จำกัดไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
0: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนูลองชิมขนมหวานของคนรักสุขภาพความอร่อยที่คุ้มค่ากว่า40สาขาทั่วประเทศยูฮูที่สุดของหวานเย็น
1: เปลี่ยนยกชุดลูกหมากเจ็ดให้รถคุณฟิตเหมือนใหม่อีกครั้งแกร่งเนื้อชั้นคุ้มค่าหายห่วง
2: สว
1: ัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวร้อนสนามเป้านะครับเช้าวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569เช้าวันนี้คุณยังอยู่กับเรา2คนนะครับผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชระนันท์ครับ
2: ค่ะและลูกนาปาจารีสนสินพงษ์ค่ะ
1: เช้าวันนี้นะครับไปดูที่ข่าวแรกกันก่อนเพราะว่าโอ้โหอันนี้ต้องแสดงความเสียใจต่อประเทศที่เป็นมิตรประเทศมาอย่างยาวนานนะครับ
2: ค่ะขอเริ่มต้นที่เรื่องนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี

0: และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์โดยมีกำหนดเดินทางไปราชอาณาจักรนอร์เวย์ในค่ำวันที่7กันยายน2569โดยพระราชพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 13 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลค่ะ
1: นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในมิตรประเทศสำหรับไทยมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับมาคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยมีหลากหลายเรื่องราวนะฮะคุณผู้ชมที่เราจะต้องมาคุยกันเมื่อวานนะครับเมื่อคืน มีการประชุมสภานะครับทุกคนคุณลูกน้ำฮะเมื่อวานเหมือนเราแทบจะไม่ได้ดูในเรื่องของเนื้อหาเลย
0: เ
1: ราดูกันที่เลขเด็ด
0: ตัวเลขปริศนาที่เกิดขึ้น
1: เลขเด็ดเยอะไปหมดเลย
0: เอ
1: าแบบนี้เอาแบบนี้ผมเห็นหลายคนชูเลขแล้ว
0: ค่ะ
1: ผมขอชูตัวอักษรแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเผื่อแบบว่าสามารถจริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่าเมื่อวานเนี่ยนะเป็นไลฟ์ของพิมพ์ริพายเราเอาของไปตั้งขายใน CF ได้เลยนะเนี่ย
0: อัน
1: นี้เป็นแบบมาร์เก็ตติ้งเนียนๆเลยนะเนี่ยผมเลยคิดว่าเอาแบบนี้แล้วกันระหว่างผมอ่านผมจะมีไม่เอาตัวเลขเลยเนาะเอาเป็นตัวอักษรแล้วกันคำนี้แล้วกันฮะนี่นะฮะ
0: ค่ะ
1: โอเคผมจะอ่านไปด้วยแล้วก็ชูคำนี้ไปด้วยให้คุณผู้ชมรู้สึกถึงว่าเฮ้ยมันจะได้แบบตามกิมมิกไงนี่ไงก่อนหน้านี้มันจะเป็นคำนี้อะไรนะก่อนหน้านี้ผมจะเอาคำนี้แต่นึกในใจไม่เอาดีกว่าเพราะว่าถ้าบอกไม่ไหวแล้วอย่าเพิ่งกลัวคุณผู้ชมมองไม่เห็นเอาคำนี้แทน
0: ถ่ายดีๆนะเดี๋ยวผิดภาพ
1: ถูกภาพนี่เดี๋ยวผมจะอ่านข่าวไปด้วยนะฮะแล้วก็จะให้คุณผู้ชมเห็นด้วยว่าเนี่ยจะได้แบบเป็นกิมมิกตามที่ประชุมสภากันนะฮะคุณผู้ชมฮะที่ประชุมสภาเมื่อวานนี้ว่ากันอย่างไรกันบ้างสำหรับวาระ2นะฮะคุยไปคุยมาเนี่ยนะฮะกลายเป็นว่าตอนนี้มีการตัดงบไปแค่ 11,000 ล้านบาทหลายคนบอกโอ้โหคุณไกด์ 11,000 ล้านบาทมันจะอะไรกันนักหนาคุณผู้ชมครับงบประมาณประเทศชาติของเราเนี่ยเราฟาดไปเกือบ4ล้านล้านบาท 11,000 ล้านบาทเนี่ยคุณลูกน้ำฮ
0: ะ
1: เทียบเป็นสัดส่วนและขี้ปะติ๋วมากเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นมันขี้ปะติ๋วขนาดนี้ก็เลยเหมือนว่าท้ายที่สุดแล้วก็บอกว่าอ่ะว่ากันว่าตัดงบให้ก็ได้เพราะมันก็ไม่เห็นว่ามีประโยชน์อะไรอ่ะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะฮะก่อนที่คุณผู้ชมจะเอาแต่ดูกิมมิกผมนะฮะคุณผู้ชมฮะเมื่อคืนนี้นะฮะคุณโสพลสารัมนะฮะประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงินเนี่ยนะฮะ 3.78 ล้านล้านบาทนะครับวาระที่2และก็3ตามที่คณะกรรมการวิสามันพิจารณาเสร็จแล้วกระบวนการง่ายวาระหนึ่งคือเสนอวาระสองเนี่ยก็คือเหมือนให้ไปคุยกันในวงการพิธีการจะตัดงงตัดงบอะไรก็ตามและเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ทีหนึ่งวาระสามก็เป็นการเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะฮะเข้าใจกันว่ายังไม่เรียบร้อยก็ทางคุณเอกนิตินิธันประภาสนะครับรองนายกและก็รัฐมนตรีคลังในฐานะประธานคณะกรรมการรายงานผลเนี่ยก็บอกว่าก็ไอ้ทั้งหมดเนี่ยต้องการจะแก้ไขความเดือดร้อนเพิ่มขีดความสามารถให้ประเทศเนี่ยรองรับต่อความผันผวนได้นะฮะคือที่ผมอ่านมาหมดเนี่ยหลายคนบอกโอ้โหคุณไกไม่ได้อยากฟังอันนี้แต่คุณครับ คุณต้องฟังนะฮะคือถ้าคุณไม่ฟังเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณไม่รู้นะฮะว่างบประมาณของเหล่าบรรดาผู้แทนราษฎรเขาเอาไปใช้ทำอะไรบ้างและอย่าลืมว่าเงินที่เขาเอามาเนี่ยนะครับมันคือภาษีนะครับภาษีพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังกันก่อนที่จะไปกิมมิคของเรานะฮะทีเนี้ยประเด็นก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยที่มีการต่อสู้กันไปกันมาเมื่อวานนี้เนี่ยวาทะเด็ดหลายวาทะมากอาจารย์วีระธีรพัฒน์ธารนนท์ก็บอกเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้เนี่ยผมเสนอได้ไหมปรับให้เงินเดือนข้าราชการคงที่ได้ไหมก็บอกที่ผ่านมาวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมาข้าราชการไม่เดือดร้อนรอบนี้ข้าราชการเสียสละได้ไหมอันนี้อันที่หนึ่งสองเนี่ยมีหลากหลายเรื่องราวแต่ก็ต้องยอมรับว่าข่าวของงบปี70ส่วนใหญ่เนี่ยจะออกมาจากทางอาจารย์วีระธีรพัฒน์นะครับแม้ว่าอาจารย์จะไม่นั่งในส่วนพรรคภูมิใจไทยแต่อาจารย์ก็ใส่ไม่ยั้งเหมือนกันทีนี้ในการประชุมเมื่อวานเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหเหมือนซักซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเปล่าประเด็นมันตัดกลับมาแบบนี้ครับคือคุณสิริกัญญาตันสกุลเนี่ยนะฮะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็กล่าวว่าคือการอภิปรายลงรายละเอียดในระดับโครงการเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าโอ้โหพรรคฝ่ายค้านก็ร่วมกันคุยเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ก็ร่วมกันคุยหลายคนร่วมกันคุยก็บอกว่าอะไรก็ตามที่ไม่ชอบมาพากลไม่คุ้มค่าสุ่มเสี่ยง

0: การทุจริตจะต้องถูกตัดลดนะครับจะต้องถูกตัดไปซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะพยายามอภิปรายโน้มน้าวยังไงก็ตามคือขอให้พร้อมใจกันยอมปรับลดงบประมาณในวาระนี้ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือไงรู้ไหมฮะคือมันทำลายการเมืองอะเนาะคุณยังไงรู้ไหมคุณลูกน้ำ
1: ค
0: ือเมื่อวานเนี่ยคุณสนธิประกาศเรื่องของการบอกว่าโอ้โหจะมีการชุมนุมกัน
1: ลั่นกองลบไป
0: อ่ะอันนี้ดอกที่หนึ่งดอกที่สองสัปดาห์หน้า14กันยาไม่ใช่วาเลนไทน์14กันยาเป็นวันที่กกต.จะพิจารณาว่าจะส่งสารหรือไม่ส่งสาร
1: 14กันยาใช่ไหมไม่ใช่สิริกันยา
0: ไม่ใช่ไม่ใช่14กันยาแม่ผมชอบคุณลูกน้ำมากเลยบ๊ะบะกันดี14กันยาและก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็เลยบอกว่าโอ้โหก่อนหน้านี้ก็มีตัวเลขออกมามากมายเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอะไรนะเมื่อคืนเนี่ยมีคนวางตัวเลขทั้ง22มีตัวเลขอะไรบ้างนะ229มี 7-157 มี 143โอ้โหมากนี่ๆคุณผู้ชมเนี่ยป้าย229เนี่ยที่ตั้งอยู่ตรงเนี้ยหลายคนบอกโอ้โหโทษนะฮะคุณพี่เป็นศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองหรือเปล่าไม่ใช่เป็นการสื่อถึงความหมายทางด้านการเมืองเพราะว่า229เนี่ยนะฮะเป็นตัวเลขที่บอกว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสวเนี่ย229บอกว่าเนี่ยถ้าจะส่งฟ้องอย่างที่คุณเป่าไอ้เราบอกถ้าส่งฟ้องคุณควรส่ง229แต่ทีเนี้ยมันไปมาเนี่ยก็เลยกลายบอกว่าบางช่วงเนี่ยก็เลยมีการตอบโต้กันนะฮะเอางี้ผมชูป้ายก่อนผมกลัวจะตกกิมมิคเขานะฮะผมชูป้ายไปด้วยอ่านไปด้วยนะฮะผมจะบอกว่าไอ้229เนี่ยเป็นตัวเลขที่อยากให้เกิดขึ
1: ้
0: นในวันที่14กันยายนที่กกต.จะส่ง
1: ค่ะ
0: ประเด็นมันก็คือแบบนี้นะฮะประเด็นมันก็คือแบบนี้ว่าในระหว่างการคุยเนี่ยนะฮะทางฝั่งของพรรคประชาชนชู229พรรคภูมิใจไทยชูเลขน่ารักมากฮะ44
1: เบิ้ลเลย
0: เบิ้ลเลย44หลายคนบอกเอ้ยเลขอะไรเนี่ย44เป็น44คนที่ถูกกล่าวหาไงในเรื่องของการหยุดปฏิบัติหน้าที่ปปช.ก็ดูกันอยู่คุยกันอยู่อันนี้อีก1ดอกแต่เท่านั้นยังไม่พอฮะพรรคประชาชนเหมือนยังไม่จบมีเลขอีกชุดหนึ่งออกมาคุณลูกน้ำ
1: ค่ะ
0: คือ143มันจะสอดคล้องกับ MOA ไงที่ก่อนหน้านี้มีการสัมภาษณ์คุณพระขอบคุณ
1: ขอบคุณ
0: ชอบกันมาก MOA บอก143ก็คือ143คนที่ยกมือให้กับพี่หนูเป็นนายกนึกถึงเพลงนี้เลยเธอลืมไปหรือเปล่ารักฉันเพราะอะไร
1: แลกคนละหมัด
0: โอ้โหกลายเป็นเนี่ยฮะยกกันไปยกกันมากลายเป็นว่าเอ้าแบบนี้พรรคประชาชนแพ้10หรือเปล่าเพราะว่าฝั่งนี้มีเลขมากกว่าคือฝั่งพรรคภูมิใจไทยยังไม่หมดประชาธิปัตย์ขอแจมด้วยประชาธิปัตย์ขอแจมด้วยมีเลข7-157 7เนี่ยหมายถึงกกต7คนที่บอกว่าโอ้โหคุณพี่จะมาอะไรขนาดนี้แต่มันมีขีดไงสองพักเนี่ยจะเป็นแบบตัวเลขที่แบบว่าเอ้ยเป็นตัวเลขแบบตรงๆเลยเนี่ยนี่ก็143ใช่ไหมประชาธิปัตย์ฮะเน้นแบบนี้เลย7-157 7ตัวแรกเนี่ยหมายถึงอะไรเออ7ตัวแรกหมายถึงกกต7คน157หมายถึงมาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่ทีเนี้ยถ้าคุณยังดูอยู่ในภาพเนี่ยคุณลูกน้ำมันมีภาพปิดท้ายนะของพรรคภูมิใจไทยเผอิญเหมือนผมได้รับแรงบันดาลใจในการชูตัวอักษรจากเขาไงนี่คุณผู้ชมดูไปดูมาเนี่ยคุณผู้ชมอย่าเพิ่งสับสนนะฮะป้ายนี้เป็นป้ายกิมมิกผม
1: อันนั้นป้ายมงคล
0: เอออันนี้มงคลเหมือนกันหลายคนดูแล้วบอกดูแล้วรวยนี่ไงดูรายการเราแล้วรวยตอนแรกอย่างที่ผมบอกผมจะเอาคำนี้รวยแล้วแต่แบบตัวเลขมันมองไม่เห็นจะเอาคำว่ารวยไม่ไหวแล้วเนี่ยในจอมมองไม่เห็นใช่ไหมคุณลูกน้ำผมก็เลยเอาคำสั้นๆเลยรวยดูแล้วรวยไม่ใช่รวยไม่ไหวแล้วนะรวยแล้วตอนนี้ประเด็นมันคือยังไงรู้ไหมฮะป้ายสุดท้ายที่ทางฝั่งของภูมิใจไทยเขาโชว์คืออะไรรู้ไหม ANV มั้ง Anniversary 1ปีที่รักกัน
1: ครบรอบ
0: โอ้โหผมอยากร้องเพลงมากเลยลืมไปหรือเปล่ารักฉันเพราะอะไรเนี่ยภูมิใจไทยเขาออกมาแบบนี้เอาอย่างนี้นะฮะคุณลองไปฟังเสียงสิ่งที่เกิดขึ้นกันก่อนว่าเมื่อคืนเนี่ยมีอะไรมันๆกันบ้างอ่ะเชิญฮะ
2: จริงๆแล้วงบประมาณในปีนี้เนี่ยในหลายหน่วยงานเนี่ยถูกปรับลดไปค่อนข้างมากแต่100,000 ล้านนี้เป็นตัวเลขที่ แสดงถึงภาระที่จริงๆแล้วเราควรบรรจุไว้ในงบประมาณแต่ว่ายังขาดไปค่ะที่สำคัญก็ยังมีงบประมาณในหลายส่วนที่เราสามารถที่จะตัดได้เพิ่ม

0: ติมนะคะเพื่อห้ามให้เกิดพื้นที่ว่างทางงบประมาณที่เราจะสามารถบรรจุเอาตัวภาระอื่นๆที่เรายังไม่ได้ใส่ไว้ในงบประมาณได้อีกราว100,000 ล้านบาทค่ะเรามาดูนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถตัดอะไรเพิ่มได้อีกนะคะสำหรับ3วันเต็มๆนี้ดิฉันคิดว่าเดี๋ยวคงจะมีเพื่อนสมาชิกลุกขึ้นมาอภิปรายว่ายังมีงบประมาณในส่วนไหนที่เป็นไขมันที่ควรตัดออกหรือว่าอาจจะหรือว่าสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชันได้ในอนาคตนะคะท่านประธาน
1: สำหรับปี2570นี้ 10% ก็คือเป็นวงเงินโดยรวมที่เสนอปรับลดประมาณ 300,000 กว่าล้านบาทแต่เจตนาตั้งใจของผมในการที่เสนอการปรับลดนี้เนี่ยไม่ใช่เพื่อที่จะลดวงเงินโดยรวมของรัฐบาลแต่เพื่อที่จะเปิดช่องให้กับทางคณะมนตรีเนี่ยได้นำเงินส่วนที่ปรับลดลงไปนั้นกลับมาจัดสรรใหม่จัดสรรให้ตรงต่อโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของประเทศ
2: ผมจะบอกกับคุณว่าที่คุณผู้ชมเห็นว่าการปรับลดงบประมาณเนี่ยนะฮะคุณลูกน้ำงบประมาณประเทศชาติเรา 3.78 ล้านล้านงบประมาณที่ปรับลดไปจริงๆแค่ 11,000 ล้านไอ้ที่ลดไปเนี่ยสมมติมีงบประมาณ 1,000 บาทลดไปแค่3บาทนะครับมันไม่ได้ลดเยอะนะครับเมื่อเทียบกับงบประมาณก้อนใหญ่เพราะก่อนหน้านี้เข้าใจว่าฝ่ายค้านเสนอตัดแบบตัดแหลกเอางี้นะคุณผู้ชมมองใน2มุมฝ่ายค้านก็บอกตัดแหลกคุณทำอะไรก็ไม่รู้มันดูแบบไม่ practicalแต่ในมุมของพรรครัฐบาลก็บอกเฮ้ยมันก็ต้องจะไปมีงบก้อนนี้ไหมอันเนี้ยมันก็เลยต้องมีการดีเบตกันเล็กๆน้อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นท้ายที่สุดมาตกกันที่พี่หนูสู้ไหมฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าที่ประชุมก็มีการให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นก็รัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายคณะกรรมการสสตรงไหนที่เป็นประโยชน์ก็เอาไปประยุกต์และก็ดำเนินการเป็นการเมืองสร้างสรรค์ผมชอบตรงนี้ผมชอบคำว่าการเมืองสร้างสรรค์มากไปฟังเสียงคุณอนุทินก่อนครับ
3: การประชุมแล้วเป็นไงบ้างครับ
4: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังนะครับทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการผมก็สอบถามไปว่าต้องเป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
2: คุณผู้ชมฮะผมต้องบอกกันตามตรงว่าพอมันใกล้ไทม์ไลน์การเมืองสำคัญหลายคนแทบจะบอกว่าคุณลูกน้ำฮะเหมือนฟิลกำลังจะประมาณว่าเหมือนผมกับคุณลูกน้ำเนี่ยกำลังจะขึ้นชกมวยกันไอ้วันซ้อมเนี่ยก็ไม่รู้จะยังไงแต่วันจริงเนี่ยต้องชกกันครั้งเดียวก็เหมือนเวทีนี้เป็นเวทีซ้อมย่อยซ้อมย่อยคือซ้อมแบบซ้อมแบบโอ้โหคุณพี่เจ้าจริงเป็นไหนเนี่ยมันก็เลยออกมาประมาณแบบนี้เพราะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าหลายคนบอกโอ้โหโทษนะฮะคุณลูกน้ำเชื่อไหมว่าไอ้สิ่งที่เราอ่านมาทั้งหมดเนี่ยคนแทบไม่สนใจเลยนะเขาไปสนใจตรงเลขเด็ดการเมืองงงไปหมดเลย
5: มีอะไรบ้างนะ
2: 44 229 143 7-157
5: ค่ะ
2: ผมควรต้องมีเลขเด็ดให้เขาไหมเนี่ย
5: มีทั้งแบบยกป้ายไฟมีทั้งแบบยกมือคุณสุภชัย
2: คือรอบเนี้ยมาทุกรูปแบบอันเนี้ย229คืออย่างนี้นะคุณผู้ชมท้ายที่สุดเนี่ยโอเคเราไม่ได้ใบ้หวยแล้วกันสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ความหมายที่ผมจะพูดคือว่าเมื่อไทม์ไลน์มันมีความขับเคี่ยวและเข้มข้นมากขึ้นนะครับและอีเวนต์การเมืองโทษนะคุณลูกน้ำจังหวะนรกมากคือในช่วงสัปดาห์หน้าม
5: ันก็จะเป็นการ
2: เรื่องของส่งสำนวนไปแล้วว่ากตจะส่งไปส่ง229และมันก็ดันมาตรงกับช่วงที่1ปี MOA พอดีคือโทษนะฮะไม่มีใครคิดว่าจะให้1ปี MOA มาตรงกับช่วงเวลาที่จะสั่งฟ้องสวโอ้โหคุณลูกน้ำดูเทพดูแบบเหมือนถ้าโทษนะถ้าเป็นภาษาแบบภาษาคนโบราณเทวดาเหมือนไม่รักอ่ะคือแบบเฮ้ยอะไรมันจะมาตรงกันช่วงนี้วะ
5: ฉันดูที่คุณถือแล้วก็หันมาดูป้ายตาฉันเบลอนะเมื่อคืนฉันดูภาพสามมิติมากอ
2: ่
5: ะเห็นในมือคุณเป็นคำว่ารวยแล้วก็เห็น229เป็นคำว่ารวย
2: เดี๋ยว
5: คุณลองมองดูสิ
2: อ๋อเหรอ
5: เมื่อคืนดูภาพสามมิติมากไป
2: นี่ไม่เพราะว่าผมเห็นทางฝั่งของพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนชูตัวเลขแล้วพรรคภูมิใจไทยก็มีโชว์ภาษาอังกฤษแล้วผมก็เลยขอปิดท้ายแบบขอเป็นหางแถวผมขอเป็นภาษาไทยบ้างไงไม่ได้คือจอมันเล็กถ้ารวยไม่ไหวแล้วเนี่ยตรงข้างล่างเนี่ยมันเล็กไปเนี่ยแต่ถ้า

0: ือถือเล็กเป็นคำใหญ่รวยรวยแล้วแบบเนี้ย
1: รวยแบบยังไหวอยู
0: ่
1: เหมือนที่ท่านนายกบอกว่าดีครับดีเนี่ยผู้สื่อข่าวจ่อไมค์สัมภาษณ
0: ์นี่นะฮะคุณผู้ชมฮะมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาคุณผู้ชมดูข่าวในช่วงเวลานี้เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่านี่คือการซ้อมย่อยเหมือนฟีลว่าถ้าอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นไฮร็อกซ์อันนี้คือกำลังแบบว่า เล่นฟิตเนสกันอยู่เพื่อซ้อมแข่งไฮร็อกซ์
1: ซ้อมใหญ่
0: ซ้อมใหญ่เพื่อซ้อมใหญ
1: ่ของซ้อมใหญ
0: ่วันนี้คุณลูกน้ำจะอ่านครับไม่ว่าจะเป็นข่าวไหนก็ตามผมจะชูคำนี้ไปด้วย
1: ถ้าไม่เมื่อยก็ถือไป
0: โอเค
1: เป็นสิริมงคล
0: ใช่ใช่ใช่ผมชอบ
1: ไม่ใช่สิริกัญญาเอาอีก
0: ลงเอาวางก่อนเลยไม่รู้ว่าจะยังไง
1: เมื่อวานแบบนี่ไงเป็นอีกหนึ่งตัวตึงแล้วก็เลยพูดถึงนิดนึงแต่ท้ายที่สุดไม่มีใครจะตึงท่านเท่านายกรัฐมนตรีแล้วนะคะเมื่อ
0: ค
1: ู่นี้ท่านนายกบอกว่าดีครับดีอะไรดีท่านนายกก็ว่าดีแต่ถ้าอะไรไม่ดีก็ไม่ต้องอยู
0: ่
1: โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่ทำตัวไม่ดีท่านนายกบอกว่าไทยไม่ให้อยู่ล่าสุดชาวฝรั่งเศสถูกในประเทศพ้นแผ่นดินไทยเป็นรายที่2นะคะวันนี้เราจะยกมือยกนิ้วกันทั้งวันเลย คือท่านนายกบอกมีกฎหมายที่ต้องใช้ในส่วนของรายแรกที่เป็นชาวอิสราเอลที่เรารายงานไปเมื่อวานก็บอกคุณผู้ชมใช่ไหมคะว่าเขามีสิทธิ์อุทธรณ์แต่ท่านนายกบอกว่าจนถึงบัดนี้ยังไม่เห็นเอกสารที่จะอุทธรณ์มองปัญหาต่างชาติไม่เยอะนะคะท่านนายกบอกว่าแก้ไขหมดแล้วไปฟังจากท่านนายกรัฐมนตรีถึงเรื่องนี้หลังลงนามในประเทศชาวฝรั่งเศสเป็นรายที่2ท่านนายกอนุทินบอกว่ากฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ในส่วนก่อนหน้านี้ก็คือนายยาคอฟโอฮายอนชายชาวอิสราเอลที่เพิ่งจะถูกในประเทศไปเรื่องของการจะขอยื่นอุทธรณ์นั้นต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่เห็นเอกสารส่วนจะมีชาวต่างชาติถูกในประเทศอีกหรือไม่นั้นเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าใครประพฤติไม่ดีก็ถือว่าประเทศไทยไม่ประสงค์ให้คนเหล่านี้อยู่ในประเทศเด็ดขาดไปฟังเสียงท่านนายกค่ะ
0: เชิญครับ
2: แต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
3: จะมีรายต่อไปที่อยู่ในลิสต์ไหมคะ
2: ก็ใครทำความประพฤติไม่ดีก็ถือว่าประเทศไทยไม่ประสงค์ให้คนเหล่านี้อยู่ในประเทศ
1: ในกรณีชาวฝรั่งเศสเนี่ยมันมีเรื่องของพฤติกรรมข่มขู่คุกคามสร้างความแตกแยกทั้งเรื่องของเชื้อชาติศาสนานะคะในหมู่นักท่องเที่ยวทีนี้ย้อนไปในเรื่องของชาวยิวที่ฉะเชิงเทราปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับโครงการสร้างสุสานชาวยิวเรื่องนี้นะคะคุณอนุทินบอกได้รับรายงานเหมือนกันจากนี้ไปจะไม่ต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินเป็นสุสานต่อที่นี่อีกหนึ่งคนที่ออกมาพูดถึงเรื่องกรณีชาวอิสราเอลที่ถูกในประเทศก่อนหน้านี้ก็คือท่านนี้คุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการพูดถึงเรื่องของสุสานที่อำเภอบางคล้าต่อที่จังหวัดฉะเชิงเทราบอกว่าเคยได้รับอนุญาตเมื่อปี2564แต่ไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตเพราะไปพบว่าการก่อสร้างบางส่วนนั้นไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทั้งเรื่องระยะห่างจากถนนและแม่น้ำขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองส่วนศพที่พบ4ร่างเบื้องต้นเชื่อว่า1ร่างถูกนำเข้าพื้นที่ในช่วงที่ยังมีใบอนุญาตนะคะส่วนอีก3ร่างที่เหลือเนี่ยเข้ามาภายหลังใบอนุญาตหมดอายุก็เตรียมมีคำสั่งให้เคลื่อนย้ายออกพร้อมตรวจสอบสุสานในพื้นที่อื่นๆค่ะทางย่านเจริญกรุงเทพว่ามีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณพลพีค่ะ
0: ครับเชิญครับ
4: ที่เราไปดูเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นกลุ่มศาสนานี้นะครับเราก็พบว่าน่าจะมี 4-5 ที่คนศาสนานี้เนี่ยได้เอาร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยได้ไปบรรจุไว้นะครับก็เดี๋ยวจะรื้อดูหมดเลยว่าระเบียบนั้นเป็นยังไงข้อกฎหมายเป็นยังไงและแต่ละสุสานในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่ถ้าเกิดไม่ถูกต้องก็ต้องดำเนินคดีต่อไปนะครับใช่ครับเราส่งคนไปดูรายละเอียดเรียบร้อยแล้วครับนะครับเดี๋ยวรอเขาตอบขึ้นมานะครับใช่ครับสามร่างนี้ก่อนอื่นเลยก็เดี๋ยวทางจังหวัดจะทำหนังสือให้ย้ายร่างออกนะครับ
0: ผมยังพูดอยู่เหมือนเดิมว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องประเด็นนี้เนี่ยอย่างนี้นะคุณลูกน้ำเราต้องให้ความเป็นธรรมว่าทุกเชื้อชาติมีทั้งดีและไม่ดีผมบอกแบบนี้แล้วก็อย่าไปว่าคนอื่นนะฮะตัวเราเองเนี่ยมันยังมีทุกสังคมมีทั้งคนดีและไม่ดี
1: คนไง
0: เออ
1: เราคือคน
0: ออ
1: คนกันไป
0: เออคน
1: ไม่ได้มีแต่ความดี
0: คือ
1: ความไม
0: ่ดี
1: ก็คนกันอยู
0: ่เออเนี่ย
1: ฮะ
0: เนี่ยมันอย่างที่คุณลูกน้ำพูดแต่ความหมายก็คือว่าหลายคนก็บอกว่าโอ้โหพี่มีแต่ตะเพิดคนนั้นตะเพิดคนนี้ พี่มีตะเพิดคน

0: ที่ทำไม่ดีก่อนหน้านี้ไหมคือทั้งหมดทั้งมวลเราไม่รู้ไงเพราะจนกว่าทางฝั่งของรัฐบาลจะมาชี้แจงขอโทษนะครับก่อนหน้านี้ที่มีข่าวเยอะๆเลยผมไม่ได้ว่าว่าใครดีไม่ดีนะครับแต่อย่างที่คุณลูกน้ำบอกทุกสังคมแล้วก็ผมก็บอกว่าทุกสังคมเป็นทั้งคนดีคนไม่ดีอย่าว่าอย่างนั้นนี่เลยคนไทยในต่างประเทศที่ทำอะไรไม่ดีเขาก็ตะเพิดกลับมานะครับอันนี้พูดกันแบบตรงไปตรงมาแต่
1: เป็นเรื่องของบุคคล
0: บุคคลนะ
1: อย่างมท.2คุณพลพีก็บอกเลยว่าหลายคนอาจจะกังวลในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องนี้
0: เพราะนั้นทุกอย่างคือมีเกิดขึ้นแต่ทีเนี้ยในมุมของคนไทยที่บอกว่าประเทศไทยเนี่ยก่อนนี้โทษนะฮะที่มีจีนเทาเนี่ยเอ้ยมีการตะเพิดไปไหมหลายบางสัญชาติที่แบบโอ้โหเข้ามาก่อกวนเนี่ยมีการตะเพิดไปไหมทีเนี้ยก็มีการแค่ว่าอยากดูเรคคอร์ดเฉยๆว่าก่อนหน้านี้เป็นยังไงเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเอ้ยถึงเวลาคุณมาตะเพิดตามกระแสเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพราะในท้ายสุดเนี่ยอยากแค่อยากจะฝากว่าถ้าพี่ทำอยู่แล้วพี่บอกผมหน่อย
1: ทำต่อไปสะสางไปทีละเรื่อง
0: เ
1: อาประเทศไทยของเราคืนมา
0: อุ๊ยเดี๋ยวนะคุณ
1: แคมเปญคุณสนธิ
0: คืออย่างนี้ก่อนที่จะเอาประเทศไทยของเราคืนมานะฮะผมอยากจะให้เอายาดมสมุนไพรเชอร์เอมของเราคืนมาเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเชื่อไหมเวลาเมื่อกี้แบบคือผมเข้าใจว่ามันการแบบพูดถึงข่าวต่อไปแต่เวลาพูดถึงข่าวเนี่ยผมปวดหัวเปิดความสดชื่นก่อนนะฮะผมลืมไปได้ยังไงอ่ะจริงผมไม่ควรชูคำว่ารวยนะตอนที่ผมอ่านข่าวสองอ่
1: ะ
0: ผมควรต้องแบบยกยาดมอย่างนี้ยกยาดม
1: ยกจนจบรายการ
0: โอ้โหไม่ไหวนี่อ่ะผมจริงเนี่ยผมต้องยกมาแบบนี
1: ้คุณบอกว่านี่ไงรัฐบาลเขาซ้อมไฮร็อกคุณก็ซ้อมไปด้วยเนี่ย
0: เชื่อไหมว่าพรุ่งนี้ผมจะใส่เฟือกมาอ่านเลย ผมขออนุญาตเนี่ยก็ทำเหมือนข่าวสองไงเนี่ยผมขอเปิดความสดชื่นกับยาดมสมุนไพรราเชอเอมนะฮะเนื่องจากว่าวันนี้ข่าวร้อนมาก
1: เอาความเครียดออกไปเอาความฝดใฝคืนมา
0: ผมสามารถดมตรงไหนได้บ้างเนี่ย
1: ทุกรูค่ะ
0: ผมแบบปวดหัวจริง
1: วันนี้มีช่องระบายอากาศ
0: วันนี้ผมปวดหัวจริงเพราะยังไงรู้ไหมคุณ
1: ค่ะ
0: คือมันมีกรณีคืออย่างนี้คุณลูกน้ำผมชอบตรงคำนี้ว่าเอาประเทศไทยของเราขึ้นมาประเด็นมันคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมอันนี้จริงจังเลยนะไม่เล่นแบบจริงจังเราจะบอกกันว่าเนี่ยพอคุณลูกเนี่ยผมก็ไม่เชื่อผมจริงจังอีกเนี่ย
1: นึกว่าคุณแบบสุดดมเอาพลังเพราะต้องไปเดินสายทั่วประเทศ
0: อุ้ยไม่ยังไม่ขั้นนั้นเอางี้ผมกลับมาที่ความจริงจังก่อนเมื่อวานเนี่ยมันมีบทสัมภาษณ์แล้วก็บทวิเคราะห์จากหลากหลายสื่อมากมี2สื่อที่คุณควรดูเมื่อวานผมเนี่ยคือจริงๆผมดูทุกข่าวนะครับผมดูทุกสำนักแต่เมื่อวานเนี่ยพอมีคีย์สำคัญคนหนึ่งที่ออกมาเนี่ยก็คืออาจารย์โอรันถิ่นบางเตียวออกไปหลายที่มากนะครับจากทางมอบุรพาก็บอกว่าโอ้โหรอบนี้จะจุดติดไหมสำหรับการชุมนุมผมไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดการชุมนุมนะครับแต่ความหมายคือมันคือการวิเคราะห์ไปต่างๆนานาและประกอบกับว่าเมื่อวานนี้คุณลูกน้ำเป็นการออกฮาร์ดทอล์คครั้งแรกในรอบหลายเดือนมากในช่วงเวลาที่มีความร้อนแรงก็คือตอบโจทย
1: ์
0: โดยคุณวราวิชิมณีสัมภาษณ์คุณอนุทินชาญวีรกูลผมไม่อยากให้ไอ้บทสัมภาษณ์เมื่อวานอ่ะไปอยู่ในคุยกับครม.อนุทินอย่าให้อยู่ตรงนั้นแต่อ่ะโอเคเข้าใจมันมาคนละประเด็นกันแต่คำถามคือว่าพอมีคำถามที่บอกว่าคุณสนธิลิ้มทองกุลประกาศเมื่อวานนี
1: ้
0: คำถามใหญ่ที่จะเกิดขึ้นคือม็อบที่ว่าจะเกิดการชุมนุมเหมือนช่วงที่ล้มคุณทักษิณก่อนหน้านี้ไหมไปดูกันหน่อยนะฮะเมื่อวานนี้คุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยภายใต้แนวคิดเลยเอาประเทศไทยของเราคืนมาครับที่บ้านพระอาทิตย
1: ์
0: จุดเริ่มต้นเนี่ยอันนี้คุณผู้ชมต้องอันนี้ผมบอกก่อนนะครับเวลาอ่านข่าวผมโชคดีเราอยู่ในจุดที่เรามีแนวปฏิบัติในการอ่านข่าวประมาณแบบนี้อยู่ผมจะพูดทุกครั้งว่าเวลาคุณฟังข่าวในลักษณะของการเมืองหรือการเรียกร้องคุณต้องฟังแบบมีวิจารณญาณอย่างสูงมากนะครับทีนี้คุณลองฟังก่อนนะคุณสนธิบอกว่ายังไงบอกว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้มาจากประชาชนเรียกร้องร้องเรียนมาจากประชาชนร้องเรียนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะกรณีชาวต่างชาติและทุนต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในไทยแต่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมายใช้คนไทยเป็นนอมินีเพื่อดำเนินธุรกิจและถือครองทรัพย์สิน
1: ค่ะ
0: ถ้าเอาตามความเป็นจริงตอนนี้ก่อนนะครับปรบมือข้างเดียวไม่ดังผมพูดกันตรงๆแต่กลุ่มทุนต่างชาติก็มีส่วนไหมก็มีส่วนอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมเช่นที่ภูเก็ตและอีกหลายเรื่องที่รัฐไม่ต้องการแก้ไขปัญหาประเด็นคือคุณสนธิมีเป้าหมายชัดเจนชัดเจนคือยังไงรู้ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อมาล้ม ฉันไม่ได้มาล้มนะ
1: ค่ะ
0: แต่ต้องการกดดันให้รัฐบาลทำงานเพื่อประชาชน
1: นี่คือหมุดหมาย
0: ของคุณสนธิน
1: ะ
0: แต่ทีเนี้ยถ้าในฟังถ้าคุณไปฟังคำสัมภาษณ์จริงๆจะบอกว่าไงรู้ไหมฮะไม่ได้ล้มฮะแต่จะอยู่ให้รำคาญแบบนี้ต่อไป

0: ก็นี่ไงเขาบอกจะไปเดินสายทั่วประเทศพลังเสียงคุณได้นะคุณไก
1: ่อะไรนะ
0: ไฮปงไฮปาร์คเนี่ย
1: อุ้ยอย่าเลย
0: คุณสนที่เขาแบบลั่นกองแล้ว
1: อย่าเลยอย่าเลยผมเหมาะกับการอยู่อะไรแบบนี
0: ้
1: ผมเหมาะกับการอยู่ตรงนี
0: ้
1: เป็นแบบกิมมิคของวงการข่าวไทย
0: อยู่ให้ลำคาญ
1: อะไรนะ
0: แบบแคมเปญของคุณสนธิ
1: ผมกลัวบางคนจะผมกลัวบางคนจะปัดรังควานผมมากแต่เอาเป็นว่าเนี่ยนี่คือพาร์ทแรกของคุณสนธิประเด็นคือมูฟนี้ของคุณสนธิน่าสนใจยังไงรู้ไหมครับ1คนจะมาไหมก่
0: อ
1: น2เนี่ยในมุมของหลายคนที่ออกมาพูดเนี่ยโดยเฉพาะอาจารย์วันวิชิตบุญโปร่งก
0: ่
1: อนหน้าน
0: ี
1: ้อาจารย์โอบแกพูดไว้ใน The Standard Now นะครับสัมภาษณ์ความน่าสนใจคือแลนด์สเคปการเมืองไม่เหมือนแต่ก่
0: อ
1: นคือคุณอย่าลืมว่าสมัยเนี้ยเขามีโซเชียลมีเดียสมมติว่าลงโพสต์อะไรไปเนี่ยโอ้โหคุณจะมากี่คำล่ะคุณก็พูดกันไปแต่ถามว่าก่อนหน้าเนี้ยเราก็เห็นว่าโทษนะครับผมไม่ได้พูดแค่ม็อบของคุณสนธินะครับทุกม็อบโอเคไหมทุกม็อบคือชุมนุมกันแทบตายสุดท้ายคนเดือดร้อนคือรากหญ้าซึ่งมันก็จะตรงกับบางช่วงบางตอนที่อาจารย์โอรันติบังเตียก็พูดว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็จะมีบางส่วนที่เกิดที่บอกว่าโอ้โหท้ายที่สุดพี่มาเรียกร้องเนี่ยเข้าใจว่าแกนนำเนี่ยอาจจะต้องเรียกร้องต่อไปแต่ไอคนที่มาแล้วเนี่ยมันอาจจะได้ไม่คุ้มเสียแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพอมันมีประเด็นแบบนี้ทุกคนก็เลยตั้งคำถามว่าจะจุดติดหรือจุดไม่ติดในการแก้ไขปัญหานี้ไปฟังเสียงคุณสนธิก่อนและเดี๋ยวมันจะมีบางช่วงที่คุยกันต่อครับ
2: เมื่อยื่นหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเรียกประชาชนที่เห็นด้วยกับเราตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่อีสานจะเป็นภาคตะวันออกจะเป็นทางใต้ให้เข้ามารับทราบว่าสิ่งที่เราสู้อยู่และทำอยู่นั้นเขาเห็นด้วยไหมว่าผมกำลังเรียกร้องให้ประเทศไทยกลับมาเป็นของคนไทยผมไม่ต้องการล้มรัฐบาลชุดนี้แต่ให้มันอยู่ไม่เป็นสุขเพราะว่าถ้ามันอยู่แล้วมีประชาชนเรียกร้องนี่มันก็จะทำถ้าไม่ใช่เรื่องยิวอนุทินจะในประเทศไอ้บ้านนี้เมื่อวันที่5ได้ยังไงก็เพราะว่าเรามันมีผลแล้วไงถ้าการกดดันของพวกเราทำให้อนุทินเลิกเต้นรำทำเพลงเลิกทำจัดรายการบันเทิงวาไรตี้แล้วพูดจาให้คุณรู้เรื่องตัดสินใจเด็ดขาดเพื่อประชาชนทั้งประเทศคุณอย่ามาอ้างประชาชนเป็นเจ้าของประเทศไทยประชาชนของพวกคุณเท่านั้นที่เป็นประชาชนของเจ้าของประเทศไทยประชาชนที่ผมกำลังเป็นตัวแทนอยู่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของประเทศไทยเขาถูกพวกคุณเหยียบย่ำยากจนข้นแค้น
1: อย่างที่ผมบอกเวลาคุณสังเกตมูฟของคุณสนธิอย่างที่ผมบอกก่อนนะครับก่อนหน้านี้ถ้าเราจะเห็นเนี่ยโทษนะครับผมพูดเหมือนเดิมว่าท
0: ุ
1: กพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามทุกคนอยากให้พัฒนาประเทศไทยกันหมดการได้รองทุกคนอยากให้ประเทศไทยเป็นทางที่ดีหมดแต่เวลาคุณสังเกตคุณต้องมีการตั้งข้อสังเกตแบบนี
0: ้
1: คุณสังเกตไหมข่าวนี้เป็นข่าวที่ผมจริงจังมากผมไปเล่นเลยเนี่ยแต่ความหมายคือว่าเวลาคุณดูอะไรแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะมีอยู่สองขาครับก่อนหน้านี้คุณสนธิจะค่อนข้างออกมาเป็นขั้วตรงข้ามกับหลายพรรคการเมืองพอสมควรเพราะนั้นพอรอบนี้เป็นมูฟที่คุณสนธิออกมาในขั้วเดียวกันหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมันจะมีการแตกคอของขั้วนี้หรือเปล่า
0: อ
1: ันนี้อันที่หนึ่งกับอันที่สองเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือในคอมเมนต
0: ์
1: มีคนคิดถึงไม่ใช่แค่คุณสนธินะฮะหลายคนบอกโอ้โหคุณชูวิทย์ไปไหนคิดถึงคุณชูวิทย์อ่ะจริงๆอันนี้ในคอมเมนต์มาบางส่วนบอกเพราะว่ามีช่วงหนึ่งในคลิปของคุณสนธิมีคุณสนชูวิทย์เข้าไปแล้วก็มีการสัมภาษณ์กันแล้วเขาบอกโอ้โหคุณสนธิออกมาแล้วคุณชูวิทย์อยู่ที่ไหนอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นทีนี้ไปต่อคือทางฝั่งของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีออกมาพูดว่าไงรู้ไหมฮะคืออย่างนี้นะคุณลูกน้ำเมื่อวานเนี่ยมันเป็นจังหวะที่พอดีกันมากเลยเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยผมดูตอบโจทย์ทางไทย PBS เป็นการกลับมาของคุณจอร์จวราวิชชิมมณีนะฮะยอมรับว่าโอ้โหความสามารถเขาแพร่ๆในการตั้งคำถามมากแม้ว่าจะสัมภาษณ์ในตึกไทยคู่ฟ้านะครับก็บอกว่าโอ้โหเรียกว่าคำถามแต่คำถามยากมาก
0: ค
1: ุณมีช่วงหนึ่งคุณจอร์จวราวิชพูดกับถามคุณอนุทินนะฮะว่าคิดยังไงกับกรณีที่คุณสนธิจะมีม็อบคุณสนธิคุณอนุทินก็บอกว่าโอ้โหท้ายที่สุดแล้วผมยังไม่ได้ฟังในตอนเช้า มันก็จะสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของเมื่อวานของเข้าใจว่าเมื่อวานนี้นะฮะที่บอกว่าเอ๊ะได้ฟังการแถลงของคุณสนธิหรือไม่คุณอนุทินก็บอกว่าก็ไม่ได้ฟังการแถลงข่าวของนายสนธิแต่ทีนี้ถ้าคุณไปดูทีวีเมื่อคืนนี้

0: ประมาณ2:30คุณอนุทินก็บอกช่วงนึงก็บอกว่าก่อนหน้านี้เราก็อยู่ฝั่งเดียวกันนะทางฝั่งของคุณอนุทินและคุณสนธิลิ้มทองกุลนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณสังเกตไหมว่าข่าวทั้งหมดผมมีไทม์สแตมป์แล้วคุณไปดูได้นะเพราะฉะนั้นความหมายคือว่าที่ผมชวนตั้งข้อสังเกตแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเอ้ยแสดงว่าในแง่ของเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือความสามารถในการบริหารจัดการแผ่นดินของรัฐบาลเนี่ยเอ๊ะมีปัญหาหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: 2ในแง่ของการดำเนินการอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลมันถ่วงดุลกันอยู่แล้ว
1: ม
0: ันเป็นทุกรัฐบาลคือรัฐบาลใครเข้ามาฝ่ายค้านต้องบอกมันแย่ไว้ทุกอย่างไว้ก่อนหรือฝ่ายรัฐบาลเข้ามาบอกฝ่ายค้านพูดเท็จไว้ก่อนแต่ทีเนี้ยมันเหมือนความสามัคคีภายในขั้วรัฐบาลเดียวกันมันเหมือนเริ่มไม่เกิดขึ้นหรือเปล่าไปฟังเสียงคุณอนุทินชาญวีรกูลกันหน่อยฮะ
2: ได้ฟังคุณสมทิแถลงข่าวไหมคะท่านนายก
3: ไม่ได้ฟังฮะ
2: คุณสมทิบอกว่าจะประชุมหลังวันที่24ในยกระดับประธานถ้าเกิดเรื่องว่าสวเป็นไปในทิศทางไหนอะไรยังไงคะแล้วก็มีการท้าทายให้ดีเบตนะคะการร่วมกัน
0: ผมจะพูดแบบนี้ว่าท้ายที่สุดเราเข้าใจทุกคนตั้งใจดี
1: ค่ะ
0: แต่เวลาอ่านข่าวแบบนี้มันจะต้องมีการเอ๊ะสักหน่อยแหละ
1: โดยเฉพาะเรื่องของคู่คุณเทพไทยเสนาพงศ์ก็ออกมาพูดเรื่องนี้นะว่าท้ายที่สุดเนี่ยจะจุดติดหรือไม่และถ้าจุดติดแล้วเนี่ยมันจะเป็นการรวมขั้วหรือเปล่าแล้วจะมามากเพียงใด
0: เอาแบบนี้ผมขอชูป้ายนี้นะฮะชูป้ายนี
1: ้ค่ะ
0: เพื่อเป็นการแบบนี้ไงเนี่ยจะได้แบบว่าเอ๊ะให้มันแบบให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเรามีกำลังใจ
1: เอาจริงนะถ้ามีคำนี้ทุกปัญหาจะหมดไป
0: ถูกต้องทุกปัญหาจะหมดไปเอ๊ะก็ตอนนี้เรารวยแล้วไงก็นี่เขาบอกเรารวยแล้วเอางี้นะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้านะฮะมาคุยข่าวร้อนกันแบบเข้าใจง่ายกันต่อในช่วงที่2ของข่าวร้อนสนามเป้าสักครู่เดี๋ยวครับ

0: 呼吸好了。
1: 妈。รอแป๊บเดิมเขากำลังมาส่ง
0: Again 40 Again 40 Again 40 Again
2: 40อยากกินฟูชิอ่ะขอได้ไหม
3: ก็อยากกินฟูชิอ่ะ
0: Again 40 Again
1: เก็บไว้เถอะป้าให้ป้าขายฟูชิได้กำไรเยอะแล้วแบ่งให้เพื่อนกินด้วยนะ
4: ครับ
5: ข้าวเกี๊ยวกุ้งสุดคุ้มตาฟูชิหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณแค่20บาทคุ้มคุ้มคุ้มคุ้มฟูชิเพื่อนซีทุกเรื่องราวไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
6: รู้สึกว่าเป็นอะไรอ่ะรอนานแล้วเนี่ย
7: ไม่รู้โถ
8: ช่วงล่างแย่หมดแล้วนะครับความปลอดภัยในการขับขี่ก็จะลดลงชิ้นส่วนช่วงล่างรถยนต์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยผมมั่นใจลูกหมากเกส
9: ลูกหมากสัญชาติไทยที่ผลิตในประเทศไทยลูกหมากทุกชิ้นผลิตตามข้อกำหนดของ JIS Standard ประเทศญี่ปุ่นคือส่งต่อคุณภาพและความปลอดภัยถึงมือคุณและผู้ร่วมทาง
10: ลูกหมากเกส

0: สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1: บริษัทไพบูลย์โปรดักต์จำกัดบริษัท KP Food จำกัดไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
0: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนูลองชิมขนมหวานของคนรักสุขภาพความอร่อยที่คุ้มค่ากว่า40สาขาทั่วประเทศยูฮูที่สุดของหวานเย็น
1: เปลี่ยนยกชุดลูกหมากเจ็ตให้รถคุณฟิตเหมือนใหม่อีกครั้งแกร่งเหนือชั้นคุ้มค่าหายห่วงไปดูกันหน่อยนะครับเพียงข่าวกันนะครับสำหรับนายกรัฐมนตรีมีการมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีนะครับประจำปีงบประมาณ2569พร้อมย้ำนะฮะย้ำผมขอแบบเอาเสียงดีๆหน่อยนะฮะ พร้อมย้ำเดินหน้าการจัดการปัญหาทุจริตอย่างจริงจัง

0: วกกลับมานะครับโดยย้ำว่าบุคลากรท้องถิ่นต้องไม่ซื้อหรือโกงข้อสอบพร้อมระบุจากข้อมูลการสอบสวนเบื้องต้นยังไม่มีนายกอบจ.เกี่ยวข้องและมีหลายหน่วยงานรวมถึงปปช.อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณอนุทินยืนยันนะครับจะไม่ละเว้นผู้กระทำผิดแม้แต่คนเดียวไม่ว่าจะมีอิทธิพลเพียงใดหากทำผิดกฎหมายก็ไม่ต่างจากโจรพร้อมทั้งขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความเชื่อมั่นผ่านผลงานที่ประชาชนเห็นและสัมผัสได้จริงเคียงข่าวกันแค่นี้แหละเพราะว่าในเคสนี้เข้าใจกันว่าก่อนหน้านี้ทางผู้ว่าซิมเบ้ก็บอกปิดจ็อบไปแล้วนะฮะเพราะนั้นที่เหลือก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับมา
1: ต่อกันที่เรื่องของการยกระดับความสามารถของไทยกันนะคะสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือว่าสวรศค่ะและสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชพันธุ์ได้ระดมความเห็นกันนะคะเพื่อที่จะจัดทำโรดแมปการวิจัยทางคลินิกระดับชาติยกระดับความสามารถของไทยดึงดูดการลงทุนค่ะไปดูงานดีๆนี้กันค่ะคุณผู้ชมโดยทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระบุค่ะการวิจัยทางคลินิกไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะวงการแพทย์และนักวิจัยแต่เชื่อมโยงกับอนาคตของระบบสาธารณสุขเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศจึงควรผลักดันให้เป็นวาระสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ค่ะส่วนอีกท่านนะคะนายแพทย์สุภกิจสิริลักษณ์ผู้อำนวยการสวรศท่านก็ระบุบอกว่าประเทศไทยมีการวิจัยทางคลินิก527โครงการขณะที่มูลค่าตลาดในปี2566อยู่ที่ประมาณ978ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว32,000 ล้านบาทคาดว่าจะเพิ่มเป็นประมาณ 1.61,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเป็นเงินไทยนะคะอยู่ที่ราว 52,800 ล้านบาทภายในปี2573ค่ะนอกจากนี้การวิจัยทางคลินิกมีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 2.9 ต่อ1สนับสนุนการจ้างงานทักษะสูงกว่า 15,500 ตำแหน่งและยังสร้างประโยชน์ต่อระบบสาธารณสุขจากการป้องกันการสูญเสียปีสุขภาวะคิดเป็นมูลค่าประมาณ1,500 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้นะคะประเทศไทยของเราเนี่ยยังมีโครงสร้างพื้นฐานและความเชี่ยวชาญด้านคลินิกที่แข็งแกร่งค่ะแต่ว่าต้องเพิ่มความรวดเร็วและการประสานงานเพื่อที่จะดึงดูดการลงทุนด้านการวิจัยช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาใหม่ได้เร็วขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันกำหนดบทบาทกลไกการทำงานตั้งแต่การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาฐานข้อมูลการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมไปจนถึงระบบกำกับดูแลและจริยธรรมเพื่อที่จะพัฒนาไปสู่โรดแมปการวิจัยทางคลินิกระดับชาติเพิ่มขีดความสามารถของไทยในการแข่งขันด้านนวัตกรรมสุขภาพในอนาคตนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงผู้บริหารกันหน่อยค่ะ
2: เราจะช่วยกันพัฒนาให้ระบบของการวิจัยทางคลินิกที่เรียกว่าอีโคซิสเต็มเนี่ยทำให้ประเทศไทยมีศูนย์วิจัยทางคลินิกทั่วประเทศเนี่ยมากขึ้นมีคุณภาพมีความรวดเร็วสามารถที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้แล้วจะนำไปสู่การดึงเอาการลงทุนทางด้านการวิจัยทางคลินิกเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น
3: From an industry perspective Thailand already has many strengths needed to become a leading clinical trial hub The opportunity now is to connect those strengths more effectively and create an environment that's faster
0: ก็เข้าใจว่าจากทางมิสเตอร์ฮาราลด์สเปรงเกอร์นะฮะก็บอกว่าจริงๆไทยก็มีจุดแข็งและก็มีโอกาสอยู่หลากหลายเหมือนกันเหลือแค่เป็นการเชื่อมโยงจุดแข็งเนี่ยให้มันเข้าด้วยกัน
1: ค่ะเติมเต็มศักยภาพเพราะว่าเขาว่าเล็งเห็นแล้วนะ
0: นะฮะอ่ะไปกันต่อนะครับที่ข่าวนี้นะครับบริษัทชไนเดอร์ลิฟต์นะครับร่วมกับวัดปลูกศรัทธาครับจัดกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับภายใต้โครงการน้องอิ่มท้องพี่อิ่มบุญหนุนนำให้น้องได้เรียนรู้นะครับมอบทุนการศึกษาและสิ่งของจำเป็นให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหินครับเพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลนะครับโดยที่นายรัฐศักดิ์สุขยิ่งครับประธานกรรมการบริหารบริษัทชไนเดอร์ลิฟต์ประเทศไทยจำกัดนะครับนำผู้บริหารและพนักงานครับร่วมกับพระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณครับเจ้าอาวาสวัดปลูกศรัทธาคณะสงฆ์และผู้มีจิตศรัทธานะครับส่งมอบความช่วยเหลือนะครับซึ่งครั้งนี้นะครับวัดปลูกศรัทธานั้นก็ทั้งหมดเนี่ยวัดปลูกศรัทธาจะมีการมอบเงินสนับสนุนโรงเรียน10,000 บาทและนายรัฐศักดิ์นะครับ สมทบอีก 10,000 บาทนี่ไม่ใช่ผมนะฮะคือหมายถึงคุณรัฐศักดิ์สุขยิ่งนะฮะประธานกรรมการบริหารบริษัทชไนเดอร์ลิฟต์ประเทศไทยจำกัดนะครับมอบสนับสนุนคณะครูขณะที่คณะส่งนะครับมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนครับโดยที่นายรัฐศักดิ์นะครับมอบทุนการศึกษาพิเศษเพิ่มเติมอีก54ทุนภายในกิจกรรมนะครับยังมีการมอบข้าวสารอาหารแห้งปัจจัยยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภค269ชุดนะครับรวมถึงยา

0: สามัญประจำบ้านพัดลมและอุปกรณ์กีฬาครับพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนนะครับโดยที่นายรัฐศักดิ์นะครับระบุว่ามีความตั้งใจที่จะเดินหน้าช่วยเหลือและส่งต่อโอกาสแก่ผู้ได้โอกาสในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับโดยที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหินก่อตั้งเมื่อปี2527นะครับปัจจุบันมีนักเรียนอยู่257คนครู12คนเปิดการเรียนการสอน9ห้องเรียนนะครับและดูแลเด็กในพื้นที่ชายแดนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเท่าเทียมด้านดาบตำรวจหญิงมาลินนาสังแก้วครับครูใหญ่โรงเรียนนะครับระบุว่าความช่วยเหลือครั้งนี้ไม่เพียงสนับสนุนด้านการศึกษาและความเป็นอยู่แต่ยังนำกำลังใจและรอยยิ้มมาสู่เด็กๆนะครับพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันส่งต่อโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ชายแดนครับ
1: ในนามของผู้บริหารบริษัทชไนเดอร์ลิฟประเทศไทยจำกัดและผมขอขอบคุณท่านเจ้าอาวาสวัดปลูกศรัทธาพระครูปรัชญ์วิสุทธิคุณที่ให้ความเมตตามาร่วมกิจกรรมกับทางบริษัทชไนเดอร์ลิฟเพื่อมอบปัจจัยทุนการศึกษาให้กับนักเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตชด.บ้านถ้ำหินอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรี
2: วันนี้บริษัทชไนเดอร์ลิฟได้เข้ามาทำกิจกรรมดีๆให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหินในนามของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหินคณะครูนักเรียนชุมชนต้องขอขอบพระคุณบริษัทชไนเดอร์ลิฟประเทศไทยจำกัดเป็นอย่างสูงขอบคุณค่ะ
0: นะครับก็ถือว่าเรายังมีเรื่องราวดีๆที่มีคนที่บริจาคแล้วก็ให้สิ่งดีๆกับสังคมอยู
3: ่ใช่เลยค่ะมาปิดท้ายที่เรื่องนี้กันนิดนึงสำหรับเบรกนี้นะคะเป็นความคืบหน้ากรณีที่ตรวจพบคราบน้ำมันรวมไปถึงกลิ่นน้ำมันดีเซลภายในท่อระบายน้ำค่ะใกล้กับอาคารบริษัท Data Center ย่านพระราม9ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงรวมไปถึงผู้ประกอบการเนี่ยได้รับผลกระทบจากกลิ่นต่อเนื่องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุเมื่อวานเขามีการนำรถดูดน้ำรวมไปถึงสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำแต่ว่ายังดำเนินการไม่แล้วเสร็จนะคะแต่ความคืบหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูภาพกันค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่นะคะนำรถดูดน้ำและสิ่งปฏิกูลออกจากท่อระบายน้ำอีกครั้งค่ะก่อนที่จะเปิดท่อลงไปวางอุปกรณ์แล้วก็ใช้เครื่องมัลติแรร์หรือว่าเครื่องตรวจวัดก๊าซพิษเช่นไฮโดรเจนซัลไฟการติดไฟรวมไปถึงค่าต่างๆนะคะแล้วก็ดูดน้ำในท่อระบายน้ำเพื่อตรวจวัดค่ามลพิษในท่อพบว่าอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยก่อนที่จะลงไปวางสิ่งของและอุปกรณ์การดูดได้ค่ะโดยเปิดฝาท่อตรวจสอบท่อระบายน้ำหลายจุดตลอดแนวแล้วก็เอากระสอบทรายไปปิดกั้นท่อไม่ให้น้ำกับสิ่งปฏิกูลในท่อเนี่ยไหลลงสู่คลองทางด้านคุณสุรินทร์ วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำกรณีน้ำมันดีเซลรั่วไหลที่บริเวณ Data Center ค่ะเผยนะคะว่าขณะนี้ค่าปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในจุดที่ประชาชนกังวลตรวจพบว่าเป็นศูนย์แล้วจากก่อนหน้านี้ภายในโรงงานเคยตรวจพบนะคะ6 ppm ส่วนจุดเกิดเหตุ3 ppm ขณะที่ค่าก๊าซไข่เน่าเนี่ยลดลงเหลือ1ค่าระดับการติดไฟอยู่ที่0จึงไม่พบความเสี่ยงต่อการติดไฟระบุบอกว่าขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างเร่งทำความสะอาดและบำบัดน้ำที่ปนเปื้อนค่ะนำจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายน้ำมันเนี่ยเข้ามาช่วยในการดำเนินการนะคะแล้วก็เป็นสารที่ไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมคาดว่าถ้าทำความสะอาดครบทุกจุดสถานการณ์จะยุติลงประชาชนก็จะได้ไม่ต้องกังวลในเรื่องของกลิ่นอีกนี่เขาก็ดูเรื่องความปลอดภัยก่อนที่จะลงไปแบบวางอุปกรณ์อุปกรณ์
0: ก็ยังแต่ก็ยังถือว่า ขออภัยนะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องร้อนอยู่นะฮะสำหรับ Data Center แต่แค่ว่าตอนนี้มันมีเรื่องที่ร้อนกว่าแค่นั้นเองนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ามีหลากหลายประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อในข่าวร้อนสนามเป้าช่วงหน้าช่วงสุดท้ายครับ

0: Hoje ya lan?
1: Smart. รอแป๊บนึงเขากำลังมาส่ง
0: Again 4G Again 4G Again 4G Again
2: 4G อยากกินฟูชิอ่ะขอได้ไหม
3: ก็อยากกินฟูชิอ่ะ
0: Again 4G Again
1: เก็บไว้เถอะป้าให้ป้าขายฟูชิ

0: ได้กำไรเยอะแล้วแบ่งให้เพื่อนกินด้วยนะ
1: ครับ
2: ข้าวเกี๊ยวกุ้งสุดคุ้มตาฟูชิหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณแค่20บาทคุ้มคุ้มคุ้มคุ้มฟูชิเพื่อนซีทุกเรื่องราวไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
3: ลูกสรุปว่าเป็นอะไรอ่ะรอนานแล้วเนี่ย
4: ไม่รู้โธ่
5: ช่วงล่างแย่หมดแล้วนะครับความปลอดภัยในการขับขี่ก็จะลดลงชิ้นส่วนช่วงล่างรถยนต์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยผมมั่นใจลูกหมากเกส
6: ลูกหมากสัญชาติไทยที่ผลิตในประเทศไทยลูกหมากทุกชิ้นผลิตตามข้อกำหนดของ JIS Standard ประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งต่อคุณภาพและความปลอดภัยถึงมือคุณและผู้ร่วมทาง
7: ลูกหมาก

0: สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1: บริษัทไพบูลย์โปรดักต์จำกัดบริษัท KP Food จำกัดไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
0: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนูลองชิมขนมหวานของคนรักสุขภาพความอร่อยที่คุ้มค่ากว่า40สาขาทั่วประเทศยูฮูที่สุดของหวานเย็น
1: เปลี่ยนยกชุดลูกหมากเจ็ดให้รถคุณฟิตเหมือนใหม่อีกครั้งแกร่งเนื้อชั้นคุ้มค่าหายห่วงไปดูกรณีนี้ก็หน่อยนะครับพอ JIC นำคณะสื่อไทยและก็ต่างประเทศนะครับแล้วก็คณะ AOT นะฮะตรวจสอบอาณาจักรสแกมเมอร์โอสเปดกัมพูชาตอนนี้นอกจากสแกมเมอร์มันมีอีกเป็นหนึ่งประเด็นด้วยก็คือพบโรงพยาบาลลับนะฮะพาอวัยวะเหยื่อขายหากทำยอดไม่ได้มันจะตรงกับหลายๆข่าวโดยเฉพาะที่เอเชียก็ลงตรงนี้เหมือนกันนะฮะโดยที่พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีนะครับพอ JIC นะครับนำคณะสื่อมวลชนของไทยและต่างประเทศนะครับแล้วก็ AOT ลงพื้นที่จุดผ่านแดนช่องจอมจังหวัดสุรินทร์นะฮะเพื่อสำรวจอาณาจักรสแกมเมอร์โอสเปดกัมพูชากว่า500ไร่โดยจุดสำคัญที่พบคือการก่อสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาใหม่ครับชื่อว่าจงหนานฮอสปิตอลนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวที่รักษาชาวจีนเป็นระดับหัวหน้าด้านในมีห้องผ่าตัดซึ่งมีข้อมูลจากทางสำนักงานตรวจแห่งชาติที่เชื่อว่าอาจเป็นห้องที่เอาไว้ผ่าอวัยวะเช่นไตหัวใจของกลุ่มสแกมเมอร์ที่ทำยอดไม่ได้อันนี้มันจะสอดคล้องกับข่าวหนึ่งของนิกเกอิเอเชียที่มีการลงไว้นะฮะบอกว่าตอนนี้ยอดรับบริจาคตัวอวัยวะในญี่ปุ่นน้อยจนบางคนที่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องมาบินปลูกถ่ายเปลี่ยนอวัยวะที่กัมพูชาแต่ไม่รู้ว่ามันจะเชื่อมโยงยังไงนะครับแต่เนี้ยมันเป็นช่วงเวลาข่าวที่มาพอดีอันนี้ผมอ่านต่อนะฮะเขาบอกว่าที่มีการเอาไว้ผ่าหัวตายหัวใจของกลุ่มสแกมเมอร์ที่ทำยอดไม่ได้และถูกซ้อมทรมานจนใกล้เสียชีวิตเพื่อนำไปขายต่อ
2: เขาคาดนะว่าน่าจะเป็นห้องที่เอาไว้ปฏิบัติการอย่างนั้น
1: นะคาดว่านะคาดว่านะเพราะในแหล่งข่าวบอกว่าอาจจะนะครับอาจจะนะครับทีนี้เขาบอกว่าสถานที่และก็มีการสร้างสถานที่จำลองเป็นสถานีตำรวจอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยที่เขาจะทำนะฮะซึ่งมีหลากหลายประเทศนะครับที่สร้างเป็นสถานีตำรวจจำลองเช่นจีนอินโดบราซิลออสเตรเลียสิงคโปร์เวียดนามโดยมีสคริปต์หรือบทพูดแบบเป๊ะๆมีเครื่องแต่งกายเป๊ะๆรวมถึงมีห้องสอบที่ใช้ประเมินว่าผลสแกมเมอร์รวมถึงการเรียนรู้ต่างๆพลอากาศเอกประภาสนะครับย้ำจุดยืนว่าการดำเนินการของ JIC และทหารไทยไม่ได้ต้องการยึดดินแดนย้ำเลยนะฮะไม่ต้องการยึดแต่ต้องการขจัดภัยคุกคามต่างชาติข้ามชาติและตอบโต้ฐานทหารที่เปิดฉากโจมตีไทยคือมันจะไม่เหมือนกับก่อนหน้านี้ที่บอกว่าโอ้โหมาเคลมว่าอุบลราชธานีเป็นของไทยเคลมลิซ่าเคลมอะไรแบบนี้มันไม่ใช่นะครับเราต้องการแค่ความถูกต้อง
2: ใช่ค่ะแต่เนี่ยถือเป็นเรื่องของภัยร้ายแรงไม่ใช่เฉพาะที่ไทยโดนนะหลายประเทศเขาโดนนะสแกมเมอร
1: ์นะครับ
2: ค่ะ
1: นะฮะ
2: กลับมาที่กลางกรุงบ้านเราศึก2สถาบันยกพวกตีกันนะคะกลางสถานีรถไฟฟ้า BTS เลยคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะเห็นคลิปกันแล้วนะคะตอนนี้ตำรวจเร่งไล่กล้องล่าตัวค่ะเดี๋ยวไปดูภาพกันค่ะคุณผู้ชมเกิดเหตุกลางกรุงเลยนะคะทะเลาะและวิวาทระหว่างนักศึกษาอุเทรนถวายกับนักศึกษาเทคโนโลยีปทุมวัน BTS สยามชั้น3นี่เลยส่งผลให้นักศึกษาเทคโนโลยีปทุมวันถูกแทงได้รับบาดเจ็บ2รายค่ะตรวจสอบพบว่านักศึกษาเทคโนโลยีปทุมวันอายุ19กับ21ปีได้รับบาดเจ็บก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะล่าสุดปลอดภัยแล้วพันตำรวจเอกศิริชาติจันทร์พรมมาผู้กำกับสน.ปทุมวันเชื่อค่ะว่าปมเหตุก็น่าจะมาจากเหตุทะเลาะวิวาทที่สกายวอล์กเมื่อสัปดาห์ก่อนอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อสงสัยว่าอาจจะมีการนัดหมายผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อมาก่อเหตุทำร้าย

0: ไอ้กันตอนนี้ตรวจสอบภาพวงจรปิดก่อนจะออกหมายเรียกหรือหมายจับตามพยานหลักฐานต่อไปค่ะ
1: นะครับแหมเรื่องนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วนะฮะแต่ก็โอ้โหพูดกันอย่างหนาหูมากน่าจะปิดน่าจะไปกันอีกที่ข่าวนึงนะครับตำรวจภาค4มีการยึดทรัพย์คดีเครือข่าย1บ้านไผ่ร่วม30ล้านแต่ตำรวจเนี่ยอดทนนะฮะเพราะว่าใช้เวลาสืบสวนนานถึง6ปีโดยตำรวจภูธรภาค4นะครับร่วมกับปปส.ภาค4นำหมายค้นศาลจังหวัดขอนแก่นนะฮะปิดล้อมตรวจค้น3จุดในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพร้อมยึดทรัพย์สินในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นกรุงเทพมหานครและก็เพชรบุรีนะฮะรวมมูลค่าร่วม30ล้านบาทในคดีเครือข่าย1บ้านไผ่หลังสืบสวนต่อเนื่อง6ปีปฏิบัติการนี้นะฮะเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นบ้านพักนายปรีดาที่จังหวัดขอนแก่นที่กรุงเทพและก็เพชรบุรีนะฮะยึดทรัพย์สินร่วมได้30ล้านคดีเนี้ยเกิดจากชุดสืบสวนขยายผลคดียาเสพติดนะฮะเครือข่ายนายปรีดามา6ปีเนื่องจากเป็นคดีเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ในขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียงมีพฤติการเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดจึงเข้าจับกุมและก็ยึดทรัพย์เพื่อให้ตกเป็นของแผ่นดินต่อไปนะครับ
0: ค่ะยังได้อีกข่าวไหมเอ่ย
1: นะ
0: นะนะคะกรณีเรื่องของทนายฉุนไรเดอร์เลี้ยวปาดหน้านะคะและสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นกรณีปืนลั่นใส่เดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนค่ะคุณผู้ชมคือคลิปสั้นๆนี้นะคะนายอัครนัทเนี่ยเป็นไรเดอร์แย่งท่อนไม้จากมือของทนายความชื่อคุณหิรันมีปากเสียงเรื่องขับขี่รถภายในซอยบางกรวยไซน้อยเนี่ยแหละค่ะสุดท้ายทนายหิรันเนี่ยไปหยิบปืนจากท้ายรถออกมาข่มขู่คู่กรณีซึ่งเป็นไรเดอร์ไรเดอร์ก็เลยเข้าไปชาร์จตัวทนายถูกปืนไล่สัดลั่นใส่นิ้วมือจนได้รับบาดเจ็บนะคะทีนี้ทนายหิรันเนี่ยก็บาดเจ็บเหมือนกันเขาบอกว่ามีร่องรอยการต่อสู้ดวงตาปูดบวมศีรษะแตกมีผ้าก๊อซพันไว้แต่ว่าตำรวจเนี่ยยึดปืนพกสั้นที่ใช้ก่อเหตุเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีทางทนายความหิรันเนี่ยนะคะให้การบอกว่าไม่พอใจเพราะว่าไรเดอร์ขี่รถเบียดก็เลยเข้าไปเตือนว่าขี่รถแย่มากหลังจากนั้นนำมาสู่การปะทะอารมณ์อ้างว่าคู่กรณีเนี่ยจะเอามีดเข้ามาแทงก็เลยต้องเอาปืนออกมาเพื่อป้องกันตัวเกิดการยื้อแย่งกันจนเป็นเหตุให้ปืนลั่นใส่คู่กรณีที่เป็นไรเดอร์ได้รับบาดเจ็บนะคะเพราะว่าปืนเนี่ยลั่นใส่นิ้วมือ
1: ครับ
0: ช่วงนี้เหตุการณ
1: ์อีกแล้วนะ
0: อารมณ์รุนแรงเกิดขึ้นเยอะมากนะคะแล้วก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นมากมายด้วย
1: พยายามหาลูกอมสูตรเย็นกันเข้าไว้นะฮะสำหรับช่วงเวลานี
0: ้
1: ก็เดี๋ยววันนี้เราลาไปด้วยภาพของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับวันนี้ผมและคุณลูกน้ำลาไปพร้อมกันสำหรับเช้าวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: แต้มต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
1: เรื่องร้อนเรื่องอยากรู
2: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน
3: ศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดีโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุดหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายริเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน
4: สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฟ้าเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
5: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวกับดิฉันพรศิริกุลพั่วทากันสักครู่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฤดูฝนรอบแรกวันนี้ในพื้นที่จังหวัดน่านนายธีรพัฒน์คัชมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ครัวเรือนละ 9,000 บาทและค่าโปร่งศพรายละ2ล้านบาทให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ตรวจสอบข้อมูลหลายชื่อผู้ประสบภัยที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นไปตามหลัก

0: เกณฑ์เงื่อนไขและส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินแล้วและโอนเงินเยียวยาครั้งแรกให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านในวันนี้แล้วรวมจำนวน 15,215 ครัวเรือนเป็นเงิน 136,935,000 บาทขอให้ประชาชนตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยหากยังไม่ได้ผูกบัญชีขอให้ติดต่อธนาคารเพื่อดำเนินการผูกบัญชีโดยเร็วพันเอกสิงหนาถโลสุยะรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่37ได้นำชุดช่วยบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเตรียมพร้อมสำหรับรับมือสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยสถานการณ์แม่น้ำสายชายแดนไทยเมียนมายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังจากที่เกิดฝนตกหนักสะสมทางตอนเหนือของประเทศเมียนส่งผลให้มวลน้ำไหลลงสู่แม่น้ำสายอย่างรวดเร็วระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นขณะที่ฝ่ายไทยและเมียนมายังเร่งประสานกำลังรับมือหวั่นที่จะกระทบพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนชายแดนสถานการณ์ล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงยังไม่มีรายงานว่าน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจหรือชุมชนสำคัญของอำเภอแม่สายกรณีกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบกองวัสดุต้องสงสัยทิ้งกากของเสียในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจำนวน2จุดได้แก่พื้นที่ตำบลบ้านทามอำเภอศรีมหาโพธิ์และบริเวณรอยต่อตำบลลาดตะเคียนและตำบลเขาไม้แก้วอำเภอกบินบุรีเบื้องต้นพบโลหะหลายชนิดได้แก่แคสเมียมตะกั่วสารหนูทองแดงนิกเกิลและสังกะสีซึ่งมีองค์ประกอบเข้าข่ายวัสดุอันตรายขณะที่การตรวจวัดน้ำที่ไหลช้ากองวัสดุพบค่าความเป็นด่างเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ pH 8-9 เจ้าหน้าที่ได้กำชับผู้ครอบครองพื้นที่ให้เร่งจัดทำคันกั้นบริเวณกองของเสียและใช้วัสดุปิดคลุมป้องกันน้ำฝนชะล้างกากของเสียและสารปนเปื้อนแพร่กระจายออกสู่พื้นที่โดยรอบลดความเสี่ยงต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและวันนี้กรมควบคุมมลพิษจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: รู้ไหมคะอาหารธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนู
2: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: ขอรับชมทันข่าวได้อีกครั้งเวลา10 นาฬิกาดูช่อง5กฎหมายเลข5สวัสดีค่ะ

ิชาฟาร์มรู้เดินทางมาที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลามารู้จักกับผู้พัฒนาชาติไทยที่หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา10ครับหลังจากสนามบินเบตงซึ่งมีกำหนดเปิดให้บริการกลางปี2563นักเดินทางจะมาเบตงได้สะดวกขึ้นด้วยเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่ในยะลาและจังหวัดใกล้เคียงปูพรมต้อนรับนักท่องเที่ยวมาหลายปีแล้วรวมไปถึงหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา10ที่ตั้งอยู่ในอำเภอเบตงจังหวัดยะลาพระเอกที่เป็นแม่เหล็กเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา10ก็คือต้นสมพงษ์ต้นไม้ยักษ์ต้นนี้แหละครับนอกจากธรรมชาติที่น่าทึ่งเย็นสบายตามสไตล์ป่าฝนแล้วหมู่บ้านจุฬาภรณ์10ยังมีบันทึกประวัติศาสตร์ในยุคที่สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งมาลายาฝังตัวใช้ชีวิตต่อสู้อยู่ในป่าลึกก่อนจะมาเข้าร่วมเป็นผู้พัฒนาชาติไทยในปี2532ภายใต้ข้อตกลง3

0: ฝ่ายระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งมาลายารัฐบาลมาเลเซียและรัฐบาลไทย
1: จุดเด่นของเราก็คือประวัติศาสตร์ครับเพราะว่าอดีตคอมมิวนิสต์มาลายาก่อตั้งมาถึงปัจจุบันอีก11ปีก็100ปีแล้วมันต่างกับของจีนไม่เท่าไหร่แค่9ปีเองอีกจุดนึงก็คือเรามีธรรมชาติล้วนๆป่าตุงดิบแห่งนี้ถ้าพูดจริงๆว่ามันเป็นป่าอนุรักษ์ของท่านราชินีช่วงเร็วๆนี้เราก็ได้โครงการอีกโครงการหนึ่งก็คือของประเทศเดิมเราเป็นหมู่บ้านของฟ้าหญิงจุฬาภรณ์อยู่แล้วทีนี้เราก็อยากจะทำให้ดีที่สุดให้ฟ้าหญิงเนี่ยสบายใจเพราะว่าเราเป็นหมู่บ้านของเขาหมู่บ้านเราเรามีครบทุกอย่างเรามีบริษัทท่องเที่ยวของเราเองแล้วมีรีสอร์ทของเราเองแล้วก็มีไกด์ของเราเองแล้วก็มีร้านอาหารของเราเองแล้วก็มีรถตู้ของเราเองปัจจุบันเราก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อย
0: ๆวิถีชุมชนวัฒนธรรมประเพณีอาหารพื้นบ้านคือประสบการณ์ท่องเที่ยวแนวใหม่ที่บริษัท Local Alike ชูธงนำและเข้าไปสร้างเครือข่ายในหลายพื้นที่
2: ตอนก่อนที่เราจะมาที่นี่อะค่ะปอก็เคยมีได้รับข้อมูลมาบ้างแล้วบางส่วนเนาะหรือเราก็เห็นตามเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตและเรื่องของจุฬาภรณ์พัฒนา10เพราะว่าอย่างปอเองเนี่ยปอเคยไป9กับ12มาแล้วมันก็มีการพูดถึงกันนะคะทีนี้ในมุมปอเนี่ยตอนที่ได้ฟังเนี่ยก็โหมันเจ๋งมากเลยอะเพราะว่า1มีบริษัททัวร์เป็นของตัวเองมีไกด์เป็นของตัวเองเนาะแล้วก็มีรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทชุมชนของเขาเองเนี่ยค่ะแล้วก็มันอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งก็ต้องมาด้วยแล้วอยู่ในเบตงเห็นรูปภาพทะเลหมอกต่างๆก็คิดว่าที่เนี่ยน่าจะขายได้ง่ายเลยคืออาจจะแบบไม่ต้องลงมาพัฒนาอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบส่งขึ้นเว็บไซต์ขายในของโลโก้อะไรได้เลยตอนนี้กิจกรรมหลักๆของที่นี่ก็คือการเดินไปดูต้นไม้ใหญ่เนาะไกด์เนี่ยก็จะอายุเยอะและเดินทีเนี่ย5เที่ยว6เที่ยวแสดงว่านักท่องเที่ยวมาเยอะมากก็เลยคุยกันอยู่ว่ามีคุณหมอที่เขาก็เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรแต่ว่ายังไม่ได้มีการไปสกัดองค์ความรู้ตรงนั้นออกมาก็สังคมผู้สูงอายุแล้วก็ผลักดันเลยสังคมผู้สูงอายุแต่เราจะเป็นผู้สูงอายุแบบสุขภาพดีมีกิจกรรมที่ผู้สูงอายุทุกคนเนี่ยทำกันอยู่แล้วไม่ต้องไปฝืนว่าเอ้ยฉันไม่ได้ไปเดินป่าทุกวันอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าหากิจกรรมอะไรที่เขาทำกันอยู่แล้วแล้วพอนักท่องเที่ยวมานักท่องเที่ยวก็แค่เป็นส่วนหนึ่งของการมาร่วมในอนาคตเราปอมองว่าที่นี่ยังโตได้อีกเยอะค่ะเพราะว่าเห็นมีรุ่นต่อไปเนี่ยก็คือแน่ๆแล้วมีพี่สาลินเนี่ยเขาก็อาจจะต้องรอรับมาพัฒนาหมุนต่อแล้วยังเติบโตไปได้อีกค่ะแต่ว่าถามว่ามันจะโตสุดไหมอาจจะไม่ได้โตสุดแต่โตไปอย่างยั่งยืนละกันว่าค่อยๆไปเพราะว่าคนที่นี่ก็ปลูกผักกินเองเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาแล้วก็มีการมาขายหมุนเวียนกันในหมู่บ้านอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวเองเนี่ยก็คาดว่ายังเติบโตได้อีกเยอะเหมือนกัน

ทุกคนคะพอพูดถึงชุดหม้อห้อมแล้วเนี่ยชุดหม้อห้อมที่ทุกคนคิดเป็นยังไงกันคะทุกคนคงนึกถึงชุดแบบนี้กันใช่ไหมล่ะคะแต่ถ้าจะซื้อไปฝากเนี่ยมันก็ดูเชยไปหน่อยปะไม่กล้าใส่อ่ะแกแต่รู้ไหมคะชุดหม้อห้อมเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วค่ะ

0: รรมชาติค่ะ
1: คุณป้าประภาพันธ์หรือที่คนแพร่รู้จักกันดีว่าหม้อห้อมป้าเงี่ยมบรรพบุรุษของป้าเงี่ยมนะคะทำหม้อห้อมกันมาตั้งแต่200กว่าปีมาแล้วค่ะ
0: ชุมชนเป็นลาวพวน200กว่าปีที่เข้าอพยพมาแล้วก็มาสืบทอดกันเป็นรุ่นสู่รุ่น
2: ค่ะ
0: ป้านี่รุ่นที่3 60กว่านี่นะรุ่นแรกๆนะคะที่เขาอพยพมาเขาก็มาทำห้อมเนี่ยธรรมชาตินี่แหละแค่ใช้ในครัวเรือนพอมารุ่นที่2เนี่ยรุ่นพ่อแม่ป้าเนี่ยเริ่มจะเป็นธุรกิจเป็นการค้ารุ่นพ่อแม่เขาทำเป็นไอเคมีละย้อมทีก็10ตัว20ตัว30ตัวมันก็กระดำกระด่างมันไม่เสมออย่างนี้ไงทีนี้ปัญหาก็คือสงกรานต์ทีเหงื่อออกทีตัวก็เขียวหมด
2: นี่คือเคมี
0: ของที่มาของหม้อห้อมสีตกพอมารุ่นที่สามรุ่นป้านี่เริ่มจะว่าต้องกลับมาใช้ธรรมชาตินะ
2: ค่ะ
0: ทำอย่างนี้ที่ป้าต้องตั้งไปศูนย์เรียนรู้นี่แหละ
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็กลับไปใช้กระบวนการเหมือนกันกับรุ่นหนึ่งใช
0: ่
2: ไหนๆวันนี้ป้าก็ได้มาหาป้าเงี่ยมที่โรงทำหม้อห้อมแล้วค่ะ
0: ค่ะ
2: ให้ป้าเงี่ยมสอนป้าทำได้ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะเชิญไปเลือกได้เลยค่ะ
2: ต้องเลือกผ้าก่อนใช่ไหมคะ
0: ขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องไปทำความสะอาดผ้าก่อน
2: อ๋อค่ะ
0: แล้วเลือกลาย
2: ค่ะ
0: แล้วเราก็มัดตามลายที่เราเลือกไว้แล้วก็ไปย้อม
2: โอเคค่ะงั้นเราไปขั้นตอนต่อไปก
0: ็
2: คือทำความสะอาดผ้า
0: ค่ะค่ะเชิญเลยค่ะ

0: ้นหอยนะคะ
1: ค่ะเขาก็จะหมุนเป็นก้นหอยเอาสันมือไหมลูก
0: อย
1: ่
0: างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: เออเห็นไหมมันจะไปเองเนี่ยไปเอง
0: ค่ะ
1: ม้วนให้หมดเลยหมดผ้าเลย

0: แปลกใจอีกอย่างไหมว่าที่ทำไมถึงเรียกหม้อห้อมที่จริงคืออัตลักษณ์ของมันจริงๆผ้าหม้อห้อมน่ะต้องตัดเป็นตัวก่อนแล้วถึงไปย้อมจะต่างกับของภาคอีสานผ้าย้อมครามอีสานจะย้อมเช่นได้แล้วไปทอปิดผืนผ้าของเรานี่ต้องตัดเอาผืนผ้ามาตัดหม้อที่บรรจุนั้นมันจะต้องเป็นหม้อเป็นโอ่งใหญ่ๆเขาถึงเรียกว่าหม้อห้อมไฮไลท์ของมันที่ได้ทำเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี
1: ้
0: ลุ้นออกมาว่าลายมันเป็นอะไรเนาะเนี่ย
1: กางได้ทั้งมันเขียวๆ นี่เลยเหรอคะ
0: ค่ะเนี่ยดูที่ผลงานเนี่ย
1: อ๋อน้องปอค่ะปอทำค่ะโอ้นี่คือก้นหอยที่เรามัดใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: เป็นไงคะปอทำค่ะทุกคนจากที่ป้าเหงี่ยมเล่าให้ฟังนะคะส่วนประกอบเนี่ยมาจากธรรมชาติ 100% เลยค่ะอันได้แก่ใบห้อมน้ำด่างที่ได้จากขี้เถ้าที่เราใช้หุงต้มและน้ำมะขามเปียกค่ะมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยไม่มีสารตกค้างแน่นอนค่ะซึ่งถ้าหม้อห้อมจากธรรมชาติ 100% อย่างนี้สีไม่ตกใช่ไหมคะ
2: ตกตกตก
1: อ้าวป้าโหดเราก็มั่นใจมากพร้อมขายมากว่าไม่ตกแน่นอน
0: แต่สามารถซักรวมกับผ้าขาวได้
1: อ๋อค่ะ
0: ไม่ติดคือสีส่วนเกินนั่นเอง
1: สีส่วนเกิน
0: ที่มันติดเส้นใยอ่ะมันเกินไปแล้วก็คือมันไม่ละลายในน้ำมันจะย้อมติดได้มันต้องเป็นกรดเป็นด่างไง
1: อ๋อค่ะแต่ว่ามันก็ตกช่วงนึงแต่ว่า
0: ค่ะ
1: พอมันเซตตัวแล้วมันก็ไม่ตกแล้ว
0: ไม่ตกแล้ว
1: อ๋อค่ะ
0: ค่ะไม่เหมือนเคมีค่ะ
1: โอเคค่ะแบบนี้โล่งใจ
0: คิดว่าเราทำธรรมชาตินี่ก็คือต้องการจะอนุรักษ์

แล้วก็สืบสานต่อเพราะว่ามันเป็นภูมิปัญญาของเราเรากลัวมันจะสูญหายรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะอนุรักษ์ด้วย

0: ึงตอนนี้นะคะที่นี่จะกลับไปใช้กระบวนการสีธรรมชาติเหมือนรุ่นแรกแล้วเนี่ยแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือลวดลายค่ะมีความทันสมัยแล้วก็น่าใช้มากๆไม่เหมือนกับหม้อห้อมแบบเดิมๆที่เรานึกถึงกันใช่ไหมล่ะคะ
1: เมื่อก่อนป้าเป็นข้าราชการครูแล้วก็เออร์ลี่ออกมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ป้าก็เลยมาจับกลุ่มกับเพื่อนๆตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนป้าก็มีแนวคิดเนี่ยป้าคิดนอกกรอบนะ
0: ค่ะ
1: จากหม้อห้อมชาวนาเนี่ยเพราะว่าเราไปขายที่เมืองทองธานีเนาะทุกร้านก็เหมือนกันหมดก็เลยคิดว่าเราน่าจะเอาผ้าที่ไม่ใช่ผ้าดิบเป็นผ้านิ่มๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วมามัดมาจุ่มให้มันเกิดลวดลายเหมือนผ้ามัดย้อมก็เลยได้แนวคิดตรงนี้มาเมื่อปี55นะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ดังระเบิดเถิดเทิงถึงตอนนี้เลยแล้วทีนี้เมื่อก่อนนี่ก็ไม่อยากจะใส่พวกหนูไม่อยากใส่แล้ว
0: ไม่อยากใส่
1: ชาวนาเดี๋ยวนี้ก็เลยต้องคิดเป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยทำเสื้อสายเดียวชุดเดรสใช
0: ่ไห
1: มคะแล้วก็ต้องพัฒนาต่อไปอีกจากที่เรามัดย้อมอย่างเงี้ยเราก็ลองเอาน้ำย้อมมาเพ้นเป็นลวดลายต่างๆขึ้นมาอีก
0: เรียกว่าลองทำหลายๆรูปแบบ
1: ค่ะหลายๆรูปแบบ
0: แต่การที่จะพัฒนาสินค้าหม้อห้อมมาให้เป็นแบบทุกวันนี้ได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ
1: มาลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกทำนั่นทำนี
0: ่ค่ะ
1: พอปีที่8ถึงจะสำเร็จก็คิดท้อเหมือนกันว่าจะทำยังไงนะอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะทำไปลงทุนไปแล้วมันจะได้คืนไหมอย่างนี้นะคะการรวมกลุ่มด้วยกลุ่มก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเพราะเขาไม่เห็นรายได้ก็จะมีคนเริ่มลาออกอะไรโอ้ยก็คิดท้อเหมือนกันว่าเราจะทำไงดีนะอย่างเงี้ยค่ะว่าโอ้มันคงเป็นไปไม่ได้แล้วมั้งคงไม่เกิดแล้วมั้งอย่างนี้นะคะ
0: ตอนนั้นมีสักแวบไหมคะที่แบบจะหยุดทำไปเลย
1: ก็ไม่มีเพราะว่าเราต้องสู้ปัญหามีไว้ให้สู้เราต้องสู้ต่อไปอย่างนี้นะคะ
0: ไม่ยอมแพ้ค่ะไปรวบรวมคนในชุมชนมาร่วมด้วยช่วยกันจนเป็นกลุ่มก้อนที่แข็งแรงจนสามารถสร้างสินค้าที่ติดตลาดได้อย่างทุกวันนี้เพราะอาศัยฝีมือจากหลายๆคนในทีมค่ะซึ่งคนในทีมไม่ได้มีแต่วัยป้าๆเท่านั้นนะคะมีวัยกลางคนผู้หญิงผู้ชายและคนรุ่นใหม่ๆมาเข้าร่วมด้วยค่ะ
2: เป็นคนทำลายค่ะก็คิดลายออกมาใหม่ๆแขกที่มาที่นี่เขาก็ชมเราว่าเก่งอย่างนั้นอย่างนี้บางทีก็เรียกเป็นคุณครูบ้างสอนเขาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาคภูมิใจค่ะ
3: ก็ทำแบบขายรับออเดอร์อย่างแม่รับมาเขาส่งผ้ามาย้อมก็ทำตามที่ลูกค้าเอามาอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้เปิดเพจไม่ได้เปิดอะไรก็จะเป็นการโปรโมทช่วยในด้านโลกโซเชียลไปในตัวค่ะ
4: ป้ามีนี่ซักผ้าเจ้าแล้วก็หาหัวไปมาที่นี่บอกว่าเป็นดีก็ห่อจีอีจะอันนี้เลยเป็นดีแท้นะที่จ้างว่าเขาว่าการวันเรื่องว่าเงินทองเขาบ่เขาบ่หัวบ้านเขาเบิกตัวเป็นได้จีอีเนี่ยเป็นเครื่องเขานี่เป็นดีตัวเขาเนาะว่าความดีคือนี่คิดว่าเป็นเมย์คนที่สองก็แล้วกันนะ
5: ป้าเงียบเป็นคนปากร้ายใจดีเนาะเป็นคนพูดจานิสัยผู้ชายนะครับถ้าใครทำงานด้วยนะจะรู้ว่าป้าเงียบเวลาทำงานนั่นคือก็จะดุแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยใจดี
6: มาอยู่นี่กับอีฟตลอดเป็นไงเนี่ยยังไงให้ขอบครัวกันเจ้าคือว่ามีอย่างกับปรึกษากันแล้วก็อันยังเข้ามากับจุยกันเนี่ยเจ้าจุยกันทำจุยกันทั้งว่าคืองานมันแล้วสำเร็จลุล่วงก็ดี
0: ทุกวันนี้นะคะบ้านป้าเงียมเนี่ยมี

0: คนแวะเวียนเข้ามาเรียนรู้การทำหม้อห้อมจากสีธรรมชาติไม่เว้นแต่ละวันเลยค่ะป้าเหงี่ยมแล้วก็ทุกคนที่นี่นะคะจะคอยให้ความรู้เรื่องหม้อห้อมกับทุกคนที่เข้ามาค่ะได้เห็นสีหน้าแววตาของคนที่ได้มาสัมผัสได้มาเล่นสนุกกับห้อมจากธรรมชาติแล้วเนี่ยถือว่าป้าเหงี่ยมดีโอไอดอลของเราในวันนี้ที่ตัดสินใจลงมือลงแรงก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์หม้อห้อมไปไม่เสียเปล่าเลยจริงๆค่ะ
1: ตอนรับราชการครูเราก็จะได้เงินเดือนครั้งเดียวแต่ตอนนี้เราได้ทุกวันถ
0: ึ
1: งจะเล็กๆน้อยๆแต่มันได้ทุกวันเนา
0: ะ
1: แล้วก็ได้ความสุขด้วยความสุขที่มีคนวนเวียนเข้ามาหาเราแล้วเขามาขอความรู้กับเราเราก็ให
0: ้
1: ให้เนาะให้เพื่อสืบสานนั่นแหละเวลาเขาทำโอ้ยนี่เราฉันทำเองมีความสุขค่ะ
0: กับเพื่อนร่วมงานก็แฮปปี้กันดี
1: ค่ะดีเหมือนครอบครัวกัน
0: ค่ะ

0: ข้อมูลเรียบร้อยดีค่ะช่วงหลังคลอดแม่บางคนคิดว่าตัวเองน้ำนมมาน้อยนะคะเป็นกังวลแต่ยังไงก็แล้วแต่เพียงพอต่อลูกนะคะน้องพลอยเป็นกังวลเรื่องนี้ไหมคะ
1: คือตอนแรกพลอยก็กังวลมากเลยค่ะเพราะว่าเห็นแม่หลายคนบอกว่าน้ำนมมาน้อยอะค่ะ
0: ถ้าน้อยหรือไม่มายังไงมาปรึกษาพี่ได้นะคะท้องแข็งไหมคะ
1: ท้องแข็งเป็นพักๆแต่ก็ไม่ได้สม่ำเสมอจะประมาณ 20-60 นาทีก็เป็นครั้งหนึ่งแต่ก็แค่มีอาการตึงๆไม่ได้ปวดอะไรมากค่ะ
0: อ๋อแบบนี้ปกติค่ะนะคะถ้ามาทีๆประมาณ 5-10 นาทีนะคะมากขึ้นเรื่อยๆปวดนะหรือมีเลือดออกทางช่องคลอดหรือมีไข้นะคะอาการอย่างหนึ่งอย่างใดแบบนี้เนี่ยรีบมาโรงพยาบาลนะคะ
1: ค่ะพี่ต
0: ุ้นค่ะไม่เป็นไรแล้วนะยังไงก็อ่านรบกวนอ่านหนังสือสีชมพูเล่มนี้นะคะแล้วมาพบกันครั้งหน้าค่ะ
2: โอเคครับขอบคุณครับพี่จุนครับ

0: ค่อยเอออ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละแล้วนี่กะจะลาคลอดกันเมื่อไหร่อ่ะ
1: ครับคุยกับเพชรไว้ว่าจะลาเดือนหน้าค่ะแม่
0: แล้วไปดูฤกษ์ดูยามกันยัง
2: เลือกอะไรแม
0: ่ก็เลือกคลอดไง
2: ต้องมีด้วยเหรอแม่แล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะว่าลูกจะคลอดวันไหนกี่โมงอ่ะ
0: ก็ถึงให้บอกว่าไปดูฤกษ์แล้วพอได้ฤกษ์มาก็ไปบอกหมอก็จะนัดวันทำคลอดไง
2: โอ้โหแม่ผมก็ยังเคยเกือบถูกทำคลอดด้วยหมอตำแยเลยแม่จะต้องมีลงมีเลิกอะไรเลย
0: โอ้ยนี่ถ้าญาติไม่พาไปโรงพยาบาลก่อนนะเพชรก็โดนทำคลอดหมอตำแยแบบพี่ๆก็เหมือนกันแล้วแหละ
2: โอ
1: ้แม่คะแต่หนูกะว่าจะคลอดเองแบบธรรมชาติค่ะเพราะพี่จูนบอกว่าเด็กจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าค่ะ
0: อ่ะคลอดเองก็ดีแล้วบริษัทเขาจะให้ลากี่วันน่ะ
1: ก็บริษัทบอกว่าจะเพิ่มวันลาจากเดิม98วันเป็น120วันค่ะ
0: โอ้แล้วแกลาได้ไหม
3: แม่ผม15วันครับ
0: อุ๊ยทำไมทำสีอ่อยๆด้วย
3: โอ้ยก็ช่วงนี้งานยุ่งอ่ะแม่นี่ไม่รู้จะลานานได้ป่ะเนี่ย
0: บอกเขาไปก่อนไงล่วงหน้าเขาจะได้หาคนทำแทนทันแล้วก็อย่างน้อยนะช่วงที่เมียคลอดแล้วเนี่ยนะก็ลาสัก1สัปดาห์ก็ยังดี
2: โอ้ยผมก็ตั้งใจแบบนั้นแหละแม่
1: ถ้าเกิดว่าหมอแจ้งวันคลอดแล้วอ่ะเขาจะรีบบอกที่รักนะจะได้วางแผนลางาน
2: ดีเลยเออแม่แล้วตอนที่แม่คลอดผมอ่ะแม่ใช้สิทธิ์ลากี่วันเหรออ
0: ุ้ยบ้าแ

0: แกทำสวนผลไม้ของตัวเองจะไปลงไปลาใครเล่าโอ้ยทักคลอดหนึ่งสัปดาห์ก็เข้าสวนแล้ว
1: เอ้าแล้วตอนนั้นใครเลี้ยงผมอ่ะ
0: แมวเลี้ยง
1: โอ้ยแม่เอาดีๆดี
0: ก็จ้างญาติเลี้ยงอะแหละเขาก็คลอดก่อน3เดือนใช่ไหมแล้วเขาก็เลี้ยงลูกอย่างเดียวก็เลยไปขอให้เขาช่วยดูให
1: ้โอ้ยดีกว่าแมวเลี้ยงอ่ะเธอตกใจหมดเลย
0: โอ้ยแล้วนี่ไปตรวจสุขภาพมาเป็นไงบ้าง
2: ก็พี่จูนก็แนะนำเรื่องน้ำนมหลังคลอดค่ะแล้วก็ให้สังเกตอาการท้องแข็ง
1: อืมแล้วก็สอนวิธีการสังเกตแล้วก็การนับดิ้นของลูกด้วยแม
0: ่โอ้โหคุณพ่อตัวอย่าง
1: โอ้โห
0: สมแล้วที่ส่งให้เรียนสูง
1: ๆโอ้ยแน่นอนแม่แต่เขาเรียกว่าความใส่ใจดีกว่าว่าแต่แม่เหอะนี่ทำอะไรเนี่ยผมกับเมียเนี่ยหิวจะตายอยู่แล้วไหนข้าวเย็นผมอ่ะ
0: นี่ฉันทำกินเล่นของฉันข้าวเย็นอ่ะเสร็จแล้วเออไปเลยคุณชายคะนี่มนไปในครัวเลยไป
1: เสร็จแล้วเหร
0: อ
1: ไปที่รักถ้างั้นไปกินข้าวกันดีกว่าไปหิวแล้วเนี่ยแม่รอแป๊บนึงนะ
3: ถ้าคุณแม่ไม่ได้มีความเสี่ยงระหว่างตั้งครรภ์หรือไม่ได้มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดคลอดหมออยากแนะนำให้คุณแม่เลือกการคลอดธรรมชาตินะคะเพราะว่ามีประโยชน์ต่อทั้งคุณแม่แล้วก็ลูกสำหรับคุณแม่การผ่าคลอดจะทำให้คุณแม่ฟื้นตัวช้ากว่าการคลอดธรรมชาติช่วยให้มีความเจ็บปวดน้อยกว่าหายเร็วกว่าค่ะสำหรับลูกถ้าเกิดได้คลอดธรรมชาติตอนที่ลูกลอดตัวผ่านช่องคลอดคุณแม่จะได้รับจุลินทรีย์จากคุณแม่ไปช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้ดีแล้วก็ทำให้ลูกมีจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ตั้งแต่เกิดค่ะเรื่องสุดท้ายคือการเตรียมหลังคลอดหมออยากชวนให้คุณแม่เตรียมตัวเรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไว้แต่เนิ่นๆค่ะหาข้อมูลเรื่องของการให้นมการฝึกอุ้มลูกการเอาลูกเข้าเต้าจะทำให้มีความมั่นใจเมื่อต้องให้นมจริงๆนะคะอีกเรื่องคือการเตรียมข้อมูลลาคลอดค่ะอย่าลืมศึกษาว่าลาคลอดได้เท่าไหร่มีลาคลอดได้กี่วันแล้วก็วางแผนการลาคลอดหาคนมาเลี้ยงดูลูกไม่ต้องกลับไปทำงานจะทำให้คุณแม่กังวลน้อยลงค่ะ

สิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยสิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลพบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เฝ้ารอการรักษาพร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16:00 น.เป็น

0: มาแล้ว
1: สวัสดีครับ
0: พ่อจ๋าแม่จ๋าช่วงเวลาดีๆทางททบ5วันนี้อยู่กับเรา3คนอยู่กับเจบีแม่ตอแล้วก็อาจารย์นิน
2: สวัสดีอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีครับอาจารย์ฮะแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับเกษตรกรใครปลูกอะไรอยู่มีปัญหาอ่ะมารายการนี้ถูกต้องแล้วฮะเพราะนี่คือเกษตรไดเรกครับ
2: ใช่แล้วค่ะเจอกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:30 ถึง 10:00 ทางททบ5นะคะคือหลายคนเนี่ยช่วงนี้คือฝนแล้วฝนไปแล้วก็ชุ่มฉ่ำเลยนะคะบางคนบอกอุ๊ยฉันต้องเตรียมรับมือยังไงหรือโดนเข้าไปแล้วตกลงดีไม่ดีปลูกอะไรได้ผลผลิตยังไงวันนี้เดี๋ยวมาคุยกันแน่นอนค่ะ
0: โอเคเพราะฉะนั้นในเมื่อแม่ต้อเกริ่นมาแบบนี้อาจารย์จ๋าเรื่องราวเกี่ยวกับหน้าฝนที่ตอนนี้ฝนมันกำลังกระหน่ำเลยเนี่ยเกษตรกรเนี่ยเขาบอกว่ามันก็ไม่ใช่ว่าน้ำมาแล้วมันจะดีอย่างเดียวนะปัญหามันตามมาเยอะเลยอาจารย์การรับมือที่เมื่อกี้แม่ต้อพูดเราควรรับมือยังไงสำหรับเกษตรกรช่วงนี
3: ้คือตอนนี้ฝนมันมาเยอะเนาะ
0: เยอะครับ
3: แต่ว่าในพื้นที่ถามว่าในการรับมือเนี่ยมันตั้งรับกันไม่ทันหรอกแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เกษตรกรต้องเตือนตัวเองเสมอก็คือว่าในเมื่อฝนมันมาอย่างเงี้ยปัญหาที่เขาต้องระวังที่สุดคือเรื่องของเชื้อรา

0: เพราะว่าความชื้นเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้สภาพดินในพื้นที่ของการเกษตรประเทศไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วดินมันเป็นกรดเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเชื้อโรคเนี่ยมันจะฝังตัวอยู่ในดินแน่นอนเพราะนั้นพอฝนเนี่ยเทลงมาปั๊บเนี่ยบรรดาเชื้อโรคต่างๆเนี่ยหรือว่าแม้แต่ทั้งสปอร์ที่มันมาตามใบตามอะไรต่างๆมันทำงานหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราจะต้องเน้นในการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างความแข็งแรงให้กับพืชแล้วถ้าเกิดว่าใครเป็นพื้นที่สวนหรือพื้นที่อะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของการจัดการในเรื่องขบวนการที่จะทำให้เชื้อโรคเนี่ยมันออกไปจากดินเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการจัดการดินก็เป็นหัวใจเพราะนั้นตอนนี้มันต้องรับมือทั้งทางดินแล้วก็ทางใบทางต้นทุกอย่างต้องดูแลหมดเลย
1: ก็แสดงว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาหรือว่าก่อนจะมีปัญหาเราสามารถฉีดพ่นอะไรที่มีประโยชน์
0: ใช่
1: สำหรับพืชได้เลยใช่ไหมอาจารย
0: ์ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำไว้ก่อนน้องต้อมันดีกว่าเรามาแก
2: ้
0: เพราะว่าการดูแลมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะนั้นวันนี้ถ้าใครดูแลมาดีหมายความว่าถ้าฝนมันตกลงมาเหลืออะไรแล้วแต่ความเสียหายมันจะน้อยถึงไม่มีเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีการเตรียมตัวไว้แล้วมาตั้งรับตอนนี้คือมันต้องแก้ปัญหาเยอะ
1: เอางี้อาจารย
2: ์เห็นเขาใช้เนี่ยอาจารย์ฝาทองฝาทองก็คือแก้ดิน
0: แก้ดิน
2: อันนี้เตรียมตัวใช้ตัวใช้สูตรนี้ได้ไหมคะ
0: สูตรนี้ได้เลยเพราะอะไรเนี่ยแม่น้องก็ฉีดพ่นลงดินเห็นไหมแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะที่เราไปมาเนี่ยคืออย่าเอาแปลงนี้เลยยกตัวอย่างเลยเขาเจอปัญหานี่แหละคือฝนตกหนักมากฝนตกหนักมากเนี่ยมันก็เกิดอาการน็อกน้ำพืชน็อกน้ำได้นะการน็อกน้ำเนี่ยมันจะทำให้ระบบรากนี่หยุดการทำงานเพราะฉะนั้นจะทำให้พืชเกิดอาการใบเหลืองเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการฉีดพ่นเป็นประจำลงไปอ่ะมันจะทำให้พืชไม่เกิดอาการน็อกน้ำหรือถ้าใครเจอแล้วฝนมันมาหนักมากเลยแล้วมันเกิดอาการใบเหลืองนอกน้ำเอาตัวนี้ฉีดพ่นลงไปเลย
1: ครับผมแล้วถ้าเกิดว่าแก้ดินไปแล้วเมื่อกี
0: ้ค่ะ
1: พี่เอพี่บีเหรอฮะ
0: พี่เอพี่บีเนี่ยสุดยอดมากๆเลยเพราะว่าพี่เอพี่บีเนี่ยจะเป็นตัวช่วยทำให้โครงสร้างของลำต้นนะแล้วก็ใบเนี่ยมันสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ได้เรื่องของระบบรากด้วยมันก็จะทำให้พืชเนี่ยหนึ่งไม่เกิดอาการน็อกช็อกเครียด
1: อ้าวคำนี้ดีจังเลยอาจารย์
0: ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของพืชที่มันไม่ทนต่อสภาวะของการเปลี่ยนแปลงที่อากาศมันเดี๋ยวฝนตกหนักเดี๋ยวร้อนจัดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ตัวนี้มันเป็นตัวป้องกันได้
1: ครับ
2: บางทีแบบไม่ทันตั้งตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเตรียมตัวไว้ก่อนโอกาสรอดได้ผลผลิตที่ดีก็มีเยอะถ
1: ้
2: าใครบอกโอ้ยโดนไปแล้วเริ่มสังเกตเห็นละมาละเชื้อลงเชื้อราก็ไม่เป็นไรลองเอาไปใช้แก้ปัญหาดูนะคะเป็นอีกหนึ่งทางรอดของเกษตรกรเพราะฉะนั้นช่วงนี้เดี๋ยวจัดให้ก่อนเลยใครอยากรอดกับช่วงนี้เกษตรโปรดีค่ะ
1: จัดไปครับแม่พระคุณลุนช่องนี่ต้องบอกอย่างนี้เลยว่าตอนนี้เกษตรกรใครที่มีปัญหานะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าดินดีต้นดีได้เลยและขวดฝาทองๆแบบนี้คือสูตรแก้ดินนวัตกรรม CAA ตัวนี้เป็นการรวบรวมจุลินทรีย์สายพันธุ์ดีๆไว้เยอะๆเขาทำยังไงรู้ไหมเขาฉีดลงดินปุ๊บเนี่ยนะจุลินทรีย์นี่เขาจะแพร่กระจายตัวเองไปทำครอบครัวที่ดีแล้วก็ไปจัดการไอ้จุลินทรีย์ที่มันไม่ดีที่มันอยู่ในดินตัวไหนไม่ดีจัดการหมดและพอจุลินทรีย์สร้างรากฐานสร้างพื้นที่ขึ้นมานะดินมันดีดินมันก็ร่วนสุยใครที่เคยบอกว่าดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสื่อมดินด้านดินเหนียวดินแข็งปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเอาละวันนี้เป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสำหรับเกษตรกรและเป็นการลดต้นทุนด้วยนะเพราะจ๋าแม่จ๋าใครอยากได้วันนี้นี่ตึงราคามาจนตัวตึงมากแล้วนะจากเซตเนี้ยปกติคือซื้อ2แถม2 2,000 กว่าไม่ต้องนะวันนี้ขอ999บาทใช้งานง่ายมากแม่แค่ผสมน้ำแล้วฉีดพ่นแค่นั้นจบใช้งานได้ถึง40ไร่4ขวดแบบนี้ใครอยากได้ก็รีบกดโทรศัพท์ไปสั่งซื้อได้เลยครับที่หมายเลขโทรศัพท์026660011ย้ำ026660011หรืออย่าลืมนะแม่นะใครที่บอกว่าอุ๊ยโทรไม่ทันนะแคปหน้าจอไว้ได้นะแล้วก็มีสแกนเคอร์โค้ดด้านล่างหน้าจอซ้ายมือแม่เห็นไหมเอาโทรศัพท์มาให้ลูกให้หลานทำให้ก็ได้สแกนตึ้งไปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะเบอร์อีกรอบ026660011ครับ
3: ดิฉันดวงรัตน์จันทศิลป์จ้าเป็นเจ้าของสวนจันทศิลป์นะคะมีสวนทุเรียนประมาณ147ไร่ค่ะจากจังหวัดจันทบุรีมีทุเรียนพันหมอนทองประมาณ 3,000 กว่าต้นค่ะดิฉันใช้ผลิตภัณฑ์ดินดีต้นดีตั้งแต่ปีที่แล้วเนื่องจากเกิดปัญหาสภาวะทุเรียนเป็นไฟท็อปเป็นฟูทาเลียมแล้วก็น้ำท่วมช่วงนี้ตอนนี้ก็ได้ปลดล็อกเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยใช้ยาทำให้เราประหยัดต้นทุนขึ้นปีงต้องจ่ายค่าปุ๋ยค่ายาประมาณปีนึงประมาณ2-3 ล้าน

0: ปีนี้ก็เคลียร์ค่าปุ๋ยค่ายาหมดแล้วเกษตรกรทุกคนที่ทำทั้งสวนทุเรียนสวนมังคุดหรือว่าสวนผลไม้ต่างๆอ่ะลองใช้กันดู
1: นี่อาจารย์คนบ้านเดียวกัน
2: เอาเหรอ
1: คนจันทบุรีใช่ไหม
2: ใช่
1: อาจารย์ไปมาเหรอ
2: ไปมาค่ะ
1: อุ้ยอยากรู้เลย
2: ท่าใหม
1: ่แต่ก่อนก็นึกว่าเป็นคนอำเภอท่าใหม
3: ่
1: เกิดอำเภอเมือง
3: อ๋อเหรอเอาเห็นเมื่อสักครู่แล้วอยากคุยต่อไปช่วงนี้เลยดีกว่าครับกับช่วงถามจริงตอบจังครับเดี๋ยวนะอาจารย
2: ์
3: เมื่อกี้ข้างบนเขาพูดมาว่
2: าน
3: ี่เคสนี้ร้อยล้านเหรออุ้ยเงินเยอะจัง
2: เขาบอกว่าทุเรียนไม่ใช่ทุเรียนเงินล้านน
1: ะ
2: ทุเรียนร้อยล้าน
3: อาจารย
2: ์ค่ะ
3: คือยังไงอาจารย์เห็นอาจารย์บอกว่าเกิดเมื่อสักครู่บอกว่าไปสวนนี้มาเห็นบอกทุเรียนสวยมาก
1: ใช่คือเมืองจันทบุรีจังหวัดนี้ทุเรียนขึ้นชื่ออยู่แล้ว
2: อร่อย
1: ค่ะ
2: แต่ทีนี้เนี่ยคือส่วนเนี้ยก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยเหมือนกับว่าทีมเราอ่ะก็คือไปก็คือช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นสวนเราไม่ได้เป็นคนไปลงมือนะคะแต่ว่าเขาเรียกว่าดินดีต้นดีสูตรแก้ดินน่ะแล้วก็สูตร AB ของเราเนี่ยตัวนี้ไปฟื้นชีวิตเขา
3: ฟังแล้วมันประทับใจยังไงไม่รู้แต่ร้อยต่อ
2: ไปไปฟื้นชีวิตเขาเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยแกบอกแกขาดทุนขาดทุนคือมีก็คือมีหนี้ถูกไหมแต่ปีนี้คือแกมีกำไรแล้วแกก็ไม่ได้ใช้เฉพาะแค่นี้น
1: ะ
2: ไม่ว่าจะเป็นมังคุดหรืออะไรก็แต่เดี๋ยวค่อยเล่าแต่ว่าสำหรับทุเรียนเนี่ยเราบอกว่าประทับใจมากพวกเราทีมงานไปเนี่ยขอโทษนะครั้งนี้ไปเนี่ยพอลงจากรถไปนะ
3: ยังไงฮะ
2: คือเขาวิ่งเข้ามากอดเราเลยเสร็จแล้วก็นี่เลยอาหารการกินแบบทำไว
3: ้รอเต็มที่เลย
2: เต็มที่เลย
1: เดี๋ยวอันนี้ลงพื้นที่จริงอาจารย์นินไปเองพร้อมกับทีมงานที่ไปถ่ายภาพมาให้ใ
2: ช่นี่
1: แล้วสวนชาวบ้านจริง
2: ๆนี่ทุเรียนเห็นไหม
3: นึกว่าของก๊อปนึกว่าสวยจนเหมือนของก๊อปอ่ะ
1: คือใช่แม่ดวงรัตน
2: ์ใช่แม่ดวงรัตน์คนเมื่อกี้เขาเนี่ยเอาพวงมณีมาให้เราทานแล้วก็โอชีทุเรียนหนามดำ
1: นะ
4: เห็นไหม
2: แล้วก็จะมีกระดุมซึ่งอร่อยมากๆชะนีแล้วก็หมอนทองเรียกว่าเราได้กินทุกสายพันธุ์เลยอ
3: ่
2: ะเพราะว่าอะไรคะเพราะเขาบอกว่าตอนนี้ทุเรียนเขาเพิ่งตัดไปรอบแรกน
1: ะ
2: แต่รอบแรกที่ตัดไปเนี่ยเขาปลดหนี้หมดแล้ว
1: เดี๋ยวปีที่แล้วเป็
3: นหนี
2: ้เลย
1: ปีนี้ปลดหนี้ได้ยังไงอาจารย
2: ์ปลดหนี้เพราะว่า1นะคะ1ต้นทุนเขาถูกลงสาเหตุที่ต้นทุนถูกลงเพราะอะไรรู้ไหมค
3: ะ
2: การซื้อปุ๋ยหรือว่าการใส่ปุ๋ยของเขาใส่น้อยลงเขาบอกว่าปีนี้เขาบอกว่าปุ๋ยอ่ะเขาใส่แค่อย่างเดียวคือปุ๋ยขยายภู
3: แค่นั้นเอง
2: แต่อย่างอื่นเขาไม่ได้ใส่ทีนี้เขาไม่ได้ใส่แล้วเขาทำยังไงเขาเอาตัวแก้ดินนะคะบวกฝาแดงฉีดพ่นลงดินเป็นประจำ
3: ครับ
2: แล้วก็ฉีดล้างลำต้นแล้วก็เอาฝาเขียวฝาแดงแล้วก็ฝาทองของเราเนี่ย3ตัวของเราเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็จะฉีดทางใบเป็นประจำปรากฏว่าการใส่ปุ๋ยของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันน้อยลงไปจนกระทั่งเขาตกใจแต่ว่าใส่ปุ๋ยอินทรีย
3: ์
2: ทีนี้ทุเรียนที่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อย่างความอร่อยมันจะแตกต่างกว่าทุเรียนทั่วๆไปเพราะว่าความเป็นอินทรีย์เนี่ยมันจะได้ในเรื่องของพวกแร่ธาตุอะไรต่าง
1: ๆ
2: อะไรเยอะแยะแล้วเวลาเรากินแล้วเราจะไม่เกิดอาการร้อนในแต่ทำไมเขาถึงประหยัดปุ๋ยสาเหตุที่ประหยัดปุ๋ยเพราะอะไรรู้ไหมคะตัวฝาทองของเราตัวนี้เป็นตัวปลดล็อกการปลดล็อกก็คือหมายความว่าเกษตรกรที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการใส่ปุ๋ยกันอย่างต่อเนื่องมายาวนานแต่การใส่ของเขาเนี่ยเมื่อใส่ลงไปแล้วเนี่ยพืชไปกินไปแค่ประมาณสัก 10-20%
3: ของปุ๋ยทั้งหมดนะ
2: ทั้งหมดส่วนที่เหลือก็คือการสูญเสียไปกับอยู่ในอากาศบ้างไปถูกบล็อกอยู่
1: ใต
2: ้
1: ด
2: ิน
1: บ
2: ้
1: าง
2: ไปกับการชะล้างบ้างแต่พืชไม่สามารถเอามาใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการใส่ทุกครั้งมันก็จะมีการลงไปทับถมอยู่ใต้ดินทุกครั้งเพราะนั้นเนี่ยตัวฝาสีทองตัวเนี้ยกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีความหลากหลายแล้วเป็นจุลินทรีย์ที่อยู่ในระบบนิเวศของพื้นดินทั้งหมด
1: ของเขาอยู่แล้วเนี่ยใต้ดินที่เคยใส่ไปก่อนหน้าเนี่ย
2: พอใส่ลงไปแล้วปั๊บเนี่ยมันเป็นกุญแจไปไขเอาปุ๋ยใต้ดินที่ตกค้างอยู่เยอะแยะเนี่ยเอากลับขึ้นมาม
1: ันก็เลยแก้ดินให้เลย
2: ไปแก้ให้เลยมันก็เลยทำให้เขาประหยัดปุ๋ยทำให้เขามีกำไรเพิ่มแล้วก็ทำให้ใส่ปุ๋ยน้อยลงแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือต้นไม้สมบูรณ์แข็งแรงเพราะว่าสูตรฝาเขียวฝาแดงของเราเนี่ยพอฉีดพ่นไปทางใบโดยเฉพาะทุเรียนแล้วบวกกับฝาทองเขาใช้3ตัวนะคะปรากฏว่ามันทำให้1ใบสะอาดใบมีความเงางามใบใหญ่ใบมีความสมบูรณ์แล้วปัญหาพวกโรคอะไรต่างๆเนี่ยไม่ค่อยเกิดขึ้นกับเขาเพราะนั้นเนี่ย

0: ประมาณ 2-3,000 ต้นนะคือทำเยอะทำเยอะแต่เขาไม่ได้เอาไปใช้เฉพาะทุเรียนอย่างเดียวนะเอาไปใช้กับมังคุด
1: ได้หลายอย่างผลไม้มังคุดจันนี่เยอะ
0: เขาบอกมังคุดปีที่แล้วขายไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันจะหนึ่งมันจะเป็นยางไหลมันจะเป็นเนื้อแก้วแต่ปีนี้เขาเอา3ตัวนี้เหลือจากฉีดทุเรียนก็เอาไปฉีดมังคุดปรากฏว่ายางไหลไม่เกิดยางแก้วไม่เป็นเนื้อแก้วไม่เป็นปีนี้มังคุดเขาว่าขายดีมากๆเลยแล้วก็มะละกอที่มันกำลังโทรมเหลืองกำลังจะตายเอาไปฉีดฟื้นหมด
2: มะละกอด้วย
0: ใช่
1: อาจารย์ถามแบบนี้ได้มั้
2: ย
1: เห็นอาจารย์เล่าให้ฟังว่าประหยัดปุ๋ยถ้าตีเป็นเงินน่ะปีก่อนๆเคยซื้ออยู่เท่าไหร่แล้วเหลืออยู่เท่าไหร่ถ้าพอมาใช้เนี่ย2สูตร3สูตรของ
0: ตอนแรกที่เขาคุยกับเราเนี่ยเขาว่าประมาณ 6-7 ล้านนะแต่ว่าพอเขาพูดในคลิปมันประมาณ 2-3 ล้านทีนี้เขาบอกปีนี้เขาใช้ปุ๋ยไปเนี่ยเงินน่ะไม่ถึงล้าน
1: โอ้โห
2: เดี๋ยวนะฟังดีๆนะ
1: ประหยัดต้นทุน
0: ใช่
2: ต่อให้ 6-7 ล้านหรือ 2-3 ล้านก็เยอะถูกมั้ยแม่
1: ประหยัดไม่เป็นล้าน
2: แล้วเหลือใช้ตอนนี้เหลือไม่ถึงล้าน
0: ใช่
2: จาน
1: เพราะว่ามาใช้ของเราด้วย
2: แค่นั้นเอง
0: ก็คือทำไมฮะที่เราบอกไปไงเพราะว่าของเราเนี่ยมันเป็นตัวปลดล็
2: อ
0: กฝาทองเนี่ยเป็นกุญแจสำคัญในเรื่องของการไขประตูออกมาให้ปุ๋ยมันขึ้นมา
1: จากดินแก้ดิน
0: ฝาแดงฝาแดงนี่มันเป็นตัวอุ้มสารอาหารทั้งหมดที่มันขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นตัวนำพาสารอาหารเหล่านี้เข้าสู่เซลล์พืชแล้วกระบวนการการจัดการก็คือฝาเกี่ยวของเรามันดำเนินการต
2: ่อ
0: ในเรื่องของการจัดการทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดกระบวนการความแข็งแรงแล้วก็มีความสมบูรณ
2: ์
0: เพราะฉะนั้น3ตัวของเราเนี่ยเราบอกได้เลยว่าจบครบ
1: สงสัยอาจารย
2: ์ยังไงต่อจ๊ะ
1: ถ้าปลูกอยู่แล้วทุเรียนเป็นต้นอย่างสวนพี่เขาอ่ะคุณแม่แล้วเขาจะใช้ยังไงล่ะมา3อันเราใส่รวมกันเลยได้ไหมหรือ
2: เ
1: รา
2: จ
0: ะอย่างนี้ค่ะอย่างนี้นะคะในกรณีของการใช้กับสวนนะในพื้นที่แห้ง1ลดน้ำก่อนหรือ2หลังฝนตกดินจะต้องมีความชื้นใช้ฝาทองกับฝาแดงผสมกันฝาทอง1ขวดสำหรับพื้นสวนนะเราขอให้ฉีดประมาณ5ไร
2: ่
0: 1ขวดเนี่ยนะคะบวกกับฝาแดงเนี่ยถ้าสมมุติอย่างงี้1เอา3ขวดละกันบวกฝาแดง1ขวด
2: จบเลย
0: จบเลยฉีดได้15ไร
2: ่เฮ้ยรอบเดียวเลย
1: ผสมถังใหญ่ๆเนี่ยนะ
0: ใช่รอบเดียวเลยแล้วก็คือฉีดเรียกว่าฉีดล้างลำต้นนะคะแล้วก็ตามง่ามกิ่งตามอะไรต่าง
1: ๆได
0: ้แล้วก็ฉีดพ่นลงดินเวลาฉีดเนี่ยฉีดตั้งแต่โคนต้นจนกระทั่งให้มันเลยปลายทรงพุ่มไปประมาณ
2: นิดนึง
0: หรือไม่ก็ฉีดปูพรมไปเลยทั้งสวน
1: ลงดิน
0: ดีมากๆเลยส่วนการฉีดทางใบ3อย่างรวมกันนะคะในน้ํา 1,000 ลิตรใส่ไปเลยฝาทอง1ขวดฝาแดง1ขวดฝาเขียว1ขวดแล้วก็ฉีดพ่นทางใบเป็นประจำ
2: เห็นไหมก็แสดงว่าจริงๆก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไร
0: ไม่ยุ่งเลยง่ายมากถูกแล้ว
2: เพราะฉะนั้นวันนี้ย้ำนะจากที่แม่ต้องถามอาจารย์ว่าสมมติว่ามีอยู่3ขวดเนี่ยจะลองผสมกันเอาไปฉีดพ่นได้ไหมได้
0: ได้
2: แต่ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจข้อมูลก็สามารถกดโทรศัพท์มาติดต่อสอบถามได้เนา
0: ะ
2: โอเคเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้นะอะไรนะฮะ
1: ใช่หลายๆคนอยากได
2: ้เออใช่ไง
1: อยากเป็นเจ้าของอยากม
2: ี
1: ที่บ้านมีหรือยังเอางี้จัดโปรให้เขาตรึงราคาให้เลยครั้งสุดท้ายแล้วนะกับเกษตรโปรดีค่ะ
2: จัดไปครับ
1: คุณผู้ชมคะใครที่กำลังรออยู่นะคะอยากจะไปดูแลแหมช่วงนี้เรามีปัญหาอยู่คล้ายๆกันเลยเอาอย่างนี้จัดให้กับดินดีต้นดีนะคะเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชนวัตกรรมใหม่เรียกว่าจบครบในชุดเดียวนะคะจะเป็นฝาทองที่เราบอกไปแล้วแก้ดินก็ได้หรืออันนี้บอกเลยเขียวแดงสูตร A สูตร B ใช้คู่กันคุ้มสุดๆนะคะเป็นชุดแบบสูตรคู่โตวัยใบเขียวผลดกใช้งานได้40ไร
2: ่
1: ซื้อเซตนี้ไปนี่ไงถึงบอกว่าประหยัดต้นทุนจริงๆนะคะอย่างสูตร A ก็เป็นอะมิโนสกัดเข้มข้นนะคะสร้างการเจริญเติบโตของพืชเพื่อโตไวดูดสารอาหารได้ดีทั้งรากทั้งใบก็คือได้หมดนะคะแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืชได
2: ้
1: ส่วนสูตร B นี่ก็จะเป็นกรดอะมิโนฮิวมิกและฟูวิกนะคะทำให้ดินร่วนซุยปรับสภาพดินทำให้รากใบสะสมอาหารได้ดีแล้วก็เกิดการแตกดอกแตกยอดแตกใบเอาง่ายๆใช้2ขวดนี้ผสมกันวันนี้นะคะสูตร A สูตร B 2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดได้ไป4ขวด 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 ไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่999บาทเท่านั้นใครอยากได้เบอร์โทรศัพท์นี้เลยนะคะ02-666-0011ย้ำนะคะรีบกดมาเบอร์นี้ตรึงราคาครั้งสุดท้ายนะ02-666-0011นะคะหรือว่าจะสแกน QR code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมาก็ได้ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570ค่ะ

0: ครับผมดนุสรช่ำชองนะครับก็ปลูกทุเรียนประมาณสัก7ไร่อ่ะครับตอนช่วงที่ผมเข้ามาดูแลก็จะมีพวกเรื่องดินพวกเรื่องผลผลิตที่มันไม่ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยจากอัตราเฉลี่ยของจำนวนพื้นที่แล้วเงี้ยก็เลยมาปรับปรุงแก้ไขมาดูแลใหม่จากรุ่นพ่อรุ่นแม่ครับมันเหมือนแร่ธาตุมันไม่มีมันได้ลูกเยอะจริงแต่ไม่ได้น้ำหนักไม่ได้น้ำหนักของเขาอ่ะภูมิมันไม่เป่งก็ใช้ยาทั่วไปนี่แหละมันเหมือนมีผลข้างเคียงตกค้างก็เลยไม่สำเร็จแล้วต้นทุนมันเพิ่มมากขึ้นยิ่งทำต้นทุนก็ยิ่งเพิ่มเยอะอยู่แล้วก็ท้อตอนช่วงนั้นพอใช้ดีๆต้นดีแล้วดินสีมันเหมือนจะดำมันออกดำป่นร่วนขึ้นแล้วก็จะเริ่มมีไส้เดือนแต่ก่อนมันไม่มีเลยเราทำให้เราเลยมั่นใจขึ้นจากที่ว่าลำต้นมันสีซีดๆอ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นดำอมเขียวมาเลยแล้วพอเวลามันติดดอกอ่ะมันจะออกไล่จากกิ่งใหญ่ที่เขาว่ามันไม่มีดอกมันก็จะมีฉีดประจำมันจะมีดอกออกกิ่งใหญ่เลยก็ผมใช้ผสมบางทีก็ผสมฉีดแรกๆเลยก็อาทิตย์หนึ่งพอหลังๆอ่ะมันจะเริ่มสักครึ่งเดือนครั้งก็ได้ต้นทุนมันลดจริงแต่ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลยสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงคือผลผลิตมันได้มากขึ้นเงินได้มากขึ้นได้ซื้อที่เพิ่มได้ปลูกบ้านซื้อรถเพิ่มอีก2คันก็ยิ้มกันได้เยอะขึ้นยิ้มได้เยอะเลยแหละ
1: ฟังวิธีอาร์แล้วผมไปแล้วนะอาจารย
2: ์ไม่คือจากที่แบบว่า
3: ทุเรียนเหรอ
2: ใช่ไหมก่อนหน้านี้มีปัญหาแล้วตอนนี้คือเหมือนพลิกฟื้นชีวิตขึ้นมาได้ใหม
1: ่ถูกต้องเพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าเป็นเกษตรกรแล้วกังวลในเรื่องของการเพาะปลูกตอนนี้ไปช่วงนี้ดีกว่าครับกับช่วงถามจริงตอบจังครับอย่างที่บอกจันทบุรีบ้านแม่ตอเนี่ยไม่ใช่ว่ามีทุเรียนแค่สวนเดียวนะจ๊ะ
2: มีแบบขยับไปอีกสักหน่อยนึงไปจังหวัดติดกันไปบ่อยเหมือนกันจังหวัดตราด
1: นะ
2: ฮะก็มีสวนเขาก็ปลูกได้เน
3: า
2: ะ
3: เยอะมาก
2: เยอะมาก
3: เยอะมากค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวช่วงนี้นะเรามีภาพบรรยากาศของสวนทุเรียนนะของคุณพ่อวิจิตใช่ไหม
2: คุณพ่อวิจิตคุณพ่อวิจิต
1: ไปชมกันหน่อยเป็นยังไงบ้างบรรยากาศเชิญครับมาอุ้ยอาจารย
2: ์นี่
1: นี่เตรียมตัวแล้วนะที่เดินเข้าไปหาทุเรียนนะเนี่ย
2: ทีมงานอันนี้อยู่ที่อำเภอเขาสมิงนะคะจังหวัดตราด
3: โอเคเลย
2: พ่อวิจิต
3: รนึกออกแล้ว
1: อาจารย์นึกออกแล้วนะไปหลายสวนอย่างนี้แหละเรา
2: ไปหลายพื้นที
3: ่ไปหลายสวน
2: นี่ไงอาจารย์เองจริงอ
3: ันนี้สองท่านเนี่ยเขาเป็นพี่น้องกัน
1: ครับ
3: คุณพ่อวิจิตรเนี่ยก็คือคนที่เดี๋ยวนะคน
1: คนไหนอาจารย์เลือก
3: คนนู้น
1: คนไหนเหมือนคนเสื้อเทานะ
3: คนเสื้อเทา
2: อุ้ยมีเงาะ
3: เขาเป็นพี่น้องกันที่นี่เขามีเงาะด้วยเราก็ไปกินเงาะนะในสวนกันเลย
1: ครับ
3: ทีนี้อย่างนี้ค่ะคุณพ่อวิจิตรเนี่ยเขาก็มีปัญหาแหละคือเขาเป็นถ้าจะบอกแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแกไม่เคยปลูกแล้วตอนหลังพอแกมาปลูกเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันก็ทยอยตายเตรียมซ่อมจะเห็นว่าบางจุดเนี่ยทุเรียนแกยังเล็กอยู่เนาะแต่มันก็จะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ปนกันไปแหละเพราะว่ามันจะมีสวนพี่กับสวนน้องอันนี้น่าจะมาสวนพี่ชายสวนพี่ชายทีนี้แกปลูกไปแล้วปัญหาก็คือ1นะคะก็โรคที่มันเกิดจากทางดินพวกฟิวซาเลีย
1: ม
3: ที่มันกินต้นกินอะไรต่างๆนะคะเห็นไหมจะมีร
1: ่
3: องรอยเห็นไหมร่องรอยที่ว่าเป็นแผลเป็นอะไ
1: ร
3: ทีนี้เนี่ยพอเราเข้าไปแนะนำเนี่ยปรากฏว่าคุณพ่อวิจิตรเขาซื้อมาใช้แล้วแหละเขาบอกว่าทุเรียนของเขาที่มันกำลังมีอาการเหลืองโซมมากๆแล้วส่วนใหญ่แล้วว่ามันจะไปสุดท้ายที่คือมันยืนต้นตายแต่พอเอาชุดแก้ดินแล้วก็ฝาเขียวฝาแดงเนี่ยของเราเนี่ยไปฉีดปรากฏว่ามันดีขึ้น
1: อา
3: จากที่ใบมันเหลืองๆมันกลับมาเขียวมันกลับมาเขียวเขาก็เลยบอกว่าเอออยากให้เราเนี่ยไปดูหน่อยนะเพราะว่าของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าเดียวแต่เขาจะมีหลานแล้วก็จะมีพี่อะไรต่างๆซึ่งทำสวนทุเรียนหมดแล้วก็มีปัญหากันแล้วก็พยายามแก้ก็ยังแก้ไม่ได้แต่ปรากฏว่าพอเราไปถึงเนี่ยเราก็ไปปรับระบบให้เขาหลายๆอย่างนะคะก็คือแม้กระทั่งเรื่องระบบน้ำนะคะเพราะว่าทุเรียนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราวางหัวสปริงเกอร์เนี่ยมันใกล้ต้นมากเนี่ยน้ำมันเหวี่ยงเข้าต้นตลอดเวลาต้นมันจะมีความชื้นตลอดเวลามันก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคเป็นเชื้อราได้
2: อะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้มันรายละเอียด
3: มันเป็นรายละเอียดใช่ก็เป็นผลทีนี้เนี่ยอีกหนึ่งเรื่องก็คือในเรื่องของการแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกษตรกรแก้ไขปัญหาจากสิ่งที่มองเห็นหมายความว่าพอมันขึ้นต้นไปเขาก็ไปแก้บนต้นไงก็ไปเอายาไปทาไปอะไรอยู่บนต้นแต่เขาไม่ได้แก้ที่ดินเพราะว่าโรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วโรคเนี่ยมันจะเริ่มต้นมาจากการฝังตัวในดินก่
1: อ
3: นแล้วมันก็ลามขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราไปทำเนี่ยแล้วมันได้หรือมันสำเร็จเนี่ยมันก็คือเกิดจากว่าเราแก้ปัญหาตรงจุดแก้จาก

0: จุดที่มันเกิดเหตุเพราะฉะนั้นเราต้องตัดตอนวงจรของโลกถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เวลาเราฉีดพ่นลงไปในดินปั๊บเนี่ยขบวนการของการทำงานของตัวแก้ดินฝาสีทองกับฝาแดงเนี่ยมันจะไปช่วยในเรื่องของการเคลียร์พื้นที่ก่อนการเคลียร์พื้นที่นั่นหมายความว่ามันจะต้องปัดหมดในเรื่องของสภาพดินที่มีความเป็นกรดแล้วก็สภาพดินที่มันแน่นแข็งมากๆแล้วก็ไปปลดล็อกอะไรต่างๆที่มันถูกตรึงไว้ในดินในเรื่องของกระบวนการสารอาหารให้มันเอากลับขึ้นมาใช้ได้เพราะนั้นเนี่ยกระบวนการต่างๆเหล่านี้คือมันถูกต้องระบบรากเนี่ยเวลามันเป็นโรคกับน้องต้อน้องเจบีระบบรากมันจะมีการเหมือนกับถูกกินถูกกินหมายความว่ารากมันจะมีการถอดปลอกถ้าเป็นไฟท็อปซอล่าเนี่ยเขาเรียกรากมันจะเน่าเลยมันทุกอย่างน่ะในทุเรียนมันจะมีทั้งไฟท็อปมีทั้งฟิวซาเลียมเพราะนั้นเนี่ยพอรากมันถอดปลอกปั๊บหมายความว่ามันทำงานไม่ได้คือเขาเรียกพิการ
1: อ้าวก็ดูดขึ้นมาใช้เลี้ยง
0: ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วคือรากมันเปื่อยถูกไหมเพราะฉะนั้นกระบวนการของเราทำไมเราจัดการได้ของเราเนี่ยถูกต้องที่สุดคือกระบวนการของเราไปจัดการหนึ่งดินให้มันมีการระบายน้ำระบายอากาศได้ดีน้ำไม่แช่ขังรากไม่เน่าเชื้อโรคไม่เกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำก็คือมันไปกระตุ้นการแตกรากชุดใหม่ออกมามันก็ทำให้พืชเนี่ยสามารถที่จะดูดสารอาหารกลับไปเพื่อไปเลี้ยงต้นได้อีกเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจัดการกระบวนการอย่างนี้ได้เนี่ยเขาเรียกว่าสมบูรณ์แบบนี
2: ้
0: มันจะทำให้ต้นไม้เราอ่ะไม่ต้องไปปลูกใหม
2: ่
0: มันใช้เวลาหลายปี
1: เกือบแล้วนะเกือบจะยืนต้นไม้แล้วนะ
0: ใช่แล้วมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะไปต่อได้แล้วก็ใช้เงินแบบประหยัดมากๆอ่ะดีกว่าไปปลูกใหม่ใช้เวลาเยอะต้นทุนก็สูง
1: แต่ต้องให้ทันนะ
0: ต้องให้ทัน
1: เวลาแล้วก็รีบทำรีบลงมันจะมีระยะเวลาในการใส่เข้าไปไหมคะอาจารย์ต้องเว้นยังไง
0: มีค่ะถ้ากระบวนการการจัดการในกรณีที่เขาเป็นโรคแบบนี้ทุก5วันเขาต้องฉีดพ่นลงดินแล้วก็ล้างนะคะล้างกิ่งล้างก้านนะคะแล้วก็ล้างลำต้นด้วย5วันครั้ง5วันครั้งสัก3รอบหลังจากนั้นเนี่ยก็ทิ้งช่วงเลยแล้วก็ไปดูตามระยะหรือตอนนี้เก็บผลผลิตกันอยู่เนี่ยนะคะตัดแต่งกิ่งเสร็จเราสามารถที่จะเอาไปฟื้นต้นเอาไปเตรียมต้นได้เลย
2: อาจารย์จ๋าถ้าเกิดเป็นเกษตรกรมือใหม่ที่เพิ่งจะเคยปลูกทุเรียนเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมีปัญหาขึ้นมาอาจารย์ต้นเขาจะมีลักษณะการบ่งบอกท่าทางยังไงบ้าง
0: มันจะโทรมที่ยอดก่อน
2: ยอดจะโทรมก่อน
0: ใบมันจะตกแล้วก็ความเงาสีสันของใบมันจะเปลี่ยนไปมันจะกระด้างกระด้างแล้วก็ไม่มีความเงาที่ใบแล้วใบมันก็จะเล็กลงเล็กลงจากใบใหญ่ๆใบมันจะเล็กแต่ว่าอาการจะแสดงก็คือใบมันจะตกแล้วก็ข้างบนยอดอ่ะมันจะโทรมแสดงว่ารากมันไม่สามารถดูดสารอาหารขึ้นไปเพื่อจะไปเลี้ยง
2: ถูกยอด
0: ถูกยอดเพราะนั้นเนี่ยพืชเนี่ยสำคัญที่สุดเลยใบนี่คือหัวใจเหมือนกันนะเป็นหัวใจเพราะอะไรเพราะใบมันคือโรงครัวถ้าวันนี้ใบของเราเนี่ยสีสันไม่เขียวคลอโรฟิลไม่ดีหรือว่าใบมันเหลืองเนี่ยมันไม่สามารถ
1: เหลืองมั่งเป็นรู
2: ปน
0: ั่นหมายความว่าครัวพังครัวพังนั่นหมายความว่าเวลาเขาเอาสารอาหารขึ้นไปมันก็ไม่มีโรงครัวที่จะปรุงอาหารมันก็ไม่สามารถมีขบวนการส่งต่อได
2: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยพืชมันก็ไปต่อไม่ได้
2: โอ้เพราะฉะนั้นน
0: ะ
2: จะบอกว่าไม่ละเอียดก็
0: ละเอ
2: ีย
0: ด
2: แต่ถามว่าแก้ยากไหมก็ไม่ยาก
0: ไม่ยาก
1: ต้องลองดูค่ะอยากได้โปรดีๆลองดูช่วงนี้เดี๋ยวจัดให้เลยช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับเกษตรโปรดีค่ะ
2: เชิญครับรอบสุดท้ายนะแต่บอกได้เลยว่าราคานี่ดีมากแม่รีบแก้นะตอนนี้ใครที่บอกว่าเฮ้ยฝาทองตัวเด็ดตัวดังนี่ไงดินดีต้นดีสุดแก้ดินนวัตกรรม CAA นี่ไงที่เขาเป็นจุลินทรีย์ที่ดีๆที่อาจารย์บอกว่าเมื่อเราโยนเขาลงดินฉีดพ่นลงดินเสร็จปุ๊บเขาสร้างระบบนิเวศแก้ไขปัญหาดินให้กลับมาล้วนซุยให้กลับมาใช้งานได้ดีแล้วรากเนี่ยที่มันเคยช้อนใช้เนี่ยเมื่อก่อนมันช้อนใช้ได้ตอนนี้ช้อนใช้ไม่ได้เพราะดินมันแย่เนี่ยตอนนี้จะกลับมาช้อนใช้ได้อีกรอบปุ๋ยที่เคยโยนสารอาหารดีๆที่เคยโยนลงดินไปฝังเอาไว้ตอนนี้รากจะสามารถดูดเอามาใช้งานได้ด้วยตัวดินดีต้นดีสูตรแก้ดินนั่นเองนะครับวันนี้ซื้อ2แถม2ราคานี่บอกได้เลยว่าจาก 2,000 กว่าไม่ต้องก็ยังตรึงไว้เหลืออยู่999บาทแม่เหลือเชื่อไหม999บาทนี่แม่ใช้งานได้ถึง40ไร่ผสมน้ำฉีดพ่นจัดได้ทั้งหมดใครอยากได้ตอนนี้รีบกดโทรศัพท์ไปได้เลยนะครับ 026660011ย้ำ026660011ครับ
1: เซตดีแก้ดิน999บาทไม่พออ้าวใครอยากได้สูตร AB ฝาเขียวฝาแดงเห็นพูดถึงใช้ด้วยกันได้แล้วยิ่งดีด้วยนะคะเพราะอันเนี้ยเขาเป็นเรียกว่าเป็นกรดอะมิโนสกัดเข้มข้นเนาะช่วยเจริญเติบโตของพืชพืชก็โตไวดูดซับอาหารได้ดีทั้งทางรากทางใบเสริมภูมิคุ้มกันด้วยนะคะสูตร B ก็เหมือนกันเอาไปใช้คู่กับฝาทองก็ยังได้เลยนะคะ AB ใช้คู่กันนะคะใบเขียวผลดกเลยทั้งเซตนี้ก็ใช้งานได้40ไร่ค่ะ
2: ครับ
1: A ผสมกับ B ได้เลยนะคะ1คู่แบบนี้แถมฟรีอีก1คู่ได้ไป4ขวดค่ะเกือบ 3,000 เหมือนกันราคาตรึงราคาไว้ให้ที่999บาทใครอยากได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนรีบยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาให้ทันในรายการที่026660011 026660011จ่ายแค่999บาทต่อเซตค่ะสแกน QR Code ก็ได้แล้วรีบทักมาค่ะโปรโมชั่นตั้งแต่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570ค่ะ
2: โอเคครับอาจารย์ฮะช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกว่าช่วงนี้หน้าฝนฝนก็ยังชุ่มฉ่ำอยู่แล้วก็ตกตลอดเลยในเรื่องของปัญหาการปลูกเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่แค่ผลไม้ในเรื่องของข้าวในเรื่องของพืชพันธุ์ธัญอาหารต่างๆอาจารย์ย้ำอีกรอบสรุปให้สั้นๆถ้าเกิดเกษตรกรเจอแบบนี้รับมือยังไงดีครับ
0: ค่ะก็การรับมือนั่นหมายความว่าถ้าเราเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฝนที่มันมีมากเนี่ยวันนี้เราต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของโรคเชื้อราให้เป็นหนักๆเลยแต่ที่สำคัญที่สุดก่อนที่จะดูแลเรื่องเชื้อราเราต้องดูแลดินให้ดีก่อนเพราะว่าวันนี้เวลาฝนตกหนักมากๆเนี่ยมันจะทำให้พืชเกิดอาการด็อกได
2: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ยังไงก็แล้วแต่นะคะก็อยากจะขอฝากสูตรแก้ดินนะคะแล้วก็สูตร AB นะคะดินดีต้นดีของเราตัวนี้จะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะผ่านในเรื่องของเขาเรียกว่าภาวะที่มันมีฝนตกหนักอย่างนี้ได้ค่ะ
1: นะฝนมาคนยังป่วยเลยพืชก็ต้องตรวจเช็คนิดนึง
2: ใช่ไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณจริงๆนะสำหรับว่าอาจารย์นะมาทุกครั้งได้วิธีการแก้ปัญหาทุกครั้งขอบคุณอาจารย์นี้มากมากเลยครับเพราะว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าอย่าลืมติดตามรายการเกษตรในเล็กด้วยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่9โมงครึ่งจนถึง10โมงวันนี้หมดเวลาของเรา3คนแล้วลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่รอบหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: เอาเปรียบถูกโกงสิ้นหวังไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเงียบทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือสนามเป้าบรรเทาทุกเราพร้อมยืนเคียงข้างคุณทุกปัญหาทุกวันเสาร์บ่ายสี่ครึ่งดูช่อง5กดเลข5
4: เป็นไงบ้างคะบอกกล้องไป
5: อร่อยมากค่ะ
6: เสียงหวานเลย
4: เสียงแพ้ด้วย
6: แม่
7: ฝาเขียวประมาณ1ช้อนชาค่ะ
8: ข้างหลังทำไมไม่ตามเลยอ่ะ
9: พบกับรายการ Gen Z Chef รายการที่จะมาเปิดครัวเปิดความรู้เพิ่มความสนุกให้กับน้องๆในสถานศึกษาทั่วประเทศไทยได้ปลดล็อกสกิลเชฟครีเอทเมนูว้าวผ่านทางช่อง5ทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงหรือชมย้อนหลังผ่านทางช่อง YouTube Gen Z Chef แล้วมาชมกันเยอะๆนะคะ
8: อ
9: ้
8: าวไม่รอเพื่อนนะ
10: เอาใหม่เอาใหม่
11: สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
12: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวกับดิฉันพรศิริกุลพั่วทากันสักครู่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลุดลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลลงท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยในเมื่อเช้านี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยติดตามการแก้ไขปัญหากรณีน้ำมันรั่วลงท่อระบายน้ำซึ่งเมื่อคืนนี้ได้ทำการดูดน้ำมันออกจากท่อระบายน้ำซึ่งเป็นน้ำรวมกับน้ำมันประมาณ 5,000 ลิตรสำหรับท่อระบายน้ำจุดที่ไปตรวจเป็นท่อที่อยู่ปลายทางที่จะระบายออกไปทางอุโมงค์ใต้ดินทั้งนี้ยังได้กลิ่นน้ำมันและยังมีน้ำมันที่อยู่ในท่อและเมื่อตักน้ำออกมาจากท่อก็พบว่าเป็นน้ำมันล้วนๆโดยไม่มีน้ำผสมอยู่เลยจึงต้องอุดหรือบล็อกท่อในจุดที่พบน้ำมันรั่วไหลทั้งด้านซ้ายและด้านขวาระยะประมาณ50เมตรเพื่อไม่ให้น้ำมันกระจายไปยังจุดอื่นนอกจากนี้ยังกำชับให้ทางเข ตุต้องหาสาเหตุน้ำมันรั่วให้ได้เพราะประชาชนในพื้นที่บอกว่าได้กลิ่นน้ำมันมาเป็นสัปดาห์แล้วต้องไปตรวจสอบว่ามีใครแอบมาทิ้งหรือมีท่อไหนต่อมาที่ระบบดังนั้นต้องพยายามจำกัดวงและหาต้นเหตุให้ได้อย่างไรก็ตามบริเวณนี้ไม่มีอาคารที่เกี่ยวข้องกับ Data Center จึงคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาอื่นซึ่งบริเวณนี้เมื่อก่อนเป็นคลังน้ำมันแต่ได้ย้ายออกไปแล้วกองร้อยทหารพรานที่3203หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32จัดชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยและจิตอาสาพระราชทานร่วมกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อผ้าและประชาชนตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตะการจังหวัดพิษณุโลกนำดินสไลด์จากฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวันออกจากผิวถนนและอำนวยความสะดวกการจราจรให้กับผู้ที่สัญจรบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1237ระหว่างบ้านเทิดชาติหมู่ที่10บ้านรักชาติหมู่ที่14ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตะการจังหวัดพิษณุโลกประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทางและวางแผนการใช้เส้นทางจราจรบริเวณพื้นที่กองทัพอากาศดอนเมืองโดยหน่วยบัญชาการอากาศโยธินมีกำหนดการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งดอนเมืองประจำปี2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 24:00 นจึงทำให้ข้าราชการและประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการผ่านเข้าออกช่องทางของกองทัพอากาศจึงขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าสนามบินในกรุงจาการ์ตาและสนามบินอื่นๆอีก6แห่งของอินโดนีเซียได้กลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินตามปกติอีกครั้งเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาหลังจากที่ต้องระงับการให้บริการนานหลายวันเพราะได้รับผลกระทบจากเท่าฐานปะทุของภูเขาไฟอานักกาตัวส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินเกือบ 3,000 เที่ยวบินและทำให้ผู้โดยสารมากกว่า 340,000 คนตกค้างตามสนามบินต่างๆด้วยขณะนี้ทางสายการบินต่างๆกำลังเร่งระบายผู้โดยสารที่ตกค้างเพื่อเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางขณะที่ทางการอินโดนีเซียเตรียมสนามบินสำรองไว้อีก6แห่งเพื่อรองรับเที่ยวบินที่กำหนดลงจอดในกรุงจาการ์ตาก่อนหน้านี
5: ้รู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนู
10: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการเที่ยงวันทันข่าวเวลา 11:30 นแล้วกลับมารับชมทันข่าวได้อีกครั้งเวลา 14:00 นสำหรับช่วงนี้ดูช่อง5กฎหมายเลข5สวัสดีค่ะ

สนับสนุนรายการโดยเจริญชัยหม้อแปลง AI Transformer Low Carbon ลดค่าไฟลดคาร์บอนพลังงานเสถียร66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิตสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่พลังงานไทยใหญ่อุดมกับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะอังคารที่8กันยายนค่ะท่านผู้ชมคะเราทุกคนอยู่ในยุค Energy Transition หรือว่ายุคเปลี่ยนผ่านพลังงานใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าแห่งอนาคตพัฒนาโครงข่ายสู่สมาร์ทกริดรองรับโซลารูฟท็อปยานยนต์ไฟฟ้า Data Center และพลังงานหมุนเวียนค่ะพร้อมกับเคลื่อนกริดโมเดลไนเซชันด้วยสมาร์ทมิเตอร์ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ Energy Storage System BESS และเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึงการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานรองรับ Direct PPA การเชื่อมต่อพลังงานสะอาดค่ะคุณมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานการแถลงข่าวเนื่องในโอกาสวันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายใต้แนวคิด66ปีแห่งความไว้วางใจกฟผ.เติมพลังให้ทุกชีวิตสะท้อนบทบาทขององค์กรที่อยู่เคียงข้างประชาชนและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศมาอย่างต่อเนื่องมีการขยายระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุมครัวเรือนและพื้นที่ทำกินทางการเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสนับสนุนการประกอบอาชีพและสร้างโอกาสทาง

0: างเศรษฐกิจพร้อมจัดหาไฟฟ้าสำหรับพื้นที่ห่างไกลด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงไฟฟ้าอย่างทั่วถึงควบคู่กับการส่งเสริมพลังงานสะอาดค่ะ
1: ครบรอบ66ปีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรามีบทบาทเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับตั้งแต่ปี2503เนี่ยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการขยายเขตเพื่อให้ประชาชน74จังหวัด 22.4 ล้านรายนะครับครอบคลุมทั่วประเทศเราขยายเขตไปแล้ว 100% ยกเว้นหมู่บ้านที่ไม่สามารถขยายเขตได้เช่นพื้นที่อุทยานกรมป่าไม้เป็นต้นนะครับให้ประชาชนคนไทยมีไฟฟ้ามีแสงสว่างมีเรื่องของเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตอุตสาหกรรมต่างๆนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
0: ถึงวันนี้เนี่ย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วเนี่ยอยู่ในยุค Energy Transition ยุคเปลี่ยนผ่านพลังงานแบบนี้พลังงานสะอาดเข้ามามีบทบาทมากขึ้นยุทธศาสตร์ของ PA เป็นยังไงบ้างคะ
1: ในการซื้อขายไฟฟ้าเสรีที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เลยมีโครงการที่จะลงทุนเรื่องของสมาร์ทกริดเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าเรื่องของสมาร์ทมิเตอร์หรือเรื่องของโมบายสับสเตชันเรื่องของแบตเตอรี่ Energy Solid รวมทั้งเรื่องของ IE Forecast เรื่องของ EV Station ต่างๆเป็นต้นนะครับการไฟฟ้าจะต้องมีการปรับตัวเตรียมแพลตฟอร์มในการซื้อขายไฟฟ้าหรือ Direct PPA ที่จะเกิดขึ้นโดยการพัฒนาเรื่องของ TPA แพลตฟอร์มหรือ Energy Trading Platform ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมรองรับไว้เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีเรื่องของสินทรัพย์คือระบบจำหน่ายระบบสายส่งทั่วประเทศนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะมองเป็นเรื่องของโอกาสและความท้าทายใหม่ของระบบพลังงานของประเทศไทยครับ
0: คนไทยก็หันมาใช้โซลารูฟท็อปมากขึ้นภาครัฐก็ส่งเสริมมากขึ้นด้วยในพรก.เงินกู้400ล้านบาทเนี่ยก็จะมาสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยติดตั้งโซลารูฟท็อปได้ง่ายขึ้นมันจะมีโอกาสอะไรบ้างคะ
1: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับได้มีการตั้งคณะทำงานหรือเรียกว่าวันซอฟต์เซอร์วิสนะครับในการบริการประชาชนให้มีการขอติดตั้งโซลาร์รวมทั้งมีการซื้อขายไฟฟ้าคืนนะครับสำหรับโซลาร์ภาคประชาชนในราคา2.20 บาทการบริการที่รวดเร็วขึ้นเราการันตีว่าถ้ากรณีขายคืนเนี่ยระยะเวลาก็คือไม่เกิน30วันแต่กรณีไม่ขอขายคืนแต่ขอเชื่อมขนานเนี่ยนะครับก็ใช้เวลา7วันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการบริการที่รวดเร็วขึ้นประกอบกับรัฐบาลส่งเสริมเรื่องของการลดหย่อนภาษีไม่เกิน200,000บาทสำหรับติดตั้งโซลาร์ส่วนที่2ก็คือเรื่องของการให้งบประมาณหรือทุนสนับสนุนของรัฐบาลนะครับรายละไม่เกิน 50,000 บาทสำหรับบ้านเรือนประชาชนที่ติดตั้งโซล่า5กิโลวัตต์ขึ้นไปสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เป็นตัวกระตุ้นให้กับพี่น้องประชาชนสามารถติดตั้งโซล่าได้ส่วนในของการไฟฟ้าเองก็จะมีเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพเวนเดอร์รวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานมีความปลอดภัยเป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลด้วยครับ

0: มากลูก
1: ผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: นะลูก
1: ผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

นับสนุนรายการโดย66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิตในยุคเปลี่ยนผ่านพลังงาน Energy Transition ในแผน PDP 2026

0: ก็มีสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นค่ะสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือว่าสนพในบทบาทติ้งแต้งด้านพลังงานของประเทศนะคะเชื่อมโยงองค์ความรู้ข้อมูลและมุมมองจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายพลังงานที่รอบด้านทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะและตอบโจทย์อนาคตของประเทศไทยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพเปิดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์มุ่งขับเคลื่อนนโยบายพลังงานยุคเปลี่ยนผ่านจัดเวทีเสวนาวิชาการในหัวข้อจุดเปลี่ยนนโยบายพลังงานไทยเราจะไปยังไงต่อคุณวัฒนพงศ์คุโรวาทผู้อำนวยการสนพกล่าวว่าสนพเป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์และจัดการด้านนโยบายและแผนพลังงานเพื่อความยั่งยืนของประเทศมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเมินแนวโน้มและเสนอทางเลือกเชิงนโยบายเพื่อให้ประเทศไทยมีพลังงานที่มั่นคงเพียงพอเหมาะสมและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
1: สำนักงานนโยบายแผนพลังงานทำหน้าที่เสนอแนะเรื่องของนโยบายพลังงานนะครับให้กับประเทศนะจริงๆอีกมุมมองหนึ่งก็เรียกว่าเป็น policy maker นะครับหรือว่าอีกบทบาทหนึ่งก็คือเป็นทิ้งแท้งด้านพลังงานนะครับให้กับภาครัฐประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่เรื่องพลังงานสะอาดบทบาทสำคัญของเราอันหนึ่งก็คือการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศนะครับหรือว่า PDP 2026จะมีเรื่องของการรับฟังความเห็นในวันที่8กันยายนที่จะถึงนี้นะครับเราเป็นตัวหลักในการทำงานในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดทำPDP ก็จะเป็นการเปลี่ยนผ่านในการจัดหาพลังงานด้านไฟฟ้าของประเทศด้วยใช้พลังงานสะอาดเป็นหลักนะครับแล้วก็ทำให้ประเทศไทยตอบโจทย์เรื่องของเน็ตซีโร่ในอนาคตครับ
0: คือท่านผู้ชมคะต้องยอมรับว่าวันนี้ทั่วโลกเนี่ยอยู่ในยุคทรานซิชันก็คือยุคเปลี่ยนผ่านพลังงานจากฟอสซิลมาสู่พลังงานสะอาดเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยด้วย
1: ใช่ครับ
0: ประเทศไทยตั้งเป้า2050นะคะที่จะเป็นเน็ตซีโร
1: ่
0: บทบาทสนพเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็เป็นเรื่องที่ชาเลนจ์ครับอันที่หนึ่งก็คือเราต้องเปลี่ยนนะครับเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ากระแสของเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่สำคัญก็คือการที่จะเปลี่ยนผ่านเนี่ยตัวโครงสร้างนะครับธุรกิจพลังงานโดยเฉพาะเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการเปิดเสรีที่มากขึ้นนะครับวันนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าภาคเอกชนเองนะครับที่ส่งออกเนี่ยเขาต้องการสินค้าที่ใช้พลังงาน
0: สีเขียว
1: หรือเรื่องของพลังงานสะอาดแผน PDP เนี่ยก็ตอบโจทย์แล้วก็ส่วนนึงเนี่ยเขาเองเนี่ยก็อยากที่จะใช้พลังงานตัวเองด้วยนะครับในการที่จะซื้อขายกันเองแลกเปลี่ยนกันเองอันนี้ก็เป็นจุดนึงที่ชาเลนจ์นะครับเรื่องของการจัดทำเรื่องของแผน PDP หรือว่านโยบายพลังงานของประเทศไทยในอนาคตนะครับ
0: ต้องบอกท่านผู้ชมนะว่ามันเป็นจุดที่ท้าทายเป็นอย่างมากเพราะว่าอย่างตัวเราเองท่านผู้ชมเองตัวบริษัทห้างร้านเองเนี่ยเคยแต่เป็นผู้ซื้อไฟฟ้าแต่วันนึงคุณเองเนี่ยเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เสร็จแล้วมีเหลือขายไฟคืนเข้ารัฐด้วยในอนาคต
1: ใช
0: ่มันเป็นความท้าทายของคนทำนโยบายพลังงานเป็นอย่างมากเลย
1: ใช่ครับ
0: PDP 2026เนี่ยมันตอบโจทย์ตรงนี้แค่ไหน
1: PDP 2026เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยคนก็ยังซื้อไฟจากภาครัฐแล้วก็เตรียมเรื่องของพลังงานสะอาดในสัดส่วนที่มากที่สุดที่ระบบจะรองรับได้ส่วนที่2ก็คือเราก็มองว่าแน่นอนนะต้องมีคนที่ออกจากระบบออกไปก็คือผลิตเองใช้เองแล้วก็อาจจะมีขายกันเองด้วยตรงเนี้ยภาครัฐอาจจะไม่ต้องเตรียมให้เขาเราก็อาจจะต้องทำหน้าที่ในเรื่องของการแบ็กอัพเรื่องระบบไฟฟ้าให้กับเขาเป็นความท้าทายที่จะต้องมีการวางแผนให้ละเอียดรอบคอบก็คงจะต้องมาดูนะครับว่าการเปลี่ยนผ่านต่างเนี่ยนะครับเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเรื่องของระบบโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างพื้นฐานสายส่งสายจำหน่ายหรือว่าเทคโนโลยีวันนี้ที่เราได้ยินเรื่องของสมาร์ทกริดเมื่อมีพลังงานสะอาดเข้ามาในสัดส่วนที่สูงมากขึ้นเนี่ยกริดมันต้องยืดหยุ่นนะครับมันต้องมีการตอบสนองกันแล้วก็รวมถึงการสื่อสารกันวันนี้ภาครัฐไม่ได้ขายอย่างเดียวและภาครัฐอาจจะให้ภาคเอกชนขายกลับมา
0: เป็นคนรับซื้อบ้าง
1: เป็นคนรับซื้อด้วยนะครับเทคโนโลยีสมาร์ทกริดนะครับเรื่องของ AI นะครับเรื่องของแบตเตอรี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่เราก็include เข้าไปในแผน PDP 2026นะครับแล้วก็ยังรวมถึงดีมานด์ใหม่ๆ Data Center เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคตแล้วก็รวมถึงการเปลี่ยนผ่านในภาคขนส่งนะครับไปใช้เรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ซึ่งต่างๆเหล่านี้จะใช้ไฟฟ้าอีกจำนวนมากเลยนะครับซึ่งจะต้องมีการวางแผนให้ดีที่สุดครับ
0: มันเปลี่ยนไปมากนะคะบริบทเรื่องของพลังงานของประเทศไทยเนี่ยสิ่งสำคัญที่จะเข้ามาอย่างมากๆก็คือเรื่องของสมาร์ทกริดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเมื่อแผนประกาศใช้ออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือการลงทุนเรื่องของระบบไฟฟ้านี่แหละหรือเรียกว่าโครงข่ายเรื่องสมาร์ทกริดเป็นเทคโนโลยีนะครับทั้ง AI

0: ไอ้ทั้งดิจิตอลเนี่ยการไฟฟ้าทั้ง3การเนี่ยก็จะต้องมีการวางแผนตามหน้าที่ของตัวเองนะครับ
1: วันนี้ในแผน PDP เนี่ยชั่งน้ำหนักยังไงระหว่างความมั่นคงเรื่องราคาแล้วก็เรื่องสีเขียว
0: ตอนนี้เนี่ยภาพของเราเนี่ยเราคงต้องมองเป็นสมดุลทั้งหมดส่วนหนึ่งเราอาจจะเห็นว่าภายใต้แผน PDP ฉบับใหม่นะเราจะมีสัดส่วน RE หรือพลังงานสะอาดสูงมากแต่ไส้ในของ RE เนี่ยเรากระจายเราไม่ใช่มีโซล่าเยอะเราไม่ใช่มีลมเยอะนะเราก็ยังมีเรื่องของชีวมวลเรื่องของไบโอแมสต่างๆเข้ามาเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงเราใช้เรื่องของแบตเตอรี่ด้วยมาเก็บพลังงานสะอาดในยามที่อาจจะเหลือจากระบบ
1: วันนี้เองท่านผู้ชมคะก็มีการเสวนาจุดเปลี่ยนนโยบายพลังงานไทยประเทศไทยจะไปยังไงต่อตรงนี้สะท้อนถึงบทบาทของสนพ.อย่างไรบ้างคะ
0: สนพ.เองในฐานะที่เป็นติ้งแทงหรือ policy maker เนี่ยเราต้องมองไปข้างหน้าด้วยภารกิจของเราเนี่ยวันนี้เราเปลี่ยนผ่านนะครับเรื่องของพลังงานนะครับเราก็กลับมารีวิสิตว่าเอ๊ะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยสนพ.เราทำอะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยเราทำล่วงหน้าไปแล้วการเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันเหมือนทางแยกนะครับหรือว่าเป็นคอสโลดที่สนพเองเนี่ยเรายังคงทำหน้าที่ให้ดีที่สุดการที่เปลี่ยนผ่านเรื่องของพลังงานเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนผ่านอย่างสมูทแล้วก็ตอบโจทย์นะที่สำคัญที่สุดก็คือประชาชนนะครับประเทศชาติอันนี้เราก็จะมานั่งคุยกันเราก็จะดูว่าเอ๊ะในแต่ละเรื่องเนี่ยเราควรจะเดินหน้าไปอย่างไรนะครับในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาเรื่องอีโคซิสเต็มนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยต้องเรียนว่าเมื่อนโยบายรัฐบาลนะครับมีการนำเสนอออกมาแล้วเช่นเรื่องของแผน PDP เนี่ยนะครับภาคเอกชนนะครับภาคธุรกิจนะหรือภาคประชาชนเขามีความคาดหวังในการที่จะขับเคลื่อนแผนดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเนี่ยเราก็จะกลับมารีวิสิตว่าเอ้ยเมื่อแผนออกไปอย่างนี้แล้วเราจะเดินหน้าได้ตามแผนอย่างไรหรือว่าระหว่างทางเมื่อเดินไปแล้วอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคการสื่อสารการพูดคุยการให้ความรู้ต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะแล้วก็จะเป็นบทบาทหนึ่งที่สนพ.เนี่ยคงจะต้องวางทิศทางของตัวเองนะครับเพื่อจะขับเคลื่อนตรงนี้ให้ไปสู่เรื่องของรูปธรรมในเรื่องของนโยบายที่เราได้เสนอแนะไปครับ
1: แล้วเวทีแห่งนี้มันจะมีส่วนในการพัฒนาบุคลากรของสนพ.เองอะไรบ้างคะ
0: เวทีนี้ก็เป็นเวทีหนึ่งที่อาจจะเรียกได้ว่าเอาดาวรุ่งข้าราชการใหม่ๆของสนพ.เนี่ยให้เขามีโอกาสได้แสดงฝีมือนะครับออกมาพูดได้แสดงความคิดเห็นต่างๆคือเราเนี่ยไม่สามารถที่จะผู้บริหารเก่งคนเดียวก็ไม่ได้ทีมงานก็ไปด้วยกันนะจะได้ขับเคลื่อนองค์กรนะหรือสนพ.เนี่ยนะครับไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ครับ
1: การเป็นติ้งแต้งของประเทศในการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานอันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่ามันต้องรับข้อมูลจากภายนอกจากโลกว่าเทรนด์มันไปทางไหนแล้วต้องมาขับเคลื่อนในประเทศไทยแล้วก็ที่สำคัญคือนำเสนอสู่ภาครัฐด้วยวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: และทั้งหมดคือพลังงานไทยเอกอุดมนะคะพบกันได้ทางททบ5จันทร์อังคารพุธ 10:05 น.กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์วันนี้สวัสดีค่ะ

0: เชฟเหล่านี้เป็นเชฟที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกหลายคนได้รับรางวัลที่ถือเป็นที่สุดอย่างมิชลินสตาร์3ดาวคำที่จะใช้นิยามพวกเขาแต่ละคนคือความสุดโต่งและเทคนิคเฉพาะตัวต่อทุกกฎเกณฑ์ของการทำอาหาร
1: คุณกำลังกินเลือด
0: และด้วยการสรรสร้างใหม่ๆและดัดแปลงกฎเหล่านั้นพวกเขายังได้พลิกโฉมหน้าวงการอาหารสมัยใหม่อย่างต่อเนื่องอย่างที่เรารู้
1: อะไรที่ใบๆนี่มันช่างว้า
0: บางคนก็ใช้อุปกรณ์และวิธีการที่ใช้ในบ้านภายในห้องทดลอง
2: งั้นนี่คือแอปเปิลขึ้นราที่โรยหน้าด้วยวอดก้าน
3: ี่วิธีทำอาหารลอยได
0: ้บางท่านยึดหลักการปรุงอาหารตามแบบฉบับดั้งเดิมและกล้าที่จะคิดในสิ่งที่ใครคิดไม่ถึง
2: นี่คือมดจริงๆ
1: ใช่
0: ตอนนี้พวกเขายอมให้เราเยี่ยมชมที่ครัวเป็นกรณีพิเศษ
1: จริงๆแล้วนี่คือส่วนที่เด็ดที่สุด
2: ว้าว
0: พวกเขาทำให้เราเข้าใจลึกซึ้งถึงที่สุดของจินตนาการความสร้างสรรค์และหัวใจในการทำอาหารที่เปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจแห่งยุคขอต้อนรับสู่สุดยอดเชฟ

0: วันนี้เคที่เดินทางไปยังเซาเปาโลตะวันออกเฉียงใต้ของบราซิลด้วยประชากรเกือบ12ล้านคนเซาเปาโลเป็นเมืองสำคัญและเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่นี่คือศูนย์กลางการค้าและการลงทุนทางแถบลาตินอเมริกาและเป็นถิ่นที่มีวัฒนธรรมหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลกด้วยความหลากหลายทางสัญชาติอาหารจึงเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดึงดูดที่สุดของเมืองนี้และยอดนักปรุงอาหารของที่นี่คือเชฟท้องถิ่นที่ได้เผยแพร่การปรุงอาหารสไตล์บราซิลสู่เวทีระดับโลกเขาคืออเล็กซ์อาตาล่าและภัตตาคารของเขาดอมอเล็กซ์อาตาล่าได้ผนวกสไตล์การทำอาหารเฉพาะตัวเข้ากับรากฐานวัฒนธรรมร่วมกับเทคนิคการปรุงแบบยุโรป
1: ชาวบราซิลเปิดใจเรื่องรสชาติมากบราซิลเป็นจุดหล่อหลอมวัฒนธรรมดังนั้นพวกเราเลยเปิดกว้างกันมากๆแล้วที่นี่ก็ยังให้พื้นที่อิสระในการแสดงตัวตนของเราลิเริ่มส่วนผสมใหม่
0: ๆด้วยการสำรวจวัตถุดิบของบราซิลอย่างไม่หยุดยั้งโดยเฉพาะวัตถุดิบจากป่าฝนอเมซอนเขามองประเทศของเขาเป็นแหล่งเก็บส่วนผสมจากธรรมชาติที่ส่วนใหญ่ยังไม่เป็นที่รู้จักในโลก
1: ในอาชีพของผมลองเสี่ยงทั้งหมดนี้เพื่อนำสิ่งนี้มาที่ร้านและโชคดีที่เรามีลูกค้าที่พร้อมเปิดรับรสชาติใหม่ๆเป้าหมายของเราที่ดอมคือไม่ต้องเลิศเลอกว่าใครขอแค่มีเอกลักษณ
0: ์ด้วยเหตุนี้อาหารของเขาไม่เพียงแต่สะท้อนถึงรสชาติและสีสันของบ้านเกิดแต่สะท้อนถึงภูมิประเทศด้วย
1: เราคิดเมนูนี้ได้ในวันหนึ่งที่ริมหาดหลังมีพายุใหญ่เข้าแล้วพวกเราก็หิวถามไปว่าตกปลาได้ไหม
2: ไม่
1: ก็ไม่ได้แล้วแล้วหาอะไรได้บ้างยอดมะพร้าวอ่อนกับสาหร่ายทะเล
0: เมนูนี้อาตาล่าใช้ส่วนผสมหนึ่งที่มีเพียงไม่กี่คนที่รู้จักมะพร้าวแอปเปิ้ล
2: แต่คนส่วนใหญ่จะไม่กินมันใช่ไหมคะ
1: คนไม่รู้กันว่ามันมีอะไรแบบนี้แม้แต่ในบราซิล
0: ผลสีขาวเหมือนฟองน้ำนี้โตอยู่ในลูกมะพร้าวเมื่อมันงอกออกมาแต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นมันเพราะมะพร้าวมักจะถูกกินไปก่อนที่มันจะงอกทำให้ไม่เคยมีใครใช้มันมาก่อนในภัตตาคารหรู
1: ๆเรามีสาหร่ายอย่างโคเดียมที่เราหาได้ที่นี่ที่บราซิลและผมชอบมากแล้วก็ผักดอง
2: ก็สาหร่าย
1: ใช่นั่นสาหร่ายวากาเมะเรามีสาหร่ายอบแห้งแล้วก็ผงสาหร่ายนี่คือวากาเมะแล้วก็โคเดียมอบแห้งที่เอาน้ำออก
0: วัตถุดิบขั้นตอนสุดท้ายมาจากในท้องถิ่นเช่นวินเนเกรตนี้ที่น้ำของมันทำจากน้ำส้มสายชูหมักผสมกับไวน์ขาวและแต่งกลิ่นหอมด้วยถั่วตองก้า
1: และน้ำมันวานิลาวานิลานี้ดีมากเลยวานิลานี้มาจากตอนกลางของบราซิลเป็นวานิลาป่าแท้ๆเลย
2: ไม่รู้เลยค่ะ
1: เราจะเหยาะวานิลาเล็กน้อยเสร็จแล้วดูสื่อถึงทะเลดีนะเนี่ย
2: สวยจังค่ะมันเป็นการผสมผสานระหว่างกลิ่นและก็ส่วนผสมที่ดีมาก
0: อาตาล่าตอนหนุ่มๆใช้ชีวิตแบบคนหัวรั้นพวกพังร็อกเป็นดีเจก่อนที่อายุ19จะไปอยู่ยุโรปก่อนจะเข้าสู่วงการอาหารโดยบังเอิญ
1: ในตอนนั้นผมเจอปัญหาหลายอย่างอย่างแรกคือการหาเงินดังนั้นผมเลยเริ่มทำงานเป็นช่างทาสีให้บริษัทก่อสร้างและอย่างที่สองก็คือการทำวีซ่าเพราะผมไปยุโรป

0: พบด้วยวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อจะทำวีซ่าผมก็เลยลงเรียนเชฟก็อย่างที่คุณคิดผมพบว่าการเป็นเชฟมันสนุกมากสนุกกว่าช่างทาสี
1: หลังจากทำงานที่ภัตตาคารชื่อดังหลายแห่งในฝรั่งเศสและอิตาลีเขาได้กลับไปยังเซาเปาโลเมื่อปี1994ด้วยความที่หัวรั้นและสวนกระแสเขารู้ว่าเขาอยากทำอะไรที่ใหม่ๆอะไรที่ไม่เคยเห็นหรือลองมาก่อน
0: ผมตัดสินใจที่จะลองค้นหาแนวของตัวเองในการทำอาหารบราซิลแต่ทำไปทำมาผมเริ่มที่อยากจะทำอะไรใหม่ๆและพยายามที่จะไม่ทำอาหารฝรั่งเศสและอาหารอิตาเลียนด้วยส่วนผสมจากบราซิลแต่ผมพยายามที่จะเริ่มทำอาหารบราซิลด้วยเทคนิคการปรุงของยุโรป
1: และในเมนูมังสวิรัติล้วนนี้อาตาล่าได้เปลี่ยนความเรียบง่ายและจำเจให้เป็นรสชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะด้วยการใช้ผักบราซิลและซอสดั้งเดิมของอาหารฝรั่งเศส
0: ผมศึกษามาอย่างดีมันจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะทำซอสเดมิเกรสมังสวิรัติแล้วเราก็ทำได้
1: ซอสเดมิเกรสแบบดั้งเดิมเป็นซอสที่ทำมาจากน้ำสต๊อกเนื้อวัวแต่ในกรณีนี้อาตาล่าได้สร้างชื่อเสียงโด่งดังด้วยการทำซอสนี้ด้วยผักทั้งหมดหลังจากทำกันอย่างยาวนานถึง3วัน
2: ว้าวน่าทานมากค่ะเข้มข้นมากเลยค่ะ
0: มันเข้มข้นครับแล้วมันก
2: ็หวานเหมือนคาราเมลเลย
0: อันนี้จะแพงกว่าส่วนผสมอื่นๆทั้งหมดที่เรานำมาใช้มันต้องลงแรงมากในการทำให้จาก60ลิตรเหลือเพียงครึ่งลิตรเดี๋ยวเราจะใส่พวกนี้ลงไปนิดหน่อยเนยฟักทองมันสำปะหลังหรือว่ายักษ์คามันหวานอารากาชาหัวไชเท้าและหัวหอมนี่คือแตงกวาป่าที่เตรียมไว้ที่เราหาได้ที่นี่ที่บราซิลและฝักกระเจี๊ยบ
2: ฝักกระเจี๊ยบ
0: โอเคเรามีมะเขือม่วงที่เราฝานเอาไว้แล้วมันขมมากๆจากนั้นเราจะเอาไปทอดในน้ำมันแล้วก็เก็บไว้แล้วตรงนี้เรามีต้นหอมสดที่เราลวกแล้วหลังจากลวกเสร็จเราก็คลุกแบบนี้นะครับ
2: คลุกรากด้วยแป้งใช่ไหมคะ
1: จากนั้นก็เริ่มเตรียมต้นหอมป่าด้วยน้ำมันเดือดจัดเอารากจุ่มลงไปในน้ำมันกระทั่งมันเปลี่ยนเป็นสีทอง
3: ช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
4: กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับและทุกๆครั้งเนี่ยที่เรามาเจอกันแน่นอนว่าผมมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดจากกาแฟนกฮูกนะครับผมกาแฟที่ขายดีนะและก็หลายคนเนี่ยชื่นชอบด้วยรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมแบบกาแฟไทยๆเลยนะครับผมเป็นกาแฟที่หลายๆบ้านเนี่ยซื้อติดบ้านเอาไว้นะครับกินกันทั้งบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าและคุณลูกนะครับและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ12แบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
5: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
4: กาแฟนกฮูกนะครับแก้วนี้นะในมือผมนะดูสีสันซะก่อนนะนี่คือกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ไม่มีโรบัสต้าผสมนะครับเป็นกาแฟที่เข้มข้นหวานมันกลมกล่อมนะแต่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์ด้วยครับเนื่องจากเราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวทดแทนนะครับผมและนอกเหนือจากความเข้มข้นกลมกล่อมนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะเช่น1เลยนะคะสารสกัดจากถังเช่าแบบนี้นะครับผมและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับและสารสกัดจากเห็ดหลินจือสารสกัดจากคอลลาเจนไตรเปปไทด์มัลติวิตามินต่างๆนะครับและยังมีสารสกัดอีกหลากหลายตัวนะครับที่เราใส่เข้ามาในกาแฟนกฮูกและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ12แบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาท

0: แต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองหนึ่งไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: นอกจากความคุ้มค่านะครับและรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมของกาแฟนกฮูกแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนนะไปดูรีวิวบนออนไลน์ของเรานะครับผมเป็นรีวิวจากลูกค้าเนี่ยทั่วทุกจังหวัดนะครับผมที่เคยสั่งซื้อกาแฟนกฮูกเนี่ยมีอัตราการซื้อซ้ำสูงมากนะครับสำหรับแฟนที่ซื้อแล้วเนี่ยก็ยังซื้อซ้ำและกินกันทั้งบ้านด้วยนะครับผมนอกเหนือจากความคุ้มค่าและรสชาติที่กลมกล่อมแล้วเนี่ยยังแน่นอนว่ายังมีความสะดวกสบายนะครับสามารถที่จะพกกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยไปดื่มได้นะครับทุกที่นะครับผมเพราะว่า1ห่อแบบนี้นะประกอบไปด้วย10ซองนะครับผมสามารถพกเป็นห่อพกเป็นซองจะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะหรือจะกินสบายๆอยู่ที่บ้านยามเช้ายามบ่ายทำได้หมดเลยนะครับจะชงร้อนหรือชงเย็นนะครับก็เข้มข้นกลมกล่อมเหมือนกันนะครับผมขอย้ำอีกทีนึงครับกาแฟนกฮูกเนี่ยนอกจากจะใช้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นำเข้าจากต่างประเทศนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากเห็ดหลินจือนะครับสารสกัดจากทางเช่าและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยเรายังมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และมัลติวิตามินต่างๆด้วยนะครับผมใส่เข้าไปแบบเต็มที่เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเนี่ยหายห่วงเลยนะครับ1ห่อแบบนี้ประกอบไปด้วย10ซองนะผมย้ำอีกทีนึงนะครับผมโปรวันนี้เนี่ยกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

0: มีเครือคาราเมลซะน่ากินเลย
1: ครับนี่หลักๆของเมนูเลยบางอันก็เป็นผักดิบบางอันก็เตรียมเอาไว้แล้ว
0: เหมือนเมนูเนื้อต้นตำรับน้ำเชื่อมเนื้อแล้วก็ราดด้วย
1: ใช่
0: เดมิเกลส
1: ใช่
2: เมนูนี้เคียงด้วยซาวครีมและตกแต่งด้วยพืชผักจากต่างประเทศ
1: อันนี้คุณนายตื่นสายดั้งเดิมมากๆที่บราซิลแล้วเราจะแซมดอกไม้อีกนิดหน่อยให้ดูมีสีสันโรยเกลืออีกนิดและน้ำมันมะกอกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: มันเลอค่ามากค่ะคนทานมังสวิรัติจะต้องทึ่งกับรสชาติที่เข้มข้นแล้วก็นุ่มลึกหากได้ลองชิมเพราะเขาน่าจะไม่เคยลองอะไรแบบนี้มาก่อน
1: ในปี2005ผมตัดสินใจยกเลิกเมนูพวกทรัฟเฟิลฟัวกราและคาเวียออกจากร้านซึ่งวันที่ผมตัดสินใจยกเลิกส่วนผสมพวกนั้นจริงๆสื่อที่บราซิลจัดการผมอ่วมเลย แต่ทุกวันนี้ทำเหมือนกันหมดแล้ว
2: ด้วยคำมั่นอันเด็ดเดี่ยวที่จะใช้แต่วัตถุดิบในบราซิลทำให้เขาได้ฟื้นฟูวัตถุดิบพวกนั้นที่ส่วนมากไม่มีใครรู้จักแม้กระทั่งในประเทศเขาเองอย่างเช่นข้าวหอมสีนิลนี้การหุงข้าวนี้ต้องหุงจนกว่ามันจะสุกเล็กน้อยจากนั้นนำไปอั่งไฟให้ร้อนในกระทะเราจะเคียงด้วยหน่อไม้ฝรั่งพริกหยวกเขียวต้นหอมสดบรอกโคลีผักลีกถั่วลันเตาและขึ้นฉ่ายสุดท้ายราดนมถั่วบราซิลที่ทำให้มีรสครีมที่ไปตัดกับข้าวและผักรสชาติที่ได้จะเหมือนกับได้เดินทางไปอีกโลกหนึ่งของรสชาติ
1: เราทำอะไรมักจะทำแบบสุดๆ 2-3 ปีก่อนเนี่ยเราลองใช้มดดูไม่เคยมีใครใช้มดมาก่อนและหลายคนถึงกับทึ่งอะไรที่อะไรใหม่ๆนี่มันกระตุ้นการตอบสนองได้ดีเลยนะครับ
2: นับแต่ปี1999อัตลาและลูกมือของเขาได้เปิดหูเปิดตากับเมนูแนวใหม่ต้องขอบคุณส่วนผสมบางอย่างที่น้อยคนจะรู้จักซึ่งบางอย่างไม่มีใครใช้มาก่อนในวงการอาหารสมัยใหม่และมีอยู่เมนูหนึ่งของร้านที่ถึงขีดสุดของกฎเกณฑ์การทำอาหารหนึ่งในเมนูที่ได้รับการยกย่องที่สุดของอาหารร่วมสมัย
1: ที่รัฐอเมซอนัสเราไปเจอคนพื้นเมืองอินเดียนแดงชนพื้นเมืองดั้งเดิมพวกเขากินมดหนึ่งตัวไม่ได้กินเพื่อโปรตีนแต่ว่าใช้เป็นส่วนผสม
0: ไว้ปรุงรสหรือคะ
1: ไว้ปรุงรสใช่ครับ
0: ใช้แมลงปรุงรสเหรอคะ
1: ใช่ครับและนี่คือ
0: โอ้คุณพระ
1: เจ้ามดนี่ชิ้นสับปะรดเอาหยิบได้เลย
0: ค่ะมันแบบนี่มันมดจริง
2: ๆ
0: อะ
2: อเล็กซ์อัตลาเป็นคนแรกที่นำมดมาใช้ในอาหารเมนูหรูอันเป็นเอกลักษณ์สำหรับอัตลาถือเป็นเรื่องสำคัญในการข้ามผ่านความธรรมดาและท้าทายบรรดาลูกค้าด้วยประสบการณ์ใหม่ๆ
0: ฉันพร้อมแล้วค่ะฉันตื่นเต้นเลย
1: ลองเลย
0: โอ้ตายจริงว้าวทำไมอร่อยอ่ะมันแบบคือมันแบบ
1: ตะไคร้
0: เปรี้ยวนะคะมีรสชาติ
1: มีเกลือจางๆเผ็ดนิดๆ
0: รสชาติเข้มข้นมาก
1: ค่ะน่าตื่นเต้นใช่ไหมนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราให้แค่คนละชิ้น
0: ตอนคุณขายมันแบบว่าตอนอยู่ต่อหน้าอยู่ที่โต๊ะพวกเขาเป็นยังไงกันนะคะ
1: ลูกค้าก็ตื่นเต้นกันครับพวกเขารู้ที่มากันก็เพื่อชิมนี่แหละครับ
2: และระหว่างที่ช่วยงานเคที่ได้ค้นพบหนึ่งในการค้นพบที่เปี่ยมด้วยคุณภาพจัมบู
3: นี่เป็นสมุนไพรอเมซอนแบบพิเศษด้วยค่ะและนี่สำหรับฉันมันน่าสนใจมากเพราะฉันดูเหมือนตอนที่ฉันเริ่มงานที่นี่นั่นคือสิ่งแรกที่เขาให้ฉันลองค่ะก็คือลองชิมดอกไม้นี่ค
0: ่
3: ะ
0: อันนี้เหรอคะ
3: ค่ะแล้วบอกด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง
2: ดอกไม้เล็กๆนี้ซ่อนความประหลาดใจไว้อย่างหนึ่ง
3: รู้สึกไหมคะเหมือนมีไฟฟ้าใช่ไหมคะ
0: ค่ะโอ้ว้าวมันเหมือนกับ
1: เยี่ยมเลย
0: มันเหมือนกับตายแล้วมันไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยค่ะ
3: ดอกพวกนี้ใช้ทำเหล้าคาชาซาด้วยนะคะ
0: อ๋อจริงเหรอคะ
3: ค่ะ
0: คาชาซาใส่ดอกนี้ด้วยเหรอคะ
3: เออค่ะ
0: คาชาซาที่ทำให้ปากชาน่ะนะ
2: เพื่อปิดงานเคที่ช่วยอเล็กซ์ทำหนึ่งในเมนูขึ้นชื่อของร้านดอมที่ผสมผสานไปด้วยส่วนผสมเฉพาะตัววัตถุดิบท้องถิ่นการค้นคว้าและเทคนิคอาหารร่วมสมัยและทั้งหมดนี้จะเริ่มที่รากนี้เรียกว่าปริปริโอกาที่แต่เดิมใช้เฉพาะในอุตสาหกรรมความงามจากกลิ่นของมันกระทั่งอาตาล่าตัดสินใจค้นคว้าว่ามันจะเอามาใช้กับอาหารได้ไหม
1: ผมจะนำกลิ่นนี้มาใช้ยังไงน่ะเหรอผมไปถามผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำหอมว่าอะไรที่ดีที่สุดที่จะนำมารวมกับปริปริโอกาแล้วเขาก็บอกผมว่าซีตรัสกับกล้วยเรากำลังจะทำราวิโอลี่มะนาวและปริปริโอกานะครับ
0: แล้วนั่นอะไรคะพาสต้าน
1: ี่แหละพาสต้ามันจะวุ่นๆหน่อย
2: ความลับของเจลาตินนี้คือมันประกอบด้วยอากา 20% เป็นวุ้นมังสวิรัตที่ทำมาจากสาหร่ายทะเลให้วุ้นก่อนที่แฟรันอเดรียจะทำให้มันแพร่หลาย
1: เมื่อวุ้นเริ่มจับตัวเราก็เติมน้ำมะนาว
2: คัสตาร์ดครีมจะถูกแต่งกลิ่นด้วยปริปริโอกาสกัดแทนที่จะใช้วานิลาอย่างเดียวกล้วยพวกนี้ก็มาจากในท้องถิ่นรู้จักกันในชื่อกล้วยเล็บมือนาง
1: ถ้าเราวางมันไว้แบบนี้แล้วเราก็เอาเจลาตินอีกแผ่นมาคลุมทับที่เราจะทำก็ประมาณนี้หยอดนี่หน่อยแล้วก็ชิ้นมะนาวเล็กๆนี่ไว้ข้างบนจะเอาสัก3 ชิ้น

0: จะมีคนรุ่นใหม่เก่งๆของบราซิลเกิดขึ้นเร็วๆนี
1: ้สิ่งสำคัญของเขาคือเขาเชื่อว่าอาหารเป็นสะพานเชื่อมระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรมสะพานที่นำป่าของบราซิลและวัฒนธรรมไปสู่แนวหน้าของวงการอาหารนานาชาติ
0: ศัตรูตัวฉกาจของวงการอาหารบราซิลอาจเป็นอเล็กซ์อาตาลาจริงๆนะถ้าผมไม่ผลักดันคนรุ่นใหม่ๆขึ้นมาอาหารบราซิลในต่างแดนนี่จบเหน่ะนี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นผมจะพัฒนาพวกเขาต่ออีก 2-3 ปีบราซิลเราจะแสดงให้เห็นอะไรที่มากกว่าผม

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: The People Show ปรับเวลาใหม
2: ่เมาทุกข่าวดี
3: ท็อกเรื่องที่โดนใจกับคนที่รู้จริง
4: อัปเดตสดๆสุดสัปดาห
1: ์พบกันเวลาใหม่สดทุกวันเสาร์เที่ยง5นาทีถึงบ่ายโมง
2: กับยายใหม่มรกต
4: เป้พานุพง
2: ษ์และโอยดา
5: แล้วพบกันนะคะ
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ับดีไซน์ใหม่เป็นอลลอยซิลเวอร์โกลด์สวยหรูคลาสสิกใส่แล้วดูแพง
1: แอสเตอร์ค่ะตัวเรือนทำจากอลลอยสตีลแข็งแรงทนทานหน้าปัดเป็นแซฟไฟร์คริสตัลค่ะป้องกันรอยขูดขีด
0: ตัวเครื่องครับมีความเที่ยงตรงครับด้วยระบบ J8 Movement
1: นาฬิกามาในแบรนด์ดังแบรนด์ที่หลายๆคนรู้จักแล้ววันนี้มากับรุ่นใหม่ล่าสุดค่ะเป็นรุ่นสายเหล็กอลอยและจัดมาให้ในโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้นับไปเลยของหลักของแถมรวมกันทั้งเซตที่เห็นอยู่ตรงนี้คือ9ชิ้นนะเซตของหลักคุณจะได้แอสเตอร์สายเหล็กอลอยที่เป็น2สี2กษัตริย์ไปเป็นสายเงินตัดกับสีทองนะคะและหน้าปัดสีดำแถมฟรีกระเป๋าหนัง PU เกรดพรีเมียมเป็นกระเป๋าสตางค์สำหรับคุณผู้ชายก็ใช้ได้คุณผู้หญิงก็ใช้ได้และยังได้เข็มขัดหนัง PU เกรดพรีเมียมไปด้วยอันนี้คือเซตหลัก1เซตแต่ยังไม่พอค่ะ
0: ใช่ครับนี่เราเรียกว่าโปรโมชั่นสุดพิเศษคือตอนนี้ครับโทรมาเป็น100สายแรกได้ของแถมไปเลยฟรี2ต่อมาดูต่อที่1ครับจะได้นาฬิกาสายเหล็กอลอยเป็นสีซิลเวอร์ค่ะพร้อมกับเข็มขัดและกระเป๋าสตางค์หนัง PU แต่ความพิเศษอยู่ที่ของฟรีต่อที่2นี่แหละครับมีกระเป๋าคาดอกครับแล้วก็มีแว่นตานะครับเป็นทรงยอดนิยมแต่เราขออนุญาตคละแบบให้นะครับแต่อันนี้แหละนะครับเป็นนาฬิกาสายหนังที่ผมชอบอีกหนึ่งเรือนวันนี้คุณผู้ชมจะได้ไปเลยฟรี
1: เท่ากับวันนี้ทั้งเซตถ้าโทรทัน100สายคุณได้นาฬิกาไปเลย3เรือนแบบไม่ซ้ำกันนะใส่สลับมูดใส่สลับวันใส่สลับลุคได้เลย3เรือนนี้พร้อมของแถมอื่นๆรวม9ชิ้นในเซตวันนี้จ่ายราคาหลัก100 9ชิ้นนี้999บาทฟังไม่ผิดค่ะคุณผู้ชมค่ะย้ำว่า999บาทและจ่ายจบไม่มีค่าส่งใดๆไม่มีเพิ่มใดๆแล้ว999บาทเท่านั้นจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางอยากได้โทรให้ทัน100สายเท่านั้นที่จะได้โปรโมชั่นคุ้มๆแบบนี้จากแอสเตอร์ค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแหมวันนี้ต้องบอกว่ายืนอยู่กับแอสเตอร์แล้วมันแบบมันต้องมีการโพสหน่อยเนาะเพราะนาฬิการุ่นนี้เขาดูดีมาก
0: ถูกต้องดูดีมีความมั่นใจครับกับนาฬิกาแอสเตอร์นะครับใครใส่เนี่ยก็บอกว่ามันมีความมั่นใจขึ้นมันทำให้การแต่งตัวของเราเนี่ยดูดีมากขึ้นนะครับวันนี้แนะนำเลยใครอยากได้นาฬิกาใหม่และเหมาะกับผู้ชายไทยทุกคนแนะนำเป็นแอสเตอร์เลยครับเพราะว่าแอสเตอร์เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ขายมานานนะครับกระแสดีมากๆตอนนี้ขายมาประมาณ5ปีกระแสตอบรับและคนซื้ออย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นวันนี้แนะนำเลยครับผม
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมวันนี้มาในรุ่นใหม่ล่าสุดต้องเป็นเรียกว่ารุ่นที่หลายๆคนเรียกร้องเพราะอยากได้รุ่นที่เป็นสายเหล็กบ้างใส่แล้วดูมีความภูมิฐานหรูหราดูคลาสสิกบ้างวันนี้แอสเตอร์เลยจัดให้และถ้าพูดถึงแบรนด์แอสเตอร์ทั้งทีคุณผู้ชมขาดคนนี้ไปไม่ได้นะเจ้าของแบรนด์คนเก่งเจ้าของแบรนด์ที่เรียกว่ามาทีไรต้องหอบโปรโมชั่นดีๆหอบของดีมาฝากคุณผู้ชมวันนี้เขามาอยู่ในรายการกับเราด้วยพี่โจค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่โจ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะพูดไม่ผิดนะเพราะว่าเจอพี่โจ้ทีไรพี่โจ้คือต้องแบบหอบของเซ็ตใหญ่ๆมาฝากคุณผู้ชมแน่ๆ
0: เอาความคุ้มมาฝากแน่นอน
2: ใช่ฉันเครียดพูดตรงๆคือการมามันคือความแบกความกดดันให้กับตัวเอง
0: ครับผม
2: เหมือนกันนะฮะเพราะว่าถ้ามาแล้วให้น้อยเนี่ย
1: ไม่ได้
2: โดนสิคะ
1: ไม่ได้
0: นี่เลยแต่ก่อนจะไปดูโปรเรามาดูความพิเศษของแอสเตอร์ที่เราเรียกว่ารุ่นใหม่ก
2: ัน
0: ก่อน
2: พี่จะบอกก่อนนะว่าเราอยู่ในวงการของแอสเตอร์เนี่ยจริงๆเรามีหลากหลายยี่ห้อเนาะแต่แอสเตอร์อยู่คงกระพันมากประมาณ5ปีแล้ว
1: นั่
2: นใช่แล้วก็เป็นเซตเดิมที่โอ้หลายๆบ้านมีแล้ว บางคนบอกว่าอยากซื้อซ้ำแต่ว่าอยากได้ดีไซน์ใหม่บ้างวันนี้พี่เอามาเปิดตัวกันที่นี
1: ่
2: กับแอสเตอร์ดีไซน์ใหม่ล่าสุดที่โอ้เขาเรียกว่ารวบรวมความคิดเห็นจากคุณลูกค้าเก่าๆด้วยแล้วก็คนรอบตัวด้วยว่าอยากได้แบบไหนแล้วก็ได้มาเป็นแบบนี้ที่เป็นรุ่นคลาสสิกของเรานะครับตัวเรือนหลักของเรานะครับจะเป็นสองกษัตริย์เน
0: า
2: ะ
0: ตัวนี้ดูแรงมาก
2: ใช่อลอยเคลือบทองแล้วก็อลอยเคลือบเงินนะฮะดีไซน์แบบนี้นะมันคลาสสิกมันใส่ไปไหนก็เท่แต่งชุดยังไงก็ได้นะครับแล้วก็เรือนที่2ก็จะเป็นอลอยซิลเวอร์นะครับสีเงินสวยงามมากๆดีไซน์ดีๆนะฮะแล้วก็ยังไม่พอยังปอกของแถมได้ยังอ่ะ
1: ได้ค่ะพี่โจ้ค่ะจริงๆนาฬิกา
2: ฉันเครียดมากฉันแบบฉันให้เกินหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย
1: จริงๆนาฬิกา2เรือนก็ว่าคุ้มแล้วนะคุณผู้ชมเพราะเป็นนาฬิการุ่นสายเหล็กนะ
2: แกเรือนเดียวก็คุ้มแล้วฉันจะบอกอย่างนี
0: ้
2: เดี๋ยวขอไล่โปรให้
0: ได้เลย
2: นะครับเป็นดีไซน์ที่แน่นอนดีไซน์ใหม่มันน่าสนใจขนาดไหนแล้ววันนี้คุณเห็นแบบไปแล้วนะครับเซตหลักของเรานาฬิกา1เรือนนะฮะเป็นอลอย
0: ครับผม
2: สองกษัตริย์เนาะ1เรือนแถมกระเป๋าสตางค์หนังพียูคุณภาพดี1ใบแล้วก็เข็มขัดหนังพียูคุณภาพดีอีก1เส้นสามารถจะรูเพิ่มได้ตามของคุณแต่พี่เจ้ามาทั้งทีนะฮะเรามีต่อที่2เพิ่มเติมให้เป็นสายอลอยแต่ว่าคราวนี้เป็นสีเงินล้วนทั้งเรือนและสวยงามมาก
0: ๆเป็นสไตล์
2: เป็นดีไซน์ที่คลาสสิกมาก
0: ๆ
2: ให้1เรือนอย่างเดียวจริงๆมันก็คุ้มแล้วเนา
1: ะ
2: แต่บางคนอยากได้ทั้งชุดเนี่ยไปเป็นของขวัญของฝาก
1: ครับ
2: เพื่อนฝูงหรือว่าครอบครัวหรือเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษเราก็ยังแถมเป็นเหมือนเดิมก็คือกระเป๋าได้อีก1ใบแล้วก็เข็มขัดได้อีก1เส้น
1: เหมือนจริงๆซื้อไปแบ่งกันได้นะหาได้นะพี่โจ้
2: 2เส้นนี้คือชุดใหญ่มาก
0: ๆ
2: แต่พี่โจ้มาทั้งทีเราต้องมีต่อที่2พวกแกไม่ต้องขอเพราะ
1: ถ้าสมมุติ
2: แกก็ต้องขออยู่ดี
0: รู
2: ้หลายคนบอกว่ายังอยากได้ความสปอร์ตจากนาฬิกาสายหนัง PU
1: ครับ
2: เราค
1: ั
2: ดมาให้อย่างสวยงามคุณดูจากหน้าจอนะฮะเป็นสายสีน้ำตาลสวยงามมากนะครับคุณภาพดีเช่นเดิมแต่จะบอกว่าของที่บอกว่าเป็นต่อ1ต่อ2เนี่ยบางคนบอกว่าเราลดเกรดคุณภาพของนาฬิกานู่นนี่หรือเปล่าไม่เลยจ้ะทุกอย่างเป็นคุณภาพเดียวกันทั้งหมดนะครับเราแค่เอามาแยกเป็นเซตๆให้เฉย
1: ๆ
2: เพราะว่าไหนๆก็โดนขอแล้วก็เลยเอาของคุณภาพดีมาฉันไล่โปรมาทั้งหมดเนี่ยเยอะมากๆเท่าไหร่กี่ชิ้นนะ
1: 9ชิ้น
0: 9ชิ้นครับ
2: แก9ชิ้นขาย999แกไปหารกันเองและที่สำคัญที่สุดเวลาทุกวันนี้เราซื้อของไม่ว่าจะออนไลน์หรืออะไรก็ตามแต่ความกังวลของเรามากกว่านั้นคือของมันราคาดีมากๆแล้วเนี่ย
1: แต่
2: มันจะไปแอดออนที่ค่าส่
1: ง
2: แต่วันนี้พี่โจมามันคือความพิเศษสุดๆเพราะว่าเราจัดส่งฟรีทุกออเดอร์ทั่วประเทศ
1: wow.
2: และสำคัญไปกว่านั้นมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วย
0: ผมให้ตัวเองก่อนผมให้ตัวเอง
1: คือเรียกว่าโทรมาสั่งอ่ะคุณผู้ชมเอาของไปส่งหน้าบ้านก่อนค่อยจ่ายเงินได้นะ
2: ได้
1: แต่วันนี้อย่างเดียวที่ต้องทำให้ทันคือโทรให้ทัน100สายเท่านั้น
0: เพราะว่าหนึ่งบอกว่าให้ความคุ้มแล้วไง
2: ใช่100สายอ่ะ
0: นี่ดึงไม่งั้นอ่ะไม่ได้อะไรแน่นอนนะเ
2: ด็กฉันไม่ได้อยู่แล้วตอนหนึ่งต่อสองเอาเป็นว่า100สายแรกจะได้ครบทั้งหมดที่เราไล่โปรไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ย้ำกันว่าหลายๆคน

0: ที่รอคอยวันนี้พี่โจ้กลับมาแล้วกับแอสเตอร์ดีไซน์ใหม่ล่าสุดบางคนเคยมีเซตเก่าแล้วอยากได้เซตใหม่ห้ามพลาดในการโทรหรือบางคนไม่เคยรู้จักแอสเตอร์มาก่อนเจอพี่โจ้และทีมของเราครั้งแรกตอนนี้จะบอกว่า5ปีนะครับเราแน่นอนของเราคุณภาพ
1: นี่แหละนะ
0: และคุณจะต้องมีเพราะว่ามันเป็นนาฬิกาถึง3เรือนที่คุณแจกจ่ายได้ใส่เองได้ในหลายๆโอกาสด้วยฝากไว้ด้วยนะจ๊ะ100สายแรกเท่านั้น
1: ถูกต้องครับถือว่าเป็นโปรโมชั่นสุดพิเศษจริงๆนะครับได้เยอะคุ้มค่าคุ้มราคานะครับใครอยากได้นาฬิกาตีมกลมว่าได้นาฬิกา3เรือนกระเป๋าสตางค์เข็มขัดอย่างละ2ครับได้กระเป๋าคาดอกและได้แว่นตาทั้งหมดเนี้ย9ชิ้นคุณจ่ายในราคาแค่999บาทแล้วจ่ายเท่านี้จริงๆครับเพราะเราจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเพราะฉะนั้นเฉลี่ยแล้วนาฬิกาเรือนละ100กว่าบาท
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: คุณผู้ชมครับอยากให้ได้ไปเพราะว่ามันเป็นราคาที่คุ้มค่า
3: คุ
1: ้มค่าแต่มันมาพร้อมกับความสวยและความคุ้มและความทนครับมาดูนาฬิกาเรือนหลักก่อนนี่เดี๋ยวผมให้ดูครับเป็นนาฬิการุ่นใหม่ของแอสเตอร์ครับที่ผมชอบมากเดี๋ยวให้ดูนะตรงนี้นะครับเพราะว่าขนาดครับขนาดมันกำลังดีคุณผู้ชมครับไม่ว่าคุณจะข้อมือเล็กข้อมือใหญ่เห็นไหมพอหน้าปัดเนี่ยที่มันเป็นไซส์กำลังดีแบบนี้มันเข้าได้กับทุกข้อมือแล้วมันมีน้ำหนักครับน้ำหนักมันไม่ได้เบาหรือหนักจนเกินไปใส่แล้วมันรู้สึกกระชับนะครับบางทีเบาไปรู้สึกว่าเฮ้ยเอ้าใส่นาฬิกาหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ครับได้นาฬิกาเอสเตอร์ที่มันโดนใจผมมากๆนะครับเป็นนาฬิกาอีกหนึ่งเรือนที่หยิบมาใส่ทุกวันเลยไม่ว่าคุณจะแต่งตัวยังไงเห็นไหมคุณใส่สูทผูกไทใส่เชิ้ตใส่ลำลองพอได้สีนะครับที่มันเป็นสีทองจากตัวเรือนกับสีเงินเนี่ยแต่หน้าปัดเป็นสีดำเพราะเรารู้สึกว่านะครับไม่อยากให้สีทองอ่ะมันเป็นสีทองล้วนแล้วมันฉูดฉาดเกินไปหรือสีทองแล้วข้างในเงินนะครับมันอาจจะดูไม่เข้ากันนะครับพี่โจเลยบอกว่าวันนี้ตัดทองและหน้าปัดเป็นพื้นหลังอ่ะเป็นสีดำแบบนี้ดีกว่านะครับมันดูสวยเห็นไหมคุณผู้ชมครับมันดูสวยมันดูดีมันเหมาะกับการออกงานมากๆเลยนะครับยังไม่พอครับหน้าปัดดำนะครับขอบตรงนี้เป็นสีดำและสีทองแต่ตัวสายครับความสีเงินมันมาอยู่ตรงนี้ครับสีเงินและสีทองนะครับตัดกันเป็นลูกเล่นแบบนี้นะครับเป็นสีที่ทำให้โดดเด่นครับเป็นสีที่ทำให้ดูสะดุดตาและเป็นสีที่ทำให้โดนใจนะครับเวลาใส่เห็นไหมคุณผู้ชมครับอยากให้คุณผู้ชมได้ลองอยากให้คุณผู้ชมนะได้ซื้อไปใส่จริงๆกับนาฬิการุ่นใหม่จากเอสเตอร์ตัวนี้ครับ
3: คุณผู้ชายใส่แล้วดูภูมิฐานแล้วดูดีคุณผู้ชม
1: จริง
3: แล้ววันนี้ไม่ได้ได้เรือนที่เป็นสองกษัตริย์เรือนเดียวนะคะได้ไปถึงสองเรือนสำหรับรุ่นที่เป็นสายเหล็กแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ชอบคือคุณผู้ชมลองดูสีสิลองดูความคลาสสิกของเขาลองดูความที่เป็นเหล็กอัลลอยคุณภาพของเขาที่อยู่ในมือบีตรงนี้คุณผู้ชมบอกเลยว่าสวยทั้งสองสีสวยทั้งสองเรือนให้ลุคที่แบบความรู้สึกที่แบบต่างกันไปวันไหนอยากจะแต่งกับชุดสีไหนอ่ะลองมาแมทกันดูได้และที่สำคัญไม่ใช่แค่ความสวยงามเรื่องของดีไซน์เท่านั้นคุณผู้ชมขาเรื่องของการบอกเวลาด้วยความที่เป็นนาฬิกาสำคัญที่สุดเลยคือต้องบอกเวลาเที่ยงตรงแม่นยำเอสเตอร์เนี่ยคุณผู้ชมเขาเป็นระบบ Japan Movement นะที่ด้านหลังของเขาเดี๋ยวจะให้ดูคุณผู้ชมเห็นไหมสลักไว้เลย Japan Movement ตรงนี้คือมาตรฐานการบอกเวลาที่เที่ยงตรงแม่นยำค่ะคุณขาแล้วก็มีการสลักแบรนด์เอสเตอร์ไว้ที่ด้านหลังด้วยวันนี้ถึงบอกว่าคุณภาพขนาดนี้คุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรือน2กษัตริย์หรือจะเป็นเรือนสีเงินก็สวยทั้งคู่คุณภาพการบอกเวลาJapan Movement ทั้งคู่แล้วตัวสายคุณผู้ชมนี่บิดไล่มาเลยนะคือสายเขาเนียนกริบนะงานเขาเรียกว่าเป็นงานคุณภาพ
1: ถูกต้อง
3: งานละเอียดคุณผู้ชมคือบางคนจะรู้สึกว่าถ้าเป็นสายเหล็กราคาแบบนี้ตัวสายน้ำหนักมันจะเบาน้ำหนักมันจะได้ไหมแล้วมันจะมีความคมใส่แล้วบาดผิวไหมน้ำหนักบีบให้เลยผ่านน้ำหนักกำลังดีเรียกว่าใส่แล้วมันพอดีกับข้อมือเราแล้วความเนียนของตัวสายงานของเขาคืองานละเอียดงานปราณีตไม่มีความคมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายคุณผู้หญิงใส่ได้ไม่บาดข้อมือไม่บาดผิวแน่นอนและที่สำคัญตัวหน้าปัดของเขาค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นเรือนไหนก็ตาม คุณภาพเดียวกันนะเป็นคริสตัลแซฟไฟร์คริสตัลแล้วก็เป็นความแข็งแรงระดับฮาร์ดเหล็กอันนี้เรามีการทดสอบให้ดู
1: ใช่แล้วนะครับผมกันละอองน้ำกันน้ำเผื่อโดนน้ำจากการล้างมือโดนฝนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือทำตกหรือไปชนอะไรเนี่ยนะครับด้วยหน้าปัดของแอสเตอร์รุ่นใหม่เนี่ยนะครับเป็นแซฟไฟร์คริสตัลนะครับมันจะทำให้กันรอยขีดข่วนกันการกระแทกนะครับผมลองดูนะใครที่ใส่นาฬิกาแล้วไม่ค่อยระมัดระวังเนี่ยได้นาฬิกาแอสเตอร์ไปนอกจากความสวยแล้วยังได้ความทนทานแบบนี้ไปด้วย
3: ใช่แล้วคุณผู้ชมคะ สวยด้วยทนทานด้วยคุณผู้ชมแล้ววันนี้ได้หลายลุคด้วยอย่างที่อยู่ในข้อมือบีดเนี่ยต้องบอกว่าบางคนจะรู้สึกว่าพอเป็นนาฬิกาสายเหล็กแบบนี้ต้องเป็นเหมาะเฉพาะคุณผู้ชายหรือเปล่าไม่นะข้อมือบีดคือข้อมือผู้หญิงไซส์มาตรฐานไซส์ไม่ใหญ่นะข้อมือไม่ใหญ่

0: ่แต่พอใส่นาฬิกาแอสเตอร์รุ่นนี้คุณผู้ชมคือมันไม่รู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปแต่มันเป็นแฟชั่นแบบบอยไซส์
1: เดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาใส่แบบนี้กัน
0: ที่แบบว่าจะมีความแบบใหญ่ๆขึ้นมานิดนึงใส่แบบโอเวอร์ไซส์ขึ้นมานิดนึงอ่ะแมทกับวันสบายๆของเราได้แล้วบีชชอบมากเรือนที่เป็นตัวหน้าปัดสีขาวตัดกับตัวขอบที่เป็นสีดำแบบนี้คุณผู้ชมมันมีความดูแล้วคลีนๆสะอาดตาแล้วมันด้วยความเป็นสีขาวคือรู้สึกว่ายังมีความเป็นผู้หญิงอยู่ค่ะคุณขาแล้วสายนะเป็นสายเหล็กอลลอยเคลือบสีเงินแบบนี้ทั้งเส้นดูความแวววาวของเขานะดูตัวงานเขานะคุณผู้ชมไม่มีความคมนะคุณผู้ชมใส่แล้วไม่บาดผิวไม่บาดข้อมือเอาไปปรับสายได้ตัดสายได้นะคะใครข้อมือไซส์ไหนก็ใส่ได้แน่นอนวันนี้ถึงบอกว่าสวยทั้ง2สีสวยทั้ง2สายแน่นอนวันนี้ใครอยากได้โทรให้ทันในรายการวันนี้คุ้มมากๆค่ะ
1: ใช่แล้วนะครับซื้อครั้งเดียวเนี่ยแบ่งกันใส่ก็ได้เห็นไหมเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายพ
0: ี่
1: ชายน้องชายคุณพ่อแล้วก็ลูกชายก็ได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยจะมีที่ไหนที่คุณจ่ายครั้งเดียวคุณซื้อนาฬิกาครั้งเดียวแล้วได้นาฬิกา3เรือน3แบบ3สไตล์มีที่นี่ตอนนี้แหละให้ดูครับฟรีต่อที่2นะครับนี่คือนาฬิกาสายหนังนะครับน
0: ี
1: ่นะครับของเอสเตอร์ไปเลยตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นรุ่นของผมเรียกเป็นสปอร์ตหรือเป็นวันลำลองที่จะหยิบมาใส
0: ่วันสบายสบาย
1: จริงนะครับเป็นอีกหนึ่งเรือนที่หยิบมาใส่บ่อยๆถามว่าทำไมบอกว่าเรือนไหนก็ใส่บ่อยมันเลือกไม่ถูกคุณผู้ชมแต่วันนี้ไม่ต้องเลือกนะครับคุณหยิบเรือนไหนมาใส่ก็ได้ตัวนี้นะเห็นไหมนะครับมีลูกเล่นจากหน้าปัดตรงนี้ด้วยแต่ว่าข้อดีของเขามันเป็นสายหนังครับมันทำให้มีความมินิมอลขึ้นนะครับมีความเท่มีความสปอร์ตขึ้นนะครับผมนี่เห็นไหมลองด
0: ูแล้วเป็นหนัง PU แบบคุณภาพดีนะสีน้ำตาลแบบน
1: ี้ใช่แล้วนะครับเนี่ยใส่สูทนะครับใส่เสื้อยืดกางเกงยีนส์เฉยๆก็มาใส่ได้แต่วันนี้ครับไม่ได้แค่นาฬิกาเรือนที่3เท่านั้นลงมาข้างล่างครับเราจะได้ตัวเข็มขัดแอสเตอร์หนัง PU คุณภาพดีไปด้วยอันนี้ได้เข็มขัดเห็นไหมใส่นาฬิกาสายหนังกับใส่เข็มขัดอ่ะ
0: เข้ากัน
1: เลยนะยังไม่หมดครับเซตที่มันเข้ากันมีอีกหนึ่งต่อนั่นก็คือกระเป๋าสตางค์ครับที่ได้ไปเนี่ยจากของหลักแล้วก็ฟรีต่อที่1เห็นไหมได้กระเป๋า
0: หนังหมดเลยอ่ะ
1: จริงหนัง PU คุณภาพดีเหมือนกันครับแล้วก็นะครับช่องใส่เงินนะครับใส่แบงค์ใส่บัตรครบถ้วนนะครับวันนี้ใครอยากได้เซตนี้นะย้ำนะ100สายแรกเท่านั้นรีบโทรมาเลย
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมโทรให้ทันนะวันนี้บิดแนะนำเลยถ้าคุณสาวๆคุณผู้หญิงดูอยู่ซื้อไปเป็นของขวัญให้คุณแฟนให้คุณผู้ชายซื้อให้คุณพ่อซื้อให้ลูกชายที่บ้านก็ได้แล้วเราเองคุณผู้หญิงยังเอามาใส่ได้ด้วยนะวันนี้ mix and match ได้เลยเพราะได้นาฬิกาไปถึง3เรือนด้วยกัน
1: ใช่แล้ว
0: 3 feeling นะเป็นสายเหล็กอลอยเคลือบสีเงินเคลือบสีทองคุณผู้ชมรวมถึงตัวสายหนังนาฬิกา3รุ่นแล้วยังไม่พอยังได้กระเป๋าอีกได้ตัวเข็มขัดอีกได้ตัวแว่นตากันแดดอีกได้ตัวกระเป๋าคาดอกอีกอันนี้พูดรวมๆนะพอทั้งหมดของหลักของแถมต่อที่1ของแถมต่อที่2นี่
1: ใช่แล้วนะครับมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมคือ 6,710 บาทแต่วันนี้ทั้งหมดนี้ครับพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นยังไม่พอจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยถ้าคุณอยากได้นาฬิกาอยากให้แบรนด์เอสเตอร์นะครับเป็นแบรนด์ที่คุณเลือกนะครับอยากให้ผู้ชายไทยมีความมั่นใจและแต่งตัวใส่นาฬิกาเอสเตอร์และดูดีทุกคน
0: ใช่แล้วรีบโทรให้ทันค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: แอสเตอร์ดีไซน์ใหม่ค่ะอลอยซิลเวอร์โกลสวยหรูคลาสสิกใส่แล้วดูแพง
1: ตัวเรือนทำจากอลอยสตีลครับแข็งแรงทนทานหน้าปัดเป็นแซฟไฟร์คริสตัลป้องกันรอยขูดขีด
0: แล้วตัวเครื่องนะคะมีความเที่ยงตรงด้วยระบบ Japan Movement ค่ะ

0: เป็นยังไงเฮ้ยมันดูดีจริงนอนและยิ่งคุณผู้ชายนะใส่นาฬิกาของเอสเตอร์นะ
1: คุ
0: ณครับไม่ว่าจะหยิบจับหรือมูฟเมนต์ไปทางไหนเนี่ยพอมันมีนาฬิกาที่ดูดีมันทำให้เรามั่นใจจริงๆแล้วผู้ชายส่วนใหญ่นะเครื่องประดับมีกี่อย่างมีอย่างเดียวค
1: ือ
0: นาฬิกาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเลือกให้มันดูดี

0: และเลือกแอสเตอร์ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกว่ารุ่นใหม่หลายๆคนเรียกร้องจัดมาให้แล้วนะคะเป็นสายเหล็กอลอยเคลือบสีเงินเคลือบสีทองนะคุณผู้ชมใส่แล้วดูดีไม่พอคุณผู้หญิงก็ใส่ได้อย่างตัวบีทเองนี่ก็หยิบรุ่นนี้มาใส่เหมือนกันค่ะแต่เป็นตัวเรือนสีเคลือบสีเงินแบบนี้วันนี้ไม่ต้องเลือกนะคุณผู้ชมใครอยากได้สีไหนวันนี้เราให้ไปทั้งหมดเลย
0: ถูกต้องครับแค่999บาทย้ำนะคุณได้ทั้งหมดหน้าจอนี่เลยนะครับกับนาฬิการุ่นใหม่จากแอสเตอร์ครับของหลักคือสายเหล็กอลลอยเป็น2สีก็คือสีเงินและสีทองนะครับได้กระเป๋าหนัง TU และเข็มขัดหนัง TU คุณภาพดีไปด้วยแต่ทีเด็ดโปรโมชั่นสุดพิเศษอยู่ที่100สายแรกนี่แหละ
1: ถ้าโทรมาทันค่ะแถมฟรีไปเลยค่ะต่อที่1นะคะก็จะเป็นตัวที่เป็นสายเหล็กอลลอยเหมือนกันค่ะเคลือบสีเงินหน้าปัดสีขาวสวยๆแบบนี้นะคุณผู้ชมและยังได้ตัวกระเป๋าสตางค์หนัง TU เกรดพรีเมียมบวกกับเข็มขัดหนัง PU เกรดพรีเมียมไปด้วยและต่อที่2แถมฟรีเบิ้ลไปอีกถ้าโทรทัน100สายได้ย้ำตรงนี้เลยคุณจะได้ตัวแว่นกันแดดได้กระเป๋าคาดอกเท่ๆแล้วก็ได้นาฬิกาแอสเตอร์ที่เป็นรุ่นสายหนัง PU เกรดพรีเมียมสปอร
0: ์
1: ตไปอีกวันนี้9ชิ้นในราคาจ่ายหลักร้อย999บาทที่สำคัญจ่ายจบไม่มีบวกเพิ่มนะคะค่าส่งไม่ต้องจ่ายค่ะส่งฟรีให้เลยทั่วประเทศส่งฟรีถึงหน้าบ้านรอรับของหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินปลายทางก็ได้ค่ะ
0: โอ้โหเรียกว่ารอรับได้เลยตรงนี้นะครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: นาฬิกาคุ้มจริงๆเฉลี่ยมาแล้วเนี่ย9ชิ้นน่ะ100กว่าบาทครับคุณได้นาฬิกาที่สวยทรงดีคุ้มทนนะครับและอยากให้ทุกคนได้ลองใส่ครับลองดูนะนี่ๆ นะครับนี่เลยนะครับนาฬิกาแอสเตอร์เรือนหลักเห็นไหมนะครับถึงจะบอกว่าเป็น2สีนะก็คือสีเงินกับสีทองนะครับแต่จริงๆแล้วว่าตัวหน้าปัดเขาเป็นสีดำครับเพราะมันจะทำให้เราเนี่ยนะครับดูสวยมากขึ้นนะครับมันไม่เป็นทองหมดเลยมันไม่ได้เป็นเงินหมดเลยมันเรียกว่าเป็นลูกเล่นครับอันนี้พี่โจทำออกมาได้ดีมากเห็นไหมมีแบรนด์แอสเตอร์นะครับเนี่ยมีตัวเข็มหน้าปัดเป็นพื้นหลังสีดำหมดเลยเรียบหรูดูดีและทำให้ใส่กับชุดไหนก็ได้นะครับคุณจะใส่สูออกงานอีเวนต์ไปงานแต่งงานหรือคุณจะใส่เสื้อยืดใส่โปโลเฉยๆอ่ะนาฬิกาเรือนหลักเรือนนี้ที่เป็น2สีสีเงินกับสีทองก็ยังเข้าได้กับทุกชุดครับเนี่ยและสีเงินเห็นไหมมันมาลงตรงสายเงินทองแบบเนี้ยมันไม่ได้เป็นสีล้วนเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาใครมองก็สะดุดตาเวลาใครมองก็ทักนี่คือใส่แอสเตอร์เนี่ยนะครับยังใส่พอคนทักอ่ะเฮ้ยวันนี้ใส่นาฬิกานี่ซื้อมาเท่าไหร่เนี่ย 5,000 6,000 หรือเปล่าอันนี้คือไม่อยากบอกเลยจริงๆ
1: เขาดูแพงมากจริงๆ
0: ถูกต้องคุณผู้ชมครับและอย่างที่บอกครับเรือนหลักเนี่ยมันเป็นหน้าปัดที่มันไซส์พอดีกับข้อแขนคุณผู้ชายเลยคุณจะข้อแขนใหญ่ข้อแขนเล็กเนี่ยคุณลองไซส์นี้คุณลองทรงนี้มันเข้าได้หมดเลยครับแล้วมันมีน้ำหนักที่พอดีมากแต่นอกจากความสวยเนี่ยความทนทานครับกระจกเป็นแซฟไฟร์คริสตัลกันรอยขูดขีดอันนี้ผมชอบมากเพราะปกตินะชนโต๊ะชนเก้าอี้ชนนั่นชนนี่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นได้นาฬิกาที่มันคุ้มเนี่ยนะครับเราก็จะมั่นใจ
1: ถูกต้องคุณผู้ชมค่ะและที่สำคัญด้วยความที่เป็นนาฬิกาคุณผู้ชมเรื่องการบอกเวลาต้องเที่ยงตรงแม่นยำวันนี้แอสเตอร์รุ่นนี้คุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรือนไหนนะจะเป็นเรือน2กษัตริย์แบบนี้หรือจะเป็นเรือนชุบสีเงินแบบนี้คุณผู้ชมมาตรฐานเดียวกันคือเขาเป็นมาตรฐานการบอกเวลาแบบ Japan Movement นะคะอยู่ที่ด้านหลังเดี๋ยวให้ดูเขาสลักไว้เลยนะคุณผู้ชมนี่ตรงนี้ Japan Movement คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเป็นมาตรฐานที่มั่นใจได้คุณผู้ชมว่าบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยำแน่นอนคุณผู้ชมและที่สำคัญงานของเขานะต้องบอกว่าเป็นงานพรีเมียมงานละเอียดงานที่แบบตัวสายหลายๆคนจะกังวลว่ามันจะคมไหมมันจะบาดไหมคุณขาอันนี้คือรูปให้ดูเห็นๆแบบนี้เลยงานละเอียดไม่มีความคมไม่บาดผิวไม่บาดข้อมือเพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายใส่ได้และน้ำหนักกำลังดีด้วยวันนี้ถึงบอกว่าไม่ว่าจะเป็นสีไหนของแอสเตอร์ถ้าหยิบมาใส่เปลี่ยนลุคเปลี่ยนอารมณ์แต่ยังให้ความรู้สึกว่าเป็นรุ่นที่เป็นสายเหล็กอลลอยที่ให้ความหรูหราคลาสสิกอยู่วันนี้ถึงบอกว่าใครอยากได้โทรให้ทันค่ะคุณขาเพราะความสวยงามแบบนี้คุณภาพมาตรฐานแบบนี้ตัวหน้าปัดเรายังเป็นแซฟไฟร์คริสตัลที่มีความแข็งแรงทนทานกันละอองน้ำกันน้ำได้วันไหนฝนตกไม่ต้องถอดนาฬิกาวันไหนอยากล้างข้อมืออยากล้างมือไม่ต้องถอดนาฬิกาค่ะใส่ได้และที่สำคัญก็คือยังช่วยกันรอยขีดข่วนอีกด้วย
0: อันนี้ดีมากอย่างที่บอกครับใครที่ไม่ค่อยระวังหรือจริงๆอุบัติเหตุมันเกิดได้อยู่แล้วอ่ะผมอ่ะบางทีอ่ะกลับเข้าบ้านปุ๊บล้างมือเลยอ่ะไม่ได้ถอดนาฬิกา
1: ใช่ไหม
0: แต่แอสเตอร์นะครับกันน้ำและยังไม่พอครับกันรอยขูดขีดข่วนเผื่อบางคนชนนั่นชนนี่หรือทำนาฬิกาตกเนี่ยจะได้อุ่นใจไร้กังวลหน่อยมันมาพร้อมกับความสวยและความทนทานนี่คือนาฬิการุ่นใหม่จากแอสเตอร์นั่นเองครับ
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วใคร

0: บอกว่าแหมลุคสายเหล็กแบบนี้จะเหมาะกับคุณผู้ชายอย่างเดียวคุณผู้หญิงยังผิดก็ใส่ได้ค่ะคุณผู้หญิงสาวๆที่ข้อมือเล็กๆไม่ต้องกังวลนะตัวสายเขาตัดได้คุณผู้ชมยังบีเนี่ยชอบรุ่นนี้ที่เป็นเคลือบสีเงินแบบนี้คุณผู้ชม
1: แล้ว
0: หน้าป
1: ั
0: ดส
1: ี
0: ขาวเนาะใส่แล้วมันดูแบบผิวเรานอกจากมันดูสว่างแล้วคุณผู้ชมด้วยความที่หน้าปัดสีขาวมันก็ยังให้ฟีลลิ่งความเป็นผู้หญิงอยู่นะคือมันไม่ได้ดูแมนเกินไปแล้วไซส์มันก็ไม่ได้แบบไซส์ที่ดูใหญ่เทอะทะแต่มันจะเป็นบอยไซส์เป็นโอเวอร์ไซส์ขึ้นมาที่วันไหนเราแต่งตัวเพิ่มความเท่กับสไตล์การแต่งตัวของเราได้แต่ละเซตที่คุณได้ไปเรียกว่า9ชิ้นเนี้ยมันแบ่งเป็นเซตๆแล้วจะหารกัน3คนก็หาร3ได้หรือจะแบ่งเป็นของขวัญของฝากหรือจะซื้อใส่ทั้งบ้านก็ได้คุณพ่อคุณลูกคุณภรรยาใส่ได้หมดทั้งผู้หญิงผู้ชายวันนี้โทรให้ทันค่ะย้ำโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคุณผู้ชมได้ไปทั้งหมด9ชิ้นในราคา999บาท
1: ถูกต้องนะครับผม3แบบ3สไตล์ครับนาฬิกา3เรือนที่แอสเตอร์จัดมาให้นะครับวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าไม่มีพี่โจมาให้โปรแบบนี้นะครับให้ของเยอะขนาดนี้ให้ความคุ้มค่าแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย999บาทจัดส่งฟรี
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: ถ้าเลือกไม่ถูกเด็กก็ซื้อแบบนี้แหละนะครับคุ้มๆไปเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณโปรดีๆขอบคุณพี่โจ้นะครับเจ้าของแบรนด์แอสเตอร
3: ์ด้วยครับขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: มากๆนะครับกับนาฬิกาทุกเรือนทุกแบบเลยเพราะฉะนั้นรีบโทรได้เลยครับผม
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมเอาวันนี้เราหมดเวลาแล้วค่ะคุณขายังไงขอลาไปพร้อมกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการทางออกเกษตรกรไทยค่ะนี่คือรายการที่จะมาเป็นกระบอกเสียงแล้วก็เป็นเพื่อนคู่คิดให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะเพราะว่าเราจะมีการนำเสนอข่าวสารด้านการเกษตรรวมไปจนถึงปัญหาเกษตรกรรมและก็แนวทางการแก้ไขปัญหาจากประสบการณ์ตรงโดยเกษตรกรนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรอาจารย์นิลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ก็มีเรื่องราวของการเกษตรมาอัปเดตกันแบบแน่นๆอีกแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะทำการปลูกอะไรหรือว่าตอนนี้กำลังเริ่มสนใจที่อยากจะลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรน
1: ะ
0: ติดตามรายการของเราเอาไว้นะคะแล้วคุณจะรู้ว่าการดำเนินการปลูกโดยถูกวิธีการที่เราติดกระดุมเม็ดแรกเนี่ยมันจะส่งผลที่ดีให้กับคุณอย่างแน่นอนเข้าสู่ช่วงแรกเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าผักมีเรื่องราวมาอัปเดตข่าวกันอีกแล้วนะคะกับช่วงของเกษตรทันข่าวค่ะวันนี้มีเรื่องราวของมังคุดค่ะเมื่อสักครู่นี้คุยกับอาจารย์มาตอนต้นรายการว่าโอ้โหมังคุดช่วงนี้มันล้นตลาดแล้วก็ราคาไม่ดีเลยกิโลกรัมละประมาณ5บาทเท่านั้นเองล่าสุดนี้คุณผู้ชมค่ะเขามีเตือนกันมาบอกว่าเปลือกมังคุดเนี่ยอย่าทิ้งนะจ๊ะใครที่ชอบทานมังคุดหรือว่าใครที่ทำสวนมังคุดเนา
1: ะ
0: ถ้าเกิดมันขายไม่ได้เอามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วส่งขายเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรไทยของเราได้ค่ะนะคะโดยล่าสุดค่ะสถานการณ์การผลิตนะคะแล้วก็ตลาดมังคุดของภาคใต้ที่ผ่านมาค่ะเขาพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยจำหน่ายผลผลิตมังคุดในรูปแบบของผลสดแบบคัดเกรดและก็มีการคละขนาดแล้วก็รวมถึงพวกที่ตกเกรดทั้งหลายนะคะซึ่งผลผลิตแบบตกเกรดเนี่ยก็จะมาจากปัจจัยอย่างพวกเน่าเสียง่ายสุกเร็วอากาศที่มันแปรปรวนผลผลิตก็เลยเสียหายส่งผลให้เกิดของเหลือทิ้งที่เป็นวัสดุเกษตรนะคะแล้วก็บวกกับช่วงนี้ราคามันอาจจะตกต่ำเนาะเลยทำให้หลายๆที่เนี่ยมีมังคุดที่มันล้นตลาดไม่รู้จะเอาไปขายที่ไหนนะคะเขาก็เลยมีการศึกษาวิจัยค่ะเกี่ยวกับห่วงโซ่คุณค่าวัสดุเหลือใช้จากมังคุดของวิสาหกิจชุมชนนะคะซึ่งเป็นผลงานการวิจัยของทางสท.8นะคะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชปี2567ค่ะเนื่องจากเขาได้มีการเล็งเห็นว่ามังคุดเนี่ยเป็นสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงเนาะทั้งในระดับประเทศนะคะแล้วก็เป็นเชิงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจภาคการเกษตรค่ะก็เลยมีการเลือกใช้นะคะนำเอาเปลือกมังคุดนี่แหละมาแปรรูปโดย1กิโลกรัมนะคะสามารถแปรรูปเป็นผงเปลือกมังคุดได้ 0.83 กิโลกรัมสร้างรายได้ได้361บาทต่อกิโลกรัมอาจารย์มากกว่ามาขายเป็นแบบลูกๆที่เรากินซื้อเป็นกิโลนะคะแล้วก็ถ้าผลิตสบู่เนี่ยก็จะได้ 3.33 กิโลกรัมสร้างรายได้188บาทต่อกิโลกรัมนะคะหรือว่าสร้างรายได้สุทธิจะอยู่ที่113บาทต่อกิโลกรัมหรือจะเป็นการผลิตน้ำหมักชีวภาพนะคะก็จะได้10กิโลกรัมสร้างรายได้

0: 10บาทต่อกิโลกรัมนะคะรายได้สุทธิอยู่ที่5บาทต่อกิโลกรัมนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เขาแนะนำมาสำหรับการที่จะแปรรูปตัวของมังคุดอาจารย์มีคำแนะนำสำหรับคนปลูกมังคุดไหมคะหรือมีวิธีการแปรรูปแบบอื่นๆอีกไหม
1: ก็มันก็จะมีพวกน้ำมังคุดเนาะน้ำมังคุดเนี่ยแล้วก็อร่อยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะเวลาเอามาขายได้ราคา
0: ค่ะใช่ค่ะได้ราคา
1: น่าสนใจใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะตัวที่เอาไปทำเป็นน้ำหมักเนี่ยตัวนี้ในยุคที่เขาเรียกว่าอะไรอะไรต่างๆมันก็แพงอะนะก็น้ำตัวมังคุดที่เอามาทำเป็นน้ำหมักเนี่ยคือสามารถที่จะเอาไปผสมน้ำฉีดแล้วก็ไปป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคเชื้อราได
0: ้
1: เพราะว่าคุณสมบัติของมังคุดเนี่ยมันจะป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคเชื้อราก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะ
0: เป็นประโยชน์อีกอย่างนึงเลยนะคะของมังคุดเนาะที่เราสามารถเอาเปลือกของเขาเนี่ยไปแปรรูปในรูปแบบต่างๆที่อาจจะเสริมสร้างรายได้เพิ่มให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะช่วงต่อมามีคำถามมาจากทางบ้านอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะกับช่วงของอาจารย์นิลติวเกษตรค่ะโอ้โหคำถามนี้มันแทงใจจึ๊กมากเลยค่ะอาจารย์นิลค่ะสืบเนื่องมาจากเหมือนมังคุดเมื่อสักครู่นี้เลยตั้งใจปลูกแทบตายแต่สุดท้ายผลผลิตมันออกมาราคามันก็ไม่ดีทำไมล่ะคะทั้งที่เราปลูกตั้งใจขนาดนั้นแต่ผลผลิตมันไม่ได้ตามเป้าหมายแม้จะปลูกด้วยเทคนิคที่ถูกต้องอันนี้เป็นคำถามที่เขาส่งมาได้อย่างเจ็บปวดเหลือเกิน
1: เจ็บปวดเหลือเกินก็ถ้าในเรื่องของราคาเนี่ยมันเป็นความผันผวนเนา
0: ะ
1: อันนี้เราไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้อยู่แล้วแต่ทำอย่างไรก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าสถานการณ์มันจะผันผวนขนาดไหนอ
0: ะ
1: สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือเราจะต้องจัดการในเรื่องของกระบวนการในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตให้มันมากที่สุดถ้าเราสามารถปลูกแล้วทำให้ผลผลิตมันเพิ่มได้เนี่ยคือมันก็จะได้เปรียบแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยสภาพดินฟ้าอากาศมันก็แปรปรวนนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงในภาวะอย่างเงี้ยคือต้นทุนเนี่ยในการผลิตของเราเนี่ยคือมันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกกับพี่น้องเกษตรกรนะคะว่าวันนี้เราอาจจะต้องช่วยเหลือตัวเองนะโดยการที่ทำอย่างไรก็ได้ที่ทำให้ต้นทุนต่ำเพราะฉะนั้นนะสิ่งเดียวที่มันจะทำได้ก็คือเราอยากจะให้แนะนำให้เกษตรกรนะหันกลับมาดูแลเรื่องดินเพราะว่าถ้าวันนี้เราปลูกอะไรก็แล้วแต่ถ้าสภาพดินเรามันมีความเหมาะสมต้นทุนปัจจัยการผลิตเราจะถูกลงลดลงแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มผลผลิตเนี่ยให้มันมีจำนวนมากขึ้นได้แต่ต้นทุนเราจะถูกลงแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราสามารถที่จะเรียกราคาได้จากการที่ทำให้ผลผลิตของเราเนี่ยมันออกมาให้มันมีคุณภาพอันนี้คือสำคัญที่สุดนะวันนี้เราอย่าปลูกเพียงอย่างเดียวแต่เราต้องมองเรื่องคุณภาพด้วยเพราะว่าถ้าเราทำให้ผลผลิตมีคุณภาพดีนั่นหมายความว่าเราสามารถต่อรองนะคะในเรื่องของการที่เราจะซื้อขายได
0: ้ตั้งราคาได
1: ้เอง
0: ถ
1: ้
0: าเก
1: ิ
0: ดเรามั่นใจว่าผลผลิตเราปลูกมามันได้ผลผลิตดีได้ลูกใหญ่ได้น้ำเยอะได้ตรงตามที่ตลาดเขาต้องการเราก็จะสามารถตั้งราคากลางด้วยตัวของเราเองโดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางด้วยนี่ก็จะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่อาจารย์บอกนะคะแต่ว่าอาจจะต้องช่วยเหลือตัวเองกันไปก่อนก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะผักจะพาทุกๆคนค่ะไปลงพื้นที่ทางการเกษตรกันนะคะไปดูกันว่าเขามีปัญหาแล้วก็มีวิธีการแก้ไขยังไงติดตามกันต่อช่วงหน้านะคะกับรายการทางออกเกษตรกรไทยค่ะ
2: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660028หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
3: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
4: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
5: ต้นทุนมันลดแต่ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูก

0: เอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
1: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660028 026660028หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570

0: ตอนนี้ผักอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะคะเพราะว่ามีเรื่องราวของเกษตรกรอีกหนึ่งท่านที่น่าสนใจมากๆมาพูดคุยกับเขาเลยดีกว่านะคะต้อนรับพี่เจเลแล้วก็อาจารย์นินค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะพี่เจเลนี่ทำนามากี่ปีแล้วคะ
1: โอ้ก็ประมาณ20กว่าปีแล้ว
0: 20กว่าปีแล้วค่ะมีการเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมอะไรมาใช้ด้วยใช่ไหม
1: ก็มีเอาวัฒนกรรมของแผงโซลาร์เซลล
0: ์
1: นะครับ
0: มาช่วยทำอะไรบ้าง
1: ช่วยดึงดูดน้ำมาไม่ต้องเสียค่าน้ำมัน
0: ก็คือได้แผงโซล่ามาช่วยในเรื่องของระบบของน้ำแต่อย่างนึงเลยที่แก้ไม่ได้นั่นก็คือปัญหาของ
1: ดิน
0: มีปัญหาอะไรบ้างคะ
1: มีปัญหาเริ่มต้นคือจะเป็นดินที่ว่าดานแล้วแข็ง
0: อ๋อมันคือการที่เราตัดหน้าดิน
1: ตัดหน้าดินออกไป ในพื้นดินด้านล่างเนี่ยมันจะไม่มีแร่ธาตุแล้ว อะไรประเภทนี
0: ้
1: ลงแต่ปุ๋ยอย่างเดียวป
0: ุ
1: ๋ยเคมีเราก็รู้อยู่ว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยมันใช้แล้วมันจะทำให้ดินเสียทั้งๆดินเราก็เสียอยู่แล้ว
0: แต่ตอนนั้นมันก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไง
1: ใช่
0: ไหมเราก็เลยอัดปุ๋ยเข้าไปแต่มันก็ยังไม่ดี
1: ก็ยังไม่ดี
0: อาจารย์นิ่มเอาตัวแก้ดินมาให้
1: เอาสูตรแก้ดินมาให้ดินที่ว่ารถปั่นไม่เข้าเดินแล้วเหยียบไม่มีล
0: ม
1: เดี๋ยวนี้ลองไปเหยียบดูใหม่มันก็มีลมขึ้นมานี่รากข้าวมันก็จะเดินสังเกตดูง่ายๆเลยว่าถ้าดินไม่ดีเนี่ยไม่มีแมลงไม่มีแบบประเภทไส้เดือนหรืออะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มีขุยไส้เดือนมันขึ้นมาเกาะตามโคนต้นข้าวอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะก็คือไส้เดือนกลับมาแล้วเพราะว่าดินสมบูรณ์เรื่องของรากข้าวรากมันเป็นยังไงคะ
1: รากนี้จะขาวอยู่ตลอดจะถอดรากนี้ออกไปสุดน
0: ะ
1: เดี๋ยวรากใหม่ก็ออกมาแซมเลย
0: แสดงว่ารากมันสมบูรณ์มากขึ้น
1: ใช
0: ่แล้วในเรื่องของผลผลิตที่ได้มาล่ะคะพี่เจเล
1: ผลผลิตเมื่อก่อนก็40-50ถังต่อไร
0: ่
1: เดือนนี้100ถังครับ
0: โอ้โหจาก40-50ขึ้นมาเป็น100ถังเลย
1: เป็น100ถังแล้วเราก็ลดปุ๋ยลงไปอีกได้เยอะ
0: แสดงว่าประหยัดเงินค่าปุ๋ยได้เยอะเลย
2: พอเรามีการนำจุลินทรีย์ใส่ลงไปเนี่ยจุลินทรีย์เขาทำหน้าที่ในการที่จะไปทำให้โครงสร้างของดินเนี่ยคือมันร่วนซุยโดยเฉพาะสูตรแก้ดินของเราเนี่ยเป็นนวัตกรรม CAA ที่มีการทำงานแบบรวดเร็วมากเขาเรียกว่า
0: ทันใ
2: จเกษตรกรคือความหมายของคำว่า CAA นั่นหมายถึง Co-Aero Active
0: ค่ะ
2: คือเป็นความหมายของลักษณะของการรวมเอาจุลินทรีย์กลุ่มดีกลุ่มที่มีประโยชน์เนี่ยคือเอามารวมกันไว้
0: เด
2: ี๋
0: ยวแล้วจุลินทรีย์ของอาจารย์ไม่เหมือนกับจุลินทรีย์ทั่วไป
2: ไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนเนื่องจากว่าจุลินทรีย์ของเราเป็นจุลินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์ที่เขามาอยู่รวมกันเพราะว่าแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเขาจะทำหน้าที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราสามารถรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์ได้เนี่ยเปรียบเสมือนเราไปเอาคนเนี่ยมาทำงานเป็นที
0: ม
2: เพราะฉะนั้นการทำงานเป็นทีมเนี่ยย่อมทำได้สำเร็จแล้วก็รวดเร็วกว่าประสิทธิภาพในการทำงานย่อมที่จะต้องดีกว่านะคะเหมือนอย่างของพี่เจเลนเนี่ยจากเดิมเนี่ยเคยได้40ถัง50ถังถือว่าน้อยมากนะแต่พอได้เป็น100ถังนี่คือปรากฏว่าแฮปปี้แล้วทำให้เกษตรกรเนี่ยเกิดความยั่งยืน
0: นี่คือนาข้าวนะคะของพี่เจเลนะคะที่อำเภอนครหลวงจังหวัดอยุธยานะคะซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็มีปัญหาเรื่องราวของดินเหมือนกันแต่ว่าก็มีการวางระบบน้ำแล้วก็การใช้แผงโซลาร์เซลล์เข้ามาเป็นนวัตกรรมผสมผสานขึ้นมา

0: เห็นอาจารย์ว่าล่าสุดเนี่ยเขาก็ได้มีการปลูกข้าวเรียกว่าเขาเรียกวิธีการประหยัดอีกหนึ่งวิธีของเกษตรกรไทยในช่วงของราคาข้าวตกต่ำด้วยวิธีการปลูกแบบไหนนะ
1: คือการใช้ตอเดิมค่ะก็จะประหยัดในเรื่องของการซื้อเมล็ดพันธุ์น
0: ะ
1: แล้วก็ค่าตีค่าไถนะคะแล้วก็เขาก็จะมาเน้นเรื่องของระบบการจัดการดินปรับปรุงโครงสร้างดินโดยคุณเจริญเนี่ยแกก็เอาเกี่ยวกับเรื่องราวของจุลินทรีย์เนี่ยเข้ามาช่วยในการจัดการแล้วก็สามารถที่จะปลูกได้แต่ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยมันจะอาจจะไม่เทียบเท่ากับระหว่านใหม
0: ่
1: แต่ว่ามันเป็นการประหยัดในยุคแบบนี้ที่ราคาข้าวมันตกต่ำเขาก็หาวิธีการที่จะช่วยเหลือตัวเอง
0: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะอีกหนึ่งทางออกของพี่น้องเกษตรกรไทยนั่นเองค่ะฝากรายการของเราไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา 11:45 ไปจนถึงเวลาเที่ยงตรงนะคะทางททบ5แห่งนี้ค่ะวันนี้ผักกับอาจารย์นินลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่เที่ยงวันทันข่าวจันทร์ถึงศุกร์เราพบกัน 11:30 นครับคุณปัญจลีและผมพานุพงศ์ครับ
1: ค่ะรับชมสดๆผ่านหน้าจอททบ5นะคะรวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆของเราด้วย TV5 HD ออนไลน์เพจ Facebook YouTube เรื่องหลังการทำงานผ่านช่องทาง TikTok นะคะแล้วก็เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้คุณผู้ชมเข้าไปติดตามรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะเลยนะคะ www.thaitv5hd.com ค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนเรื่องราวข่าวสารของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันก่อนในหัวข้อข่าวค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราออกคำสั่งทางปกครองให้สุสานและชาปนสถาน Jewish Cemetery หรือถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือเก็บไว้ภายใน7วัน
0: ส่วนหมอกควันข้ามแดนจากอินโดนีเซียเข้าปกคลุมที่อำเภอเบตงยะลาอีกละลอกแล้วนะครับคุณภาพอากาศซึ่งก็ได้รับผลกระทบในหลายพื้นที่เลยครับ
1: ด้านกรมควบคุมมลพิษค่ะเร่งกำจัดน้ำเสียตะกอนปนเปื้อนน้ำมัน Data Center พระราม9เรียบร้อยนะคะพร้อมลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศยืนยันไม่พบสารพิษตกค้างค่ะ
0: ครับท่านผู้ชมฮะเริ่มต้นเราไปตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนเลยนะครับคือวันนี้เองเนี่ยก็มีหลายเรื่องที่นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะมีหลายเหตุการณ์นะฮะโดยเฉพาะเรื่องของเงินเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มเติมด้วยนะฮะโดยวันนี้ท่านนายกคุณอนุทินเนี่ยคือท่านไปต่างประเทศนะไปนอร์เวย์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีแทนนะครับซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีย้ายการประชุมจากทำเนียบเนี่ยฮะเพราะว่าพิจารณางบปี70อยู
1: ่
0: สถานที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นตาสักเท่าไหร
1: ่
0: เพราะว่าย้ายจากทำเนียบมาประชุมที่สภาแทนนะครับเพราะว่าก็จะได้สะดวกในการเข้าฟังการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี70ด้วยนะครับแล้วก็ง่ายต่อการติดตามการประชุมแล้วก็ให้ส.ส.ที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยได้แสดงตนทำหน้าที่ในสภาได้ครบองค์ประชุมด้วยก็ถือว่าให้ความสำคัญนะในการพิจารณาวาระ2วาระ3ของการพิจารณางบเนี่ยนะฮะส่วนการประชุมครม.ในวันนี้ครับท่านผู้ชมคุณประกรณ์ดิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเสนอเรื่องขอความเห็นชอบหลักการร่างกฎหมายรวม5ฉบับนะฮะสำนักงานกพ.เสนอเรื่องมาตรการในการดำเนินการกรณีทุจริตการสอบรับราชการนะครับส่วนสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอเรื่องขอความเห็นชอบกรอบอัตราให้เงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มเติมภายใต้หลักเกณฑ์ให้เงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีเหตุการณ์สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอันนี้ก็จะเป็นฉบับปรับปรุงนะครับก็เดี๋ยวรอผลครม.เคาะก่อนแล้วเดี๋ยวคงมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าเยียวยาในส่วนไหนบ้างนะครับนอกจากนี้ฮะก็จะมีการเสนอแต่งตั้งนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษท่านเมื่อสักครู่นะครับเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่แทนที่คุณรัชดาธนาดีเรกได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งแล้วนะครับยังมีเรื่องที่ต้องตามนะฮะการเสนอแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในหลายกระทรวงเลยเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเกษียณอายุกัน30กันยายนนี้อย่างกระทรวงพาณิชย์เนี่ยตามรายงานบอกว่าอาจจะเสนอแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงในหลายตำแหน่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีการแต่งตั้งคุณภูนพงษ์ดยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้มาเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ด้วยนะครับรวมถึงความชัดเจนของปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะคุณณัฐพลรังสิตพลเนี่ยว่าครม.จะต่อวาระหลังจากที่ครบ4ปีหรือไม
1: ่
0: กรณีคุณณัฐพลเนี่ยยังไม่ได้เกษียณน
1: ะ
0: เพียงแต่ว่าก็ต้องดูว่าครม.จะต่อวาระเพราะว่าอยู่ในตำแหน่งปลัดเนี่ยมา4ปีแล้วนะฮะคือถ้าไม่ได้ต่อเนี่ยอาจจะต้องโยกย้ายไปอยู่ในตำแหน่งที่ระดับเทียบเท่าเพราะว่าก็อยู่ในระดับปลัดกระทรวงแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยคุณประดาวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ระบุนะครับว่าได้เสนอโยกย้ายคุณณัฐพลออกจากกระทรวงต่อที่ประชุมครม.ครับแต่ว่ายังไม่มีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงคนใหม่ส่วนจะโยกย้ายไปที่หน่วยงานใดเนี่ยก็ขอให้รอดูมติคณะรัฐมนตรีก่อนนะครับนะฮะก็ให้สัมภาษณ์ในวันนี้เนี่ยนะฮะคุณวราวุฒิยังกล่าวกรณีคุณสดที่ลิ้มที่เมื่อวานแถลงข่าวนะฮะบอกว่าจะลงถนนนะครับหลายเรื่องด้วยกันนะฮะเรื่องทุนเทาด้วยเรื่องของกกต.จะลงมติด้วยเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยนักข่าวก็เลยเอาประเด็นที่คุณสนธิแถลงเมื่อวาน นะฮะที่วิจารณ์ระบอบสีน้ำเงินว่าไม่ต่างกับระบอบทักษิณเนี่ยนักข่าวก็ไปถามคุณวราวุฒิบอกว่าระบอบไหนเนี่ยน่ากลัวกว่ากันนะครับคือท่านก็บอกว่าไม่มีระบอบอื่นมีแค่ระบอบประชาธิปไตย
1: อ
0: ันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ต้องยอมรับว่าผู้นำในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยก็มีลักษณะการทำงานคนละสไตล์นะครับส่วนการที่จะบอกว่าระบอบนั้นระบอบนี้คนไทยอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่การเมืองแต่ละช่วงเนี่ยก็มีแนวทางเทคนิคใหม่ๆในการทำงานนะครับเพราะนั้นคุณวราวุฒิเนี่ยตอนท้ายตอนให้สัมภาษณ์เนี่ยก็บอกว่าฝากถึงกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองบอกว่าจะออกมาใช้สิทธิ์มาแสดงความเห็นเนี่ยก็ทำได้นะครับเพียงแต่ขอให้อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายอย่าทำให้มีความเดือดร้อนกับผู้คนรอบข้างนะครับอีกท่านหนึ่งที่นักข่าวก็ไปถามเกี่ยวกับกรณีคุณสนธิเหมือนกันคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับอันนี้เนี่ยนักข่าวก็ยิงคำถามกับที่คุณสนธิลิ้มเนี่ยเมื่อวานแนวคิดก็บอกว่าเอาประเทศไทยของเราคืนมาก็ไปถามคุณสิริพงษ์เนี่ยนะฮะคือคุณสิริพงษ์ก็บอกว่าการชุมนุมการมีความเห็นต่างเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับแต่เป็นสิทธิ์ที่สามารถจะทำได้แต่ว่าสิ่งที่ตนเองในฐานะเป็นรัฐมนตรีในครม.อนุทินต้องขอทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้ได้เข้าใจภาพรวมว่าปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลดำเนินการแก้ปัญหาทั้งเรื่องทุนเทาที่ไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยของรัฐบาลอนุทินนะครับแต่ว่าเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งแล้วส่วนเรื่องเขากระโดงขณะที่แกนรถไฟแห่งประเทศไทยก็ฟ้องศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีทั้งหมด24คดีแบ่งทั้งหมด108แปลงนะครับซึ่งเป็นแปลงใหญ่ทั้งสิ้นเลยส่วนแปลงที่ยังไม่ฟ้องเนี่ยก็คือประเภทนส3เป็นที่แปลงเล็กอันนี้จะยิบย่อยโดยใน108แปลงเนี่ยนะฮะที่การรถไฟได้ฟ้องศาลแล้วเนี่ย24คดีนะครับเป็นเนื้อที่ประมาณ800ไร่ซึ่งศาลจะนัดครั้งต่อไปในวันที่22กันยายนนี้นะครับตอนท้ายเนี่ยคุณสิริพงษ์ก็บอกส่วนตัวกังวลสิ่งที่คุณสิริพงษ์บอกกังวลก็คือกังวลว่าประชาชนเนี่ยจะได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นหน้าที่ที่ตนจะใช้โอกาสเนี้ยทำความเข้าใจให้ได้รับทราบข้อมูลในอีกมุมหนึ่งด้วยครับ
1: มาต่อกันที่ที่ประชุมสภานะคะวาระพิจารณางบประมาณปี2570ค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องของมาตรา14งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฝ่ายค้านนะคะมุ่งค้านลดงบประมาณของกระทรวงเกษตรเพราะมองว่าบางหน่วยงานเนี่ยทำงานไม่ตรงกับหน้าที่แล้วก็ไม่ได้เอื้อเกษตรกรอย่างแท้จริงพาคุณผู้ชมไปดูนะคะที่ประชุมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2และ3ค่ะเข้าสู่การพิจารณาเป็นวันที่2เมื่อวานการอภิปรายถึงมาตรา13นะคะเป็นงบประมาณรายจ่ายกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมส่วนวันนี้เริ่มอภิปรายกันที่มาตรา14งบประมาณรายจ่ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงินประมาณกว่า 53,000 ล้านบาทครอบคลุมภารกิจส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดจนการดูแลและช่วยเหลือเกษตรกรค่ะคาดว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะอภิปรายรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณพร้อมเสนอข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้งบประมาณเพื่อให้การใช้งบประมาณนั้นมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยนายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ สส.พรรคประชาชนเสนอตัดงบประมาณ 20% ค่ะเพราะว่าหลายกรมในสังกัดนั้นยังมีการทำงานที่ผิดที่ผิดทางยกตัวอย่างงบประมาณของกรม

0: มงนะคะตั้งงบประมาณ 4,800 ล้านบาทแต่ใช้งบประมาณโดยไม่มีความจำเป็นเช่นศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำตั้งงบประมาณผูกพันไปสร้างสถานที่นี้เพิ่มเติมขณะที่สสณัฐพงษ์สุมโนธรรมจากพรรคประชาชนก็ระบุค่ะบอกว่าเมื่อไปตรวจสอบบางรายการของงบประมาณกระทรวงนี้โดยเฉพาะกรมประมงไม่แน่ใจว่าหากทำสำเร็จจะส่งเสริมกรมประมงอย่างไรได้บ้างอาทิการก่อสร้างโรงเพาะพันธุ์กุ้งกล้ามกรามอัจฉริยะส่วนตัวก็ยังสงสัยว่าอัจฉริยะตรงไหนจะแสดงให้เห็นถึงผลผลิตหรือลดต้นทุนได้อย่างไรค่ะ
1: ครับแล้วก็การประชุมนะฮะพิจารณางบปี70นะครับก็วันนี้เข้าสู่วันที่2นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็มีเดี๋ยวจะมีการประชุมวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับก็รวมอีก2วันนะครับท่านผู้ชมฮะก็เดี๋ยวรอติดตามเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณหมายสิริกัญญาก็เปิดเผยชัดเจนนะว่างบตรงไหนที่มันหลุดรอดมาในการประชุมของกรรมธิการเนี่ยนะฮะคณะอนุกรรมธิการพิจารณางบเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวมาอภิปรายกันนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วถ้ายังไม่สามารถที่จะลดหรือตัดงบประมาณได้เนี่ยนะก็อาจจะต้องโหวตคว่ำร่างนะฮะ
0: ค่ะวันนี้ก็ยังต้องติดตามไปเพราะว่าเริ่มต้นกันที่เรื่องของงบประมาณกระทรวงเกษตรเลยแล้วก็พุ่งเป้าไปที่กรมประมงนะ
1: ฮะวันนี้สิ่งที่ต้องตามกันนะฮะคือมีรายงานนะฮะว่าท่านทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยจะเข้าหารือถึงประเด็นต่างๆที่คนในสังคมไทยเนี่ยนะฮะก็มีความกังวลกันเกี่ยวกับพฤติกรรมของชาวอิสราเอลแล้วมาอยู่ในประเทศไทยเยอะด้วยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมหลายคนฟังว่าคุณเสียศักดิ
0: ์ค่ะ
1: ซึ่งปกติแล้วท่านก็เป็นคนที่ทางการทูตเนี่ยคือท่านก็พูดตรงอ
0: ่ะ
1: พูดง่ายคือรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทย
0: นุ่มนวลแต่หนักแน่น
1: ใช่อยากจะรู้ว่าคุณเสียศักดิ์จะพูดเรื่องความเป็นห่วงตรงเนี้ยกับทางท่านทูตอิสราเอลอย่างไรเน
0: ี่
1: ยฮะเพิ่งเจอกันเมื่อเช้าที่ผ่านมานี้เลยนะฮะท่านผู้ชมฮะตามรายงานนะฮะคุณเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะฮะจะมีกำหนดการพบหารือกับท่านทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยและหลังจากที่พบหารือกันเสร็จเนี่ยคุณเสียศักดิ์ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะฮะหลังจากที่คุณอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเขาพบหารือที่กระทรวงการต่างประเทศเช้าวันนี้เลยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมคุณเสียศักดิ์บอกว่าก็คุยกันตรงไปตรงมาเนี่ยแหละโดยเฉพาะประเด็นที่อยู่ในความกังวลของคนไทยนะครับเกี่ยวกับชาวอิสราเอลที่มาอยู่ในประเทศไทยและพฤติกรรมเนี่ยไม่เหมาะสมกระทบต่อความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยในหลายพื้นที่เลยโดยเฉพาะภาคใต้พังงาภูเก็ตนะครับมีชุมชนชาวอิสราเอลกลายเป็นจำนวนมากด้วยนะครับคุณเสียศักดิ์บอกว่าซึ่งหากเกิดกรณีนักท่องเที่ยวอิสราเอลกระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมอันนี้คือที่คุณเสียศักดิ
0: ์
1: คุยกับท่านทูตนะบอกว่าไทยก็จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดและท่านบอกว่าไม่ใช่เลือกการปฏิบัตินะนะครับไม่ใช่การเลือกปฏิบัติแต่ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทุกกรณีเลยกับชาวต่างชาติที่ผิดกฎหมายในลักษณะเดียวกันทั้งนี้นะฮะไทยและอิสราเอลต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้สถานการณ์ขณะนี้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศอันนี้คือคุณเสียศักดิ
0: ์ค่ะ
1: ได้ก็พูดตรงไปตรงมาที่สุดแล้ว
0: ค่ะ
1: นะฮะท่านพูดบ้างนะฮะคุณอโลนาเนี่ยก็ได้รับทราบปัญหาแล้วก็ยืนยันว่าฝ่ายอิสราเอลไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วตอนนี้ถามว่าแล้วสถานทูตอิสราเอลตอนนี้เขาทำอะไรบ้างนะครับขณะนี้ฝ่ายอิสราเอลจัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลสิ่งที่ไม่ควรทำและควรทำแจกจ่ายที่กรมการกงสุลอิสราเอลสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยบริษัททัวร์และสายการบินให้กับชาวอิสราเอลที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอันนี้คือสิ่งที่ทางสถานทูตเขาทำแล้วนะฮะฟังเสียงนิดนึงครับ
2: เราก็ขอให้ท่านทูตอิสราเอลเนี่ยอย่าได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจถึงความรู้สึกของคนไทยนะครับและเพราะว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเราให้ความสำคัญแต่มันไม่ใช่เรื่องรายได้อย่างเดียวนะครับเราก็เคารพในศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของไทยนะครับไม่ใช่ว่านักท่องเที่ยวมาประเทศไทยแล้วเรานำเงินรายได้มาให้ประเทศไทยแล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่นะครับแต่แน่นอนการท่องเที่ยวนั้นมันเป็นช่องทางสำคัญที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนเพราะฉะนั้นการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวการประพฤติของนักท่องเที่ยวก็ย่อมส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับครับก
1: ็นี่คือสิ่งที่ท่านกังวลนะคือเนื่องจากมันมีความกระทบกระทั่งกัน

0: แตกต่างนั้นลงตัวมากขึ้นหรือเปล่า
1: ใช่เพราะว่าจริงๆไม่ใช่แค่อิสราเอลมาไทยนะ คนไทยอ่ะที่ไปทำงานอิสราเอล
0: ใช่ค่ะ
1: ก็จำนวนไม่น้อยนะ
0: ต้องบวกตรงนั้นด้วย
1: ครับ
0: นะคะอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันนะคะก็คือสุสานและชาปนสถานชาวยิวที่ฉะเชิงเทราล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะออกคำสั่งทางปกครองให้สุสานและชาปนสถานนะคะยิวิสเซเมเทอรี่หรือถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เคลื่อนย้ายศพที่ฝังอยู่ที่เก็บไว้เนี่ยนะคะภายใน7วันเห็นว่ามีส่วนที่มีการฝังไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็ได้รับอนุญาตแล้วก็หลังจากนั้นด้วยนะคะมาดูในเรื่องของรายละเอียดกันจากการตรวจสอบกรณีสุสานและชาปนสถานที่พื้นที่ตำบลสมัยใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะคือเริ่มต้นจากสถานที่ตั้งสุสานนั้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายนะคะในอำเภอบางคล้ามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตสุสานและชาปนสถานและผู้ดำเนินการแทนบริษัทการชาบาทจำกัดได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการใช้สิทธิ์ทางศาลค่ะปัจจุบันนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองระยองต่อมาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีหลุมฝังศพ4หลุมด้วยกันพิจารณาแล้วนะคะเห็นว่าเมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ต่อใบอนุญาตการกระทำดังกล่าวจึงถือเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสุสานและชาปนสถานดังนั้นนางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีคำสั่งจังหวัดฉะเชิงเทราที่2037/2569ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือเก็บไว้ในสุสานและชาปนสถาน Yuvish Cemetery Thailand โฉนดที่ดินเลขที่1515หมู่2ตำบลสมิตใต้ที่อำเภอบางคล้าค่ะไปฝังหรือเก็บในสุสานและชาปนสถานเอกชนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องภายในกำหนด7วันตั้งแต่วันที่ทราบคำสั่งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำชับให้ในอำเภอบางคล้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมทั้งรายงานผลให้ทราบทุกระยะค่ะ
1: นี่กลายเป็นว่าตอนนี้เรื่องของอิสราเอลไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวไม่ใช่แค่ชุมชนหรือว่าชาบัตนะฮะอันนี้มาถึงหลุมฝังศพด้วย
0: เลย
1: นะฮะท่านผู้ชมมาดูกรณีปิดดีลเจรจาภาษีสหรัฐกันหน่อยนะฮะคือตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วว่ายังไม่ได้ปิดดีลแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยคุณสุปจีก็พูดคุยนะฮะบอกว่าการพูดคุยเนี่ยไปได้ด้วยดีคาดว่าอีกไม่นานนะฮะน่าจะประมาณภายใน1สัปดาห์ก็น่าจะสรุปเรื่องนี้ได้แล
0: ้
1: วนะครับเพราะว่าท่านก็มีไปเจรจากับผู้ใดการค้าสหรัฐถึงที่วอชิงตันดีซีเลยนะครับโดยคุณสุปจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการเจรจาภาษีสหรัฐเนี่ยคือคุณสุปจีก็บอกว่าการเจรจาเนี่ยถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีคือท่านใช้คำว่าดีมากด้วยนะครับเราสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ทุกประเด็นเลยล่ะขณะเนี้ยเหลืออะไรบ้างเพราะว่าวันก่อนนี่เหตุบางสื่อก็ใช้คำว่าปิดดีลน
0: ะ
1: ใช่ไหมฮะตอนเนี้ยคือท่านบอกเหลือรอขั้นตอนรายละเอียดเรื่องตัวอักษรและภาษาคาดว่าจะจบได้ภายในเร็ววันนี้นะครับคุณสุปจีเนี่ยขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่ร่วมมือกันเป็นทีมประเทศไทยทำให้เราเนี่ยสามารถเจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดีซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นนโยบายโดยตรงจากนายกรัฐมนตรีคือท่านก็ให้แนวทางในการเจรจาไปนะครับคิดว่าไม่น่าติดปัญหาอะไรจบในสาระสำคัญทุกประเด็นคุณสุปจีก็ยืนยันแบบนี้น
0: ะ
1: ว่าเพราะว่าคือท่านบอกที่ติดเนี่ยก็ติดเรื่องของภาษาเรื่องรายละเอียดตัวอักษรนะฮะนอกนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ติดขัดอะไรแล้วนะครับท่านผู้ชมส่วนหลังจากพูดคุยกับผู้แทนการค้าสหรัฐคาดว่าจะจบได้เมื่อไหร่อันนี้นักข่าวก็ยิงคำถามมานะฮ
0: ะ
1: คุณสุปจีบอกว่าไม่น่าจะเหลือรายละเอียดอะไรแล้วล่ะเพราะว่าประเด็นสำคัญนะคุยจบแล้วเหลือแค่รายละเอียดคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์นะครับถามว่าอ่ะแล้วถ้า1สัปดาห์เรื่องของตัวสัญญาเรื่องภาษาอะไรต่างๆจบเนี่ยนะฮะจากนั้นจะเสนอรายละเอียดไปยังคณะผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อส่งให้กับประธานาธิบดีสหรัฐด้วยนะครับคุณสุปจีก็บอกว่าตัวเลขส่งออกจะอยู่ที่เท่าไหร่ไอ้ตัวเลขภาษีเนี่ยนะฮะท่านก็บอกว่าหากสรุปได้การส่งออกของเราก็น่าจะเป็นไปได้ปกตินะครับซึ่งตัวเลขภาษีเป้าหมายจะอยู่ตามข้อตกลงที่เคยตกลงกันไว้ตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้านี้ด้วยครับและเมื่อขั้นตอนการเจรจาลงตัวเรียบร้อยจะนัดหมายให้คุณอนุทินเนี่ยนะฮะได้พูดคุยกับโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเพื่อปิดการเจรจาอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับตัวเลขก็น่าจะที่เบื้องต้นคาดการเนี่ย 15-19% น่าจะอยู่ที่ประมาณนี้
0: ใช่ค่ะคุณสุภาชีบอกว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานนะคะแล้วถ้ามีการต่อสาย

0: ว่างคุณอนุทินกับคุณทรัมป์อันนี้ก็น่าจะแบบปิดดิวสนิทเลยมาต่อกันที่เรื่องของการใช้ไทยช่วยไทยพลัสนะคะไปดูเมืองใหญ่อย่างโคราชนครราชสีมาค่ะก็มีตัวเลขออกมาจากทางสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาสรุปยอดใช้จ่ายผ่านไทยช่วยไทยพลัสของทางจังหวัดนะคะเข้าสู่เดือนที่4รวมทั้งสิ้น 4,646 ล้านบาทอยู่ลำดับที่6ของเมืองหลักของประเทศค่ะอย่างที่บอกนะคะตัวเลขรายงานออกมามีการสรุปยอดใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ของจังหวัดนครราชสีมาหลังจากที่รัฐบาลเปิดใช้เริ่มตั้งแต่1มิถุนายนกำหนดสิ้นสุด30กันยายน2569เพื่อให้เกิดเงินหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ทางนครราชสีมานะคะมียอดจับจ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสแบ่งตามประเภทการใช้จ่าย3อันดับด้วยกันค่ะใช้จ่ายในกลุ่มร้านอาหารและเครื่องดื่มอันนี้อยู่ที่จำนวนเงิน 1,963 ล้านบาทโดยประมาณรองลงมาก็คือร้านค้าทั่วไป 1,317 ล้านบาทร้านค้าทองฟ้านะคะจำนวนเงิน 1,222 ล้านบาทโดยประมาณจัดอยู่อันดับที่6ของเมืองหลักของประเทศค่ะซึ่งมียอดใช้จ่ายและเงินหมุนเวียนในพื้นที่กว่า 4,646 ล้านบาทจากจำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 4,516 ร้านค้ากระจายอยู่ใน32อำเภอของจังหวัดนครราชสีมาเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนแล้วก็ยังได้เข้าถึงสินค้าราคาประหยัดผ่านร้านค้าชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยได้อีกด้วยค่ะ
1: ครับเดือนสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับท่านผู้ชมมาดูความเห็นของคนสมุยกันหน่อยหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเพิ่งจะลงนามคำสั่งเนรเทศนะฮะคนล่าสุดเนี่ยก็เป็นผู้ประกอบการซึ่งภรรยาเนี่ยเป็นคนไทยนะฮะเนรเทศออกจากประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมกรณีคำสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนชาวฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะเจ้าของคาเฟ่สัตว์เลี้ยงและสวนสัตว์บนเกาะสมุยออกนอกราชอาณาจักรลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากพฤติกรรมเนี่ยนะฮะก็ข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญสร้างความแตกแยกทางเชื้อชาติศาสนารวมถึงในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็ยังมีประเด็นที่ออกมาะนะฮะที่ลงนามโดยรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยก็บอกว่าผิดพรบจราจรด้วยนะฮะแล้วคนก็ไปขุดคลิปเนาะก็เป็นการขี่มอเตอร์ไซค์แบบแนววิบาก
0: อ่
1: ะแล้วก็ขี่แบบประมาทหวาดเสียวอ่ะเหมือนแบบพยายามจะยกล้ออ
0: ่
1: ะภาพนี้ภาพนี้คลิปนี้ครับเนี่ยฮะนายเควินดิมิโน่นะแล้วก็เนี่ยเขาก็ไปดูจากพฤติกรรมอะไรต่างๆนะครับคือตรวจสอบย้อนหลังอ่ะเพราะว่าที่ขี่มอเตอร์ไซค์ยกล้อเนี่ยไม่ใช่เร็วๆดีน
0: ะ
1: แต่ปีที่แล้วถูกไหมฮะเพียงแต่ว่าคนไทยมันรู้จักนายเควินดิมิโน่เนี่ยเพราะว่าไปมีเรื่องกับอิสราเอลไงนะฮะแล้วก็พาภรรยามาแจ้งความที่กองปราบที่กรุงเทพน
0: ะ
1: แล้วก็ให้สัมภาษณ์คือเนี่ยก็เลยรู้เรื่องราวของเขานะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าหูก่อนหน้านี้ตัวคุณเควินเองเนี่ยน
0: ะ
1: เขาก็มีแบบ
0: พฤติกรรม
1: เนาะว่าอย่างที่ที่
0: รายงานตั้งแต่ปีก่อนแล้วใช่ไหม
1: ปีก่อนนะครับเรื่องนี้เนี่ยคนสมุยว่ายังไงนะไปถามคุณวัศน์เนี่ยก็บอกนะฮะว่าติดตามข่าวสารเรื่องนี้มาโดยตลอดนะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องส่วนบุคคลคุณวัศน์บอกว่าต้องแยกนะอย่าไปเหมารวมว่านี่คือคนอิสราเอลมามีเรื่องกับคนไทยหรือว่าคนฝรั่งเศส
0: อันนี้
1: สนสัตว์เขาใช่ไหมฮะต้องแยกให้ออกเป็นเรื่องส่วนบุคคลเพราะว่าเกาะสมุยเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติเดินทางมาจากหลายประเทศมาอาศัยอยู่รวมกันเพราะนั้นมันก็จะมีฮะกระทบกระทั่งหรือว่าทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติชาติใดก็ตามที่เข้ามาอยู่อาศัยหรือว่าท่องเที่ยวบนเกาะสมุยนะครับทุกคนต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดโดยไม่สร้างปัญหาให้กับประเทศไทยและชาวเกาะสมุยด้วยนะครับเพราะนั้นตอนท้ายเนี่ยคุณวสันต์ก็บอกว่าขอให้ช่วยกันแยกแยะนะระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคลกับภาพรวมของประเทศต้นทางอย่าใช้อคติหรือเหมารวมไปถึงคนทั้งหมดของประเทศนั้นๆให้สังคมไทยเนี่ยยังคงเป็นสังคมที่สงบสุขแล้วก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะครับ
0: ค่ะคนสมุยเขาไม่เหมารวมนะคะต่างชาติที่มาซึมซับเรื่องราวดีๆของไทยก็เยอะมาเรียนมวยไทยแบบนี้นะคะบนเกาะเลย ท่านนายกบอกว่าถ้าต่างชาติประพฤติไม่ดีคนนั้นก็ไม่ได้รับความประสงค์ที่จะได้อยู่ในประเทศไทยต่อนะคะมาที่เรื่องของ data center กันบ้างกรมควบคุมมลพิษค่ะเร่งกำจัดน้ำเสียตะกอนปนเปื้อนน้ำมันนะคะ data center ย่านพระราม9เรียบร้อยแล้วค่ะลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศยืนยันว่าไม่พบสารพิษตกค้างค่ะไปต่อเรื่องนี้กันนะคะโดยคุณสุรินทร์ วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเผยค่ะว่าจากนโยบายของรัฐบาลในการปกป้องสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้เข้าควบคุมแก้ไขเหตุน้ำมันรั่วไหลจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ซึ่งไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะให้แก้ปัญหานี้อย่างเร่งด่วนนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้เลย7กันยายนค่ะกรมควบคุมมลพิษได้ร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางค่ะเข้ากำกับดูแลการขจัดคราบน้ำมันนะคะของบริษัท Damac Digital Thailand DKK01 ซึ่งได้ว่าจ้างบริษัทผู้รับเหมาเข้าดำเนินการสูบน้ำเสียแล้วก็ตะกอนปนเปื้อนรวม32ลูกบาศก์เมตรออกจากบ่อพักน้ำภายในศูนย์ข้อมูลและท่อระบายน้ำสาธารณะจัดเก็บกระสอบกั้นน้ำเสียปนเปื้อนที่จะไหลลงสู่คลองสามเสนไปกำจัดอย่างถูกต้องแล้วในช่วงดึกของค่ำคืนเดียวกันผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและก๊าซพิษที่บ่อพักน้ำและจุดตรวจวัดภายนอกรวม3จุดหลังเสร็จสิ้นภารกิจค่ะพบว่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายและก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ตรวจวัดได้0 ppm ค่าการลุกติดไฟตรวจวัดได้ 0% กรมควบคุมมลพิษนะคะก็จะทำการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องในวันนี้ค่ะสำรวจกลิ่นผลกระทบรวมไปถึงประเมินสถานการณ์ร่วมกับคนในพื้นที่เพื่อจะได้สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดอย่างยั่งยืนค่ะก่อนลงไปวางอุปกรณ์ก็ต้องมีการตรวจความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยแบบนี้เลยนะคะ
1: ครับนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะก็หลายคนก็โยงไปว่ามันจะเหมือนกรณี Data Center ตรงพระราม9หรือเปล่าน
0: ะ
1: ครับตรงถนนเชื้อเพลิงอ่ะเพราะชาวบ้านบริเวณนั้นเนี่ยบอกว่าโอ้โหกลิ่นน้ำมันเนี่ยมันโชยขึ้นมาหลายวันแล้วด้วยนะครับตอนนี้ยังเป็นปริศนาอยู่นะสรุปแล้วเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามันมาจากไหนนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องสูบขึ้นมาก่อนนะครับพาไปดูกันหน่อยนะฮะซึ่งผู้ว่าชาชาติท่านก็ตามเรื่องนี้นะนะครับไปดูภาพตรงนี้ฮะก็เป็นน้ำที่ตักขึ้นมาจากท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยเมื่อเช้านี้นะครับจะเห็นเลยว
0: ่
1: าโอ้โหนะ
0: สี
1: มันข้นคลักเลยอ่ะท่านผู้ชมสีดำเนี่ยก็คือเต็มไปด้วยน้ำมันล้วนๆเลยก็เรียกว่าแทบจะไม่มีน้ำผสมอยู่เลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นี่มันท่อระบายน้ำหรือท่อระบายน้ำมันโอ้โหนะฮะซึ่งเมื่อเช้านี้ครับคุณชาชาติศิริพันธ์ผู้ว่ากทมนะครับท่านก็ลงพื้นที่ถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยนะติดตามการแก้ปัญหากรณีน้ำมันรั่วลงท่อระบายน้ำนะครับคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อคืนเนี่ยก็ได้ดูดน้ำมันออกจากท่อระบายน้ำซึ่งเป็นน้ำรวมกับน้ำมันก็ดูดขึ้นมาประมาณ 5,000 ลิตรนะครับสำหรับท่อระบายน้ำจุดที่ไปตรวจเนี่ยเป็นท่อที่อยู่ปลายทางละที่จะระบายออกไปทางอุโมงค์ใต้ดินนะครับแต่ว่ากลิ่นน้ำมันเนี่ยมันก็ยังแรงอยู่แล้วก็ยังมีน้ำมันที่อยู่ในท่อด้วยนะครับพอตักน้ำออกมาจากท่อพบว่าเมื่อวันที่สูบเนี่ยมันยังมีน้ำปนน้ำมันแต่ว่าวันนี้ที่ไปดูเนี่ยก็คือปลายทางตักขึ้นมาคือน้ำมันล้วนเลยฮะไม่มีน้ำอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการคือต้องอุดหรือบล็อกท่อในจุดที่เจอน้ำมันรั่วไหลนะครับทั้งซ้ายและขวาเลยระยะทางเนี่ยที่เหมือนอุดหัวอุดท้ายอ่ะนะฮะระยะทางประมาณ50เมตรเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันเนี่ยมันกระจายไปยังจุดอื่นนะครับนอกจากนี้ก็กำชับทางเขตนะทางผู้ว่าบอกทางเขตเนี่ยต้องหาสาเหตุว่ามันมาจากไหนน้ำมันรั่วนะครับต้องหาสาเหตุให้ได
0: ้
1: เพราะประชาชนในพื้นที่เนี่ยบอกว่าได้กลิ่นน้ำมันมาเป็นสัปดาห์แล้วก็ต้องไปตรวจสอบว่ามีใครมาแอบทิ้งหรือว่ามีท่อไหนต่อมาที่ระบบตรงท่อระบายน้ำนี้บ้างนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องพยายามจำกัดวงหาต้นเหตุให้ได้แต่อย่างไรก็ตามท่านผู้ชมฮะบริเวณนี้เนี่ยไม่มีอาคารที่เกี่ยวข้องกับ Data Center นะก็คิดว่าน่าจะเป็นปัญหาอื่นละซึ่งบริเวณนี้เนี่ยก็ตามชื่อเลย
0: ค่ะถนนเชื้อเพลิง
1: มันคือถนนเชื้อเพลิงถามว่าทำไมชื่อถนนเชื้อเพลิงท่านผู้ชมเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหหลายสิบปีแล้วน
0: ะ
1: ตรงนี้เป็นคลังน้ำมันจริงแต่ว่ามันนานแล้วอ่ะคุณลูกน้ำ
0: ตอนนี้กลายเป็นคลังอาหารไปแล้ว
1: ถูกร้านอาหารนี่เพียบเลยนะ
0: ค่ะ
1: แต่ก็ไม่รู้ว่าแล้วมันจะมาเชื่อมโยงกันได้ยังไงอ่ะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเลิกคลังน้ำมันนานแล้วอ่ะนะครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวให้เวลาเขตไปตรวจสอบดูก่อนว
0: ่
1: ามันมาจากไหนนะครับ
0: ผู้สื่อข่าวก็พยายามเร่งหาต้นต่อเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ไปกันที่เบตงบ้างนะคะเป็นผลกระทบสถานการณ์หมอกควันจากไฟป่าที่เพื่อนบ้านเราอินโดนีเซียนะคะทำให้คุณภาพอากาศในหลายพื้นที่นะตอนนี้ที่เบตงค่อนข้างจะได้รับผลกระทบเลยทีเดียวค่ะสถานการณ์ไฟป่าจากประเทศอินโดนีเซียยังคงลุกลามต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสัปดาห์โดยเฉพาะในพื้นที่เกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราส่งผลให้เกิดหมอกควันและมลพิษทางอากาศในวงกว้างค่ะกระแสลมนั้นพัดพาเอาหมอกควันข้ามพรมแดนสู่ประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์รวมไปถึงภาคใต้ของไทยเราด้วยส่งผลให้คุณภาพอากาศในหลายพื้นที่นั้นแย่ลงเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพระบบทางเดินหายใจอย่างที่เบตงจังหวัดยะลานี้นะคะคนในพื้นที่เริ่มสังเกตเห็นหมอกควันปกคลุมอย่างชัดเจนโดยเฉพาะที่แนวเทือกเขาสันกาลาคีรีค่ะล้อมรอบเขตเมืองท้องฟ้าในขมุกขมัวประชาชนเริ่มตระหนักถึงผลกระทบนะคะเช้าวันนี้ก็จะเห็นผู้คนในสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้านกันมากขึ้นทั้งนี้ไปดูค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือว่าPM 2.5 ยังคงอยู่ในเกณฑ์ต่ำโดยเฉลี่ยไม่เกิน 10-15 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะเพราะว่าสภาพอากาศยังมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ฝนช่วยชะล้างฝุ่นละอองในอากาศได้เป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ตามนะคะยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์หมอกควันจากอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งนี้ทางการมาเลเซียได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนเพื่อรับมือสถานการณ์และคุ้มครองประชาชนตั้งแต่4กันยายนที่ผ่านมาและด้านการศึกษารัฐสารวัตรก็ได้มีการสั่งปิดโรงเรียน647แห่งนะคะด้วยเหตุนี้พื้นที่อำเภอเบตงของเราซึ่งติดกับชายแดนมาเลเซียจึงได้รับผลกระทบในช่วงที่ไม่มีฝนตกได้ค่ะก็อาจจะทำให้หมอกควันหนาแน่นส่งผลระคายเคืองกับระบบทางเดินหายใจและดวงตาของประชาชนทั้งนี้นะคะมีคำแนะนำมาโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคประจำตัวทางเดินหายใจหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงนี้ค่ะพร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนงดการกระทำที่จะทำให้เกิดฝุ่นเพิ่มนะคะเช่นการเผาพืชผลการเผาขยะในที่โล่งแจ้งช่วยกันรักษาคุณภาพอากาศในพื้นที่ค่ะ
1: ไฟป่าข้ามแดนที่เบตงนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กันหน่อยเป็นโครงการปันน้ำห้วยมุ่นแก้ปัญหาภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยนะฮะสมาชิกวุฒิสภาเขาก็ลงพื้นที่ไปรับเรื่องร้องเรียนเพราะโครงการเนี่ยกลายเป็นว่าล่าช้านะจริงๆอันนี้เป็นโครงการที่เอาไว้ป้องกันน้ำท่วมน
0: ะ
1: แต่เนื่องจากน้ำท่วมทุกปีเลยฮะแล้วโครงการมันก็ล่าช้าก็ต้องไปดูกันหน่อยว่ามันช้าตรงไหนอะไรอย่างไรเนี่ยนะฮะเนี่ยฮะคุณมังกรศรีเจริญกูลสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่านนะครับก็ไปติดตามปัญหารับหนังสือร้องเรียนจากประชาชนที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยฮะเป็นโครงการผันน้ำห้วยมุ่นห้วยส้มปล่อยมีทั้งผู้นำชุมชนตัวแทนประชาชนจากสามหมู่บ้านเลยในตำบลเวียงตำบลผาสิงอำเภอเมืองจังหวัดน่านเขายื่นหนังสือขอให้เร่งรัดการติดตามแก้ปัญหาโครงการผันน้ำห้วยมุ่นห้วยส้มปล่อยนะครับเพราะจริงๆเนี่ยตรงนี้เป็นโครงการสำคัญนะในการบริหารจัดการน้ำอาจจะไม่ใช่โครงการใหญ่ระดับจังหวัดแต่มันเป็นโครงการสำคัญของตำบล
0: อ
1: ่ะของชาวบ้านอ่ะท่านผู้ชมฮะในตำบลเวียงตำบลในเวียงนะขอโทษครับและตำบลผาสิงอำเภอเมืองเป้าหมายเนี่ยเพื่อบรรเทาป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ถนนสายเลี่ยงเมืองเขตเทศบาลเมืองน่านชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจนะครับแนวทางเนี่ยคือเขาจะผันน้ำจากห้วยมุ่นและห้วยส้มปล่อยลงไปที่แม่น้ำน่านนะครับก็จะได้ลดปริมาณน้ำหลากแล้วก็ลดความเสี่ยงของน้ำท่วมด้วยนะครับซึ่งโครงการเนี้ยดำเนินการท่านผู้ชมมาตั้งแต่ปี55ท่านผู้ชมคิดดูสิฮะ55 14 ปีชาวบ้านเมื่อปี55เริ่มก่อสร้างก็คงคิดว่าอ่ะอีกไม่นานโครงการเนี้ยน่าจะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วม
0: แต่ผ่านมา14ปี
1: ตายละท่านผู้ชมจริงๆกำหนดสร้างเนี่ยมันก็ไม่ใช่เร็วนะตามแผนนะสร้างปี55จะไปเสร็จปี64
0: ค่ะ
1: ก็คือ9ปีอ่ะแต่เนี่ยมันผ่านมา
0: 5ปี
1: 5ปียังไม่เสร็จเลยนะครับปัจจุบันยังไม่เสร็จนะฮะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นคนในตำบลในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหซ้ำซากเลยฮะพอไอ้ตรงนี้มันไม่เสร็จมันช่วยผันน้ำลงแม่น้ำน่านไม่ได้อ่ะน้ำมันก็ท่วมซ้ำซากต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะถนนสายเลี่ยงเมืองเวลาน้ำมาฝนตกหนักน้ำหลากเนี่ยท่วมตลอดเลยนะครับและปัญหาความล่าช้าเกิดจากอะไรก็หลายสาเหตุนะฮะการเปลี่ยนสภาพของพื้นที่เรื่องงบประมาณการทำประชาพิจารณ์ของประชาชนและการขอใช้พื้นที่เพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆด้วยเพราะนั้นเนี่ยโอเคล่าสุดคือสบไปรับเรื่องแล้วล่ะ
0: ค่ะ
1: และเดี๋ยวนำข้อร้องเรียนทั้งหมดเนี่ยเข้าหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทางสวแกเป็นคนในพื้นที่ด้วยไงแกก็บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งด่วนเลยเพื่อคลี่คลายความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
0: ในป้ายสีน้ำเงินยังเขียนอยู่เลย2564นะคะส่วนนี้ไม่ต้องรอแล้วนะคะล่าสุดปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฤดูฝนรอบแรกวันนี้ในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้มีการเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569

0: ครัวเรือนละ 9,000 บาทค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตค่ะปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้ประสบภัยที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินแล้วนะคะโอนเงินเยียวยาครั้งแรกให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านในวันนี้แล้วค่ะรวมจำนวน 15,215 ครัวเรือนเป็นเงิน 136,935,000 บาทขอให้ประชาชนตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยนะคะถ้าท่านไม่ได้ผูกบัญชีก็ขอให้ติดต่อธนาคารเพื่อดำเนินการผูกบัญชีโดยเร็วค่ะเพื่อไม่ให้เกิดความขัดข้องและล่าช้าในการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะ
1: ครับส่วนที่พิษณุโลกนะฮะท่านผู้ชมฮะก็ได้ระดมทหารพรานจิตอาสาบรรเทาภัยดินสไลด์บนถนนเนี่ยนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ฝนก็ยังคงต้องระวังกันนะเพราะมีประกาศเตือนล่าสุดนะฮะที่ต้องระวังฝนตกหนักต่อเนื่องด้วยแล้วที่นี่มีดินสไลด์ด้วยนะครับก็ไปกองร้อยฐานพรานที่3203หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่32จัดชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยและจิตอาสาพระราชทานนะฮะร่วมกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.บ่อผ้าและประชาชนตำบลบ่อผ้าอำเภอชาติตระการที่พิษณุโลกนะครับมีดินสไลด์เพราะว่าฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันนะครับแล้วมันสไลด์ลงมาปิดพื้นผิวการจราจรเนี่ยก็ไปช่วยเคลียร์เส้นทางนะครับให้กับคนที่ใช้รถตรงนั้นคือทางหลวงหมายเลข1237นะฮะระหว่างบ้านเทิดชาติหมู่10บ้านรักชาติหมู่14อำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกนะฮะนี่เคลียร์เสร็จก็ไม่สามารถรถนี่ผ่านได้นะครับ
0: บางทีก็ห่วงว่าน้ำจะมามากไปบางทีก็ห่วงว่าน้ำจะพอไหมนะคะไปกันที่โคราชอีกครั้งนครราชสีมาค่ะผู้ว่ายืนยันนะคะว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่นั้นเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนตลอดทั้งปีค่ะโดยนายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่ไปตรวจติดตามสถานการณ์น้ำนะคะที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองสำนักงานชลประทานที่8อำเภอสีคิ้วค่ะปัจจุบันเขื่อนลำตะคองมีปริมาณน้ำประมาณ108ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละ34ของความจุอ่าง314ล้านลูกบาทเมตรหลังจากมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องก็ทำให้น้ำนั้นไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้เกิดช่วงฝนทิ้งช่วงค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมายืนยันนะคะว่าปริมาณน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอพร้อมแนวทางบริหารจัดการน้ำและมาตรการรองรับสถานการณ์น้ำน้อยก็มีการดำเนินการในเรื่องนี้ด้วยขณะเดียวกันค่ะทางจังหวัดนครราชสีมาเองก็ได้เตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและปัญหาน้ำน้อยจัดตั้งศูนย์อำนวยการรองรับภัยแล้งและปัญหาน้ำน้อยตั้งแต่ระดับท้องถิ่นอำเภอไปจนถึงระดับจังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วถ้าพื้นที่ใดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะระบบประปาท้องถิ่นถ้าหมู่บ้านที่อยู่นอกเขตประปาส่วนภูมิภาคประสบปัญหาน้ำดิบแห้งหรือว่าน้ำมีคุณภาพนั้นไม่เหมาะสมก็สามารถที่จะประสานหน่วยงานท้องถิ่นรวมถึงอำเภอและจังหวัดเพื่อเข้าให้ความช่วยเหลือได้โดยทันทีค่ะในส่วนของภาคการเกษตรนะคะจังหวัดได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนเรื่องการเพาะปลูกจัดสรรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมกับขอความร่วมมือเกษตรกรติดตามข้อมูลและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการกรมชลประทานและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างใกล้ชิดด้วยผู้ว่านะคะก็ขอให้ประชาชนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่าค่ะติดตามข่าวสารข้อมูลสถานการณ์ต่างๆจากทางราชการอย่างต่อเนื่องนะคะพอท้ายที่สุดก็ต้องร่วมมือกันจะได้บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของโคราชได้เพียงพอแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ
1: เที่ยง7นาทีเราพักกันก่อนครู่เดียวนะฮะช่วงหน้าเดี๋ยวไปตามเรื่องของพฤติกรรมเรียนแบบในโรงเรียนกันหน่อยอันนี้คือสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองกลัวที่สุด
0: ค
1: ือสุดท้ายเนี่ยมันเกิดพฤติกรรมเรียนแบบความรุนแรงเนี่ยเกิดขึ้นจริงในหลายจุดล
0: ่
1: าสุดกระทรวงศึกษาธิการออกแอคชั่นเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเขาจะแก้ยังไงนะฮะตามกันเบรกหน้าครับ

0: เก่งมากลูก
1: ผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: กลางวันเขาคือตำรวจธรรมดาแต่คืนพระจันทร์เต็มดวงเขาคือกฎหมายติดเขี้ยวเล็บลืมตำรวจทุกนายที่คุณเคยรู้จักเพราะหมวดนี้ไม่จับแต่จะขย่ำละหำฮาและหวดผู้จอในวูบคอปตำรวจไม่รู้หมาป่าติดตามได้ทางมูฟวี่วิกเอนสเปเชียลกับวูบคอปตำรวจหมาป่าล่าทรชนในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 14:35 นาทีถึงเวลา 16:30 นาทีทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
1: ศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นาทีสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดิโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุดหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายริเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน
2: พบกับบริการล้างภาษามือหรือ XL ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นในรายการข่าวเด่นเช้านี้เต็มอิ่มกับรายการข่าวพร้อมบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5:30 นถึง 7:00 นและวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นในรายการข่าวเด่นเช้านี้เพิ่มการเข้าถึงชั่วโมงบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:30 นถึง 13:00 นในรายการเที่ยงวันทันข่าวเวลา 18:00 นถึง 19:30 นในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์เวลา 18:00 นถึง 20:00 นแถมบริการ CC เป็นพิเศษสำหรับผู้ชื่นชอบการต่อสู้ในรายการศึกท่อนำไทยเก็บเพชร TKO ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:00 นและรับฟังบริการเสียงบรรยายภาพ AD ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 23:00 นถึง 24:00 นในสารคดีเชิงความรู้พบกับรายการคุณภาพทั้งหมดนี้ทางททบ5
3: ต้นช่วงที่2นะคะผู้บัญชาการทหารบกตรวจเยี่ยมการฝึกบูรณาการร่วมประจำปี2569เสริมความพร้อมรบตามแผนป้องกันประเทศพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกบูรณาการร่วมฝ่ายอำนวยการกรมฝ่ายเสนาธิการและกรมฝ่ายยุทธบริการร่วมกับการฝึกกรมทหารราบเฉพาะกิจกองพลทหารราบที่11และหน่วยประกอบกำลังประจำปีงบประมาณ2569ณกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เพื่อติดตามการฝึกและประเมินความพร้อมของกำลังพลและหน่วยทหารในการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศค่ะโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการฝึกติดตามความคืบหน้าการซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศตลอดจนเยี่ยมชมการจัดแสดงยุทโธปกรณ์ของหน่วยฝึกต่างๆเพื่อรับทราบขีดความสามารถและความพร้อมของหน่วยในการปฏิบัติภารกิจโดยการฝึกบูรณาการร่วมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและหน่วยทหารที่เกี่ยวข้องรวมทั้งฝึกและทดสอบความพร้อมด้านการวางแผนการประสานงานและการควบคุมบังคับบัญชาของหน่วยประกอบกำลังเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกันตั้งแต่ในยามปกติจนถึงสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้ยังมุ่งทดสอบและประเมินความพร้อมรบของหน่วยเป้าหมายและหน่วยสนับสนุนทางด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และระบบควบคุมบังคับบัญชาตลอดจนขีดความสามารถในการรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจริงค่ะโดยให้กำลังพลมีความคุ้นเคยกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศและมีความเข้าใจพื้นที่ปฏิบัติการตามแผนเผชิญเหตุอย่างชัดเจนการฝึกดังกล่าวจึงเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับความพร้อมของกองทัพบกทางด้านกำลังพลการบริหารจัดการและการปฏิบัติการร่วมเพื่อให้หน่วยทหารสามารถ

0: ตอบสนองต่อสถานการณ์และปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์และพร้อมรองรับภารกิจในทุกระดับค่ะ
1: ส่วนทางแม่ทัพภาคที่4เข้าพบต้อนรับจุฬาราชมนตรีในโอกาสเดินทางปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็ได้หารือถึงแนวทางสร้างสันติสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชาวภาคใต้ด้วยนะครับโดยพลโทนรทิพย์นอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เข้าพบและต้อนรับนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีพร้อมคณะในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการเข้าพบครั้งนี้ครับแม่ทัพภาคที่4ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่มุ่งเน้นการใช้แนวทางเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพื่อสร้างความสงบสุขร่มเย็นและความมั่นคงยั่งยืนให้เกิดขึ้นในชุมชนทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงความสำคัญของบทบาทผู้นำศาสนาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและสถาบันการศึกษาในพื้นที่นะครับในการเป็นหัวใจหลักร่วมกับภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องส่งเสริมความสามัคคีในสังคมพหุวัฒนธรรมตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและร่วมการปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบนะครับทางด้านจุฬาราชมนตรีได้กล่าวขอบคุณแม่ทัพภาคที่4และกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนเสมอมาเน้นย้ำถึงเจตนารมณ์ในการใช้หลักศาสนาและสันติวิธีเป็นเครื่องมือสร้างความสมัครสมานสามัคคีและยินดีที่จะร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคงในการนำพาความสงบสุขอย่างแท้จริงคืนสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปนะครับโอกาสเดียวกันนี้ครับพลโทนรทิพย์ยังได้ลงพื้นที่พบปะกับผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นกลุ่มสตรีและประชาชนที่มัสยิดบือแนกาแยอยู่ที่จะแนะนราธิวาสนะครับก็เป็นกิจกรรมแม่ทัพยูนเคียงข้างประชาชนคือท่านเนี่ยก็ไปรับฟังเสียงสะท้อนเกี่ยวกับความเป็นอยู่ความปลอดภัยและประเด็นต่างๆในชุมชนนะครับแม่ทัพภาคที่4ท่านก็ให้กำลังใจเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยได้เสนอแนวความคิดได้อย่างเต็มที่เลยนะฮะโดยมีส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับฟังเพื่อนำข้อเสนอจากพื้นที่เนี่ยไปสู่การประสานงานแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดสะท้อนแนวทางการทำงานที่ให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นศูนย์กลางควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งการลงพื้นที่นี้นะฮะก็เนี่ยฮะเป็นความตั้งใจที่จะเข้าถึงประชาชนพร้อมเชื่อมการทำงานของหน่วยงานภาครัฐให้รับรู้ปัญหาและขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันแม่ทัพภาคที่4ท่านย้ำถึงความพร้อมในการดูแลประชาชนและพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจว่าแม่ทัพยูนพร้อมยืนเคียงข้างประชาชนไม่ทอดทิ้งพื้นที่และพร้อมร่วมเดินหน้าเพื่อสร้างความปลอดภัยความสงบสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ
0: ต่อกันที่เรื่องร้องเรียนจากชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยนะคะให้ตรวจสอบกรณีข้าราชการระดับสูงและลูกสาวถือครองที่ดินสปกแล้วก็มีการสร้างรีสอร์ทบ้านพักตากอากาศส่วนตัวที่บุรีรัมย์ล่าสุดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมบุรีรัมย์ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงนะคะปมร้องเรียนที่เกิดขึ้นค่ะเบื้องต้นเพราะว่าพื้นที่ร้องเรียนนั้นอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินจริงโดยความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะกรณีที่ชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยได้ร้องเรียนไปยังสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตรวจสอบกรณีข้าราชการระดับสูงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการและลูกสาวซึ่งเป็นข้าราชการครูถือครองที่ดินสปก.4/01สร้างรีสอร์ทบ้านพักตากอากาศส่วนตัวที่บ้านฐานเจ้าป่าตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์เนื้อที่กว่า7 ไร่ตามที่เป็นข่าวค่ะจากการสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นิติกรสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวถึงเรื่องดังกล่าวบอกว่าภายหลังได้รับมอบหมายกรณีข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอโนนดินแดงกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ลงไปตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงตามข้อร้องเรียนค่ะพบที่ดินแปลงที่มีการร้องเรียนนั้นอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินจริงมีสภาพการทำประโยชน์สร้างบ้านพักอาศัย1 หลังและปลูกต้นไม้โดยรอบเนื่องจากที่ผ่านมายังไม่เคยมีการสำรวจรังวัดหรือจัดให้กับ บุคคลใดส่วนการยื่นคำขอรับการจัดที่ดินสปก.ก็ต้องดำเนินการตามระเบียบค่ะผู้ที่ถือครองทำประโยชน์ในปัจจุบันต้องไปยื่นคำขอหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนนะคะโดยผู้ที่จะได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพุทธศักราช2518อาทิเป็นเกษตรกรใช้เวลาส่วนใหญ่ก็คือประกอบอาชีพเกษตรกรรมเลยส่วนผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับการ

0: ังจัดที่ดินสปกคือข้าราชการผู้ที่มีประกันสังคมประกอบการค้าพาณิชย์และจากข้อมูลพบว่าที่ดินที่ถูกร้องเรียนลูกสาวของปลัดกระทรวงซึ่งเป็นข้าราชการครูเป็นผู้ขอออกบ้านเลขที่หลังดังกล่าวทีนี้สภาพพื้นที่จุดดังกล่าวนั้นนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านฐานเจ้าป่าอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์อย่างที่ได้รายงานไปคือตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีการปลูกเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็มีการทำการเกษตรด้วยค่ะแต่มีบางจุดที่มีลักษณะคล้ายที่พักหรือรีสอร์ทอย่างไรก็ตามนะคะสปก.บุรีรัมย์ยืนยันว่าไม่มีการเลือกปฏิบัติค่ะไม่ว่าผู้ถูกร้องเรียนจะดำรงตำแหน่งอะไรก็ตามพร้อมชี้แจงผลการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะว่าพื้นที่ที่ถูกร้องเรียนอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาพุทธศักราช2521โครงการป่าดงใหญ่โซน E แต่ยังไม่เคยมีการสำรวจรังวัดและจัดที่ดินให้กับบุคคลใดมาก่อนค่ะ
1: ครับยาเสพติดท่านผู้ชมฮะตำรวจภูธรห้วยไร่จังหวัดแพร่ก็ไปช่วยการสกัดจับรถบรรทุกและซุกซ่อนยาบ้ามาทั้งหมด10ล้านเม็ดและล็อตนี้นะฮะเขาขนมาอำพรางกับเข่งไม้ไผ
0: ่
1: นะแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยคือเขาก็แม่นนะนะครับตรวจแล้วก็ตรวจยึดเอาไปแล้วเนี่ยฮะเข่งไม้ไผ่เพียบเลยนะครับโดยนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ท่านก็ไปติดตามการจับกลุ่มที่เป็นเครือข่ายค้ายารายใหญ่นะครับตำรวจประจำด่านตรวจยาเสพติดห้วยไร่ที่เด่นชัยจังหวัดแพร่เนี่ยเขาสามารถสกัดจับกระบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากชายแดนภาคเหนือเข้าสู่พื้นที่ตอนกลางเนี่ยสกัดจับเอาไว้ได้นะครับคือเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มเนี่ยเขาไปตรวจสอบเป็นรถบรรทุกสีเหลืองนะฮะหมายเลขทะเบียนจังหวัดราชบุรีแล้วก็เขาขนพวกเข่งไม้ไผ่เนี่ยมาเต็มคันเลยนะฮะมีนายทิตินันเนี่ยเป็นคนขับนะครับแล้วก็ขับมาที่ด่านตรวจบนถนนสายเด่นชัยอุตรดิตเจ้าหน้าที่เรียกตรวจนะฮะนายทิตินันเนี่ยก็ยอมรับนะฮะคือบอกว่ารับจ้างขนเข่งไม้ไผ่มาจากอำเภอภูกามยาวที่พะเยาเดี๋ยวจะไปส่งที่สุพรรณนะฮะไปส่งที่สามชุกนะครับแต่เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นฮะคือสิ่งที่เจ้าหน้าที่เขาเอ๊ะมันประหลาดอ
0: ่ะ
1: คือไม่ใช่อะไรนะ มีพิรุธ
0: ค่ะ
1: คือตอนสอบถามไปไหนขนอะไรมาเนี่ยฮะทิตินันคนขับเนี่ยมีพิรุธนะครับพอมีพิรุธเท่านั้นแหละฮะก็เลยตรวจสอบขอดูหน่อยสินะเป็นรถบรรทุกที่ยึดเอาไว้ได
0: ้
1: ขอดูข้างในหน่อยนะครับแล้วพอตรวจสอบคือไม่ใช่เจอแค่เข่งนะรื้อไปรื้อมาปรากฏว่าเจอกระสอบต้องสงสัย40กระสอบเลยซ่อนอยู่ข้างล่างเข่งอีกทีนึงท่านผู้ชมฮะแล้วทีนี้เนี่ยอ้าวชัวร์แล้วมันกระสอบอะไรมันเยอะขนาดนี้ตอนแรกบอกว่าเข่งอย่างเดียวไม่ใช่หรอนะฮะเขาเพื่อเอ็กซเรย์เลยฮะสแกนตรวจสอบอย่างละเอียดปรากฏว่าสิ่งที่บรรจุอยู่ในกระสอบเนี่ยมียาบ้าซุกซ่อนอยู่กว่า10ล้านเม็ดนะฮะทิตินันว่าไงทิตินันที่บอกว่ามีแต่เข่งนะฮะบอกว่าผมรับจ้างขนสินค้ามาจากพ่อค้าเขาติดต่อผ่านกันมาในกลุ่มไลน์ผมไม่รู้เลยว่าข้างในมันมียาเสพติดนะแต่ตำรวจก็ไม่เชื่อนะครับควบคุมตัวผู้ต้องหาเนี่ยไปสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบกระบวนการลำเลียงเนี่ยแหละครับ
0: แล้วมีพิรุธทำไมหรือว่าเป็นโรคกลัวคุณตำรวจ
1: โดนซักไง
0: นะมาต่อกันที่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่นนทบุรีนะคะโอ้โหรอดหวุดหวิดเลยคือรถบรรทุกเนี่ยไปชนกับคานปูนแผ่นคอนกรีตก็ร่วงลงมาแล้วด้วยความหวังดีเขากลัวว่าคันอื่นจะเกิดอุบัติเหตุเขาก็เลยจอดรถเพื่อจะปิดท้ายเอาไว้แต่กลายเป็นว่าความหวังดีดันเกิดอุบัติเหตุเข้าเพราะว่ามีสาวขับเก๋งมาชนท้ายเข้าอย่างจังเลยนะคะโชคดีรอดหวุดหวิดเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะได้รับแจ้งเหตุรถเก๋งชนท้ายรถบรรทุกที่ถนนกาญจนาภิเษกขาเข้านะคะตรงสะพานข้ามคลองถนนตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองเนี่ยแหละค่ะประสานเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูรุดตรวจสอบพอไปถึงจุดเกิดเหตุเจอรถเก๋งสีเทาดำทะเบียนกรุงเทพมหานครชนท้าย10ล้ออยู่นะคะคนขับขี่นะคะเป็นสุภาพสตรีชื่อว่าคุณณัฐประภัสปรากฏว่าเธอไม่ได้รับบาดเจ็บและขณะเดียวกันเจอแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปขนาดใหญ่2แผ่นและโครงเหล็กที่ใช้สำหรับวางประคองแผ่นคอนกรีตหล่นลงมากีดขวางเส้นทางการจราจรนี่เลยนี่คือรถของเธออัดเข้าไปเต็มแรงเลยทีนี้คนขับรถเก่งก็คือคุณณัฐประภัสนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าเพิ่งจะเลิกงานมาเลยกำลังขับรถกลับบ้านพอมาถึงจุดเกิดเหตุยอมรับว่าตัวเธอมองไม่เห็นจริงๆเพราะมันมืดมากนะคะทำให้รถเก่งของเธอเนี่ยพุ่งชนท้ายรถบรรทุกอย่างแรงขณะที่คนขับรถบรรทุกชื่อว่าคุณสุภกรเล่าให้ฟังบอกว่า กำลังนำแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปไปส่งหน้างานพอมาถึงจุดเกิดเหตุแผ่นคอนกรีตที่ตนบรรทุกมาด้านบนเนี่ยมันไปชนเข้ากับคานสะพานรถไฟฟ้าก็เลยทำให้โครงเหล็กกับแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปตกลงมาจากรถหลังเกิดเหตุตัวเองเนี่ยหวังดีกลัวว่ารถคันอื่นจะมาชนซ้ำซ้อนเพราะว่าจุดเกิดเหตุมันมืดจริงๆ อันนี้เนี่ยคือบอกเล่าตรงกับคุณณัฐประภัทรเจ้าของรถเก๋งเลยตัวคนขับรถบรรทุกเขาก็เลยถอยหลังรถมาปิดป้องกันไม่ให้รถคันอื่นมาทับแผ่นคอนกรีตซ้ำแต่สุดท้ายกลายเป็นว่ารถเก๋งของคุณณัฐประภัทรเนี่ยพุ่งมาชนท้ายปกติจะใช้ช่องทางหลักแต่วันนี้เนี่ยช่องทางหลักมีการปิดถนนรถทุกคันก็เลยต้องเบี่ยงไปใช้ช่องทางคู่ขนานนะคะจึงเป็นสาเหตุให้ชนคานสะพานรถไฟฟ้าเข้าตนเนี่ยคิดว่าในช่องทางคู่ขนานความสูงที่มีระยะความสูงบอก5 เมตรนั้นจุดที่ชนไม่น่าจะถึง5 เมตรเพราะว่าตัวรถเขาวัดความสูงมาแล้วประกอบกับที่ผ่านมาก็ใช้เส้นทางนี้เฉพาะช่องทางหลักเพื่อทำการส่งแผ่นคอนกรีตเป็นประจำแกบอกแกไม่เคยชนแม้แต่ครั้งเดียวคนขับรถบรรทุกทีนี้เจ้าหน้าที่เร่งเคลื่อนย้ายแผ่นคอนกรีตกับรถเก๋งนะคะเปิดช่องทางจราจรเพราะเกรงว่าเดี๋ยวช่วงเช้ารถติดสุดๆแล้วก็เป็นวันทำงานด้วยพอไปดูสถิติการเกิดอุบัติเหตุชนคานสะพานรถไฟฟ้าจุดดังกล่าวปรากฏว่าเกิดขึ้นบ่อยคุณพานุพงศ์แต่ละครั้งคนขับรถบรรทุกก็ให้การในทิศทางเดียวกันเลยบอกว่าความสูงที่ระบุเอาไว้บนป้ายว่า5 เมตรอ่ะความเป็นจริงมันถึง5 เมตรหรือเปล่า ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเพราะเกิดบ่อยอันนี้แบบเดชบุญนะคะ คุณผู้หญิงก็ปลอดภัยแล้วก็คือพี่คนขับบรรทุกอ่ะเขาก็คงหวังดีจริงๆอ่ะแต่จุดเกิดเหตุมันมืดมากเลย
1: มืดด้วยแล้วก็จะต้องไปวัดอ่ะเพราะมันไม่น่าวัดยากแล้วล่ะถูกไหมคือถ้าสมมติว่ามันไม่ถึง5 เมตรก
0: ็
1: จะได้ติดป้าย
0: ใช่ค่ะ
1: ว่า4 เมตรเท่าไหร่ก็ว่าไปถูกไหมฮะคนขับเขาบางทีเขาก็ไม่ได้ประมาทนะอย่างเคสเนี่ยเขาบอกเขาก็วัดความสูงมาแล้วอ่
0: ะ
1: นะฮะเพียงแต่ว่าเฮ้ย5 เมตรมันชนได้ยังไงปกติ5 เมตรมันผ่านได้ดิน
0: ึกถึงเวลาเราเข้าลานจอดรถห้างอ
1: ่
0: ะ
1: เสียวเลยอ่ะ
0: กลัวไปติดกลางลำมาก
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ท่านผู้ชมส่วนคดีนี้ฮะเป็นชาวเกาหลีใต้หลอกลงทุนสูญเสียเงินนะฮะคือคนโดนหลอกเนี่ยเสียเงินไป100 กว่าล้านนะฮะหลายเคสนะฮะแล้วก็สุดท้ายคนนี้เนี่ยเข้ามาหลบหนีอยู่ในประเทศไทยถูกตามจับได้นะฮะในฮันสัญชาติเกาหลีใต้ครับถูกตำรวจกองบังคับการปราบปรามจับกลุ่มครับสืบเนื่องมาจากเมื่อปี63ย้อนกลับไปหลายปีก่อนนะครับผู้เสียหายเป็นชาวเกาหลีใต้เนี่ยแหละฮะได้รับการชักชวนจากกลุ่มผู้ต้องหาแนะนำให้ผู้เสียหายลงทุนในที่ดินอาคารชุดแล้วบอกว่าเอามาลงทุนที่ไหนรู้ไห
0: ม
1: ที่เพชรบุรีประเทศไทยนะฮะแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์ด้วยโดยมีนายฮันเนี่ยนายฮันอ้างว่าสามารถช่วยเหลือในการลงทุนซื้อที่ดินและคอนโดมิเนียมได้นะครับครั้งแรกผู้เสียหายสนใจซื้อคอนโดอาคารชุดเนาะนายฮันเนี่ยนะครับจึงให้ผู้เสียหายโอนเงินมาก่อน 8.9 ล้านบาทนะฮะโอนเข้าบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งมีนางสาวนิชิตาเป็นหนึ่งในแก๊งเดียวกันเนี่ยแหละครับซึ่งเป็นอดีตภรรยาของนายฮันเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทนะครับซึ่งผู้เสียหายเนี่ยเชื่อว่าบริษัทของกลุ่มผู้ต้องหานั้นมีสิทธิ์และสามารถขายห้องชุดได้ครับนี่คือครั้งแรกนะฮะ8.9 ล้านต่อมาครั้งที่2นายฮันและกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยชักชวนอีกให้ลงทุนซื้อที่ดินในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีและหัวหินที่ประจวบนะครับพร้อมให้ดำเนินการจัดตั้งอีกบริษัทหนึ่งขึ้นโดยกล่าวอ้างในลักษณะว่าผู้เสียหายจะได้ถือหุ้นแล้วก็เป็นผู้มีอำนาจในบริษัทนี้ได้เลยนะฮะก็จะได้ลงทุนถือครองอสังหาริมทรัพย์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยล็อตหลังเนี่ยโอนเงินมาเพิ่มอีก89 ล้านบาทคุณผู้ชมฮะเข้ายังบัญชีใหม่ที่จัดตั้งขึ้นมาโดยนางสาวนิชิตาอดีตภรรยาเนี่ยของนายฮันนะฮะหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหาเป็นกรรมการบริษัทเหมือนกันต่อมาภายหลังพบว่าบริษัทดังกล่าวไม่ได้นำเงินทั้งหมดไปลงทุนซื้อที่ดินผู้เสียหายก็เลยไปแจ้งความนะครับกับตำรวจปอสให้ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหารวมมูลค่าความเสียหายเนี่ยเอาเฉพาะเคสนี้นะท่านผู้ชมเกือบ100 ล้านอ่ะ 97.4 ล้านบาทนี่คือรายเดียวน
0: ะ
1: จากการตรวจสอบพอตำรวจปอสเขาได้รับแจ้งความใช่ไหมฮะเขาก็เข้าไปตรวจสอบในฐานระบบข้อมูลเนี่ยพบว่านายฮันกับกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยได้ก่อเหตุที่มีแผนประทุษกรรมแบบเดียวกันนะท่านผู้ชมฮะอีก3 คดีเพราะนั้นรวมแล้วเนี่ยมูลค่าความเสียหายของเหยื่อนะครับ147 ล้านบาทและทางการของเกาหลีใต้เนี่ยแจ้งว่านายฮันยังก่อเหตุในลักษณะแบบนี
0: ้
1: อันนี้นับเฉพาะที่เกาหลีใต้นะอีก9 คดีโอ้โหเรียกว่าคดีหลอกลวงเนี่ยเพียบเลยนะครับสุดท้ายหนีไม่รอดนะฮะถูกเจ้าหน้าที่ตามจับเอาไว้ได้ครับ
0: อาศัยความน่าเชื่อถือด้วยนะคะมาที่เรื่องที่ผู้ปกครองหลายท่านกังวลใจล่าสุดในกระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือด่วนที่สุดนะคะแจ้งไปยังทุกสังกัดของสถานศึกษาในกำกับเร่งดำเนินการมาตรการเฝ้าระวังป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบที่อาจจะนำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงในสถานศึกษาเรื่องนี้ค่ะคุณอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะในฐานะประธานกรรมการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการลงนามกำหนดมาตรการดังกล่าวแล้วนะคะหลังพบมีการส่งต่อเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงหรือข้อความที่สร้างความหวาดกลัวผ่านช่องทางออนไลน์ในกลุ่มนักเรียนหลายพื้นที่เลยได้แก่การยกระดับเฝ้าระวังในสถานศึกษาติดตามพฤติกรรมสัญญาณบ่งชี้ความเสี่ยงรวมไปถึงการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์และกลุ่มสนทนาที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาด้วยค่ะจัดระบบแจ้งเหตุรายงานเหตุเร่งด่วนตลอด24ชั่วโมงสร้างความเข้าใจถึงผลทางกฎหมายให้นักเรียนครูผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาได้ทราบนะคะว่าไปเผยแพร่ส่งต่อภาพหรือว่าข้อมูลที่มันดูเป็นการข่มขู่คุกคามหรือก่อให้เกิดอันตรายมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาป้องกันการลอกเลียนแบบและการผลิตซ้ำของความรุนแรงติดตามพฤติกรรมนี่เลยบูลลี่ล้อเลียนดูหมิ่นเหยียดหยามข่มขู่คุกคามกลั่นแกล้งผ่านสื่อออนไลน์เรื่องนี้ก็ให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดทรงเน้นย้ำเลยนะคะว่าพฤติกรรมที่มันเริ่มต้นจากการล้อเล่นหรือไปส่งต่อข้อความหรือแม้กระทั่งการเรียนแบบบนโลกออนไลน์ค่ะอาจจะไปสร้างความหวาดกลัวกระทบสิทธิและความปลอดภัยของผู้อื่นและท้ายที่สุดก็จะมีผลเรื่องของกฎหมายและเหตุรุนแรงในชีวิตจริงได้นะคะดังนั้นต้องร่วมมือกันทั้งเรื่องของการเฝ้าระวังช่วยเหลือและบังคับใช้กฎหมายควบคู่กันไปอย่างมีระบบค่ะ
1: ครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องช่วยกันจับตาดูนะฮะท่านผู้ชมปิดท้ายไปดูที่หาดใหญ่ก็หน่อยอันนี้เขาก็ฝึกซ้อมกันนะครับเรื่องของความรุนแรงในโรงเรียนเนี่ยแหละฮะท่านผู้ชมโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสันอยู่ที่สงขลานะครับท่านผู้ชมก็จัดการซ้อมนะฮะโดยมีรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสันเนี่ยนะฮะอาจารย์ทรงยศรานดอนนะฮะท่านผู้ชมก็เป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งการฝึกเนี่ยก็ได้รับการอนุเคราะห์นะฮะจากทีมตำรวจภูธรเมืองสงขลาท่านก็มาถ่ายทอดความรู้ฝึกปฏิบัติมุ่งเน้นนะฮะการประเมินการควบคุมสถานการณ์เมื่อเผชิญบุคคลที่คุ้มคลั่งหรือว่าคนที่มีอาการทางจิตนะครับต้องสื่อสารที่เราจะเบื้องต้นแล้วก็ระงับเหตุอย่างไรนะครับนี่ฮะก็การฝึกค่อนข้างที่จะเข้มข้นเลยแล้วก็จำลองสถานการณ์ใกล้เคียงของจริงเออนะครับก็จะได้ให้ครูบุคลากรในโรงเรียนแล้วก็เด็กๆเนี่ยได้ร่วมกันปฏิบัติด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะก็ให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้รู้ว่าถ้ามันเกิดเหตุเนี่ย1 2 3 4ต้องทำอะไรบ้างนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุดนะครับ
0: พอเป็นทฤษฎีบางทีพอถึงเวลาเกิดเหตุการณ์จริงมันทำตัวไม่ถูกจริงๆนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกครั้งนึงค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศและกีฬาค่ะ
2: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
3: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
4: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
5: ต้นทุนมันลดจากผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
6: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044 หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
7: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570

0: ิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยสิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลพบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เฝ้ารอการรักษาพร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป
1: แต้มต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
2: เรื่องร้อนเรื่องอยากรู
3: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน

0: ผู้ชมฮะไปดูผลกระทบจากภูเขาไฟปะทุที่อินโดนีเซียนะฮะคือวันที่ปะทุเนี่ยทำให้อินโดนีเซียเนี่ยเขาต้องสั่งปิดสนามบินในหลายแห่งด้วยกันล่าสุดก็มีกลับมาเปิดใช้แล้วนะครับท่านผู้ชมโดยอินโดนีเซียเร่งระบายผู้โดยสารกว่า 340,000 คนนะฮะที่ตกค้างอยู่ตามสนามบินหลายแห่งของประเทศเลยฮะรวมถึงในสนามบินหลักอย่างในเมืองหลวงกรุงจาการ์ตาด้วยนะครับก็ถูกระงับเที่ยวบินไปเหมือนกันนานหลายวันเลยครับเพราะว่าผลกระทบจากเท่าฐานของการปะทุภูเขาไฟอานักกรากตัวนะครับล่าสุดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมาสนามบินนานาชาติสุการโดฮัตตาอันนี้คือสนามบินหลักในกรุงจาการ์ตาเลยและยังมีสนามบินอื่นๆรวม6แห่งและสนามบินฮาลิมเปอร์ดานากุสุมานะสนามบินทุสเซนนะครับในเมืองบันดุงเนี่ยก็กลับมาเปิดแล้วนะครับหลังจากหน่วยงานด้านการบินและอุตุนิยมวิทยาของอินโดนีเซียเนี่ยรายงานสภาพอากาศทัศนวิสัยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยต่อการเดินทางแล้วครับข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมอุตุบอกว่าวันนี้ตอนตี4ตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยยังตรวจเจอเท่าฐานจากการปะทุของภูเขาไฟก็ยังมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเริ่มเบาบางลงแล้วเพราะว่าลมเนี่ยมันก็พัดเอาพวกเท่าฐานลอยห่างออกจากกรุงจาการ์ตาไปแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบความพร้อมและความปลอดภัยของเครื่องบินทั้งหมด178ลำที่จอดอยู่ในสนามบินสุการโนฮัตตาในช่วงที่สนามบินนั้นปิดด้วยนะครับขณะที่ยังมีสนามบินอีก2แห่งที่ยังปิดให้บริการอยู่นะครับ
1: ส่วนที่ญี่ปุ่นนะคะหน่วยงานสภาพอากาศก็ได้มีการลดระดับเตือนภัยฉุกเฉินเหตุดินถล่มที่พื้นที่หมู่เกาะอิซุค่ะขอให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่นะคะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานค่ะว่าหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้ลดระดับเตือนภัยเหตุดินถล่มในพื้นที่หมู่เกาะอิซุจากเดิมที่ประกาศเตือนภัยระดับ5เมื่อวานนี้มาเป็นระดับ4เมื่อช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงมีความเสี่ยงของเหตุภัยพิบัติบนเกาะแห่งนี้อยู่ค่ะเพราะว่ายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปอีกการประกาศเตือนนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ช่วง48ชั่วโมงจนถึงช่วงหัวค่ำของเมื่อวานนี้ปริมาณฝนตกสะสมบนเกาะโอชิมะสูงถึง741มิลลิเมตรซึ่งคิดเป็น2เท่าของปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดเดือนกันยายนขณะที่เมื่อวานฝนตกหนักค่ะจนเกิดน้ำท่วมในเมืองอิวากิจังหวัดฟุกุชิมะรถยนต์หลายคันนั้นจมน้ำแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตอยู่ในรถ1คนด้วยขณะเดียวกันนะคะบริการรถไฟสายตะวันออกได้มีการยกเลิกบริการรถไฟชินคันเซ็นที่ให้บริการระหว่างจังหวัดฟุกุชิมะกับสถานีชินโจนะคะที่จังหวัดยามางาตะตลอดทั้งวันรวมไปถึงสายการบินออนิปอนแอร์เวย์ก็ต้องยกเลิกเที่ยวบิน2เที่ยวระหว่างท่าอากาศยานฮาเนดะกับเกาะฮาจิโจชิมะใกล้กับกรุงโตเกียวอีกด้วยค่ะทั้งนี้หน่วยงานสภาพอากาศของญี่ปุ่นพยากรณ์นะคะว่าอาจจะยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศในช่วง 2-3 วันข้างหน้านี้ด้วยขอให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังเหตุดินถล่มไปจนถึงน้ำในแม่น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำต่อไปค
0: ่ะส่วนในปานฮะล่าสุดประกาศไว้อะไรอย่างเป็นทางการเพื่อระลึกถึงผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานะครับโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติของเนปาลกล่าวนะครับว่าเมื่อวานนี้เป็นวันที่13ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ในเนปาลและทิเบตครับซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,300 คนสูญหายอีกประมาณ 5,000 คนรวมถึงชาวต่างชาติโดยที่เนปาลเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวฮินดูนะครับช่วงเวลาไว้อะไรจะยาวนาน13วันระหว่างนี้คนในครอบครัวจะอยู่บ้านญาติๆก็จะมาเยี่ยมเพื่อแสดงความเคารพและมีการจัดพิธีกรรมในวันสุดท้ายของการไว้อาลัยเพื่อสวดมนต์ให้กับวิญญาณของผู้จากไปขณะที่หลายคนที่ญาติๆพวกเขายังหาตัวไม่เจอยังสูญหายอยู่นะครับได้ประกอบพิธีศพเชิงสัญลักษณ์ก็คือเผาศพนะฮะเป็นพิธีกรรมสำคัญสุดท้ายของประเพณีชาวฮินดูและจะประกอบพิธีดังกล่าวแม้ว่าจะไม่มีศพจริงก็ตามนะครับรัฐบาลเนปาลประกาศให้เมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันไว้อาลัยอย่างเป็นทางการเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมครั้งนี้นะครับและสั่งให้สถานที่ราชการลดธงครึ่งเสานอกจากนี้สถานที่หลายแห่งในกรุงการมันดุก็ได้จุดเทียนไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตด้วยครับความพยายามค้นหาผู้สูญหายก็ยังคงเดินหน้าต่อไปนะครับโดยเน้นการค้นหาที่โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ12แห่งซึ่งมีคนงานประมาณ900คนที่สูญหายและเชื่อว่าราว500คนติดอยู่ในอุโมงค์แต่ว่าบางคนก็ประท้วงนะฮะว่ารัฐบาลเนปาลไม่ได้ช่วยเหลือมากพอด้วยครับ
1: ส่วนอิหร่านก็เผยนะคะว่าอยู่ระหว่างการหารือกับโอมานขั้นตอนสุดท้ายเพื่อเตรียมบังคับใช้เขตจำกัดการเดินเรือครอบคลุมพื้นที่อ่าวเปอร์เซียค่ะและจะปิดล้อมพื้นที่โดยรอบช่องแคบฮอร์มุสอย่างเต็มรูปแบบโดยเรื่องนี้นะคะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานค่ะว่านายอิสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวนะคะว่าการหารือระหว่างอิหร่านและโอมานเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางชั่วคราวการเดินเรืออย่างปลอดภัยในช่องแคบฮอร์มุสได้เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะระบุว่าความเข้าใจร่วมกันระหว่าง2ประเทศเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางดังกล่าวนั้นมีแนวโน้มที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือว่า IMO ภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้นายบากาอีระบุนะคะว่าความไม่ปลอดภัยในช่องแคบฮอร์มุสเป็นผลมาจากการรุกรานทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลต่ออิหร่านค่ะพร้อมย้ำว่าเรือจะไม่สามารถเดินทางผ่านเส้นทางนี้ได้อย่างมั่นใจและรู้สึกปลอดภัยตราบใดที่สถานการณ์เช่นนี้ยังคงดำเนินอยู่ก่อนหน้านี้อิหร่านกับโอมานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนรวมถึงการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือชั่วคราวในช่องแคบฮอร์มุสข้อตกลงที่จะดำเนินโครงการร่วมกันเพื่อเก็บกู้และกำจัดทุ่นระเบิดในเส้นทางดังกล่าวด้วยขณะเดียวกันการหารือด้านเทคนิคระหว่าง2ประเทศนี้ก็ยังคงดำเนินต่อไปค่ะทั้งการกำหนดเส้นทางเดินเรือถาวรการบริหารจัดการช่องแคบในอนาคตรวมไปถึงกลไกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการจราจรทางทะเลและมาตรการรักษาความปลอดภัยเส้นทางดังกล่าวด้วยค่ะ
0: ครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวพาไปดูที่ออสเตรเลียกันหน่อยมีหนุ่มชาวออสซี่เขาสุดทนเลยนะฮะคือเนี่ยฮะไปดูสิ่งที่เขาทำนะฮะเอาสีสเปรย์เนี่ยไปฉีดพ่นล้อมรอบทุกหลุมบ่อเลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมนี
1: ่ค่ะ
0: ต้องคอยโบกอันนี้เรียกจิตอาสาเนาะ
1: ใช่ค่ะทำเพื่อเซฟชีวิตคนขับขี่คนอื่น
0: ๆเราก็นึกว่าไอ้หลุมบ่อแบบนี้จะมีไม่กี่ประเทศนะที่ถนนเป็นแบบนี้นะ
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้เนี่ยฉีดพ่นเลยชี้จุดเลยคือบางทีมันมองไม่เห็นเนาะ
1: คุ้นๆเหรอคะ
0: ประจำเลยปึ้งปังปึ้งปังโดยว่าฝาท่อที่เอาเปิดแล้วก็ไม่ปิดให้ดีในบ้านเราเนี่ยเยอะนะ
1: โลกพระจันทร
0: ์เออโลกพระจันทร์แต่อันนี้เป็นคนละแนวกับเรา
1: ค่ะ
0: ของเราถ้าในกรุงเทพอ่ะก็จะเยอะประเภทที่แบบว่ากลางคืนตั้งป้ายขุดขุดเสร็จใกล้เช้ามืดและปิดแต่ครั้งนี้ปิดไม่ดีไงมันก็จะโอ้โหเยอะเลยแต่ว่าต่างจังหวัดแบบนี้ก็เยอะ
1: ค่ะ
0: นะฮะอันนี้น่าจะเป็นถนนต่างจังหวัดของออสเตรเลียนะฮะเนี่ยฮะคนนี้สตีฟปาโนโซปกติเนี่ยเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะเพราะเขาขี่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์หลบง่ายหน่อยนะครับเพียงแต่ว่าคือเขาบอกมอเตอร์ไซค์มันหลบง่ายก็จริงแต่ถ้าตกทีเนี่ยมันอันตรายไง
1: เคยซ้อนท้ายพี่วินแล้วตกโอ้โหสะเทือนสุดๆนะ
0: เขาบอกว่าอันนี้คือที่รัฐวิกตอเรียนะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกเนี่ยคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันหลบได้ก็จริงแต่ถ้าลงหลุมไม่ทีเนี่ยจะอันตรายมากเลยวันนั้นเขาก็ใช้วิธีง่ายๆฮะเอาขับผ่านตรงไหนแล้วมันมีหลุมน
1: ะ
0: สีสเปรย์พ่นล้อมเอาไว้เลยแล้วก็ทำลูกศรนะครับจะได้บอกคนที่ใช้ถนนด้วยนะครับกลายเป็นว่าคนชมนะ
1: ค
0: นมาชมเขาเพียบเลยรวมถึงชาวบ้านด้วยนะครับชาวบ้านบางส่วนเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ทนมานานแล้วนะกับสภาพถนนเนี่ยนะครับถึงขนาดเริ่มบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนสตีฟคนเนี่ยฮะท่านผู้ชมฮะ

เพราะว่าสตีฟนะครับเขาทำแบบนี้มานานกว่า3ปีแล้วนะแล้วเขาหมดสีสเปรย์เป็นพันกระป๋องแล้วอ่ะนะครับสตีฟบอกว่าภารกิจพ่นสีริมทางของเขาเนี่ยเขาจะทำไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเออก็ถนนทั่วประเทศอ่ะมันจะให้แบบดี 100% มันก็ยากเฮ้ยแล้วกลายเป็นว่าดูฮะรถเขาก็เลี่ยงได้นะนะครับเขาบอกเขาจะทำต่อไปเรื่อยๆนะครับถนนมันเสียหายหนักเกินกว่าจะเยียวยาและอาจจะต้องใช้งบประมาณ

0: 1,000 ล้านดอลลาร์นะฮะแต่ตราบใดที่ปัญหายังไม่ถูกแก้เขาก็จะเดินหน้าพ่นสีสเปรย์ต่อไปป้องกันไม่ให้คนตกหลุมไง
1: ค่ะนะฮะไอเดียดีจิตอาสามากเลยไปกันที่จีนบ้างไปดูการอนุรักษ์ชะนีไหหลำนะคะเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นของจีนแล้วน้องเนี่ยเหลืออยู่ในธรรมชาติไม่เยอะแล้วนะคะประมาณ44ตัวเท่านั้นเองค่ะไปดู CMG เขารายงานนะคะเสียงร้องจากยอดไม้กลายเป็นสัญญาณสำคัญของการอนุรักษ์ชะนีไหหลำอย่างบ้านเราก็จะแซวๆว่าน้องชะนีชอบร้องเสียงแบบแปลกๆนะคะสัตว์เฉพาะถิ่นของจีนเนี่ยเหลืออยู่ในธรรมชาติแค่44ตัวเท่านั้นแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในสัตว์ตระกูลลิงหรือว่าไพรเมทที่ใกล้สูญพันธุ์มากที่สุดในโลกด้วยอย่างที่อุทยานแห่งชาติป่าฝนเขตร้อนไหหลำทางตอนใต้ของจีนเจ้าหน้าที่คอยติดตามชะนีด้วยเสียงร้องของเขารวมไปถึงกล้องอินฟราเรดค่ะเฝ้าดูพฤติกรรมโดยที่ไม่รบกวนการใช้ชีวิตหนึ่งในชะนีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยตามมานานกว่า20ปีชื่อว่าน้องกังจื่อตอนนี้อยู่ในช่วงสำคัญของชีวิตค่ะเพราะว่าเขาต้องแยกออกจากครอบครัวเพื่อไปมีครอบครัวของตัวเองเจ้าหน้าที่บอกว่าการอนุรักษ์เนี่ยไม่ได้หมายถึงเพียงการเพิ่มจำนวนสัตว์นะคะแต่ยังหมายถึงการรักษาผืนป่าที่เป็นบ้านของชะนีอีกด้วยสำหรับชะนีการเดินทางที่ใช้การเคลื่อนที่จากต้นไม้หนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งการตัดต้นไม้เขาเพียงต้นเดียวเนี่ยอาจจะหมายถึงการสูญเสียเส้นทางหากินและถิ่นอาศัยได้เลยค่ะขณะเดียวกันชุมชนท้องถิ่นที่เคยพึ่งพาทรัพยากรจากป่าก็กำลังปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่ออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนชะนีไหหลำเหล่านี้การฟื้นฟูผืนป่าจึงไม่ใช่แค่การอนุรักษ์สัตว์หายากนะคะแต่ยังทำให้เสียงร้องของสัตว์ป่าตามธรรมชาติเนี่ยยังคงดังก้องอยู่ในป่าฝนต่อไปด้วยค่ะ
0: กีฬาครับมีไฮไลท์ฟุตบอลทีมแข้งสาวเกาหลีเหนือปรากฏว่าแหมฟอร์มเก่งนะฮะเอาชนะโปรตุเกสในฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกก็เป็นการแข่งขันรุ่น U20 นะฮะ Women World Cup แข่งกันที่โปแลนด์นะครับท่านผู้ชมฮะโดยเกมในกลุ่ม E แข่งกันนัดแรกนะครับท่านผู้ชมฮะรอบแบ่งกลุ่มทีมสาวเกาหลีเหนือเป็นแชมป์เก่าด้วยนะฮะชุดแดงเจอกับแข้งสาวโปรตุเกสนาที24ครับเกาหลีเหนือไม่ได้จุดโทษเป็นจังหวะแฮนด์บอลนะฮะท่านผู้ชมก่อนที่คังระยูมิจะยิงไม่พลาดเนี่ยฮะแม่กองหลังไปกลางมือแบบนี้ก็เสียจุดโทษเลยนะครับแล้วก็นะฮะคังระยูมิยิงได้อย่างเฉียบขาดนะครับแชมป์เก่าขึ้นนำ 1-0 ครึ่งแรกนำประตูเดียวนะครับครึ่งหลังเล่นไปได้ไม่นานนะฮะปรากฏว่าเกาหลีเหนือมาได้ประตูที่2ลูกมงจ่อๆลูกนี้คังระยูมิคนเดิมนะครับก็เท่ากับว่าประเดิมสนามนี่ฮะมงโล่งๆเลยครับจบเกม 2-0 นะครับเกาหลีเหนือเอาชนะโปรตุเกสไปได้เก็บ3แต้มอยู่ที่2ของกลุ่มนะครับเป็นรองโคลอมเบียทีมนำด้วยผลต่างประตูได้เสียนะครับพาไปดูอีกกลุ่มนะฮะกลุ่ม F นัดแรกไปดูนักเตะสาวจีนนะครับชุดแดงเจอกับทีมชาตินิวแคลิโดเนียนะครับโดยทีมสาวจีนก็เรียกว่าศักยภาพเหนือกว่านะฮะพับสนามบุกทั้งเกมเลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถล่มไปขาดลอย5ประตูต่อ0นะครับประตูจากเซียวยาเฟยนาที46ซินดี้โจนาที74จวงเจียซินนะฮะก็ยิงแฮตทริกเลยนาที71 80และ83ก็เรียกว่าครึ่งแรกเนี่ยก็ยังยันเอาไว้ได้แต่ว่าครึ่งหลังนี่พอโดนลูกแรกก็เขื่อนแตกเลยนะครับจีนถล่มไป 5-0 นะครับจีนเก็บ3แต้มก็มีคะแนนเท่ากับสเปนแต่ว่าผลประตูได้เสียดีกว่าขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะครับส่วนคืนนี้ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกลับมาประเดิมสนามเตะกันแล้วในรอบลีกจัดอันดับนะครับก็จะลงสนามกันหลายคู่เลยแอสตันวิลล่าตัวแทนจากเกาะอังกฤษจะบุกไปเยือนคลับบลูส์ทีมแชมป์ของเบลเยียมนะฮะเตะ 17:45ความพร้อมของวิลล่าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกซีซั่นที่แล้วเนี่ยผลงานเกมลีก3นัดแรกคือยังไม่ชนะใครเลยนะฮะคือเป็นปกติของการคุมทีมของอูนาเอเมรี่นะฮะแอสตันวิลล่ามักจะเครื่องร้อนช้าแต่ว่าพอจูนทีมได้เนี่ยในหลายๆซีซั่นที่อูเมรี่คุมทีมนะฮะก็มักจะเก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องนะครับก็ต้องรอดูจุดเปลี่ยนจุดลงตัวของทีมด้วยนะฮะ3นัดยังไม่ชนะใครเลยนะฮะเกมนี้อูนาเอเมรี่ก็ยังมีปัญหาในการจัดทีมครับยังไม่มีไบรอันมาโจนะฮะเพราะว่ายังเจ็บอยู่ครับแต่ว่าข่าวดีคือจะเอาเกลเมสกลับมาช่วยทีมหลังจากติดโทษ

0: แบนเกมลีก3นัดนะครับขณะที่ตัวหลักอย่างจอห์นแม็กกินกับตันทีมเอลิเมเลโน่เบนเดียจอร์จเฮมมิงรวมถึงนิโคลัสแจ็กสันก็พร้อมลงสนามครบทุกตำแหน่งนะครับส่วนเรอัลมาดริดจากลาลิก้าสเปนจะเปิดบ้านเจอกับอินเตอร์มิลานนะครับเล่นกันตี2ครับโดยทีมแชมป์15สมัยภายใต้การคุมทีมของโจเซ่มูรินโญ่เกมลีกนัดล่าสุดเนี่ยแพ้เรอัลเบติสนะครับนัดนี้ก็ยังมีปัญหาในการจัดทีมครับไม่มีเอดูอาร์โดกามาวิงก้าอันนั้นคือแลและเบนาร์โดซิลวาจากโทษแบนฤดูกาลที่แล้วนะครับแดนกลางน่าจะใช้จูเปลิกแฮมปั้นเกมร่วมกับเชอร์เมนี่ส่วน3ประสานเกมรุกเนี่ยก็จะเป็นเวเนซุเอลาจูเนียร์บราฮิมดิอาสและคิแลนเอ็มปาเป้ครับ
1: ไปดูเทนนิสค่ะนักหวดสาวจีนเจิ้งชินหวนนะคะโค่นอีกาสเวเทคไปได้ทะลุเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศในศึก US Open ได้เป็นครั้งที่3ค่ะเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีศึก US Open ที่สหรัฐค่ะหญิงเดี่ยวรอบ4หรือว่ารอบ16คนสุดท้ายเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่นะคะเมื่อเจิ้งจินหวนนักหวดสาวจีนมือ121ของโลกโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งหวดชนะโค่นอีกาสวิเทคมือ8ของโลกแล้วก็ของรายการจากโปแลนด์แชมป์ปี2022ไป2เซตรวด 7-5 และ6-3 ค่ะทำให้จินหวนเจ้าของเหรียญทองหญิงเดี่ยวโอลิมปิกปารีส2024และเหรียญทองเอเชียนเกมส์หางโจวเมื่อปี2022ที่ต้องฝ่าฟันจากรอบคัดเลือกเข้ามาเล่นในรอบเมนรอหลังจากที่อันดับโลกต่ำลงเนื่องจากการผ่าตัดข้อศอกของเธอแล้วก็เป็นคนแรกที่มาจากรอบคัดเลือกผ่านเข้ามาถึงรอบก่อนรองชนะเลิศได้ค่ะนับตั้งแต่เอมมาราดูคานูทำได้เมื่อปี2021ชิงหวนนั้นเข้ารอบ8คนสุดท้ายรายการนี้ได้เป็นครั้งที่3นะคะไปพบกับอีเลน่าริบาคิน่ามือ2ของโลกและของรายการจากคาซัคสถานแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นคนล่าสุดต่อค่ะ7563ยอดมากเลยนะคะไปดูชายเดียวกันบ้างค่ะรอบ16คนสุดท้ายเล็กซานเดอร์บล็อกดารุ่งวัย21ปีจากเบลเยียมมือ34ของโลกลงแข่ง US Open เป็นครั้งแรกทำผลงานได้ดีหัวชนะฟรานซิสโกเซรุนโดโลมือ25ของโลกจากอาร์เจนตินาไป3-1เซต6-3 4-6 7-5 และ7-5ค่ะบล็อกเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศศึกแกรนด์สแลมได้เป็นครั้งแรกนะคะจะไปพบกับคาเรนคาชานอฟมือ50ของโลกจากรัสเซียหลังจบการแข่งขันบล็อกเผยค่ะว่าเขาฝืนเล่นทั้งที่ปวดซี่โครงอย่างรุนแรงในช่วงเกมที่2ค่ะแต่ก็ประคองตัวจนจบเซตมาได้เพื่อให้คุณหมอมาดูอาการแต่ว่าตอนนี้แข่งเสร็จรู้สึกดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ยอมรับว่าเป็นแมตช์ที่น่าเหลือเชื่อมากๆค่ะ
0: ครับท่านผู้ชมเอเชียนเกมใกล้จะเปิดฉากแข่งแล้วที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีรายงานพิเศษช่วง Road to Asian Games 2026วันนี้ก็ไปดูความพร้อมของทีมเทควันโดประเภทพุมเซ่ทีมชาติไทยกันครับ

0: เอเชียนเกมครั้งนี้ทีมเทควันโดประเภทภูมิเซ้ของไทยได้โควต้า2คนนะคะเป็นชาย1คนและหญิง1คนค่ะโดยประเภทเดี่ยวชายส่งหมูปิ้งนาวินปินทสูตรดีกรีรองแชมป์เยาวชนโลกและประเภทเดี่ยวหญิงใบปอถิตารีแก้วโอรานวสุซึ่งทั้ง2คนนะคะผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากโค้ชลีนายอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนและโค้ชอมสินออนนวีศรีสหกิจดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกมประเภททีมหญิงเมื่อปี2018ที่ได้คัดสรรนักกีฬาที่จะต้องทำได้ทั้งท่ามาตรฐานและท่าฟรีสไตล์เพราะว่าเอเชียนเกมผลนี้ต้องแข่งทั้ง2ท่าค่ะโดยทั้งคู่มีความพร้อมและฟิตเต็มร้อยเนื่องจากทีมสตาฟได้เพิ่มตารางการฝึกซ้อมเป็น3ช่วงต่อวันเนื่องจากก่อนจะลุยศึกเอเชียนเกมทีมภูมิเซ่ไทยมีโปรแกรมไปแข่งขันเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์โลกที่เกาหลีใต้ในระหว่างวันที่16ถึง20กันยายนนี้จากนั้นอีก1สัปดาห์หมูปิ้งและใบปอจะเดินทางไปชิงชัยต่อที่ญี่ปุ่นค่ะ
1: ก็อย่างตอนนี้ทีมภูมิเซ่อะค่ะเราจะมีแข่งชิงแชมป์โลกกันก่อนค่ะเราก็เลยตอนนี้เลยค่อนข้างที่จะพร้อมมากแล้วก็จากปกติเราซ้อมกันแค่2ครั้งอะค่ะแต่ว่าตั้งแต่เดือนที่แล้วค่ะเราเปลี่ยนเวลาซ้อมเป็นซ้อมวันละ3ครั้งค่ะเพื่อที่ว่าจะเตรียมความพร้อมก่อนแข่งค่ะก็จริงๆปกติทีมชาติไทยเราค่ะข้อได้เปรียบที่ได้เปรียบกว่าประเทศอื่นคือนักกีฬาเราจะต้องทำให้ได้ทั้ง2อย่างค่ะเราจะไม่ได้เลือกทำแค่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็อย่างน้องหมูปิ้งอะค่ะก่อนหน้านี้น้องเคยได้เหรียญฟรีสไตล์มาแล้วค่ะในชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ได้เหรียญทองประเภททีมชายค่ะก็คือน้องทั้งสองคนนะคะสามารถทำได้ดีอยู่แล้วในทั้งสองประเภทค่ะก็เลยจริงๆไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่ที่จะไปลง

0: เอเชียนเกมค่ะ
1: นอกจากประเภทต่อสู้และภูมิเซ่แล้วนะคะเอเชียนเกมครั้งนี้เจ้าภาพญี่ปุ่นได้จัดแข่งขันเวอร์ชวลเทควันโดหรือเทควันโดเหมือนจริงขึ้นเป็นครั้งแรกชิงชัยกัน1เหรียญทองค่ะซึ่งแต่ละชาติส่งนักกีฬาได้เพียง1คนโดยไม่จำกัดเพศหรือรุ่นน้ำหนักค่ะ

0: ต่อกันที่ทีมแข้งไทยชุดเอเชียนเกมส์นะคะลงสนามฝึกซ้อมครั้งแรกก่อนที่จะไปลุยศึกเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นกันค่ะทีมฟุตบอลชายนะคะทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ลงซ้อมครั้งแรกหลังรายงานตัวค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะคะที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะการฝึกซ้อมนั้นเน้นที่การฟื้นฟูร่างกายทดสอบร่างกายรวมไปถึงการทบทวนคอนเซปต์ปรับความสัมพันธ์ใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งธนกฤตโชติเมืองปากเผยนะคะว่าเตรียมความพร้อมมาดีกับสโมสรมีแมตช์อุ่นเครื่องก็พยายามจะเรียกความฟิตเพื่อมาแคมป์ทีมชาติตนนั้นได้ซ้อมกับนักเตะคุณภาพสูงค่ะพยายามพัฒนาตัวเองเรียนรู้จากพี่ๆเชื่อว่าการได้ซ้อมกับสโมสรน่าจะมาปรับใช้กับทีมชาติได้นะคะและคิดว่าทุกทีมที่เจอในเอเชียนเกมส์ต่างเป็นทีมที่ดีทั้งนั้นมีความแข็งแกร่งเราก็ต้องพยายามทำให้ทีมเราแข็งแกร่งกว่าเดิมเพื่อสู้กับพวกเขาให้ได้ทีมแข้งไทยจะฝึกซ้อมไปจนถึง12กันยายนนี้ค่ะก่อนจะเดินทางไปญี่ปุ่นเช้าวันที่13โดยศึกเอเชียนเกมส์ไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นคีกิสถานและฮ่องกงจะประเดิมนัดแรกนะคะพบกับคีกิสถานวันที่16กันยายนเวลา 14:00 น.ตามเวลาประเทศไทยค่ะทางด้าน27สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมประชุมหารือกับนายกองเอกชัยภักดิ์ศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเรื่องที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้วางกรอบงบประมาณและจัดเกรดสมาคมกีฬาด้วยระบบ AI ค่ะซึ่งปกติแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยที่จะเป็นผู้พิจารณาแล้วมอบให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นผู้จัดจ่ายโดยสมาคมกีฬาไม่เห็นด้วยกับวิธีการดังกล่าวนะคะซึ่งเรื่องนี้เกิดจากการที่กองทุนพัฒนากีฬาแจ้งว่าปี2570จะเหลืองบประมาณให้สมาคมกีฬาบริหารด้านความเป็นเลิศทั้งจัดแข่งขันส่งแข่งขันเก็บตัวฝึกซ้อมและอื่นๆเพียง 1,300 ล้านบาทจากปกติ 2,300 ถึง 2,500 ล้านบาทซึ่งจากการประเมินสมาคมของกองทุนพบว่าเกิดปัญหาในทางปฏิบัติค่ะทำให้มีการอุทธรณ์ถึง2ครั้งแต่พบว่ายังมีข้อมูลไม่ครบถ้วนการใช้ AI มาดำเนินการพบข้อผิดพลาดอยู่มากนะคะที่ประชุมก็เลยมอบหมายให้ผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิกและผู้แทนสมาคมกีฬาเข้าพบเพื่อชี้แจงต่อรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติต่อไปค่ะ
1: ปิดท้ายกันที่สปอร์ตซีนนะฮะกับการแข่งขันอินดี้คาร์แข่งกันที่สหรัฐครับโดยอเล็กซ์พาโลก็ทำสถิติคว้าแชมป์ได้เป็นสมัยที่4ต่อเนื่องกันเลยครับ

0: ของดีโปรเด็ดมาเสิร์ฟเปิดตลาดถึงบ้านคุณเพียงแค่คุณเปิดจอแล้วก็รอชมเท่านั้นเองค่ะ
1: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายโมงครึ่งแบบนี้นะครับทางททบ5นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้พอตลาดเปิดปุ๊บก็หิวขึ้นมาทันที
0: โอ้คึกเลย
1: แต่วันนี้อยากได้อะไรที่มันแบบว่าเฟรช
0: กระชุ่มกระชวย
1: กระชุ่มกระชวยสดชื่นกินแบบว่าปกติก็ได้หรือบางทีเนี่ยคือ
0: เป็นไรเกิดอะไรขึ้นคะ
1: คือบางทีเขาเรียกว่าเจ็บคอก็สามารถทานได้แต่คุณชมพี่ต๊อกผมไม่เอาแบบน้ำตรงน้ำตาลความหวานอะไรแบบนั้นผมไม่เอานะ
0: เอาทั้งของดีทานแล้วมีประโยชน์หลับสบายมีคุณค่าเสริมภูมิเยอะขนาดนี้จัดให้สิคะจะรออะไรนะคะเรามีน้ำผึ้งป่าเดือน5กับเจ้าของผลิตภัณฑ์รออยู่แล้ว
1: ไปกันเลย
2: วันนี้ก็ต้องบอกว่านะคะในฐานะเจ้าของแบรนด์นะคะภูมิใจนำเสนอจริงๆค่ะของดีของคนไทยที่หลายคนอาจจะลืมไปแต่วันนี้ขอยกนะคะกับน้ำผึ้งป่าเดือน5ในแบรนด์ที่ชื่อว่ามหาสุขนั่นเองค่ะแบรนด์เนี้ยคือต้องบอกว่าเราตั้งใจนะคะต้องบอกว่าทำทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วยซึ่งตัวนี้นะคะได้รับรางวัลโอท็อปด้วยนะคะและที่สำคัญคือตัวนี้ยังได้รับการรับรองจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมีอย.กำกับอีกด้วยนั่นเองซ
0: ึ่
2: งตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้มีความชื้นต่ำนะคะแต่ว่าความเข้มข้นสูงแต่ต้องบอกว่าเป็นน้ำผึ้งที่ได้เนื้อป่านะคะที่มาจากเกสรดอกไม้ของป่าเบญจพรรณซึ่งตัวนี้เนื้อน้ำผึ้งทุกหยดนะคะต้องบอกว่ามาจากทางด้านของป่าที่อยู่ในลึกสุดของไทย
1: wow.
2: ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจังหวัดชุมพร นะคะและก็ทางภาคเหนือค่ะไม่ว่าจะเป็นแพร่เป็นน่านนะคะแล้วก็ยังจะมีทางด้านของเชียงรายเชียงใหม่ต่างๆด้วยซึ่งต้องบอกว่าน้ำผึ้งของเราเนี่ยเลี้ยงอยู่ในฟาร์มปิดแต่ว่าอยู่ในป่าเลยนะคะซึ่งแม่พันธุ์ผึ้งของเราแต่ละตัวเนี่ยนะคะจะคัดสรรเนื้อน้ำผึ้งเน้นๆ นะคะหนักๆ แล้วต้องบอกว่าความหอมหวานเนี่ยละมุนไม่แสบคอไม่หวานเปรี้ยวไม่หวานบาดคอแต่จะหวานหอมแล้วฟุ้งกลิ่นดอกไม้
0: นี่คือน้ำลายเลย
2: ค่ะแล้วตัวนี้ต้องบอกว่าเนื้อน้ำผึ้งของเราเนี่ยนะคะต้องบอกว่า1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวคือมันจะเก็บได้แค่ตอนต้นปีไปจนถึงนะคะประมาณช่วงเมษาพฤษภา
0: ไม่น่าก็เรียกน้ำผึ้งป่าเดือน5
2: ต้องเพราะว่ามันจะไม่มีความชื้นมาผสมผสานอยู่ในน้ำผึ้งแล้วมันสามารถเก็บไว้ได้นานหลายปีเลยแล้วเนื้อน้ำผึ้งคุณจะเห็นไหมความเข้มข้นของเขาและการบรรจุพันธุ์เราได้รับรางวัลนะคะตัวนี้มีการตรวจสอบจาก HACCP ซึ่งตรงนี้โรงงานการผลิตของเราเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าตรวจสอบผ่านการความคัดสรรนะคะอย่างปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้ทุกขวดนะคะในการบรรจุพันธุ์ที่สะอาดคุณผู้ชมคะอยากให้ดูขวดตรงนี้นิดนึงนะคะขนาด 1,000 ml แบบนี้คือพูดง่ายๆเท่ากับ1ลิตรหลายคนบอกว่าทาน
0: นะไส้ใหญ่นะไส้ใหญ่มากเลยนะ
2: ใหญ่มากค่ะเป็นของดีของคนไทยแล้วตัวนี้นะคะต้องบอกว่าน้ำผึ้งของเราคุณผู้ชมอยากให้ดูด้านหลังตรงนี
0: ้
2: เขาจะไม่มีตะกอนเลยแล้วจะเป็นสีเหลืองอัมพัน
0: เหลืองทอง
2: ใช่ถูกต้อง
0: หนึ่งน่าทานมาก
1: เดี๋ยวเทให้ดูได้ไหม
2: ได้เลยค่ะ
0: คือพูดมานี่คือเราก็ยืนกึ่งน้ำลาย
2: ค่ะคุณผู้ชมขาอยากให้เห็นแบบนี้นะคุณผู้ชมขาเห็นไหมคะว่าเนื้อความเข้มข้นของเราหนืดเข้มข้นแต่ไหลช้าเพราะไม่มีความชื้นค่ะคุณผู้ชมขาดังนั้นเนี่ยสีทองอัมพันอล่ามแบบนี้จะแตกต่างจากที่อื่นๆเพราะว่าส่วนใหญ่บางคนจะเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลไหม้แต่ของเราเหลืองทองอัมพันนี่คือน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5ที่อยากให้คุณลองแล้วกล
1: ิ่
2: นความหอมคือมันหอมสดชื่นขออนุญาตทานให้ดู
0: อ่ะให้ดูนะทานแบบนี้ก็ได้ผสมน้ำชงก็ได้ราดขนมก็ได้

0: ากหลายเมนูถ้าอยากได้วันนี้เจ้าของแบรนด์มาเองจัดให้กับช่วงนี้เลยตลาดโปรเด็ดค่ะอยากได้นะคะมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้จัดให้นะคะของแท้ของดีของเด็ดเลยนะคะที่สำคัญเนี่ย1ขวดไซส์ใหญ่ๆ 1,000 ml หรือว่า1ลิตรนี่แหละวันนี้2ขวดไม่พอนะ2ขวดปกติ 1,780 บาทนะวันนี้เราลดราคาให้เหลือแค่990บาทแล้วก็ยังมีแถมให้นะคะเป็นอีก1ขวดใหญ่ไซส์เดียวกันเลยนะแล้วก็ยังมีกระเป๋าผ้ามหาสุขอันนี้เอาไปใส่น้ำผึ้งเป็นของขวัญของฝากได้เลยรวมถึงแก้วพร้อมฝาปิดสวยหรูขออนุญาตค่ะสีครับแบบให้อีก1ใบค่ะ
1: คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ในจอเนี่ยนะครับคือแค่ได้2ขวดก็คุ้มแล้ว
0: จริง
1: เพราะว่าจาก 1,780 บาทคือ990บาทนี่ถือว่าคุ้มแล้วเราได้ของแถมอีกเยอะมากเลยนะฮะคุณผู้ชมซื้อติดบ้านไว้นะครับนี่คือมหาสุขนะครับน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้ๆเลยนะครับ1ปีเก็บได้ครั้งเดียว มีติดบ้านไว้เก็บได้นานนะครับแล้ววันนี้จัดไปเลยนะครับ2ขวดปกติแล้ว1ขวดนะฮะ890บาท1ลิตร2ขวด 1,780 วันนี้พิเศษ990บาทแล้วก็ยังมีอีก1ขวดแถมฟรีให้ด้วยอีก1ลิตรนะครับไซส์เท่ากันเลยทั้งหมดที่คุณได้ไปคือ3ขวดกระเป๋าผ้าด้วยนะครับแล้วก็ยังมีแก้วพร้อมฝาปิดคละสีคละแบบให้ทั้งหมดนี้ราคาเต็ม 3,550 บาทแต่วันนี้ให้พิเศษ990บาทเท่านั้นครับ
0: อย่าหมดแต่ดูเพลินนะจ๊ะ0266600028นะคะสแกน QR code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมานะคะโปรโมชั่นมีตั้งแต่1มีนาคม69ถึง31มีนาคม70ค่ะคุณผู้ชมค่ะสายแน่นมากตอนนี้กดกันรัวๆเลยนะเพราะอะไรได้เยอะได้คุ้มคือวันนี้ขวดใหญ่ๆ 1,000 ml 1ลิตรต่อขวดเนี่ยคือคุณได้2บวกอีก1คือ3ขวดใหญ่ๆได้ทั้งกระเป๋าสวยๆให้เป็นของขวัญของฝากก็ได้ให้เป็นพร้อมแก้วฝาปิดอีกทุกคนรีบกดรีบโทรให้ทานโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะเฉพาะแฟนๆรายการเท่านั้นนะ
1: ถูกต้องนะฮะแล้วนี่ถืออยู่ในมือนี่ขวดใหญ่มากเลยนะไม่ต้องแล้วนมก็หอม
2: หอม
1: แล้วเมื่อกี้นะเห็นสีนะสีดีมากเลยนี่คือน้ำผึ้งแท้ถูกมั้ย
2: น้ำผึ้งแท้
1: น้ำผึ้งป่าแท้เลยนะฮะคือ1ปีเก็บได้ครั้งเดียว
2: ครั้งเดียวเลยคือต้องบอกว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขาจะเก็บก็คือต้นฤดูก็คือว่าพูดง่ายต้นปีคือมกราเนาะแล้วก็ยาวไปเลยค่ะจนถึงประมาณเมษาพฤษภาซึ่งการเก็บเกี่ยวของเขาเนี่ยคือต้องบอกว่ามันจะต้องแบบไร้ความชื้นก็คือพูดง่ายไร้ฝนนั่นเองดังนั้นเนี่ยมันจะได้ความเข้มข้นความหนืดและราคาแพงที่สุดเทียบกับน้ำผึ้งป่าทั่วๆไปหรือว่าน้ำผึ้งที่อื่นๆที่ไม่ว่าจะเป็นดอกลิ้นจี่ดอกลำไยหรือน้ำผึ้งดอกต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่มันจะมีความชื้นผสมผสานนะคะแต่ว่าตัวนี้สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานสำหรับน้ำผึ้งป่าเดือน5ประมาณแรมปีเลยนะ
1: แสดงว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีเพราะว่าเพิ่งเก็บเกี่ยวมา
2: ใช่
1: แล้วก็เอามาขายแบบนี้เก
2: ็
1: บไว้ที่บ้านเก็บได้หลายปี
2: หลายปีเลยไม่มีวันหมดอายุ
1: เดี๋ยวนะคุณผู้ชมมีคนแอบกินด้วย
2: เป็นยังไงบ้าง
1: ต้องหลาย
2: คน
1: ชิมหรอ
2: เป็นไงคะรสชาติ
0: จะบอกเลยว่ามันอร่อยแล้วมันไม่ได้หวานแหลมแล้วมันหอมมันแบบโอ้โหกลมกล่อม
2: ใช่
0: คือจะบอกว่าอันนี้แหละคือน้ำผึ้งแท้ที่บอกเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5ดีมาก
2: มันฟุ้งในเรื่องของดอกไม้ไหมคะ
0: มันหอม
2: มันหอมกลิ่นฟุ้งดอกไม้ป่าเบญจพรรณ
0: มันบอกไม่ถูกมันหอมมากมันต้องลองอ่ะ
1: แต่ทีนี้เดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงผึ้งเสร็จปุ๊บเก็บมาเสร็จปุ๊บก็คือเอามาขายเลยไม่ใช่
2: ค่ะ
1: โรงงานการผลิตของเขาก็ทันสมัยด้วย
2: ถูกต้องค่ะได้รับรางวัลด้วยนะคะกับ SACCP ซึ่งตรงนี้เขาจะมีการตรวจนะคะแล้วก็น้ำผึ้งทุกขวดของเราเนี่ยจะได้คุณภาพคัดสรรนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามีความเข้มข้นสูงดังนั้นเนี่ยนะคะสดใหม่เพราะว่าขายดีและส่งออกต่างประเทศตอนนี้ยังไม่ทันเลยแต่วันนี้คนไทยจะเป็นครั้งแรกที่จะได้ทานน้ำผึ้งมหาสุขนะคะที่มีความเข้มข้นสูงและของแท้ของดีหอมหวานอร่อยหอมละมุนเป็นของขวัญของฝากช่วงเทศกาลปีใหม
0: ่
2: หร
0: ือ
2: สงกรานต์แบบนี้ก็ได้
0: ดีมากผู้ใหญ่ชอบ
2: คนที่ได้รับรางวัลโอท็อปนะคะหลายคนที่ทานคู่กับนมก็ได
0: ้
2: ทานคู่กับไปพวกแบบว่าไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะตัวนี้จะช่วยตัดในเรื่องของความขมฝาดของกาแฟได้ดีมากๆแล้วที่สำคัญคือต้องบอกว่ามาจากธรรมชาติ 100%
0: นี่จะบอกว่าเขาไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นงั้นถามหน่อยคุณออยถ้าสมมติว่าเรายังไม่เปิดเนี่ยได้ไปแบบนี้เป็นของขวัญของฝากก็ได
2: ้
0: เก็บไว้ได้นานไหม
2: โอ้หลายปีค่ะ
0: ยังไม่ทาน
2: หลายปีเลย
0: สบายมากเลย
2: 5ปีก็ยังได้เลย
1: สบายๆ
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้นหายห่วงเลย
2: ใช่
1: แต่ต้องย้ำว่าต้องเป็นของแท
2: ้
1: ไม่ใช่ของแท้เท่านั้นนะคุณผู้ชมอย่างนี้ผมเป็นคนที่ทานน้ำผึ้งอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนดูแลสุขภาพบางทีการดูแลสุขภาพเนี่ยนะฮะน้ำตาเนี่ยผมจะเรียกว่าปฏิเสธ
0: เลี่ยงเลยเลี่ยงไป
1: ทีนี้เวลาเรากินกาแฟเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเราก็อยากจะได้ความหวานนิดนึงแต่ผมจะเลือกเอาก็คือผมอยากได้รสชาติจากน้ำผึ้งนะฮะซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะลองชงให้คุณผู้ชมได้ดูว่าพอเราใช้น้ำผึ้งที่เป็นน้ำผึ้งป่าแท้นะฮะเดือน5ขออนุญาตดมก่อน
2: เป็นไงบ้าง
1: มันหอมมากผมขอชิมด้วยได้ไหม
2: ได้เลยค่ะ
1: เมื่อกี้นี้เห็นพี่ต๋อเขาชิม

0: เป็นไง
1: คือตัวนี้คือมันจะเข้มข้นสูงแต่ละว่าไหลหนืดช้านะคะเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้มันจะมีดีเทลโมเลกุลต่างๆนะคะที่เป็นน้ำผึ้งแบบจากรวงผึ้งหยดทุกหยด
0: นี่เห็นไหมให้พี่วินชิมเป็นไง
1: เป็นไงคะรสชาติต้องถามก่อน
0: โอ้โหโอ้โหฟิน
1: ฟินมาก
0: ค
1: ุ
0: ณคะคุณคะ
2: คุณอย่านะคุณทิ้งเวลาให้ผมได้ชิมได้ละเมียดนิดนึงมันอร่อยมันหอมแล้วมันไม่บาดคออ
1: ่าใช่แล้วไม่หวานเปรี้ยวนี่คือเอกลักษณ์ของน้ำผึ้งมหาสุขที่ไม่เหมือนใคร
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: คุณชงกาแฟรอกินหน่อยสิ
2: ชงกาแฟให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะว่าถ้าเกิดผมผสมลงไปในน้ำผมขออนุญาตใช้น้ำอุ่นนะไม่อยากใช้น้ำร้อนเพราะว่ากลัวว่าคุณค่าของมันเนี่ยมันจะหายไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คน
1: ใช่ไ
2: หมฮะคุณผู้ชมครับเอาไปทำที่บ้านได้เลยนะครับมีมะนาวหน่
1: อ
2: ยนะฮะมะนาวเนี่ยมันจะทำให้เหมือนแบบตัด
1: ใช่ถูกต้อง
2: เอาจริงๆนะ
0: อากาศร้อนๆแค่น้ำผึ้งมะนาวก็ยอมแล้วอ่ะถ้ากินกาแฟก็ใส่กาแฟไปก็ได้
2: มะนาว
1: ใส่มะนาวลงไปได้เลยแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะอันนี้คือต้องบอกว่าทางคุณวินที่ทำอยู่เหมือนบาริสต้าที่ทำอยู่ในร้านกาแฟเลย
2: ผมจะเทลงไปนะฮะกาแฟเนี่ยผมทำเป็นแบบเอสเปรสโซ
0: ่น่ากินมาก
1: โอ้สวยมากแล้วเชื่อไหมว่าถ้าเกิดเราทานแบบนี้ทุกวันนะมันจะได้ความสดชื่นเพิ่มพลังงานดีมาก
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: จิบไหมคะพี่วิน
2: ผู้ชมครับนี่คือกาแฟที่ผมว่านะมันจะได้ประโยชน์แล้วก็คือมันไม่หวานไม่ได้หวานของน้ำตาลแต่ได้รสชาติหวานของน้ำผึ้งป่าแท้ๆเลย
0: ค่ะ
2: ขออนุญาตนะคุณผู้ชม
0: ในระหว่างที่พี่วินชิมอยู่เนี่ยคุณต๋อจะบอกอย่างนี้คุณออยได้ยินมาว่าสรรพคุณเนี่ยถ้าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้เนี่ย
1: ค
0: ือกินเนี่ยใครที่มีแอ๊ะแคทๆๆติดคอก็ดื่มดี
1: อันนี้คือได้เลย
0: นอนหลับสบายนี่บอกไว้เลยว่าเป็นคนรักสุขภาพทำกรีกโยเกิร์ตนี่ทำทานเองนะปกตินะคะใครที่แบบดูแลสุขภาพจะรู้แล้วปกติเราก็จะใส่พวกท็อปปิ้งพวกเนี้ยทุกคนค่ะเราก็จะโรยแล้วแต่ชอบอันนี้ใส่ไปแบบว่าอ่ะแล้วแต่ใครดูแลสุขภาพมากน้อยอยากจะใส่อะไรได้หมด
1: โอ้ยน่ากินอ่ะ
0: ใช่ผลไม้ก็ได้หรือบางคนเนี่ยทำอย่างที่คุณออยบอกคือเอากล้วยแล้วจุ่มน้ำผึ้งของเราน้ำผึ้งมหาสุขเนี่ยก็คือฟินแล้ว
1: แล้วจริงๆทานดีมากเพราะว่าช่วยระบบลำไส้ในเรื่องของการย่อยอาหารดี
0: ดีมากเลยใช่ไหมคะคือปกติคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะใส่กันแบบนี้อ่ะสวยๆประมาณนี
2: ้
0: แต่ขอโทษเถอะถ้าเป็นตอเนื่องจากเราเป็นแบบเจ้าแม่กรีกโยเกิร์ตพร้อมกับน้ำผึ้ง
1: ว้าว
0: ขออนุญาตเทจากขวดได้ไหมคะ
1: ได้เลย
0: เทจากขวดเลยนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: คืออยากได้ความแบบเยอะ
1: ๆ
0: คุณภู
1: ดูสิ
2: เนี่ยเหรอค
1: ุ
2: ณ
0: ใช่อยากได้แบบเยอะๆ
1: ช่ำมาก
0: แบบช่ำช่ำว้าว
1: ว้าวเลย
0: ว้าวแบบ
1: หยดแบบสุดยอด
0: ทุกคนค่ะอย่าหาว่างั้นงี้เลยนะคะ1 2เข้าปากค่ะ
2: ครับ
1: ว้าว
2: แม่ฉีกกดวงการทีวีอาหารมึงทุกรายการเลยแม่กินได้อร่อยมาก
1: ใช
2: ่แม่ไม่ห่วงสวยแล้วตอนน
0: ี้ไม่คือมันฉ่ำแล้วแบบไอ้ความที่แบบกรีกโยเกิร์ตมันมีความเปรี้ยวแล้วมันตัดหวานหอมของน้ำผึ้งกำลังดีมากคุณเฟรม
1: ใช่ค่ะซึ่งมันแตกต่างจากน้ำตาลนะเพราะว่าอะไรน้ำตาลมันไม่มีความหอมมันไม่มีความหวานแบบว่าเหมือนกับน้ำผึ้งที่ได้จากธรรมชาติ 100% แบบน
2: ี
1: ้แล้วตัวนี้นะคะพอเราทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยระบบลำไส้ของเรามันจะสามารถย่อยได้ทันทีและสามารถนำพลังงานเนี้ยไปใช้ได้ทันทีเลยดังนั้นเนี่ยตัวนี้คุณผู้ชมออยแนะนำนะคะสามารถทานได้ทุกเช้าขวดนึงเนี่ยสำหรับออยเองที่บ้านออยทานเป็นประจำเดือนนึงก็หมดแล้วค่ะ
0: ใช่นะยาวๆแล้วทานได้ทั้งบ้านเอาจริงคือมันได้ประโยชน์ด้วยได้สุขภาพที่สำคัญเราได้น้ำผึ้งแทนน้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุข
2: คุณผู้ชมครับแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเก็บเกี่ยวกันนะ
1: ใช่ๆๆ
2: คือเขาตัวผึ้งน้องผึ้งเนี่ยเขาจะไปสะสมนะฮะจากเกสรดอกไม้แล้วซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที
1: ่เขาก
2: ำ
1: ลัง
2: เบ่งบาน
1: ใช่ถูกต้อง
2: ดอกกำลังเบ่งบานเกสรกำลังดีแล้วมันสดใหม่แล้วมันหอมด้วย
1: ถูกต้อง
2: ทีนี้เนี่ยเราดูกันแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับบางทีนะคนอย่างเราพี่ต๋อแม่ต๋อเราไม่รู
0: ้เช็คไม่เป็นเหรอ
2: ไอ้แท้มันยังไง
0: จริงอันนี้ดูยากนะบางทีอ่านแค่ฉลากก็ไม่เชื่อเขาหรอกไม่รู้หรอกว่า
2: แท้ยังไง
0: แท้คือยังไง
1: แน่นอนค่ะหลายคนถามว่าแท้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันแต่ว่าสิ่งสำคัญนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของน้ำผึ้งป่ามหาสุขเดือน5ทำไมเราต้องเทใส่จานคุณผู้ชมสามารถเอาไปทำทานเองได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วขออนุญาตนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปแบบนี้คุณผู้ชมคะเหล่านี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยไม่เคยเห็นไม่เคยเจอน้ำผึ้งป่าเดือน5ของมหาสุขของแท้จะทำการแตกรังได้ในเนื้อน้ำผึ้งค่ะเดี๋ยวเรามาดูโดยการเทน้ำลงไปแล้วเราเหวี่ยงไปในทิศทางเดียวกันนะคะเราจะเห็นค่ะว่ามันจะมีการแตกออกมาเป็นรังผึ้งแบบนี้ในเนื้อของน้ำผึ้งจริงๆ
0: เห็นแล้วคุณผู้ชม
1: เห็นไหมเดี๋ยวนะ
0: ม
1: ัน
0: เป็นเหลี่ยมๆมันเป็นแตกๆออกมาแบบเนี้ยในเนื้อน้ำผึ้งตรงกลางเนี่ยมองคุณผ
1: ู้
0: ชม
1: เห็นไหม
0: เห็นไหมที่เป็นแตกๆเน
1: ี่
0: ย
1: นะคะตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะคะถ้าเกิดสมมติว่าทำให้เห็นชัดๆตรงนี้คือมันจะต้องใช้ประมาณเวลาไม่เกินแบบว่า10วินาทีค่ะ ก็คือเราพอเราเหวี่ยงเสร็จแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่คือการแตกรังของน้ำผึ้งจึงบอกเลยว่าน้ำผึ้งโดยปกติจะหาแบบนี้ยากมากๆหรือแม้แต่การทดสอบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้นะคะก็คือเขาสามารถนะคะที่จะแตกรังออกมาเป็นตัวรังผึ้งนะคะจากเนื้อของน้ำผึ้งจริงๆคุณผู้ชมอย่างในภาพที่เห็นคุณสามารถทำเองได้ทดสอบเองได
0: ้
1: เพียงแค่สั่งซื้อน้ำผึ้งมหาสุขไปลองหรือจะเป็นนะคะการเทสด้วยเทสชู
0: ่
1: ซึ่งน้ำผึ้งแท้แบบนี้คุณผู้ชมคะคือมันจะไม่ซึมไปที่กระดาษเทสชู่แผ่นด้านหลังเพราะมันมีความเข้มข้นสูงไม่มีส่วนผสมของน้ำดังนั้นมันจะไม่ซึมเลยใช่ถูกต้องไม่ซึมเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งการทดสอบค่ะโดนความร้อนสูงแค่ไหนก็ไม่ไหม้ไม่เกรียมไม่เหม็นไหม้ไม่มีสิเกตดำเพราะน้ำผึ้งเนื้อแท้ก็คือเนื้อแท้เมื่อหยุดความร้อนมันก็คงกลับคืนรูปเป็นเนื้อน้ำผึ้งอยู่ดีสีเหลืองอัมพัน
0: ค่ะ
2: โอ้โหได้ความรู้ไปเลย
1: ค่ะ
2: คุณผู้ชมได้ความรู้ได้ความอร่อยและวันนี้นะถ้าอยากจะดูแลสุขภาพนะกินให้อร่อยก
1: ็
2: คือต้องใช้น้ำผึ้งป่าเดือน5และนี่คือแท้ด้วยที่เราทดสอบให้คุณผู้ชมได้ดูนะแม่กินใหญ่เลย
0: ทำไมทุกคนจับได้ตลอดเลย
2: เอาอย่างนี้ผมว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตรงนี้แหละก็อยากจะได้แล้วอยากจะได้ของดีไปไว้ที่บ้านคุณผู้ชมครับต้องเข้าสู่ช่วงนี้เลยนะคร
0: ับ ให้เลยกับตลาดโปรเด็ดค่ะอยู่ต้องรีบแล้วนะคะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้ของแบรนด์มหาสุขค่ะแล้วเขาให้เยอะมากแล้วเอาจริงๆ1ปีเนี่ยเขาเก็บเกี่ยวกันช่วงนี้แหละถ้าใครอยากทานของดีนะต้องตอนนี้เท่านั้นเพราะว่า1ขวด 1,000 ml หรือ1ลิตรวันนี้นะ2ลิตรราคาปกติ 1,780 บาทนะไม่ต้องจ่ายนะวันนี้เอาแค่990บาทพอและเราให้อีก1ขวด1ลิตรไซส์ใหญ่เหมือนกันไปเลยมีกระเป๋าผ้าให้แล้วก็มีแก้วพร้อมฝาปิดพระแบบพระสีให้ด้วยค่ะ
2: คุณผู้ชมครับถ้าดูในจอทีวีดีๆเนี่ยนะฮะถ้าเห็นราคาเนี่ยคือ1ขวดปกติละ890 2ขวด 1,780 2ลิตรนะแต่วันนี้ไม่ต้องจ่ายราคานั้น990เอาไปเลยแล้วยังไม่พอนะครับอีก1ขวดที่เป็นไซส์เท่ากันคือ 1,000 ml 1ลิตรนะครับให้ด้วยอีก1ขวดนะครับเท่านั้นยังไม่พอกระเป๋าผ้ามหาสุขให้ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงแก้วพร้อมฝาปิดมีติดบ้านไว้คุณผู้ชมดีผมบอกเลยว่าคุณจะอร่อยคุณจะดีต่อสุขภาพนี่คือมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้คุณผู้ชมครับราคาเพียงเท่านี้นะฮะ990บาทโทรหาเราด่วนที่026660028 026660028ใครจะหยิบโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR code ที่มุมจอก็ได้นะครับยิงได้เลยตอนนี้นะฮะบอกคุณผู้ชมเลยว่าถ้าหมดแล้วหมดเลย990บาทเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้1มีนาคมถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมดนะครับ
0: โอ้โหคุณผู้ชมจะบอกว่าอะไรใส่แน่นมากโหเยอะมากเพราะมีแต่คนบอกว่าคุ้มอะไรจะให้เยอะขนาดนั้น3ขวดใหญ่ๆได้กระเป๋าอีกได้แก้วฝาปิดอีกแต่ต้องโทรในรายการเท่านั้นนะใครที่อยากได้กดให้ทันรอสายหน่อยเพราะตอนนี้ใส่แน่นมากค่ะ
2: เดี๋ยวผมใช้คุณออยได้บอกคุณผู้ชมได้พิสูจน์ให้เห็นหน่อยว่าตัวน้ำผึ้งเนื้อของเขาเนี่ยนะฮะสีทอง
1: ใช่
2: แล้วก็มันมีความเนื้อมันความพอดีลงตัวอันนี้คือตัวของแท้เลย
1: ของแท้เลยค่ะตัวนี้คือต้องบอกว่าเราเป็นนะคะทางด้านของแบรนด์มหาสุขที่ทำกับฟาร์มเองโดยตรงเราจึงให้ได้มากขนาดนี้ที่ไม่เคยมีใครให้ได้มากเท่านี้มาก่อนนะคะเพราะนี่คือขนาด 1,000 ml คุณผู้ชมและที่สำคัญคือเขาได้รับรางวัลโอท็อปด้วยซึ่งเป็นหนึ่งเดียว1ปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นจากทางด้านของเกสร108กว่าชนิดนะคะคุณผู้ชมค่ะทำให้ได้ความหอมฟุ้งของกลิ่นดอกไม้ทั่วทั้งปากแค่ช้อนแรกเนี่ยคุณจะรู้สึกได้จริงๆและที่สำคัญคือไม่มีตะกอนตามที่คุณซื้อตามแบบว่าทั่วไปเพราะอะไรตัวนี้จะมีความใสเข้มข้นหนืดแต่หนืดยังไงเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลยนี่คุณผู้ชมค่ะขออนุญาตนะคะเห็นไหมออยขนาดคว่ำขวดขนาดนี้แต่การไหลของเขายังคงช้า
0: เห็นเลยอะว่าค่อยหนืดมีความเข้มข้นแล้วสีสวย
1: ถูกต้อง
0: สีเหลืองทองของน้ำตาลเข้มนี่แหละที่เขาบอกว่าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้
1: ถูกต้องค่ะนี่คือเหลืองทองอัมพันนะคะและเราเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวที่ได้กลิ่นความหอมพิเศษเพราะว่าแหล่งเพาะปลูกของเรามาจากทางด้านของภาคใต้ก็คือชุมพรและภาคเหนือของเราก็คือแพร่ลำพูนน่านซึ่งเป็นป่าลึกสุดนะคะที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดอกไม้นานาพันธุ์นานาชาติคุณผู้ชมคะอยากได้เห็นเนื้อน้ำผึ้งแบบนี้ว่าถ้าเกิดของแท้ของดีที่เราเอามาโชว์คุณผู้ชมดูนะคะขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมขาเนี่ยเห็นไหมแล้วตัวนี้คุณผู้ชมเราสามารถตักกินตักทานได้แบบนี้หนึ่งช้อนเลยคุณผู้ชมดูนะ
0: โอ้โหฟินแทนเพราะเราชิมมาแล้วอู้จริงๆแล้วจะบอกว่าน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5เนี่ยเขามีประโยชน์เยอะมากเลย
1: เยอะมากค่ะจริงๆแล้ว น้ำผึ้งป่าเดือน5เนี่ยนะคะคือต้องบอกว่าอุดมสมบูรณ์ความเข้มข้นและไม่มีการส่วนผสมของน้ำเนี่ยนะคะหรือว่าพวกฝนแดดต่างๆเนี่ยคือตัวนี้มันจะได้

0: เรื่องของภูมิคุ้มกันที่ดี2ค่ะก็คือทำให้หลับลึกหลับสบายช่วยเรื่องของระบบย่อยลำไส้ได้ดีแล้วตัวนี้ทานน้ำผึ้งนะคุณผู้ชมคะมันจะสามารถทำการดูดซึมเข้าสู่ลำไส้ของเราได้ซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดใครนะคะที่ชอบหวานชอบติดหวานกับเมนูอาหารเมนูเครื่องดื่มหรือพูดง่ายๆก็คือกาแฟดำแก้วนึงของคุณถ้าคุณกินแล้วรู้สึกว่ามันฝาดรู้สึกว่ามันขมแบบนี้เคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ค่ะใช้น้ำผึ้งป่าเดิน5ของแบรนด์มหาสุขของเราสิคะแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่ากาแฟของคุณในทุกเช้ามันจะเปลี่ยนไป
1: นะแต่ทีนี้ของแท้เนี่ยคุณผู้ชมครับเราก็ต้องมีการเทสกันนิดนึงดูสีความหนืดกันไปแล้วจริงๆมันมีวิธีใช่ไหมมันจะมีแบบว่าให้ดูเนื้อแล้วก็เอาไปเผาไฟก็
0: ม
1: ีให้คุณออยทัวร์อีกครั้งหนึ่ง
0: คือจริงๆแล้วค่ะตัวน้ำผึ้งป่าเดือน5หรือว่าน้ำผึ้งแท้โดยทั่วไปเขาดูกันยังไงคุณผู้ชมคะก็คือจุดสำคัญเลยก็คือในเรื่องของการเทน้ำผึ้งลงไปบนจานเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วตัวนี้คุณผู้ชมคะแล้วเราจะเหวี่ยงให้ดูแบบนี้มันก็จะออกมานะคะเป็นการแตกตัวของรังผึ้งจริงๆซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเอาไปทำเองได้นะคะต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์พิเศษค่ะของตัวน้ำผึ้งป่าเดือน5คุณผู้ชมแล้วเราเนี่ยเหวี่ยงไปในทิศทางเดียวกันมันจะถูกการแตกตัวนะคะออกมาเป็นรังผึ้งอย่างที่คุณสามารถเห็นได้หรือนะคะสำหรับการที่จะนะคะทำเองแบบนี้ที่บ้านซึ่งตัวนี้การแตกกลางของน้ำผึ้งเนี่ยมันคือเป็นเนื้อน้ำผึ้งแท้แล้วมันมีโมเลกุลพิเศษนะคะของในเรื่องของพันธุ์ผึ้งที่มีการดูดน้ำผึ้งจากเกสรดอกไม้ที่มีดอกไม้บานสะพรั่งหรือทดสอบกับกระดาษทิชชู
2: ่ลองไปทำ
0: ต้องไม่ซึมตรงแผ่นด้านหลังนะคะคุณผู้ชมคะเพราะอะไรเพราะมันไม่มีส่วนผสมของน้ำมันมีความเข้มข้นสูงนี่ก็คือไม่ซึม
2: เห็นไหมคะ
0: ค
2: ุ
0: ณผู้ชมนี่ดูแบบนี้เลยให้เห็นจะแล้วก็การทดสอบด้วยความร้อนปกติแล้วถ้าเรานึกถึงความหวานนะคะเวลาโดนความร้อนมันจะกลายเป็นกลิ่นไหม้มีสีไหม้สีน้ำตาลสีดำแต่ตัวนี้เมื่อโดนความร้อนแล้วน้ำผึ้งเนื้อแท้ก็คือเนื้อแท้และแท้ 100% ก็เป็นน้ำผึ้งค่ะ
2: นี่นะอีกคนนึงคือไม่ไหวแล้วเหมือนกันเทชิมไม่พอจะทำอะไรอีกคะคุณพ่อณวินคะ
1: คือมันเห็นแล้วก็อยากจะชิมเพราะว่าตอนแรกที่ดูเนี่ยก็เหมือนแบบเอ๊ะแสบคอหรือเปล่า
0: ค่ะเป็นยังไงคะ
1: มันหอมมันหวานแล้วมันก็ไม่ได้แสบคอมันละมุนมันกลมกล่อมมันอร่อยมาก
0: ไม่หวานเปรี้ยวไม่หวานบาดคอ
1: ผมจะทำเมนู
2: คุณพ่อเมนูเครื่องดื่มดับร้อนได้ไหมดับกระหายได้ไหม
0: อากาศร้อนมาก
1: ผมอยากให้เครื่องดื่มนี้เป็นเครื่องดื่มที่ดับกระหายเดี๋ยวคุณต้อตักน้ำแข็งให้ผมนิดนึง
2: ได้เลย
1: ผมจะทำน้ำผึ้งอัญชันนะฮะผมใส่ลงไปผมเอาน้ำอุ่นไปก่อนแล้วผมก็ใส่ตัวน้ำผึ้งชอบหวานก็ใส่เข้าไปมันมีประโยชน
0: ์ใช่ค่ะแล้วดูนะคะคุณผู้ชมถ้าน้ำผึ้งทั่วไปหรือน้ำผึ้งที่ไม่แท้แบบนี้มันจะละลายน้ำทันทีแต่นี่เขายังคงตัวที่เป็นน้ำผึ้งยกเว้นกรณีเดียวเราต้องใช้ช้อนคนขนาดช้อนคนแบบนี้คุณผู้ชมใช้เวลานิดนึงเพราะนี่คือเนื้อน้ำผึ้งแท้ 100% ค่ะ
1: นี่นะฮะคุณผู้ชมครับนี่เป็นเมนูที่ไว้สำหรับดับร้อนนะครับในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะฮะ
2: เรากินไม่ไหวแล้ว
1: นี่ดูสีสวยมากเลยสีสวยมากเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมใส่มะนาวหน่อยนะครับใส่มะนาวลงไปนิดนึงนะฮะแล้วก็ผมเตรียมตัวน้ำอัญชันไว้คั้นไว้เรียบร้อยแล้ว
2: นี่ปกติแค่น้ำผึ้งมะนาวเอาจริงเชื่อไหมพี่วินเราก็กินอร่อยแล้วนะแต่ถ้าใครแบบนะทานอัญชันด้วยนี่ก็โอ้โห
1: น้ำแข็งมา
2: คือน้ำไหลแล้ว
1: ร้อนมันจะถูกดับไปนะครับ
2: ดับกระหายได้อย่ามัวแต่ดูเพลินนะรีบโทรนะโปรโมชั่นเฉพาะในรายการนะคะ
0: แก้วแบบนี้เนี่ยคือราคาถ้าซื้อข้างนอกนะคะประมาณแบบ150นะ
2: ทำงานได้เองเลยเนี่ย
1: ผมใส่ตัวน้ำอัญชันลงไป
0: เหมือนกับร้านอาหาร
2: น่ากินเนี่ยได้กับร้อนที่บ้านแค่มีน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้มหาสุขเท่านั้นเอง
1: คุณผู้ชมนี่คือเมนูที่สามารถทำได้เพราะว่าเรามีน้ำผึ้งป่าแท้อยู่ที่บ้านนะฮะคุณสามารถที่จะทำเมนูดับร้อนแบบนี้ได
0: ้สดชื
1: ่
0: น
1: สวยงามสดชื่นมาก
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นไง
2: ทานได้ทั้งบ้านนะอาจจะเอาจริงๆอ่ะลูกเราเอ่ยตัวเราเองผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยแน่นอนแล้วหลากหลายเมนูคือถ้าเรามีน้ำผึ้งดีๆนะราดลงไปโดยเฉพาะเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5น้ำผึ้งแบบมหาสุขเนี่ยเราก็คือทานได้เลยมันจะเยิ้มขนาดนี้เพราะว่าเราอ่ะเป็นคนแบบชอบมาก
0: ว้าวฉ่ำๆๆมันฉ่ำมันนัวมันนัวนี่แหละค่ะคือความนัวเป็นไงบ้าง
2: กล้ากินขนาดนี้เพราะอะไรรู้มั้ยมันหอมน้ำผึ้งแล้วมันไม่หวานแหลมแล้วมันกำลังดีแล้วมันแบบฟินมากทุกคนค่ะ
1: ความที่มันคือน้ำผึ้งป่าแล้วเป็นแท้เนี่ย
0: ค่ะ
1: มันหายาก
0: ใช่แล้วว
1: ันนี้อยู่ที่หน้าจอแล้วไม่ใช่แค่ของที่เป็นของหวานเครื่องดื่มแต่การทำกับข้าวเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีเมนูที่เอาไปผสมเน
0: า
1: ะก็คือน้ำผึ้ง
0: หมูแดงหมักน้ำผึ้ง
2: ดี
0: นะคะแล้วตัวนี้เราสามารถเข้าหม้ออบลมร้อนนะคะมันจะได้เนื้อที่สีเหลืองฉ่ำวาวไม่ไหม้เกรียม
2: คือสวยกำลังดีรสชาติดีและมีประโยชน์ด้วย
0: เห็นไหมคะมันจะมันวาวเหมือนกับเนื้อน้ำผึ้งที่มี

0: ความมันวาวแบบนี้นั่นเองม
1: ัน
0: จะฉ่ำมันจะชุ่มมันจะอิ่มจุ้ยซี่น้ำ
1: ค่ะเห็นไหมคือเอาง่ายๆจะชงกินแบบง่ายๆผสมน้ำอุ่นก็ได้ชงร้อนก็ได้กินอุ่นก็ได้นะคะหรือจะกินเย็นแบบสดชื่นชื่นใจทานได้ทั้งบ้านเอาจริงๆนะคะเด็กผู้ใหญ่วัยทำงานผู้สูงอายุชอบมากบอกเลย
2: ถูกต้องทานได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะฮะแล้วพวกเราก็หิวมากด้วยก็เช่นกันดูรายการของเราตั้งแต่ต้นรายการมาถึงตอนนี้แล้วอยากจะมีติดบ้านไว
0: ้
2: เพราะว่าอยากจะไปรังสรรค์เมนูต่าง
0: ๆ
2: ของคาวของหวานจะเป็นเครื่องดื่มนะฮะหรือจะเป็นไอ้พวกอะไรนะเมนูที่เกี่ยวกับสุขภาพกรีกโยเกิร์ต
1: ได้หมดได้หมด
2: เราก็ใช้น้ำผึ้งเทลงไปมันหอมมันอร่อยแล
0: ้
2: วมันก็กินแล้วมันรู้สึกสดชื่นด้วย
1: ใช่พี่เว
2: นออยมานี่ดีมากๆ
1: อดใจไม่ไหวบอกช่วงเวลาสุดท้ายเวลาจะหมดคุณผู้ชมคะจัดให้เลยกับตลาดโปรเด็ดค่ะคุณผู้ชมค่ะโอกาสสุดท้ายแล้วนะคะที่คุณจะได้เป็นเจ้าของน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้มหาสุขค่ะซึ่งแน่นอนไม่ได้หาทานกันได้ง่ายๆและอันเนี้ยของแท้ด้วยแล้ว1ปีเนี่ยเขาจะมีช่วงเก็บเกี่ยวช่วงนี้แหละของดีเอามาฝากคุณผู้ชมเลยนะคะ1ขวดเนี่ย 1,000 ml หรือว่า1ลิตรขวดใหญ่เลยค่ะวันนี้2ขวดจาก 1,780 บาทเขาลดราคาให้เฉพาะแฟนๆรายการที่โทรทันนะจ่ายแค่990บาทแล้วยังไม่พอค่ะเอาไปเพิ่มอีก1ขวดไซส์แบบใหญ่ไซส์เดียวกันเลยนะคะได้เป็น3ขวดแล้วพร้อมกับเป็นกระเป๋าผ้าอันนี้ใส่เป็นของขวัญของฝากเอาไปให้ญาติผู้ใหญ่ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีแก้วพร้อมฝาปิดขออนุญาตค่ะแบบทาสีให้อีก1ใบด้วยค
2: ่ะคุณผู้ชมครับอย่ารอช้านะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะครับและสายก็เข้าเยอะจริงๆเพราะวันนี้โปรโมชั่นของเราเนี่ยนะครับคือ1ขวดปกติแล้ว890บาทนะครับวันนี้ให้2ขวด2ขวดราคา 1,780 บาทเอาง่ายๆเลยไม่ต้องจ่ายราคานั้น990ก็ว่าคุ้มแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายวันนี้ให้อีก1ขวดไซส์คือ1ลิตรเท่ากัน
1: โอ้
2: เป็นว่าวันนี้คุณได้ไปทั้งหมดเนี่ยคือน้ำผึ้งแท้3ขวด
1: โอ้เยอะมาก
2: 3ขวดนะฮะในราคา990บาทยังไม่พอกระเป๋าผ้าบางทีไว้ใส่คงใส่ของได้จัดเป็นเซตของขวัญก็ได้ให้1ใบนะครับแล้วก็รวมไปถึงแก้วพร้อมฝาปิดให้อีก1ชิ้นด้วยทั้งหมดนี้ที่คุณได้ไปเนี่ยราคาผมบอกเลยว่าพิเศษมากๆแล้วย้ำว่าได้ของแท้ในรายการเทสให้ดูแล้วว่านี่คือของแท้จริงๆ990บาทเท่านั้นจากราคาเต็มประมาณ 3,550 บาทไม่ต้องจ่ายราคานั้น990คุณผู้ชมรีบกดหาเราตอนนี้นะครับหรือว่าถ่ายที่หน้าจอไว้ก่อนก็ได้026660028 026660028หยิบมือถือมาสแกนQR Codeที่มุมจอก็ได้นะครับและบอกวันนี้หนึ่งต้องรีบโทรมาเพราะว่าโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ถึง31มีนาคม2570ครับ
1: อ้าวช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะคะให้คุณหน่อยฝากอะไรคุณผู้ชมนิดนึง
0: ยังบอกว่าวันนี้นะคะสำหรับใครที่บอกว่าชอบหวานติดหวานแบบนี้ค่ะออยอยากให้คุณผู้ชมค่ะมีน้ำผึ้งมหาสุขซึ่งวันนี้ได้สุขภาพดีแล้วที่สำคัญได้ความสดชื่นได้เพิ่มพลังงานและตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นแหล่งของแท้จากทางด้านของชุมพรแพร่น่านลำพูนที่หาได้ยากมากเป็นดอกไม้ป่าเบญจพรรณที่ต้องบอกว่าแหล่งรวมกลิ่นความหอมอยู่ในเนื้อน้ำผึ้งแล้วค่ะ
2: เป็นสินค้าโอท็อปด้วยนะฮะก็ถือว่าได้ช่วยเขาเรียกว่าชุมชนช่วยในพื้นที่ด้วยที่เราไปเอาตัวน้ำผึ้งมา
1: ใช่นะคะให้เป็นของขวัญของฝากก็ได้นะเอาไปให้ญาติผู้ใหญ่เอาไปมอบให้ก็ได้เหม
0: ือ
1: นก
0: ัน ใช่แล้วค่ะ
2: ใช่นะคะคุณออยจะมีอะไรให้ผม
0: แต่ว่าวันนี้เรา
1: จะให้ญาติผู้ใหญ่เหรอ
2: คืออยากได้เห็นเขาเตรียมไว้
0: เตรียมมาให้จริง
2: ๆใช่เลย
0: วันนี้ขออนุญาตมอบให้แล้วกันนะคะอันนี้คือต้องบอกว่าสามารถใส่ถุงมหาสุขของเราเป็นชุดเซตได้เลย
1: ขอบคุณค่ะญาติผู้ใหญ่ที่ญาติมีแต่คนรับชื่นใจใครก็ชอบเนาะ
2: ถูกต้องขอบคุณคุณออยมากๆนะฮะคุณผู้ชมครับอ่ะขอให้ทันนะครับเราจะได้สิ่งดีๆติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไปนะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ตัดสินใจเข้าร่วมในการเวทีประกวดระดับนานาชาติประเทศอังกฤษซึ่งเป็นประเทศแห่งชาเอิร์ลเกรย์ครับ
1: แข่งกับ411คนที่ส่งใบสมัครแล้วก็

0: เราอยากให้ทั่วโลกค่ะได้ทราบว่าประเทศไทยก็สามารถทำชาแบบใบชาแบบลูสลีฟปกติของมันจะมีการดื่มไวน์ใช่ไหมคะของชาเนี่ยเราก็จะเป็นลักษณะของการซิปแล้วก็สเปรย์ก็คือจริงต้องมีเสียงนะคะต้องมีเสียงด้วยเราเนี่ยจะให้ความพิถีพิถันจากป่าชุมชนก็คือชาเนี่ยจะต้องอยู่ในป่าชุมชนแล้วก็ชาจะอยู่ในพื้นที่ที่เขาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมก็คืออันนี้เป็นคอวาลูก็คือเป็นจุดแรกที่ทำให้เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชาไปเรื่อยๆแล้วก็หลายๆproduct เนี่ยค่ะ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
4: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
5: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเอาใจคอกาแฟค่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยตื่นมานะแทบจะทุกคนนะคะคุณผู้ชมต้องกินกาแฟนะต้องแบบว่าโอ้ต้องหวานต้องนัวนะคะต้องอร่อยต้องกลมกล่อมต้องเข้มข้นมากๆอันนี้บอกเลยนะกินต่อไปเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันไม่ดีเลยค่ะแต่วันนี้ยังคงกินกาแฟเหมือนเดิมแต่กินกาแฟแล้วต้องอร่อยกินกาแฟแล้วต้องคุ้มค่าและวันนี้กลับมาเติมสต็อกแล้วนะคะกับกาแฟนกฮูกและแน่นอนพูดถึงกาแฟนกฮูกจะเป็นใครไม่ได้ค่ะต้อนรับคุณโจเลยสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับสวัสดีจ้า
3: โอ้โหได้ข่าวมาว่าขายดิบขายดีบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าคือดีใจมากๆเพราะว่าส้มเนี่ยอยู่กับกาแฟนกฮูกนะคุณโจเนาะตั้งแต่นกฮูกมาแบบตัวเป็นๆ
6: 2ปีแล้วนะครับ
3: 2ปีแล้วคือคุณผู้ชมมั่นใจเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ถ่ายคือมั่นใจเลยว่าขายดีมากๆและขายดีจริงๆจนตอนนี้ทุกคนรู้จักกันเต็มไปหมดเลยค่ะคุณโจ
6: ต้องขอบคุณมากๆเพราะว่าในช่วงหลังนี้นะครับเราเนี่ยได้มีโอกาสไปออกช่องดิจิตอลทีวีบ่อยมากๆนะครับแล้วก็มีลูกค้าใหม่ๆเนี่ยที่รู้จักกาแฟนกฮูกนะครับแล้วก็มียอดออเดอร์สั่งซื้อเข้ามาเนี่ยจำนวนมากนะครับผมก็ต้องถือโอกาสว่าขอบคุณทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่หลายๆท่านนะครับที่ให้การต้อนรับกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยเป็นอย่างดีเลย
3: ใช่แล้วค่ะเห็นบอกว่าคือขายดีจนแบบผลิตไม่ทันคุณโจ้นี่จริงป่ะ
6: อันนี้ต้องยอมรับจริงๆครับเพราะก่อนหน้านี้จริงๆต้องบอกนะส้มนะเราผลิตทันแล้วนะจากออเดอร์ที่มีอยู่แต่พักหลังเนี่ยพอเราเริ่มไปออกดิจิตอลทีวีครับเริ่มมีออเดอร์จากลูกค้าใหม่ๆเนี่ยที่เพิ่งรู้จักกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยเป็นครั้งแรกและสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากทำให้เราเนี่ยต้องไปขยับฐานการผลิตขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าใครเนี่ยมีโอกาสได้ดูเทปนะรีบโทรเข้ามาสั่งรีบโทรเข้ามาจองก่อนนะครับเราเองเนี่ยเราก็จะรีบส่งไปให้นะรับรองว่าทันแน่นอนครับผม
3: นะกาแฟนกฮูกตอนนี้เขาดังแล้วนะคุณผู้ชมถ้าใครไม่กินใครไม่ลองเนี่ยบอกเลยว่าคุณเนี่ยตกเทรนด์แน่นอน
6: ขอบคุณทุกท่านมากจริงๆครับ
3: นะคะซึ่งพูดถึงกาแฟอะค่ะคุณผู้ชมค่ะหลายคนก็กังวลใจด้วยอย่างที่บอกคุณโจ้เนาะด้วยคนไทยเราถ้าจะกินกาแฟมันต้องแบบสุดโต่งเลยอย่างสมมติว่าถ้าเป็นแบบรสชาติอาหารเฉยๆก่อนก็ต้องปีนว่ารสจัดไปเลยจะหวานก็คือต้องหวานไปเลยจะเค็มก็เค็มไปเลยแต่ถ้าบางคนเนี่ยจะกินกาแฟก็ต้องแบบโอ้เข้มข้นมากน้ำตาลต้องฉ่ำครีมเค็มต้องฉ่ำหรือบางคนคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่เนี่ยเขาอาจจะแบบกิน3 in 1แต่ยังไม่พอใจเติมน้ำตาลเข้าไปอีกเติมครีมเค็มเข้าไปอีก
6: นมข้น
3: ก็ใส่ไปอีกอ่ะ
6: มันน่ากังวลมากๆนะครับพ่อแม่ๆหลายๆท่านนะครับสุขภาพของเราเนี่ยมันซ่อมไม่ได้วันนี้นะต้องดูแลสุขภาพของเราเนี่ยให้ดีที่สุดสิ่งที่กินเข้าไปสิ่งที่ดื่มเข้าไปและแน่นอนว่าสิ่งที่เราดื่มเข้าไปทุกๆเช้ากาแฟครับกาแฟอร่อยรสชาติเข้มข้นแบบไทยๆแต่สังเกตไหมน้ำตาลเอ่ยนมข้นหวานเอ่ยมันทำให้สุขภาพของเราเนี่ยมันหดถอยลงไปเรื่อยๆนะครับและในที่สุดเนี่ยมันซ่อมไม่ได้มันฟื้นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องป้องกันไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายกินอาหารเนี่ยให้ครบ5

0: รวมถึงกินและบริโภคน้ำตาลและไขมันเนี่ยในปริมาณจำกัดด้วยครับ
1: จริงค่ะคือเอาตรงๆนะคุณผู้ชมอย่างส้มก็กินกาแฟจะให้เลิกดื่มกาแฟแบบรสชาติที่มันเข้มข้นแบบหวานๆที่เราเคยกินเนี่ยมันคงจะไม่ได้
0: ใช่เพราะผมเองเนี่ยก็เป็นคอกาแฟเราดื่มมา 10-20 ปีนะวันนี้บอกว่าให้เลิกดื่มกาแฟ
1: ไม่ได้คุณ
0: แต่ถ้าวันนี้ผมมีทางเลือกให้นะครับกาแฟที่เข้มข้นอร่อยหวานมันรสชาติแบบกาแฟไทยแท้ๆแต่น้ำตาล 0% ไขมันทรานส์ 0% นะครับกว่าที่กาแฟนกคู่ซองเนี่ยจะมาตั้งอยู่ตรงนี้ครับเราใช้เวลามากกว่า1ปีในการที่จะจบสรุปรสชาติที่เข้มข้นอร่อยหวานมันแบบกาแฟไทยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราภูมิใจมากๆและรับประกันด้วยยอดขายณปัจจุบันเนี่ยจากลูกค้าเก่าที่ซื้อซ้ำและลูกค้าใหม่หลายๆท่านผู้มีอุปการะคุณนะครับที่เริ่มมาชิมกาแฟนกฮูกของเราต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้กล้ารับประกันจริงๆเพราะว่านอกเหนือจากรสชาตินะครับที่เข้มข้นหวานมันแบบกาแฟไทยกลิ่นของอาราบิก้าแท้ๆ 100% อันนี้คือจุดเด่นของเรานะ
1: น
0: ี่คือกาแฟนกฮูกที่เราเนี่ยคัดสรรขึ้นมาและปราณีตทำขึ้นมาเป็นกาแฟให้ทุกๆท่านเนี่ยได้ดื่มทุกๆเช้าพร้อมกับรสชาติที่เข้มข้นอร่อยหวานมันด้วยครับ
1: นะคะคือคุณโจ้เอาตรงๆคือมันจะอร่อยนะอร่อยชัวร์นะคุณโจ้คอนเฟิร์มอีกที
0: รสชาติอันนี้กล้ารับประกันเลยเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นคอกาแฟที่ดื่มกาแฟมากว่า20ปีนะและวันนี้เนี่ยเราเอารสชาติที่เราชอบรสชาติที่คนส่วนใหญ่ชอบเนี่ยเอาเข้ามาและสุดท้ายได้บทสรุปมาเป็นกาแฟนกฮูกแบบนี้นะครับเพราะงั้นหนึ่งในเรื่องของรสชาติเนี่ยแน่นอนเข้มข้นหวานมันและมีรสชาติกาแฟติดปลายลิ้นทุกลิ้นทุกการสัมผัส
1: นี่คือ
0: นี่คือการรับประกันจากเราอย่างที่สองคือเมื่อคุณเติมน้ำร้อนเข้าไปบนกาแฟนกฮูกอย่างแรกที่จะได้รับก็คือกลิ่นนะกลิ่นของอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับที่แบบมันหอมมากจริง
1: ๆนี่คือหอมแล้วตอนนี้เริ่มหอมแล้ว
0: ประกันเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะชงโชว์ให้ด
1: ู
0: นะครับอันนี้คือเรากล้ารับประกันจริงๆนะครับอย่างที่2คือนอกเหนือจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% เนี่ยเรายังใส่สารสกัดไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์นะวิตามินต่างๆเป็นมัลติวิตามินนะครับแล้วก็จะเป็นนี่สารสกัดถังเช่าสารสกัดโสมรังนกสารสกัดเห็ดลิ้นจื้อต่างๆสามารถดูได้ที่ด้านหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับวันนี้สามารถดื่มได้นะครับรวมถึงครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวเน
1: ี่
0: ยที่พอดื่มกาแฟนกฮูกทำให้มีความมันความนัว
1: ความอร่อย
0: คุณใส่ครีมเทียมหรือเปล่าเราไม่ได้ใส่นะ
1: เ
0: ราใส่น้ำมันมะพร้าวเข้าไป
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: ซึ่งแน่นอนว่านอกเหนือจาก2สิ่งนี้เนี่ยความคุ้มค่าครับ
1: ยังไง
0: วันนี้ทุกคนเนี่ยไปดื่มกาแฟแก้วนึง60บาท80บาทก็แล้วแต่กาแฟนกฮูกของเราแบบนี้นะ1ซองเท่าไหร่จ๊ะ
1: 1ซองเอาตรงๆนะคุณผู้ชมถ้าตีเอาแบบเป็นแพ็คใหญ่
0: เหรียญ10มีทอนจ้ะ
1: แต่สมมติเอาแพ็คใหญ่ก่อนนะคุณโจ้แพ็คอย่างเงี้ย10ซองเล็ก199บาทถูกต้องมั้ยฮะอันนี้คือราคาเต็มโปรโมชั่นดีกว่าวันนี้กาแฟนกฮูกนะคะต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่คนซื้อซ้ำมากที่สุดนะยอดขายตอนนี้ถล่มทลายปกติ1แพ็คใหญ่เนี่ยนะคะก็คือมี10ซองเล็กใช่มั้ยคะ199บาทวันนี้คุณผู้ชมคุณโจ้มาเองจัดโปรโมชั่นแบบนี
0: ้โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
1: ใครเป็นแฟนพันธุ์แท้กาแฟนกฮูกชอบความคุ้มค่านะคะรีบโทรมาเลยนะคะส่งฟรีค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วย
0: กาแฟนกฮูกรสสัมผัสนุ่มหอมกลมกล่อมด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าและมีส่วนผสมสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือและสารสกัดจากสมกาแฟนกฮูกโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569

0: คุณผู้ชมตอนนี้สายเยอะมากเลยนะคะเพราะว่ากาแฟนกฮูกเนี่ยเขากลับมาแล้วหลังจากห่างหายไปสักพักใหญ่คุณผู้ชมขายดิบขายดีจริงๆนะคะวันนี้กลับมาเติมสต็อกถ้าคุณผู้ชมดูอยู่นะคะชอบกินกาแฟอยู่แล้วคุณผู้ชมนะอยากได้กาแฟที่ดีจัดไปเลยค่ะจ่ายราคาเดียวตกซองละไม่ถึง9บาทแล้วก็จัดส่งให้ฟรีด้วยมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะเดี๋ยวเราพูดคุยกันกับคุณโจ้กันต่อค่ะเพราะว่ากาแฟนกฮูกโอ้โหตอนนี้เขาดังมากคุณโจ้เดินมาออร่าจับเลยเนี่ยสัญลักษณ์นกฮูกเลยหรืออย่างเดียวนกฮูกไม่มานะคะคือกาแฟนกฮูกเนี่ยหลายคนดื่มแล้วติดอกติดใจกลับมาซื้อซ้ำนะคุณโจ้อันนี้คือพูดไม่เกินจริงนะ
1: กาแฟนกฮูกของเรานะครับมีอัตราการซื้อซ้ำเนี่ยค่อนข้างสูงนะก็ต้องขอบคุณหลายๆท่านที่ดื่มแล้วติดอกติดใจครับเพราะอย่างที่เรียนให้ทราบนะว่ากาแฟนกฮูกของเราเนี่ยรสชาติแบบกาแฟไทยแท้ๆ 100% นะครับที่เข้มข้นหวานมันนอกเหนือจากในเรื่องของรสชาติแล้วเนี่ยกลิ่นของกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% เลยเนี่ยเมื่อน้ำร้อนเนี่ยมาแตะกับเม็ดกาแฟของเราเนี่ยแน่นอนมันจะหอมฟุ้งไปทั้งห้องนะครับและนั่นคือเอกลักษณ์นะครับของกาแฟนกฮูกเนี่ยที่หลายท่านเนี่ยติดอกติดใจนะครับแล้วก็มาซื้อซ้ำแล้วก็ซื้อกันตลอดเวลานะครับผมตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีลูกค้าหลายท่านเนี่ยที่เข้ามารีวิวน
0: ะครับ
1: ทั้งบนอินเทอร์เน็ตมากมายเลยเป็นร้อยๆคอมเมนต์นะครับผมและซื้อซ้ำครับและนอกเหนือจากการซื้อซ้ำเนี่ยยังซื้อให้กับเพื่อนให้กับญาติผู้ใหญ่นะครับผมเพราะว่านอกเหนือจากกาแฟตัวนี้นะต้องบอกว่ากาแฟเข้มข้นหวานมันใช่ไห
0: ม
1: แต่เราเนี่ยน้ำตาล 0% ไขมันทราน 0% และยังมีสารสกัดซึ่งรับประกันในเรื่องของคุณภาพเนี่ยเต็มที่เลยนะครับผม
0: นะคะเอาล่ะคุณผู้ชมพูดตั้งนานและเรามาชงกันดีกว่าคือกาแฟนกฮูกเนี่ยคุณผู้ชมนะก็คือชงทั้งร้อนแล้วก็เย็นได้แต่คุณโจ้บอกว่าถ้าคือแบบร้อนคือซองเดียวคือเข้มข้นแล้ว
1: ใช่
0: นะคะเราเริ่มชงกันเลยค่ะนี่นะคุณผู้ชมนะย้ำอีกรอบเลยคือ1ซองเนี่ยอันนี้คือ15กรัมส้มเคยเจอกาแฟแค่10กรัม
1: ใช่
0: แต่อันนี้คือ15กร
1: ั
0: ม
1: เราให้15กรัมเต็มๆนะในราคาแค่9บาทนะหลายคนโอ๊ยทำไมมีกาแฟยี่ห้ออื่นถูกกว่านี้ลองดูปริมาณกรัมให้ดีนะครับเพราะว่าการเสิร์ฟ15กรัมต่อ1ดื่มเนี่ยมันจะให้เราเต็มที่ดื่มด่ำกับอรรถรสและมีประสบการณ์ในการดื่มเนี่ยแบบเต็มๆตื่นมาตอนเช้านะมีกาแฟไทยเข้มข้นหวานมันดูปริมาณก่อนนะ
0: เยอะ
1: มากๆเลยนะครับและเทียนขาวๆนั้นไม่ใช่ครีมเทียมนะม
0: ัน
1: คือครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับที่มีประโยชน์นะครับผมและนี่นะเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับจำนวนโอ้โหนี่มากเยอะมากๆเลยนะครับผม
0: เยอะมาก15กรัมนี่กินเอาอิ่มเลยนะคุณโจ้นะ
1: แล้วอยากให้ส้มลองเติมน้ำร้อนเข้าไปดูหน่อยจ้ะ
0: ได้เลยค่ะขออนุญาตคุณผู้ชมคะนี้นะเราถ้าใครชอบเข้มข้นนะคะคุณผู้ชมก็คือไม่ต้องใส่น้ำร้อนเยอะประมาณนี้พอไหมคะ
1: ประมาณนี้ก็ได้จ้ะ
0: ประมาณนี้เนาะ
1: ชอบเข้มข้นใส่น้ำน้อยแต่ถ้าชอบแบบว่าปริมาณใส่น้ำเยอะเข้าไปนิดหนึ่งนะได้กลิ่นไหมได้กลิ่นไหม
0: หอมมากสเมลเวลคัมอีกแล้วหอมจริงคุณโจ
1: ้ไปทั่วทั้งสตูดิโอนะครับผม
0: กลืนน้ำลายคุณโจ้กลืนน้ำลายเดี๋ยวให้คุณโจ้นี่ค่ะ
1: จ้ะ
0: คุณผู้ชมถ้าแต่จริงนะถ้าใครที่ชอบกินกาแฟแบบเข้มข้นหนักไม่ต้องใส่น้ำเยอะแต่ถ้าสมมติว่าน
1: ี่เราใส่น้อยแบบเข้มข้น
0: ใช่แต่ถ้าแบบว่าชอบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะกลางๆก็ใส่น้ำอีกนิดหน่อย
1: ขออนุญาตชิม
0: อย่าเพิ่งชิมกินพร้อมก
1: ันได
0: ้ต้องกินพร้อมกันคุณโจ้ชงแบบเย็นนิดนึงคือแบบเย็นนะคะคุณผู้ชมย้ำอีกรอบนะกาแฟนกฮูกซองเดียวพอแล้วจริงป่ะคุณโจ้ถ้ากาแฟเย็นคือซองเดียวพอเลยเน
1: า
0: ะ
1: ถ้ากลัวเปลืองน
0: ะ
1: ซองเดียวแต่ชอบแบบเข้มข้น2ซองนะจ๊ะ
0: จ้า
1: แล้วแต่เลยครับแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคล
0: นะคะเอาล่ะใส่ไปเลยนะคะคุณผู้ชมนะอันนี้คือ1ซองอีกรอบนึงนะคะก็คือ15กรัมเยอะมากป่ะโอ้โห
1: ปริมาณเยอะมากนะครับผม
0: หมดกี่โมงคุณผู้ชมหมดกี่โมงอ่ะโอเคเดี๋ยวเราใส่น้ำก่อนนะคะอันนี้จะเป็นคือถ้าเป็นเย็นเราก็คือต้องชงกับน้ำร้อนก่อนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็พอเสร็จปุ๊บ
1: ทำไมต้องชงกับน้ำร้อนรู้มั้ย
0: ล่ะเพราะอะไรคะคุณเพราะอะไร
1: 1คือให้กลิ่นเนี่ยมันออกมาแล้วมีความสุขกับมีอรรถรสอ่ะก
0: ับ
1: กลิ่นของกาแฟอาราบิก้าแท้ๆร้อนเป็นอย่างนี้เรานำเข้ามาทั้งหมดเลยนะนำเข้ามาทั้งหมดเลยน
0: ะ
1: กลิ่นโอ้โหมันหอมมากๆเลยและแน่นอนว่ากาแฟต่างๆสารสกัดต่างๆเนี่ยให้มันละลายไปเย็นในกาแฟนะครับอันนี้อยากให้ทุกคนชงร้อนก่อนนะแล้วค่อยเทน้ำแดงถูกต้องแบบนี้นะครับผม
0: น้ำแข็งพร้อมเสิร์ฟเลย
1: แต่ไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะเพราะว่าสุดท้ายพอใส่บนน้ำแข็งมันจะมีน้ำในน้ำแข็งละลายอยู่แล้วนะครับ
0: โอ
1: ้โหนี่เต็มแก้วนี่ซองเดียวด้วยซ้ำนะ
0: กาแฟตัวจริงนะเนี่ยพอดีเป๊ะเลยคุณผู้ชมเอาล่ะอันนี้จะเป็นตัวกาแฟเย็นนะคะกาแฟนกฮูกโอ้โหหอมมากไม่ไหวแล้วคุณโจ้ขาขออนุญาตค่ะชนแก้วอัจจ้านี่ไปเลย ชิมหน่อยนะคุณผู้ชมมันเข้มข้น
1: รสชาติของกาแฟนกฮูกนะความเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือว่าทุกครั้งที่กินเข้าไปนะมันจะมีความเข้มข้นหวานมันแบบกาแฟไทยและพอเรากินเสร็จเนี่ยยังทิ้งรสเข้มข้นข

0: กาแฟร้อนทุกเช้าและตอนบ่ายผมใช้2ซองดื่มเป็นกาแฟเย็นและนอกเหนือจากความเป็นกาแฟแล้วเนี่ยเรายังใส่สารสกัดอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์นะครับวิตามินต่างๆนะครับ
1: ค่ะนะแล้วก็ซองแบบเนี้ยนะคะคุณผู้ชมนะย้ำอีกรอบนะคือเห็นแบบเนี้ย1ซองคือ15กรัมแต่เป็นซองที่สามารถพกพาง่ายคุณผู้ชมคุณจะไปไหนอะไปต่างประเทศไปต่าง
0: จังหวัดมันคือจุดเริ่มต้นเลย
1: บนรถยังได้เลย
0: ใช่เพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เดินทางบ่อยนะครับไปติดต่อธุระเนี่ยทั้งในประเทศและต่างประเทศปัญหาหนึ่งที่เจอคือเวลาตื่นเช้ามาในโรงแรมกาแฟกินแล้วไม่อร่อยกว่าจะอร่อยใส่นมข้นหวานใส่น้ำตาลเต็มไปหมดเลยหรือแม้กระทั่งไปแวะตามคาเฟ่กาแฟแก้วร้อยเนี่ยชงมาโอ้โหกับน้ำตาลก็หวานมากนะคร
1: ับ
0: เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีกาแฟสักยี่ห้อหนึ่งที่เราเนี่ยชื่นชอบและพกไปได้ในทุกๆ ที
1: ่ใช่ค่ะ1ซองเนี่ยแค่60แคลเท่านั้นนะพกไปที่ไหนก็อุ่นใจค่ะคุ้มค่ามากๆวันนี้กาแฟนกฮูกคุณโจ้จัดให้เลยนะคะ
0: 5แพ็คแบบนี้นะครับผมจากราคา995บาทเหลือเพียงแค่490บาทของมีจำนวนจำกัดโทรเข้ามาที่เบอร์หน้าจอได้เลยหรือสแกนที่ QR Code นะครับบอกได้เลยว่าโปรนี้คุ้มสุดๆนะครับ
1: คุ้มมากจริงๆค่ะคุ้มจริงๆค่ะรีบโทรมาเลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างค่ะและที่สำคัญสินค้าเรามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะส่งฟรีค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วย
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
1: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
0: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
1: คุณโจ้เมื่อขนาดเมื่อกี้เรากินกันเนาะโอ้กินยังหอมอยู่เลยคุณโจ้สเมลเวลคัมจริง
0: หอมมากครับผมเพราะว่าต้องบอกว่าจุดเด่นความพิเศษนะครับของกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยจริงๆเราสามารถเลือกเมล็ดกาแฟเนี่ยได้หลายพันนะส
1: ้
0: มไม่ว่าจะเป็นโรบัสต้าอาราบิก้าแต่อาราบิก้าเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกนะเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการยอมรับนะครับคนทั่วโลกเนี่ยดื่มสายพันธุ์อาราบิก้าเราเลยเลือกนำสายพันธุ์นี้มาอยู่ในกาแฟนกฮูกของเรานะครับผมก็เป็นจุดเด่นหนึ่งจุดของกาแฟนกฮูกของเราด้วยและความเข้มข้นหวานมันของกาแฟไทยแท้ๆแต่ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานอันนี้ผมอยากจะเน้นย้ำนะและที่สำคัญก็คือรสชาติอร่อยมากๆด้วย
1: นะ
0: เข้มข้นแบบไทยนะครับแต่อร่อยและสบายกระเป๋าน
1: ะคะเน
0: า
1: ะ
0: ใครเนี่ยที่แบบตื่นเช้ามาหรือแบบไปคาเฟ่นะดื่มกาแฟแก้วละเท่าไหร
1: ่โอ้คุณโชคร้อยกว่าบาท
0: ร้อยกว่าบาทนะเด
1: ือ
0: นหนึ่ง30วันนี่คือ 3,000 นะทั้งปีคือแบบ 3,000 3-40,000 บาทน่ะโอ้ทำให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้เยอะและได้ดื่มกาแฟที่มีรสชาติอร่อยหวานมันเข้มข้น
1: ความพิเศษยังไม่หมดคุณโจ้เพราะว่าข้างหน้าเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้แค่เบื้องต้นนะเขามีสารสกัด
0: อยากให้ทุกคนดูตัวนี้นะที่ถุงของมันเนี่ยนะคือกาแฟนกฮูกเขาเนี่ยด้านหลังเนี่ยอย่างที่เราบอกว่ามีสารสกัดทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์นะวิตามินต่างๆเป็นมัลติวิตามินนะนะครับแล้วก็จะเป็นนี่สารสกัดถังเช่าสารสกัดโสมรังนกสารสกัดเห็ดลิ้นจื่อต่างๆสามารถดูได้ที่ด้านหลังนะมีอย.ชัดเจนแล้วก็มาตรฐานในการผลิตเนี่ยคือ GMP สบายใจได้เลยนะครับผมเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโรงงานที่เราใช้เนี่ยนอกจาก GMP แล้วเนี่ยยังมีมาตรฐาน ISO ด้วยเพราะฉะนั้นสบายใจในเรื่องของรสชาติในเรื่องของการผลิตครับ
1: นะคะอย่างที่คุณโจ้บอกนะคุณผู้ชมย้ำอีกทีว่าหลังซองเนี่ยนะคะที่เป็นซองใหญ่แบบนี้เดี๋ยวถือดูอีกที1ซองเนี่ยเขาจะมี10แพ็คถ้าสมมุติคุณผู้ชมกินวันละซองก็คือกินได้ประมาณ10วันนะข้างหลังนี่คุณโจ้บอกเมื่อกี้คือใส่จริงๆนะย้ำอีกรอบว่าซองละ9บาท
0: หลายคนถามเหมือนกันนะโอ้โหใส่ไปเยอะขนาดนี
1: ้
0: ทำเมล็ดกาแฟอราบิก้า
1: เอาก
0: ำไรมาจากตรงไหนอะ
1: เอากำไรยังไงอะกำไรอะ
0: ก็ทำเพื่อสังคมไงทำเพื่อสังคมไงแต่อร่อยจริงๆครับผมกล้ารับประกันฮะแล้วก็อีกข้อนึงที่สำคัญมากก็คือว่ากาแฟของเรานะนอกจากจะเข้มข้นหวานมันแล้วเนี่ยแล้วใส่สารสกัดเยอะเข้าไปขนาดนี้ถามว่ามีกลิ่นของ สมุนไพรกลิ่นสารสกัดเข้ามารบกวนหรือเปล่าถามส้มจ้ะเมื่อกี้ดื่มแล้วเป็นไงบ้าง
1: หนึ่งอร่อยมากคุณผู้ชมแล้วมันคือความหอมแล้วก็ชอบความเข้มข้นน่ะคือมันติดไปลิ้น
0: เรากล้ารับประกัน

0: หรือว่าจะไม่มีกลิ่นหรือสารสกัดใดๆเข้ามารบกวนบรรยากาศในการดื่มกาแฟของท่านนะครับแต่สิ่งที่ได้มาคือน้ำตาล 0% ไขมันทราน 0% วันนี้นะใครเนี่ยที่ดื่มกาแฟตลอดเวลาเนี่ยลดละเลิกน้ำตาลและไขมันได้เป็นเรื่องดีนะครับ
1: นะคะก็คือคอนเซปต์เนาะกาแฟนกฮูกเนี่ยยังคงให้คอนเซปต์ว่าหอมหวานมันอร่อย
0: อร่อยนำแน่นอนนะต้องอร่อยนำ นะครับแล้วก็ในเรื่องของสารสกัดเราก็จะตามมาน
1: ี่นะคะแล้วถ้าคุณผู้ชมบอกว่ายังอยากจะไปดื่มแบบกาแฟแบบเดิมๆอีกไหมน้ำตาลช่ำๆครีมเทียมช่ำๆนมข้นแบบช่ำ
0: ๆโจ้ยังไงผมนะเคยดื่มกาแฟแบบนั้นนะว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ลดละเลิกแล้วนะครับแล้วก็พอลดละเลิกเนี่ยทำให้เราแบบรู้สึกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรแล้วทั้งกินอาหารครบ5หมู่ออกกำลังกายให้เต็มที่น
1: ะ
0: สุขภาพมันก็จะดีขึ้นนะคร
1: ับ
0: ใครเนี่ยที่ยังดื่มกาแฟหรือดื่มเครื่องดื่มทุกๆวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาหรือกาแฟเนี่ยยังมีทั้งแบบน้ำตาลทั้งไขมันรวมถึงอาหารต่างๆเนี่ยลดละเลิกได้ลดน
1: ะ
0: แล้วก็สุขภาพของเราเนี่ยมันยืนยาวได้นะครับเพราะว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ
1: นะคะคุณผู้ชมนะก็คือ1ซองแบบนี้ให้คุณผู้ชมดูนะคะนี่คือ60แคลเท่านั้น
0: ใช่60แคลนี่หึแบบขึ้นลงบันไดก็หมดแล้วมั้งกาแฟนกฮูกนะครับเข้มข้นอร่อยหวานมันจริงๆแต่น้ำตาล 0% ไขมันทราน 0% ครับ
1: นะคะตอนนี้ก่อนจะจากกันไปคุณโจ
0: ขอบคุณมากนะต้องบอกว่าวันนี้ขอขอบคุณทุกๆท่านพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่หลายๆท่านนะครับที่เป็นแฟนประจำของกาแฟนกฮูกของเราที่ซื้อแล้วซื้อซ้ำแล้วก็ซื้ออีกนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใหม่ๆนะครับที่เพิ่งเปิดมาเจอหรือเพิ่งรู้จักกาแฟนกฮูกของเราอยากให้ลองนะครับหนึ่งคือคอกาแฟจะชื่นชอบในเรื่องของรสชาติเราแน่นอนเข้มข้นหวานมันแบบกาแฟไทยแต่ที่บวกเข้าไปคือเราไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานนะครับอยากให้คนไทยทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะสุขภาพมันเป็นของที่อยู่กับเรามันเปลี่ยนไม่ได้อะมันซ่อมไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ดูแลเขาให้ดีนะครับด้วยการกินอาหารในครบ5หมู่ออกกำลังกายให้เต็มที่และเลือกเครื่องดื่มที่เหมาะกับเราครับ
1: นะคะคุณโจคุณโจได้ยินเสียงแพ็คไหมคะแคว
0: เดี๋ยวสักพักจะถอดสูบไปช่วยกันแล้วเนี่ย
1: ต้องแพ็คแล้วยุคนี้เจ้าของต้องแพ็คเอง
0: ต้องไปเองแล้วเนี่ย
1: เดี๋ยวหนูไปช่วยแพ็ค
0: เชิญเลยจ้ะ
1: คุณนี่เดี๋ยวเจ้าของเขาแพ็คเองนะเพราะฉะนั้นใครดูอยู่นะคะคุณผู้ชมรีบกดสั่งซื้อได้นะคะเพราะว่าตัวกาแฟนกฮูกอะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เรากลับมาเติมสต็อกแล้วเราก็ผลิตล็อตแบบสดใหม่เลยนะคะคือหมดแล้วหมดเลยนะคุณผู้ชมนะโปรโมชั่นค่ะวันนี้นะถ้าเกิดคุณผู้ชมดูอยู่บอกว่าโอ้เป็นคอกาแฟนกฮูกอยู่แล้วชื่นชอบคุณโจชื่นชอบกาแฟนกฮูกติดอกติดใจ
0: วันนี้5แพ็คแบบนี้นะครับผม5แพ็คแบบนี้ฟังดีๆนะราคาปกติเนี่ยซองละ199บาท5แพ็ค995บาทอย่างนี้นะแต่วันนี้ไม่ขายขายแค่490บาทเท่านั้นนะ490บาททั้งหมด1ซองแบบนี้นะจะมีข้างในอีก10ซองเล็กทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเกือบ2เดือนนะตกเฉลี่ยเพียงวันละไม่ถึง10บาทเท่านั้นเองนะครับโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์021131150นะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะเน้นย้ำนะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันเพราะของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150
2: กาแฟนกฮูกรสสัมผัสนุ่มหอมกลมกล่อมด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าและมีส่วนผสมสารสกัดจากถั่งเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือและสารสกัดจากสมกาแฟนกฮูก
3: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมผสานคุณประโยชน์สารสกัดจากธรรมชาติ41ชนิด
0: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569
5: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

0: รพันธุกรรมสุกรสายแม่พันธุ์กรมปศุสัตว์แม่พันธุ์ที่ให้ลูกดกของศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกรปากช่องนครราชสีมานะจะบอกให้
1: ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกรปากช่องของกรมปศุสัตว
2: ์ไม่น้อยหน้าใคร
1: นี
3: ่จากปากช่องมาเจ้าลืมสัญญา
1: เราทำสิ่งนี้เพื่อ
2: เกษตรกร
0: พันธุ์ดีได้ลูกดีผลผลิตดีเกษตรกรผู้เลี้ยงแฮปปี้ผู้บริโภคพอใจศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกรสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ของกรมปศุสัตว์ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาวิจัยปรับปรุงพันธุ์สุกรเพื่อพัฒนาสุกรที่เหมาะสมกับระบบการผลิตเกษตรกรใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งสายพ่อแม่พันธุ
4: ์ประโยชน์การพัฒนาเป็นสุกรสายพ่อสายแม่สายพ่อดูหลอกสายแม่นี่ลาดไว้กับแลนเลดเป็นต้นพันธุ์ไปทำแม่พันธุ์สองสายเป็นแม่พันธุ์ที่จะไปผลิตบวกกับดูหลอกเพื่อเป็นสุกรขุนให้มีเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรทั่วไป
0: สุกรสายแม่พันธุ์กรมปศุสัตว์มุ่งเน้นสุกรพันธุ์แลนเลสและรัดไว้ให้ลูกดกเลี้ยงลูกเก่งแข็งแรงในการพัฒนาพันธุ์สุกรมีการเก็บข้อมูลสมรรถภาพการผลิตอย่างเป็นระบบใช้เทคโนโลยีอัลตราซาวด์ร่วมกับข้อมูลสมรรถภาพการผลิตมาใช้ประเมินพันธุกรรมโดยใช้ค่าการผสมพันธุ์ EBV
5: ราชสีมาช่างงามจับตาจับใจทุกคนมีความรักใคร
0: ่สำหรับศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกรมีเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์อยู่2ประเภทคือเครือข่ายประเภทใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยีและประเภทปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธ
4: ุ์ซึ่งก็มีอยู่หลายที่ทั่วประเทศมีอยู่ประมาณ31แห่งนะครับเราสามารถที่จะไปติดต่อสายพันธุ์ที่เครือข่ายได้นะครับนอกจากที่ศูนย์แล้ว
0: ขณะที่สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทดเป็นฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว
6: ์ประเภทปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธ
7: ุ์ผมได้นำพันธุกรรมแม่หมูจากศูนย์มาขยายต่อภายในฟาร์มเพื่อให้สมาชิกเกษตรกรทั่วไปได้ใช้พันธุกรรมที่ดีจากกรมปศุสัตว์ครับผม
6: สหกรณ์นำสุกรสายแม่พันธุ์แลนเลสและรัดไว้รวมถึงสุกรพ่อพันธุ์ดูหลอกจากศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกรมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ผลิตสุกรพันธุ์แท้พร้อมทั้งผลิตเป็นแม่สุกร2สายหรือF1 Crossbreed เพื่อดึงจุดเด่นของแต่ละพันธุ์มาใช้ประโยชน์ผลิตลูกสุกรขุนให้เกษตรกรเครือข่าย
1: ผลตอบรับจากสมาชิกเป็นอย่างไรบ้างครับ
7: ดีมากครับผมตอนนี้ดีมากนะครับผมสมาชิกของเราที่อยู่ในเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นต่างอำเภอหรือว่าสมาชิกสหกรณ์การเกษตรของตนเองสามารถนำพันธุกรรมดีๆจากฟาร์มไปเลี้ยงสร้างรายได้ให้เกิดประโยชน์เกิดรายได้ของสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป
0: นี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างโอกาสในการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานราก
8: เรื่องพันธุกรเนี่ยเป็นประเด็นแรกๆในการผลิตสัตว์เลยถ้าเราทำสายแม่พันธุ์ที่ดีให้ลูกดกเลี้ยงลูกเก่งใช้งานได้ยาวนานเกษตรกรจะได้ประโยชน์ลดต้นทุนได้กรมปศุสัตว์พัฒนาพันธุ์ตรงนี้ให้ได้สายแม่พันธุ์แข็งแรงโดยเฉพาะเต้านมเนี่ยเราก็คัดเต้านมให้มีจำนวนมากก็ต้องเลี้ยงลูกเก่งเมื่อเกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยก็จะได้ประโยชน์เต็มที่สามารถลดต้นทุนแล้วก็มีรายได้กลับเข้ามา
0: สรุปให้ดีๆดังนี้ว่าพันธุกรรมก้าวไกลเกษตรกรไทยยั่งยืนครับ
1: ขอให้วงการสุกรของเมืองไทยจง
2: เจริญ
1: กรมปศุสัตว์ก็จง
2: เจริญ
1: เครือข่ายของเราก็จง
2: เจริญ

ข่าวดีๆกับพี่คำรณหว่างหวังศรีรายงานการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สุกรดีของกรมปศุสัตว์สู่ผู้เลี้ยงสุกรทั่วไทยจากปากช่องและด่านขุนทดนครราชสีมานะจะบอกให้

0: สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
1: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวกับดิฉันพรศิริกุลพั่วทากันสักครู่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปิดรับแรงงานศรีลังกาแก้จดขัดแคลนแรงงานยืนยันไม่แย่งงานคนไทยวางระบบคุมเข้มต้นทางถึงปลายทางที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ผู้ประกอบการเรียกร้องมาอย่างต่อเนื่องนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันว่าการเปิดรับแรงงานศรีลังกาในครั้งนี้จะไม่กระทบต่อโอกาสการมีงานทำของคนในประเทศเนื่องจากตำแหน่งงานที่เปิดรับล้วนเป็นงานประดับปฏิบัติการและใช้แรงงานเข้มข้นซึ่งเป็นลักษณะงานที่ตลาดแรงงานในประเทศขาดแคลนอย่างหนักและแรงงานไทยส่วนใหญ่ไม่ได้เลือกทำหรือสมัครเข้าทำงานในตำแหน่งเหล่านี้แล้วการนำเข้าแรงงานจึงเข้ามาเพื่ออุดช่องว่างเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังตำแหน่งงานอื่นๆของคนไทยในภาพรวมสาระสำคัญของ MOU ฉบับดังกล่าวเน้นการจัดระบบการจ้างงานที่ถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา2ปีและสามารถต่ออายุได้อีก2ปีเมื่อสิ้นสุดสัญญาแรงงานจะต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางทันทีโดยนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับทั้งหมดพลตรีสุขใจคิดเกื้อการุณผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่3เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ2569และการตรวจความพร้อมกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยกองพลพัฒนาที่3เพื่อยกระดับความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติทุกรูปแบบการจัดฝึกกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยโดยได้ทำการทดสอบการเตรียมความพร้อมและการฝึกบูรณาการจัดการภัยฝึกการช่วยเหลือสถานการณ์วาตภัยอัคคีภัยดินโคลนถล่มและสถานการณ์อุทกภัยเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์แก่กำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานการณ์จริงอีกทั้งยังเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของยุทโธปกรณ์เครื่องมือและการประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัยมีความเป็นระบบรวดเร็วและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดอันจะช่วยลดความสูญเสียและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปีศึก US Open ที่สหรัฐอเมริกาหญิงเดียวรอบ16คนสุดท้ายมิลล่าอันเดวานักขวดสาวดาวรุ่งจากรัสเซียวัย19ปีมือ5ของโลกและของรายการพบกับอนาตาเซียโปตาโปวามือ25ของโลกและมือหวัง24ของรายการจากออสเตรียเซตแรกนักขวดสาวรัสเซียแพ้ไปก่อน5ต่อ7แต่จากนั้นแก้เกมกลับมาเอาชนะไปได้2เซตรวด6ต่อ4และ6ต่อ3อันเดวาชนะ2ต่อ1เซตใช้เวลาแข่งขันเกือบ2ชั่วโมงครึ่งผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับโคโค่กอล์ฟนักเทนนิสเจ้าถิ่นมือ4ของโลกและของรายการแชมป์ปี2023
2: รู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนู
3: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ้งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: รับชมทันข่าวได้อีกครั้งเวลา15 นาฬิกาดูช่อง5กฎหมายเลข5สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: แสงแปลกๆบนท้องฟ้า
2: ดูนะสิผมไม่รู้ว่ามันคืออะไร
1: วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเหลือเชื่อแหกทุกกฎของฟิสิกส
2: ์มันตกลงสู่พื้นที่ความเร็วแสง
1: วัตถุจากโลกอื่น
3: เป็นของจริงอ่ะมันมาที่นี่ความจริงอยู่ที่นั่นและเราต้องรู
1: ้มีใครไหมที่จะค้นพบความจริงเบื้องหลัง UFO เรื่องเล่าเขย่าตำนานต่อ UFO นักล่า UFO ได้เห็นหนึ่งในวิศวกรรมย้อนรอย UFO ที่บ๊อบ ลาซาร์พูดถึงปลายุค80หรือไม่ในเทือกเขาสปริงเมาน์เทน65กิโลเมตรทางตะวันตกของเวกัสปีเตอร์เมอร์ลินกำลังออกสืบค้น
3: เรากำลังหาซากของโครงการลับสุดยอดที่บินได้ที่ความเร็วกว่า 2,000 ไมล์ต่อชั่วโมงและที่ความสูงกว่า 90,000 ฟุตมันเป็นโครงการ CIA ทดสอบที่ Area 51
1: คำถามก็คือโครงการนี้มาจากวิทยาการของ UFO หรือเปล่าม
3: ันดูเหมือนยานจากโลกอื่นเพราะฉะนั้นก็น่าล็อกที่คนจะคิดว่าว้าวนั่นคือ UFO เพราะว่าถ้าคุณไม่เคยเห็นอะไรแบบนั้นมันก็ย่อมคิดว่าเป็นจานบินของมนุษย์ต่างดาวนั่นละ
1: บัดนี้มีโอกาสที่จะค้นพบความจริงแล้วในปี1967หนึ่งในเครื่องต้นแบบลับสุดยอดตกลงที่สปริงเมาน์เทนนี
3: ้ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญคือที่นี่ย่อมถูกเก็บจนเกลี้ยงแล้วผมคุยกับพวกที่ทำงานในทีมเก็บซากและแทบจะเหมือนกันหมดพวกเขาบอกว่าอย่าไปหาซะให้ยากเลยเพราะว่าทางการเก็บทุกร่องรอยหมดแล้วแต่เมื่อผมมาที่นี่ผมพบว่ายังมีร่องรอยทิ้งไว้เสมอนี่ไงนี่เป็นไทเทเนียมขนาดพอเหมาะทีเดียวมีสีดำนิดๆอยู่ที่ผิวด้านนอกเครื่องบินทาสีดำนี่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องสะท้อนเรดาร์ฉะนั้นนี่ต้องเป็นหนึ่งในส่วนประกอบลับสุดๆของเครื่องบินนั้นมันดูน่าประหลาดใจนะที่ยังพบชิ้นส่วนที่นี่ได้หลังจากเขาเก็บซากแล้วแต่ว่ามันมีเกลื่อนทะเลทรายเลย
1: ปีเตอร์เมอร์ลินพบชิ้นส่วนของความลับสุดยอดทางทหารของศตวรรษที่20มันไม่ใช่เอเลี่ยนแต่สำหรับโซเวียตในขณะสงครามเย็นระอุมันอาจจะใช่มันเป็นวิทยาการที่ก้าวหน้ามากชนิดพวกเขามองไม่ออกเลยจริงๆเครื่องสเตลของอเมริกาที่เปิดตัวในยุค1980ได้เปลี่ยนกฎการทำสงครามทางอากาศไปเลยมันดูแปลกทั้งรูปร่างและลักษณะอากาศยานสุดทันสมัยนี้ทำให้เกิดการแจ้งมากมายเรื่องพบ UFO เหนือทะเลทรายเนวาดาแต่เครื่องสเตลก็ไม่น่าจะใช่ยานที่มีผู้อ้างว่าพบเห็น UFO ทั่วทั้งโลกเสียทั้งหมดยานประหลาดอะไรที่จุดชนวนพวกนั้นบัดนี้ด้วยวิทยาการทันสมัยจึงอาจเป็นไปได้ที่จะค้นหาว่ามันคืออะไรและมันมาจากไหนในโลกปัจจุบันที่มีแต่อุปกรณ์ไฮเทคเครื่องจักรกลที่แสดงการใช้งานง่ายๆอาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็น UFO ได้นี่คือยานบินหุ่นยนต์ออกแบบโดยพอล โมเลอร์ชายผู้สร้างและขับจานบิน M200X

0: ยานบินหุ่นยนต์นี้เป็นพาหนะที่ถูกออกแบบไว้สำหรับสำรวจสะพานมันเป็นปัญหาใหญ่เรื่องว่าจะไปสำรวจสะพานได้อย่างไรโดยไม่เอาชีวิตใครไปเสี่ยงในขณะที่ไปหารอยแยกที่สะพาน
1: กองทัพอากาศสหรัฐใช้เครื่องทดลองนี้ในงานสำรวจทางอากาศมันเป็นวิทยาการที่ไม่คุ้นเคยนี่ล่ะคือวัตถุแบบที่ดึงดูดความสนใจของผู้คนและอาจถูกมองว่าเป็น UFO ได
0: ้มันน่าแปลกนะบางครั้งที่เราไม่ได้ประกาศเลยว่าเราจะทำอะไรแต่ว่าพอถึงตีห้าเราเริ่มทำก็มีคนมาชุมนุมแล้วมันเกือบเหมือนกับมีการสื่อสารอัศจรรย์ข้างนอกนั้นทุกคนอยากจะเห็นมันบินมันดูน่าแปลกแต่ว่าของทุกอย่างก็น่าแปลกตอนแรกทั้งนั้นแต่อีกไม่นานนักก็จะกลายเป็นของปกติธรรมดาเหมือนของอื่นในชีวิตเรา
1: ในสายตาของผู้ที่ไม่มีความรู้กิสโมของพอลโมเลอร์อาจจะกลายเป็นจานบินจากต่างดาวก็ได้แต่การวิเคราะห์ว่าอะไรคือสิ่งที่ผู้คนเห็นบนท้องฟ้าจริงๆเมื่อแจ้งว่าเห็น UFO นั้นคือหน้าที่ของชายคนนี้มาร์กดันโตนิโอเป็นหัวหน้านักวิเคราะห์ของบริษัท UFO Network องค์กรซึ่งสืบสวนการพบเห็นที่ไม่ได้รับคำอธิบาย
2: เมื่อมีใครเห็นอะไรบางอย่างมีวิธีหลากหลายที่คุณจะบันทึกได้คลิปมือถือที่ถูกอัพขึ้นเว็บไซต์แล้วแค่กลางดึกเมื่อคืนนี้ก็มีคนเข้าชม187วิวแล้วมันทำให้คนได้เห็นทั่วทั้งโลก
1: เป็น UFO ที่ถูกถ่ายไว้ที่ Winstead Connecticut งานของมาร์คคือวิเคราะห์คลิปนั้นแล้วพยายามระบุว่ามันคืออะไรในกรณีส่วนใหญ่นั้นสิ่งที่เขาพบทำให้ผู้คนแปลกใจ
2: ตามที่หลายคนคงนึกภาพ UFO ในวิดีโอออกนั้นเราจะได้ภาพมากมายของสิ่งที่ลอยอยู่ในอากาศเครื่องบินแมลงนกหรืออาจจะเป็นหินหรือสิ่งอื่นที่ลอยอยู่ในอากาศเราเห็นรูปพวกนั้นมากมายเราเห็นฟริตบี้ที่ถูกถ่ายในมุมแปลกๆอะไรทำนองนั้นอย่างเช่นนะดูภาพนี้นะ
1: ที่ฐานข้อมูลของเขามีตัวอย่างภาพ UFO อยู่เป็นพันภาพ
2: มีคนถ่ายรูปเครื่องบินแต่มันเป็นวัตถุที่รู้จักกันโดยทั่วไปอยู่แล้วแต่คุณจะเห็นรูปร่างตรงนี้จะเห็นรอยผ้าตรงนี้และเห็นส่วนที่ยื่นออกมาตรงนี้กับตรงนี้นี่มันคลาสสิกเพราะนี่เป็นวัตถุที่อยู่นอกโฟกัสอยู่ใกล้กล้องมากๆมันคือแมลง
1: เป็นตัวอย่างง่ายๆของการที่ว่าทำไมถ่ายรูป UFO กันได้แต่ไม่เคยได้เห็นกันจริงๆเลยบางครั้งวัตถุเหล่านี้ไม่ได้บินเลยด้วยซ้ำ
2: หลายครั้งที่บุคคลถ่ายรูปอะไรบางอย่างไปเพราะต้องเอาไปใช้ในงานหรืออะไรก็ตามแต่ว่าต่อมาเมื่อเอารูปมาดูก็เห็นสิ่งที่แปลกเพราะเขาไม่เห็นมันตอนถ่ายรูปในกรณีพิเศษนี้ที่ตรงมุมเนี่ยมีวัตถุสองสิ่งปรากฏและมันถูกระบุว่าเป็นวัตถุที่ไม่เคยเห็นตอนถ่ายรูปผมมองดูแล้วก็หัวเราะผมบอกแหมผมขำกลิ้งเลยเพราะว่าไอ้นี่นะคือตัวเย็บกระดาษ
1: 95% ของวัตถุ UFO ที่ถูกส่งมาให้มาร์ควิเคราะห์กลายเป็นวัตถุที่รู้จักกันดีเพียงแต่ถูกมองผิดไปหรือถูกถ่ายรูปในวิธีที่ผิดปกติ
3: UFO กลายเป็น IFO วัตถุไม่แปลกปลอมบินได้และปรากฏว่ามันคือเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์และปรากฏการบนชั้นบรรยากาศและวัตถุจากท้องฟ้าเช่นอุกกาบาตอะไรพวกนั้น
1: แล้วการพบเห็นจานบินที่ไม่อาจแยกประเภทได้ง่ายๆล่ะ
2: ภาพอื่นๆที่เราดูมาแล้วทั้งหมดใน 95% นั้นแยกประเภทได้อย่างที่เราคุยกันไว้คือเครื่องบินแมลงพลุไฟในกรณีพิเศษนี้นี่คือ UFO ของจริงนี่คือวัตถุแปลกปลอมบินได้มันคือวัตถุลี้ลับเป็นหนึ่งในสิ่งที่ถูกระบุต่อนักวิเคราะห์ทุกคนเรียบร้อยแล้วไม่ใช่แค่ผมวัตถุลี้ลับ
3: ส่วนใหญ่ของสิ่งที่เราพูดถึงก็คือเศษชิ้นส่วนที่เล็กมากๆของวัตถุลี้ลับมันเป็นเศษเล็กๆที่ทุกคนต่างก็

0: แย่งชิงกันแล้วถ้าพวกที่เชื่อนั้นถูกถ้าแม้แต่หนึ่งในนั้นเป็นของจริงขนานแท้งั้นยานจากนอกโลกมันก็จริง
1: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
2: สวัสดีทุกท่านครับกลิ่นหอมของกาแฟอาราบิก้าแท้ๆแบบนี้นะกาแฟนกฮูกหอมกลุ่นไปทั่วสตูดิโอแล้วครับผมจะชิมให้ดูนิดนึงนะรสชาติเข้มข้นนะครับกลมกล่อมแบบกาแฟไทยแท้ๆเข้มข้นมากๆนะครับผมวันนี้เนี่ยกาแฟนกฮูกของเรานะมาพร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดเด็ดโดนๆทุกครั้งที่เห็นหน้าผมแน่นอนว่าโปรเด็ดโดนมาแน่นอนนะครับโปรของเราดียังไงนี่เลย5แพ็คแบบนี้นะปกติเนี่ยราคาอยู่995บาทนะครับ995บาทแต่วันนี้เราขายเพียงแค่490บาทเท่านั้นนะครับ5แพ็คแบบนี้เนี่ย1แพ็คนะประกอบไปด้วยซองเล็กแบบเนี้ย10ซอง5แพ็คคือ50ซองกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนนะครับ2เดือนราคาแค่490บาทตกเฉลี่ยวันนึงอ่ะไม่ถึง10บาทเลยนะครับกาแฟนกฮูกของเรานะครับเป็นกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติกลมกล่อมเข้มข้นนะครับผมหลายๆท่านเนี่ยยังดื่มกาแฟแบบนี้อยู่หรือเปล่านะเป็นกาแฟแล้วก็มีนมข้นหวานน้ำตาลครีมเทียมนะครับถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกครับกาแฟอาราบิก้าที่เข้มข้นหวานมันเพราะนอกเหนือจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยยังมีมัลติวิตามินนะครับมีสารสกัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์สารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือนะครับแล้วก็สารสกัดจากสมเกาหลีด้วยนะครับใครที่เป็นเหมือนผมนะครับทุกเช้าตื่นขึ้นมาต้องกินวิตามินต้องกินหลากหลายตัวเข้าไปนะวันนี้เนี่ยความคุ้มค่าทั้งหมดนะครับอยู่ในกาแฟนกฮูกเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเรายืนหนึ่งนะขอเข้าโปรอีกทีนึงก็คือว่าอย่างนี้เลยทีมงาน5แพ็คแบบนี้นะราคาปกติเนี่ยอยู่ที่995บาทวันนี้เราไม่ขายนะเราขายแค่490บาทเท่านั้นนะครับใครที่แบบเป็นนักคอกาแฟเป็นนักดื่มกาแฟยังไม่เคยดื่มกาแฟนกฮูกวันนี้เป็นโอกาสดีแล้วที่ได้ลองนะครับเพราะราคานี้ต้องบอกว่าคุ้มถูกณตอนนี้เลยนะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันและลูกค้าเก่านะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาและสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันถ้าไปดูรีวิวของเรานะครับบนอินเทอร์เน็ตทุกที่นะครับจะเห็นว่าจะมีลูกค้าเก่าเนี่ยกลับมาซื้อซ้ำนะครับและลูกค้าใหม่เนี่ยก็ชื่นชอบในรสชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อย่ารอช้านะรีบโทรเข้ามาเพราะของของเรามีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับขอเข้าเพจโปรอีกครั้งนึงนะพ่อๆแม่ๆ5แพ็คแบบนี้995บาทเราไม่ขายนะครับเราขายแค่490บาทเท่านั้นเองประกอบไปด้วย50ซองเล็กครับสามารถกินกันไปได้ยาวเกือบ2เดือนนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตกเฉลี่ยวันนึงอ่ะไม่ถึง10บาทเลยนะครับกับกาแฟหอมอร่อยเข้มข้นแบบนี้นะวันนี้นะใครที่โทรเข้ามาสั่งซื้อนะบอกเลยว่าจัดส่งฟรีทุกจังหวัดทุกภาคทั่วประเทศนะครับและที่สำคัญคือเรายังมีเก็บเงินปลายทางด้วยอะไรจะคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วนะกาแฟนกฮูกของเรานะครับ5แพ็คใหญ่แบบนี้ราคาเพียงแค่490บาทกับกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% พร้อมสารสกัดอีกที่ใส่อยู่ในกาแฟนกฮูกนะครับแพ็คแบบนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้แน่นอนว่าของเนี่ยที่เอามานำเสนอซื้อไปกินเองดื่มเองหรือซื้อไปเป็นของฝากให้กับพ่อแม่ญาติมิตรสหายนะครับทุกคนชื่นชอบในรสชาติของกาแฟนกฮูก5แพ็คแบบนี้นะครับผมจากราคา995บาทเหลือเพียงแค่490บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
0: บางสิ่งลอยอยู่บนฟ้าซึ่งระบุไม่ได้และเป็นวัตถุซึ่งตามคำจำกัดความนั้นมันไม่ใช่ยานต่างดาวไม่มีเหตุผลว่าทำไมในปี2011หากมีใครเห็นยานทรงกลมบนท้องฟ้าน่ะมันย่อมต้องสร้างโดยมนุษย์ต่างดาว
3: นี่คือข้อพิสูจน์วินสเตดคอนเนติคัตผู้คนในลานจอดรถที่มีแสงสลัวพบวัตถุแปลกบนท้องฟ้าเหนือห้างเล็กๆแห่งหนึ่ง
4: ET phone home นั่นมันอะไรนะ
3: มันก่อเ

0: กิดความตื่นเต้นภาพนั้นถูกบันทึกด้วยโทรศัพท์มือถือและถูกโพสต์ลงในอินเทอร์เน็ตภายในไม่กี่ชั่วโมง
1: ไม่รู้มันคืออะไรอ่ะ
0: มันถูกพบเห็นทั้งที่ไม่มีรายงานการจราจรทางอากาศเลยไม่มีเรือเหาะหรือว่ายานโฆษณาในบริเวณนั้นสำหรับทุกคนนั่นคือจานบินจากต่างดาว
2: เหลือเชื่อเลย
3: ปัญหาคือเมื่อวิทยาการก้าวหน้ามันก็ยิ่งง่ายมากยิ่งขึ้นที่จะหลอกในสิ่งที่ดูดีมากๆขณะที่เมื่อ 30 ถึง 40 ปีก่อนรูปถ่าย UFO อาจจะเป็นรูปถ่าย UFO ของจริงเพราะมันปลอมได้ยากแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยภาพถ่าย UFO อาจจะเป็นของเด็กวัยรุ่นอายุ16ใช้ห้องนอนสำรองของแม่เป็นที่รวบรวมคลิปขึ้นมาจากนั้นเอาลงอินเทอร์เน็ตแล้วก็หัวเราะเยาะผู้ที่ค้นคว้าเรื่อง UFO
1: 50นาทีโอเคมาแล้ว
0: UFO ลำนี้เป็นเรื่องหลอกการพบเห็นจานบินครั้งล่าสุดที่คอนเนคติคัตเริ่มต้นจากห้องทดลองใต้ดินเมื่อ24ชั่วโมงก่อน
1: โอเคแสงตรงนี้นะ บนนั้น
0: มันเป็นการทดลองที่คิดขึ้นมาเพื่อการสืบสวนโดยมาร์กดันโตนิโอนักวิเคราะห์หมู่ฟัน
4: มีวิทยาการที่หาได้ง่ายอยู่มากมายที่ทำให้คุณประกอบยานได้ในเวลาเพียงไม่นานทำให้ผู้คนเข้าใจผิดมองผิดมันทำให้งานเรายากมากในการพยายามแยกแยะว่าอะไรจริงไม่จริงเพราะสิ่งลี้ลับมีอยู่นั่นคือสิ่งที่เราตามหา
0: แต่นี่ไม่ใช่กรณีของผู้ดูแลสัตว์กลายเป็นพรานเถื่อนมาร์กดันโตนิโอปฏิบัติภารกิจอยู
4: ่ตรงนี้นะผมว่ามันสำคัญมากที่ผู้คนต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เขาเห็นบนท้องฟ้านั้นเป็นอะไรเป็นอุกกาบาตหรือว่าคอปเตอร์รูปเหลี่ยมสี่ใบพัดติดไฟมีแบบนี้อยู่เป็นพันๆเลยหลายพันเราต้องทำให้คนดูว่ามันคืออะไรเพราะว่ามีคนมากมายรายงานเรื่องนี้และคิดว่าเขาพบเหตุการณ์ที่พลิกชีวิตทั้งที่จริงเขากำลังดูคนที่หลอกเขาอยู่เราอยากทำให้สังคมรับรู้ว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากและเราอยากเปิดโปงพวกหลอกลวงแล้วแสดงให้ดูด้วยไอ้นี่ว่ามันทำงานยังไง
2: เรียบร้อยดี
4: ได้เอาแล้วนะ
2: โอเค
0: การพบเห็น UFO ที่วินสเตดได้รับการอธิบายมันเป็นหนึ่งใน 95% ที่ถูกอธิบายแต่อีก 5% ที่ยังระบุไม่ได้ล่ะดักวิสันอยู่ที่ปลายสุดของสถานที่พบ UFO เขาทำงานภาคสนามให้หมู่ฟัน
3: ด้วยประสบการณ์30ปีของการเป็นนักสำรวจผมมักจะบอกได้ในไม่กี่นาทีของการสัมภาษณ์ว่ามีโอกาสแค่ไหนที่ผมกำลังมองดูดาวเคราะห์อากาศยานหรือเป็นอะไรไม่ว่าพยานจะยืนยันแน่วแน่เพียงใดว่ามันไม่ใช่เครื่องบินเคยมีไหมกรณีที่พูดได้อย่างจริงใจว่าผมทำดูทุกทางแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันก็มี
0: ในกรณีแบบนั้นดักรู้ว่าทำไมผู้คนมากมายจึงเชื่อมโยงมันกับนอกโลก
3: ผมรู้ว่าผู้คนรู้สึกว่าจำเป็นต้องมีคำอธิบายสำหรับทุกอย่างเรามี Star Wars, Star Trek นิยายวิทยาศาสตร์มากมายที่ผู้คนดูแล้วก็คิดโดยอัตโนมัติไปนอกโลกฉะนั้นถ้าคุณไม่มีคำตอบให้พวกเขาก็จะคิดกันเองและบ่อยครั้งคือจากนอกโลก
0: นักบล็อกบัสเตอร์และรายการทีวีดังอาจเก็บความกระหายเรื่อง UFO ของเราให้คุณดูแต่เพราะการที่ไม่มีการเปิดเผยและการพบเห็นซึ่งเรียกร้องคำอธิบายที่เติมเชื้อการค้นหาคำตอบของเราเหตุการณ์เมื่อ60ปีก่อนทำให้เมืองหนึ่งในนิวเม็กซิโกมีความฝันทางการตลาดและให้กำเนิดอุตสาหกรรมที่ทำเงินจากความหลงไหลของคนที่มีต่อสิ่งลี้ลับแต่ความจริงก็คือข้อเท็จจริงเบื้องหลังเหตุการณ์โรสเวลล์ถูกเปิดเผยแล้ว
2: ผมว่าคำอธิบายสำหรับเหตุการณ์ที่โรสเวลล์

0: ก็คือมันเป็นการทดลองทางฟิสิกส์ที่หลุดออกมาจนนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่เจตนานะครับ
1: วันนี้คำอธิบายอย่างเป็นทางการเรื่องรอสเวลล์คือเป็นการตกของอุปกรณ์การฟังที่รับสุดยอดชื่อรหัสว่าโปรเจกต์โมกุล
0: รถไฟบอลลูนนี้ใหญ่มหึมามากเรามีรูปหนึ่งอยู่ตรงนี้มันสูง600ฟุตสูงประมาณครึ่งหนึ่งของความสูงหอไอเฟล
1: ไม่เหมือนพวกที่ยืนกรานว่าจานบินตกนักฟิสิกส์เดวิดโทมัสมีหลักฐานเพื่อสนับสนุนเรื่องราวในภาคที่เป็นทางการ
0: นี่คือแบบจำลองเล็กๆของไอบีมที่พบในเศษซากที่รอสเวลล์นะครับ
1: เครื่องหมายแปลกๆเหล่านี้คือกุญแจไขความลี้ลับของ UFO มันไม่ใช่ตัวหนังสือต่างดาวเหมือนที่มีคนเชื่อมันเป็นสิ่งที่เป็นจริงมากกว่านั้นและที่สำคัญมันเชื่อมโยงกับโครงการโมกุล
0: มันถูกทำขึ้นเพื่อหน่วยสื่อสารกองทัพโดยบริษัทของเล่นในแมนฮัตตันชื่อว่าอเมริกันมานูแฟคเจอริงและแผ่นสะท้อนแสงมันบอบบางแล้วกองทัพอากาศบอกว่าทำให้แข็งแรงหน่อยได้ไหมพวกเขาก็ใช้เทปที่มีในโรงงานของเล่นและเทปพวกนี้มีสีสันมีสัญลักษณ์แปลกๆคล้ายอักษรลิมที่อาจตีความไปว่าเป็นตัวหนังสือต่างดาว
1: มันเป็นรูปแบบเดียวกันกับที่มีพยานบรรยายแต่แทนที่จะเป็นตัวหนังสือต่างดาวความจริงก็คือมันเป็นเทปห่อของเล่นแม้จะมีหลักฐานก็ยังไม่พอสำหรับบางคน60ปีของการคาดคะเนไม่อาจถูกทอดทิ้งไปโดยง่าย
2: ไม่มีใครปิดบังเรื่องบอลลูนตกได้หรอกไม่มีเหตุผลแม้แต่โมกุลบอลลูนตกที่อื่นในสหรัฐในฤดูร้อนปี47มันไม่ได้ขึ้นกับการรักษาความปลอดภัยเหมือนอย่างที่รอสเวลล์เพราะฉะนั้นทำให้ตัดโมกุลบอลลูนออกไปได้เลย
1: ความจริงเบื้องหลัง UFO ที่โด่งดังตลอดกาลนั้นอาจไม่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายแต่ข้อเท็จจริงเปิดเผยว่าในหลายๆกรณีส่วนใหญ่คำอธิบายเรื่อง UFO อาจถูกพบได้การดูลักษณะผิดพลาดสภาพของชั้นบรรยากาศบอลลูนลมร้อนเรื่องที่กู้ขึ้นแม้แต่เหล็กเย็บกระดาษก็ยังกลายเป็นวัตถุแปลกปลอมจากนอกโลกได้แต่คำถามยังคงอยู่แล้วผู้ที่ยังไม่มีการชี้ชัดล่ะ
3: มีผู้คนที่เข้าใจว่าในขณะที่มีแสงและวัตถุลี้ลับเกิดขึ้นบนท้องฟ้าบางครั้งมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องปิดบังเอาไว้ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่ามียานจากต่างดาวมาเยือนโลกของเรา
1: ผู้ที่เชื่อยังคงตามล่าหาหลักฐาน
4: ความเร็วแสง
0: นั่นดวงสุดท้ายมันอยู่นี่ตามความเห็นผมความจริงเบื้องหลัง UFO ก็คือมันมีอยู่จริงมันมาที่นี่ลอสเวลล์นิวเม็กซิโกมีบางสิ่งตกลงมาจริงและผมเชื่อว่ามันเป็นยานจากต่างดาว
1: แต่สำหรับพวกที่แค่มองท้องฟ้าแล้วสงสัย
2: 80-90% ของพวกที่เคยเห็น UFO นั้นอธิบายได้แต่ในฐานะคนมีเหตุผลที่พยายามเปิดใจกว้างผมคงต้องพูดว่ามันไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวไม่อาจมาที่นี่มันคล้ายกับความเชื่อที่มีต่อพระเจ้านะคุณพิสูจน์ไม่ได้แต่คุณจะตกนรกถ้าคุณปฏิเสธมัน

0: กลางวันเขาคือตำรวจธรรมดาแต่คืนพระจันทร์เต็มดวงเขาคือกฎหมายติดเขี้ยวเล็บลืมตำรวจทุกนายที่คุณเคยรู้จักเพราะหมวดนี้ไม่จับแต่จะขย่ำละหำฮาและโหดผู้จอในวูฟคอปตำรวจมนุษย์หมาป่าติดตามได้ทาง Movie Weekend Special กับวูฟคอปตำรวจหมาป่าล่าทรชนในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 14:35 นถึงเวลา 16:30 นทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
1: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
2: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
2: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดตไทยแลนด์ครับและแน่นอนครับว่าทริปนี้เรายังคงปักหลักเช็คอินกันอยู่ที่เกาะภูเก็ตไข่มุกแห่งอันดามันกันอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่พวกเราได้พาทุกคนมาตะลุยทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสัมผัสวิถีชีวิตแล้วก็แวะมาเปิดโลกกับแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์กันมาแบบเต็มอิ่มแล้วนะครับวันนี้ครับบินจะพามาเปลี่ยนบรรยากาศมารับลมเย็นๆช่วงค่ำกับแลนด์มาร์คยอดฮิตนะครับที่ไม่มาถือว่ามาไม่ถึงเกาะภูเก็ตนั่นเองที่นี่คือถนนคนเดินลาดใหญ่ครับเสน่ห์ของลาดใหญ่ไม่ใช่แค่การมาเดินแบบตลาดทั่วไปนะครับแต่คือการได้เดินมาเสพความคลาสสิกของตึกแถวโบราณสไตล์ชิโนโปรตุกีสที่สะท้อนประวัติศาสตร์ของเกาะแห่งนี้ได้อย่างมีชีวิตชีวานะครับเดินเลือกซื้อสินค้าแฮนด์เมดน่ารักน่ารักของฝากเก๋ๆแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับสายกินอย่างเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปตะลุยกินอาหารพื้นเมืองภูเก็ตแบบต้นตำรับทั้งคาวหวานครบจบในเส้นเดียวนะครับจะคึกคักหน้าเดินและมีเมนูเด็ดอะไรให้เราชิมบ้างอย่ารอช้าตามไปอัปเดตพร้อมกันได้เลยครับ
2: ตอนนี้นะครับบินก็อยู่ที่ลาดใหญ่นะครับหรือว่าเป็นถนนคนเดินของภูเก็ตนั่นเองนะครับนั่นคือลาดใหญ่ภูเก็ตครับที่นี่นะครับต้องบอกว่าเป็นถนนคนเดินที่คึกคักมากๆเลยนะครับเราก็จะสังเกตเห็นนะครับว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับต่างทยอยเดินทางมาเพื่อมาท่องเที่ยวกันที่ลาดใหญ่ภูเก็ตนั่นเองนะครับโดยลาดใหญ่ภูเก็ตนั้นนะครับตั้งอยู่ที่ถนนย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับอยู่บนถนน2เส้นด้วยกันนั่นก็คือถนนพังงาแล้วก็ถนนถลางนั่นเองนะครับถ้าใครนึกไม่ออกนะครับคนที่เดินทางมาที่ภูเก็ตสังเกตเห็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญนั่นก็คือธนาคารชาร์เตอร์ที่เป็นธนาคารสีเหลืองๆที่เป็นหอนาฬิกาตรงจุดนั้นแหละครับก็คือเป็นที่ตั้งของลาดใหญ่ภูเก็ตนั่นเองเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับว่าตลาดแห่งนี้เนี่ยนะครับมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับ

0: ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: ห่อหมกครัวนาใหญ
2: ่ก็เป็นเนื้อปลาที่ผสมกับมีกะทิมีเครื่องแกงของทางใต้นะคะเป็นวัตถุดิบที่เราคัดสรรจากชาวประมงพื้นบ้านนะคะ
1: ครับปกติเราก็จะเห็นเวลาห่อหมกเนี่ยก็จะมีหลากหลายไส้หลากหลายรสอันนี้คือเราใช้ปลาอย่างเดียวเลย
2: ปลาล้วนค่ะไม่มีหน้าคือเป็นเนื้อปลาอย่างเดียวค่ะ
1: นี่ขายมานานหรือยังครับพี่ฮะตลาดนี
2: ้ประมาณปีกว่าๆค่ะ
1: ปีกว่าแล้ว
2: ค่ะเริ่มจากหลังโควิดอะค่ะ
1: นี่เราก็จะมีหลากหลายแบบก็คือขายเป็นห่อๆอย่างนี้ห่อเท่าไหร่คร
2: ับห่อ20 3ห่อ50บาทค่ะ
1: แล้วก็จะใครจะซื้อเป็นแบบข้าวก็ได
2: ้
1: มีข้าวมีไข่ด้วยชุดละ50แต่ถ้าอันนี้คือเป็นห่อนี่ถูกมากเลยนะชิมชิมชิมเดี๋ยวลองชิมดูนะครับว่าอร่อยแค่ไหนเนื้อปลาแน่นๆนะเขาบอกอร่อยมากคือกินเข้าไปเนี่ยสัมผัสถึงเนื้อปลาเลยแล้วก็ไม่ได้เผ็ดมากเนาะนั้นใครผ่านไปผ่านมาที่หลาดใหญ่ก็มาแวะได้เลยนะครับระหว่างทางเดินนะครับเขาก็จะมีถังขยะไว้ให้คอยบริการนะครับก็จะมีทั้งขยะประเภทรีไซเคิลนะครับขยะทั่วไปด้วยนะครับดังนั้นใครที่มาเดินตลาดก็แยกขยะเพื่อจะได้ช่วยกันในการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับมาถึงขนมที่ต้องบอกว่ามีความพิเศษมากของภูเก็ต
3: เม็ดธัญพืชค่ะที่นำเข้าจากไต้หวัน
1: อ้าวเหรอ
3: นำเข้าจากไต้หวันเพราะว่าทำไมเมืองไทยเราปลูกได้แต่มันไม่เป็นลูกมันไม่เป็นลูกมันอยู่ที่สภาพอากาศก
1: ็
3: เลยเขาต้องนำเข้าจากไต้หวันกิโลละ 4,000 บาท
1: โอ้โห
3: ขายเป็นขีดละ200บาท
1: 200บาท
3: ขีดเป็นขีดเล็กเดียว
1: แล้วเป็นทำเป็นขนม
3: มันต้องมาแช่น้ำ
1: แช่น้ำ
3: ประมาณ1คืนนะแต่แล้วแช่น้ำ1คืนเสร็จแล้วก็เราค่อยเอามากวนเอามาต้มเอามากวนนะ
1: ครับ
3: กวนจนมันได้ที่ประมาณ1ชั่วโมงค่อยเอามากองกาตั้งทิ้งไว้5ชั่วโมง
1: แล้วนี่เวลาเราขายนี่มันมีเหมือนกับมีท็อปปิ้งด้วยมี
3: ใช่ๆ
1: เราเลือกได้ต้องลิ้มลองต้องชิมแล้วงั้นขอ1ถ้วย

0: หน้าตาก็คล้ายกับน้ำแข็งใสเลยนะครับแต่ที่อยู่ข้างล่างน้ำแข็งใสเนี่ยก็คือเป็นท็อปปิ้งพวกนี้นะครับทั้งโอเอ๋วทั้งตัวของเฉาก๊วยถั่วแดงแตงโมแล้วก็ลูกชิดนะครับเราเจอโอเอ๋วแล้วนะครับเดี๋ยวมาชิมกันว่าจะรสชาติเป็นอย่างไรรสชาติมันก็จะจืดๆนะครับแต่พอกินคู่กับน้ำแข็งใสเนี่ยมันก็ได้รสชาติความหวานเหมือนกับเรากินวุ้นนะครับคู่กับกินน้ำหวานอากาศร้อนๆมากินโอเอ๋วแบบนี้เนี่ยรับรองสดชื่นแน่นอนสดชื่นอีกหนึ่งร้านนะครับร้านนี้หน้าตาน่าทานมากนี่คือบ้านนกขนมไทยอยู่ที่ภูเก็ตเลยไหมร้านน
1: ี้อยู่กัวป่าตอนนี
0: ้อยู่ตะกัวป่า
1: สาขาภูเก็ตนี่ก็มีแต่ยังไม่ได้มาเต็มตัวตอนน
0: ี้
1: มาลงเปิดที่นี
0: ่ครับแต่ก็คือมาขายขนมที่นี
1: ่
0: มีหลากหลาย
1: ขนม
0: บางอย่างนี่ผมไม่รู้จักเลยอ
1: ่
0: ะ
1: แต่เยอะมากเช่นว่าอันนี้เป็นบัวอิมะไส้ถั่วนะครับคล้ายๆได้บุกแป้งนุ่ม
0: ครับ
1: แล้วก็จะคู่กันกับพวกปลากากรองพวกนี
0: ้
1: ปลากรองตัวนี้ครับ
0: ครับ
1: ก็ตัวนี้จะมีก็แกง
0: โ
1: อ้แล้วก็ขนมชั้น
0: ครับนี่ขนมชั้นเลย
1: เป็นดอกตันตะวันแต่มีหลายดอกตอนนี้ทำดอกตันตะวัน
0: ขนมชั้นออกมาสวยงามมากนะ
1: เป็นตาปักกลาง
0: ครับ
1: แล้วก็มีเปียกปูนใบเตย
0: ครับ
1: ตะโพดจะมีข้าวโพดแล้วก็เปลือกครับเป็นไส้
0: ครับ
1: อืมก็จะมีวุ้นมะพร้าวอ่อนวุ้นกลับแก้ว
0: แล้วนุ่น
1: อันนี้ก็เป็นพวกตะกุนทอง
0: ตะกุนทองต่าง
1: ๆต้องหยิบต้องหยอดฝอยทองพวกนี้ขนุนจ้ะ
0: ครับ
1: ซึ่งก็15 บาท15บาทสตาร์ทที่10บาทก็มี
0: 10บาทนี่15บาทที่สำคัญนี่ข้างหน้านี
1: ่หมูเด้ง
0: หมูเด้งก็มีหมูเด้งนี่คือเป็นอะไรฮะ
1: อันนี้เป็นวุ้นครับ
0: เป็นวุ้น
1: ปกติจะเป็นลูกชุบด้วย
0: เป็นวุ้นมะพร้าว
1: ได้
0: นะครับซึ่งทำเป็นรูป
1: หมูเด้งนี่จะเป็นช่วงมุ้งไส้ไก่ตรงนี้จะเป็นบีบมือเป็นขนมไทยโบราณที่ต้องปั้นนิดนึงอ
0: ันนี้กล่องละ
1: กล่องละ30
0: กล่องละ30อันละ15บาทโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับแล้วที่สำคัญก็คือเป็นขนมที่เราบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่รู้จักนะเอาจริง
1: กระทงเดียวก็ทานได้เลือกได้
0: กระทงได้
1: จริงมีเยอะมากแต่ว่าไม่พอค้าทำมาได
0: ้
1: หน้าตาจะเป็นมานี้นะมีชั้นแล้วก็จะเป็นหยุด
0: ห่อด้วย
1: มี
0: ห่อด้วยใบเตยเน
1: า
0: ะ
1: ใบเตย
0: เห็นไหมเขาให้กลิ่นหอมใบเตยเลย
1: ต้อง
0: ก
1: ินนะจะเหนียวเหนอะนี
0: ่
1: หอมใบเตย
0: อร่อยมาก
1: อร่อยมาก
0: เหนียว
1: หวาน
0: กำลังดี
1: หวาน
0: ก็พอดีคำเลย
1: พอดีครับ
0: นี่ฮะ
1: ทานได้พอดี
0: ใครชอบขนมอะไรก็อย่าลืมมาแวะอุดหนุนบ้านนกขนมไทยนะครับที่หลาด
1: ที่หลาดถนนคนเดินมา
0: ถนนคนเดินหลาดภูเก็ตนะครับหลาดใหญ่ภูเก็ตนั่นเองที่นี่นะครับนอกจากจะมีของกินของใช้นะครับให้เราได้สามารถมาเลือกซื้อมาอิ่มมาช็อปมาชิมแล้วนะครับเรายังมีศิลปะการแสดงของน้องๆหนูๆอย่างที่เห็นอยู่นี้นะครับอันนี้เป็นศิลปะการแสดงของภาคใต้ก็คือมโนรานั่นเองนะครับดูนะน้องๆตัวเล็กๆนะครับรำกันอย่างพร้อมเพรียงแล้วเขาก็จะมีลักษณะของเก้าอี้แบบนี้ครับมาตั้งไว้ให้สำหรับคนที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับได้นั่งชมการแสดงของน้องๆนั่นเองนะครับที่สำคัญก็คือสามารถที่จะร่วมบริจาคทุนเพื่อสมทบเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆอย่างน้องๆกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มนักเรียนรำมโนรานั่นเองนะครับจากที่บินสังเกตนะครับพ่อค้าแม่ขายนะครับที่มา

จัดจำหน่ายสินค้าที่นี่เนี่ยเขาจะใส่เสื้อเหมือนกันเลยนะครับก็คือเป็นคำว่า Charter Walking Street นะครับซึ่งหมายถึงว่าถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นถนนที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่นะครับในหลาดใหญ่ภูเก็ตนั่นเองเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับหลาดใหญ่ภูเก็ตจะมีอีกหนึ่งเส้นก็คือเส้นถนนถลางแต่ตรงที่เราเดินตรงนี้ก็คือถนนพังงาเป็นเส้นใหม่ที่อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยมาเที่ยวกันเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปเดินอีกหนึ่งจุดซึ่งในจุดนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามีคนค่อนข้างที่จะหนาแน่นเลยแล้วก็มีสินค้าจำหน่ายมากมายนะครับอยู่ที่ถนนถลางนะครับจุดนั้นก็คือเป็นหลาดใหญ่เหมือนกันแต่ว่าเป็นสายเก่านั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนจะไปเดินเที่ยวถนนคนเดินหลาดใหญ่กันต่อนะครับบินมีข่าวเรื่องการออมเงินมาฝากกันครับธนาคารออมสินชวนทุกครอบครัวส่งต่อความรักกับเงินฝากออมสินออมรักบัญชีเงินฝากเพื่อผู้เยาว์เพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ1บาทแต่ให้ความคุ้มค่าคูณ3ต่อที่1พ่อแม่หรือเครือญาติปู่ย่าตายายสามารถเปิดบัญชีให้เด็กได้ต่อที่2เพิ่มความอุ่นใจให้กับทุกครอบครัวไม่ว่าจะเป็นผู้เยาว์ตั้งแต่แรกเกิดถึงไม่เกิน10ปีบริบูรณ์รับคุ้มครองอุบัติเหตุ 1% ของยอดเงินฝากคงเหลือสูงสุด 1,000 บาทต่อครั้งผู้ฝากอายุตั้งแต่20ถึง65ปีบริบูรณ์รับคุ้มครองอุบัติเหตุอบ1เพิ่มเป็น4เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือสูงสุด 400,000 บาทต่อบัญชีไม่รวมอาชีพที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นประจำและต่อที่3รับดอกเบี้ยเงินฝาก 0.35% ต่อปีรับเต็มไม่เสียภาษีเพราะทุกบาทที่ออมในวันนี้คือความอุ่นใจของลูกในวันหน้าเริ่มต้นออมได้ง่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: มาใต้ยังมีไส้อั่วนะแต่ที่แอบเหลือบความพิเศษของไส้อั่วที่นี่ก็คือเป็นไส้อั่วมุสลิม
2: ค่ะใช้ไส้เดียวค
1: ่
2: ะ
1: แล้วข้างในเนี่ยเครื่องเป็นอะไร
2: ข้างในก็จะเป็นเครื่องแกงภาคใต้นะคะไม่ผสมเครื่องเทศค่ะแล้วก็ให้พี่น้องชาวใต้ได้ทานแบบว่าฟีลแบบว่าเครื่องแกงใต้แต่ไส้อั่วเหนืออะไรอย่างเงี้ยคนใต้บางคนที่เขาไม่ชอบเครื่องเทศอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็จะมีความเป็นพิเศษเนาะสำหรับภาคใต้เลยใช่ไหมครับพี่น้องอิสลามทานได้นะขายยังไงครับนี
2: ่ขายก็คือ3ชิ้น50บาทครับมันจะมีไก่มีปลาอันนี้จะเป็นปลาทะเลรวม
1: อ๋อนี่เป็นปลาอันนี้ไส้ไก่
2: แล้วก็อ
1: ัน
2: นี้เป็นเนื้อค่ะ
1: อันนี้เป็นไส้เนื้อนะฮะชื่อร้านโปรโมทร้านหน่อยอัน
2: นี้สาไส้อั่วภูเก็ตค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้สาฟูไส้อั่วปลามุสลิมภูเก็ตนะสามารถที่จะลองมาซื้อกันได้นะมันร้อนมากพี่สัมพันธ์เขาบอกว่าเป็นปลาทะเลรวมหลายชนิดเดี๋ยวมาชิมกันว่าไส้อั่วปลากับไส้อั่วหมูที่เราเคยกินเนี่ยรสชาติมันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงมันแตกต่างกันถ้าใครเคยกินห่อหมกจะคล้ายๆห่อหมกว่าเป็นเครื่องเทศที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ที่สำคัญที่นี่เนี่ยมันจะมีความหอมกลิ่นของเครื่องเทศที่มีความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งไม่รู้เหมือนกับว่าใส่อะไรบ้างเนาะแต่นี่เป็นความพิเศษแล้วก็ราคาถูกด้วย
2: ต้องทานกับพริกเขียวค่ะจะอร่อย
1: ต้องทานกับพริกเขียวถึงจะอร่อยงั้นผมต้องกินไปก่อนหนึ่งอันทานคู่กับพริกเขียวร้อยอย่างแรงนะหันมาเห็นนะครับยังมีอีกหนึ่งเมนูชื่อแปลกมากเลยกระโปะ
3: ใช่ครับ
1: บางที่เขาเรียกคือโปะหรือเปล่ามันอันเดียวกันไหม
3: ครับ
1: อันเดียวกัน
3: ภาษายาวี
1: มันภาษายาวีแปลว่าอะไรฮะ
3: แปลว่า
1: ข้าวเกี๊ยว
3: ประมาณนั้นคร
1: ับเออพ่อเนี่ยแอบเห็นเขาเขียนว่าข้าวเกี๊ยวปลาอย่างที่เราเห็นอยู่นี้อันนี้คือเป็นคล้ายๆกับเป็นแผ่นๆ
3: ข้าวเกี๊ยว
1: เป็นข้าวเกี๊ยวแต่ถ้าเป็นแท่งๆอย่างนี
3: ้โปะครับ
1: กระโปะกระโปะกระโปะอันนี้เป็นของภูเก็ตเลย
3: ใช่
1: ข้างในทำมีส่วนประกอบอะไรบ้างรู้ไหม
3: เป็นแป้ง

0: ดั้งเดิม
1: ดั้งเดิมสไปซี่รสเผ็ดเลยสาหร่าย
0: ใช
1: ่แล้วมีรสสาหร่ายด้วยนะครับใครอยากทานรสไหนก็มาซื้อกันได้เลยนะครับกระโปะข้าวเกียบปลาทูนั่นเองนะครับอีกหนึ่งเมนูนะครับซึ่งถือว่าเป็นเมนูพื้นถิ่นของชาวภูเก็ตนะครับนั่นก็คือผัดหมี่ฮกเกี้ยนแต่มาร้านนี้มีเส้นหลากหลายเลยใช่ไหมครับ
2: มีก็มีหมี่ฮกเกี้ยน
1: หมี่ฮกเกี้ยนนะหมี่หุ้น
2: ก็มีหุ้นหมี่
1: หุ้นนี่อยู่ยังไงอ่ะอ๋อนี่หมี่หุ้นแล้วถ้าหมี่หุ้นอะไรหมี่หุ้น
2: หมี่ก็คือหมี่ผสมกัน
1: คือคนภูเก็ตคนภูเก็ตเขาจะกินทั้งสองเส้น
2: ก็อยากจะกินอะไรก็เอาผสมกัน
1: เขาหลายใจใช่ไหม
2: ดีว่าไปใส่ก๋วยเตี๋ยวลงไปด้วย
1: เกี๊ยวหอมไม่หอมใส่เนื้อไก่ใส่เนื้อไก่ใส่กุ้งลูกชิ้นปลาแล้วก็ใส่เส้นนี่ไงโอ้โหครับ

0: ต้องอกไข่ด้วย
1: เลยเอาหมกเหรอมันไม่เหมือนผัดไม่เหมือนผัดไทยนะถ้าผัดไทยนี่เขาต้องตีไข่ใช่ไหมแต่นี่คือเรา
0: หมก
1: หมกไว้เลย
0: ไข่เขาจะประมาณ 50%
1: ครับ
0: สุกประมาณมีเดียม
1: มีเดียมมีเดียมมีเดียมเอกมีเดียมเอกเรารอ
0: เรารอ
1: ประมาณสัก
0: ไม่เกิน2วัน
1: ไม่เกิน2วันไม่เกิน2วันแน่นอนก็จะคล้ายๆกันเลยครับสูตรเดียวกันเลยกับหมี
0: ่
1: กับหม
0: ี่
1: ฮกเกี้ยนแต่ว
0: ่
1: าเป็นเส้นหมี่เนี่ยมาผสมร้อนมากครับต้องใช้กระดาษทิชชู่รองร้อนใช่ไหมร้อนมากเดี๋ยวเราลองมาชิมกัน
0: ไม่ปรุงเลย
1: เราต้องกินรสชาติออริจินอลก่อนว่าเป็นยังไงอร่อยหรือไม่อร่อยรู้กันตรงนี้แหละ
0: ครับผม
1: ฟันขึ้นเลยอ่ะเพราะร้อนมาก
0: ร้อนมาก
1: ถ้าไม่เป่าก็คือโรงพยาบาลนะ
0: กินเหมือนหมี่ฮุ่นดี
1: นี่ขนาดไม่ปรุงเข้มข้นมากรสชาติเข้มข้นครับที่นี่ครับคือเราไปกินหมี่ฮกเกี้ยนบางเจ้าเนี่ยอาจจะดูจืดๆเพราะเป็นอาหารจีนแต่ของโกนี่คือเข้มข้นเลยนะ
0: เส้
1: นเหนียวนุ่มมากเลยนะครับถ้าใครตัดสินใจไม่ได้ว่าจะกินหมี่ฮุ่นหรือกินหมี่ฮกเกี้ยนก็สั่งแบบหมี่ฮุ่นหมี่แบบนี้ก็ได้นะครับผู้ชมครับต้องบอกว่าความพิเศษของหลาดใหญ่บนเส้นถนนถลางแห่งนี้นะครับก็คือความคึกคักของผู้คนนะครับที่สำคัญมีอาหารอร่อยๆนะยิ่งไปกว่านั้นผู้ชมดูสิครับด้านหลังเห็นไหมมีอาคารสไตล์ชิโนยูโรเปียนสวยงามมากนะครับตลอดทั้งเส้นเลยดังนั้นเดินไปชิมไปมองดูอาคารสวยๆไปนั้นนะครับฟินแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมทราบแล้วว่าที่นี่นะครับมีการบริหารจัดการโดยวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่านะครับเขามีการบริหารจัดการมีการตั้งขยะเป็นจุดเป็นจุดแล้วก็ให้แยกขยะด้วยนะครับที่สำคัญเลยนะครับเขาทำงานในรูปแบบของกรรมการทำให้ตลาดแห่งนี้เนี่ยนะครับอยู่ได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับเมื่อสักครู่นี้พอใครใส่ผิดพี่โอ้โนรีบเข้าไปชาร์จเลยนะ
2: โอ้
1: โหนี
2: ่
1: ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งจริงๆนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็จะส่งผลดีเนาะทำให้เป็นการช่วยลดคาร์บอนด้วยสุดยอดจริงนะครับปรับตลาดที่นี่นะครับลาดใหญ่ภูเก็ต

0: ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับในการมาเดินเพราะว่าบินนะครับได้มีโอกาสไปดูงิ้วด้วยเมื่อสักครู่นี้นะครับก็บอกว่าอันนี้เนี่ยงิ้วเนี่ยนะครับมาจากเมืองไหหลำประเทศจีนเลยนะครับวันนี้มีบุญมากเลยนะครับได้เห็นงิ้วจากเมืองจีนมาแสดงที่หลาดใหญ่ภูเก็ตครับมาถึงอีกหนึ่งเมนูชื่อแปลกมากเลยอ่านไม่ออกเกี่ยม
1: กบ
0: เกี่ยมกล้วย
1: เป็นอาหารพื้นเมืองภูเก็ต
0: เหรอมันเป็นขนมหรือว่าเป็นอาหารคาว
1: เป็นแบบ
0: อาหารว่าง
1: เป็นอาหารว่าง
0: อาหารว่างอาหารว่าง
1: เที่ยวเที่ยวจะบอกว่าของหวานก็ไม่ได้เพราะมันมีหอม
0: เจียวแต่มันเป็นของว่างของว่างนั่นแหละทำจากอะไรครับ
1: ทำจากแป้งแล้วก็หน้าหอมเจียว
0: อ๋อ
1: แล้วกุ้งช่าย
0: อ่าฮะ
1: แล้วก็น้ำจิ้มเป็นน้ำมะขาม
0: หรอฮะผมอยากจะขอชิมสักลูกได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ว่ารสชาติเป็นยังไง

0: ้ย
1: ยำโป้ย
0: ก็เป็นคล้ายๆขนมถ้วยเลยอ่ะถ้วยเล็กๆเนาะแต่เป็นอาหารว่างเดี๋ยวลองมาชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงก็ยังมีแป้งนิ่มๆแล้วก็มีหอมหอมเจียวกรอบๆกลิ่นหอมมากน้ำจิ้มมันก็จะหวานๆอร่อยครับนี่คือเกี๊ยมก้อย
2: โอ้โหจบทริปวันนี้แล้วนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าทั้งอิ่มท้องแล้วก็อิ่มใจแบบสุดๆไปเลยนะครับความประทับใจของการมาเดินที่หลาดใหญ่แห่งนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารพื้นเมืองที่อร่อยจนต้องยกนิ้วให้แต่มันคือการที่เราได้มาสัมผัสเสน่ห์ของภูเก็ตอย่างแท้จริงได้เห็นรอยยิ้มทักทายของพ่อค้าแม่ค้าชาวใต้ชมความคลาสสิกของตึกชิโนโปรตุเกสยามค่ำคืนใครที่มีแพลนมาเที่ยวภูเก็ตบินขอเชิญชวนมาเลยครับรับรองเลยนะครับว่าคุณจะได้ความทรงจำดีๆแล้วก็รูปสวยๆกลับไปเต็มเครื่องอย่างแน่นอนเลยครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการอัปเดต Thailand หมดลงแล้วนะครับทริปหน้าบินจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตที่เที่ยวที่กินหรือว่าวิถีชีวิตดีๆได้ที่ไหนในเมืองไทยอย่าลืมติดตามชมกันนะครับวันนี้บินและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: จริงๆเคยเห็นข่าวประกาศขาดแคลนเลือดอยู่ตลอดเลยค่ะเคยลองเข้ามาแล้วค่ะตอนนั้นพอดีวันเกิดก็เลยอยากมาทำบุญวันเกิดแต่ว่าตอนนั้นน้ำหนักไม่ถึงค่ะก็เลยยังไม่ได้มาบริจาคเลือดค่ะหากก็อยากจะเชิญชวนนะคะคนที่ร่างกายพร้อมน้ำหนักถึงเกณฑ์แล้วก็นอนพักผ่อนเพียงพอลองเข้ามาร่วมบริจาคเลือดกันนะคะถือเป็นการส่งต่อเลือดส่งต่อความดีให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะว่าตอนนี้ยังมีผู้ป่วยอีกจำนวนมากเลยที่ขาดแคลนเลือดอยู่ค่ะ
1: สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 น.คู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สอภูมิพัฒน์คู่รองก้าวประหลัดสอเทียนโพประทับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โทร080-949-4596
2: Suzuki Fronx เป็น GLX Plus นะครับความคล่องตัวครับ Pedal Chip กดซะหน่อยเป็นไงโอ้ขับในเมืองนี่มันเปลี่ยนเลนหน่อยนะช่วงล่างแจ๋วทีม Mitsubishi Rally Art สร้างผลงานสุดยอดคว้าแชมป์ประเภท Overall ในการแข่งขัน Asia Cross Country Rally 2026ที่จัดขึ้นในประเทศไทย
3: ตัดสินใจเข้าร่วมในการเวทีประกวดระดับนานาชาติประเทศอังกฤษซึ่งเป็นประเทศแห่งชาเอิร์ลเกรย์ครับ
4: แข่งกับ411คนที่ส่งใบสมัครแล้วก็เราอยากให้ทั่วโลกค่ะได้ทราบว่าประเทศไทยก็สามารถทำชาแบบใบชาแบบลูสลีฟปกติของมันจะมีการดื่มไวน์ใช่ไหมคะของชาเนี่ยเราก็จะเป็นลักษณะของการซิปแล้วก็สเปรย์ก็คือจริงต้องมีเสียงนะคะต้องมีเสียงด้วยเราเนี่ยจะให้ความพิถีพิถันจากป่าชุมชนก็คือชาเนี่ยจะต้องอยู่ในป่าชุมชนแล้วก็ชาจะอยู่ในพื้นที่ที่เขาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมก็คืออันนี้เป็นคอวาลูก็คือเป็นจุดแรกที่ทำให้เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชาไปเรื่อยๆแล้วก็หลายๆproduct เนี่ยค่ะ
5: สิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยสิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลพบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เฝ้ารอการรักษาพร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16:00 น.เป็นต้นไป
6: ททบ5นำคุณค่าทับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
7: สมรภูมิด้านข่าวสาร
8: We will proceed as we always have to compile the evidence
9: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
10: ผู้จัดการทหารบกเนี่ยกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
11: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
6: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
12: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
13: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
14: เน่ๆนะฮะรัติการอําลอย
15: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ฟีหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
16: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยช่วงยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่
17: ครับ
6: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
18: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
19: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
18: ้
19: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
20: มาประสานพันกับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
21: ครับโอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
20: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
18: ใช่อ่ะขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
6: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพทับจอที่ททบ.5นำคุณค่าสู่สังคมไทย

0: สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฟ้าเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
1: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวกับดิฉันพรศิริคุณพัวทากันสักครู่รัฐบาลเพิ่มกรอบเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชาอีก240ล้านบาทเร่งช่วยประชาชนเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงนางสาวลดิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีก 240,750,000 บาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม

0: 19เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิที่พึงจะได้รับการจัดสรรครั้งนี้เป็นการต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30ธันวาคม2568ซึ่งได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และกรอบวงเงินเยียวยาเดิมจำนวน577ล้าน3แสนบาทสำหรับผู้ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่3สิงหาคมถึง25ธันวาคม2568โดยกำหนดว่าหากมีผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมและวงเงินเดิมไม่เพียงพอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอขอรับการจัดสรรเพิ่มเติมตามขั้นตอนหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่37จัดนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานชั้นปีที่3ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีประจำเดือนกันยายน2569ซึ่งเป็นโครงการที่ทางหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกำหนดให้ทุกหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยณโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดและอำเภอตลอดห้วงปีการศึกษา2569โดยมีนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37สามารถบริจาคโลหิตได้23นายคิดเป็นปริมาณโลหิตทั้งสิ้น 8,050 ซีซีสามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยขั้นวิกฤตจำนวน1รายคือนางจันทร์ศรีแสนอินผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อไตอายุ69ปีมีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการผ่าตัดเป็นการเร่งด่วนซึ่งหากผู้ป่วยได้รับโลหิตในปริมาณที่เพียงพอแล้วทางศูนย์จะนำโลหิตที่เหลือไปสำรองยังธนาคารเลือดของโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไปสำนักข่าวเอพีรายงานว่าพายุเฮอริเคนมารีที่อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแม้จะไม่ได้พัดขึ้นฝั่งสหรัฐโดยตรงแต่อิทธิพลของพายุก็ทำให้เกิดคลื่นสูงซัดเข้าชายฝั่งทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียทำให้เกิดลมกระโชกแรงซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้คนที่ลงเล่นน้ำและเล่นเซิร์ฟบริเวณชายหาดนอกจากนี้อิทธิพลของพายุยังคงส่งผลให้เกิดฝนตกในหลายพื้นที่ของนครลอสแอนเจลิสด้วยทั้งนี้สำนักงานบริการสภาพอากาศแห่งชาติได้ออกประกาศเตือนประชาชนให้ลงเล่นน้ำเฉพาะบริเวณที่มีเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดดูแลเท่านั้นและไม่ควรขึ้นไปบนแนวโขดหินขณะที่ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติเตือนว่าสภาพอากาศที่เป็นอันตรายบริเวณชายหาดแห่งนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอีก 2-3 วัน
1: รู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนู
2: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: รับชมทันข่าวได้อีกครั้งเวลา16 นาฬิกาดูช่อง 5 กฎหมายเลข 5สวัสดีค่ะ

0: นุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื
1: ้อปิด
2: อะไรกันเนี่ย
1: จะมีอีก2
2: ทำไมอยู่กันพร้อมหน้าแบบนี
3: ้พวกเรามีเรื่องจะถามนะ
4: ไรสิเจ้าไม่ให้เขายืมเงินต้องมีเหตุผลนะ
5: แม่เล็กทำไมท่านถึงใจดำกับปิงไฉหวาง
6: ปกติท่านแม่ชอบช่วยคนนี่ครับทำไมไม่ช่วยเขาล่ะคร
1: ับ ไม่ใช่คนใจแคบอาฆาตแค้นใครนี
3: ่แม่เล็กไม่ให้เขายืมเพราะสาเหตุอะไรเหรอคะ
4: ปรัชญาตระกูลจินถือคุณธรรมเป็นหนึ่งข้ารู้เจ้าต้องมีเหตุผล
7: แม่เล็กบอกมาเถอะ
1: ครับ
2: เอาละ
4: บอกมาเถอะ
2: คนในครอบครัวรู้ใจข้าที่สุดเลยหลังจากอ่านจดหมายคนร้ายเนี่ยต้องเป็นคนใกล้ตัวอย่างแน่นอน
1: คนใกล้ตัวเหรอ
2: ข้าถ่ายที่ต้องการไม่ใช่ทองคำแต่ว่าเป็นตั๋วเงินแถมเป็นตั๋วเงินจำนวนได้ย่อย
5: ข้ารู้ทองคำมีเครื่องหมายสามารถตามสืบแต่ตั๋วเงินไม่ใช่นำไปขึ้นเงินที่ไหนก็ได้ไม่มีรหัส
6: หรือคนร้ายจะเป็นคนในวงการ
2: แถมยังรู้ว่าติงไฉหวางมีเงินสดอยู่ในมือเป็นหมื่นรู้ความเคลื่อนไหวภายในทุกอย่างด้วย
3: หรือว่าคนร้ายเป็นคนใน
4: ที่คนร้ายคำนวณผิดก็คือตั๋วเงินไม่ได้อยู่กับติงไฉหวางแต่อยู่กับมีเหยินฉือ
6: ก็เขาสองพ่อลูกก็เลยต้องไปยืมเงินเราอ่ะ
2: ปกติคนร้ายเนี่ยต้องการเงินแต่ถ้าหากเป็นคนใกล้ตัวเมื่อได้เงินแล้วมักจะฆ่าทิ้ง
1: ถ้าอยากช่วยตัวประกันจึงไม่สามารถแจ้งความและไม่ควรรีบให้ค่าถ่ายไปด้วย
5: ต้องพยายามถ่วงเวลาไว
2: ้ถูกต้องเลย
6: การให้ยืมเงินคือวิธีที่ดีที่สุด
4: งั้นก็แสดงว่าเจ้ามีแผนอยู่แล้วสิ
2: ตอนนี้ต้องคิดไปทำไปแต่คนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายเราต้องช่วยกัน
8: ลูกเว้ยคนร้ายให้เอาเงินมาให้ดีตลาดแต่นี่มันเช้าธนาคารก็ยังไม่เปิดเลยแล้วจะไปขึ้นเงินได้ยังไง
9: ใช่ไห
8: มเนี่ยผมว่าพวกมันจะคงจะยอมยืดเวลาให้เราหน่อยนะแต่ในตลาดคนตั้งเยอะแล้วจะไปรู้ได้ยังไงว่าคนไหนใช่ไหม
10: ท่านพ่อมันบอกเราว่าจะหาเราเองนะ
8: อ๋อใช่นะ
11: เง
8: ิน
11: เป็ดถ
8: ุ
11: ง
8: 30
11: สน
8: บ้
11: าเอาถุงเลือดเป็ดถุง30จัดไปแก้
8: พ่อทำการค้ามาหลาย10ปีกินเกลือเยอะกว่าเจ้ากินข้าวมองปราดเดี๋ยวก็รู้แล้วพวกโจรเนี่ยมักจะกระดูกปนปนหน้าเหมือนโจรออกหน้าโหด
12: โอ้ยอะไรลูก
8: แต่บางครั้งก็มีข้อยกเว้นนะ
12: ใหญ่
8: เน
12: า
8: ะ
12: โดนยันมั้ย
8: คนเนี้ยหน้าตาเป็นผู้ดีไม่เหมือนโจรคงกำลังเตรียมสอบจองหนวนแน่ๆเลยไอ้แบบเนี้ย
13: เฮ้ยแกแล้วเราจะเสียใจกันเน
12: ี่ยหน้าตาก็ดี
8: แต่หน้าตาดีบางทีมันก็ชั่วได้เหมือนกัน
10: สรุปแล้วก็คือคนเรามองแค่เปลือกนอกไม่ได้
13: ชื่อกูเฮาชื่อกูอร่อยจ้าอยากกินเฮาชื่อกูเชิญตรงนี้เลยจ้ะ
8: ชื่อกูหมายถึงแม่เจ้าหรือเปล่ามีเหยินฉือชื่อกูมันคือรหัสลับไง
13: เนี่ย
8: นะชื่อกูอยู่กับเจ้าไงเน
13: า
8: ะ
13: ข้ามีสมญาว่าราชาชื่อกูจะหาชื่อกูก็ต้องมาหาข้านี่แหละ
8: ชื่อกูปลอดภัยหรือเปล่า
13: ปลอดภัยอยู่แล้วข้ามัดเอาไว้อย่างดี
8: มัดเอาไว้เหรอแล้วก็หายใจไม่ออก
10: เลยพ่อใจเย็นก่อนสิมัดชื่อกูไว้เหรอ
13: ไม่ใช่แค่มัดข้ายังขูดด้วย
8: ขูดเลยเหรอเดี๋ยวเอางี้นะข้าจะให้เงินแต่มันแพงไปลดสักครึ่งหนึ่ง
13: นะครึ่งเชียวเหรอจะว่าเปล่าง
8: ั้น 20% ก็แล้วกันนะตอนนี้ข้ามีแต่ทองคำขอเวลาหน่อยได้ไหมข้าจะได้เอาทองไปแลกตั๋วเงินมาให้เจ้า
13: เชื่อประสาทกินประสาทกลับหรือว่าเพี้ยนชื่อกูแค่ช่างละ8เฟืองแล้วใช้ทองซื้อไปไกลๆเลย
10: 8เฟืองงั้นเหรอ
13: ไปไกลๆอย่าเกะกะข้าทำมาหากินไม่อยากคุยด้วยแล้ว
8: อ้าวนี่
13: นี
8: ่หมายถึงชื่อกูเนี่ยนะ
10: แต่ว่าทั้งมัดทั้งขูดไง
13: ก็มัดเป็นพวงไงแล้วถ้าไม่ขูดมันจะขาวเงี้ยรีบไปไกลเลยไหมไม่ซื้อเลยวุ่นเอง
8: นั่นหลงเข้าใจผิดอยู่ซะนานนึกว่ามีคนลับ
12: ฮัลโหลฮัลโหลมีคนฝากมาให้ครับ
10: ท่านพ่อคนร้ายมันเขียนมา

0: ว่าไงบ้าง
1: มันแจ้งเปลี่ยนเวลาเป็นวันพรุ่งนี้บ่ายที่เนินโขดหินทำไมมาเฉือน
0: เฉือนเหรอ
2: เฉือนสิไปเฉือนได้ไงอ่ะแต่ว่าเฉือนชิ้นใหญ่หน่อยนะอย่าโกงตาช่างนะ
0: มันจะเฉือนจะสับแม่ของเจ้าเหมือนเนื้อหมูพวกนี้หรือเปล่าเนี่ยนึกแล้วสยอง
1: วางใจเถอะครับท่านพ่อมันให้เวลาเราหาเงินจะต้องได้แน่มันไม่ทำร้ายท่านแม่หรอกท่านพ่อ
0: มันก็จริงอะนะงั้นพ่อจะรีบกลับไปที่ร้านเตรียมทองคำเอาไปแลกเงินก็แล้วกันนะ
1: เออดิท่านพ
0: ่อ
1: ท่านกลับไปก่อนข้ากลับไปลางานที่จวนก่อนท่านพ่อ
0: เดี๋ยว
1: ร้านอยู่ทางโน้น
0: โอ้พ่อหล่น
1: น้องชายนี่น้องชาย
3: ไม่เป็นไรครับ
1: บอกพี่หน่อยสิว่าเมื่อกี้ใครฝากจดหมายมาให้ข้าล
3: ่
1: ะ
3: ไม่รู้ดิ
1: เขาสูงแค่ไหนอายุประมาณเท่าไหร
3: ่ไม่รู
1: ้แล้วหน้าตาเป็นไงอ่ะ
3: ไม่รู้เลย
1: ตากับจมูกเป็นยังไงอ
3: ่
1: ะ
3: ไม่รู้เลย
4: จะไปคุยกับมันทำไมมันไม่เคยรู้เรื่องอะไรหรอกไอ้เนี่ย
5: น้องชายถ้าจะยอมบอกเขาจะยกนี่ให
3: ้รู้แล้วรู้แล้ว
4: เห็นไหม
5: ใครให้เจ้าเอาจดหมายมาส่งอ่ะ
3: เขาเป็นผู้ชาย
5: ถ้างั้นเขาสูงหรือเตี้ยอ้วนหรือผอม
3: ไม่สูงไม่เตี้ยไม่อ้วนไม่ผอม
5: แล้วหน้าตาจมูกปากเป็นยังไง
3: ตาของเขาโต
5: โตขนาดไหน
3: ตาเขาใหญ่กว่าพี่แต่เล็กกว่าเขา
5: แล้วจมูกล่ะ
3: จมูกเขาโด่งกว่าเขาแต่แบนกว่าพี่
6: ปาก
3: ขน
6: าดไหนเนี่ย
5: ถ้างั้นปากล่ะ
3: ตอนที่พูดปากของเขาใหญ่ตอนปิดปากไม่พูดปากมันก็เล็ก
6: คนหรือเปล่า
4: ข้อมูลเทียบหน้ามือเป็นหลังมือเลย
5: ถามไปก็เหมือนไม่ได้ถาม
1: ช่างมันเถอะเจ้าทำเต็มที่แล้วแล้วจริงสิเจ้ามาที่นี่ได้ไง
5: ท่านแม่สายข้ามาช่วยข้าสะกดรอยตามมานานแล้ว
1: ที่แท้ที่แม่เรายืมเงินเพราะเหตุผลนี้เองเหรอ
7: ในเมื่อเจ้าเรียกข้าว่าป้าก็ย่อมเป็นหลานแถมเรื่องความเป็นความตายมีเหรอข้าจะไม่ช่วยสมัยท่านพ่ออยู่นะมักบอกว่าคำว่าติงแท้ของเรานั้นมีขาเดียวเมื่อมีขาเดียวก็ยืนได้ไม่มั่นคงคนตระกูลติงจึงต้องสามัคคีเหมือนติงเติมคำว่าปากกลายเป็นเหอแปลว่าสามารถยิ่งเติมสุยที่แปลว่าน้ำเข้าไปก็จะกลายเป็นเหอแปลว่าแม่น้ำอันยิ่งใหญ่ท่านพ่อจึงอยากให้ลูกหลานตระกูลติงยิ่งใหญ่สืบสานเหมือนแม่น้ำ
5: ถึงเป็นแค่ญาติเราก็เหมือนเป็นพี่น้องกันนะ
1: ข้าต้องขอบคุณท่านแต่ที่ข้าเป็นห่วงในตอนนี้ก็คือท่านแม่ของข้า
7: พวกเจ้าหาเงินไม่ได้คนร้ายก็ยังรู้ผ่อนผันให้หนึ่งวันแสดงว่าเป็นคนใกล้ตัวแน่นอน
5: คนร้ายอาจจะอยู่ใกล้ๆเหมือนเงาตามตัวก็ได
1: ้ถ้าอย่างนั้นเราควรจะให้เงินค่าไถ่ไหม
5: แต่มันแย่ตรงที่เราอยู่ที่แจ้งคนร้ายอยู่ที่ลับ
1: เรื่องเงินนะเรื่องเล็กข้ากลัวมันจะฆ่าท่านแม
7: ่ยังไงขิงแก่ก็ต้องเผ็ดข้าจึงนัดลุงหลินเทียนให้มาพบที่นี่ข้าบอกให้เขารู้แล้วถึงลุงหลิงเทียนจะล้างมือจากวงการแต่เขาก็เปลี่ยนด้วยประสบการณ์เคยเป็นระดับเจ้าพ่อชนะทุกกลุ่มทุกก๊กต่างก็เกรงใจหวังว่าครั้งเนี้ยเขาคงช่วยเราได
8: ้ข้าคงช่วยเจ้าไม่ได้แล้ว
7: มาแล้วไง
1: ลุงหลิงเทียน
7: เชิญนั่งค่ะพี่หลิงเทียนทำไมถึงพูดแบบนั้นล่ะ
8: เมื่อก่อนนะข้าคือผู้ยิ่งใหญ่จริงแต่ตอนนี้ข้าเป็นแค่ตาแก่อายุปู่นี่แล้วล้างมือจากวงการนานแล้วขนาดอ่างทองที่ข้าล้างมือผู้หญิงรองเป็นคนให้ข้าเองเจ้าลืมไปแล้วหรือ
7: แหมข้ายังจำได้แต่เรือผูกก็ยังมีตะปูที่แหลมคมแค่ชื่อลุงหลินเทียนสามคำข้าเชื่อว่ายังไงก็สยบคนได้นะ
8: สมัยอยู่ในยุทธภพนะมีคนติดตามนับพันไปไหนมาไหนมีคนเป็นขยงแค่ฮัดเฉยคนยื่นผ้าให้นับสิบเจ้า
7: สุดตานั่นน่ะ
8: แม่แต่พอข้าล้างมือทุกอย่างมันก็จบไปต่างจากพยักที่กลายเป็นสุนัขจับพลันข้าน่ะซึมกระทือมานานแล้ว
1: น้ำชาครับท่านลุง
8: เออขอบใจ
1: จะเกยท่านอยากคุยด้วยหน่อย
0: ท่านมือปราบไม่มีเรื่องอะไร
1: เรื่องใหญ่เลยล่ะ
0: เรื่องใหญ่ด้วยเหรอ
1: ถ้าไม่มีเรื่องข้าคงไม่มาหรอกขอเข้าเรื่องเลยกันคิดว่าข้ามาร้านทองเพื่ออะไร
0: คิดว่าคงไม่ใช่แค่อยากจะซื้อทองอย่างเดียวหรอกมั้ง
1: ไม่ใช่ซื้อทองอย่างเดียวอยู่แล้วข้ามาเพื่อที่จะ

0: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
1: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31 ธันวาคม 2,569

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: สนุนโดย MV More ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื
2: ้อโอ้โหเช้าอย่างค่อยหมดสภาพจริงเลยครับลุง
3: ทำเสียหน่าย
4: ถึงเรียกคนมาช่วยไม่ได้ก็น่าจะแนะนำได้นี่นา
2: หัวห้อยนะลุง
4: เรียนรู้เรื่องในยุทธภพดีพอทราบไหมว่าพรรคนี้มีคนแปลกหน้ามาฉางอันไหมและมันเป็นพวกนอกกฎหมายหรือเปล่าอ่ะ
5: สมัยข้ายังรุ่งเรืองหัวกระไดไม่เคยแห้งนะเดี๋ยวนี้มีแต่ตะไคร้หน้ามันข้างๆปลูกตะไคร้บกอีกไม่มีใครมาเยี่ยมแล้วถึงต่อให้มีจะเป็นแค่พวกปลายตุ๊กไปเถาพวกกระจอกที่งำเงอะนั่นแหละ
4: ไม่น่าเชื
5: ่อแต่เมื่อไม่นานมานี่มีมากลุ่มหนึ่งนะแล้วก็มีอยู่สองคนที่ไม่เคยเห็นหน้าเห็นตานะคนหนึ่งมันสักงูที่แขนอีกคนที่มันสักหนูแม่มันงูมากที่มาปากตัวกระข่ายกระจอกจริงยุคนี้ทำมาหากินยากลุงไม่มีทางไป
4: พักที่ไหนคะ
5: เอาแนวนอนไม่ได้จะอยู่วัดร่างสลาร่างบ้านร่างรู้เรียกข้าไทยข้าเจอมาเยอะส่วนใหญ่ตัวประกันถูกฆ่า
4: พี่หลินเทียนไม่มีหนทางอื่นเหรอ
5: มีสองทาง
4: คืออะไรล่ะ
5: หนึ่งคือแจ้งความแต่ก็มีบ่อยครั้งที่คนร้ายโกรธฆ่าตัวประกันทิ้งอีก
6: แล้วที่สองล่ะ
5: บนบาสารกล่าวขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองไงขอแนะนำว่าตอนนี้น่าจะสั่งอาหารไปบนได้แล้ว
4: งมงายแล้ว
7: นี่มีงานมงคลขอหยุดหนึ่งวัน
8: เจ้าแก
7: เฮ้ยโถ่เงียบๆตกใจหมดเลยวันนี้หยุดไม่ใช่เหรอแล้วมาทำไมอ่ะ
8: ความจริงข้าต้องลงเรือตอนเที่ยงแต่คนขับเรือไม่สบายยังไปไม่ได้ต้องเลื่อนไปวันพรุ่งนี้ก็เลยมาดูว่ามีอะไรให้ช่วยอีกอ
7: ่
8: ะ
7: ช่วยบ้าช่วยบออะไรจะก็รู้วันนี้ปิดร้านเออนี่แต่วันนี้เจ้าลาหยุดเองนะยังไงต้องโดนหักนะ
8: ครับครับครับข้ารู้อยู่แล้วเออจริงสิเจ้าแกวันนี้มีงานมงคลไม่ใช่เหรอ
7: ยุ่งอะไรด้วย
9: เท่าแกติ้ง
7: เจ๋ย
9: ข้าอยากคุยด้วยหน่อย
7: ท่านมือปราบไม่มีเรื่องอะไร
9: เรื่องใหญ่เลยล่ะ
7: เรื่องใหญ่ด้วยโ
9: ยถ้าไม่มีเรื่องข้าคงไม่มาหรอกขอเข้าเรื่องเลยกันคิดว่าข้ามาร้านทองเพื่ออะไร
7: คิดว่าคงไม่ใช่แค่อยากจะซื้อทองอย่างเดียวหรอกมั้ง
9: ไม่ใช่ซื้อทองอย่างเดียวอยู่แล้วข้ามาเพื่อที่จะขอส่วนลดนะ
7: ขอส่วนลดหร
9: อเออว่าหน้าเมื่อปราบจะแต่งรู้สะพ้ายเขาก็เลยต้องเตรียมของขวัญนะคนกันเองขอส่วนลดสักนิดหน่อยนะ
7: เออแหมอยากจะมาซื้อทองใช่ไหมวันนี้ปิดร้านพอดีเลยเอาเป็นวันหลังก็แล้วกัน
9: เล่าเรื่องส่วนลดล่ะ
7: เอาไว้ค่อยคุยกัน
8: ไม่ต้องนะครับแต่เท้า
9: อย่าลืมนะ
8: ครับ
7: เขียว
9: อย่าลืม
7: เดี๋ยวข้าจะกลับบ้านก่อนแล้วกันนะ
8: ครับ
7: ก็ลีกไปสิ
8: อ้าวแหม
7: ทองแท่งจ๋าทองแท่งเดี๋ยวข้าต้องเอาเจ้าไปขายแล้วนะ
9: ถูก
7: โบราณว่าจะขายลูกอย่าลูบหัวถ้าลูบแล้วน้ำตามันจะไหลข้าจะเสียดายพวกเจ้าจริงๆแต่เงินทองเป็นของนอกกายเมียสิสำคัญกว่าข้ากับหูหยินเป็นเนื้อคู่ที่ฟ้าสร้างมาถ้าไม่มีนางเนี่ยข้าก็เหมือนตายทั้งเป็นนั่นแหละนางไม่เพียงแค่อ่อนหวานแต่ยังงกและเขียมช่วยสร้างฐานะมากับข้าได้แต่งกับนางนี่ก็ถือเป็นสุดยอดมงคลของชีวิตของ

0: โถเอ้ยแต่ถึงจะสำคัญด้วยกันทั้งคู่ก็เถอะแต่ข้าคงจะต้องขอสละเจ้าแล้วนะทองคำจ๋าข้าขอเลือกเมียก็แล้วกันนะโถทองจ๋าทองจ๋า
1: ท่านพ
0: ่อทองจ๋า
1: ท่านพ่อเป็นไรหรือเปล่า
0: ไม่เขาเอาทองมาจากที่ร้านแล้วเนี่ย
1: งั้นไปขึ้นเงินเถอะ
0: ไอ้พวกโจรนี่มันเจ้าเล่ห์จริงๆเลยบังคับให้ตั๋วเงินต้องต่ำกว่า500คงต้องไปหลายธนาคารกว่าจะรวมได้ครบงานเนี่ยโถเอ้ย
1: ท่านพ่อวางใจเถอะเราสองคนช่วยกันเชื่อว่าใช้เวลาไม่นานหรอกครับท่านพ
0: ่อก็แล้วแต่เจ้าเถอะไม่รู้ว่าหูหยินเป็นยังไง
2: ทองหยองเต็มตัวนึกว่ามีหลายร้อยตำลึงกระโถที่แท้มาทองเก้ทั้งนั้นแหละ
3: เศรษฐีจอมปลอมไว้ได้เงินก่อนเถอะ
2: ดูดิเอาบิดบิดเดี๋ยวต้องแก้ทำตัวต้องดิ้นทำไมจะแก้มันหนีไง
4: ไม่ใช่นะก็คันหลังแต่เกาไม่ได้นะมันคันจนลึกเข้าไปถึงกระดูกแถมยังพลอยทำให้คันคออยากจะไอนึกว่าขยะที่จะ
2: ข้าวมาละรีบกินกันนะ
4: ขยังชั่วไหนล่ะ
2: โอ้ยกินกันไป
4: จ๋าจ๋าช่วยแก้มัดข้าหน่อยนะข้าจับทาบข้าวได้มาน
2: ึกว่าข้างโง่เหรอถ้าแก้มัดเจ้าแก้ผ้าผูกตาออกเลย
4: โอ้ไม่หรอกจ้าก็ไม่กล้าหรอกก็ยังกลัวตายไม่ลงนะเพราะเดี๋ยวได้เงินผู้เจ้าก็ปล่อยข้าข้าไม่เห็นพวกเจ้าข้าจำหน้าไม่ได้หรอกแล้วก็จะไม่แจ้งความ
2: จะพูดถูกแล้วพอจะจำได้จะตายเร็วขึ้นเดี๋ยวจะบอกไป
4: จะไม่กล้าหรอก
2: แก้ก็ได้
4: รีบแก้หน่อยสิโอ้ตายแล้ว
2: นั่นนั่น
4: ฮะโอ้ทำไมมันมืดตื้อเลยทำไมมันมืดไปหมดเลยมองไม่เห็นเลย
2: ไม่เห็นนะ
4: โอ้แย่แล้วหรือผ้าผูกตานานไปแล้วจู่ๆเจอแสงเข้าก็เลยตาบอดข้าบอดตาข้าบอดไปแล้วเหรอข้าเป็นขี้บอดเดี๋ยวนี้ตายแล้วทำไมมืดเหมือนไม่ได้จุดไฟข้าไม่เห็นอะไรเลยฮะทำไมข้าถึงมองไม่เห็น
2: เจ้าเล่ห์จริงแกล้งตาบอดได้ไง
4: ข้าไม่ได้แกล้งนะข้าไม่เห็นอะไรจริง
2: ๆไม่เห็นแล้วหลบหลังไม้ถูกคิดว่าข้างโง่เหร
4: อหลังไม้อะไรมันอยู่ตรงไหน
2: บอดจริงใช่ไหมเดี๋ยวช่วยให้ที่ได้บอดจริงๆจึ๊งไหม
3: โวยวายอะไรอ่ะอย่าทองเก้ตายเหรอ
2: ยังแค่หมดสติแม่นี่มันวุ่นจริงๆได้เงินแล้วกูรีบฆ่าทิ้งซะ
3: มันแน่อยู่แล้วเก็บไว้ทำซากเหรอ
2: สามยาวสองสั้นคนกันเอง
3: อ๋อพี่เปา
5: เจ้ารอรับทรัพย์ได้ถ้าเขาบอกแล้วก็ว่าติงไฉหวังไม่กล้าแจ้งความมันเป็นปากเงียบเลยความจริงข้ากะเวลาไว้แล้ววันนี้ร้านปิดบัญชียังไงก็ต้องมีตั๋วเงินเยอะแยะที่ได้หมื่นเดียวยังหาไม่ได้เลยแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยข้าแอบสะกดรอยเลยพบว่าพวกมันสองพ่อลูกเอาทองไปแลกตั๋วเงินมาแล้ว รออีกเพียงแค่วันเดียวข้าบอกทางเรือแล้วว่าให้เลื่อนไปวันพรุ่งนี้เราจะได้เงินเราจะได้หนีไปพร้อมกันแบ่งเงินกันด้วย3-7นะขาด7พวกเจ้าสาวหลังจากขึ้นฝั่งแล้วแยกย้ายกัน
2: อะไรนึกว่าจะเป็นหัวหน้าหรือยังไงอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ได้ส่วนแบ่งไปง่ายๆ
5: จะพูดอะไร
3: คิดว่าคู่ควรเป็นหัวหน้าพวกเราอย่างนั้นเหรอทำอะไรก็เละนี่แต่พูดอย่างเดียว
2: ทิ้งใช้หวาไม่มีเงินสดอยู่ในมือกลับไม่รู้เรื่องเลยเกือบทำให้พวกเราแห้วไปแล้ว
3: ดีที่เราฉลาดแอบฟังมันพูดว่ามีแต่ทองไม่มีเงินถึงได้เปลี่ยนแผนจ้างให้เด็กเอาจดหมายไปให้มันขอเลื่อนวัน
2: คิดจะแบ่งฝันไปก่อนนะ
5: เฮ้ยพวกจะใจเย็นๆก่อนพวกเราร่วมงานกันก็เพื่อเงินไม่ใช่เพื่อมีเรื่องกันถูกต้องข้ารู้ว่าพวกเจ้าเหนื่อยทั้งจับคนทั้งรอรับเงินแต่ข้าออกหน้าไม่ได้จริงๆและที่สำคัญการเป็นสายนี่มันก็เสี่ยงมากเลยนะเอางี้ไม่เอา3-7งั้นแบ่งกัน6-4กันแล้วกัน
2: 6-4เรา6เจ้า4
3: เราต้อง2คนอ่ะแต่เจ้าคนเดียว
2: เจ้ามันเอาเปรียบชัดๆเลย
5: งั้นก็28นะ28
3: เออ
5: ก็ได้1-9ก็ได้
2: 1-9ก็ได้

0: 佢都系。
1: 哦，佢大，佢
0: 啊大，啊闪耀上身。
1: 佢诶，铁龙，
0: 铁龙啊你，
1: 铁龙，乜嘢咩大？铁龙装紧咁乜嘢？
2: 反马的双蹄，后面系大，后边挺索的把，还弄马
0: 的。铁龙眼对对有啦。
1: แล้วตัวประกันแล้วพี
2: ่ได้รับเงินแล้วก็ส่งลงนรกซะอย่าทิ้งร่องรอยใครสืบของเราได
3: ้สนิทเอาล่ะทีนี้พูดได้เต็มที่ร่องข้ามิดชิดที่สุดหมอจะใช้คุยความลับกันนะฮะ
4: พอพูดถึงทางไปเนินโขดหินแล้วข้าละมึนจริงๆเลย
5: ข้ารู้ทางไปเนินโขดหินโอ้ยตายแล้วจะต้องไปไหนแล้วไอ้แอบอยู่ไหนคือข้าจะมาห้องอ่ะคุยเรื่องความลับกันเหรองั้นข้าไปก่อนนะไปก่อนนะ
3: เดี๋ยวฮะเคยไปเนินโขดหินเหรอ
5: ก็ตอนที่เดินทางมาฉางอันเขาเคยหลงทางผ่านไปแถวนั้นนะคะจริงๆนะ
1: ถึงนั้นจะมีคนนำทางแล้ว
0: เออสิเรามีภารกิจจะมอบหมายช่วยพาเราไปเนินขวดหินทำได้ไหมฮะ
5: ได้แม่ตั้งชื่อเขาว่าอูสีเต๋อเพราะข้าอยากไปไม่ต้อง
1: มาดีแล้วที่เจ้ายอมช่วย
0: อาสีสรุปสั้นๆเลยแม่น้องเหวยถูกลักพาตัววันเราเอาเงินไปให้ที่เนินขวดหินเราคิดว่าจะแอบไปดักที่นั่นน่ะจากนั้นก็สะกดรอยตามไปที่รังของมันช่วยแม่น้องเหวยออกมาให้ได้เข้าใจไหม
5: แล้วทำไมไม่แจ้งความล่ะ
3: ถ้าทำอย่างนั้นตัวประกันอาจจะถูกมันทำร้าย
2: ถ้าเจอหมาป่าจะให้หลบทางไหนอ่ะ
1: แถมยังอาจกลายเป็นเป้านิ่งได้
6: ถ้าถูกลอบโจมตีก็มีหวังเน่าสนิทเลย
3: โอ้ยพวกเจ้าอย่าตีตนไปก่อนไข้สิทหารออกรบห้ามเสียขวัญ
1: ข้าจะว่าเมื่อไปถึงต้องมีหนทางแน
3: ่ถูกต้องปรัชญาตระกูลจีนเราต้องทำได้ทุกอย่าง
1: เราทำได้ทุกอย่าง
3: ใช่

0: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได้
0: ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569

0: แต้มต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
1: เรื่องร้อนเรื่องอยากรู
2: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน

0: ุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ถ้าคนร้ายโกรธอาจจะฆ่าก็ได้นะ
2: แล้วมันอาจจะทำให้เสียหายทั้งสองฝ่ายเนี่ย
3: ท่านพ่อสั่งว่าเงินทองเรื่องเล็กน้อยชีวิตท่านแม่สำคัญกว่าการจ้างความเสี่ยงเกินไปไม่ควรกระทำ
4: ก็พอคนร้ายมาเอาเงินเราก็จะได้รวบทั้งหมดไง
5: ไม่แต่มันแย่ตรงที่เราไม่รู้ว่าคนร้ายมันมีกี่คน
6: ถูกต้องแถมคนที่เมาเงินต้องเป็นแค่ปลายแถวโดยที่หัวหน้ายังอยู่ที่รังการจับลูกสมุนจึงเปล่าประโยชน์อ่ะเพราะตัวประกันก็ยังถูกคุมขังอยู่เลย
1: ก็เพราะอย่างนี้แหละคาทินี่เวียนหัวนี่ไง
2: เออไม่ต้องกลัวเราได้อาศีมาช่วยแล้วก็สบายใจได้
3: อาศีครับที่เนินโคทีเนี่ยเป็นยังไงเหรอ
4: มันเปลี่ยวมากในรัศมีหลายสิบลี้ไม่มีใครอยู่บนลานหินไร้ซึ่งต้นไม้ข้าเดินตากแดดซะจนมึนไปหมดเลย
3: เหมือนกับแผนที่ที่มันให้มาเลย
4: ไหนไหนไหนแต่ตรงป้ายหินเนี่ยเป็นที่โล่งถัดไปทางด้านใต้มีพงหญ้าส่วนด้านเหนือก็เป็นป่าแต่ก็มีแล้วตามทางเดินมีทางเยอะแยะมากข้าหลงทางอยู่ตั้งหลายชั่วยามกว่าจะออกมาได
6: ้งั้นก็หลงทางได้ง่ายอ่ะสิ

0: ถ้าเจอหมาป่าจะให้หลบทั้งไหนอ่ะ
1: แถมยังอาจกลายเป็นเป้านิ่งได้
2: ถ้าถูกลอบโจมตีก็มีหวังเน่าสนิทเลย
3: โอ้ยพวกเจ้าอย่าตีตนไปก่อนไข้สิทหารออกรบห้ามเสียขวัญ
4: ข้าจะว่าเมื่อไปถึงต้องมีหนทางแน
3: ่ถูกต้องปรัชญาตระกูลจีนเราต้องทำได้ทุกอย่าง
5: เราใช้ปรัชญา
3: ใช
2: ่แต่มันแย่ตรงที่แถวนี้หาที่ซ่อนตัวยากมาก
1: ถ้าอยู่ใกล้เกินไปคนจะเห็น
6: ถ้าไกลเกินไปเราอาจจะตามไม่ทันก็ได้นะ
4: แถมทางยากก็เยอะอีกด้วย
2: คนร้ายยังเห็นเราได้ง่ายด้วยนะ
1: แต่เสียงแค่ไหนมันก็ต้องไปอ่ะ
0: ถูกต้องแม่เล็กบอกว่าในเมื่อเป็นญาติจะปล่อยให้ตายได้ยังไง
2: ท่านพี่แต่เราจะต้องรู้ว่าอะไรควรไม่ควรนะหารังคนร้ายเป็นเรื่องสำคัญแต่การไปเสี่ยงถึงขนาดนี้มันก็ไม่ควรประมาทนะ
0: ก็จริงไม่เข้าใจอ่ะ
2: ข้าว่าท่านควรจะอยู่ที่นี่คอยคุมสถานการณ์มากกว่า
0: เขา
2: ก็ดูสิตัวอ้วนใหญ่ถึงบูไม่เป็นแต่ก็น่าจะเกรงขามยังพอสามารถขู่คนได้นะ
1: มันก็จริงนะถ้าเกิดอะไรพลาดขึ้นมาจะเป็นคนตัดสินใจได้
6: เห็นด้วยน้องสามต้องเวกอ่ะสิเราไปด้วยกัน
0: งั้นก็เขาฝากด้วยนะ
4: แล้วขั้นตอนต่อไปจะวางแผนยังไงล่ะ
3: ยอมถอยเพื่อรุกงานนี้ถ้าไม่เสี่ยงก็คงไม่สำเร็จหรอกนะ
4: ท่านป้ามีแผนแล้วเหรอครับ
3: ถ้าไม่เข้าถ้ำเสือก็ไม่ได้ลูกเสือแต่พ่อของเจ้าน่ะใจร้อนอยากช่วยคนคงทำทุกอย่างด้วยตัวเองรวมถึงนำเงินไปส่งจึงเกรงว่าพ่ออาจจะทำให้เสียแผน
4: ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวข้าจัดการเอง
7: ขมาเซ
4: ท่านพ่อครับท่านโจกแล้วก็ออกไปเถอะครับ
7: เฮ้ยแม่เจ้าเป็นหรือตายก็ยังไม่รู้ถอยเป็นสเต็กพ่อก็กินไม่ลงหรอกเฮ้ยไปเถอะไป
4: ท่านพ่อยังไงก็ควรทานสักนิดนะถ้าไม่มีแรงแล้วจะไปช่วยท่านแม่ได้ยังไงเล่าม
7: ันก็จริงนะเพื่อหูหยินกินไม่ลงมันก็ต้องกิน
4: ข้าตักผักดองให้นะจะได้มีรสชาติขึ้น
7: ขอบใจขอบใจนะเออนี่ลูกเว้ยเมื่อคืนเนี่ยพ่อฝันร้ายมันน่ากลัวน่ากลัวน่าหวาดเสียวมากเลยพ่อฝันเห็นชามหนึ่งใบตะเกียบข้างเดียวช้อนคันเดียวกับเก้าอี้ขาเดียวเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรเนาะ
4: น่ากลัวยังไงเนี่ย
7: ปกติพ่อจะอยู่กับแม่ของเจ้าตลอดเวลาพ่อกลัวว่าต่อไปพ่อจะเหลือตัวคนเดียวไงคงต้องอยู่อย่างเดียวดายจนตายแน่ๆเลยเหมือนนกขาเดียวแล้วจะไปหากินได้ยังไงสภาพคงไม่ต่างกับไส้เดือนที่โดนขี้เถ้า
4: ไส้เดือนโดนขี้เถ้าเหรอ
7: โดนขี้เถ้ามันก็ทุรนทุรายยังไงเรา
4: เฮ้ยท่านพ่อท่านอย่าคิดฟุ้งซ่านสิครับท่านแม่จะต้องปลอดภัยกลับมานะ
7: เฮ้ยความฝันเหมือนเป็นลางจะว่ามันมีความในม
4: ะข้าว่านะเป็นฝันที่เป็นมงคลมากกว่านะน่าจะหมายถึงท่านพ่อที่รักท่านแม่เป็นหนึ่งไม่มีสองไม่เคยมองใครรักเดียวชั่วชีวิต
7: ขอให้มันจริงเฮ้ยไม่เอาดีกว่ารีบไปจุดนัดพบกันดีกว่าพ่อเปลี่ยนชุดก่อนนะครับไปเดี๋ยวจะรีบไป
4: ท่านพ่อไปอะไรไปอ่ะ
7: ทำไมจู่ๆมันปวดท้องขึ้นมาเนี่ย
4: ท่านพ
7: ่
4: อ
7: โอ้ไม่ไหวแล้วไปสุขาก่อนแล้ว
4: ท่านพ่อขอโทษนะท่านพ่อที่ข้าใส่สลอดในโจ๊กเพื่อช่วยท่านแม่ข้าจำเป็น
8: เนินขุด
9: ดีกันนะมันพามือปราบมาเปล่าวะ
0: ถ้ามันพาพวกมาเราก็ไม่ต้องออกไป
8: สำรวจดูให้ทั่วก่อนว่าพระราอยู่ที่ไหน
10: จะได้รู้ว่ามันมีกี่คน
2: เราจะได้พร้อมวางแผนรับมือไง
4: ท่านป้าท่านมาที่นี่ทำไม
3: มาขัดขวางจะทำเรื่องโง่ๆนี่
7: เอา
3: ไอ้ฉี่ฉี่ให้หมด
4: นี่ท่านว่าท่านจะทำอะไรเนี่ยโถหมดกันหมดกันตัวเงินขาดหมดแล้ว
3: ดีที่ข้ารีบฉี่นะเจ้าจะให้เงินไม่ได
4: ้ก็ข้าต้องช่วยท่านแม่เนี่ย
3: เจ้านี่ซื่อบื้อจริงๆเลยถ้าให้เงินเมื่อไหร่แม่จะตายทันทีเลย
4: ไม่จริงหรอกท่านได้เงินมันบอกว่าจะปล่อยท่านแม่
3: พวกมันใช่คนซะที่ไหนล่ะเมื่อได้เงินก็ฆ่าตัวประกันถ้าเจ้าให้เงินเท่ากับฆ่าทางอ้อมเลยนะ
11: นางสารแน่
3: ให้เงินไม่อย่างขาด
11: ว่าเราแสเรื่องเราอย่าตายมากนักใช่ไหม
3: รู้ไหมว่าข้าเป็นใคร
11: ไม่รู้
3: ข้าคือติงหลายซีของห้างทองเจี้ยตินห้างทองเก่าแก่ที่สุดในฉางอันเลยรับงานในวังเป็นหลักลูกค้ามีแต่ขุนนางข้าเป็นผู้กว้างขวางรู้จักคนไปทั่วเงินทองเยอะแยะต้องคำก็ขายดีทุกคนในฉาง

0: านล้วนรู้จักไม่เคยมีใครไม่ให้เกียรติโจรลักพาตัวอย่างพวกเจ้าก็แค่โจรกระจอกจงไปไกลๆเลยโจรอย่างพวกเจ้าน่ะข้าเจอมาเยอะได้เงินแล้วมีเหลือจะปล่อยมีแต่จะฆ่าตัวประกันคำโกหกของพวกเจ้าหลอกข้าไม่ได
1: ้รถหาที่ตาย
2: เดี๋ยวไม่ต้องสนใจเลยเดี๋ยวข้าจะไปเอาตัวเงินใหม่อย่าฆ่าแม่ข้าเลยนะ
0: อุ้ยเจ้าหนูปากผู้ใหญ่พูดอยู่สอดทำไมเล่าเงินจากข้ามีเยอะแค่หมื่นตำลึงอะยังไม่พอให้ข้าซื้อซีอิ๊วจิ้มไก่กินเลยแค่เศษทองในร้านข้าก็กวาดรวมกันยังพอให้พวกเจ้าใช้ไปชั่วชีวิตอย่าได้เงินงั้นเหรอได้พาตัวประกันมาก่อนจากนั้นค่อยยื่นหมูยื่นแมวกันไม่งั้นเลิกคุยรีบกลับไปนอนซะเลยไป
3: เฮ้ย
0: เสียเวลา
3: ต้องโดนเคยเจ้าตั้งหาก
4: ใครอ่ะ
3: ฟัง
4: ไ
3: ม่ทัน
5: มาแล้ว
1: ที่ไม่หลง
0: มีพังกลัวจริงๆด้วยอ่ะ
4: มีกี่คนก็ไม่รู้
3: เปรี้ยวแล้วเกินนะปากกล้ามากเงินตำลึงเรื่องเล็กใช่ไหมถ้าแสนตำลึงคงมีจ่ายชิมิแหละนั้นจับมันแล้วเพิ่มคาไถจับมัน
1: ครับ
3: มา
1: เดี๋ยว
0: จะทำอะไร
3: กลับไปบอกครอบครัวมันข้าต้องการคาไถ100,000และจะบอกจุดนัดพบให้รู้อีกครั้งถ้าไม่อยากให้พวกมันตายก็รีบเตรียมเงิน
0: เย้ยเดี๋ยวเว้ย
6: แม่เดาไว้ไม่มีผิดเลย
4: ถ้างั้นแผนเราต้องสำเร็จแน่
0: แย่แล้วก็ว่าแผนเราจริงตรงแน่เลย
1: เกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเว้ยนี่เจ้าเป็นอะไรอ่ะ
3: ยังไม่หมด
1: ก็โถ่ยทำไมตั๋วเงินมันขาดหมดเลยเนี่ย
0: ติ๊งสีหวัง
1: ติ๊งหลายสีเจ้าอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะฮะข้าถ่ายซะจนเข่าอ่อนก็ยังฝืนตามมาเลยเนี่ยแล้วหูหยินข้าล่ะหูหยินข้าอยู่ไหนหูหยินข้าอยู่ไหน
3: จับเจ้าด้วยมัดมันแล้วลากไป
4: งานใหญ่
3: เนี่ยตามไม่ชอบจากหมื่นกลายเป็นแสนคราวที่พวกเราสบายไปอีกนาน
7: พี่หลงนี่เก่งจริง
1: เข้าไปล้างข้าเผาพันธุ์พวกเจ้าหรือยังไงทำไมถึงได้ใจดำจองล้างจองผลาญข้าไม่ให้ยืมเงินข้าไม่ว่าแต่ยังตามมาก่อกวนฉีกตั๋วเงินอย่าให้เมียข้าตายหรือไงเนี่ยฮะถ้าเมียข้าเป็นอะไรไปข้าไม่ปล่อยเจ้าไว้ได้แล้วก็จะให้วิญญาณเมียข้าตามหลอกคอยอำคอยกระตุกผ้าคอยตกกระโหลกเจ้าทุกคืนเลยด้วยจำไว้เถอะโถ่ใจเราไม่ใส่ละกำใจต
4: ั้งจะคอแห้งก็ดี
8: เป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกแค่ยังมึนนิดหน่อย
4: เดี๋ยวก่อนตรงนี้เป็นทางแยกข้าว่าคุณดูให้ดีค่อยไปต่อนะ
8: หัวอยู่ที่เส้นทางนี
9: ้ท่านแม่ฉลาดจริงๆถึงจะยอมลงทุนให้คนร้ายจับตัวจะได้รวยถั่วให้เราตามต่อให้เจอทางแยกก็ไม่ต้องกลัวอีกแล้วล่ะรู้ป่ะ
8: ถ้าเจอรังโจรเราก็ช่วยได้หมดทุกคนเลยนะเนี่ย
4: ถ้างั้นแยกก็ทำตามแผนพวกเจ้าตามถั่วไปส่วนข้าแจ้งความ
2: เมื่อมีถั่วนำทางก็พามือปราบไปถูกทาง
9: อย่าช้าเลยพี่ดอกรีบไปเถอะ
8: เจอกันที่รังของมันนะ
1: สมน้ำหน้าเจ้าแล้วที่ต้องกลายมาเป็นไม้ผัวตาย
4: ไม่ยอมเลิก
1: จากเนี้ยข้าขอแช่งให้ลูกเจ้าดวงกุดส่วนเจ้าพอตายก็ลงกระทะทองแดงถูกยมทูตคอยทิ้งทางไปตลอดเลย
3: สถานทนหุบปากนี่วอยวายไม่ได้อยู่ในนั้นแต่เองนะแต่ยังพูดเดี๋ยวจะตัดลิ้นเจ้าเนี่ยโอ้โหกลิ่นนี่คล้ายพายลม
10: ข้าพายลมเองอ่ะข้าปวดท้องอยากจะไปทิ้งระเบิดหน่อยนะ
3: ไอ้หนวดนี่ลวดลายเยอะนักนะ
1: ไม่ใช่นะนี่พี่โจร500ให้ข้าไปถ่ายเถอะไม่งั้นข้าราดนะ
3: ปล่อยให้มันไปกลิ่นขึ้นตาเลยนะทำไมเห็นแก่เงินแสนตำลึงนะข้าส่งเจ้าลงนรกไปก่อนนะ
1: พูดมันมา
4: แล้ว
1: ม
4: ันท้องดี
1: ปริ่มมัน
4: ห
1: ัน
4: กับหลาย
1: เอ้านี่มันถั่วอะไรอ่ะพี่ลง
4: เฮ้ย
1: นี่ทีนี้แย่แล้วมีถั่วเต็มไปหมดเลยสงสัยความลับแปลกแล้ว
8: ฮะผู้หญิงโดยจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ย
2: พวกมันยังไม่ได้สายตำลึงคงยังไม่ทำอะไรหรอก
1: คือเราไปแจ้งความแล้วเดี๋ยวก็คงจะตามมา
2: เดี๋ยวก็รีบช่วยกันหาเหอะรังมันก็อยู่แถวนี้แหละ

0: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศ

0: ่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
1: พบกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจ
2: เราจะมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่
3: ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องใหญ
4: ่เราปราบปรามเครือข่ายก็คือกลุ่มจีนเทา
5: ด้านในก็จะเป็นรังสแกมเมอร์นะ
1: เรื่องเด่นประเด็นดังได้ที่นี่ Triple M Magazine on Air ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ทางช่อง 5 HD

0: สนุนโดย MV มอห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: แล้วตัวแสบไม่ต้องถามเลยว่ามีตรงไหมเฮ้ยชัดเลยบอกทางพักพวกใช่ไหมฮะตบ
2: เลยตบแม่นมากครับ
1: อย่าใครอย่าพี่หลงหัวถั่วบานเลยหัวปล่อยเลยนี่นะ
2: เฮ้ยผมเป็นกับถั่ว
3: ถั่วฝนตกเป็นหัวเนี่ย
4: เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
1: ถั่วมาบดอยู่แค่นี
3: ้โอ้ทำไมมันเหม็นจังเลยอ่ะฮะ
4: เจออะไรอ่ะ
3: อุ้ยมีอื่นตรงนี
4: ้อ่ะ
1: คงจะเป็นของท่านพ่อ
4: ก็น่าจะใช่นะเขาใส่สล็อตในโจ๊กต้องถ่ายอีกสักพักนึงอ่ะ
3: ฮะเฮ้ยนี่ทีนี้แย่แล้วมีถั่วเต็มไปหมดเลยสงสัยความลับแปลกแล้ว
4: ฮะผู้หญิงเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ย
1: พวกมันยังไม่ได้สายตำลึงคงยังไม่ทำอะไรหรอก
3: ที่เราไปแจ้งความแล้วเดี๋ยวก็คงจะตามมา
1: เดี๋ยวก็รีบช่วยกันหาเหอะรังมันก็อยู่แถวนี้แหละ
3: จะล้มจะล้มยังไงเจ้าก็จะล้มไม่ได้เป็นอันขาดนะจังหวะปัญญาตระกูลจินต้องอดทนสู้จะทำได้จะทำได้จะทำได้จะทำได้จะทำได
4: ้
1: ได้
3: นี่นะ
1: แล้วเป็นไงบ้าง
3: ฮะแย่แล้วงูนี่มีพิษอ่ะ
4: ปลอดภัยแล้วพิษหมดแล้วล่ะ
1: ขอบใจนะสีขอบคุณที่ช่วยข้า
4: ข้าต่างหากที่ต้องขอบคุณท่านช่วยบังงูแทนข้าท่านคือผู้มีพระคุณของข้า
3: ใครจะขอบคุณใครก็ช่างเถอะก็แค่ปลอดภัยก็พอแล้ว
1: ถูกต้องพวกเรายังต้องรีบหารังคนร้าย
5: อ่ะพี่หลง
6: บายบาย
5: ไปแล้วก็เดี๋ยว
6: มาแล้วโอ้โหมันไปขังเลยไป
5: พี่หลง
3: เดี๋ยว
7: เราจะเดินจูงมือก้าวไปพร้อมกัน
4: ท่านพี่
8: ไปทั้งคู่นั่นแหละแล้วท่านพี่ไม่ใช่

0: แล้วเหรอทีนี้ฟังเขาพูดบ้างจะได้เล่าเหตุผลให้พวกเจ้าฟังกัน
1: ที่เจ๊ไม่ให้ยืมเพราะกลัวว่าข้าจะถูกฆ่า
2: แถมยังยอมเสี่ยงตายหลอกให้คนร้ายจับเจ๊ด้วย
1: เมื่อก่อนเราเคยร้ายกับเจ๊แต่เจ๊ก็ยังช่วยพวกเรา
2: แถมยังยอมเสี่ยงตายด้วย
0: เจ้าอาจจะไม่เห็นข้าเป็นพี่แต่ข้าเป็นคนแซ่ติงเมื่อโยไหวเรียกข้าว่าป้าเขาก็ย่อมเป็นหลานข้าด้วยก่อนสิ้นลมท่านพ่อสอนว่าถึงยังไงเลือดน่ะมันก็ย่อมข้นกว่าน้ำเรามีบรรพชนคนเดียวกันไหว้ศาลเจ้าเดียวกันกินหมูย่างตัวเดียวกันทุกปีจึงเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อคนตระกูลติงเดือดร้อนข้าจะปล่อยให้พวกเจ้าตายได้ยังไงถึงเจ้าจะไม่รับน้ำใจอย่างน้อยข้าก็สบายใจในเมื่อพอทำได้ยังไงก็ต้องช่วย
2: สงสารปวดเอิบเลย
3: ไหวหรือเปล่า
4: ไหว
2: อะไรกันตกใจ
1: นี่มีคนนอนอยู่ตรงนี
2: ้
1: ฮะดูสิ
2: ฮะเอาเป่านี
1: ่
2: นอนตายอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะ
1: หรือว่าถูกปล้น
4: ดูสิว่าถูกปล้นจริงไหมฮะ
2: เฮ้ย
1: ก็ฟื้นแล้วก็ฟื้นแล้ว
4: เอาเป่าไปกันบ้างไปกันบ้างมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเหรออาเปา
5: ข้าขอโทษข้าเป็นคนลักพาเท่าแก่นี่เอง
4: แล้วตอนนี้แม่ข้าอยู่ไหนแม่ข้าอยู่ไหนแล้วรีบบอกมาสิอย่าเพิ่งตายนะ
1: อ
4: าเปาอย
1: ่
4: าเพิ่งตายที่ตายก็บอกข้ามาก่อนว่ารังโจรอยู่ที่ไหนแล้วค่อยตายอย่าเพิ่งตายสิอาเปาอาเปาอาเปา
2: เขาตายแล้ว
4: เหรอ
1: เขาได้บอกพวกเราแล้วล่ะ
4: เหรออะไรนะ
1: พื้นรองเท้าเขาเต็มไปด้วยเมล็ดดอกกุ้ยหัวตอนมาจากหมู่บ้านเทียนผิงเขาเคยผ่านดงกุ้ยหัวป่าแถบนั้นน่ะดอกกุ้ยหัวเต็มไปหมดเลยอ่ะ
4: จากการรังโจรมันก็ต้องอยู่แถวนี้สิ
1: อือโอ้แย่แล้ว
4: อะไรกัน
1: มันอยู่ที่ตะวันตกของเนินโขดหินส่วนเรามาทางทิศตะวันออกอ่ะคนละทิศเลยอ
4: ่
1: ะ
4: โอ้โห
6: พระเจ้าคนเดียวอ่ะเที่ยวใส่ทองหยองล่อตาพวกโจรแถมใส่ที่นี่กับตู้ทองเคลื่อนที่เลยแล้วทีนี้เป็นยังไงอะฮะกำลังจะตายอยู่แล้วเนี่ยสะใจป่ะ
1: นึกว่าข้าอยากเหรอที่ข้าต้องแต่งเพราะกลัวอายชาวบ้านกลัวอายถึงลูกหลานใช่ว่าอยากอวดที่ข้าใส่ก็เพื่อตระกูลติงหรอกนะจะบอกให
6: ้โอ้ยเพราะอวดรวยมันเลยต้องสวยแบบเนี่ยต่อให้มีเงินก็ไม่มีโอกาสใช้แล้วทีนี
1: ้งั้นให้ข้าประหยัดทำไมประหยัดซะจนไม่มีโอกาสใช้ข้าตายตาไม่หลับหรอกนะ
6: โอ้ยข้านึกออกแล้วทั้งหมดนี่เป็นเพราะปากเจ้าวันพาซวย
1: ข้าพูดอะไร
6: คืนนี้ข้าหอเจ้าไม่กินรังนกกินแต่ข้าวต้มแล้วกุมมือข้าพูดสาบานต่อดวงจันทร์ว่าถึงเราจะไม่ได้เกิดวันเวลาเดียวกันแต่วันหน้าจะขอตายพร้อมกันแล้วเป็นยังไงล่ะทีนี้ฮะมันถูกเพ่งเลยไหมล่ะได้ตายหมู่พร้อมกันปากพาซวยหรือเปล่าเนี่ยแบบนี้ม
1: าโทษอะไรมาโทษข้าได้ยังไงทำไมไม่โทษตัวเองที่ผมซวยพลอยทำให้เมียตายไปด้วย
0: กันอยู่ด้านแหละ
7: เลิกข่าวได้ยัง
0: นั่น
7: รำคาญหู
1: บรรพชนเจ้าห่วยไม่ยอมช่วย
6: เจ้าอะไรตัวซวย
0: เฮ้ยเป็นผู้ชายหรือเปล่าอยู่ต่อหน้าโจรละก้มหน้าพออยู่กับเมียนี่ด่าไฟแลบเฮ้ย
6: ม
1: ีสิทธิ์อะไรมาด่าข้าเจ้าห้ามมาด่าสามีข้านะ
6: นี่มันเรื่องของเราสองคนก็ไม่ต้องมาแซ่เลยหุบปาก
1: ยุ่งไม่เข้าเรื่องเลย
6: ไม่พูดไม่มีใครโบ้ใบหรอกนะ
0: เข้าสาวหวังดียังจะในละคนกันอีก
1: เจ้าหรือหวังดีหวังร้ายซะไม่ว่า
6: ควรแล้วที่เจ้าถูกจับมาตายด้วยสมน้ำหนา
1: ฟ้าร้องแล้วระวังฟ้าผ่าล่ะแม่เจ้านี่มัน
7: จะหุบปากได้หรือยัง
1: เลย
6: เจ้าเสียตาย
7: ก่อนเงียบได้หรือยังโอ้ยข้าปวดหัวแล้ว
1: ก็นางนี่นะสิพูดจายุ่ยยุ่ยทำให้ผัวเมียแหน่ง
0: พอกันเลยที่เขาพูดมาเลย
1: คู่
0: ได้ยินมาได้ยินมา
6: หลาย
0: แ
6: น่เลยพอกันเลยไม่ต้องยุ่ย
1: มาแล้วมาแล้วยุ่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ยย
7: ุ่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ย
1: ยุ่ย
0: ยุ่ยยุ่ยยุ่ย
6: ยุ่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ย
1: ยุ่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ย
8: จวงเลย
9: คิดจะหนีเลย
6: เปล่าๆจะ
9: ไม่บ้าอย่างนี้เหรอ
6: ใช่ใช่ใช่เราจะแล้วเดี๋ยวนี
1: ้
6: ตายเป็นตาย
1: เอาเลย
6: เอาผู้หญิงเป็นอะไรมากหรือเปล่าผู้หญิง
1: เดี๋ยวท่านพี่เราหนีออกมาแบบนี้ขณะที่เจ๊เขาช่วยเราแล้วเราจะโดนฟ้าผ่าไหมอะ
6: ไม่หรอกพัง
1: เ
6: ยอะ

0: แล้ว
1: เดินรีบเข้าไปช่วยเขาเลย
2: ไปอย่าไป
0: น
2: ะไ
0: ปแค่นั้นนี่เพี้ยวพวกเจ้าย้อนกลับมาทำไมกันเนี่ย
1: ใจไม่ได้จะทิ้งเทเอาไว้
0: ใช่แล้วถ้าสองคนสู้หนึ่งคนยังไงก็น่า
3: หนุนสองต่อสองต่างหากล้นไม่ขึ้นหรอก
1: หายไม่ได้กับมันเลย
3: เมื่อกี้ใครทุบข้าเขาจะฆ่ามันก่อน
1: จุกปาก
3: ตายมันทั้งสามคนนั่นแหละ
1: หนักเลย
0: โอ้ยมาแล้ว
3: ตายมากตายมาก
0: ตาย
3: ที่สุดที่ผมที่สุดอ้า
0: โอ้โห
3: โอ้ยโอ้ย
1: โอ้ย
3: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: พบกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจ
2: เราจะมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที
3: ่ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องใหญ
4: ่เราปราบปรามเครือข่ายก็คือกลุ่มจีนเทา
5: ด้านในเนี่ยก็จะเป็นรังสแกมเมอร์นะคะ
1: เรื่องเด่นประเด็นดังได้ที่นี่ Triple M Magazine on Air ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ทางช่อง 5 HD
6: เอาเปรียบถูกโกงสิ้นหวังไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเงียบทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือสนามเป้าบรรเทาทุกเราพร้อมยืนเคียงข้างคุณทุกปัญหาทุกวันเสาร์บ่ายสี่ครึ่งดูช่อง5กดเลข5
7: เป็นไงบ้างคะบอกกล้องไป
8: อร่อยมากค่ะ
9: เสียงหวานเลย
7: เสียงแพ้ด้วย
10: แล้วก็ฝาเขียวประมาณ1ช้อนชาค่ะ
11: ข้างหลังทำไมไม่ตามเลยอ่ะมากิน
12: พบกับรายการ Gen Z Chef รายการที่จะมาเปิดครัวเปิดความรู้เพิ่มความสนุกให้กับน้องๆในสถานศึกษาทั่วประเทศไทยได้ปลดล็อกสกิลเชฟครีเอทเมนูว้าวผ่านทางช่อง5ทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงหรือชมย้อนหลังผ่านทางช่อง YouTube Gen Z Chef แล้วมาชมกันเยอะๆนะคะ
11: อ
12: ้
11: าวไม่รอเพื่อนอ่ะ
13: เอาใหม่เอาใหม
14: ่สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
15: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวช่วงสุดท้ายกับดิฉันพรศิริกุลพั่วทากันสักครู่รัฐบาลวางมาตรการสกัดทุจริตสอบราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวจัดทำแบ็คลิสต์กลางทั่วประเทศเตรียมเปลี่ยนสอบภาคกอเป็น e-exam และออกกฎหมายเอาผิดทั้งขบวนการนางสาวลดิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคกอย้อนหลังตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันรวม114กรณีโดยเฉพาะการสวมตัวสอบและพบว่าช่องว่างของระบบเดิมยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยจริตในหน่วยงานที่1สามารถเวียนไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นได้กพ.จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทั้งการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือแบ็คลิสต์รวมถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกพลเรือตีปารัตน์ รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตของกองทัพเรือพอภายหลังนายกรัฐมนตรีลงนามรับทราบเอกสารสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกแล้วเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาปลัดกระทรวงกลาโหมได้ลงนามอนุมัติผลการพิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว

0: ทั้งนี้การพิจารณาคัดเลือกได้ดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสำคัญทั้งในด้านขีดความสามารถทางยุทธการความเหมาะสมต่อภารกิจความคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานตลอดจนประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับในระยะยาวทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรการสร้างองค์ความรู้และการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศอย่างไรก็ตามแม้ผลการพิจารณาคัดเลือกจะได้รับการอนุมัติแล้วแต่เนื่องจากยังอยู่ในห่วงระยะเวลารับเรื่องอุทธรณ์ตามที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดกองทัพเรือจึงกำหนดการจัดแถลงผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกตในวันที่18กันยายน2569ภายหลังครบรอบกำหนดระยะเวลาการรับเรื่องอุทธรณ์ตามกฎหมายพร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์เหตุผลและสาระสำคัญของข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกรวมถึงประโยชน์ที่กองทัพเรือและประเทศไทยจะได้รับเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนและตรงไปตรงมาทีมอินเตอร์มิลานแชมป์กัลโช่ซีเรียอาอิตาลีเตรียมลงเตะศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกจัดอันดับนัดแรกเกมบิ๊กแมตช์คืนนี้เวลา 2:00 น.ด้วยการบุกไปเยือนทีมเรอัลมาดริดจากกราติก้าสเปนโดยความพร้อมของอินเตอร์มิลานเกมนี้คริสเตียนชิบูกุนซือชาวโรมาเนียต้องรอเช็คความฟิตของเชสเปนแบ็คซ้ายทีมชาติอังกฤษหลังจากที่หายจากอาการบาดเจ็บส่วนแดนกลางจะได้นิโคโลบาเลล่าผนึกกำลังร่วมกับเคอร์ติสโจนและเฟเดริโกดิมาโกขณะที่ลาวตาโรมาร์ติเนสและมาร์กุสตูลามจะทำหน้าที่กองหน้าคู่ในการล่าตะข่าย
1: รู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนู
2: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: และทั้งหมดคือทันข่าวในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์เวลา 18:00 นแล้วกลับมารับชมทันข่าวได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 นสำหรับวันนี้ดิฉันพรศิริกุลพัวทาและทีมงานขอตัวลาไปก่อนดูช่อง5กฎหมายเลข5สวัสดีค่ะ

0: จนสุนัขเจ้าอูจิวางแผนทำร้ายข้าข้าจะให้มันตายอาการไม่ครบ32เซลยินคนตายไม่อาจฟื้นเจ้าอย่าได้เสียใจไปเลยเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อช่วยเหลือข้า
1: ท่านอองตัวข้าเป็นลูกสาวอดีตประมุขโมซาหรอในตัวของข้ามีสายเลือดของชาวฮั่นเทียนเป่าปีที่สองแม้ข้าจะถูกแต่งตั้งเป็นประมุขป้อมตระกูลถังกลัวพรรคข้าพิษจะเป็นใหญ่ยุยงผู้คุมกดทรายอ้ายหลีเกาะกบฏช่วงที่ขับขันลูกบุญธรรมของแม่ข้าเฝยเลี้ยงปกป้องข้าฝ่าวงล้อมออกมาสุดท้ายเราตกอับต้องไปจากฉีซิ่วฝางถ้าหากไม่มีเฟยเลี้ยงข้าคงตายไปนานแล้วข้าไม่รู้จักท่านน้อมเขาเห็นเขาเป็นแค่คนรับใช้ตอนนี้เขาตายแล้วข้าถึงรู้ว่าลาภยศและอำนาจสู้เส้นผมเส้นเดียวของเขาก็ไม่ได้เลย
0: ไม่ต้องห่วงไปหรอกพี่น้องเจ้าเฟยเลี่ยงเสียชีวิตเพื่อช่วยข้าข้ารับปากจะจัดพิธีศพเฟยเลี่ยงอย่างสมเกียรติ
1: ไม่ข้าไม่ให้เฟยเลี่ยงจากข้าไป
0: อะไรนะ
1: ข้าจะให้เขาอยู่ข้างกายข้าทั้งชีวิต
0: เด็กเจ้า
2: ประมุขพี่น้องทุกคนพร้อมแล้วเชิญออกคำสั่งได
3: ้ข้าดีใจที่เห็นพี่น้องทุกคนร่วมใจกันเป็นหนึ่งตอนนี้ข้าขาดแค่รองประมุขคืนนี้ถ้าใครฆ่าเจ้าโจรเท่าหลีเยียนได้แล้วก็ตำแหน่งรองประมุขก็จะเป็นของคนคนนั้นหวังว่าทุกคนจะฆ่าศัตรูแก้แค้นแทนพี่น้องแก้แค้น
4: แก้แค้น
5: แก้แค้น
6: แก้แค้น
7: แ

0: เฮ้ย
1: พี่อูจี้ถ้าชีวิตคนเหมือนกับสายน้ำไหลไปตลอดกาลก็คงดีนะ
2: เด็กโง่ชีวิตยืนยาวแค่ไหนก็คงไม่เกินร้อยปีเป็นไปไม่ได้ที่จะไหลไปตลอดกาล
1: ถึงชีวิตคนจะสั้นกลับมีเรื่องเล่ามากมายทิ้งไว้ในโลกมนุษย์เหมือนน้ำในแม่น้ำที่คนต้องจดจำ
2: เย่จือเจ้าหมายถึงข้าเจ้าอูจี้จะต้องเป็นใหญ่ชื่อเสียงเลื่องลือ
1: ใครหมายถึงเจ้าล่ะหลงตัวเองน่าไม่อายเจ้ารู้ไหมเมื่อก่อนที่นี่คือดินแดนอูเย่ยุคสมัยชุนชิวอูเย่ชิงความเป็นใหญ่สุดท้ายกลับไม่ได้อะไรเลย

0: ถูกแคว้นชูยึดครองไซซีกับฟั่นหลีเมื่อถอนตัวจากยุทธภพพายเรือในทะเลสาบมีคำหนึ่งกล่าวว่าอิจฉาคู่รักยิ่งกว่าเทวดา
1: เย่เจ๋อเจ้าเป็นไซซีของข้าได้ไหมล่ะอยู่กับฟั่นหลีคนนี้ไม่พลาดจากกันจนชั่วชีวิต
0: ข้าปรารถนาชีวิตที่เงียบสงบข้ารู้ว่าเจ้าน่ะไม่ปล่อยวางจากยุทธภพหรอก
1: ได้เมื่อข้าบรรลุเป้าหมายแล้วข้าจะถอนตัวจากยุทธภพคำไหนคำนั้น

0: อ่ะเดี๋ยวพี่เสี่ยผู้นำกำลังดื่มร่ำลากับจอมยุทธหวัง
1: อ๋อเข้ามาหาเจ้าม
0: าหาข้าเหร
1: อ
0: หรือว่าท่านเซียวชีเจ้ากับเย่ฝันรีบไปหวงซาด่วนเลย
1: ถูกต้องเจ้ากับท่านประมุขเข้าหากันมากทั้งยังคุ้นเคยกับหวงซาน
0: เรื่องนี้คงไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดละมั้งที่สำคัญก็คือทางเสี่ยวว่านด้วยเพราะท่านไม่ไว้ใจท่านผู้นำแต่ว่าท่านกลับวางใจข้าที่มีวิธีรับมือใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่าทางเสี่ยวว่านไม่เหมือนก่อนแล้วตอนนี้นางคือหัวหน้าพรรคมานต้องให้ผู้นำไปจัดการด้วยตัวเองนะ
0: เสี่ยวชีนะเสี่ยวชีทำไมเจ้าถึงได้โชคร้ายนักนะเจอแต่เรื่องรักๆใคร่ๆของคนอื่นเสมอเอ้ยพี่เสี่ยท่านว่าวิธีที่ข้าจะรับมือกับเย่ฝันน่ะจะใช้ความเป็นพี่น้องดีหรือว่าแผนหญิงงามดี
1: เจ้าคงจะลำบากแล้วล่ะถ้าผิดพลาดขึ้นมาเจ้าก็คงต้องเสียความบริสุทธิ์นะเช่นนี้คงจะไม่ดีงั้นเอานี้ไม่ต้องไปอ่ะข้าจะหาคนอื่นไปแทนแล้วกัน
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ข้าไปข้าไปเขาไม่ได้บอกว่าไม่ไปนี่นาเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิ
1: รายงานจากโจนเทียนซื่อทหารกบฏทางเหนือแตกกระจายการชนะศึกไม่นานเกินรอแน่
2: แต่เจ้าอูจี้ฮึกเหิมทุกวันช่วงนี้รวบรวมกำลังพลจากสำนักฝ่ายอาธรรมต่างๆอิทธิพลแนวร่วมฝ่ายอาธรรมกำลังจะขยายวงกว้างเหมือนว่าจะมีเป้าหมายอื่น
1: เจ้าอูจี้ไฟสูงใครๆก็รู้จะยึดครองแผ่นดินครึ่งหนึ่งทางใต้ต่อต้านราชสำนักในเวลาเนี่ยเขาได้ตั้งค่ายที่หวงซานถ้าให้เขาก่อฐานที่หวงซานได้ล่ะก็ชัยภูมิที่นั่นป้องกันข้าศึกได้ดีจะกลายเป็นหนามในอกของเรายากที่จะรับมือ
2: ใช่ต้องถือโอกาสตอนเจ้าอูจี้ยังไม่เติบใหญ่รีบนำทัพไปหวงซานให้เจ้าอูจี้ตายอย่างไร้ที่ฝังจริงสิคุณซื่อเสี่ยทำไมวันนี้ไม่เห็นน้องห้าข้าเลย
1: วันนี้ท่านผู้นำเดินทางไปหวงซานไปสืบดูความเคลื่อนไหวของข้าศึกเพื่อวางแผนรับมืออ
2: ะไรนะน้องห้ามั่นใจเกินไปถึงไม่มีอะไรผิดพลาดก็ได้ไม่คุ้มเสีย
1: อ๋อท่านเย่ไม่ต้องห่วงท่านผู้นำเนี่ยท่านรอบคอบอีกทั้งยังมีแม่นางเสี่ยวชีคอยช่วยเหลืออยู่ข้างๆต้องไม่เป็นไรแน่ๆท่านเย่ไม่ต้องห่วงนะ
2: ขอให้น้องห้าเขาไม่เป็นอะไรเถอะ
0: หวงซานตอนนี้ไม่เหมือนก่อนดูคึกคักขึ้นมากเลยจริงมั้ย
3: ก็เพราะเจ้าอูจี
0: ้ทุกบ้านน่ะต่างก็แขวนโคมไฟอันนี้พี่ว่ามันเกี่ยวกับแผนของเจ้าอูจี้หรือเปล่าอ่ะ
3: คิดว่าใช่นะ
4: บัญชาสวรรค์เจ้าอูจี้คือโอรสสวรรค์ห่วงใยประชาชนเช่นปรัชญาเมธีในอดีตสถาปนาประเทศในหวงซานนั่นคือจักรวรรดิแฮกเกอร์

0: ัชสมัยต้าเซิง
1: หลงรักเลย
2: ไม่ท้าทุกท่านที่ข้าได้รับสถาปนาล้วนเป็นความดีจากทุกท่านข้าขอแต่งตั้งนิกายแดงเป็นศาสนาชาติตมุกนิกายแดงถังเสี่ยวว่านคือราชครูของเรา
3: ถังเสี่ยวว่านล่ะ
4: นางบอกว่าไม่สบายมาไม่ได
2: ้ส่วนใต้เท้าท่านอื่นข้าจะตบรางวัลตามความชอบ
1: บ้าบ้าทรงพระปรีชา
3: ฮ่องเต้สถาปนาประเทศแต่นางไม่มาประเดี๋ยวจะโดน
2: จักรวรรดิแฮกเกอร์สถาปนาในหวงซานข้าห่วงใยประชาชนอีก3วันข้าจะนำกองทัพออกศึกตีเจียงตูตั้งเจียงตูเป็นเมืองตงตูควบคุมตะวันออก
1: บาบาทนำทัพต้องได้รับชัยชนะ
2: ข้าอยากแต่งตั้งพระสนมคนหนึ่งทุกท่านคงรู้ว่าข้าหลงรักเย่จิ้นอีมานานแล้วเราร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่ทอดทิ้งกันซึ่งนับแต่นี้เย่จิ้นอีจะเป็นฮองเฮาควบคุม3วังควบคุมวังในเป็นแม่ของแผ่นดิน
1: ยินดีด้วยข้าบาท
0: ขอเชิญฮองเฮาเสด็จ
3: โอ้แม่น้องเย่จื้องามแต๊ะ
2: เย่จือเจ้ามาแล้วมาแบ่งบัลลังก์เก้าอี้มังกรกับข้าสิรวมทั้งรับการอวยพรจากใต้เท้าทุกท่าน
1: ฟ้ามาทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นปีทองคำทรงพระเจริญพันปีพันปี
2: เย่จือข้าทำตามสัญญาแล้วข้าจะใช้วิธีการระลึกถึงงานแต่งงานของเราเริ่มตั้งแต่วันนี้ข้ากับเจ้าอยู่ในยุทธจักรต้าถังเป็นคู่รักที่มีความสุขที่สุด
4: เจ้าอูจี้ข้าไม่คิดว่าเจ้าจะไร้ดิงสาแต่งตั้งตัวเองเป็นฮ่องเต้บังคับข้าเป็นฮ่องเฮาเจ้าต่ำช้ามากที่ข้ามาเพื่อไม่ยอมรับแต่ข้าต้องการมาเพื่อเตือนเจ้า
2: จะพูดมา
4: จะกระวัดแฮกเกอร์อะไรทำชั่วกรรมย่ำสนองเจ้าจะหนีไม่พ้นเงื้อมือของพี่ห้าต่อไปเจ้าต้องระวังตัวนับจากนี้วาสนาของเราสิ้นสุดกันเท่านี้

0: พี่เย่ข้าไม่ได้บังคับพี่นะเดี๋ยวถ้าพบใครๆก็รู้อ่ะถ้าถูกมนต์ดำนี่กายแดงก็มีแต่ตายกับตายเท่านั้นอ่ะตอนนี้ถังเสี่ยวว่านนางเป็นราชครูอะไรนะแฮกเกอร์แฮกเกอร์นั่นน่ะทั้งเป็นจอมมารนี่กายแดงสภาพนางในตอนเนี้ยเหมือนที่ศีรษะของพี่โดนฝ่ามือหวังอี้เฟิงรักษาก็ไม่ได้อ่ะเฮ้ยสิวชีอาจจะพูดจาไม่น่าฟังอ่ะแต่ก็เป็นความจริงนี่พี่เย่ถ้าพี่ฟังข้านะก็ตามข้ากลับเจียงตูเถอะถ้าหากไม่เชื่อก็ตามใจอ่ะสิวชีขอเป็นใบ้ตามพี่ไปทุกที่ก็แล้วกัน
1: จะพูดต่อสิ
0: พูดทำไมพูดแล้วพี่ก็ไม่ฟังอ่ะไม่พูดแล้วไปดีกว่า
2: พี่สาวหยกก้าวฟ้าบอกเหตุถึงพี่เย่ฝันอีกแล้วอ่ะ

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนคู่ผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
2: และสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์021131150นะครับ021131150
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเอาใจคอกาแฟค่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยตื่นมานะแทบจะทุกคนนะคะคุณผู้ชมต้องกินกาแฟนะต้องแบบว่าโอ้ต้องหวานต้องนัวนะคะต้องอร่อยต้องกลมกล่อมต้องเข้มข้นมากๆอันนี้บอกเลยนะกินต่อไปเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันไม่ดีเลยค่ะแต่วันนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนนะคะคุณผู้ชมอยากจะให้เปลี่ยนค่ะยังคงกินกาแฟเหมือนเดิมแต่กินกาแฟแล้วต้องอร่อยกินกาแฟแล้วต้องคุ้มค่าและวันนี้กลับมาเติมสต็อกแล้วนะคะกับกาแฟนกฮูกและแน่นอนพูดถึงกาแฟนกฮูกจะเป็นใครไม่ได้ค่ะต้อนรับคุณโจเลยสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีครับสวัสดีจ้ะ
1: โอ้โหได้ข่าวมาว่าขายดิบขายดีบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าคือดีใจมากๆเพราะว่าส้มเนี่ยอยู่กับกาแฟนกฮูกนะคุณโจเนาะตั้งแต่นกฮูกมาแบบตัวเป็นๆ
4: 2ปีแล้วนะครับ
1: 2ปีแล้วคือคุณผู้ชมมั่นใจเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ถ่ายคือมั่นใจเลยว่าขายดีมากๆและขายดีจริงๆจนตอนนี้ทุกคนรู้จักกันเต็มไปหมดเลยค่ะคุณโจ
4: ต้องขอบคุณมากๆเพราะว่าในช่วงหลังนี้นะครับเราเนี่ยได้มีกลับไปออกช่องดิจิตอลทีวีบ่อยมากๆนะครับแล้วก็มีลูกค้าใหม่ๆเนี่ยที่รู้จักกาแฟนกฮูกนะครับแล้วก็มียอดออเดอร์สั่งซื้อเข้ามาเนี่ยจำนวนมากนะครับผมก็ต้องถือโอกาสว่าขอบคุณทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่หลายๆท่านนะครับที่ให้การต้อนรับกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยเป็นอย่างดีเลย
1: ใช่แล้วค่ะเห็นบอกว่าคือขายดีจนแบบผลิตไม่ทันคุณโจนี่จริงป่ะ
4: อันนี้ต้องยอมรับจริงๆครับเพราะก่อนหน้านี้จริงๆต้องบอกนะส้มนะเราผลิตทันแล้วนะจากออเดอร์ที่มีอยู่แต่พักหลังเนี่ยพอเราเริ่มไปออกดิจิตอลทีวีครับเริ่มมีออเดอร์จากลูกค้าใหม่ๆเนี่ยที่เพิ่งรู้จักกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยเป็นครั้งแรกและสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากทำให้เราเนี่ยต้องไปขยับฐานการผลิตขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าใครเนี่ยมีโอกาสได้ดูเทปนะรีบโทรเข้ามาสั่งรีบโทรเข้ามาจองก่อนนะครับเราเองเนี่ยเราก็จะรีบส่งไปให้นะรับรองว่าทันแน่นอนครับผม
1: นะกาแฟนกฮูกตอนนี้เขาดังแล้วนะคุณผู้ชมถ้าใครไม่กินใครไม่ลองเนี่ยบอกเลยว่าคุณเนี่ยตกเทรนด์แน่นอน
4: ขอบคุณทุกท่านมากจริงๆครับ
1: นะคะซึ่งพูดถึงกาแฟอะค่ะคุณผู้ชมขาหลายคนก็กังวลใจด้วยอย่างที่บอกคุณโจ้เนาะด้วยคนไทยเราถ้าจะกินกาแฟมันต้องแบบสุดโต่งเลยอย่างสมมุติว่าถ้าเป็นแบบรสชาติอาหารเฉยๆก่อนก็ต้องกินแบบว่ารสจัดไปเลยจะหวานก็คือต้องหวานไปเลยจะเค็มก็เค็มไปเลยแต่ถ้าบางคนเนี่ยจะกินกาแฟก็ต้องแบบโอ้เค็มข้นมากน้ำตาลต้องฉ่ำครีมเทียมต้องฉ่ำหรือบางคนคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่เนี่ยเขาอาจจะแบบกิน3 in 1แต่ยังไม่พอใจเติมน้ำตาลเข้าไปอีกเติมครีมเทียมเข้าไปอ
4: ี
1: ก
4: นี่ต้องบอกนะส้มนะ
1: ก็ใส่ไปอีกอ่ะ
4: มันน่ากังวลมากๆนะครับพ่อแม่หลายๆท่านนะครับสิ่งที่กินเข้าไปสิ่งที่ดื่มเข้าไปและแน่นอนว่าสิ่งที่เราดื่มเข้าไปทุกๆเช้ากาแฟครับกาแฟอร่อยรสชาติเข้มข้นแบบไทยๆแต่สังเกตไหมน้ำตาลเอ่ยนมข้นหวานเอ่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องป้องกันไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายกินอาหารเนี่ยให้ครบ5หมู่รวมถึงกินและบริโภคน้ำตาลและไขมันเนี่ยในปริมาณจำกัดด้วยครับ
1: จริงค่ะคือเอาตรงๆนะคุณผู้ชมอย่างส้มก็กินกาแฟจะให้เลิกดื่มกาแฟแบบรสชาติที่มันเข้มข้นแบบหวานๆที่เราเคยกินเนี่ยมันคงจะไม่ได
4: ้กาแฟที่เข้มข้นอร่อยหวานมันรสชาติแบบกาแฟไทยแท้ๆแต่น้ำตาล 0% ไขมันทรานส์ 0% นะครับที่สามารถนำมาเปลี่ยนกับกาแฟที่ท่านกินอยู่โดยที่รสชาติอาจจะอร่อยเท่ากันหรืออร่อยกว่าเรากล้ารับประกันเพราะว่ากว่าที่กาแฟนกฮูกซองเนี่ยจะมาตั้งอยู่ตรงนี้เราใช้เวลามากกว่า1ปีในการที่จะจบสรุปรสชาติที่เข้มข้นอร่อยหวานมันแบบกาแฟไทยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราภูมิใจมากๆและรับประกันด้วยยอดขายณปัจจุบันเนี่ยจากลูกค้าเก่าที่ซื้อซ้ำและลูกค้าใหม่หลายๆท่านผู้มีอุปการะคุณนะครับที่เริ่มมาชิมกาแฟนกฮูกของเราต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้กล้ารับประกันจริงๆเพราะว่านอกเหนือจากรสชาตินะครับที่เข้มข้นหวานมันแบบกาแฟไทยกลิ่นของ อาราบิก้าแท้ๆ 100% อันนี้คือจุดเด่นของเรานะ
1: จุดเด่นนะ
4: นี่คือกาแฟนกฮูกที่เราเนี่ยคัดสรรขึ้นมาและปราณีตทำขึ้นมาเป็นกาแฟให้ทุกๆท่านเนี่ยได้ดื่มทุกๆเช้าพร้อมกับรสชาติที่เข้มข้นอร่อยหวานมันด้วยครับ
1: นะคะคือคุณโจเอาตรงๆคือมันจะอร่อยนะอร่อยชัวร์นะคุณโจคอนเฟิร์มอีกที
4: รสชาติอันนี้กล้ารับประกันเลยเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นคอกาแฟที่ดื่มกาแฟมากว่า20ปีนะและวันนี้เนี่ยเราเอารสชาติที่เราชอบรสชาติที่คนส่วนใหญ่ชอบเนี่ยเอาเข้ามาและสุดท้ายได้บทสรุปมาเป็นกาแฟนกฮูกแบบนี้นะครับเพราะงั้นหนึ่งในเรื่องของรสชาติเนี่ยแน่นอนเข้มข้นหวานมันและมีรสชาติกาแฟติดปลายลิ้นทุกลิ้นทุกการสัมผัส
1: นี่คือ
4: นี่คือการรับประกันจากเราอย่างที่สองคือเมื่อคุณเติมน้ำร้อนเข้าไปบนกาแฟนกฮูกอย่างแรกที่จะได้รับก็คือกลิ่นนะกลิ่นของอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับที่แบบมันหอมมากจริง
1: ๆเริ่มหอมแล้วตอนนี้เริ่มหอม
4: รับประกันเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ด
1: ู
4: นะครับอันนี้คือเรากล้ารับประกันจริงๆนะครับอย่างที่2คือนอกเหนือจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% เนี่ยเรายังใส่สารสกัดไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์นะวิตามินต่างๆเป็นมัลติวิตามินนะครับแล้วก็จะเป็นนี่สารสกัดถังเช่าสารสกัดโสมสารสกัดเห็ดลิ้นจื้อต่างๆสามารถดูได้ที่ด้านหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับวันนี้สามารถดื่มได้นะครับรวมถึงครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวเน
1: ี่
4: ยที่พอดื่มกาแฟนกฮูกทำให้มีความมันความนัว
1: ความอร่อย
4: คุณใส่ครีมเทียมหรือเปล่าเราไม่ได้ใส่นะ
1: เ
4: ราใส่น้ำมันมะพร้าวเข้าไป
1: ดีมาก
4: ซึ่งแน่นอนว่านอกเหนือจากสองสิ่งนี้เนี่ยความคุ้มค่าครับ
1: ยังไง
4: วันน
1: ี้
4: ทุกคนเนี่ยไปดื่มกาแฟแก้วนึง60 บาท80 บาทก็แล้วแต่กาแฟนกฮูกของเราแบบนี้นะหนึ่งซองเท่าไหร่จ๊ะ
1: ซองเอาตรงๆนะคุณผู้ชมถ้าตีเอาแบบเป็นแพ็คใหญ่
4: เหรียญ10มีทอนจ้ะและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199 บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995 บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490 บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9 บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 ธันวาคม 2569
0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

小七，小七，ข้าจะไม่ยอมให้ทางเสียว่านคบกับเจ้าอุจี้ข้าตัดสินใจแล้วถ้านางเป็นภัยต่อยุทธภพทำผิดซ้ำๆถลำลึกเช่นนี้ข้าจะฆ่านางจะไม่ต้องห่วงนะ

0: ผู้นำเย่พรรคนิกายแดงของข้ากับกลุ่มแนวร่วมเราไม่ล้ำเส้นกันเหตุใดจึงบุกเข้ามาแบบนี
1: ้ท่านเสียว่าหนูมันจะทำอะไร

0: ป้าบาทกระหม่อมคิดว่าเป็นเพราะห้องเฮาได้รับฐานะสูงศักดิ์จึงยังไม่เคยชินถึงได้พูดเช่นนั้นเมื่อนางสงบอารมณ์ต้องยอมรับการแต่งตั้งแน
1: ่คนไม่อยากเป็นได้แต่งตั้งคนอยากเป็นไม่ได้เป็นไม่ยุติธรรมเลย
2: พวกเจ้าไม่ต้องห่วงเรื่องของข้าข้ากับห้องเฮาบางครั้งก็มีเรื่องทะเลาะกันบ้างด้วยความเห็นไม่ตรงกันไม่นานก็คงคืนดีแต่ถ้านางไม่ต้องการก็ช่างนางเถอะ
1: ดี
0: ไม่ได้นะฟาบาทไม่ได้เด็ดขาดท่านแจ้งแล้วว่าจะแต่งตั้งนางเป็นฮองเฮากษัตริย์น่ะตรัสแล้วย่อมไม่คืนคำไม่แต่งตั้งสามวังไม่ถูกทำนองครองธรรมไม่มีชื่อไม่มีแท้ไม่นางเย่อจื้อไม่รับตำแหน่งฮองเฮาจะเสียการปกครองนะ
2: ขอเถอะพวกเจ้าเรื่องส่วนตัวของข้าต่อไปนี้พวกเจ้าห้ามพูดเรื่องนี้อีก
3: กราบทูลฟาบาท
2: ว่ามา
3: ผู้นำแนวร่วมเย่ฝันบุกรุกนิกายแดงถูกราชครูถังเสี่ยวว่านจับตัวไว้แล้ว
2: ราชครูจับเย่ฝันดีดีมาก
0: ฟาบาทสวรรค์ช่วยเราแล้วเรื่องดีเป็นเรื่องที่ดี
4: ใช่เรื่องดีเรื่องที่ดี
2: ใต้เท้าคังถ่ายทอดคำสั่งไปให้ราชครูนำตัวนักโทษเย่ฝันมอบราชสำนักไต่สวนข้าจะมีรางวัลให้อย่างงาม
0: รับบัญชา
5: เรียนท่านประมุขนี่เป็นรับสั่งจากฮ่องเต้เจ้าอูจี้ค่ะ
6: ส่งคนไปบอกเจ้าอูจี้เย่ฝันบุกรุกนิกายแดงผิดกฎนิกายศักดิ์สิทธิ์ข้าจะจัดการเขาด้วยตัวของข้าเองบอกเขาว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเขาอย่ามาก้าวก่าย
5: ค่ะท่านประมุข
7: พี่สาวพี่จะฆ่าพี่เย่ฝันจริงๆหรอ
6: หยกก้าวฟ้าบอกเจ้าหรือเปล่าล่ะถ้าฆ่าเย่ฝันต่อไปพี่ก็ไม่ต้องวุ่นวายใจอีกแล้ว
7: ข้าไม่รู้แต่ตอไม่รู้
6: อย่าห่วงเลยจ้ะพี่จะไม่ฆ่าเขาหรอกแต่ก็จะไม่ปล่อยเอาไว
7: ้พี่จะกักขังพี่เย่ฝันให้เขาอยู่กับพี่ทั้งชีวิตเลยเหรอคะ
6: บางทีพี่อยากเก็บความคิดถึงที่มีต่อโลกนี้เอาไว้เจ้าคงไม่เข้าใจหรอกโตโต
7: พี่สาวเขาจะมอบหยกก้าวฟ้าให้พี่นะพี่นำติดตัวไว้เพื่อคุ้มครองพี่กับพี่เย่ฝัน

0: ทำไมถึงเป็นแบบนี้
1: เจ้าราชครูตดสุนัขทั้งเสี่ยววานกล้าขัดราชองค์การเลยข้าจะตัดหัวนาง
2: เจ้าทึมอย่าพูดมากนะถ้าทั้งเสี่ยววานเป็นราชครูตดสุนัขจักรวรรดิแฮกเกอร์เล็กๆก็เป็นเหมือนกันแล้วนะ
1: เจ้าฝ่าบาทข้าไม่ได้ด่าท่านนะคือ
0: ยี่เวินตีข้าจะให้เจ้านำองครักษ์ไปล้อมพักนิกายแดงไว้แจ้งทั้งเสี่ยววานว่าข้าให้เวลาหนึ่งชั่วยามมอบเย่ฝันให้ข้าไม่เช่นนั้นข้าจะทำลายนิกายแดงซะ
1: รับบัญชา
3: เดี๋ยวช้าก่อน
2: เอ๊ะใต้เท้าคังข้าราชองค์การเหรอ
3: ไม่ได้อะฟ้าบาทเพิ่งก่อตั้งจักรวรรดิสู้กับนิกายแดงใช่ทางเลือกที่ดีท่านอย่าลืมสิเวลานี้เจียงตูมีสาวกนิกายแดงมากมายถ้าหากว่าท่านโจมตีเจียงตูในช่วงเวลาคับขันเช่นนี้ถ้าหากเราแตกหักกับนิกายแดงก็เกรงว่าศึกในเจียงตูเราจะเสียแรงเปล่า
0: ได้เท้าคังพูดถูกแล้วตอนนี้ท่านมีความเห็นยังไงบ้างที่จะรับมือกับนางมารนั่น
3: ท่านกล่าวคำว่านางมารเป็นคำที่ดีทั้งเสี่ยว่านนางเป็นนางมารเราก็จะเพิ่งสนใจนางเมื่อโอกาสมาถึงค่อยจัดการเป็นเรื่องของวันหน้าเวลานี้ต้องกำจัดเย่ฝันนับเป็นโอกาสที่ดีที่ท่านจะใช้ฐานะผู้คุมกฎนิกายแดงนำยอดฝีมือบุกเข้าคุกฆ่าเย่ฝันเมื่อเขาตายทั้งเสี่ยว่านก็พูดไม่ออกข้าน้อยคิดว่างานนี้นางจะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก
0: ดีถ้างั้นคืนนี้เที่ยงคืนเจ้ารวบรวมยอดฝีมือให้ข้าแล้วไปกับข้าบุกเข้าคุกนิกายแดงข้าเจ้าโจรสุนัขเย่ฝัน
1: รับบัญชา

ลาภยศอำนาจเป็นเรื่องสมมุติพี่อูจี้จะทำเพื่ออะไรกันน้องเย่จือเจ้ามาหาฝ่าบาทเพื่อให้ท่านเปลี่ยนใจให้เจ้าเป็นฮองเฮาใช่ไหมฮองเฮาของจักรวรรดิแฮกเกอร์น่ะข้าไม่สนใจหรอกอยากเป็นเจ้าก็เป็นเองสิข้ารู้จะไม่ใส่ใจที่ข้ามาหาเจ้ามีเรื่องจะบอกงั้นเหรอจะมีเรื่องอะไรจะบอกข้าล่ะพี่ห้าของเจ้าเย่ฝันถูกถังเสี่ยวว่านจับเอาไว้ถูกขังในคุกนิกายแดงเขาไปนิกายแดงทำไมอ่ะข้าไม่รู้รู้แต่เพียงว่าฝ่าบาทคืนนี้เที่ยงคืนจะไปคุกนิกายแดงข้าเย่ฝันเจ้าอุจิโหดร้ายมากลูกผู้ชายต้องเหี้ยมท่านทำเพื่อจักรวรรดิแฮกเกอร์ต้องกำจัดเย่ฝันข้าเห็นแก่เราเป็นพี่น้องเสี่ยงการหัวหลุดจากบ่าเพื่อมาบอกเจ้าเจ้าจะเปิดเผยไม่ได้นะได้ขอบคุณนะข้าจะไม่บอกใครเดี๋ยวจะไปไหนไปช่วยพี่ห้าของข้าเจ้ากำลังฝ่าฝืนราชองค์การนะเจ้าจะกลับมาไม่ได้ข้าไม่เคยคิดอยากจะอยู่ที่นี่อยู่แล้วเจ้าอูจี้ฝันจะเป็นฮ่องเต้ก็ให้เขาเป็นไปสิ

0: ไม่น่าเลยข้าคิดผิดจริงๆอ่ะนึกว่าวิชาพลังหิมะของพี่จะไร้ผู้เทียมทานซะอีกกลับถูกเข้าพิชิตได้อ่ะข้าเรื่องหลงเชื่อหวังจะพึ่งได้แต่ก็กลับเหลวซะนี
1: ่ข้าไม่เคยบอกว่าวิชาข้าไร้เทียมทาน
0: นี่ข้าได้ยินแต่แรก

0: แล้วว่าแหสวรรค์ของอาซาซินน่ะทำมาจากใยแมงมุมพันปีบนเขาหวงซาน่ะนะเอออยู่ว่าแต่คนเลยอ่ะต่อให้เป็นเทวดาก็ยังถูกมันคลุมเอาไว้ได้อ่ะตอนแรกอ่ะนะข้าคิดว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระก็เลยไม่ใส่ใจแล้วก็ไม่ได้บอกพี่ที่แท้ก็เป็นเรื่องจริงซะนี่เออแล้วพี่ว่าถังเสี่ยวว่าน่ะนางจะทำอะไรกับเราเหรอ
1: ข้าไม่รู้หรอก
0: วิพี่ตายเพราะรักเหมือนวีรบุรุษเลยอ่ะแต่ข้าคิดว่าตัวข้านี่โง่จังอ่ะ
1: เจ้าเสียสละเพื่อพี่น้องไม่ใช่คนโง่หรอก
0: อ้างว่าพี่น้องเหรอแต่ข้าดูซ้ายแลขวาแล้วข้าคิดว่าข้าเนี่ยนะมาตายเป็นเพื่อนพี่มากกว่า
1: เพราะข้าผิดเองที่ทำเจ้าเดือดร้อนข้าขอโทษ
0: โอ้ยไม่ต้องจริงจังแล้วนะข้าเสี่ยวชีมีน้ำใจอยู่แล้วถึงจะเกิดวันเดียวกันไม่ได้แต่ข้าก็ยินดีตายวันเดียวกันกับพี่นะ
2: ดึกแล้วมาทำไมล่ะ
3: จะจับพี่ห้าของข้าไว
2: ้คนที่ข้าจับไว้คือผู้บุกรุกเข้ามาก่อกวนที่กายแดง
3: ปล่อยพี่ห้าของข้าซะ
2: เรื่องของนิกายแดงห้ามคนนอกมาเสนอความเห็นเห็นแก่ที่เรารู้จักกันหรอกนะข้าถึงได้เกรงใจเจ้ากลับไปซะ
3: พี่เสี่ยวว่านเมื่อเห็นแก่ที่เรารู้จักกันก็ถือว่าข้าขอร้องปล่อยพี่ข้าเถอะนะ
2: ข้าขอบอกเจ้าตามตรงพี่เย่ฝันของเจ้าเนี่ยข้าจะขังเขาไว้ในนิกายแดงจะไม่ให้เขาลำบากช่วงที่เขายังมีชีวิตอยู่อย่าหวังจะได้รับอิสระเลยที่ข้าพูดเนี่ยหวังว่าเจ้าจะเข้าใจนะ
3: ทั้งเสี่ยวว่านเจ้าเป็นมารจริงๆอ่ะไม่เพียงทำลายตัวเองเจ้ายังทำลายพี่ห้าของข้าด้วยเจ้ามีเจตนาอะไรอ่ะ
2: ส่งนางกลับไปอย่าให้ข้าเห็นหน้านางอีก
4: แม่นางเย่เชิญ
0: พี่จินอีโชคดีนะ
3: อย่าขยับนะไม่งั้นคอจะหัก
0: พี่จินอีจะให้ข้าทำอะไร
3: เจ้ารู้ว่าข้าต้องการอะไรไปสิพี่ห้าแม่นางเสี่ยวชีปล่อยพวกเขาสิ

0: ี่สาวหยกก้าวฟ้าบอกเหตุอีกแล้วค่ะ
1: บอกเหตุอะไรเหรอ
0: บอกว่าพี่เย่ฝันจะเกิดเรื่อง
1: เกิดเรื่องอะไรอะ
0: ไม่รู้ตัวดูไม่ชัดแต่เหมือนว่าเป็นลางร้ายค่ะ
1: ลางร้ายเหรอ

0: ถังเสี่ยวว่าน
1: ผู้คุมกดซ้ายมาเยือนยามวิกาลมีธุระอะไรเหรอ
0: ถังเสี่ยวว่านเจ้ารู้เป้าหมายที่ข้ามานี่เจ้าพยายามปกป้องเย่ฝันเจ้าทำเช่นนี้จะเป็นศัตรูกับข้าเหรอ
1: เย่ฝันบุกรุกนิกายแดงของข้าข้าต้องใช้กฎนิกายแดงล

0: โทษเขาไม่เกี่ยวกับจักรวรรดิอะไรของเจ้า
1: ถังเสี่ยวว่างเจ้าหลีกทางไปซะไม่งั้นข้าจะไม่เกรงใจนะ
0: ได้งั้นก็ลองดูสิ
1: ข้านางโจรกบฏแล้วข้าเย่ฝันซะ
0: ท่านประมุขข้าน้อยมีความผิดเย่จิ้นอีจับข้าเป็นตัวประกันเพื่อให้ปล่อยเย่ฝัน
1: นางอีกแล้วเหรอ
0: นี่

0: สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นคู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์คู่รองก้าวกระหลัดสเทียนโพปทัพเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โทร080-949-4596และ083-545-9506หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดิโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุดหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายริเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: เป็นแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวแบรนด์เรา10ปีแล้วตอนนี้เรามีถึง9สาขาด้วยกันมีตัวแทน7ประเทศทั่วโลกความสะอาดนี่คือต้องมาเป็นอันดับ1เลยน้องห้ามติดเชื้อเลยนะพี่เลี้ยงทำผ้าหล่นพื้นคนที่เดินมาข้างหลังเหยียบผ้าอ้อมซ้ำริเริ่มแล้วก็พัฒนาออกแบบเราก็เลยได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรออกแบบทั้ง2แบบ
1: คุณฝนพัฒนาแล้วก็เติบโตมาได้เป็น10ปีก็เลยคิดว่าจะต้องมีอะไรแน่นอนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักธุรกิจมืออาชีพมาก่อนค่ะแต่ว่าอาจจะเริ่มต้นจากปัญหาที่เจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาพบเจอจริงๆทำให้เขาสามารถมองเห็นปัญหาได้อย่างชัดเจนค่ะแล้วถ้าเกิดยิ่งใส่ไอเดียแปลกใหม่ใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปในการออกแบบก็สามารถทำธุรกิจแบบตีตลาดแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าแบบ 100% และประสบความสำเร็จได้ค่ะแล้ววันนี้ The Success จะพาไปรู้จักกับแบรนด์ Islin Baby แบรนด์ผ้าอ้อมใยไผ่และเครื่องนอนเด็กที่เติบโตจากความรักของพ่อแม่แล้วก็อยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกและตอนนี้เขาก้าวมาเป็นแบรนด์ที่ชนะใจคุณพ่อคุณแม่อีกมากมายและก็เป็นแบรนด์ที่เด็กๆใช้กันแทบทุกบ้านเลยค่ะเดี๋ยวตามโซอี้ไปดูกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณฝน
0: สวัสดีค่ะคุณโซอี้ก็ฝนนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ Islin Baby ค่ะริเริ่มแล้วก็ออกแบบแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เราด้วยตัวเองค่ะ

0: ที่แล้วค่ะฝนน่ะมีภาวะของครรภ์เป็นพิษอายุครรภ์ประมาณ7เดือนค่ะซึ่งทําให้ฝนต้องคลอดน้องก่อนกําหนดแล้วก็เห็นว่าลูกสาวเราอ่ะแบบสู้มากคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าจะกลับบ้านเนี่ยเรื่องความสะอาดนี่คือต้องมาเป็นอันดับ1เลยน้องห้ามติดเชื้อเลยนะ
1: เราก็เลยต้องกลับมาดูแลทุกอย่างอย่างดีเลย
0: ฝนน่ะพาลูกไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาล
1: ค่ะ
0: แล้วปรากฏว่าพี่เลี้ยงทําผ้าหล่นพื้นคนที่เดินมาข้างหลังเหยียบผ้าอ้อมซ้ําเราก็เลยเริ่มมาตั้งใจว่าเอ้ยเราจะออกแบบผ้าพาดบ่ายังไงให้มันไม่หล่นพื้นแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวที่เริ่มแล้วก็พัฒนาออกแบบผ้าพาดบ่าแบบนี้เราก็เลยได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรออกแบบทั้ง2แบบเลยค่ะ
1: และชื่อแบรนด์อิสลินนี้มาได้ยังไงคะ
0: ก็เป็นชื่อที่เราแบบภูมิใจมากๆนะคะไอเนี่ยจะมาจากไอซ์ซึ่งเป็นชื่อคุณพ่อ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เอฟเนี่ยมาจากฝน
1: ค่ะ
0: นะคะลินเนี่ยจะมาจากชื่อลูกสาวที่ชื่อลิลินกลายมาเป็นอิฟลินเบบี้
1: จากวันแรกที่เราเริ่มพัฒนาสินค้ามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยใช้เวลากี่ปีแล้วคะ
0: แบรนด์เรา10ปีแล้วค่ะ
1: 10ปีแล้ว
0: ใช่ตอนนี้เรามีถึง9สาขาด้วยกันในห้าง
1: เยอะมากค่ะ
0: แล้วอย่างที่นี่ที่คุณเซอร์อี้อยู่ที่เนี่ยค่ะก็จะเป็นแฟลกชิพสโตร์ของเราค่ะที่เมกะบางนาชั้น2
1: แค่เรื่องราวจุดเริ่มต้นก็น่าสนใจแล้วค่ะอยากจะให้คุณฝนเนี่ยพาไปดูของจริงเลยว่าทำไมอิฟลินเบบี้ถึงเป็นแบรนด์ที่ชนะใจคุณพ่อคุณแม่ทั่วประเทศค่ะ
0: เชิญทางนี้ได้เลยค่ะ
1: ได้ค่ะ

0: สิ้นเบบี้คุณฝนพัฒนาแล้วก็แบบเติบโตมาได้เป็น10ปีก็เลยคิดว่าจะต้องมีอะไรแน่นอนจุดเด่นของอีฟลินเบบี้คืออะไรคะ
1: อันแรกก็คือเนื้อผ้ามันจะต้องนุ่มนิ่มจะต้องแตกต่างผ้าใยไผ่เป็นผ้าเจเนอเรชันใหม่ค่ะที่เราพัฒนากันขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้มันมีคุณสมบัติที่ดีกว่าผ้าคอตตอนนะคะซึ่งคุณสมบัติของผ้าใยไผ่เนี่ยจะมีความนุ่มนิ่มมากจะมีการซึมซับน้ำที่ดีมีผิวสัมผัสที่เย็นสบายแล้วก็มีสารแอนตี้แบคทีเรียในตัวจะไม่มีกลิ่นอับชื้นเราก็เลยพัฒนาแล้วก็สั่งทอผสมผสานใยไผ่กับคอตตอนเข้าด้วยกันผ้าใยไผ่ของเราก็เลยจะมีความนุ่มนิ่มจากผ้าใยไผ่แล้วก็จะมีความแข็งแรงจากคอตตอน
0: ด้วย
1: เข้ามาด้วยกัน
0: ก็จะใช้งานได้นานด้วย
1: ทำให้ผ้าของเราเนี่ยสามารถทนทานคือนุ่มด้วยนะแต่ก็ยังแข็งแรงทนทานต่อการซักล้างและการใช้งานจุดเด่นข้อที่2ก็คือจะเป็นเรื่องฟังก์ชันการใช้งานค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงผ้าพัดบ่าแบบไม่หล่นพื้นเนาะก็จะมีตัวนี้ค่ะที่เป็นผ้าพัดบ่าแบบไม่หล่นพื้นและสามารถคลุมให้นมได้ด้วยบ่าปุ๊บแล้วก็ติดกระดุมนี่เลยเป็นผ้าพัดบ่าแบบไม่หล่นพื้นอันนี้คือฟังก์ชันแรกก่อนแล้วพอจะให้นมเราก็แค่แกะออกมากางคลุมให้นมได้เลยเราก็จะมีตัวนี้ด้วยจะเป็นผ้าพัดบ่าแบบไม่หล่นพื้นอีกแบบนึงนุ่มกว่าการใช้ผ้าอ้อมทั่วๆไปพัดบ่า
0: ข้างในมีอะไรอยู่คะ
1: ใช่ค่ะมันจะเป็นเหมือนเส้นใยแพดดิ้งที่เราออกแบบมานะคะแล้วก็ทำให้ผ้ามันนุ่มกว่าการใช้ผ้าอ้อมธรรมดาพัดบ่านอกเหนือจากผ้าพัดบ่าแบบไม่หล่นพื้นทั้ง2แบบแล้วนะคะอย่างผ้าห่มเนี่ยเราก็จะยังมีลูกเล่นอะไรนิดๆหน่อยๆเนาะเพื่อช่วยทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
0: เป็นยังไงคะ
1: ผ้าห่มเราจะมีสายคล้องติดกระดุมไว้2ด้านของผ้าห่มสายคล้อง2อันนั้นน่ะก็สามารถคล้องเกี่ยวไว้กับเสารถเข็นทำให้ผ้าห่มเนี่ยไม่หล่นพื้นได้ใช่
0: น่าสนใจมากเลยค่ะแล้วเนื้อผ้าล่ะคะคุณฝนเพราะว่าเห็นว่าเรามีนวัตกรรมเนื้อผ้าถึง3แบบด้วยกัน
1: เนื้อผ้าแรกก็จะเป็นเนื้อผ้าใยไผ่ที่เราคุยกันมาจะเป็นเนื้อผ้าซิกเนเจอร์ของเราจะมีความนุ่มฟูเบาสบายค่ะส่วนเนื้อผ้าที่2จะเป็นเนื้อผ้าเทนเซลซาตินอันนี้จะมีความลื่นๆเย็นๆเนี่ยละเอียดสวยงามส่วนเนื้อผ้าตัวที่3ก็จะเป็นเนื้อผ้ายืดโมดัลสแปนเด็กซ์ค่ะซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่เราแบบพัฒนากันมานานมากกว่าที่จะได้ผิวสัมผัสของเนื้อผ้าที่มีความนุ่มละมุนแล้วก็เนียนขนาดนี้แล้วก็มันจะมีความเด้งๆยืดหยุ่นได้ใช่เอาไปทำผ้าห่มก็นุ่มมากเอาไปทำเสื้อผ้าก็มีความแบบใส่สบายเนาะเพราะมันยืดได้แล้วก็เอามาทำเป็นผ้าห่อตัวก็ดีค่ะเพราะว่ามันสามารถที่จะห่อตัวแล้วกระชับแต่ไม่อึดอัด
0: จุดเด่นข้อที่3นั่นคือเรื่องลวดลายใช่ไหมคะคุณฝน
1: เมื่อก่อนเลยอะค่ะผ้าอ้อมมีแต่ผ้าสีขาวเพลนๆเรียบๆเลยเราก็เลยตั้งใจจะออกแบบมาให้ผ้าอ้อมของเราเนี่ยมีสีสันมีลวดลายที่น่ารักน่าใช
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะอย่างของเราเนี่ย2ลายเนี้ยเป็นลายแรกที่เราเปิดแบรนด์มาเลยเป็นสีชมพูลายจุดแล้วก็สีฟ้าลายจุดอย่างอันเนี้ยก็ยังคงเป็นลายที่ขายดีจนถึงปัจจุบันนี
0: ้
1: ใช่ค่ะเราจะเน้นความเล็กๆเรียบๆนะคะมินิมอลน่ารักน่ารัก
0: ค่ะ

0: การสร้างแบรนด์มีหลายสเตจมากๆเลยค่ะอะไรเป็นสิ่งที่แบบยากที่สุดสำหรับ Evelyn Baby คะ
1: สิ่งที่ยากที่สุดเนี่ยฝนมองว่ามันเป็นการควบคุมคุณภาพสินค้าให้มีมาตรฐานเหมือนกันเรื่องเนื้อผ้าเรื่องสีย้อมลายพิมพ์วัตถุดิบต่างๆแต่ละล็อตเนี่ยมันจะต้องมีมาตรฐานที่เหมือนกันแล้วก็สม่ำเสมออันนี้เป็นสิ่งที่ยากสำหรับฝน
0: ผลิตในไทย 100% อันนี้เป็นความตั้งใจตั้งแต่ตอนแรกเลยไหมคะ
1: ใช่ค่ะด้วยคำที่เราอยากให้สินค้าของเราแตกต่างเนาะเราต้องพัฒนาสินค้าเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าเราจะต้องอยู่ในไทยนี่แหละผลิตจากในไทยนี่แหละเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปควบคุมการผลิตออกแบบแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือการควบคุมคุณภาพนี่แหละค่ะเราต้องสามารถเข้าถึงโรงงานได้เสมอ
0: Evelyn Baby เติบโตแบบ word of mouth เลยเป็นการตลาดแบบปากต่อปากคุณฝนอะไรคือสิ่งที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยเชื่อใจในเราคะ
1: คือฝนค่อนข้างมั่นใจว่าลูกค้าที่ซื้อของเราไปใช้เนี่ยเขารับรู้ได้ถึงความตั้งใจความใส่ใจแล้วก็ความจริงใจของเราที่จะผลิตแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาเขาก็เลยกล้าที่จะบอกต่อแนะนำต่อหรือแม้กระทั่งซื้อเป็นของขวัญให้กับเพื่อนหรือครอบครัว
0: ซึ่งตอนนี้เราไม่ได้อยู่แค่ในไทย9สาขาละได้ยินว่า Evelyn Baby โตไปถึงตลาดต่างประเทศ
1: ตอนนี้เรามีตัวแทนจัดจำหน่ายแบรนด์ของเราเนี่ยค่ะอยู่ถึง7ประเทศทั่วโลกมันเกิดจากการที่คุณพ่อคุณแม่ได้ใช้งานจริงนะคะแล้วก็ชื่นชอบเขาก็เลยอยากที่จะนำผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปที่ประเทศของเขา
0: ถ้าให้คุณฝนนิยาม key success ของแบรนด์ Evelyn Baby มันคืออะไรคะ
1: คือความตั้งใจความใส่ใจแล้วก็ความจริงใจนี่แหละค่ะในการที่จะผลิตสินค้าออกมาเรามองว่าเราอยากจะส่งต่อสิ่งที่ดีๆให้กับคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นๆเพราะเราเข้าใจค่ะว่าลูกคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเราแล้ว
0: สุดท้ายนี้คุณฝนอยากจะฝากอะไรสำหรับคนที่เขาอยากจะสร้างแบรนด์ของตัวเองบ้างคะ
1: หาจุดยืนหาจุดเด่นหาสร้างความแตกต่างของตัวเองให้เจอค่ะแล้วเราจะไปได้ไกลค่ะ
0: หาจุดยืนหาจุดเด่นแล้วก็สร้างความแตกต่างนะคะแล้วเราจะไปได้ไกลและนี่คือ The Success ของเราค่ะรายการที่จะมาสร้างไอเดียแรงบันดาลใจและก็กลยุทธ์ในการทำธุรกิจพบกับรายการ The Success นะคะทุกวันเสาร์นะคะเวลาบ่ายโมงตรงทางช่องททบ.5ค่ะ

0: ชิ้นเนื้อที่สวยงามพจนานุกรมนิยามคำว่าหลงไหลว่าคือการจดจ่อไม่หยุดเกี่ยวกับความคิดหนึ่งหรือความรู้สึกหรืออารมณ์ที่ไม่เป็นที่ต้องการบ่อยครั้งที่มาพร้อมอาการเครียดฟังเหมือนไม่ใช่สิ่งที่ดีใช่ไหมครับใช่แล้วแต่อย่างไรก็ตามโลกอาหารเต็มไปด้วยความหลงไหล
1: ทันทีที่จานนี้เสร็จเรามีของหวานต่อใช่ไหม
0: บ่อยครั้งที่เชฟที่เก่งที่สุดยืนกรานที่จะใช้ส่วนผสมที่ดีที่สุดเพื่อเขารักษามาตรฐานสูงสุดครัวที่สะอาดเอี่ยมผมคิดว่าคุณคงต้องเรียกพวกเขาว่าหลงไหล
2: ใส่พาเมซานชีสตามไป
0: คนที่ทำส่วนผสมเหล่านั้นแตกต่างจากคุณกับผมนิดหน่อยผมหมายถึงต้องใช้อะไรในการทุ่มเทเพื่อชีส
2: เ
0: พื่อขนมปังที่สมบูรณ์แบบที่สุด
1: มันนุ่มมันเหนียวมันเปียกนี่คือแป้งนะ
0: ย่างแล้วต้องออกมาสวยงามแน่ความหลงไหลของผมเหรอหมูและอีกข้างหนึ่งของสมการนี้ล่ะคนที่ทำผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็มีความหลงไหลเช่นกันผู้ที่คอยตามชิมไม่ลดละคนเขียนบล็อกผู้รักอาหารมืออาชีพที่พูดตามตรงว่าสำหรับพวกเขาดูเหมือนอาหารคือทุกสิ่ง
2: ที่คนคุยกันทางอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ก็เพื่อให้พวกเขาเองรู้สึกดีก็แค่นั้นแหละ
1: นี่คือเซ็กสำหรับเรานะครับ
0: แต่มันก็แค่อาหารใช่ไหม

0: แฮมเบอร์เกอร์ครองพื้นที่ส่วนแรกคือในส่วนที่เกี่ยวกับอารมณ์ที่ว่างเปล่านะครับ
1: จอร์จเชอร์ซินสกี้นักเขียนที่ทำให้อาหารคลาสสิกที่พบได้ทุกที่แฮมเบอร์เกอร์กลายเป็นประวัติศาสตร์ศิลปินที่ก่อนหน้านี้เป็นที่รู้จักในชื่อมิสเตอร์คัตเลส
0: คือตัวผมน่ะชอบเนื้อผมชอบไก่แล้วก็เนื้อหมูเนื้อแกะยกเว้นที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหาร
1: ไม่นานมานี้จอร์จได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเกาต์โรคที่เขาพยายามนำกลับมาสู่เทรนด์แฟชั่น
0: ดูรอยไขมันบนเนื้อนี่สิ
1: จอร์จหลงไหลออกนอกหน้าในสิ่งที่ผมอาจเรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์ของนักออกแบบหรือแฮมเบอร์เกอร์บูติก
0: นี่เป็นซี่โครง
1: ในทุกโอกาสเขาพยายามจะทำให้แบล็กเลเบอร์เบอร์เกอร์ของเขาเป็นแชมป
0: ์ดูน้ำตกแห่งเนื้อที่ยิ่งใหญ่นี่สิ
1: มันคือส่วนผสมของเนื้อคุณภาพสูงที่เสิร์ฟที่ภัตตาคารแห่งเดียวเท่านั้นในโลก
0: มาดูชิ้นนี้สิแม่พระเจ้าช่วยโอ้โห
1: ดูจอสซี่ดูจอสซี่ครับ
0: พระเจ้าช่วยแม่ฮะสวย
1: จอสมีความสุข มีความสุขมาก
0: ใช่ว่าผมไม่กินเบอร์เกอร์ชนิดอื่นที่มีในโลกนะครับตอนที่เริ่มความสัมพันธ์กับแบล็กเรเบิลเบอร์เกอร์เนี่ยตอนนั้นเองที่มีสิ่งพิเศษสิ่งเดียวสำหรับหัวใจเบอร์เกอร์ของผมเกิดขึ้นมา
1: จอร์จพูดเกี่ยวกับแฮมเบอร์เกอร์ชนิดนี้ไม่หยุดในเว็บไซต์ของเขาผมจะนัดพบเขาที่มินเนต้าเทเบิลที่เดียวที่ขายไอเดียของจอร์จของเบอร์เกอร์ฉบับสมบูรณ์แบบรายการตอนนี้เกี่ยวกับความหลงไหลผมพบเจอหลายคนที่หลงไหลเกี่ยวกับอาหารที่เขียนเกี่ยวกับอาหารมีบล็อกเกี่ยวกับอาหารและผมถามพวกเขาได้คำถามเดียวกันคืออะไรในชีวิตที่นำคุณให้มาทำสิ่งที่ไม่ธรรมดานี
0: ้คือโทนี่ผมเป็นเด็กที่ไม่มีเพื่อนนะผมถูกเลี้ยงอย่างโดดเดี่ยวเหมือนลูกวัวหรือว่าเด็กเฝ้าหมาป่าอย่างนั้น และไม่มีเด็กเหงาหงอยคนไหนที่นั่งอยู่บนเตียงแล้วก็คิดถึงแต่แครอทหรอกเข้าใจไหมสำหรับผมคือการอยากกินพ็อกช็อปแล้วก็ซุปที่อร่อยไส้กรอกที่กินกับซอสเบคอนในตอนเช้าผมไม่ต้องสะกดมันออกมาด้วยซ้ำแต่ในไซบีเรียไม่มีการเที่ยวกลางคืนหรือว่าการพอดรักกับสาวๆไม่ใช่เลยสำหรับมันคือการดำรงอยู่อย่างโดดเดี่ยวและเนื้อเนี่ยเป็นเพื่อนผมในช่วงปีที่เหงาและเศร้าส้อยนั้น
1: ขณะที่เราคุยกันคุณมีหุ้นในแพทลาฟรีดาเบอร์เกอร์
0: เป็นแบ็กเลเบิลเบอร์เกอร์ของแพทลาฟรีดานะความสัมพันธ์ระหว่างผมกับแพทลาฟรีดาเนี่ยเหมือนกับการเป็นหุ้นส่วนที่มีความสุขด้านอาชีพอย่างเดนิโรกับสกอร์เซซี
1: คือไม่เอาหน้าก็แค่ขนมปังกับเนื้อ
0: คือตอนนี้คุณพูดแบบนี้แต่พอได้กินแล้วคุณจะพูดอีกอย่าง
1: มันเป็นยังไง
0: มันมีส่วนผสมของทั้งหมดเลยนะจริงจริง
1: ส่วนผสมและส่วนประกอบกับแบ็กเลเบิลเบอร์เกอร์เป็นความลับที่ได้รับการพิทักษ์ราวรหัสนิวเคลียร์แต่ผมรู้ว่าเนื้อสันนอกติดซี่โครงคือปัจจัยหลักถึงคุณจะมีเนื้อที่ดีที่สุดจากสัตว์คุณภาพที่ดีที่สุดคุณจะดำเนินการต่อยังไงเพื่อให้ได้เบอร์เกอร์พิเศษที่ไม่เหมือนใคร
0: ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการย่างบนเตาโลหะที่แบนคุณทาเนยบนเตาซะก่อนนะคุณไม่ต้องใช้สาวน้อยโดนไฟเด็ดขาดเลยห้ามเด็ดขาด
1: ต้องย่าง
0: คือไม่ต้องให้โดนไฟเลย
1: แต่ว่า
0: ไม่ได้ทำแบบอื่นไม่ได
1: ้มันจะไม่เลี่ยนและ
0: ในเตาย่างเนี่ยไขมันจะหยดลงไปและน้ำหวานๆที่มีค่ามากจากเนื้อเนี่ยจะหยดลงไปในไฟหมดเลย
1: อ๋ออันนี้ผมเห็นด้วย
0: แต่ย่างบนพื้นผิวที่เรียบไม่มีทางที่น้ำหวานเนี่ยจะไปไหนได้เลยคุณลองคิดดูสิมันเลยคืนกลับเข้าเนื้อมันจะดูดกลับเข้าไปขณะที่กำลังย่างอยู่นั่นเอง
1: พอที่เตาย่างในหน้าร้อนนี่ของคุณอาจจะผิดคอนเซ็ปต์แล้วนะฮะ
0: ครับ
1: โอเคตอนนี้เรามีเนื้อเบอร์เกอร์ย่างแล้วอะไรคือข้อดี
0: คือสำคัญมากที่สุดคือคุณไม่ต้องทำเบอร์เกอร์แบบนี้นะคือว่าวางมันบนขนมปังหนักๆหน้าตาประหลาดๆมันจะเป็นอุปสรรค
1: มันจะเหมือนโยนลงบนพรมสกปรก
0: ใช่จะเป็นแบบนั้นเลยจริง
1: ๆแล้วเครื่องเคียงล่ะ
0: ผมกินแบบไม่ใส่อะไรเลย
1: ไม่ใส่ซอสมะเขือเทศ
0: คุณกินของแบบนี้กับซอสมะเขือเทศเหรอ
1: นี่เบอร์เกอร์นะ
0: โอ้โหหมายถึงว่า
1: คุณเป็นฝรั่งเศสเหรอ
0: คือ
1: ไม่ใช่เบอร์เกอร์แต่เป็นสเต็ก
0: มันเป็นสเต็กในรูปแบบแฮมเบอร์เกอร์
1: มันดูคลาสสิกดี
0: ครับคือผมลืมบอกไปว่า
1: หอมผัดกับหอมสด
0: อ่ะ1 2 3รำยำโอ้พระเจ้าช่วยใช่เหรอนี่แหละที่ผมพูดถึง
1: คุณไม่โกหกใช่ไหม
0: อ
1: ๋
0: อเหร
1: อคือมันทำคุณหัวทิ่มได
0: ้
1: ผมหมายถึงมันดี
0: ผมหยุดกินไม่ได้เหมือนกันนะแต่ตอนนี้
1: ลบมันขายราคาเท่าไหร่
0: $26
1: แพงมากเหมือนกันนะ
0: คุณจะยอมเสียเพื่อความอร่อยเหาะหรือว่าคุณอาจจะยอมควักหมดกระเป๋าก็ได้ผมเขียนถึงมันบ่อยมากเลย
1: ในกรณีนี้26ดอลลาร์ไม่มากที่จะจ่ายเพื่อความอร่อยเหาะ
0: อ๋อใช่ดิ
1: ดาว่านี่คงทำให้จอร์จมีความสุขเคยทานเนื้อแบล็กมอร์ไหมครับหรือเนื้อวากิวทีนี้มันคือปัญหาหรือบูมในหมู่มนุษย์ผมไม่รู้เหมือนกันนี่คือเดวิดแบล็กมอร์เดวิดตัดสินใจว่าเขาอยากเป็นคนเดียวในออสเตรเลียที่เลี้ยงวัวเนื้อวากิวเลือดญี่ปุ่น 100%
2: มาสิสาวน้อยมา
1: เนื้อวากิวคืออะไรมันก็คือเนื้อวัวที่มีชั้นไขมันสวยงามคล้ายหินอ่อนที่ถูกเลี้ยงอย่างดีและเป็นเนื้อวัวที่แพงที่สุดในโลกเสือลอยชิ้นหนึ่งที่ขายราคาส่งในนิวยอร์กมีราคาสูงถึง $1,000 ก่อนลอกกระดูกและเศษเนื้อออกคุณอาจเคยได้ยินเนื้อชนิดนี้ในชื่อเนื้อโกเบโกเบคือสถานที่วากิวคือสิ่งที่เลี้ยงที่โกเบ
2: มันคือชีวิตคือความหลงใหลของผมผมรู้สึกสบายใจเวลาผมทำงานเวลาเลี้ยงวัวในไร่ผมเป็นชาวไร่รุ่นที่5เราส่งเอมบริโอออกจำหน่ายไปยังประเทศต่างๆด้วย
1: ใช่ครับก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับสเปิร์มด้วยแต่ว่าผมทำให้บทช่วงนี้ตลกได้ใช่ไหม
2: สัตว์ทุกตัวได้รับการระบุตัวเพราะมันมีป้ายที่หูมีหมายเลขกำกับระบุพ่อและแม่ของพวกมันทั้งหมดระบุในป้ายเหนือหูของพวกมันเราเรียนรู้ที่จะเพาะพันธุ์วัวเราต้องเรียนรู้ว่าทำยังไงให้ประสบความสำเร็จที่ญี่ปุ่นเขาทำยังไง
1: ความหลงใหลในวากิวกับเดวิดเริ่มในปี1998เมื่อเขาค้นพบสายพันธุ์แรกของเขาน
2: ี่เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมของญี่ปุ่นลายพิมพ์นี้ทำในญี่ปุ่นและระบุตัวสัตว์ก็ไม่สับสนและลายพิมพ์ก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างที่เห็นว่าแต่ละลายพิมพ์แตกต่างกันมากในสัตว์แต่ละตัวเหมือนกับลายนิ้วมือของมนุษย์ไม่มีลายซ้ำนี่เป็นแผนภูมิครอบครัวและนี่อาจจะย้อนกลับไป10หรือ12รุ่น
1: เริ่มต้นจากประเทศญี่ปุ่นสายเลือดของสัตว์แต่ละตัวเกี่ยวข้องกับการบันทึกคุณรู้จักพ่อแม่ของสัตว์ทุกตัวรวมทั้งปู่ย่าตายายย้อนรุ่นกลับไป
2: นี่คือยาสุมิโดอิเป็นวัวที่ดังในแง่ให้เนื้อที่มีคุณภาพเราจึงมีการผสมผสานกันทั้งมูลค่าและคุณภาพ
1: ตอนนี้เดวิดเพาะข้ามสายพันธุ์ของวัววากิวเพื่อหาเนื้อวัวที่อร่อยขึ้น
2: ทำไมถึงหลงไหลเหรอคงเพราะเกิดมาแบบนี
1: ้เดวิดเพาะพันธุ์วัวเขาจึงให้มืออาชีพเป็นคนปรุงนี่คือพอลวินสันขณะที่ถ่ายทำเขาเป็นหัวหน้าเชฟในภัตตาคารที่มีชื่อเสียงในเมลเบิร์นโบทานิคอล
3: ต้องปรุงเนื้อก่อนครับทาน้ำมันมาก่อนออสเตรเลียเพื่อให้ติดเครื่องปรุงดีพริกไทยสวยงามไม่ต้องสุกมากให้มีสีสวยงามให้ดูกรอบและเห็นไขมันที่แทรกผมจะหั่นให้เห็นลายหินอ่อนในเนื้อไม่แค่นี้นะแต่มันอร่อยมากด้วย
1: รสชาติและความนุ่มไม่เหมือนสิ่งใดที่คุณเคยทาน
2: นุ่มฉ่ำมากเลย
3: มันละลายไปพร้อมลิ้นผมได้เลย
2: คุณไม่สามารถเทียบได้กับเนื้อทั่วไปมันมีรสชาติและรสสัมผัสของมันเองผมชอบที่คนชอบมันความต้องการของผมคือการมาถึงจุดนี้มันคือความชอบมันสร้างรายได้ให้คุณได้ฉะนั้น
1: เห็นไหมครับนี่เป็นความหลงใหลที่ผมเข้าถึงได้ผมดีใจที่ได้ประโยชน์จากมันทำต่อไปนะครับเดวิดแบล็กมอร์เพาะพันธุ์วัวเนื้อชุ่มฉ่ำต่อไป
3: ไม่มีอะไรเหมือนเลย
1: โลกจะเป็นสถานที่ที่ดีขึ้นเพราะมัน

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: ของอร่อยที่ต้องมีติดครัวกับลำดวนเชียงปลาสลิดผลิตจากเนื้อปลาสะอาดไม่ใส่สารกันบูดกลิ่นหอมเนื้อนุ่มไม่เลี่ยนจะทอดเปล่ากินกับข้าวก็อร่อยหรือใส่ในเมนูโปรดก็อร่อยลงตัวทุกคำไข่เจียวเชียงปลาสลิดฟูๆหอมๆเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีผัดกระเพราเชียงปลาสลิดเผ็ดจัดจ้านกินกับไข่ดาวคือฟินเชียงปลาสลิดผัดเกลือเค็มนิดๆหอมกระเทียมกินเพลินยำเชียงปลาสลิดแซ่บซีดเปรี้ยวหวานมันเค็มครบรสข้าวผัดเชียงปลาสลิดจานเดียวจบครบทุกอย่างไม่ว่าจะเมนูไหนเชียงปลาสลิดก็เอาอยู่อร่อยกันได้ทั้งครอบครัว
2: พี่อู๋ค่ะคิดหรือยังคะว่ามื้อถัดไปจะทานอะไร
3: อุ๊ยเอาจริงๆนะคุณผู้ชมค่ะเหมือนง่ายอ่ะแต่ตอนนี้มินถ้าถามพี่คือคิดไม่ออกจริงๆว่าพี่จะกินอะไร

0: เอาให้แบบอร่อยฟินกินได้ทั้งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้าคิดอะไรไม่ออกวันนี้น้องขอนำเสนอนี่ค่ะเชียงปลาสลิดจากลำดวนคุณพี่นี่คือของที่ต้องมีติดครัวต้องมีติดบ้านหิวเมื่อไหร่ก็หยิบเชียงสลิดขึ้นมาทำทานได้เลยเพราะทำทานได้ง่ายมากๆไม่ว่าจะเอาไปทอดน้ำมันม
0: ัน
1: จะกรอบนอกนุ่มใน
2: อุ๊ยดี
1: หรือเอาไปผัดน้ำมันก็จะนุ่มๆนิ่มๆแต่ถ้าอยากเอาแบบไวๆเร็วๆ
0: เลยนะเร็วๆ
1: เข้าไมโครเวฟก็ได
0: ้
1: หม้ออบรมร้อนก็ได้หม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้แป๊บเดียวไม่เกิน10นาทีก็ได้ทานแล้วและที่สำคัญคือกินกับอะไรก็อร่อย
0: อุ๊ยเนี่ยพอมินพูดมาแนะนำเชียงปลาสลิดจากลำดวนเนี่ยนะคุณแม่บ้านค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าตอนนี้เมนูเนี่ยลอยมาพุบๆๆๆเลยเอาเริ่มจากเมนูแรกเลยไข่เจียวที่แสนจะธรรมดาวันนี้ถ้าเกิดใส่เชียงปลาสลิดไปเนี่ยนะหุยจะกลายเป็นไข่เจียวที่ฟูนุ่มอร่อยพิเศษไม่เหมือนใครหรือจะเป็นอีก1เมนู
1: อัน
0: นี้บอกเลยเป็นเชียงปลาสลิดนะคะผัดกระเพราห
1: ุ
0: ยถ้าเกิดกินกับแบบโอไข่ดาวนุ่มๆอุ๊ยฟินมากรับรองลูกก็ชอบสามีก็ชอบหรือจะเป็นแม่บ้านอย่างเราเกลืออ้วนก็สามารถเอาเชียงปลาสลิดเนี่ยไปยำได้เลยโอ้โหจัดจ้านต้องบอกเลยว่ารังสรรค์ได้หลากหลายเมนูมากกว่านี้ก็ยังทำได้กินกับอะไรก็อร่อยทำเมนูไหนก็อร่อย
1: เน้นเนื้อปลาแน่นๆแล้ววันนี้บอกเลยไม่ซื้อไม่ได้เพราะตัวนี้ทานไปแล้วอร่อยว้าวยกนิ้วเวอรี่กู๊ดแบบนี้เลยรสชาติกลมกล่อมหวานกำลังดีแต่หอมเครื่องพะโล้หนักมากคุณผู้ชมคะและที่สำคัญมั่นใจได้ของเราลำดวนเชียงปลาสลิดสะอาดได้มาตรฐานไม่ใส่สารเจือปนอะไรทั้งสิ้น
0: มีแต่เนื้อปลาสลิดนะคะนอกจากหวานน้อยเข้มข้นและอร่อยมากแล้วที่สำคัญวันนี้ซื้อได้รีบซื้อตุนได้รีบตุนเลยนะพ่อจ๋าแม่จ๋าคุณแม่บ้านบอกเลยซื้อวันนี้ตอนนี้ถ้าเก็บเอาไว้ในอุณหภูมิปกติแบบไม่แช่เย็นนะสามารถเก็บได้นานถึง3เดือนซื้อไปวันนี้ไม่มีผิดหวังของมันต้องมีของมันต้องติดบ้านเพราะฉะนั้นวันนี้อย่ารอช้ารีบโทรให้เร็วโทรให้ทันนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษมาก
1: ใครได้ลองก็ติดใจอะค่ะนอกจากจะผัดน้ำมันแล้วนะเอาเข้าหม้ออบรมร้อนก็ได้แป๊บเดียวเสร็จนะพี่อู๋ขาประมาณ10นาทีเองก็อร่อยได้แล้วนะคะ
3: ของอร่อยที่ต้องมีติดครัวกับลำดวนเชียงปลาสลิดผลิตจากเนื้อปลาสะอาดไม่ใส่สารกันบูดกลิ่นหอมเนื้อนุ่มไม่เลี่ยนจะทอดเปล่ากินกับข้าวก็อร่อยหรือใส่ในเมนูโปรดก็อร่อยลงตัวทุกคำ
4: พร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้คุณถึงหน้าบ้านกับลำดวนเชียงปลาสลิดเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อปลาไม่ใส่สารกันบูดกินกับอะไรก็อร่อยโปรโมชั่นพิเศษลำดวนเชียงปลาสลิดขนาดแพ็คละ500กรัมปกติราคา590บาทซื้อ2แพ็คแถมฟรีอีก1แพ็ครับไปทั้งหมด3แพ็คใหญ่ๆยังไม่พอโทรมาตอนนี้แถมฟรีขนาด150กรัมให้อีก2แพ็คจากราคาปกติ 2,350 บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะคะไม่ว่าจะเมนูไหนเชียงปลาสลิดก็เอาอยู่อร่อยกันได้ทั้งครอบครัว
5: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
6: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

0: คุณคงไม่คิดว่าพิซซ่าผักโขมเป็นของโปรดของผมแต่ความจริงผมคิดว่านี่คือนี่คือพิซซ่าที่เต็มไปด้วยศิลปะนี่คือพิซซ่าที่ดีที่สุด
1: ผมคิดว่าผมมีความคลั่งไคล้ในด้านดีในการทำสิ่งนี้ที่ผมทำอยู่
0: จิมเลฮีเจ้าของและคนอบขนมประจำร้านซัลลิแวนสตรีทเบเกอรี่อันเป็นตำนานเขาเป็นคนทำขนมปังในนิวยอร์กเขาทำทั้งขนมปังและสิ่งอื่นด้วย
1: ผมหลงไหลในรูปแบบชีวิตยุคโบราณแล้วก็ยีสต์แล้วก็เชื้อราเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเหมือนกัน
2: ราหนึ่งเซลล์และความสามารถในการก่อตัวอย่างรวดเร็วมีบทบาทสำคัญในการทำขนมผม
1: เวลาคิดถึงขนมปังภาพแรกที่เกิดขึ้นในใจคุณคืออะไร
2: ขนมปังวันเดอร์ซอฟต์บิบทำจากแป้งเค้กไม่ใช่แป้งยีสต์มันไม่มีรูทานขนมปังวันเดอร์ซอฟต์บิบกันสิครับ
1: ที่เราทำโครงการนี้ก็เพื่อผู้คนระวังในแง่ความคิดแบบเดิมๆสิ่งที่พวกเขาคิดว่าควรจะเป็นน่าจะเป็นอย่างนั้น
0: เมื่อไม่นานมานี้เขาเปิดบริษัทในนิวยอร์กแน่นอนว่าเป็นห้างหุ้นส่วนเพื่อทำให้พิซซ่าก้าวไปสู่ระดับใหม่ที่น่าตื่นเต้นและเป็นที่หนึ่ง
1: คือคนส่วนใหญ่คิดว่าพิซซ่าเนี่ยเป็นอาหารอะไรที่ง่ายเป็นอาหารที่ทำตามสูตรเป็นอาหารจานด่วนมันมีลักษณะและคุณค่าเท่ากับกระดาษชำระเท่านั้น
0: เขาสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่าระบบไร้วิธีแทนที่จะใช้แป้งยีสต์สำเร็จหรือผสมมันในเครื่องเพื่อให้มันจัดการตัวเองเขาปล่อยมันทิ้งไว้24ชั่วโมงให้ฟู
1: ยีสต์พวกนี้ทำงานได้รวดเร็วนะครับพวกมันจะเพิ่มจำนวนได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวผมจึงผสมยีสต์กับเกลือแล้วก็แป้งเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันสร้างคุณภาพน้ำแบบเฉพาะของมันและจากนี้คุณจะเห็นมันเปลี่ยนรูปมันคือการเน่าเสียครับเป็นการควบคุมการเน่าเสียมันคือสงครามที่เกิดในสถานที่จำกัดนี้และมันเกิดขึ้นตามสถานการณ์และตามความปรารถนาของคุณยกตัวอย่างอย่างเช่นคุณปล่อยให้มันเน่าเสียนานเท่าไหร่ประชากรของจุลินทรีย์ก็มีจำนวนมากเท่านั้นในพื้นที่ควบคุมนั้นๆ นะครับผมชอบนะกับสภาพการหมักที่ก่อให้เกิดรสชาติแก่ขนมปังนั่นเองครับเราพร้อมกันแล้วนะลำดับแรกเปิดแป้งออกมาก่อนที่ผมพบว่าดีมากคือทำเป็นขั้นตอน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12ขั้นตอนครับจากนั้นวางในที่ที่อยากให้มันอยู่ได้ยินเสียงแป้งกระซิบไหมครับจากนั้นผมก็เช็ดล้างผักโขมเบียร์นิดหน่อยเพราะรสมันเข้มข้นมากเกินไปแล้วก็เนกทาริชีสไม่ต้องเยอะมอสซาเรลล่าชีสพริกไทยดำเล็กน้อยเอาละครับแค่นี้ก็เรียบร้อยรสของผักโขมย่างเนี่ยมันจะดึงรสชาติแต่ละระดับมันออกมาคุณจะทำไม่ได้ถ้าคุณทำด้วยวิธีอื่นมันอร่อยมากเลยครับ สุดยอด
0: เห็นชัดว่าความหลงใหลในขนมปังและแป้งยีสต์เข้ากันได้ดีกับพิซซ่า
1: ตำรับของพิซซ่าเหมือนพัฒนาดีขึ้นเป็นเหตุผลที่พิซซ่าประสบความสำเร็จอยู่ทุกวันนี
0: ้มันเหมือนพายนึกออกไหมครับมันมีทั้งผักโขมมันเหมือนนวัตกรรมที่ผมไม่ได้ผ่านพบมาทั้งปี
3: ตอนที่ดื่มเมสกาลครั้งแรกเหมือนเท้าผมลอยสูงขึ้นเหนือพื้นประมาณนี้เลย
0: รอนคูเปอร์เป็นศิลปินนักเดินทางรอบโลกและเจ้าของเดียมาเกยี่ห้อเมสกาลชั้นดีที่เขาร่วมผลิตกับครอบครัวชาวเม็กซิกันในชนบททางไกลที่กระจายทั่วรัฐโอฮาก้าของเม็กซิโก
3: บริสุทธิ์ไม่มีสิ่งเจือปนเป็นเครื่องดื่มที่นับได้ว่าน่าทึ่งที่สุดเลย
0: สำหรับผู้ที่ใช้เวลาชวนดูใบไม้ผลิเพื่อดื่มกาแฟเท่านั้นเมสกาลคือเครื่องดื่มที่ผลิตจากมาเกชนิดของพืชที่เรียกว่าอากาเว
3: ที่เห็นนี่ที่ราบนี้ปลูกมาเกจำนวนมากที่สุดในโอฮาก้า
0: พวกเขาใช้แกนอากาเวในการผลิตเมสกาล
3: แต่ละหมู่บ้านมีมาเกที่มีรสแตกต่างกันเพราะว่าดินจุลินทรีย์ในอากาศที่หมักมาเกน้ำในหมู่บ้านและเวลานี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับเวลาครับเวลา
0: ปัจจัยสำคัญสำหรับรสชาติคือการเผามาเก
3: มาเกเผาเราขูดเนื้อออกจากเส้นใยเหมือนชั้นอาร์ติโชกแต่เยอะกว่า
0: หลังจากเผามาเกแล้วมันถูกยีและบดนาน6ชั่วโมงและหมักทิ้งไว้นาน7วัน
3: กระบวนการหมักนั้นมันง่ายมากแมลงตัวเล็กๆจะกินน้ำตาลทำให้เกิดแอลกอฮอล์และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ครับ
0: ขั้นตอนสุดท้ายคือการกลั่น
3: ที่เห็นอยู่ตรงนี้คือเครื่องกลั่นในศตวรรษที่2จากจีนครับน้ำจะไหลลงและถูกกลั่น และนี่คือห้องสำหรับเก็บเป็นรูปแบบการกลั่นที่ง่ายที่สุดแล้วล่ะครับ
0: และเคล็ดลับเพื่อได้ของดีคือฟองนั่นเอง
3: ยิ่งฟองใหญ่ยิ่งดีมากยิ่งฟองอยู่นานนั่นหมายถึงยิ่งบริสุทธิ์ดูและฟังเสียงทักๆๆๆๆสินั่นล่ะของดีเลยสาลูท
0: มีความหลงใหลอื่นที่ใกล้ใจผมมากกว่าเสมอและสิ่งนี้ทำให้ผมอยากลองสักช็อต
3: แอนโทนีบอร์เดนสาลูท
0: นี่คือเรื่องราวของบล็อกเกอร์3คนหรือผู้ยังเคารพประวัติศาสตร์ของบล็อกเกี่ยวกับอาหารนี่คือสตีเฟนชอในปี2001ร่วมหุ้นกับเจสันเทอร์โรเริ่มเว็บไซต์อีกาเลตสตีเฟนและเจสันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้แนวคิดที่อาจเรียกว่าความชอบในอาหารอย่างสูง
4: คือบางคนเสพยาบางคนดื่มเหล้าแต่บางคนกินอาหาร
0: เมื่อความตื่นเต้นเกี่ยวกับภัตตาคารค

0: ค่อยเกิดเขาปรารถนาที่จะแบ่งปันความคลั่งไคล้นั้น
1: แต่ผมชอบบางอย่างและเชื่อในมันผมก็อยากให้ทุกคนรู้เกี่ยวกับมัน
2: มันคือสิ่งที่อยู่ในจิตวิญญาณที่เราต้องแสดงออก
0: ในปี2003เริ่มมีปัญหาเกิดขึ้นในอาณาเขตของบล็อกเกอร
2: ์ผมบอกคนเสมอว่านี่เป็นแค่เว็บไซต
1: ์เวลาที่คุณอุทิศชีวิตให้บางอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าเบสบอลคุณต้องเชื่อมากพอว่าอาหารจะทำให้โกรธได้ถ้าคุณไม่เชื่อแบบนี้คุณไปตายได้เลย
0: การแยกขาดอย่างใหญ่โตเกิดขึ้นพร้อมความต่างด้านศีลธรรมการเขียนบล็อกทำไมพวกคุณไปกันไม่ได้อาหารเป็นยังไงเหรอที่ทำให้คน
1: แตกเป็นส่วนนะครับ
0: แตกเป็นส่วนใช่อดีตสมาชิกเอเกเลตสตีฟฟล็อกลิกกี้ถอนตัวตามมาด้วยผู้ร่วมก่อตั้งเคสันเทอร์โรแน่นอนพนักผู้สร้างเว็บไซต์ของตนเองความขัดแย้งเกี่ยวกับหลายประเด็นด้านอาหารก่อให้เกิดการเปิดศึกและการสูญเสียอย่างมหาศาลเว็บมาสเตอร์ต่างอยากใกล้ชิดกับเชฟและทำให้คู่ต่อสู้ดูเหมือนมีพฤติกรรมอันเลวร้ายน่ารังเกียจซีรีส์บล็อกเกอร์อาหารทำคือทะเลาะกันตลอดเวลาทะเลาะกันอยู่นั่นแหละคือมันก็แค่อาหารนะงงงิดนะนี่ผมตัดสินใจว่าต้องคุยกับทั้ง3คนเพื่อดูว่าอะไรคือประเด็นความขัดแย้ง
2: เราควรไปรับการบำบัดแต่ผมไม่คิดว่านักบำบัดจะเข้าใจเรา
0: เจสันเพโรผู้ร่วมก่อตั้งอีกาเลตสร้างเว็บไซต์ offdebroiler.comงานประจำวันของเขาคือเขียนและแก้ไขข้อความแต่ความหลงใหลในอาหารของเขาทำให้เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างลงลึกโดยไม่คิดมูลค่าผมพบกับเจสันที่ไวแมนน่าในแฮกแอนด์แซกรัฐนิวเจอร์ซีย์สถานที่ที่เขาชอบมากเกี่ยวกับเนื้อวัวและกลิ่นหัวหอมใหญ่ที่น่าเศร้าที่เขาจะไม่เพลิดเพลินกับมันอีก
2: คือแน่นอนว่าเมนูเด็ดของที่นี่คือเบอร์เกอร์นะครับไขมันหัวหอมใหญ่เวลาที่ผมเกิดอยากจะกินขึ้นมาและในตอนดึกเนี่ยผมมาที่นี่คือการที่คุณพาผมมาที่นี่วันนี้เท่ากับคุณเอาเหล้าดีมาให้ผมเลยทีเดียว
0: คุณกินมันไม่ได้แล้วเพราะคุณมีปัญหาสุขภาพ
2: คือไม่ผมกินไม่ได้แล้ว
0: เกิดอะไรขึ้นเหรออะไรที่หลังจะไปโรงพยาบาลเมื่อไม่นานมานี้หมอเช็คสัญญาณชีพของเขาและแจ้งข่าวร้ายแก่เขาในทันทีเขาบอกว่าร่างกายของคุณต้องอยู่ให้ห่างจากเบอร์เกอร์ถ้าไม่อยากตาย
2: ผมจ่ายเงิน $2,500 ค่าโรงพยาบาลและพวกเขาบอกว่าคุณเพอร์โรคุณมีคอเลสเตอรอลในร่างกายมากกว่าเลือดถ้าคุณไม่ทำอะไรสักอย่างทันทีคุณต้องตายแน่นอนเลยเขาว่าอย่างนั้น
0: แล้วปกติดาว่าคุณกินดับเบิลเบอร์เกอร์2ชิ้นใช่ไหม
2: อ
0: ๋
2: อใช่ครับ
0: จากนั้นเป็นช็อกโกแลตเช็คใช่ไหม
2: ฮะถูก
0: แต่ตอนนี้คุณกินอะไรให้ตายสิผมรู้สึกแย่จัง
2: ผมกินสลัดผักโอ้ดูมะเขือเทศนี่สิมาสวยงามยังไม่น่าเชื่อเลยดีมากเลย
0: ดับเบิลเบอร์เกอร์2
2: สีแดง
0: กับช็อกโกแลตเช็ค
2: โอ้ใช่แล้วนี่ไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์หน้าตาดีทั่วไป
0: มันดีสำหรับผม
2: นี่มันก้อนเนื้อชิ้นหนึ่งเลยแล้วมีหัวหอมใหญ่ผัดวางทับรวมทั้งชีสอเมริกันมันอยู่ในความคิดผมเลยล่ะจริงๆนะมันเป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดที่คุณพบได้ในพื้นที่นี้ในราคานี้ใช่มันดูไม่เลวดูชิ้นนี้ดิมาหั่นได้สวยดีมากเลยนะเนี่ยนะ
0: ผมปวดใจเหลือเกินผมทนมองคุณไม่ได้เลย
2: อร่อย
0: เจสันเป็นคนน่ารักแต่เงื่อนงำของด้านมืดอาจแสดงตัวเมื่อเขาเริ่มใช้กล้อง
2: คือเวลาผมถ่ายรูปนะผมจะถ่ายใกล้ๆใกล้มากขนาดที่เกือบติดเลยให้ผมโฟกัสได้คือมันเหมือนคือเอาล่ะผมถ่ายได้แล้วทีนี้ผมจะถ่ายหน้าคุณหน้าใช่ต้องเห็นใบหน้าด้วยปกติผมจะถือมันแล้วก็ถ่ายเพื่อเห็นว่ากำลังกินอยู่นั่นแหละสวย
0: เบอร์เกอร์ผมเย็นหมดแล้วคือคุณมัวแต่บ้าถ่ายรูป
2: แล้วผมรู้แหมคุณชอบโอ้คุณชอบแฮมเบอร์เกอร์ด้วยเหมือนผมเลยเน
0: า
2: ะ
0: ตายสิผมรู้สึกผิวน้ำมากเลย
2: นั่นเลยกินเยอะ
0: คุณไม่คิดว่าอันตรายเหรอที่วิเคราะห์โอเวอร์ไปผมหมายถึงมันแค่เบอร์เกอร์ที่อร่อยก็เถอะความจริงผมกังวลนะเอิร์ดสิ่งที่ทำให้มันดีคือความคิดของคุณเกี่ยวกับรสอร่อยของมันคือไขมันที่ไหลลงไปตามคาง
2: มันก็
0: ความหัวใหญ่และทำให้อร่อยถ้าคุณหยุดคิดนะการถ่ายรูปคือมันเหมือนคุณเขียนไดอารี่เวลามีเซ็กส
2: ์สิ่งที่เราทำคือพยายามที่จะแบ่งปันประสบการณ์นะครับแล้วมันก็ไม่ได้ยากเหมือนกับการบินไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต
0: ้ผมถามเจสันว่ามีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับเขาและบล็อกเกอร์แบบเขา
2: บางทีมันอาจจะเป็นการพยายามชดเชยหรือว่าขาดบางอย่างในชีวิตไป
0: มันคือจุดว่างเปล่าในจิตใจคุณจุดที่คุณยังไม่พอใจในตัวคุณที่คุณอยากจะรู้สึกถึงมันเป็นเบอร์เกอร์ที่อร่อยมากให้ตายสิผมหวังว่าเขาจะชอบสลัด

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางธนบอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบบริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสิตททบ5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.หรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
2: สิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยสิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลพบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เฝ้ารอการรักษาพร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16:00 น.เป็นต้นไป
3: The People Show ปรับเวลาใหม
4: ่เมาทุกข่าวดี
5: ทุกเรื่องที่โดนใจกับคนที่รู้จริง
6: อัปเดตสดๆสุดสัปดาห
3: ์พบกันเวลาใหม่สดทุกวันเสาร์เที่ยง5นาทีถึงบ่ายโมง
4: กับยายใหม่มรกต
6: เป้พานุพง
4: ษ์และโอยดา
7: แล้วพบกันนะคะ
8: สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นคู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์คู่รองก้าวประหลัดสอเทียนโพประทับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โทร080-949-4596
9: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการ
2: ชุมชนแชมเปี้ยน
0: ครับรายการที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับเพื่อเป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนของชุมชนในการทำคอนเทนต์อวดของดีโชว์ของเด็ดในชุมชนจนต้องยกให้เป็นแชมเปี้ยนนะครับวันนี้นะครับเรามาเจอกันวันจันทร์ครับวันแรกของสัปดาห์สดใสซาบซ่ามากๆนะครับอยู่กับผมจันโลธนภัทรและเพิ่มเติมความสดใสด้วยนี่เลย
1: มินค่ะมินพุทธิดาน
0: ี่เดี๋ยวน้องมินจะมาสร้างความสดใสสร้างสีสันให้กับรายการของเราไปตลอดทั้งสัปดาห์นั่นเอง
1: ค่ะวันนี้วันจันทร์วันแรกของสัปดาห์มีเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเนี่ย
0: วันนี้ต้องถามน้องมิ้นก่อนนะครับว่าน้องมิ้นเนี่ยรู้จักกล้วยไม้สายพันธุ์อะไรบ้างไหม
1: แคทเธอรียาค่ะราชินีแห่งกล้วยไม้แล้วก็
0: เก่งมาก
1: แคทเธอรียาอังกฤษ
0: แคทเธอรียาอังกฤษพี่ก็รู้จักแคทเธอรียามารสีไม่ใช่แคทเธอรียาแบบนั้นถูกแล้วถูกแล้วที่พูดถึงแคทเธอรียาก็คือเป็นหนึ่งในสายพันธุ์กล้วยไม้นะฮะแต่พี่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสายพันธุ์กล้วยไม้ไม่ได้มีแค่สายพันธุ์เดียวนะฮะเพราะว่าเฉพา
1: ะ
0: สายพันธุ์กล้วยไม้ธรรมชาติในบ้านเราเนี่ยนะครับมีไม่ต่ำกว่า 1,000 ชนิดแล้ว
1: โอ้โหแล้วเราจะจำชื่อยังไงไหวอ่ะพ
0: ี่นั่นสิมันเยอะมากๆจริงแต่รู้ไหมว่ากล้วยไม้ที่เราเอาไปไหว้พระต่างๆตามวัด
1: ค่ะ
0: เคยไหม
1: เคยแต่ไม่รู้ชื่อสายพันธุ
0: ์สายพันธุ์นั้นก็คือสายพันธุ์หวายแล้วก็วันนี้นะฮะเดี๋ยวเราครับจะพาคุณผู้ชมแล้วก็น้องมิ้นเนี่ยไปดูกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์นะครับที่จังหวัดนครปฐมต้องบอกก่อนว่าจังหวัดนครปฐมเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่มีการปลูกกล้วยไม้มากที่สุดในประเทศไทยนะฮะแล้วก็มีอยู่ฟาร์มนึงครับเป็นหนึ่งเดียวนะฮะในการนำกล้วยไม้เนี่ยมาต่อยอดปรับปรุงนะครับให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าสร้างมูลค่าได้เยอะแยะมากมาย
1: เ
0: ด
1: ี๋
0: ยวว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: จะให้น้องมิ้นได้ชิมนะฮะอาหารที่ทำจากกล้วยไม
1: ้อาการหนูออกน้ำลายหนูสองรายการป่ะเนี่ยทนไม่ไหวแล้วถ้านั้นเราไปพบกับอินฟลูเอนเซอร์ของเรากันเลยดีกว่าค่ะ

0: ครับผมเอกนัทชูเจริญชัยมานาทีสำหรับรายการชุมชนแชมเปี้ยนในวันนี้ผมอยากจะพาทุกท่านมาชมกล้วยไม้สวยๆสายพันธุ์ใหม่ๆจากฟาร์มมานาออร์คิดกันครับสำหรับที่ฟาร์มมานาออร์คิดนะครับมันจะมีกล้วยไม้อยู่มากมายหลายสิบสายพันธุ์ในกลุ่มของสกุลหวายนะครับหนึ่งในนั้นก็คือกล้วยไม้สีโอรสหรือว่าสีพีชนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นความแปลกใหม่แล้วก็สีสันสดใสต้นก็จะค่อนข้างจะคอมแพคเพื่อจะเอามาจัดตกแต่งสถานที่หรือไปปลูกเลี้ยงได้แล้วก็มีสีอื่นๆอีกมากมายมากกว่าสิบสีที่โชว์รูมแห่งนี้ครับชื่อคุรนาทกินแทบไฟเป็นกล้วยไม้แฟนซี3สีเขาก็จะมีลูกเล่นที่ค่อนข้างจะสวยงามมีแต้มหมู่ขาวและที่มานาออร์คิดแห่งนี้นะครับเราก็ยังมีส่วนร่วมกับบุคคลทั่วไปหรือชุมชนต่างๆหรือองค์กรต่างๆนะครับในการเรียนรู้การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้การแก้ปัญหากล้วยไม้เราก็ทำเป็นจุดศูนย์เรียนรู้เพื่อผสมผสานนะครับที่มานาออร์คิดแห่งนี้นะครับเรายังนำกล้วยไม้มาพัฒนาต่อยอดมาใส่ไอเดียอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นเข็มกลัดเข็มกลัดกล้วยไม้ก็จะเป็นลักษณะนี้เอามาทำเป็นเข็มกลัดก้านที่สำหรับติดปกสูตรอันนี้เป็นดังหูกล้วยไม้ตัวนี้ก็จะเป็นกำไลตัวอันนี้ก็จะเป็นสร้อยกล้วยไม้ประดับชุดตั้งนะอันนี้ก็จะเป็นจากดอกเวนด้าจริงๆนะครับจากดอกเวนด้าก็สวยงามสีสันสวยงามใส่ออกงานได้เลยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคุณค่าของกล้วยไม้ที่เราใส่ไอเดียทางธุรกิจเข้าไปเพิ่มมูลค่า
1: เอ้าพี่ชายดูหายไปไหนคะตรงเนี้ย
2: พี่อยู่นี
3: ่เซ็ง
1: เซ็งเล็กน่ารัก
3: น่ารักมาน่ารักมาไม่คืออยากจะบอกว่านี่คือไปกลืนปะดูสิดูสีเสื้อกับพี่นี่กล้วยไม้แบบนี้
1: คือพี่เป็นดอก
3: และ
1: เป็นใบ
3: ใช่เลยนะ ใช่เลยแบบนี้แต่อยากจะบอกว่านี่หลังจากที่เราดูคลิปแล้วนี่ฮะเป็นกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆนะครับที่ส่งตรงมาจากฟาร์มมานาออร์คิดนะฮะสวยงามมากๆเลยและอย่างอินฟลูเอนเซอร์ของเราที่ได้ชมไปนะครับก็คือคุณเอกนัทนะครับชื่อเดิมก็คือคุณมานะนะฮะบอกเลยว่าเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญนะครับในการเลี้ยงกล้วยไม้สกุลหวายจนเป็นที่ยอมรับทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเลยทีเดียว
1: ก็เลยได้ชื่อมาของฟาร์มว่ามานาออร์คิดใช่ไหมคะ
3: ใช่
1: ง
3: ั้
1: นเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณเอกนัทครูเจริญชัยมานาทีกันเลยดีกว่าค
3: ่
1: ะ
3: ได้เลยนะครับสวัสดีครับผมโอ้เรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญเลยครับ
4: การหนุ่มหล่อเท่า
3: จะบอกว่าพอดูในคลิปแล้วเนี่ยเราไม่เห็นของจริงคือแบบสวยงามมากๆคือตาเห็นของจริงสวยกว่าเห็นในคลิปอีกนะฮะแต่ต้องขออนุญาตเรียกพี่มานะแล้วกันนะหรือว่าพี่ณ
4: พี่ณ
3: นะฮะจะได้แบบดูใกล้ชิดกันนิดนึงนะครับทีนี้ฮะพี่นะฮะคือที่บอกไปว่าจังหวัดนครปฐมเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งที่ผลิตกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอันนี้คือจริงไหมครับ
4: สมัยก่อนเนี่ยนะครับเขามีคำพูดอยู่คำพูดนึงว่าเราเลี้ยงกล้วยไม้เราตัดกล้วยไม้กำมือนึงเดินเข้าไปตลาดก็เปลี่ยนเป็นเงินได้ละแล้วเขาออกดอกสม่ำเสมอ
3: ครับ
4: เขาก็สามารถจะเป็นพืชเศรษฐกิจจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยกล้วยไม้เนี่ยที่บอกว่าเลี้ยงในนครปฐมมากที่สุดเนี่ยจริงไม่ใช่มากที่สุดในประเทศไทยอย่างเดียวนะ
3: ครับ
4: ประเทศไทยเลี้ยงกล้วยไม้สกุลหวายเป็นพืชกล้วยไม้เขตร้อนเนี
3: ่
4: ยเยอะที่สุดในโลกแล้วนครปฐมเยอะที่สุดในประเทศไทยเท่ากับนครปฐมมีพื้นที่เยอะที่สุดในโลก
3: ในโลกเลย
4: ถูกต้องครับนี่คือความสำคัญทางเชิงภูมิศาสตร์เลย
3: ครับผมแล้วกล้วยไม้เนี่ยเขาแบ่งออกเป็นลักษณะยังไงมีกี่สกุลอย่างเงี้ยฮะ
4: กล้วยไม้มี16สกุลหลักในระดับโลก
3: ครับ
4: แล้วก็มีสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยเป็นหมื่น
3: ว้าว
4: เป็นหมื่นสายพันธ
3: ุ์เยอะมากโอเคว
4: ันนี้ผมเอามาให้ดู3สกุลหลัก
3: ครับ
4: 3สกุลหลักก็คือเริ่มจากทางด้านขวามือ
3: ทางนี้
4: นะครับนี่ก็เป็นกล้วยไม้สกุลหวาย
3: สกุลหวายอ๋อนี่คือสกุลหวาย
4: ถ้าในภาษาสากลเขาจะเรียกว่าเดนโดเบียม
3: ครับ
4: ก็จะเอามาให้ดู2ลักษณะเขาเรียกว่าหวายฟอร์มกลม
3: หวายฟอร์มกลม
4: ต่อมาก็จะเป็นหวายฟอร์มกลีบ
3: เราดูตรงนี้เนี่ย

0: เราจะคุ้นเคยกันนะฮะเพราะว่าเหมือนเป็นกล้วยไม้ที่แบบเวลาเราไปไหว้พระตามตลาดที่เขาขายกันเยอะนี่คือสกุลนี้เลยไหมฮะที่เราขายที่เขาขายกัน
1: ใช่ใช่เขาจะเลี้ยงเยอะในประเทศไทยนี่เลี้ยงเยอะมากของในบ้านเราก็คือสวยดีถูก
0: สวยดีถูกนี่ครบเลยอันนี้เชื่ออันนี้เชื่อเลยว่าสวยจริงๆนะฮะสวยจริงๆนะครับอ่ะต่อมาครับอันนี้แบบสีสวยมาก
2: ใช่เหมาะผู้หญิงมากเนาะ
1: เป็นสีชมพูโอรส
0: ครับผม
1: นะครับทางมานอคิดฟาร์มเนี่ยเมื่อสัก10ปี10กว่าปีก่อนเนี่ยมันมีกฎหมายฉบับนึงพ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช2542
0: ครับ
1: เขาได้มีการนำพืชเนี่ยให้ไปจดได้รับสิทธิบัตรคุ้มครองพันธุ์พืชชุดแรกในประเทศไทยกล้วยไม้นี่เป็นพืชนำร่อง
0: ครับ
1: ในการจดแล้วเราอยู่ในกลุ่มแรกกลุ่มแรกของอันนี้อยู่ในประวัติศาสตร์แล้วแล้วเราก็บัญญัติศัพท์ของสีนี้ว่าเป็นสีพีชโดยการนำชื่อคุณแม่ผมเนี่ยมาตั้งเป็นมงคลนามว่าสุรีพีช
0: อ๋อเป็นชื่อของเขาเลยสุรีพีช
2: เพราะว่าเราเป็นคนแรกที่ได้ยื่นเรื่องเข้าไปทำให้เขาได้เหมือนมีชื่อของเขาเลยใช่ไหมคะ
1: อันนี้ก็จะเป็นอีกสกุลหนึ่งแล
0: ้
1: วสกุลเนี่ยเขาเรียกว่าแวนด้า
0: แวนด้า
2: เขาเหมือนกันไหมคะสองอันนี้คล้ายๆกันเลย
1: เมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะแยกว่ากลุ่มนี้เป็นแอสโคเซนด้าก็คือเป็นลูกผสมจากแวนด้าเขากับสกุลแอสโคเซนตัมหรือเข็มทีนี้สมัยนี้เขามีการรวมกันเขาจะไม่แยกแล้วเขาจะเรียกเป็นกลุ่มแวนด้าอย่างเดียวนะครับเป็นกลุ่มแวนด้าอย่างเดียวพวกนี้จะเจริญทางยอดอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงก็คือฟาเลนอปซิสเป็นกลุ่มฟลาเรนซ์นอปซิสที่เป็นไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเหมือนกัน
0: ครับ
2: จะบอกว่าสวยมากจนตอนแรกหนูแอบจับว่าออกปลอมหรือเปล่า
1: คล้ายของปลอม
0: ใช่ไหมคล้ายของปลอมใช่ไหม
2: ไม่ใช่ของปลอมของจริงเพราะสวยมาก
0: อันนี้คือสกุลเดียวกันเหรอฮะ
1: สกุลเดียวกัน
0: แต่ว่ามันคนละสี
1: หลักแต่ว่าดูใบดูต้น
0: อ๋อใบเหมือนกันอ๋อใช่ใบเหมือนกัน
1: ใหญ
0: ่ฝั่งนู้นครับน้องมิ้น
2: ใช่ค่ะหนูกำลังจะพูดเลยว่าตรงนี้ค่ะนี่
0: โอ้โหอันเนี้ย
2: ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
0: อันนี้คือสายพันธุ์อะไรฮะ
1: อันนี้เป็นกล้วยไม้สกุลหวายแต่เป็นสายพันธุ์แบล็คเพิร์ลลูกชายเนี่ยตั้งชื่อ
0: ครับ
1: ก็คือเขาก็เริ่มมาดูแลให้เราตั้งชื่อเขาก็ตั้งชื่อสีดำแล้วก็เพิร์ลเป็นไข่มุกอันนี้ก็ได้สิทธิบัตรคุ้มครองพันธุ์พืชนะ
0: ได้มาแล้วด้วยเรียบร้อย
1: เขาก็ตั้งชื่อไปจดเป็นแบล็คเพิร์ลในความหมายของกล้วยไม้คือเป็นแบล็คออร์คิด
0: Black Orchid ก็คือเป็นกล้วยไม้ดำแต่ว่าดูเผินๆมันก็ไม่ได้ดำขนาดนั้นเนาะมันออกเป็นแบบ
2: ม่วง
0: เข้มม่วงดำอะไรอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ม่วงดำอันนี้เป็นงานวิจัยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยจ
0: ุฬา
1: ลงกรณ์ทำให้เราได้ผลมาตัวนึงก็คือปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในตัวเขาเนี่ยสูงมากสูงกว่าหวายทั่วๆไปพวกนี้3เท่าตัว
3: โอเค
0: ไม่แปลกใจว่าทำไมที่ฟาร์มของมานะออคิดถึงจะมีกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์สวยงามแบบนี
1: ้
0: นะครับแต่ว่าตอนนี้ฮะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วนะครับอย่างที่พี่ได้เกริ่นน้องมิ้นไปนะครับว่าจริงๆแล้วกล้วยไม้เนี่ยคือกินได้นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับพี่มีเมนูมาให้น้องมิ้นได้ชิมด้วยทีมงานเอามาได้เลยครับนี่รับไปเลยนี่แหละฮะเมนูที่จะให้น้องมิ้นชิมในวันนี้ครับ
2: น้ำมะพร้าว
0: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไม่ได้ให้กินน้ำมะพร้าวจ้ะนะฮะพี่นะต้องกินยังไงฮะกินตรงไหนดีครับ
1: ในการที่เรานำมาตกแต่งนอกจากว่าสวยงามแล้ว
0: สดสดเลย
2: เราไม่ต้องผ่านกระบวนการอะไรเลยเหรอคะ
1: ถ้าเป็นดอกกล้วยไม้ที่เลี้ยงเป็นพืชปลอดภัยกินดีมีประโยชน์อร่อย
0: ชิมเลยฮะ
1: ทาน
0: มาช่วยถือ
2: มาค่ะ
0: นี
1: ่แล้วเดี๋ยวน้องมิ้นก็ทานน้ำมะพร้าวต่อ
0: ตาม
1: เ
0: ข้าไป
1: ว่าอร่อยยังไง
0: คือเมนูนี้ที่พี่ตั้งใจนำมาให้เนี่ยตัวหลักก็คือนี่แหละกล้วยไม้แบล็คเพิร์ล
1: หรอ
0: เป็นไงบ้าง
1: หอม
0: แล้วก็ดูดน้ำมะพร้าวตามเข้าไปฮะเป็นไง
2: ดี
0: ดีเลยใช่ไหม
2: ลอง
0: นี
2: ่แล้วหนูถือให
0: ้ได้เลย
2: สลับกัน
0: นี่นะฮะชิมสดๆเลยแล้วกัน
2: กินผักเลยไม่มีความขมมาก
0: ใช่ไม่ขมไม่เหม็นเขียวไม่เลยคือกรอบ
2: กรอบเลย
0: ขอลาบได้ไหม แต่อยากจะบอกว่าเมนูนะครับจากกล้วยไม้ไม่ได้มีแค่นี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันไหมว่าผลิตภัณฑ์ที่ว่านี้มีอะไรยังไงบ้าง
2: ะ
0: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
4: มีแต่ชุมชนแชมเปี้ยน
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับกับรายการชุมชนแชมเปี้ยนเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับเรายังอยู่กับพี่ณนะฮะเจ้าของมานะออร์คิดฟาร์มจากจังหวัดนครปฐมนั่นเองนะครับน้องมินเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ย

0: เราได้ชิมเป็นดอกกล้วยไม้สดๆนะฮะก็คือแบล็คเพิร์ลไปแล้วเรียบร้อยเห็นว่าสามารถเอาไปทำเป็นอาหารอย่างอื่นได้อีกด้วยเราเริ่มต้นจากอะไรดีครับพี่ฮะ
1: เราเริ่มต้นจากดอกกล้วยไม้ก็ได้ครับเราทานกับน้ำสลัดกล้วยไม้ดำ
2: น้ำสลัดก็คือทำจากกล้วยไม้ดำด้วยใช่ไหม
1: จากกล้วยไม้ดำด้วย
2: น่ากินมาก
0: ดูดีมากเลย
1: สวยแล้วก็อร่อยมากด้วยนะ
0: ชิมเลยหยิบดอกสดๆแล้วจิ้มเลยใช่ไหมฮะ
1: ทุกอย่างปลอดภัยเป็นเมนูนิยมของที่ร้าน
0: ดีเข้มข้นเขาเรียกว่าสวยแต่รูปจูบก็หอมนี่อร่อยอร่อยอร่อยนะฮะแล้วนี่ล่ะครับ
1: อีกเมนูนึงนี่จะเป็นสลัด
0: อ
1: ันนี้ทานจริงจังทานอิ่มเลยเป็นเมนูสุขภาพ
0: อันนี้คือจริงจังเลยมีเนื้อสัตว์มีโปรตีนมีธัญพืชต่างๆแล้วก็ที่สำคัญนี่ต้องมีดอกกล้วยไม้ตรงนี้น้ำสลัดจากกล้วยไม้ดำ
1: กล้วยไม้ดำ
0: มาเลยน้องมิ้นชิมนะฮะ
2: สีสวยมากค
0: ่
2: ะ
0: ใช่มาลองดูนะครับ
1: หาทานได้ที่เดียวที่มานาออคิด
0: อ๋อเมนูนี้คือที่มานาออคิดมี
2: เพราะว่า
0: เยี่ยม
2: เพราะว่าพืชชนิดนี้เขามีที่นี่ที่เดียว
1: คาเฟ่ตอนนี้ก็มีลูกค้าหลายๆท่านสั่งไปสั่งดอกกล้วยไม้ไปแล้วน้ำสลัดไปกินเป็นผักขึ้นเคียงเขากินประจำแล้วเขารู้สึกว่าเขาชอบ
0: อร่อย
2: อร่อย
0: ดี
1: ทานง่ายมาก
0: ใช่ครับง่าย
1: คุณไม่รู้ว่ากล้วยไม้ทานอร่อยได้ขนาดนี
0: ้ใช่ครับ
1: ถ้าเผื่อทานอันนี้แล้วก็ทานน้ำอันนี้จะเป็นชากล้วยไม้
2: มันรู้เลยว่าหนูหิวน้ำ
0: อันนี้คือชาชากล้วยไม้ก็คือเป็นแบล็คเพิร์ลนี่แหละใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับชาเขาจะสีออกแบบ
0: อุ้ยสีสวยมาก
2: สีสวยมากเป็นสีของเขาเลย
1: สีนี้เลย
0: นี
2: ่
0: สิบชายามเย็นนิดนึงนะครับหอม
1: ละมุนละมุน
0: ชุ่มคอ
2: หอมแบบคล้ายๆกลิ่นตระกูลเบอร์รี่เลยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ๆ
2: ไปทางนั้น
1: เพราะว่าเขาจะมีกลิ่นเกสรชมพู
0: ่
1: อ่อน
0: ๆดีอ่ะแต่ว่าเมนูนี้คือเราสามารถไปทานได้ที่ฟาร์มแล้วก็
1: ที่ร้านมานะ
0: ที่ร้านมานอคิดก็คือซื้อกลับไปทานที่บ้านได้ด้วย
2: ก็คือเป็นแบบนี้เลย
0: ก็เป็นแบบนี้ใช่มั้ยฮะ
1: สั่งได้ส่งได้ทั่วไทยครับ
0: นี
2: ่อันใช่นี้เลยไ
1: หมอันนี้เลยอันนี้เป็นชาคุณมา
2: เลยอันนี้เป็นอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
1: ราคาย่อมเยาครับ
0: เท่าไหร่ครับเท่าไหร่
1: ซองละ60บาท
0: อ๋อ60บาทเอง
1: เป็นราคาที่ซื้อหาง่าย
0: จับต้องได้
1: จับต้องได
0: ้แต่เห็นว่าฝั่งนู้นฮะมีสกินแคร์
2: ผู้หญิง
0: ใช่ชอบเลยใช่ไหม
2: นี่ดีกว่า
1: ลองดูเท็กเจอร์ครับ
2: อันนี้
0: มันคืออะไรอ่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ดีมากดีมาก
0: โอ้ดูดีอ่ะ
1: Black Orchid Rejuvenate
0: ครับ
1: เซรั่ม
0: อันนี้ช่วยอะไรบ้าง
1: นี่มันฟื้นฟูผิวได
0: ้เออดูดีอ่ะออกม่วงๆเงี้ย
2: ม่วงแบบทำจากดอกไม้
1: เพราะว่าเราต้องนำดอกกล้วยไม้เนี่ยไปสกัดมันเป็นผลงานวิจัยภรรยาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร
0: ์มีความรู้อยู่แล้ว
1: มีความรู้แล้วเขาก็เป็นอาจารย์ที่อยู่ในงานวิจัยด้วยก็ได้ผลของงานวิจัยมาว่ากล้วยไม้สีดำอ่ะเขามีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากเราก็เลยส่งเข้าสกัดตามบริษัทที่มีมาตรฐานในการทำสารสกัดเลย
0: ครับผม
1: ในนี้มีสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มของแอนโทนไซยานินที่มีคุณสมบัติพิเศษในการลดการอักเสบระดับในเยื่อได
0: ้ครับผมเป็นไงเนื้อสัมผัสกลิ่น
2: ดีมากชุ่มชื้นมากคือแบบ
1: ว่
2: า
0: แห้งเร็วเนี่ย
2: ทำไมดูถึงรู้ว่ายกกระชับทางครั้งแรกคือเรารู้เลยว่าตึงกระชับ
1: เราได้ออย
2: อันนี้เรียบร้อยใบนี้เลยได้มาแล้ว
0: ผ่านออยเราเรียบร้อย
1: อันนี้เป็นใบที่ไปตรวจสอบปริมาณสารเคมีตกค้
0: าง
1: แต่ตัวนี้มีพบเจอแค่1ใน100กับ1ใน 1,000 มิลลิกรัม
0: ครับผม
1: ต่อน้ำหนัก1กิโลซึ่งอยู่ในการความปลอดภัยขั้นสุดละ
0: นอกจากคอสเมติกแล้วนะครับมาตรงนี้บ้างแล้วลานตามากๆเครื่องประดับด้วยนี่ผมกับน้องมิ้นติดมาแล้วเรียบร้อย
1: ขอโชว์มั่งครับ
0: นี่เราติดกันสามคนเออแกงเดียวกันแกงเดียวกันแบบนี้นะฮะก็สามารถมาทำเป็นเครื่องประดับอย่าบอกนะครับว่าที่เราเห็นเป็นดอกนี่คือดอกกล้วยไม้จริงๆเหรอ
1: ดอกกล้วยไม้จริง
0: โหแ
2: ล้วสีสวยมาก
1: คนเล่นสีสวยมากใหญ่คือทุกอย่างนี้มาจากลูกค้าต้องการ
0: อ๋อเหรอครับลูกค้าสั่งทำนี้เหรอครับ
1: ลูกค้าอยากได้แบบนี้แบบนี้เราก็ทำ
0: นี่มีกำไรด้วยเนี่ยเห็นปะแล้วก็มีต่างหูนะฮะอันนี้คือใครเป็นคนออกแบบครับ
1: ช่วยกันของที่บ้านเนี่ยก็จะเป็นทีมงานในครอบครัวช่วยกันออกแบบ
0: ราคาเป็นไงบ้างฮะราคา
1: ราคาเริ่มจากหลักร้อยไปถึงหลักพัน
0: แล้วแต่แบบ
1: แล้วแต่แบบอันนี้เป็นกล้วยไม้มงคลสำหรับสิ่งที่เป็นมงคลหิ้งพระ
2: แต่งหิ้งพระที่บ้าน
1: ใช่ใช่
0: ดีนะ
1: แล้วไม่ต้องเห็นดอกไม้เหี่ยวอีกต่อไป
2: ใช่เพราะบางครั้งเราไม่ค่อยเปลี่ยนดอกไม้เวลาเดินเข้าห้องพระรู้สึกผิดปล่อยให้พระดอกไม้แห้ง
0: ไม่หรอกที่สำคัญคือเป็นดอกไม้จริงนะ
1: ใช่เราก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นชุดกล้วยไม้มงคล
0: อ
1: ันนี้ขายดี
0: เพรา
1: ะจะอยู่ในกล่องผ้าไหม
0: ที่เห็นใส่อยู่ทั้งสองคน
2: นี่ค่ะ
1: นี่เนื่องจากว่าลูกสาวเนี่ย
0: ครับ
1: เพ
3: ื่อนเขามีบริษัทการเมน
0: ครับ
3: เขาก็เลยเลือกผ้าที่ดีมากๆซัก10ครั้งก็ไม่มีการยืดไม่มีการย้วยเราก็นำเอาภาพวาดถ้วยไม้ของเราเข้าไปพิมพ
0: ์ที่บอกว่าเอามาจากภาพวาดก็คืออยู่ตรงนี้เลยถูกไหมฮะ
3: ใช่ครับใช
0: ่นี่เป็นภาพวาดดอกกล้วยไม้
3: ใช่คร
0: ับ ใครเป็นคนวาดครับ
3: ผมครับ
0: ยกมือดูนะครับพี่นาวาดเองเลยหรอ
3: วาดเองครับ
0: อุ้ยเก่งอ่ะนอกจากจะเป็นนักผสมพันธุ์กล้วยไม้แล้วนะฮะเป็นศิลปินด้วย
3: เราโชคดี
0: ครับ
3: อาจ

0: ทีนี้พอมาเปิดอบรมมาใช้พื้นที่ของที่ร้านได้รู้จักกันเราก็เลยโชคดีได้เข้าไปเรียนผมเรียนมาประมาณ4ปีกว่าถึง5ปีเนี่ยจากไม่มีความรู้เรื่องโรงสีเลยนะ
1: ครับ
0: เมื่อก่อนก็วาดไม่ได้ครับอาศัยความขยัน
1: ครับ
2: เอ๊ะเห็นว่ามีการไปประกวดมาด้วยใช่ไหมคะ
0: อ๋อใช่ครับไปร่วมโชว์กับชมรม Botanical Art Thailand
1: ครับ
0: ไปที่สิงคโปร์
1: โอ้
0: เป็นงาน
1: โกอินเตอร์
0: เป็นงาน Southeast Asia Flora
1: ครับ
0: เราก็ไป2ภาพเป็นภาพรองเท้านาลี
1: ครับ
0: อันนี้กลับมา
1: อันนี้เหรอฮะ
0: สังเกตเห็นผมว่าต้องมีขนเลยนะ
1: อ๋อใช่เหมือนเป็นเส้นขน
0: คือเรา
1: ตัวกล้วยไม
0: ้เทคนิคไดบัช
1: แล้วเป็นไงบ้างคนที่เขาไปดูที่งาน
0: ก็เราไป2รูปไปที่นู่นขายไปรูปนึง
1: หรอฮะ
0: ก็ไม่ได้คิดว่าจะขายได้แต่ว่าในเงื่อนไขคือเราต้องตั้งราคาไปด้วยเป็น US ดอลลาร์อาจารย์เขาเลยบอกว่าตั้งไปสูงสุดเลย 3,000 US
1: ไม่ใช่ 3,000 บาท
0: ไม่ใช่ 3,000
1: บาท 3,000 US
2: เป็นเงินเท่าไหร่คะ
0: ก็วันที่ขายได้ 130,000 130,000 เราโนเนมอ่ะเราโนบอดี้เราขายรูปได้เป็นแสนได้ไงเป็นแรงบันดาลใจที่ดี
2: ให้เราทำต่อใช่ไหมคะ
0: ต้องพัฒนาต่อไป
1: หลังจากนี้พี่มานาบินสิงคโปร์ทุกเดือน
2: แล้วแต่ละอย่างที่พี่เขาทำยากนะ
0: ยาก
1: ภาพวาดของพี่นะเดี๋ยวจะมีจัดแสดงให้ดูด้วยใช่ไหม
0: มีโอกาสไปร่วมงานกับที่หอศิลป
1: ์
0: นะเดือนกรกฎาคมจะเป็นวันที่27
2: รูปไหนคะรูปไหนคะอยู่ในนี้ไหมคะ
0: ก็จะมีไป2รูปมีรูปหนึ่งที่มาก็คือดอกสีเหลือง
1: ตัวนี
2: ้สีเหลือง
1: จะไป
0: ส
1: ี
0: เหลืองนี่เป็นกล้วยไม้รูปผสมของเราเอง
1: ครับผมใครที่อยากจะไปชมนะฮะฝีมือการวาดรูปของพี่นาก็ไปได้ที
0: ่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพตรงข้างสยาม
1: ตรงปทุมวัน
0: ปทุมวัน
1: 27กรกฎาคม
0: จะมีรูปภาพที่สวยกว่านี
1: ้มีอีกมากกว่านี
0: ้40-50รูป
1: ว้าว
0: ระดับศิลปินเขาเรียกว่าพฤกษศิลปิน
1: นี่พฤกษศิลปินก็คือเป็นศิลปินเกี่ยวกับเรื่องของพฤกษานะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้พี่ณนะฮะฝากถึงผู้ชมหน่อยนะครับเผื่อใครที่อยากจะตามไปดูผลิตภัณฑ์ตามไปชิมอาหารไปเรียนรู้หรือว่าอยากจะสั่งซื้อช่องทางติดต่ออะไรยังไงบ้างเชิญเลยคร
0: ับ ถ้าเผื่อผ่านไปนครปฐมนะครับถนนบรมราชชนนีออกจากกรุงเทพมา5นาทีนะครับอยู่เยื้องๆเซ็นทรัลสระยา
1: ครับ
0: เป็นร้านมานะออคิดเข้าไปเที่ยวไปชมไปชิมอะไรได้เลยหรือว่าช่องทางติดต่อนะครับ Facebook มานะออคิด1นะครับ LINE ก็มีตัวแอดไซน์มานะออคิดถ้าเผื่อจะเข้าไปในเฟซเอกนัทมานะออคิดก็ได้ในภาษาอังกฤษแล้วก็เบอร์โทร0825515444
1: และนี่คือฝีมือนะครับของคนที่รู้ลึกรู้จริงเรื่องของกล้วยไม้นะครับในการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้นะครับแล้วก็นำความรู้ที่มีเนี่ยไปพัฒนาปรับปรุงกล้วยไม้แล้วก็สร้างสรรค์ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆเขาเรียกว่ายกระดับกล้วยไม้ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นไม่แปลกใจว่าทำไมพี่ณนะฮะถึงเรียกว่าเป็นสุดยอดนะครับนักปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะพี่ณหรือว่าพี่เอกนัทนะครับจากมานะออคิดฟาร์มที่จังหวัดนครปฐมด้วยนะครับขอบคุณครับ
0: ครับครับขอบคุณเช่นกันครับ
2: ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะไปพบกับอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ของเรากันค่ะคนดีที่มีเขาก็เรียกชุมชนแชมเปี้ยนคนดีมีน้ำใจชุมชนแชมเปี้ยนบ้านเรามีของดีมีแต่ชุมชนแชมเปี้ยนชุมชนแชมเปี้ยนบ้านเรามีของดีมีแต่ชุมชนแชมเปี้ยน
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับกับรายการชุมชนแชมเปี้ยนเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะได้มาพบกับอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่นะครับที่จะทำคลิปเนี่ยมาให้เราได้รับชมกันแต่ก่อนอื่นต้องถามน้องมิ้งก่อนนะครับว่าปกติเนี่ยก่อนนอนนี่แบบมีสวดมนต์อะไรบ้างไหม
2: มีสวดค่ะมีสวดก่อนนอนแต่หนูจะสวดแบบนะโมตัสสะง่ายๆ
1: ทั่วไปนะเคยได้ยินบทสวดมนต์พระคาถามหาจักรพรรดิบ้างไหม
2: เคยหนูเคยสวดแต่ว่าลืมเพราะว่าตอนที่สวดเราก็คือเปิดสมุดแล้วก็นั่งอ่านนั่งสวดอย่างเงี้ย
1: บทสวดมนต์คาถานี้นะครับบอกว่าจะช่วยให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นจากร้ายกลายเป็นดีจากที่ดีอยู่แล้วก็ดียิ่งขึ้นไปนะฮะ
2: สำหรับคน
1: เดี๋ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวเอามาให้แน่นอนนะครับต้องบอกก่อนนะว่าคนที่แต่งบทสวดนี้นะฮะเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังก็คือหลวงปู่ดู่พรหมปัญโยนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะฮะเจ้าของคลิปออดิชั่นของเราครับจะพาเราไปกราบนมัสการหลวงปู่ดู่พรหมปัญโยที่วัดสะแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราตามอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ของเราไปครับคุณปฐมวดีสุนทรวิปูลไปชมกันครับ

0: เราอยู่กันที่วัดสะแกอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะภายในวัดนะคะจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ภายในวัดสะแกนะคะมีพื้นที่สำหรับจอดรถให้กับคนที่มากราบไหว้สักการะหลวงปู่ดูและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โดยพิพิธภัณฑ์นะคะจะมีการจัดแสดงวัตถุมงคลเหรียญหลวงปู่ดูตั้งแต่การปลูกเสกรุ่นแรกสามารถกราบไหว้สักการะหลวงปู่ดูด้านในพิพิธภัณฑ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในพิพิธภัณฑ์นะคะมีกฎห้ามถ่ายรูปและวิดีโอที่วัตถุมงคลบุคคลที่เข้าไปด้านในต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดหากใครนะคะที่อยากจะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จะเปิดแค่วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 8:00 นตรงเป็นต้นไปจนถึงเวลา 16:00 นตรงแต่หากใครนะคะที่มาในวันธรรมดาก็สามารถเข้ามากราบไหว้พระประธานในโบสถ์ให้เป็นสิริมงคลได้เช่นกันโดยทางวัดนะคะยังมีจุดอื่นๆอีกหลายจุดที่เหมาะสำหรับการมาทำบุญหลังจากทำบุญเสร็จแล้วนะคะทางวัดยังมีบริการให้อาหารปลาหากใครที่มีความสนใจสามารถแวะมาให้อาหารปลากันได้นะคะ
0: และนี่นะคะคือภาพบรรยากาศบางส่วนภายในวัดค่ะสำหรับใครนะคะที่มีความชื่นชอบหรืออยากแวะมานมัสการหลวงปู่ดูสามารถแวะกันมาได้ที่วัดสะแกอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: นี่เป็นไงบ้างอินฟูของเรา
3: ชอบเสียงของเขามากหนูรู้สึกว่าเขาตื่นเต้นแต่เขาเก็บความตื่นเต้นได้ดีมากก็เลยออกเป็นเหมือนหน้านิ่ง
2: ใครที่อยากจะไปกราบนมัสการนะครับหลวงปู่ดูเนี่ยก็แนะนำไปช่วงวันธรรมดานะครับจะได้เข้าไปเยี่ยมชมในโบสถ์ข้างในได้เลยด้วย
3: แล้วคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่สนใจอยู่หรือที่ชุมชนของคุณมีของดีของเด็ดก็สามารถถ่ายคลิปเล่าเรื่องราวส่งมายังรายการของเราได้เลยนะคะเพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่คนต่อไปอาจเป็นคุณค่ะ
2: ถูกต้องเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้เวลาของรายการชุมชนแชมเปี้ยนเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์หมดลงไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ 17:30 นทางช่อง 5 HD แห่งนี้ครับพรุ่งนี้ยังมีเรื่องราวดีๆนะครับมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: ททบ5นำคุณค่าคับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
1: สมรภูมิด้านข่าวสาร
2: We will proceed as we always have to compile the evidence
3: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
4: ผู้ชาการทหารบกเนี่ยนะกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
5: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
0: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
6: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
7: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
8: เน่ๆนะฮะรัตติการอําลอย
9: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ปีหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
10: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยเฉพาะยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่ครับ
0: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
11: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
12: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
11: ้
12: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
13: มาไปสัมภาษณ์กับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
14: ครับโอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
13: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
11: ใช่อ่ะขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
0: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพคับจอที่ททบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทย
15: ตัดสินใจเข้าร่วมในการเวทีประกวดระดับนานาชาติประเทศอังกฤษซึ่งเป็นประเทศแห่งชาเอิร์ลเกรย์ครับ
16: แข่งกับ411คนที่ส่งใบสมัครแล้วก็เราอยากให้ทั่วโลกค่ะได้ทราบว่าประเทศไทยก็สามารถทำชาแบบ

0: ใบชาแบบลูสลีฟปกติของมันจะมีการดื่มไวน์ใช่ไหมคะของชาเนี่ยเราก็จะเป็นลักษณะของการซิปแล้วก็สเปรย์ก็คือจริงต้องมีเสียงนะคะต้องมีเสียงด้วยเราเนี่ยจะให้ความพิถีพิถันจากป่าชุมชนก็คือชาเนี่ยจะต้องอยู่ในป่าชุมชนแล้วก็ชาจะอยู่ในพื้นที่ที่เขาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมก็คืออันนี้เป็นคอวาลูก็คือเป็นจุดแรกที่ทำให้เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชาไปเรื่อยๆแล้วก็หลายๆproduct เนี่ยค่ะ
1: จากภารกิจรับจ้างเสี่ยงตายกลับกลายเป็นการถูกหักหลังเพื่อแลกกับชีวิตเขาจึงกลายเป็นเป้าหมายที่ต้องถูกไล่ล่าต้องสู้เพื่อเอาตัวรอดและไขความจริงพบกันในภาพยนตร์แอคชั่นสงครามรับจ้างตายตอนแลกตายในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 20:30 น.ถึง 22:30 น.ทางททบ5
2: ศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 น.สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดิโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุดหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายริเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน
3: กลางวันเขาคือตำรวจธรรมดาแต่คืนพระจันทร์เต็มดวงเขาคือกฎหมายติดเขี้ยวเล็บลืมตำรวจทุกนายที่คุณเคยรู้จักเพราะหมวดนี้ไม่จับแต่จะขย่ำและหำหาและหัวทุจอในรูปคอปตำรวจไม่รู้หมาป่าติดตามได้ทาง Movie Weekend Special กับรูปคอปตำรวจหมาป่าล่าทรชนในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 14:35 น.ถึงเวลา 16:30 น.ทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ18นาฬิกาได้เวลาของข่าวเด่นทันสถานการณ์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันอังคารที่8กันยายน2569นะครับคำนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณโชติรสผมณัชนนท์ล่ามภาษามืออาจารย์ไพวันแสงสุนทรครับ
0: ค่ะต้องสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะที่ช่องทาง Facebook TV5 HD ออนไลน์สามารถที่จะรับชมสดๆได้1ช่องทางค่ะรวมถึงส่งความคิดเห็นมาพูดคุยกับเราได้ต่อทั้งรายการเลยนะคะแต่ถ้าพลาดการรับชมวันนี้ค่ะไปรับชมย้อนหลังที่ช่องทาง YouTube TV5 HD ออนไลน์เช่นเดียวกันนอกจากนี้นะคะททบ5ยังเชื่อมโยงคุณผู้ชมสู่โลกออนไลน์ด้วยหาสาระที่ถูกต้องครบครันเป็นกลางอย่างสร้างสรรค์ค่ะพบกับเว็บไซต์ใหม่ที่ www.thaitv5hd.com ส่วนช่องทาง TV5 HD ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มยังเจอกันได้ททบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทยรับคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจของเรากันด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้มีหลายประเด็นต้องติดตามกันนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของวันนี้นายกไม่อยู่ใช่ไหมนายกเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศนอร์เวย์นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเพราะว่าทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเดินทางเข้าทำเนียบพบกับรองนายกก็คือคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถกประเด็นเรื่องของ

0: กรณีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่ปฏิบัติพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลังจากที่ก่อนหน้านี้นายกลงนามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยนะครับมีการขับไล่นักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลออกจากนอกราชอาณาจักรเดี๋ยวมีประเด็นนี้ให้ติดตามกันด้วยแต่ว่าก่อนอื่นไปดูหัวข้อข่าววันนี้กันก่อนนะครับพลพีสั่งปูพรมตรวจสอบสุสานทั่วประเทศขยายผลเครือข่ายการชาบาทปมนอมินียันเอาผิดดำเนินการตามกฎหมายทั้งหมดเตรียมลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานัดหารือตำรวจ DSI บูรณาการสางทุนเทา15กันยายนนี
1: ้รัฐบาลเพิ่มกรอบเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชาอีก240ล้านบาทเร่งช่วยประชาชนเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง
0: กองทัพเรือเผยโครงการเรือฟรีเกตอนุมัติผลการคัดเลือกแล้วโดยกองทัพเรือยืนยันความโปร่งใสคุ้มค่าตรวจสอบได้พร้อมแถลงผลหลังจากครบกำหนดอุทธรณ์7วัน
1: อย่างที่น้องนันบอกไปเมื่อสักครู่เรื่องของพฤติกรรมชาวอิสราเอลที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะที่น่ารักก็มีเยอะนะคะที่ไม่น่ารักเราก็ต้องดูแลแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ก็มีการหารือกันระหว่างท่านทูตของอิสราเอลเดินทางมาหาท่านเสียศักดิ์พวงเกตแก้วเองเลยนะคะเพื่อหารือในเรื่องนี้คือต้องวางแนวทางอะค่ะว่าจะต้องแก้ปัญหาในเรื่องนี้กันอย่างไรแล้วก็ป้องกันไม่ให้ลุกลามบานปลายกลายเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะทางด้านคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะท่านออกมาเปิดเผยนะคะภายหลังที่นางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยไปเข้าพบหารือที่กระทรวงการต่างประเทศในช่วงเช้านี
0: ้
1: ว่าได้มีการพูดคุยกันด้วยนะ
0: เป็นที่กระทรวงการต่างประเทศใช่ไหม
1: ใช่
0: ตอนต้นรายการผมบอกทำเนียบรัฐบาลแต่ว่าท่านทูตเนี่ยเดินทางไปที่กระทรวงการต่างประเทศ
1: ใช่ค่ะเช้าวันนี้นะแล้วก็มีการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเลยในถึงประเด็นที่เป็นความกังวลของคนไทยคือตอนแรกอะเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นแต่ว่ามันกลัวจะเป็นเรื่องของความบานปลายถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพอมองแบบนี้คือท่านทูตของอิสราเอลก็ถือว่าน่ารักมากนะคะที่เข้ามาคุยแล้วก็อยากจะแก้ปัญหาให้มันตรงถึงประเด็นเกี่ยวกับความกังวลที่เกิดขึ้นที่มีชาวอิสราเอลมาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกระทบต่อความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยในหลายพื้นที่เลยโดยเฉพาะที่จังหวัดพังงาและภูเก็ตนะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเลยแล้วก็ชาวอิสราเอลอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างเยอะเป็นชุมชนเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดกรณีนักท่องเที่ยวอิสราเอลเนี่ยทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมไทยก็จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่ใช่การเลือกปฏิบัตินะแต่เป็นการดำเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาดทุกกรณีค่ะกับชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายในลักษณะเดียวกันทั้งนี้ไทยและอิสราเอลเนี่ยก็ต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้สถานการณ์ขนาดนี้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศจะกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวด้านนางอโลนาได้รับทราบปัญหาค่ะแล้วก็ยืนยันว่าฝ่ายอิสราเอลเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะต่อปัญหาที่เกิดขึ้นโดยขณะนี้ฝ่ายอิสราเอลเนี่ยจัดทำเรื่องของเอกสารเผยแพร่ข้อมูลสิ่งที่ไม่ควรทำและควรทำแจกจ่ายที่กรมการกงสุลอิสราเอลสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยบริษัททัวร์แล้วก็สายการบินให้กับชาวอิสราเอลที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวไทยด้วยไปฟังเสียงค่ะ
2: เราก็ขอให้ท่านทูตอิสราเอลเนี่ยอย่าได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็อธิบายให้เข้าใจถึงความรู้สึกของคนไทยนะครับและเพราะว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเราให้ความสำคัญแต่มันไม่ใช่เรื่องรายได้อย่างเดียวนะครับเราก็เคารพในศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของไทยนะครับไม่ใช่ว่านักท่องเที่ยวมาประเทศไทยแล้วเรานำเงินรายได้มาให้ประเทศไทยและทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่นะครับแต่แน่นอนการท่องเที่ยวนั้นมันเป็นช่องทางสำคัญที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนเพราะนั้นการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวการประพฤติของนักท่องเที่ยวก็ย่อมส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับ
1: คือจะประเด็นการหารือสำคัญนี่คือ4ประเด็นนักท่องเที่ยวประพฤติผิดแบบนี้ในประเทศออกนอกประเทศทันทีนะคะอันนี้ในส่วนของกฎหมายที่ทำได้แล้วนั้นก็มองว่าเรื่องของเงินไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ว่าคุณมีเงินมาเที่ยวประเทศไทยแล้วจะใช้เงินในการทำอะไรก็ได้ส่วนอย่างที่3คือพื้นที่เป้าหมายตอนนี้พุ่งเป้าไปที่ภูเก็ตกับพังงาเป็นสำคัญและอย่างสุดท้ายอย่างที่4คือท่านทูตอิสราเอลชี้แจงและเรื่องของการทำหนังสือข้อปฏิบัติที่ถูกต้องว่ามาเที่ยวประเทศไทยควรและไม่ควรจะทำอะไรอันนี้คือ4แนวทางที่เกิดขึ้นค่ะในการพูดคุยเช้าวันนี
0: ้ก็เหมือนที่ท่านรองนายกบอกนะฮะเรื่องของการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์หลักๆในการนำรายได้เข้าสู่ประเทศแต่ว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวไม่น่ารักเราก็มีการจัดระเบียบกันสักนิดนึงนะครับคุณผู้ชมยังอยู่กันที่เรื่องของชาวต่างชาตินะครับแต่ว่าวันนี้ทางด้านคุณพลพีเนี่ยสั่งปูพรมไปตรวจสอบทั่วประเทศเลยตรวจสอบสุสานนะฮะขยายผลเครือข่ายการชาบาดการชาบาดคืออะไรเขาเป็นเครือข่ายชุมชนชาวยิวน
1: ะฮะ
0: ทั่วประเทศเลยแล้วก็เรื่องของโนมินียืนยันนะครับถ้าเกิดพบการกระทำความผิดกฎหมายเนี่ยดำเนินคดีทั้งหมดครับนายพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับวันนี้ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานชาวยิวนะฮะในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยตอนนี้มีการออกหนังสือให้ย้ายสุสานออกจากพื้นที่แล้วซึ่งจะมีการย้ายออก3จาก4ร่างนะครับส่วนอีก1ร่างเนี่ยขอเวลาในการพิสูจน์ว่าในระยะเวลาที่มีใบอนุญาตก็คือมาฝังไว้ในระยะเวลาที่มีใบอนุญาตหรือไม่ถ้าเกิดเป็นหลังจากปี66เนี่ยก็ต้องย้ายร่างออกไปด้วยอย่างไรก็ตามนะครับที่แห่งนั้นคงไม่ใช่สุสานอีกต่อไปเพราะว่าระยะห่างของแหล่งน้ำแล้วก็ถนนเนี่ยมันผิดกับข้อบังคับชัดเจนนะครับส่วนสุสานในพื้นที่ถนนเจริญกรุงเทพมหานครรัฐมนตรีช่วยก็ระบุนะครับบอกมีชาวอิสราเอลที่ถูกนำไปฝังอยู่ประมาณสัก49หลุมด้วยกันมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่อีกสุสานหนึ่งที่ใช้กำแพงกั้นเฉพาะของชาวยิวจึงให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปตรวจสอบข้อมูลนะครับว่าสามารถทำได้หรือไม่ซึ่งการใช้กำแพงกั้นก็จะแบ่งพื้นที่สุสานออกเป็น2แปลงหลักๆด้วยกันแปลงหนึ่งเนี่ยปรากฏว่ามีใบอนุญาตครับแต่อีกแปลงอาจจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้ซึ่งเดี๋ยวกำลังให้ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับพร้อมกับสั่งการให้ตรวจสอบสุสานทั่วทั้งประเทศเลยเพราะว่าจากรายงานที่ได้รับปรากฏว่ามีสุสานแล้วก็ที่ชาปนกิจศพทั้งหมดในประเทศไทยที่มีอยู่ประมาณสัก 1,200 กว่าแห่งเนี่ยขณะนี้จึงอยู่ระหว่างการขอรายละเอียดจากแต่ละที่ว่าหมดอายุหรือไม่และใครเป็นผู้ขอรวมถึงให้แยกด้วยว่าเป็นของศาสนาใดบ้างขณะเดียวกันในวันที่10กันยายนนี้ครับตนเองก็จะลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อติดตามความคืบหน้าของสุสานว่าเป็นอย่างไรแล้วนะครับมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วก่อนที่15กันยายนนี้เดี๋ยวจะนัดกับทางด้านของปปท.ปปง. DSI สำนักงานตำรวจแห่งชาติหารือเรื่องของทุนเทาเรื่องสแกมเมอร์แล้วก็เรื่องโนมินีครับ
1: ยังไม่จบนะมันจะมีประเด็นเรื่องของการจัดงานปีใหม่ของชาวยิวเรียกว่าโฮชฮาชนาในวันที่11กันยายนนี้ด้วยคือชาวที่เป็นคนภูเก็ตหรือว่าเรียกว่ากลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตเขายื่นหนังสือคัดค้านนะคะไม่อยากให้จัดงานนี้เกิดขึ้นพร้อมเสนอข้อห่วงกังวลด้านความปลอดภัยและผลกระทบกับชุมชนด้วยค่ะประเด็นนี้คุณสายชวนหนูเชษหัวหน้ากลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตพร้อมสมาชิกได้ยื่นหนังสือค่ะถึงผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตกรณีการจัดงานเทศกาลปีใหม่ยิวหรือว่า New Year Lodge Hashana ในวันที่11กันยายนนี้โดยทางคุณโชตินรินทร์เกิดสมผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตก็มอบหมายให้นายศิวัตรรังวกุลในอำเภอเมืองภูเก็ตรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้แทนรับหนังสือซึ่งทางคุณสายชนเนี่ยบอกว่ากลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตมีข้อห่วงกังวลนะคะเกี่ยวกับการจัดงานดังกล่าวซึ่งมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวยิวจากหลายประเทศเดินทางมาร่วมงานในจังหวัดภูเก็ตโดยเห็นควรว่าจะต้องมีการพิจารณาทั้งเรื่องมาตรการความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ชุมชนในพื้นที่อย่างรอบด้านจึงอยากขอให้จังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไปตรวจสอบรายละเอียดการจัดงานสถานที่จัดงานผู้จัดงานรวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วก็การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพราะมีการเสนอนะคะให้มีการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงแล้วก็ต้องเตรียมมาตรการป้องกันเหตุที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวน นอกจากนี้กลุ่มเนี่ยแสดงความไม่เห็นด้วยนะคะกับการจัดงานทั้งในพื้นที่ของชาบัตแล้วก็โรงแรมบางแห่งโดยมีความกังวลค่ะถึงความเป็นไปได้ที่จะมีบุคคลที่3เนี่ยอาจจะใช้ช่วงเวลาจัดงานเข้ามาก่อเหตุหรือว่าสร้างสถานการณ์ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและภาพรวมของจังหวัดภูเก็ตซึ่งจังหวัดภูเก็ตก็รับหนังสือและข้อเสนอของกลุ่มไว้เพื่อพิจารณาโดยจะมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบเรื่องข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้วก็กฎหมายที่เกี่ยว

0: ข้องเพื่อไปดูแลเรื่องของความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะควบคู่กับการรักษาบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตไปด้วยค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนนะคะของกลุ่มคนรักภูเก็ตเองหรือว่ากลุ่มของการดูแลปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตที่อาจจะไม่ค่อยสบายใจนักถ้ามีการจัดงานแบบนี้ขึ้นค่ะ
1: คุณผู้ชมยังอยู่กันที่เรื่องของชาวต่างชาตินะฮะหลังจากที่เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก่อนที่จะบินไปปฏิบัติภารกิจที่นอร์เวย์ลงนามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยก็คือเนรเทศชาวต่างชาติเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับออกนอกราชอาณาจักรวันนี้เองมีเสียงสะท้อนจากชาวบ้านคือชายชาวฝรั่งเศสเนี่ยอยู่ในพื้นที่เกาะสมุยชาวบ้านในพื้นที่บางคนเองบอกไม่เห็นด้วยเป็นมาตรการที่รุนแรงหรือว่าลงโทษเกินกว่าเหตุวันนี้ทางด้านของกรมการปกครองนะครับออกมาแจ้งเหตุเนรเทศนายเควินซึ่งชี้แจงเลยบอกว่ามีพฤติกรรมคุกคามทำร้ายผู้อื่นย้ำนะครับใช้มาตรฐานเดียวกันไม่เลือกปฏิบัติด้านสัญชาติกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยครับชี้แจงกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้นายเควินดิมิโนหรือว่ามิสเตอร์เควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรนะครับโดยยืนยันนะครับว่าการดำเนินการดังกล่าวพิจารณาจากพฤติการและผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยเป็นสำคัญไม่ได้เกี่ยวข้องกับสัญชาติกล่าวก็คือ 1. เข้าไปคุกคามและด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่ 2. ใช้กำลังทำร้ายบุคคลสัญชาติตุรกีจนได้รับบาดเจ็บบริเวณขาและพกมีดติดตัว 3. มีพฤติกรรมดูถูกเอะอะโวยวายและใช้ถ้อยคำหยาบคายบริเวณสถานที่ของเอกชน 4. ใช้กำลังทำร้ายร่างกายแล้วก็นำแผ่นป้ายโยนใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมถึงใช้ถ้อยคำไม่สุภาพต่อครอบครัวของบุคคลดังกล่าว 5. โพสต์ข้อความเชิญชวนผู้ที่ต่อต้านหรือว่าไม่ชอบชาวต่างชาติบางประเทศให้เข้ามาใช้พื้นที่สวนสัตว์ของตนเนี่ยแสดงความคิดเห็นในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองและทางศาสนาซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความแตกแยกด้านเชื้อชาติศาสนาและการเมือง 6. เคยถูกพนักงานต้อนรับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้นำตัวลงจากเครื่องบินโดยสารภายในประเทศหลังจากมีพฤติการข่มขู่ผู้โดยสารด้วยกันเองกรมการปกครองระบุนะครับบอกพฤติการดังกล่าวเนี่ยอาจจะถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและความผาสุกของประชาชนรวมถึงอาจจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศจึงมีเหตุจำเป็นจะต้องมีคำสั่งให้นายเควินดิมิโนออกนอกราชอาณาจักรพร้อมยืนยันด้วยนะครับบอกว่าการออกคำสั่งเนรเทศใช้มาตรการเดียวกันทั้งหมดโดยพิจารณาจากพฤติการความผิดเป็นหลักไม่ได้พิจารณาจากสัญชาติและจะบังคับใช้กฎหมายให้กับชาวต่างชาติทุกสัญชาติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมครับ
0: ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์คนสมุยเลยนะไปสัมภาษณ์คนในพื้นที่มองอย่างไรกับพฤติกรรมชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแบบนี้เขาบอกเลยต้องแยกแยะนะคะว่าเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลหรือโดยไม่ต้องใช้เรื่องของอคติเรื่องของเชื้อชาติอย่างที่นัทบอกไปกลัวจะเหมารวมแบบนั้นคือไม่ใช่ว่าเหมารวมนักเที่ยวต่างชาติทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่ดีคือคนน่ารักก็มีเยอะค่ะกรณีคำสั่งในประเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสเจ้าของคาเฟ่สัตว์เลี้ยงแล้วก็สวนสัตว์บนเกาะสมุยออกนอกราชอาณาจักรไทยลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากมีพฤติกรรมไปข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแล้วก็สร้างความแตกแยกทางเชื้อชาติศาสนารวมถึงในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงทีมข่าวของเรานะคะไปสอบถามคุณสันทองสุขเป็นชาวเกาะสมุยเลยก็ไปเปิดเผยมุมมองตรงนี้ต่อทีมข่าวบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยติดตามข่าวสารมาโดยตลอดเลยนะคะมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องส่วนบุคคลมากกว่าเรื่องของเชื้อชาติเนื่องจากเกาะสมุยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติเดินทางมาจากหลากหลายประเทศเข้ามาอยู่อาศัยรวมกันอาจจะมีการกระทบกระทั่งหรือว่าทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างจึงอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติชนชาติใดที่เข้ามาอยู่อาศัยหรือว่าท่องเที่ยวบนเกาะสมุยทุกคนเนี่ยต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดโดยต้องไม่สร้างปัญหาให้กับประเทศไทยและชาวเกาะสมุยก็ขอให้ช่วยกันแยกแยะนะคะระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคลกับภาพรวมของประเทศต้นทางอย่าใช้อคติหรือว่าเหมารวมไปถึงคนทั้งหมดของประเทศนั้นๆเพื่อให้สังคมไทยยังคงเป็นสังคมที่สงบสุขและอยู่รวมกันได้อย่างมีความสุขอันนี้เป็นมุมมองที่น่ารักนะคะของคุณสันทองสุขชาวเกาะสมุยเลยเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปมันเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลไปเหมารวมว่าประเทศนั้นประเทศนี้เป็นอย่างเงี้ยก็อาจจะเหมารวมไม่ได้เพราะว่าทุก

0: พื้นที่ทุกชนชั้นทุกเชื้อชาติมีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีค่ะ
1: ก็นะฮะคุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้เองนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยฉบับแรกเนี่ยเนรเทศชาวอิสราเอลซึ่งฉบับนั้นถือว่าเป็นฉบับแรกก่อนเดินทางไปเมื่อวานนี้ลงนามอีกหนึ่งฉบับเนรเทศชาวฝรั่งเศสปรากฏว่าสองท่านเนี้ยสองคนเนี้ยเป็นคู่ขัดแย้งกันเป็นคู่ขัดแย้งกันด้วยแล้วก็อย่างที่ชาวเกาะสมุยบอกคุณพี่ท่านเมื่อกี้บอกว่าอย่าไปเหมารวมคือทุกสังคมมีทั้งคนดีคนไม่ดีขนาดคนไทยเองไปเที่ยวต่างประเทศบางทีก็ทำตัวไม่น่ารักก็เยอะแยะไปนะครับคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการประชุมครม.วันนี้กันหน่อยนะครับแม้ว่านายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่นอร์เวย์แต่ว่าทางด้านครม.เองวันนี้ประชุมตามปกตินะครับเดินหน้าปฏิรูปกฎหมายทั้งหมดเนี่ย5ฉบับด้วยกันสกัดการทุจริตสอบราชการคุมเข้มปืนปรับระบบการจัดซื้อของรัฐแล้วก็เปิดทางชุมชนรับประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรี เสนอร่างกฎหมายสำคัญ5ฉบับด้วยกันนะครับก็คือ 1. กฎหมายความรับผิดชอบในการสอบบรรจุสาระสำคัญกำหนดกฎหมายเฉพาะเพื่อป้องกันแล้วก็แก้ไขการทุจริตในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของภาครัฐพร้อมกำหนดกลไกแล้วก็หน่วยงานที่มีอำนาจสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะ2. กฎหมายควบคุมอาวุธปืนสาระสำคัญก็คือเพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองแล้วก็ใช้อาวุธปืนนะครับโดยผู้ขอใบอนุญาตเนี่ยต้องผ่านการอบรมการทดสอบและการตรวจสอบสุขภาพจิตก่อนที่จะมีการขออนุญาตมีการปรับลดอายุใบอนุญาตยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพแล้วก็เพิ่มโทษผู้กระทำความผิดพร้อมกับเปิดทางให้นำอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือว่าวัตถุระเบิดที่ไม่มีใบอนุญาตมอบต่อนายทะเบียนภายใน90วันโดยไม่ต้องรับโทษนะครับ3ก็คือกฎหมายการประกอบกิจการพลังงานให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้เป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะสำหรับแสงสว่างในพื้นที่หรือว่าทางสาธารณะพร้อมกับปรับหน้าที่และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับกกพ.ให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับกำหนดให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวหากกกพ.เหลือคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า4คน4กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐครับมีการปรับหลักเกณฑ์คัดเลือกคู่สัญญาโดยให้ความสำคัญกับประโยชน์ของราชการวัตถุประสงค์การใช้งานและความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญามากกว่าข้อเสนอด้านราคา5กฎหมายป่าชุมชนครับกำหนดให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนเนี่ยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยให้จัดสรรแก่สมาชิกป่าชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักเกณฑ์อย่างไรก็ตามนะครับตามกฎหมายทั้ง5ฉบับเนี่ยมุ่งแก้ไขข้อจำกัดในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการและการให้บริการสาธารณะครับ
0: คุณผู้ชมคะต้องบอกรัฐบาลเนี่ยวางยาแรงเลยค่ะเรื่องของการทุจริตสอบเรื่องของการสอบเข้าข้าราชการหรือว่าระบบสอบทุกชนิดเลยเขาบอกว่าถ้าจับได้ไล่ออกสถานเดียวเลยนะคะแล้วก็จะทำแบ็คลิสต์กลางทั่วประเทศเลยแล้วก็เปลี่ยนสอบภาคกอเป็น e-exam แล้วก็ออกกฎหมายเอาผิดทั้งขบวนการเลยค่ะถือว่าเป็นมาตรการที่ดุเดือดพอสมควรนะคะทางด้านนางสาวลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลค่ะเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบหลังสำนักงานกพ.ตรวจสอบการทุจริตในการสอบภาคกย้อนหลังตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันรวม114กรณีโดยเฉพาะเรื่องของการสวมตัวสอบซึ่งบางกรณีก็มีผู้เข้าสอบแทนบุคคลอื่นหลายรายทีเดียวแล้วก็ไปพบช่องว่างช่องโหว่นะของระบบเดิมเนี่ยก็คือยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งสามารถที่จะเวียนนะคะไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นๆได้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญค่ะทั้งการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือว่าจัดทำเป็นแบล็คลิสต์เลยนะคะคือถ้าพิมพ์ชื่อคนนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะทำการสอบใดๆได้เลยรวมถึงแผนป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวเพื่อที่จะอุดช่องโหว่ของระบบเดิมแล้วก็ป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีก ดยมาตรการสำคัญค่ะก็คือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริต

0: ในการสอบเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงแล้วก็มีกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวนะคะเพื่อให้ทุกหน่วยงานเนี่ยใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันขณะที่หากตรวจพบว่าการทุจริตเกิดขึ้นก่อนการบรรจุให้ผู้ที่มีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการให้ออกจากราชการโดยทันทีเช่นเดียวกันดังนั้นคือไม่มีสิทธิ์ที่จะยื่นเอกสารใดๆว่าคุณไม่ทำแน่นอนและคือถ้าเขาตรวจสอบว่าคุณผิดออกจากราชการสถานเดียวนะคะถือว่าเป็นยาแรงที่โอ้โหรัฐบาลออกมาแบบนี้เลยค่ะ
1: ไปดูการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในการพิจารณาพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่2แล้วคาดว่าจะเลิกประชุมกันหลังเที่ยงคืนแล้วก็มีคนเสนอประเด็นเรื่องของการเลิกดึกเนี่ยส.ส.ไม่มีข้าวกิน
0: อาจจะห
1: ิ
0: วไง
1: หิวเลิกดึกไม่มีข้าวกินไม่มีสวัสดิการให้ไปดูบรรยากาศวันนี้กันหน่อยครับคุณผู้ชมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษเพื่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงินกว่า 3.788 ล้านล้านบาทซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จในวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่2นะครับโดยมาตรา14การจัดสรรงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้เวลาพิจารณาเฉพาะมาตรานี้เนี่ยเฉพาะมาตราเดียวนะเฉพาะประมาณสัก4ชั่วโมงด้วยกันคือรอบนี้เขาพิจารณากันเป็นรายมาตราลงมติเป็นรายมาตรานะฮะโดยพรรคประชาชนอภิปรายไม่เห็นด้วยกับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเพราะว่าไม่ได้จัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องคำนึงความทุกข์ร้อนของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่กำลังเดือดร้อนเพราะว่าได้รับผลกระทบจากเรื่องของปลาหมอคางดำที่กรมประมงต้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลนะครับแต่ไม่ได้ดำเนินการกลับไปดำเนินการสิ่งที่ไม่ได้จำเป็นเร่งด่วนเช่นความพยายามตั้งศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่จังหวัดอุดรธานีใช้งบประมาณ229ล้านบาทนะฮะอีกทั้งยังตั้งงบประมาณผูกพันด้วยซึ่งจังหวัดอุดรธานีเนี่ยมูลค่าการก่อสร้างคิดเป็นตารางเมตรละ 150,000 บาทย้ำนะคุณผู้ชม 150,000 บาทต่อตารางเมตรนะซึ่งอธิบดีกรมประมงแจ้งในชั้นกรรมาธิการบอกว่าเป็นสิ่งจำเป็นมันจำเป็นสร้างไอ้ศูนย์แสดงสัตว์น้ำเนี่ยจำเป็นต่อการท่องเที่ยวอุดรนะคุณผู้ชมจำเป็นต่อการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงของการก่อสร้างว่าอย่างนั้นจริงๆนะอันนี้เขียนมาแบบนี้จริงๆน
0: ะ
1: กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงของการก่อสร้างยิ่งไปกว่านั้นเมื่อไปตรวจสอบงบกรมประมงปรากฏว่าสิ่งที่ไม่ควรสร้างโดยเฉพาะอะควาเรียมสร้างอะควาเรียม16แห่งด้วยกันก่องบผูกพันจำนวนมากนะฮะแล้วก็สำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็สร้างอาคารของตัวเองเนี่ยจำนวนมาก13หน่วยงานมีทั้งหมด 17,000 อาคารตัวเลขไม่ผิดใช่ไหม
0: ค่ะ
1: 17,000 อาคารนะฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะกลายเป็นระเบิดเวลาเพราะอนาคตจะกลายเป็นงบซ่อมแซมค่าบำรุงรักษาเฉพาะมาตราเดียวนะคุณผู้ชมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยพิจารณากัน4 ชั่วโมง
0: นะยาว
1: สี่ชั่วโมงยาวๆเลยแล้วก็อย่างไรก็ดีนะฮะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยที่ประชุมก็เห็นด้วยกับมาตรการแก้ไขของกรรมาธิการครับ
0: มาดูทางด้านคุณชวนหลีกภัยค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก็อภิปรายเรื่องของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงคมนาคมโดยคุณชวนเนี่ยได้อภิปรายถึงต้นไม้ริมทางทั่วประเทศนะที่ปรากฏก็เป็นการตัดทอนทำลายจนเสียหายทั้งที่ต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันมีความจำเป็นแล้วก็มีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยคายออกซิเจนสร้างภูมิทัศน์แล้วก็ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 แต่ว่าหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยกลับมองว่าต้นไม้เป็นภาระในการบำรุงรักษาจึงแก้ปัญหาด้วยการตัดกุดหรือว่าโค่นทิ้งเพื่อหนีภาระแล้วเมื่อมาตรวจสอบงบประมาณของกระทรวงคมนาคมค่ะจำนวนกว่า 160,000 ล้านบาทแม้จะมีการตัดลดงบลงไป626ล้านบาทก็ไม่ได้มีการจัดสรรงบนะคะไปเพิ่มให้กับการดูแลต้นไม้เลยซึ่งก็เข้าใจดีว่าแขวงทางหลวงชนบทหรือว่าชลประทานก็อาจจะไม่มีงบประมาณในส่วนนี้บางแห่งจึงปล่อยให้ชาวบ้านเนี่ยมาตัดฟันไม้ไปใช้เองจนต้นไม้เนี่ยไม่เหลือกิ่งก้านจึงเสนอให้จัดสรรค่ะเรื่องของงบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาแล้วก็อนุรักษ์ต้นไม้ทั่วประเทศอย่างถูกต้องตามหลักรุกขกรรมให้แก่หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงชนบทก็ตามค่ะ
1: ทางด้านของนายโสพลสารำกันบ้างครับประธานสภาผู้แทนราษฎรครับออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาร่าง

0: พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วรรค2ที่วันนี้เริ่มล่าช้านะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยพูดคุยกับรองประธานสภาทั้ง2คนว่าจะมีการพักการประชุมดึกหน่อยนะฮะเลยเที่ยงคืนแต่ว่าหากดึกมากจนเกินเหตุเนี่ยวันพรุ่งนี้อาจจะเข้าร่วมช้าก็คือเข้าประชุมช้าทางนี้การอภิปรายที่ทำให้เร็วขึ้นได้เนี่ยมี2ทางด้วยกันก็คือ 1. ส.ส.เนี่ยอภิปรายตามวาระที่พิจารณาไม่ใช่อภิปรายแบบวาระรับหลักการซึ่งเตือนอยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วก็ 2. วิป2ฝ่ายจะต้องร่วมพูดคุยกันส่วนที่นายพันทินน่วมเจิมครับส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนครับเรียกร้องว่าที่ประชุมสภาตอนดึกเนี่ยส.ส.ไม่มีข้าวกินนะควรมีสวัสดิการให้ประธานว่ายังไงคุณโสพลสารัมเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้เองก็วนกลับมาที่เดิมมีคนเนี่ยเอาไปพูดบอกว่าตัวแทนก็คือส.ส.เนี่ยกินข้าวฟรีถ้าเกิดจัดสวัสดิการก็เดี๋ยวถูกกล่าวหาว่าอาสาเข้ามาแล้วอ่ะมากินข้าวฟรีซึ่งเรื่องนี้กำลังแก้ไขปัญหาให้อยู่ครับฟังเสียงหน่อยครับ
1: ก็วอนสังคมนะครับประชาชนว่าเราต้องวางบทบาทของนักการเมืองให้ถูกว่าเราจะวางบทบาทยังไงนะครับจะให้เขาเป็นจิตอาสาหรือจะให้เขาเป็นนักการเมืองฉันเรื่องนี้กำลังศึกษาอยู่นะครับฉันก็เรียนว่ามีทานอยู่ครับแต่ซื้อเองมีทานอยู่ซื้อเองนะครับสวัสดิการไม่มีให้ซื้อเองนะครับ
0: ระเบียบประหลาดที่คุณผู้ชมทางบ้านส่งมาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขามีเดลิเวอรี่แล้วพวกขออนุญาตเอ่ยชื่อแอปหน่อยนะ Grab Line Man
2: Shopee
0: Food เยอะแยะไปหมดแล้วก็ร้านข้าวต้มริมทางเนี่ยเขาปิดตีสามตีสี่นะเลิกประชุมเที่ยงคืนยังทันนะ
2: จริงๆพวกสั่งกราฟไลมันอัง24ชั่วโมงได้ตลอดค่ะ
0: อันนี้ความคิดเห็นจากทางบ้านนะ
2: ทางบ้านค่ะ
0: ส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะฮะเรื่องของการวางตัวเลขขณะที่การอภิปรายเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวนะครับบอกส่วนตัวก็เพิ่งเข้าใจความหมายของตัวเลขต่างๆภายหลังเนี่ยซึ่งตนเองเนี่ยตั้งใจว่าจะไม่ให้เอาขึ้นมาแล้วเนื่องจากผิดข้อบังคับนะครับการนำวัตถุอะไรที่จะมาแสดงเนี่ยต้องขออนุญาตประธานก่อนในการประชุมวันนี้เองก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยคือเมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมหลายพักไม่ว่าจะเป็นพักประชาชนภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย์เขาจะมีป้ายวางอยู่บนเนี่ยโต๊ะขาวๆเนี่ยนะเป็น7ขีด157หรือว่า244อะไรต่างๆเนี่ยแต่ละตัวเลขเขาก็มีความหมายกันไปนะครับ
2: คุณผู้ชมคะต้องบอกแบบนี้เรื่องของเด็กหายในปัจจุบันเนี่ยเป็นสถิติที่ต้องบอกว่าพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆจนเกิดความกังวล นะคะโดยเฉพาะโลกออนไลน์เนี่ยถือว่าเป็นช่องทางสำคัญที่มิจฉาชีพเนี่ยใช้ช่องทางเหล่านี้ละค่ะมาล่อลวงเด็กเข้าสู่ขบวนการเรื่องของสแกมเมอร์วันนี้ห้องข่าวหมายเลข5เสนอตอนเด็กหายภัยใกล้ตัวนะคะล่อลวงสู่โลกออนไลน์ค่ะ

0: ถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนู
1: การหายออกจากบ้านของเด็กคนหนึ่งไม่ได้หมายถึงเพียงการพัดหลงหรือหนีออกจากบ้านแต่ในยุคที่โลกออนไลน์เชื่อมโยงเด็กกับคนแปลกหน้าได้ตลอดเวลาการหายตัวอาจนำไปสู่ความเสี่ยงที่รุนแรงกว่านั้นทั้งการถูกล่อลวงแสวงหาประโยชน์ไปจนถึงการถูกส่งต่อสู่กระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติข้อมูลจากศูนย์คนหายมูลนิธิกระจกเงาพบว่าปี2569มีการรับแจ้งเด็กและเยาวชนไม่เกิน18ปีหายแล้ว203รายขณะที่ตลอดปี2568มีเด็กหาย265รายและยังมีเด็กที่ไม่พบตัวสิ้นปีอีก47รายกลุ่มที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดในปีนี้คือเด็กอายุ 11-15 ปีรับแจ้งหายถึง118รายส่วนใหญ่เป็นการสมัครใจออกจากบ้านและในกลุ่มที่พบตัวแล้ว103รายเป็นกรณีสมัครใจหนีถึง89รายรองลงมาคือกลุ่มอายุ 16-18 ปีจำนวน62รายพบตัวแล้ว56รายส่วนใหญ่เป็นการสมัครใจออกจากบ้านแต่พบกรณีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพจิตการพัดหลงรวมถึงการฆ่ามนุษย์และขบวนการสแกมเมอร์ส่วนเด็กเล็กอายุ0ถึง10ปีมี23รายโดยกรณีที่ยังไม่พบตัว12รายและเป็นการแยกปกครองบุตร11รายโดยเหตุผลสำคัญกรณีเด็กขายไม่ได้เป็นเพียงการหนีออกจากบ้านแต่โลกออนไลน์เป็นเหตุเพิ่มความ

0: ความเสี่ยงของการหายตัว
1: เรามีกระบวนการติดตามหลายอย่างนะครับเริ่มแรกเนี่ยเราเชื่อถึงเรื่องกระบวนการในการสืบสวนร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนดังนั้นเราก็จะมีการแชร์ข้อมูลมีการประสานงานกันคุยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็กไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคุณครูคนในชุมชนหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องที่อาจจะมีความใกล้ชิดนะครับวิเคราะห์พฤติกรรมของเด็กในโซเชียลมีเดียนะครับว่าเขาอาจจะมีความสนใจหรือมีการติดต่อพูดคุยกับใครนอกจากนี้เนี่ยในกรณีเด็กที่หายไปนานแล้วเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการในการไปทำกิจกรรมอื่นเพื่อให้เกิดการติดตามอย่างเช่นมีการทำภาพจำลองของเด็กที่หายไปนานว่าถ้าโตขึ้นเนี่ยจะมีหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะแบบใดหรือว่ามีแคมเปญต่างๆอย่างเช่นมีภาพเด็กอยู่ในขวดน้ำอยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับเบาะแสนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราพยายามในการติดตามเด็กหายแต่ละคนนะครับ
0: มูลนิธิกระจกเงาเตือนภัยเด็กถูกหลอกเข้าสู่กระบวนการสแกมเมอร์ปี2568พบแล้วอย่างน้อย19รายโดยมีการประสานหลายหน่วยงานเข้าช่วยเหลือจากกรณีเด็กหายซึ่งเป็นภัยใกล้ตัวในปัจจุบันมิจฉาชีพจะใช้โซเชียลมีเดียเสนอรายได้สูงก่อนชักชวนเดินทางข้ามประเทศผู้ปกครองจึงควรพูดคุยเปิดใจให้เด็กกล้าบอกเมื่อถูกชวนทำงานหรือนัดพบหากเด็กหายแจ้งตำรวจได้ทันทีไม่ต้องรอ24ชั่วโมงพร้อมให้ข้อมูลการแต่งกายสถานที่ล่าสุดบัญชีโซเชียลเพื่อลดการเสี่ยงถูกล่อลวงหรือออกนอกประเทศ
1: สิ่งสำคัญเลยเนี่ยการตามหาเด็กหายก็จะต้องเริ่มจากการสืบสวนสอบสวนก่อนนะครับเด็กหายมาจากสิ่งไหนก็ตามจากสิ่งนั้นนะครับเด็กติดเพื่อนเด็กติดเกมเด็กรู้จักคนในโลกออนไลน์ก็ใช้กระบวนการในการสืบสวนสอบสวนดังนั้นแนวทางสำคัญเลยเวลาเกิดเหตุเด็กหายเนี่ยต้องเรียนผู้ปกครองนะครับว่าสามารถไปแจ้งความได้ทันทีโดยไม่ต้องรอครบ24ชั่วโมงนะครับแล้วก็พยานหลักฐานข้อมูลต่างๆเนี่ยควรบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ครบถ้วนนะครับเด็กมีเพื่อนสนิทยังไงใช้โทรศัพท์เบอร์อะไรเด็กคุยกับใครหรือว่ามีความสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษเพื่อที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ทำการสืบสวนติดตามได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในกระบวนการการแจ้งความบนโรงพักเนี่ยสามารถติดต่อมาได้ที่ศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงานะครับ
0: เพราะในกรณีเด็กหายทุกนาทีอาจมีความหมายการช่วยเหลือเด็กคนหนึ่งจึงไม่ใช่เพียงการตามหาให้กลับบ้านแต่ต้องค้นหาด้วยว่าเด็กหายไปเพราะอะไรและระหว่างที่หายไปเขากำลังเผชิญกับอะไรเพื่อให้การติดตามไม่จบเพียงการพาเด็กกลับคืนสู่ครอบครัวแต่ต้องช่วยกันแก้ปัญหาที่เป็นต้นเหตุและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำทีมข่าวอาชญากรรมททบ.5รายงาน

คุณผู้ชมค่ะเรื่องของเด็กหายเป็นภัยใกล้ตัวที่ป้องกันได้นะคะส่วนข่าวต่อไปเป็นเรื่องของการปาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB เปิดปฏิบัติการนะคะ Thailand Korea Breaking Chain EP3 ค่ะบุกทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวเกาหลีใต้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยพลตำรวจตรีชนันนัทสารถวันแพทย์ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทค่ะไปร่วมกับเจ้าหน้าที่แผนกกงสุลตำรวจสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยไปจับกุมค่ะเป็นผู้ต้องหาชาวเกาหลีใต้และชาวจีนเนี่ยจำนวน13คนหลังร่วมการสืบสวนแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลพร้อมกับเปิดปฏิบัติการ Breaking Chain 2025เพื่อไปตรวจค้นจับกุมกลุ่มองค์กรอาชญากรรมออนไลน์ชาวเกาหลีใต้จีนซึ่งลักลอบเข้ามาหลบซ่อนตัวในประเทศไทยโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวเกาหลีใต้แล้วก็ชาวจีนเนี่ยจำนวนหลายรายเลยนะคะจากนั้นก็ทำการขยายผลพบว่ามีกลุ่มบุคคลสัญชาติเกาหลีใต้เชื่อว่าเป็นขบวนการคอลเซ็นเตอร์ค่ะหลบหนีจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังประเทศไทยแล้วก็หลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการโดยเช่าบ้านหรูย่านบางพลีเพื่อเปิดเป็นสำนักงานหรือว่าออฟฟิศในการใช้หลอกลวงเหยื่อในประเทศเกาหลีใต้จึงรวบรวมพยานหลักฐานและขออนุมัติหมายศาลเข้าตรวจค้นไปสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด13คนเป็นชาวเกาหลีใต้และจีนจากการตรวจค้นภายในบ้านนะคะก็ถูกดัดแปลงเป็นลักษณะออฟฟิศคอลเซ็นเตอร์ค่ะโดยมีการจัดโต๊ะทำงานจำนวน13จุดพร้อมอุปกรณ์โทรศัพท์อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเปิดหน้าจอค้างอยู่เลยนะคะก็มีการแสดงผลชัดเจนเป็นข้อความมีบทสคริปต์เอกสารสคริปต์วางอยู่ที่โต๊ะว่าจะต้องพูดว่าอย่างไรอะไรบ้างในการล่อลวงแล้วก็มีการสำหรับพูดหรือว่าพิมพ์เพื่อใช้ในการหลอกลวงทางออนไลน์รายชื่อเหยื่อชาวเกาหลี

0: ใต้พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์คือหลักฐานชัดเจนเลยแล้วก็มีเอกสารปลอมแปลงแอบอ้างเป็นหนังสือทางราชการของอัยการประเทศเกาหลีใต้ด้วยจากการซักถามผู้ต้องหาในที่เกิดเหตุนะคะทราบว่าบทสคริปต์ดังกล่าวเนี่ยใช้เป็นต้นแบบในการสื่อสารหลอกลวงเหยื่อผ่านทางช่องทางออนไลน์แล้วเมื่อตรวจสอบอุปกรณ์โทรศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสารของผู้ต้องหาก็พบว่าเป็นการโทรผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับเหยื่อในประเทศเกาหลีใต้โดยจะใช้วิธีการเนี่ยปลอมเป็นอัยการบ้างแหละปลอมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐของประเทศเกาหลีใต้บ้างโทรศัพท์ข่มขู่เหยื่อค่ะโดยส่วนใหญ่ก็จะหลอกว่ามีคดีแล้วก็หลอกให้เหยื่อโอนเงินให้กับกลุ่มคนร้ายคือต้องบอกว่าลักษณะเนี่ยก็คล้ายๆกับที่คนไทยโดนก็ต้องบอกว่าตัวเองไปทำผิดมามีปัญหาจะต้องโอนเงินเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้คือหลอกให้เหยื่อตื่นตกใจแล้วก็ไม่มีสติแล้วก็พร้อมที่จะโอนเงินได้ทันที
1: อันนี้คือเกาหลีใต้หลอกเกาหลีใต้ด้วยกันเองโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานของสแกมเมอร์นะครับวันนี้ก็เปิดปฏิบัติการจับกลุ่มได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ
0: สักครู่ค่ะ
2: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เกลียวเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน

0: ียงมากลูก
1: ผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: มีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทย
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับไปดูนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่68แถลงผลการศึกษา Resilient Thailand เสนอแนวทางเชิงนโยบายสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในงานแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือว่าวปอรุ่นที่68ภายใต้แนวคิด Resilient Thailand Strong Within Resilient Beyond โดยมีพลเอกสิทธามหาสันทนะผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศให้การต้อนรับนะครับการแสดงการแถลงผลการศึกษาในครั้งนี้จัดขึ้นโดยนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่68เพื่อถ่ายทอดผลการศึกษาและนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย Resilient Thailand ที่มุ่งสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติโดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้าง

0: ความเข้มแข็งของประเทศจากภายในควบคู่กับการเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงความท้าทายและวิกฤตการณ์ในอนาคตแนวคิด Strong Within Resilient Beyond สะท้อนถึงการสร้างประเทศไทยให้มีความพร้อมและยืดหยุ่นในทุกมิติตั้งแต่ระดับบุคคลชุมชนสังคมเศรษฐกิจและความมั่นคงตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศในการปรับตัวและก้าวผ่านความท้าทายจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืนทั้งนี้ผลการศึกษาและข้อเสนอเชิงนโยบายของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่68นับว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากผู้เข้ารับการศึกษาซึ่งมาจากหลากหลายภาคส่วนเข้าสู่การพัฒนาแนวทางเชิงนโยบายที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะเตรียมนำคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทยลาวครั้งที่30ค่ะระหว่างวันที่13ถึง14สิงหาคมนี้ติดตามได้จากรายงานค่ะ

พลโทอดุลบุตรธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมนำคณะฝ่ายไทยเดินทางไปยังนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระหว่างวันที่9ถึง10กันยายน2569เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปหรือ GBC ไทยลาวครั้งที่30พร้อมด้วยพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพไทยและหน่วยงานด้านความมั่นคงโดยมีพลเอกคำเลียงอุทักไกรสอนทำหน้าที่ประธานร่วมฝ่ายลาวขณะที่ฝ่ายไทยนำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานฝ่ายไทยนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเข้าพบพลเอกคำเลียงอุทักไกรสอนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศสปป.ลาวก่อนเข้าร่วมการประชุม GBC ไทยลาวครั้งที่30อย่างเป็นทางการและเข้าเยี่ยมคำนับนายสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง2ประเทศ GBCหรือคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปเป็นกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงของไทยและสปป.ลาวที่เปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายหารือและกำหนดแนวทางร่วมกันในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนตลอดจนรับมือกับปัญหาความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนของทั้งสองประเทศสิ่งที่น่าจับตาคือการหารือเพื่อยกระดับความร่วมมือให้เท่าทันกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนการลาดตระเวนและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรวมถึงการดูแลความสงบเรียบร้อยและการเดินเรือในแม่น้ำโขงอีกประเด็นสำคัญคืออาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทางแก๊งคอลเซ็นเตอร์และขบวนการหลอกลวงออนไลน์ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการประสานงานของหน่วยงานทั้งสองประเทศทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลการสกัดกั้นการลักลอบข้ามแดนและการดำเนินคดีกับขบวนการอาชญากรรมการหารือจึงไม่ได้มุ่งเพียงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่คาดหวังให้เกิดแนวทางความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมทั้งการประสานงานระหว่างหน่วยงานและการขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือตามแนวชายแดนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะในวันที่ความท้าทายด้านความมั่นคงไม่ได้หยุดอยู่เพียงเส้นเขตแดนความร่วมมือระหว่างไทยและสปป.ลาวจึงเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยตลอดแนวชายแดน GBC ไทยลาวครั้งที่30อีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในการปักหมุดความมั่นคงข้ามโขงเดินหน้าความร่วมมือเพื่อความสงบและปลอดภัยของประชาชน2ประเทศทีมข่าวทหารททบ.5รายงาน

0: นุมัติผลการพิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้วทั้งนี้การพิจารณาคัดเลือกได้ดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสำคัญทั้งในด้านขีดความสามารถทางยุทธการความเหมาะสมต่อภารกิจความคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานตลอดจนประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับในระยะยาวทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรการสร้างองค์ความรู้และการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับแม้ผลการพิจารณาคัดเลือกจะได้รับการอนุมัติแล้วแต่เนื่องจากยังอยู่ในห้วงระยะเวลาการรับเรื่องอุทธรณ์ตามที่กฎหมายแล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดกองทัพเรือจึงกำหนดจัดการผลการแถลงผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกตในวันที่18กันยายน2569ภายหลังจากครบกำหนดระยะเวลาการรับเลือกอุทธรณ์ตามกฎหมายพร้อมกับชี้แจงหลักเกณฑ์ผลเหตุผลแล้วก็สาระสำคัญของข้อเสนอแนะที่ได้รับการคัดเลือกนะครับรวมถึงประโยชน์ที่กองทัพเรือและประเทศไทยจะได้รับเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนและตรงไปตรงมา
1: ผู้บัญชาการทหารบกค่ะตรวจเยี่ยมการฝึกบูรณาการร่วมประจำปี2569เสริมความพร้อมรบตามแผนป้องกันประเทศค่ะพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกบูรณาการร่วมฝ่ายอำนวยการกรมฝ่ายสนธิการและกรมฝ่ายยุทธบริการร่วมกับการฝึกกรมฐานราบเฉพาะกิจกองพลฐานราบที่11และหน่วยประกอบกำลังประจำปีงบประมาณ2569ณกองพลฐานม้าที่2รักษาพระองค์เพื่อติดตามการฝึกและประเมินความพร้อมของกำลังพลและหน่วยทหารในการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการฝึกติดตามความคืบหน้าการซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศตลอดจนเยี่ยมชมการจัดแสดงยุทโธปกรณ์ของหน่วยฝึกต่างๆเพื่อรับทราบขีดความสามารถและความพร้อมของหน่วยในการปฏิบัติภารกิจการฝึกบูรณาการร่วมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและหน่วยทหารที่เกี่ยวข้องรวมทั้งฝึกและทดสอบความพร้อมด้านการวางแผนการประสานงานและการควบคุมบังคับบัญชาของหน่วยประกอบกำลังเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกันตั้งแต่ในยามปกติจนถึงสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้ค่ะยังมุ่งทดสอบและก็ประเมินความพร้อมรบของหน่วยเป้าหมายและหน่วยสนับสนุนทางด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์ระบบควบคุมบังคับบัญชาตลอดจนขีดความสามารถในการรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจริงโดยให้กำลังพลมีความคุ้นเคยกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศและมีความเข้าใจพื้นที่ปฏิบัติการตามแผนเผชิญเหตุอย่างชัดเจนการฝึกดังกล่าวค่ะจึงเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับความพร้อมของกองทัพบกทางด้านกำลังพลการบริหารจัดการและการปฏิบัติการร่วมเพื่อให้หน่วยทหารสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์และพร้อมรองรับภารกิจในทุกระดับค่ะ
0: จากนั้นพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการฐานบกครับเดินทางต่อไปยังพื้นที่ฝึกศูนย์การทหารปืนใหญ่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีนะครับตรวจเยี่ยมการฝึกและตรวจสอบกรมฐานราบเฉพาะกิจกองพลฐานราบที่11ติดตามความพร้อมและประสิทธิภาพการปฏิบัติของหน่วยในการรองรับภารกิจตามแนวทางการใช้กำลังของกองทัพบกโดยมีผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกเสนาธิการฐานบกและหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกรวมคณะตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วยสำหรับการฝึกในปี2569นะครับเป็นการฝึกบูรณาการร่วมระหว่างฝ่ายอำนวยการกรมฝ่ายเสนาธิการกรมฝ่ายยุทธบริการและกองทัพภาคที่1โดยมุ่งเน้นการวางแผนการฝึกการอำนวยการยุทธนะฮะแล้วก็การประสานงานและการควบคุมบังคับบัญชาภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือว่า current based scenario โดยดำเนินการเตรียมความพร้อมแล้วก็ฝึกอย่างต่อเนื่องตามแผนในห้วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569โดยในห้วงวันที่4ถึง8กันยายนนี้เป็นการฝึกแล้วก็ตรวจสอบเป็นหน่วยนะครับเพื่อให้กำลังพลในทุกระดับมีความคุ้นเคยและมีความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายตามขีดความสามารถของกองพลฐานราบที่11เพื่อรองรับภารกิจการป้องกันประเทศการเตรียมความพร้อมรบรวมถึงการฝึกผสมและการสนธิกำลังพล ตลอดจนยุทธปกรณ์ให้สามารถปฏิบัติการทางทหารตามแผนเผชิญเหตุและรองรับภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆได้

0: อย่างเต็มศักยภาพขณะเดียวกันนะครับกองพลทหารราบที่11บูรณาการขีดความสามารถของหน่วยประกอบกำลังทั้งหมดเข้าด้วยกันโดยนำจุดเด่นและคุณลักษณะของแต่ละหน่วยมาสนที่กำลังอย่างเหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางการใช้กำลังของกองทัพบกในการนี้ผู้บัญชาการฐานบกได้กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลว่าการฝึกบูรณาการร่วมครั้งนี้ถือว่าเป็นการเตรียมกำลังที่มีความสำคัญโดยกองทัพบกมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างกองพลฐานราบที่11ให้เป็นกำลังพร้อมรบที่มีความสมบูรณ์สามารถปฏิบัติตามแผนการใช้กำลังของกองทัพบกได้อย่างได้ในทุกพื้นที่นะครับพร้อมกับเน้นย้ำว่าความพร้อมรบแล้วก็ความมุ่งมั่นในการเตรียมกำลังถือว่าเป็นหลักประกันสำคัญก่อนใช้กำลังเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศพร้อมขอให้กำลังพลรักษาระเบียบวินัยความเข้มแข็งและอุดมการณ์ของความเป็นทหารตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละและมีความรักหวงแหนในผืนแผ่นดิน
1: จากสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และภัยคุกคามในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีการใช้กำลังขนาดใหญ่ในการปฏิบัติทางยุทธวิธีจึงขอให้กำลังพลทุกนายระลึกไว้เสมอว่าความพร้อมรบและความมุ่งมั่นในการเตรียมกำลังถือเป็นหลักประกันที่สำคัญก่อนที่เราจะใช้กำลังเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศสำหรับการฝึกบูรณาการร่วมในครั้งนี้ขอชื่นชมในความทุ่มเทแรงกายแรงใจความเสียสละความตั้งใจของกำลังพลทุกนายขอให้ดำรงไว้ซึ่งระเบียบวินัยความเข้มแข็งและอุดมการณ์ด้วยจิตวิญญาณของทหารกล้าที่มีความรักหวงแหนในแผ่นดินดังเช่นบรรพบุรุษในอดีตที่ได้กระทำไว้
2: รัฐบาลนะคะได้เพิ่มกรอบเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มอีก240ล้านบาทค่ะเร่งช่วยประชาชนเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีก240ล้าน 750,000 บาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับการจัดสรรครั้งนี้นะคะเป็นการต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30ธันวาคม2568ซึ่งได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และก็กรอบวงเงินเยียวยาเดิมจำนวน577ล้าน3แสนบาทสำหรับผู้ได้รับผลกระทบค่ะในช่วงวันที่3สิงหาคมถึง25ธันวาคม2568โดยกำหนดว่าหากมีผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมและวงเงินเดิมไม่เพียงพอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเสนอขอรับการจัดสรรเพิ่มเติมตามขั้นตอนได้เลยค่ะ
0: ไปดูต่อกันที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนะครับร่วมพบปะกำลังร่วมชายแดนดอนตาลผนึกกำลังความมั่นคงเสริมสร้างความเข้มแข็งพื้นที่ชายแดนไทยสปป.ลาวกองบังคับการควบคุมที่1กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีโดยกองร้อยเฉพาะกิจฐานพรานที่2109ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงผู้นำชุมชนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารให้การต้อนรับนายชลิตทิพย์คำรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมกับคณะในโอกาสเดินทางลงพื้นที่เพื่อพบปะและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการจัดกำลังร่วมลาดตระเวนและเฝ้าระวังพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยสปป.ลาวนะครับโอกาสนี้ได้มีการพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกำลังร่วมตลอดจนแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยตลอดระวังการกระทำความผิดแล้วก็ป้องกันการลักลอบการกระทำความผิดตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้นายชลิตทิพย์คำรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้กล่าวให้กำลังใจแก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทและมีความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติซึ่งความร่วมมือจากหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนจากนั้นคณะและกำลังพลได้ร่วมกันรับประทานอาหาร

0: และพบปะพูดคุยอย่างเป็นกันเองนะครับที่ด่านประเพณีบ้านนาโพตำบลโพไซอำเภอดอนตานจังหวัดมุกดาหารสะท้อนถึงความร่วมมือแน่นแฟ้นระหว่างหน่วยงานภาครัฐฝ่ายความมั่นคงและภาคประชาชนพร้อมกับร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจด้านงานความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนให้มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
1: PA ค่ะครบรอบ66ปีแห่งความไว้วางใจประกาศก้าวใหม่นะคะ Powering Every Life ขับเคลื่อนพลังงานไทยสู่อนาคตเนื่องในโอกาสวันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายใต้แนวคิด66ปีแห่งความไว้วางใจกฟผ.เติมพลังให้ทุกชีวิตสะท้อนบทบาทขององค์กรที่อยู่เคียงข้างประชาชนและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศมาอย่างต่อเนื่องไปติดตามรายละเอียดจากรายงานได้เลยค่ะ
2: ครบรอบ66ปีแห่งความไว้วางใจประกาศก้าวใหม่ Powering Every Life ขับเคลื่อนพลังงานไทยสู่อนาคตในโอกาสวันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายใต้แนวคิด66ปีแห่งความไว้วางใจกฟผ.เติมพลังให้ทุกชีวิตสะท้อนบทบาทขององค์กรที่อยู่เคียงข้างประชาชนและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศมาอย่างต่อเนื่องตลอด66ปี PA มุ่งจัดหาและให้บริการพลังงานไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนสนับสนุนนโยบายภาครัฐและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศควบคู่กับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาพัฒนาระบบไฟฟ้าและยกระดับบริการเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและมุ่งสู่ Green Utility อาทิ Energy Transition พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าแห่งอนาคตพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ตลาดไฟฟ้าแห่งอนาคตบริการสะดวกครบวงจรผ่านช่องทางดิจิทัล Sustainable Energy Utility for Allสำหรับในโอกาสครบรอบ66ปี PA ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้มั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัล AI พลังงานสะอาดและนวัตกรรมมายกระดับบริการสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลและร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตด้านพลังงานที่มั่นคงและยั่งยืน
0: ช่วงนี้ขอบคุณผู้บรรยายภาษามือนะครับอาจารย์ไพวัลย์แสงสุนทรครับไปตรวจสอบสภาพอากาศกันต่อนะครับช่วงนี้ใครตากผ้าใครล้างรถนะต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันดีๆเพราะว่าวีคนี้ทั้งวีคหรือว่าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นะครับฝนตกหนักทั่วไทยติดตามได้จากคุณณภาพรช่างกลครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับลมฟ้ารักโลกกับดิฉันณภาพรช่างกลค่ะสัปดาห์นี้ใครจะจัดงานอีเวนต์กลางแจ้งกิจกรรมกลางแจ้งวางแผนกันให้ดีค่ะเนื่องจากทั่วไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่เลยทีเดียวค่ะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะโดยในวันนี้เองค่ะพื้นที่ที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนใหญ่จะอยู่แถวภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางค่ะปัจจัยสําคัญเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านที่บริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนค่ะขณะเดียวกันมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็มีกําลังปานกลางด้วยดังนั้นจึงทําให้ทั่วไทยค่ะมีฝนมากถึง140-70ของพื้นที่ด้วยกันหลังจากนี้จนถึงวันที่11นะคะบ้านเรายังคงต้องรับมือกับฝนที่เพิ่มขึ้นค่ะเสี่ยงเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่เนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมเนี่ยล่ะค่ะจะเล่นมาพาดผ่านทางตอนกลางของประเทศไทยตอนบนค่ะคือจะพาดผ่านบริเวณพื้นที่ของภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างจึงทำให้พื้นที่ตั้งแต่ภาคอีสานค่ะจะมีฝนตกหนักก่อนภาคอื่นๆเลยหลังจากนั้นค่ะจะมีฝนตกหนักทั่วไทยค่ะคือจะมีความเสี่ยงอยู่แถวภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมถึงภาคใต้ด้วยพื้นที่เหล่านี้นะคะก็ต้องรับมือกันให้ดีค่ะเพราะว่ามีแนวโน้มว่าคลื่นลมจะมีกำลังแรงด้วยอย่างไรก็ตามค่ะพื้นที่เหล่านี้นะคะมีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้เลยค่ะสำหรับลมฟ้าเตือนภัยในวันนี้ค่ะเตือน36จังหวัดด้วยกันโดยเฉพาะพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางค่ะมีความเสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขณะเดียวกันค่ะชาวเรือยังคงต้องระมัดระวังการเดินเรือกันด้วยนะคะมากันที่สภาพอากาศรายภาคค่ะวันนี้พื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักค่ะก็จะครอบคลุมในพื้นที่ของภาคเหนือนะคะภาคเหนือมีฝนมากถึง170ของพื้นที่ค่ะจะมีฝนตกหนักมากส่วนใหญ่จะอยู่แถวเพชรบูรณ์พิษณุโลกค่ะขยับไปในพื้นที่ของภาคอีสานกันบ้างค่ะเช่นเดียวกันเลยมีฝนมากถึง170ของพื้นที่นะคะส่วนใหญ่จะมีฝนตกหนักมากแถวชัยภูมิหนองคายขอนแก่นมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีค่ะพื้นที่เหล่านี้เตรียมพร้อมรับมือกันให้ดีก่อนออกจากบ้านพกร่มกันด้วยพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะรับมือกับฝนตกหนักมากเหมือนกันหลายพื้นที่ค่ะมีฝนมาก

0: ถึง170ของพื้นที่วางแผนการเดินทางกันให้ดีนะคะใครออกจากบ้านค่ะแนะนำว่าพกอุปกรณ์ในการป้องกันฝนกันด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะปัจจุบันนะคะผู้ใช้รถใช้ถนนค่ะหันมาใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือว่ารถ EV กันเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็มีข่าวออกมาตลอดเลยว่ามีเพลิงไหม้เกิดขึ้นจริงๆไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะคะแต่เราก็ต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือกันเอาไว้ด้วยค่ะการเกิดเพลิงไหม้รถยนต์ค่ะเกิดขึ้นได้ทุกประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นรถสันดาปรถไฮบริดหรือแม้แต่รถ EV ค่ะแต่สิ่งสำคัญคือเราจะต้องมีการศึกษาเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่ารถ EV ยังคงเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทยอยู่ค่ะดังนั้นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ก็ต้องมาดูกันว่าเกิดจากอะไรส่วนใหญ่ค่ะเขาบอกว่าอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุที่รุนแรงค่ะเป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันกรณีที่พอเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงนะคะมันจะส่งผลต่อแบตเตอรี่ทำให้แบตเตอรี่ได้รับความเสียหายแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดเพลิงไหม้ได้หรือแม้แต่เรื่องของระบบการชาร์จที่ผิดปกติค่ะไฟฟ้าลัดวงจรนอกจากนี้นะคะพวกอุปกรณ์ที่ไม่มาตรฐานในการชาร์จเนี่ยแหละค่ะก็มีโอกาสที่จะทำให้การควบคุมอุณหภูมิในการชาร์จมันสูงขึ้นได้แล้วก็อาจจะทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ด้วยนะคะดังนั้นค่ะผู้ใช้รถใช้ถนนคอยสังเกตนะคะอาจจะมีไฟแจ้งเตือนที่รถหรือแม้แต่มีกลิ่นมีเสียงเกิดขึ้นได้วิธีการรับมือของผู้ชมขณะที่เรากำลังขับรถอยู่บนท้องถนนหากเกิดเหตุฉุกเฉินแบบนี้นะคะแนะนำว่าควรที่จะมีการจอดรถเอาไว้ก่อนออกมาจากรถในทันทีค่ะดับรถด้วยนะคะที่สำคัญอย่าซ่อมเองค่ะแจ้งช่างค่ะหรือว่าเกิดกรณีฉุกเฉินขณะที่เรามีการชาร์จอยู่ที่สถานีชาร์จค่ะแนะนำว่าให้กดปุ่มฉุกเฉินมีการหยุดการชาร์จหรือแม้แต่การกดปุ่มที่บริเวณโทรศัพท์มือถือของเราค่ะก็จะมีการหยุดชาร์จในทันทีหลังจากนั้นก็มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยและถ้ามีการชาร์จที่บ้านแล้วมันเกิดกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นมีโอกาสเกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นนั้นแนะนำว่าเราควรที่จะสับคัตเอาท์ไฟเลยละค่ะแล้วก็อยู่ห่างจากตัวรถประมาณ30เมตรเพื่อความปลอดภัยและสำหรับวันนี้ลมฟ้ารักโลกรายการเพื่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อโลกของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะอย่าลืมนะคะช่วยกันดูแลโลกใบนี้ด้วยมือของเราสวัสดีค่ะปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศครับ
2: สักครู่ค่ะ
3: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
4: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
5: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
6: ต้นทุนมันลดแต่ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
7: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลยโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570

0: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะต้องบอกตอนนี้อินโดนีเซียเผชิญกับภัยพิบัติมากมายแผ่นดินไหวก็เกิดภูเขาไฟก็ปะทุนะคะล่าสุดผู้นำอินโดนีเซียค่ะต้องมีคำสั่งให้พัฒนาแผนแม่บทบรรเทาภัยพิบัติที่ครอบคลุมรอบด้านหลังเกิดภัยพิบัติหลายอย่างในประเทศขึ้นค่ะทางด้านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีปราโบโวสูเบียนโตของอินโดนีเซียได้สั่งการให้มีการพัฒนาแผนแม่บทบรรเทาภัยพิบัติที่ครอบคลุมรอบด้านในขณะที่ประเทศเองกำลังเผชิญกับวิกฤตหลายด้านรวมถึงผลกระทบที่เกิดจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงภูเขาไฟที่ปะทุเพิ่มขึ้นแล้วก็ไฟป่าที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยสูเบียนโตค่ะระบุว่าที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศหมู่เกาะแห่งนี้ตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟส่งผลให้มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องยกระดับขีดความสามารถและความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติต่างๆซึ่งเขาเองนะคะได้สั่งการให้คณะรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมด้านทรัพยากรและอุปกรณ์ในการบริหารจัดการภัยพิบัติไว้ล่วงหน้าแล้วว่าขณะนี้ค่ะรัฐบาลกำลังกำกับดูแลการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวรุนแรงบนเกาะฟอเรสต์ในจังหวัดนุสาเต็งกราตะวันออกเมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งพรากชีวิตผู้คนไปกว่า100คนแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนกว่า 73,000 หลังแล้วก็กำลังควบคุมไฟป่าและไฟไหม้พื้นที่ทำการเกษตรด้วยโดยเฉพาะบนเกาะกาลิมันตันแล้วก็เกาะสุมาตราซึ่งหมอกควันจากไฟป่าแพร่กระจายไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียบรูไนแล้วก็ปลายไกลถึงฟิลิปปินส์ด้วยส่วนการปะทุของภูเขาไฟอานากลากะเตาเมื่อคืนวันศุกร์ที่ทำให้สนามบิน8แห่งต้องระงับการให้บริการชั่วคราวแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินต่างๆประมาณ 3,000 เที่ยวบินแล้วก็ทำให้ผู้โดยสารอีกกว่า 340,000 คนนะคะต้องตกค้างล่าสุดเองสนามบินหลายแห่งกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งโดยสนามบินหลักในกรุงจาการ์ตารวมถึงสนามบินอื่นๆอีก4แห่งใกล้กรุงจาการ์ตาแล้วก็รอบๆเกาะชวากลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งแล้วเนื่องจากวิกฤตความปลอดภัยทางอากาศจากเท่าฐานภูเขาไฟลดลงค่ะ
1: ไปดูปฏิบัติการกู้ภัยที่เนปาลกันหน่อยนะครับตอนนี้ก็มีการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเน้นค้นหาคนงานที่ติดอยู่ใต้อุโมงค์ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ3แห่งหลังจากเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะครับว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยของเนปาลเร่งค้นหาผู้ที่ยังติดอยู่ในอุโมงค์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ3แห่งด้วยกันหลังเชื่อว่าอาจจะมีคนงานหลายสิบคนติดอยู่ภายในนะครับหลังจากเกิดภัยพิบัติจากทานน้ำแข็งถล่มบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความเสียหายแก่โรงไฟฟ้าพลังน้ำอย่างน้อย11แห่งทางเข้าอุโมงค์หลายแห่งถูกเศษซากแล้วก็โคลนจำนวนมหาศาลปิดกั้นทำให้คนงานที่อยู่ภายในไม่สามารถออกมาได้นะครับหัวหน้าหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเนปาลเปิดเผยว่าปฏิบัติการค้นหามุ่งเน้นไปที่อุโมงค์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชิลิเมเป็นพิเศษนะฮะเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีโรงอาหารที่พักคนงานแล้วก็พื้นที่จัดเตรียมอาหารเชื่อว่าอาจจะมีผู้ที่ติดอยู่ภายในนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังคงมุ่งค้นหาอุโมงค์ของโครงการ Upper ศรีสุรี 3A แล้วก็ 3B ด้วยซึ่งมีอุโมงค์ที่เชื่อมต่อถึงกันนะครับโดยทีมกู้ภัยส่งออกซิเจนเข้าไปภายในผ่านท่อแล้วก็พร้อมกับนำอุปกรณ์ชุดใหม่เข้าไปนะครับเพื่อใช้เปิดทางเข้าอุโมงค์ขณะที่กองทัพเนปาลระบุบอกว่าอาจจะมีคนงานราว121คนจากทั้งหมด900คนติดอยู่ในอุโมงค์ขณะที่ผู้สูญหายรายอื่นอาจจะปฏิบัติงานอยู่บริเวณส่วนอื่นของโรงไฟฟ้าทางนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเนปาลและทิเบตของจีนอยู่ที่ 1,399 คนนะครับขณะที่ยอดผู้สูญหายมากกว่า 5,400 คนโดยตัวเลขดังกล่าวรวมผู้เสียชีวิตในฝั่งจีน43คนสูญหาย519คนและในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาทีมกู้ภัยสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบภัยได้แล้ว4คนครับ
0: ภาษีตอบโต้ของแคนาดานะคะต่อสินค้านำเข้าจากสหรัฐกว่า700รายการค่ะมีผลบังคับใช้ในวันนี้ค่ะสำนักข่าว CMG ค่ะรายงานว่ารัฐบาลแคนาดาได้ประกาศใช้มาตรการภาษีตอบโต้ต่อสินค้านำเข้าจากสหรัฐกว่า700รายการที่มีมูล

0: ค่าราว 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาที่มีมูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอัตรา 50% ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมาตรการภาษีตอบโต้ดังกล่าวของแคนาดานะคะมีผลบังคับใช้ในวันนี้ด้านกระทรวงการคลังแคนาดาเปิดเผยว่าภาษีตอบโต้รอบนี้มุ่งเน้นไปที่หลายภาคธุรกิจอาทิเหล็กผลิตภัณฑ์นมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์เกษตรเยื่อกระดาษแล้วก็กระดาษอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็การกำหนดอัตราภาษีไว้3ระดับค่ะก็คือมี 15% 25% แล้วก็ 50% ส่วนสินค้าบางประเภทนะคะเช่นเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมภาษีตอบโต้ที่ใช้อยู่เดิมเนี่ยจะเพิ่มจากอัตรา 25% เป็น 50% เพื่อให้เท่ากับอัตราภาษีที่สหรัฐเรียกเก็บจากแคนาดาขณะที่ภาษีตอบโต้ที่ใช้กับสินค้าอื่นๆอยู่ในขณะนี้รวมทั้งยานยนต์ของสหรัฐเนี่ยยังคงใช้ในอัตรานั้นต่อไปก่อนสำหรับผลิตภัณฑ์นมค่ะอย่างเนยปลาอาหารทะเลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มีเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบทั้งหมดเนี่ยจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตรา 25% ค่ะ
1: ไปดูรัสเซียกับเกาหลีเหนือกันหน่อยนะครับร่วมกันเปิดสะพานถนนแห่งแรกที่เชื่อมพรมแดนระหว่างทั้งสองประเทศอย่างเป็นทางการครับสำนักข่าว AP รายงานนะครับว่ารัสเซียกับเกาหลีเหนือได้เปิดใช้งานสะพานถนนแห่งแรกที่ข้ามพรมแดนของทั้งสองประเทศซึ่งเจ้าหน้าที่รัสเซียชื่นชมว่าเป็นความก้าวหน้าที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นของทั้งสองประเทศสะพานแห่งนี้มีความยาวประมาณ1กิโลเมตรนะครับทอดข้ามแม่น้ำตูเมนมีถนน2เลนสามารถรองรับรถยนต์ได้มากถึงวันละ300คันผ่านจุดผ่านแดนแห่งใหม่นี้รัฐบาลรัสเซียระบุในแถลงการด้วยว่าความสัมพันธ์และโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือแข็งแกร่งมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับโดยเกาหลีเหนือจัดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็กำลังพลสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียต่อยูเครนและเกาหลีเหนือเริ่มต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2567ท่ามกลางการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างค่อยเป็นค่อยไปและในช่วงที่ผู้นำรัสเซียเยือนเกาหลีเหนือเมื่อปี2567ครับเกาหลีเหนือกับรัสเซียซึ่งมีความเชื่อมต่อกันอยู่แล้วทั้งทางรถไฟแล้วก็ทางอากาศได้ตกลงกันว่าจะสร้างสะพานสำหรับยานยนต์ข้ามแม่น้ำตูเมนที่ไหลเรียบพรมแดนของเกาหลีเหนือกับรัสเซียและจีนและได้เริ่มการก่อสร้างตั้งแต่เมษายนปีที่แล้วครับ
0: ส่วนครอบครัวชาวเลบานอนพลัดถิ่นค่ะที่ต้องอาศัยในโรงเรียนเป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้กำลังตกอยู่ในความไม่แน่นอนนะคะในช่วงที่กำลังจะเปิดเทอมใหม่ในสัปดาห์หน้านี้ค่ะสำนักข่าว AP ค่ะรายงานว่าชาวเลบานอนหลายพันคนนะคะจากกว่า200ครอบครัวที่ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนของพวกเขาเพื่อหนีภัยการสู้รบแล้วก็ไปอาศัยอยู่ตามโรงเรียนในเมืองทรายเมืองชายฝั่งตอนใต้ของเลบานอนตอนนี้นะคะกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนเนื่องจากโรงเรียนในเลบานอนกำลังจะเปิดเทอมใหม่ในวันที่15กันยายนนี้โดยผู้คนพลัดถิ่นเหล่านี้เดินทางมาจากหมู่บ้านที่อยู่ไกลออกไปทางใต้ที่บ้านเรือนของพวกเขาพังเสียหายจากการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์หรือไม่หมู่บ้านของพวกเขาก็ถูกกองกำลังอิสราเอลเข้ายึดครองค่ะรวมทั้งเมืองมันซูรีและในขณะนี้การเจรจานะคะระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนรวมทั้งการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านตกอยู่ในภาวะชะงักกันทำให้ยังไม่เห็นทางออกว่าพวกเขาเองเนี่ยจะได้เดินทางกลับสู่บ้านเรือนของตนได้เมื่อใดแต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาระบุว่าพวกเขาเองก็มีแผนจะเปิดเรียนตามปกติขณะเดียวกันก็จะยังคงจัดสรรที่พักพิงให้กับครอบครัวที่ยังไม่มีที่ไปในขณะนี้ด้วยแต่ปัญหาสำหรับผู้พลัดถิ่นยังไม่จบค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าจะเรียนหนังสือต่อได้อย่างไรซึ่งผู้ปกครองส่วนมากก็หวังว่าบุตรหลานของตนเนี่ยจะได้เรียนหนังสือเหมือนกับเด็กอื่นๆซึ่งในช่วงที่สงครามรุนแรงมีผู้คนประมาณ 1.2 ล้านคนต้องพลัดถิ่นในเลบานอนแต่ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนค่ะมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงที่แม้จะเปราะบางแต่ก็ทำให้ผู้พลัดถิ่นส่วนใหญ่สามารถเดินทางกลับบ้านเรือนของตนได้แต่การที่กองทัพอิสราเอลค่ะยังคงยึดครองพื้นที่ขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปทำให้ยังคงมีผู้พลัดถิ่นเหลืออีกประมาณ 350,000 คนค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามวงจรกีฬาครับ
0: สักครู่ค่ะ

0: Suzuki Fronx เป็น GLX Plus นะครับความคล่องตัวครับ Paddle Shift กดซะหน่อยเป็นไงโอ้ขับในเมืองนี่มันเปลี่ยนเลนหน่อยนะนี่ช่วงล่างแจ๋วทีม Mitsubishi Rally Art สร้างผลงานสุดยอดคว้าแชมป์ประเภท Overall ในการแข่งขัน Asia Cross Country Rally 2026ที่จัดขึ้นในประเทศไทย
1: แต้มต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
2: เรื่องร้อนเรื่องอยากรู
3: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน

สวัสดีคุณผู้ชมค่ะถึงเวลาของวงจรกีฬาแล้วนะคะเราไปเริ่มกันที่ศึกเทนนิส US Open ที่สหรัฐกันก่อนค่ะโดยเซฟานอสซิซิปัสเต็งหนึ่งของรายการก็ได้ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปแล้วค่ะเทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปีศึก US Open ที่สหรัฐชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายนะคะอเล็กซานเดอร์สเวเลฟมือ2ของโลกเต็งหนึ่งของรายการชาวเยอรมันแชมป์ French Open คนล่าสุดแล้วรองแชมป์วิมเบิลดัน2026ฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆในทุกๆนัดนะคะซึ่งแมตช์นี้ค่ะสเวเลฟเสิร์ฟเอสไป13ลูกกับหวด43วินเนอร์นะคะชนะลูซิโน่ดาเดรี่มือ22ของโลกจากอิตาลี3เซตรวด6ต่อ2 6ต่อ2และ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3สเวเลฟรองแชมป์ US Open ปี2020ได้ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้ทั้ง4 Grand Slam ในปีนี้นะคะซึ่งก็จะไปพบกับโบทิกฟองเดอร์ชองชูปมือ70ของโลกจากเนเธอร์แลนด์ค่ะโดยโบทิกฟองเดอร์ชองชูปกว่าจะผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศมาได้นะคะก็ต้องดวลกับอาร์เธอร์เกอาร์นักเทนนิสลัคกี้ลูเซอร์มือ87ของโลกจากฝรั่งเศสถึง5เซตก่อนที่จะเป็นนักหวดดัชค่ะที่แซงชนะไปได้3ต่อ2เซต3ต่อ6 6ต่อ7ไทเบรก0ต่อ7 7ต่อ6ไทเบรก9ต่อ7 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3แล้วก็6ต่อ4ใช้เวลาดวลกันมาราธอนนานถึง5ชั่วโมง13นาทีนะคะซึ่งนับเป็นแมตช์ยาวนานที่สุดอันดับที่4ในประวัติศาสตร์ของ US Open เลยค่ะส่วนคาเลนคาชานอฟนักหวดรัสเซียอดีตมือ8ของโลกปัจจุบันมือ50ของโลกดวลดูเดือดนะคะกับเลอร์เนอร์เทียนดาวรุ่งชาวอเมริกันมือ15ของโลกมือวาง14ของรายการไปอย่างสนุกถึง5เซตโดยคาชานอฟค่ะใช้เวลา3ชั่วโมง50นาทีหัวชนะไปได้7ต่อ5 4ต่อ6 6ต่อ7ไทเบรก6ต่อ8 6ต่อ1แล้วก็6ต่อ4คาชานอฟวัย30ปีลงแข่ง US Open เป็นครั้งที่10ได้ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศรายการนี้เป็นครั้งที่2นะคะซึ่งก็จะไปพบกับอเล็กซานเดอร์บร็อกซ์มาเมื่อจากเบลเยียมมือ34ของโลกที่เข้ารอบ8คนในรายการนี้ได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้าร่วมแข่งขันค่ะส่วนหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายเช่นกันนะคะคู่นี้นักเทนนิสเจ้าถิ่นดวลกันเองค่ะระหว่างโคโค่กัฟนักหวดรุ่นพี่วัย22ปีมือ4ของโลกของรายการแชมป์ปี2023กับอีวาโยวิชนักหัวสาวดาวรุ่งวัย18ปีมือ14ของโลกและของรายการโดยกราฟฟอร์มการเล่นเหนือกว่านะคะใช้เวลา1ชั่วโมง33นาทีหัวชนะไป2เซตรวดค่ะ6ต่อ1และ6ต่อ4ได้ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับมีราอันเดรวานักหัวสาวดาวรุ่งรัสเซียวัย19ปีมือ5ของโลกและของรายการเจ้าของแชมป์ French Open ปีนี้ค่ะคืนนี้ค่ะศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมีลงเตะหลายคู่ด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูความพร้อมของทีมใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กันค่ะฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกจัดอันดับนัดแรกนะคะแมนเชสเตอร์ซิตี้จากฝูงพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะบุกไปเยือน FC ปอร์โต้ทีมแชมป์ของโปรตุเกสที่เอสตาดิโอโดดาเกาเวลา2รายการโดยแมนซิตี้ที่เก็บชัยชนะเกมลีกมา3นัดรวดเกมนี้กุนซือเอนโซมาเรสก้ายังคงใช้

ผู้เล่นชุดเดิมนะคะที่เอาชนะโคเวนทรีซิตี้ในเกมลีกนัดล่าสุดนำโดยรูเบนดิอัสจับคู่แนวรับกับมาร์คเกฮีส่วนแผงมิดฟิลด์นะคะก็จะใช้เอเลียนแอนเดอร์สันคุมแดนกลางร่วมกับไรอันแชกีเพื่อสนับสนุนกองหน้าตัวเป้าเออริงบราวน์ฮาแลนด์จบสกอร์ค่ะส่วนความพร้อมของเจ้าถิ่น FC ปอร์โตหลังโชว์ฟอร์มโหดเก็บชัยชนะเกมลีก5นัดติดต่อกันเกมนี้นะคะฟรานเซสโกฟาริโอรีกุนซือปอร์โตจะหมดสิทธิ์ใช้งานยานเบนเรกที่ติดโทษแบนจากใบแดงซีซั่นที่แล้วค่ะขณะที่ผู้เล่นตัวหลักตำแหน่งอื่นๆนะคะอย่างยาคูบคิวิออแนวรับเซโกโฟฟาน่ากับกาบรีเบก้าคู่หูแดนกลางรวมทั้งวิลเลียมโกเมสอันเดรซิวาและเปเป้อควิโน่3ประสานเกมรุกพร้อมลงสนามค่ะทางด้านทีมอินเตอร์มิลานแชมป์เกาโชซิลาอิตาลีนะคะจะลงเตะเกมบิ๊กแมตช์คืนนี้เวลา2รายการด้วยการไปเยือนทีมเรอัลมาดริดจากลาลิก้าสเปนด้วยความพร้อมของอินเตอร์มิลานต้องรอเช็คความฟิตของเชสเปนแบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษหลังหายจากอาการบาดเจ็บส่วนแดนกลางนะคะก็จะได้นิโคโลบาเรราผนึกกำลังร่วมกับเคอร์ติสโจนและเฟเดริโกดิมาโกขณะที่ลาวตาโรมาร์ติเนสและมาร์กุสตูรามจะทำหน้าที่กองหน้าคู่ในการล่าตะข่ายค่ะต่อกันที่อดีตประธานบริหาร F1 นะคะถูกควบคุมตัวที่โปรตุเกสหลังครอบครองอาวุธปืนค่ะเบอร์นี่เอ็กเคิลสโตนอดีตประธานบริหารสูงสุดของฟอร์มูล่า1วัย95ปีถูกควบคุมตัวที่สนามบินในโปรตุเกสนะคะเนื่องจากครอบครองอาวุธปืนซึ่งเขาเดินทางมาด้วยเครื่องบินส่วนตัวค่ะจากสวิตเซอร์แลนด์มายังสนามบินไทส์ในโปรตุเกสโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะรักษาความปลอดภัยประจำสนามบินได้พบปืนลูกซองในการครอบครองของเอ็กเคิลสโตนโดยไม่มีใบอนุญาตแต่ว่าเอ็กเคิลสโตนค่ะก็ได้รับการปล่อยตัวในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาแต่ว่าถูกยึดปืนไว้นะคะโดยเคิลสโตนแจ้งค่ะว่าตนตั้งใจนำปืนกระบอกนี้เพื่อมาใช้ยิงนกพิราบซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่เคยพกใบอนุญาตใดๆมาก่อนนะคะโดยครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่เอ็กเคิลสโตนมีปัญหาเรื่องพกอาวุธในสนามบินเขานั้นเคยถูกควบคุมตัวมาแล้วที่สนามบินวิราโคโปสในบราซิลเมื่อปี2022หลังพบปืนพกพาขนาดจุด .32 ในกระเป๋าเดินทางซึ่งครั้งนั้นเขาถูกปรับเงินพร้อมกับริบปืนไว้เช่นกันค่ะทางด้านทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยที่ล่าสุดขยับขึ้นมาอยู่อันดับ49ของโลกซึ่งผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นแน่นอนแล้วนะคะเตรียมลงแข่งนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มสาย C พบกับไต้หวันทีมอันดับ53ของโลกในวันพรุ่งนี้เวลา 11:30 นค่ะโดยโค้ชปาร์คกีวอนให้นักกีฬาทบทวนทุกทักษะเน้นเรื่องการขึ้นบล็อกที่จังหวะต่างจาก2นัดแรกนะคะเนื่องจากความเร็วของทีมไต้หวันไม่เท่ากับเกาหลีใต้ส่วนความสูงก็ต่างจากผู้เล่นของกาตาร์ค่ะโดยผู้เล่นไม่มีปัญหานะคะแพทย์ประจำทีมย้ำให้ทุกคนพักผ่อนให้มากแล้วก็ใช้การฝังเข็มช่วยบรรเทาหากมีอาการบาดเจ็บค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามความพร้อมของทีมเทควันโดประเภทภูมิเซ่นะคะที่เตรียมลุยศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ในช่วงของ Road to Asian Game ค่ะ

0: เอเชียนเกมครั้งนี้ทีมเทควันโดประเภทภูมิเซ้ของไทยได้โควต้า2คนนะคะเป็นชาย1คนและหญิง1คนค่ะโดยประเภทเดี่ยวชายส่งหมูปิ้งนาวินปินทสูตรดีกรีรองแชมป์เยาวชนโลกและประเภทเดี่ยวหญิงใบปอถิตารีแก้วโอรานวสุซึ่งทั้ง2คนนะคะผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากโค้ชลีนายอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนและโค้ชอมสินออนนวีศรีสหกิจดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกมประเภททีมหญิงเมื่อปี2018ที่ได้คัดสรรนักกีฬาที่จะต้องทำได้ทั้งท่ามาตรฐานและท่าฟรีสไตล์เพราะว่าเอเชียนเกมผลนี้ต้องแข่งทั้ง2ท่าค่ะโดยทั้งคู่มีความพร้อมและฟิตเต็มร้อยเนื่องจากทีมสตาฟได้เพิ่มตารางการฝึกซ้อมเป็น3ช่วงต่อวันเนื่องจากก่อนจะลุยศึกเอเชียนเกมทีมภูมิเซ่ไทยมีโปรแกรมไปแข่งขันเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์โลกที่เกาหลีใต้ในระหว่างวันที่16ถึง20กันยายนนี้จากนั้นอีก1สัปดาห์หมูปิ้งและใบปอจะเดินทางไปชิงชัยต่อที่ญี่ปุ่นค่ะ
1: ก็อย่างตอนนี้ทีมภูมิเซ่อะค่ะเราจะมีแข่งชิงแชมป์โลกกันก่อนค่ะเราก็เลยตอนนี้เลยค่อนข้างที่จะพร้อมมากแล้วแล้วก็จากปกติเราซ้อมกันแค่2ครั้งอะค่ะแต่ว่าตั้งแต่เดือนที่แล้วค่ะเราเปลี่ยนเวลาซ้อมเป็นซ้อมวันละ3ครั้งค่ะเพื่อที่ว่าจะเตรียมความพร้อมก่อนแข่งค่ะก็จริงๆปกติทีมชาติ

0: ไทยเราค่ะข้อได้เปรียบที่ได้เปรียบกว่าประเทศอื่นคือนักกีฬาเราจะต้องทำให้ได้ทั้งสองอย่างค่ะเราจะไม่ได้เลือกทำแค่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็อย่างน้องหมูปิ้งอะค่ะก่อนหน้านี้น้องเคยได้เหรียญฟรีสไตล์มาแล้วค่ะในชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ได้เหรียญทองประเภททีมชายค่ะก็คือน้องทั้งสองคนนะคะสามารถทำได้ดีอยู่แล้วในทั้งสองประเภทค่ะก็เลยจริงๆไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่ที่จะไปลงเอเชียนเกมค่ะ
1: นอกจากประเภทต่อสู้และพุ่มเซ่แล้วนะคะเอเชียนเกมครั้งนี้เจ้าภาพญี่ปุ่นได้จัดแข่งขันเวิร์ชวลเทควันโดหรือเทควันโดเหมือนจริงขึ้นเป็นครั้งแรกชิงชัยกัน1เหรียญทองค่ะซึ่งแต่ละชาติส่งนักกีฬาได้เพียง1คนโดยไม่จำกัดเพศหรือรุ่นน้ำหนักค่ะ

0: หมดเวลาของวงจรกีฬาแล้วนะคะเชิญกลับไปที่คุณกิฟและคุณนัทดิฉันธานทิพย์ยิ่งวิริยะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณพี่เอกธานทิพย์นะคะหมดเวลาของข่าวเด่นทันสถานการณ์แล้วช่วงต่อไปรับชมรายการ VR Showerค่ะช่วงนี้เราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ให้รักษาวินัยอย่างเคร่งครัดประพฤติในสิ่งที่ควรประพฤติเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและบังคับบัญชาโดยธรรมพระบรมราโชวาทรัชกาลที่10เนื่องในโอกาสนายทหารชั้นนายพลได้รับพระราชทานยศ11สิงหาคม2560
1: สวัสดีค่ะรับชมรายการ VR Soldier รายการที่จะติดตามทุกปฏิบัติการด้านความมั่นคงครอบคลุมทุกภารกิจของสุภาพบุรุษนักรบไทยที่ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนวันนี้อยู่กับดิฉันกนนาถพรนิพัทกุลค่ะข่าวแรกในวันนี้เริ่มต้นกันด้วยภารกิจของกองทัพอากาศนะคะได้จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่8หรือ430ค่ะนำสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสหพันธรัฐประชาธิปไตยเนปาลหลังเกิดเหตุอุทกภัยและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของประเทศกองทัพอากาศจัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่8หรือ430เที่ยวบิน RTAF 147จำนวน1เที่ยวบินค่ะลำเลียงสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปยังสหพันธรัฐประชาธิปไตยเนปาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงค่ะสิ่งของพระราชทานมีทั้งหมด16รายการนะคะอาทิเต็นท์นอน300หลังถุงนอนฉุกเฉิน86ชุดหน้ากาก N95 และ KN95 จำนวน 1,400 ชิ้นค่ะชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 1,000 ชุดและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า5เครื่องและถุงพระราชทานสำหรับเด็กแรกเกิดถึง5ปีจำนวน300ถุงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะโดยมีนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตณกรุงกาฐมันดุเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานส่งมอบแก่ผู้แทนรัฐเนปาลการช่วยเหลือในครั้งนี้สะท้อนพระราชไมตรีและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยประชาชนชาวเนปาลพร้อมตอกย้ำมิตรภาพและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของไทยและเนปาลที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานค่ะองคมนตรีค่ะได้เป็นประธานเนื่องในงานวันรวมพลคนป่าหวายประจำปี2569นะคะรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ค่ะเสด็จเปิดป้ายค่ายวชิราลงกรณ์พร้อมจัดกิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่วีรชนค่ะพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีอดีตผู้บัญชาการทหารบกเดินทางเป็นประธานงานรวมพลคนป่าหวายครบรอบ57ปีค่ะณค่ายวชิราลงกรณ์จังหวัดลพบุรี

0: จัดโดยชมรมรบพิเศษพลร่มป่าหวายเพื่อรำลึกถึงวันที่8กันยายน2512ซึ่งเป็นวันมงคลที่ในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10เสด็จพระราชดำเนินพร้อมกันเพื่อทรงเปิดป้ายค่ายนะคะภายในงานค่ะองคมนตรีเป็นตัวแทนรับมอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำใจเพื่อนเราชาวพลร่มป่าหวายเพื่อจัดเป็นสวัสดิการดูแลสมาชิกโดยมีกำลังพลทั้งอดีตและปัจจุบันเข้าร่วมกว่า400คนพร้อมรับชมการเปิดบันทึกพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่เคยพระราชทานแก่ทหารรบพิเศษนอกจากนี้ค่ะยังมีพิธีทำบุญถวายสังฆทานและวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ทหารพลร่มเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่วีรชนผู้เสียสละพร้อมกิจกรรมพบปะสังสรรค์รำลึกความหลังทั้งนี้พลร่มป่าหวายถือเป็นหน่วยรบพิเศษแห่งแรกของไทยที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงระดับประเทศมาอย่างยาวนานค่ะแม่ทัพภาคที่4นะคะได้ร่วมกิจกรรมแม่ทัพเคียงข้างประชาชนค่ะเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับน้องๆเยาวชนชาวพื้นที่อำเภอจะแนะได้เรียนรู้ภารกิจของกองทัพบกและการช่วยเหลือประชาชนนะคะรวมทั้งมีการใช้กีฬาเป็นพลังของความสามัคคีและเป็นภูมิคุ้มกันยาเสพติดค่ะณที่ว่าการอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสสำนักมวลชนและกิจการพิเศษได้ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จัดกิจกรรม Open House เปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนและแม่ทัพเคียงข้างประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จากสถานศึกษาต่างๆในพื้นที่อำเภอจะแนะค่ะได้เข้ามาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาพื้นที่โดยพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้ร่วมกิจกรรมพร้อมรับชมการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน15ปีระหว่างทีมตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะกับทีมตำบลเชิงคีรีอำเภอศรีสาครค่ะซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดนราธิวาสในการแข่งขันฟุตบอลสันติสุขครับรวมพลังเยาวชนชายแดนใต้รู้ทันภัยยาเสพติดประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานนอกจากนี้ค่ะเยาวชนยังได้ร่วมกิจกรรม UH60 สารฝันเยาวชนชายแดนใต้สัมผัสเฮลิคอปเตอร์และเรียนรู้ภารกิจของกองทัพบกโดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนนะคะรวมไปถึงการฝึกการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสร้างแรงบันดาลใจและทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันค่ะพิวรับคาบข่าวในวันนี้เสนอตอนนสท. Unity Team Challenge 2026ทีมแกร่งท้าภารกิจติดตามรับชมพร้อมกันค่ะ
1: ที่ทั้งหนักทั้งเร็วใช้ทั้งร่างกายความรู้และการตัดสินใจอะไรคือสิ่งสำคัญที่จะพาทีมนั้นไปสู่เส้นชัยได้เพราะภารกิจความแข็งแกร่งของคนเพียงคนเดียวอาจจะยังไม่พอจะข้ามผ่านภารกิจที่ยากนั้นต้องอาศัยคำว่าทีมพี่ลาภาพข่าววันนี้เราพาคุณผู้ชมทุกท่านอยู่ในกิจกรรมนสท. Unity Team Challenge ปี2026วันนี้บรรยากาศจะเป็นอย่างไรพี่ลาภาพข่าวจะพาไปชมค่ะ Ready or not It's time to prove yourself
2: สำหรับกิจกรรมการศึกษาวิชาอาหาร Unity Team Challenge 2026การแข่งขันไม่ได้วัดเฉพาะความแข็งแรงหรือความรวดเร็วเท่านั้นแต่จะครอบคลุมถึงเรื่องของทางร่างกายจิตใจแล้วก็ทักษะทางทหารการช่วยเหลือชีวิตการคิดแก้ไขปัญหาและที่สำคัญคือการทำงานเป็นทีม
1: กิจกรรมนสท. Unity Team Challenge ปี2026จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะทางทหารควบคู่กับการพัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญของนักศึกษาวิชาทหารทั้งความมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบความเสียสละและการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2และ3ได้ก้าวออกจากการฝึกในรูปแบบเดิมๆมาสู่การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์และภารกิจที่ต้องใช้ทั้งร่างกายความคิดและการทำงานเป็นทีมภารกิจแรกทดสอบกำลังกายความอดทนและการประสานงานของสมาชิกในทีมเมื่อมีสัมภาระน้ำหนักมากยิ่งขึ้นความเหนื่อยล้า ก็เพิ่มขึ้นตามแต่สิ่งที่เห็นในสนามไม่ใช่เพียงแค่การแข่งขันกับเวลาหากเป็นภาพของสมาชิกในทีมที่คอยช่วยเหลือกันส่งต่อกำลังใจและไม่มีใครถูกทิ้งไว้เพียงข้างหลัง

0: ู่ทักษะและความแม่นยำภารกิจทางทักษะทางทหารทดสอบความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการปฏิบัติภายใต้เวลาที่กำหนดทั้งการถอดประกอบอาวุธการใช้เข็มทิศร่วมกับแผนที่ทุกวินาทีมีความหมายและทุกความผิดพลาดส่งผลต่อคะแนนของทีมที่สำคัญสมาชิกทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะสื่อสารแบ่งหน้าที่การตัดสินใจร่วมกันเปลี่ยนจากความสามารถของแต่ละคนให้กลายเป็นศักยภาพของทั้งทีมในสถานการณ์ฉุกเฉินความรู้อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอภารกิจปฐมพยาบาลและกู้ภัยจำลองสถานการณ์ที่สมาชิกในทีมต้องช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างถูกต้องรวดเร็วและปลอดภัยภารกิจนี้สะท้อนให้เห็นว่าทักษะที่ได้รับจากการฝึกไม่ได้มีเพียงแค่ประโยชน์เฉพาะในสนามการแข่งขันแต่สามารถนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้จริงและเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในชีวิตประจำวันและอีกหนึ่งบททดสอบที่สำคัญคือการวัดความรู้กับโจทย์จำนวน30ข้อภายในเวลา30นาทีภารกิจนี้อาจไม่มีภาพของการวิ่งหรือการออกแรงแต่กลับเป็นบททดสอบสมาธิความรู้การบริหารเวลาสะท้อนให้เห็นว่าความพร้อมของนักศึกษาวิชาทหารไม่ได้หมายถึงเพียงความแข็งแรงทั้งร่างกายแต่ต้องพร้อมทั้งร่างกายจิตใจและสติปัญญา
1: วันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี
2: ้ก็รู้สึกดีครับได้ฝึกฝนตัวเองและมีความสามัคคีกับเพื่อนในกลุ่มมากเลยครับ
1: แล้วคิดว่าสิ่งที่เราได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เราได้อะไรกลับไปบ้าง
2: ได้หนึ่งเลยครับคือการช่วยเหลือคนครับสองนะครับคือการที่เราทำงานเป็นทีมนะครับและคิดการวางแผนนะครับผมรอชาเลนจ์นะครับเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างสมรรถภาพและความสามัคคีได้ดีมากครับแนะนำมาลองชาเลนจ์กันเยอะนะครับผม
3: สวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาวิชาทหารหญิงพชรพรกิ่นจันทร์นะคะชั้นปีที่สองจากโรงเรียนนครนายกวิทยาคมค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะจะได้ความสามัคคีแล้วก็วินัยค่ะ
1: ขอฝากคำให้กับในกิจกรรมในครั้งนี้หน่อยค่ะ
3: โคตรจะเลิศค่ะ
1: โอเคขอบคุณค่ะ
4: ครูณัฐชัยอ่อนยิ้มครับจากเทคนิคประจิมบุรีครับ
1: ค่ะควบคุมพาน้องๆมาร่วมกิจกรรม
4: ใช่ๆครับ
1: วันนี้รู้สึกไงบ้างคะที่ได้พาเด็กๆมาร่วมกิจกรรมในครั้งน
4: ี้ตื่นเต้นแต่เช้าแล้วครับเพราะว่าเด็กๆมีการซักซ้อมแล้วก็เตรียมตัวหลายวันครับกว่าจะได้มาถึงวันนี
1: ้ค่ะ
4: ก็ให้กำลังใจเต็มที่ครับสำหรับเด็กๆครับ
1: สำหรับคุณครูคิดว่าน้องๆจะได้อะไรไปบ้างคะจากกิจกรรมในครั้งนี้
4: อย่างน้อยก็ได้รู้จักแพ้ชนะนะครับรู้จักรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยแล้วก็ความสามัคคีครับในหมู่คณะเพราะว่าเขาทำงานเป็นทีมครับ
0: และทั้งหมดนี้นะคะไม่ใช่เพียงแค่การแข่งขันของนักศึกษาวิชาทหารแต่คือพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่จะหล่อหลอมให้เยาวชนรู้จักหน้าที่มีวินัยมีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติพิรัชภาพข่าววันนี้สวัสดีค่ะ

ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของคนในชาติ

ช่วงทหารแทนคุณแผ่นดินในวันนี้นะคะเริ่มกันที่ภารกิจของกองพลพัฒนาที่3ค่ะได้ระดมกำลังของทหารช่างและเครื่องจักรกลหนักลงพื้นที่จังหวัดน่านเร่งฟื้นฟูแหล่งน้ำและปั้นคันดินบังคับทิศทางน้ำที่ฝ่ายน้ำขว้างอำเภอปัวเพื่อป้องกันเหตุอุทกภัยค่ะกองพลพัฒนาที่3มอบหมายให้กรมทหารช่างที่3นะคะจัดกำลังพลชุดช่างพร้อมด้วยยุทโธปกรณ์ร่วมกับโครงการชลประทานน่านเพื่อปฏิบัติงานฟื้นฟูแหล่งน้ำและปั้นคันดินสำหรับบังคับทางน้ำบริเวณฝ่ายน้ำขว้างตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่ได้นำรถโกยตักรถยนต์บรรทุกหัวลากขนาด5ตันลากจูงและรถยนต์บรรทุกคัน

1ตันเข้าดำเนินการปั้นคันแนวดินจำนวน1ชั้นในระยะทาง300ถึง600เมตรเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยในช่วงฤดูฝนนี้ค่ะนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37นะคะได้ร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้าน CC ณโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ค่ะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยและส่งเสริมความเสียสละค่ะหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่37ได้จัดนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานชั้นปีที่3ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริจาคโลหิตตามโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้าน CC ประจำเดือนกันยายน2569ณศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ตำบลเวียงอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นโครงการที่ทางหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกำหนดให้ทุกหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารทั่วประเทศจัดนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยณโรงพยาบาลในพื้นที่ตลอดห้วงปีการศึกษา2569ค่ะโดยมีเป้าหมายบริจาคโลหิตไม่น้อยกว่า10ล้าน CC เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกความเสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมผลการปฏิบัติค่ะมีน้องๆ นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37สามารถบริจาคโลหิตได้จำนวน23นายคิดเป็นปริมาณโลหิตทั้งสิ้น 8,050 CC ซึ่งศูนย์รับบริจาคโลหิตได้นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยขั้นวิกฤตจำนวน1รายนะคะคือนางจันทร์ศรีแสนอินอายุ69ปีที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งท่อไตและต้องใช้โลหิตในการผ่าตัดเร่งด่วนส่วนโลหิตที่เหลือค่ะจะนำไปสำรองที่ธนาคารเลือดเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ต่อไปค่ะกระทรวงกลาโหมเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570รวมจำนวน 25,000 นายเพื่อเป็นกำลังสำรองสนับสนุนภารกิจของกองทัพนะคะพร้อมเปิดโอกาสเรื่องของทักษะอาชีพและการศึกษาค่ะผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางระบบออนไลน์เริ่มตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้ค่ะกระทรวงกลาโหมเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน 25,000 นายค่ะเป็นการว่างจ้างตามสัญญาระยะเวลา4ปีเพื่อเตรียมกำลังพลสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันประเทศการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉินคุณสมบัติของผู้สมัครค่ะได้แก่ทหารกองเกินอายุ 18-20 ปีบริบูรณ์หรือผู้ที่เกิดระหว่างปีพ.ศ. 2550ถึง 2552และทหารกองเกินอายุ 22-26 ปีบริบูรณ์ซึ่งผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วแต่ไม่ได้เข้ากองประจำการรวมไปถึงทหารกองหนุนที่ปลดจากทหารกองประจำการและทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดกองประจำการและสมัครใจรับราชการต่อโดยมีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์และไม่จำกัดวุฒิการศึกษาค่ะทางด้านของสิทธิประโยชน์นะคะผู้สมัครจะได้รับเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ 12,090 บาทและเงินตอบแทนพิเศษ 2,880 บาทต่อเดือนค่ะรวมทั้งสามารถเลือกผลัดและหน่วยทหารที่ประจำการได้ทั่วประเทศพร้อมเปิดโอกาสต่อยอดสู่การรับราชการมีโควต้าและคะแนนเพิ่มพิเศษตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพได้กำหนดนอกจากนี้ค่ะยังมีโอกาสศึกษาต่อและยกระดับวุฒิการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีทุนการศึกษาการพัฒนาทักษะดิจิทัลและเทคโนโลยีผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่10กันยายน2569เป็นต้นไปค่ะคุณผู้ชมคะเวลาทุกวินาทีนั้นคือชีวิตและเวลานั้นไม่เคยรอใครนะคะเมื่อสัญญาณไซเรนฉุกเฉินได้ดังขึ้นนั่นคือจุดเริ่มต้นของภารกิจเหินฟ้าท้าความตายของทางชุดแพทย์ทางอากาศสกายด็อกเตอร์กองทัพภาคที่4และโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธค่ะโดยวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกเบื้องหลังปฏิบัติการกู้ชีพสุดระทึกที่พวกเขาต้องปฏิบัติงานภายใต้ข้อจำกัดเรื่องของการบีบคั้นหัวใจแล้วก็ข้อจำกัดเรื่องของเวลาเป็นอย่างไรติดตามรับชมพร้อมกันค่ะ

เมื่อสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินดังขึ้นนั่นคือจุดเริ่มต้นภารกิจของทีมเพื่อมอบโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยในการส่งต่อไปรักษายังโรง

0: คือปกติแล้วอาจจะเป็นการโทรศัพท์อะครับผ่านผู้อำนวยการก่อนครับแล้วก็โทรไปหาเจ้าของค่ายครับโรงพยาบาลต้นทางก็คือก็ถ้าภาพก็คือเขาก็จะรายงานเคสอะเป็นเคสผู้ป่วยชายอายุ50ปีมีอาการแขนขาแรงทีนี้ผมก็จดรายละเอียดใช่ไหมครับโอเคแล้วผมก็เบื้องต้นเขาประสานโรงพยาบาลต้นทางปลายทางเรียบร้อยแล้วโอเคทีมเราก็สแตนบายพร้อมอยู่แล้วทุกวันนะครับก็พอผมรับทราบเสร็จครับผมก็แจ้ง activate ในกลุ่มครับว่าก็ activate Sky Doctor ครับผม
1: บิวเมื่อเช้าฉีดวัคซีนคนไข้ไปเท่าไหร่เนาะ
2: ได้248
1: 248เนาะโอเคตรงกันเนา
2: ะ
1: โอเคฮะเฮ้ยบิวพี่เคทบิน
2: อุ้ยมีเคสไป
1: หมอท็อปมีเคสเหรอ
3: ใช่ครับ
1: เคสอะไร
3: ก็เป็นเคสผู้ป่วยชายนะครับอายุ80ปีนะครับแต่ก็คือเป็นสโตรกนะครับ
1: อ่
3: อนแรงแขนขาข้างขวานะครับจากโรงพยาบาลเกาะสมุยลำเลียงไปโรงพยาบาลตรังนะครับอากาศยานตอนนี้เป็นฮท.72นะครับประสานนักบินเรียบร้อยแล้วนำเรียนผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้วเบื้องต้นคนไข้มีการใส่ท่อช่วยหายใจนะครับใส่ทิวนะรู้สึกตัวรู้เรื่องดีนะครับอ่อนแรงแค่ข้างขวาก็เดี๋ยวเตรียม1ก็คือเครื่องช่วยหายใจนะครับเตรียมเรื่องของออกซิเจนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันต่างๆนะครับแล้วก็เตรียมสัญญาณชีพมี IV hydration นะครับสูง980นะครับก็เดี๋ยวเราเตรียมก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอการอนุมัติจาก
1: สปส
3: แล้วก็สปกทบนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเตรียมของไปอย่าลืมเรื่องของชูชีพนะครับ
1: ได้ค่ะ

0: ครับสำหรับภารกิจวันนี้นะครับเราได้รับภารกิจเรื่องของการลำเลียงผู้ป่วยนะครับจากโรงพยาบาลเกาะสมุยนะครับไปโรงพยาบาลตรังนะครับเพื่อไปทำการรักษานะครับเบื้องต้นเป็นผู้ป่วยชายนะครับอายุ40ปีนะครับมีอาการอ่อนแรงแขนและขาข้างขวานะครับพูดไม่ชัดลิ้นแข็งปากเบี้ยวด้านขวานะครับอ่อนแรงแขนและขาข้างขวาเบื้องต้นนะครับที่โรงพยาบาลเกาะสมุยนะครับได้ทำการรักษาแล้วก็วินิจฉัยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบนะครับขนาดใหญ่นะครับมีความจำเป็นที่ต้องลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศไปที่โรงพยาบาลตรังเพื่อทำการลากเลือดที่มันอุดตันอยู่ในสมองนะครับเบื้องต้นคนไข้รู้สึกตัวรู้เรื่องดีทางโรงพยาบาลต้นทางโรงพยาบาลปลายทางขอประสานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนะครับสปกทบอนุมัติให้ทีมแพทย์และทีมลำเลียงทางอากาศทีมนักบินนะครับพร้อมปฏิบัติหน้าที่นะครับผม
1: ทุกวินาทีมันคือชีวิตของผู้ป่วยครับเราต้องแข่งกับเวลาแต่ในขณะเดียวกันต้องไม่รีบจนลืมเรื่องความปลอดภัยยิ่งถ้าเป็นเคสภัยพิบัติอย่างฝนตกน้ำท่วมหาดใหญ่ที่ผ่านมาข้อจำกัดจะเยอะมากทั้งสภาพอากาศที่แปรปรวนพื้นที่ลงจอดที่จำกัดหรือทัศนวิสัยที่ไม่ดีสิ่งที่เราต้องทำคือประเมินสถานการณ์และตัดสินใจหน้างานอยู่ตลอดเวลาครับความกดดันคือเราต้องบาลานซ์ระหว่างความเร็วในการช่วยชีวิตและความปลอดภัยของเครื่องให้ได้ครับส่วนการตัดสินใจหน้างานมันมีข้อจำกัดเยอะมากแต่สิ่งที่ทำให้ภารกิจนี้สำเร็จได้จริงๆมันไม่ใช่เรื่องของฝีมือหรือความสามารถของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันมาจากการบริหารจัดการภายในห้องนักบินครับและการทำงานร่วมกันของทุกคนบนเครื่องภายในห้องนักบินของเราครับเราจะแบ่งหน้าที่กันชัดเจนมากใครเป็นคนมาขับเครื่องใครเป็นคนช่วยประสานงานทางวิทยุและตรวจสอบดูระบบต่างๆของเครื่องและที่สำคัญคือช่างประจำอากาศยานที่บินไปด้วยกันกับเราครับช่างจะเป็นเหมือนตาคู่ที่สองคอยตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ตลอดการบินและเวลาที่ต้องลงจอดในพื้นที่จำกัดหรือพื้นที่ภัยพิบัติช่างจะเป็นคนระวังเคลียร์พื้นที่ข้างเครื่องท้ายเครื่องและเมื่อสกีสัมผัสพื้นครับ

ื่อความปลอดภัยสูงสุดของเราทุกคนเข้าใจหน้าที่ของตัวเองอย่าง 100% ทำงานประสานสอดคล้องกันอย่างดีนั่นคือหัวใจที่ทำให้เราพาทั้งทีมแพทย์และผู้ป่วยกลับมาได้อย่างปลอดภัยในทุกๆภารกิจบินครับถ้าเป็นเคสที่มีผู้ป่วยพร้อมกันหลายรายในเวลาเดียวกันครับเราจะทำงานผ่านศูนย์ประสานงานร่วมทั้งโรงพยาบาลทีมแพทย์และหน่วยงานในพื้นที่ครับเพื่อประเมินภาพรวมส่วนเรื่องการจัดคิวหรือแบบความเร่งด่วนเราจะให้ทีมแพทย์เป็นผู้ประเมินอาการของผู้ป่วยเป็นหลักครับว่าใครจะไปก่อนไปหลังจากนั้นหน้าที่ของนักบินของเราก็คือเราจะวางแผนเส้นทางบินบริหารเวลาและจัดการใช้อากาศยานให้คุ้มค่าและเร็วที่สุดครับ

ันนี้นะคะเราได้รับชมขั้นตอนกระบวนการในการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นของทีมแพทย์พยาบาลหรือว่านักบินใน EP หน้าค่ะเราจะนำทุกท่านไปติดตามรับชมการปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยจริงๆในสถานการณ์จริงจะมีความกดดันหนักหน่วงขนาดไหนในการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลปลายทางให้ปลอดภัยกับภารกิจชีวิตเหนือผืนฟ้าสกายด็อกเตอร์กองทัพภาคที่4ค่ะ

หมดเวลาของรายการ VR Soyer แล้วนะคะช่วงต่อไปติดตามรับชม Cyber Flash และข่าวในพระราชสำนักวันนี้ดิฉันและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

อีก2วัน10กันยายน2569มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระบบคลาวด์จะเริ่มบังคับใช้ครับมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระบบคลาวด์ของไทยประกาศโดยคณะกรรมการการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติจะเริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้วมาตรฐานนี้จะมีส่วนในการช่วยยกระดับการใช้คลาวด์ของหน่วยงานของรัฐหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญผู้ให้บริการคลาวด์ผู้ใช้บริการให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของการกำกับดูแลและในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไปมาตรฐานนี้หมายความว่าข้อมูลของหน่วยงานรัฐที่จัดเก็บไว้บนคลาวด์จะมีการปกป้องที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับทุกคนแต่ทุกคนต้องพร้อมในการยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยนี้ไปด้วยกันครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียซึ่งตรงกับวันที่8กันยายน2569ความว่าพนักท่านนางกอร์ดาน่าซิลยานอฟสกาดัฟโกวาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียกรุงสโกเปียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ชั้นมิตรอันใกล้ชิดนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์วันนี้เวลา 14:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยที่ประชุมมีระเบียบวาระต่างๆอาทิความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุงานบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินงานของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยความคืบหน้าของคณะกรรมการพัฒนาสถานีกาชาดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570การขออนุมัติยุติการรับบริจาคที่ดินตามพินัยกรรมการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์เพิ่มเติมผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทยประจำปี2569หนังสือพระราชกรณียกิจประจำปี2568รายงานประจำปี2568ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา133ปีสภากาชาดไทยมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกสถานการณ์โดยยึดมั่นในหลักการช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมเดินหน้า

0: สานต่อเจตนารมณ์ในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขอย่างต่อเนื่องจากภารกิจในอดีตที่มุ่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามสภากาชาดไทยได้พัฒนาการดำเนินงานให้ครอบคลุมภารกิจสำคัญทั้งการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขการบริการโลหิตการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตลอดจนการดูแลผู้ได้โอกาสและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามที่สวดพระอภิธรรมพระศพรอบเวลาสวด 5:30 น.ถึงเวลา 7:00 น.ทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษ4รูปและวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปสำหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามในเวลา 6:00 น.9:00 น.12:00 น. 15:00 น. 18:00 น.และ 21:00 น.มีกำหนด100วันเวลา 17:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษประจำเตียงสวดด้านทิศตะวันออกทำนองที่ใช้สวดคือทำนองลากสูงและวัดจักรวรรดิราชาวาสประจำเตียงสวดด้านทิศตะวันตกทำนองที่ใช้สวดคือทำนองกะทำนองเลื่อนและทำนองสารพันยะของทำนองหลวงทั้งอย่างสวดทำนองคุทธราชเหยียบกรวดร่วมด้วยซึ่งเป็นทำนองโบราณประจำวัดจักรวรรดิราชาวาสมีการใช้เสียงสูงต่ำโยกโยนทำนองสลับไปมาโดยยังคงความไพเราะและเวลา 19:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์เป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสะเกดรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะในโอกาสเข้าพบเพื่อรับโอวาทก่อนเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่น วันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตในการออกรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยผู้แทนสมาคมและผู้แทนนักกีฬาทีมชาติไทยจำนวน351คนเข้ารับโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยเพื่อไปร่วมการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วประกอบด้วยนักกีฬาชาย356คนนักกีฬาหญิง338คนและเจ้าหน้าที่ประจำทีม297คนรวมทั้งสิ้น991คนทำการแข่งขันใน43ชนิดกีฬาโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโอวาทแก่นักกีฬาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยและเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้ฝึกสอนความว่าท่านทั้งหลายกำลังจะเข้าแข่งขันมหกรรมกีฬาซึ่งถือเป็นสนามสำคัญที่ทุกคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนหรือผู้ชมการแข่งขันในประเทศต่างๆของทวีปเอเชียรวมถึงทั่วโลกนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ท่านจะได้แสดงความสามารถของนักกีฬาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แต่ในเกมการแข่งขันก็ย่อมมีอุปสรรคและสภาวะความกดดันที่ท่านทั้งหลายจะต้องเผชิญและต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพื่อชัยชนะที่มุ่งหวังจึงขอให้ทุกท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาโดยเชื่อมั่นในการฝึกฝนเตรียมความพร้อมของตนตลอดการฝึกซ้อมที่ผ่านมาทั้งในด้านสมรรถภาพร่างกายหลักวิชาความรู้ทักษะทางกีฬาและความเข้มแข็งมั่นคงของจิตใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานและปัจจัยอันแข็งแกร่งหนักแน่นที่จะช่วยให้ทุกท่านลงสนามแข่งขันได้อย่างสง่างามและไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแต่ละคนก็สามารถภูมิใจได้เต็มที่ว่าได้ทำหน้าที่ตัวแทนของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์และสมศักดิ์ศรี
1: องคมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ MOU ว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกรมราชทัณฑ์โดยมีพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมในพิธีทางนี้สืบเนื่องจากโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ให้ผู้ต้องขังในเรือนจำได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกันในด้านสาธารณสุขและการแพทย์ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์มีผู้ต้องขังอยู่ในความดูแลมากกว่า 300,000 คนจากเรือนจำทั่วประเทศ143แห่งแต่มีโรงพยาบาลรองรับผู้ต้องขังโดยตรงเพียงแห่งเดียวคือทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กรุงเทพมหานครซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการในการรองรับผู้ต้องขังป่วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาจึงมีพระดำริให้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสร้างโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2570แต่ยังขาดบุคลากรทางการแพทย์จากการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการรองรับและดูแลผู้ต้องขังป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังการพัฒนาบุคลากรอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนขยายให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนขยายยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับผู้ต้องขัง

ในการทำงานหรือฝึกงานด้านการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณค่าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดน่านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้งยังทรงติดตามและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพล2ครอบครัวมีนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานซึ่งในช่วงเช้าเดินทางไปมอบแก่ครอบครัวสิบเอกนิพิธพลอุตยราชนาภูมิลำเนาของสิบเอกนิพิธพลณบ้านเลขที่48หมู่8ตำบลน้องแดงอำเภอแม่จาริมจังหวัดน่านโดยสิบเอกนิพิธพลสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่29ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และต่อจากนั้นไปมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวจ่าสิบเอกอดิศักดิ์ศรีวิชัยณภูมิลำเนาของจ่าสิบเอกอดิศักดิ์บ้านเลขที่103หมู่7ตำบลขึงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านโดยจ่าสิบเอกอดิศักดิ์สังกัดกองพันทหารม้าที่13กรมทหารม้าที่3ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากอุบัติเหตุรถสายพันลำเลียงพลเสียหลักพลิกคว่ำตกสะพานบริเวณพื้นที่ช่องสง่ำตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคในครั้งนี้อย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวกำลังพลทั้ง2ครอบครัวเป็นล้นพ้นหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทพรอัมไพรุ่งเรืองขนส่งจำกัดสำนักงานเขตสุขภาพที่5จังหวัดราชบุรีสำนักงานกฎหมายไตรเดนหล่อและโรงเรียนปทุมคงคาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดราชนัดดารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดราชบำรุงวัดหัวป่าวัดหัววังวัดศาลาหลวงบนวัดมะขามเฒ่าวัดศาลาธรรมจังหวัดสงขลาที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีคณะนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่32บริษัทน้ำตาลทรายกำแพงเพชรจำกัดกองทุนเกษตรศาสตร์32ร่วมใจรักและพัฒนามูลนิธิคอนฟิวเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและบริษัทสำนักวิจัยอินราจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเปลือยใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดวัดเทพปุรณารามวัดศรีพิมลวัดศรีสว่างนนทันจังหวัดขอนแก่นวัดหน้าพระบรมธาตุวัดชนสังขรณพิจิตรจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดประเสริฐทรงธรรมวัดสว่างสันติธรรมวัดธาตุมังคลาธรรมและวัดศรีบุญเรืองจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียน

หนองแหนวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราสมาคมนามทารีสังฆาแห่งประเทศไทยบริษัทฟินิชพาวเนจีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครวัดบึงขุมเงินจังหวัดยะโสธรวัดวาภูแก้วจังหวัดนครราชสีมาวัดธรรมมงคลเท้าบุญญานนทวิหารกรุงเทพมหานครวัดด่านทองประชาสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครและวัดสมณัตวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรและเวลา 19:00 น.บริษัท SIP สยามอินเตอร์แปซิฟิกจำกัดสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบกคณะศิษย์พระเทพศิษฐาคมวิหลวงพ่อสายกิติปาโลบริษัทปิยชันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนและนักเรียนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแสงอรุณเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีและส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันในวันเดียวกันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอาทิคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเทศบาลตำบลท่าพระจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแสงอรุณเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครมูลนิธิคอฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระกรณียกิจน้อยใหญ่ซึ่งล้วนมุ่งช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังให้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ

สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 น.คู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์คู่รองก้าวกระหลัดสเทียนโพปะทะเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โทร080-949-4596และ083-545-9506หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดิโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุดหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายริเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน

สภาองค์การลูกจ้างแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC ขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน

0: สวัสดีครับพบกับผมสมิธาครับ
1: สวัสดีครับมิสเตอร์ป๋องพินิจพลขันนะครับต้อนรับทุกท่านนะครับที่รับชมการแข่งขันแล้วก็ถ่ายทอดสดผ่านหน้าจอททบ5กฎหมายเลข5นำทุกท่านนะครับมาที่สนามมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปินะครับวันนี้เป็นรายการพิเศษนะครับศึกเพื่อนแรงงานมวยไทยมรดกไทยนะครับที่สนามมวยตะวันนาบางกะปิแห่งนี้ครับ
0: นี่นะครับวันนี้คัดคู่มวยสุดยอดมาให้แฟนได้ชมกันภายในสนามและก็ทั่วประเทศเลยนะครับ
1: วันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้หลักผู้ใหญ่อยากหลากหลายท่านทีเดียวนะครับมาร่วมงานกันนะครับเพราะว่าหลักใหญ่ใจความจริงๆนะครับวันนี้ก็เพื่อพี่น้องแรงงานทั้งหมดทั้งมวลเลย
0: นี่แหละครับดูมวยแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยสบายใจมากเลยมวยวันนี้นี่คัดยอดมวยมาเลยนะครับแล้วมวยต้องต่อยมันต่อยสนุกเลยครับถอยหลังหกล้มด้วยครับ
1: ถูกต้องครับแล้วก็จะมีการมอบรางวัลให้กับสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยด้วยนะครับจำนวน 200,000 บาทนะครับวันนี้นอกจากได้มูดูมวยดีๆกันแล้วนะครับโดยทีมงานของท่านพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์นะครับแล้วก็พันตำรวจโทสมพรภูมิพัฒน์และนอกจากนั้นนะครับเรายังได้รับความร่วมมือจากสนามมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิโดยคุณณัฐพงษ์คุณอัศรหรือว่าหนุ่มยินตะวันนานั่นเองนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับคุณสมิงขาวครับเราอยากจะแนะนำผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับก
0: ็
1: เริ่มจากท่านประธานในพิธีวันนี้นะครับท่านพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มครับบริษัทร่มโพทอง888โปรดักต์กรุ๊ปจำกัดครับ
0: นี่นะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับ
1: แล้วก็ท่านต่อมานะครับท่านพลเอกโกศลชูใจครับต่อมาครับท่านธนศักดิ์ชูศรีคุณปัญชพัฒน์เลิศธีระเรืองกุลครับต่อมาครับคุณไพโรจน์วิจิตรครับประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยครับและก็คุณอับสอนกฤษณสมิทธ์นะครับจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับวันนี้ท่านมีตัวแทนมานะครับขอบพระคุณด้วยนะครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับและก็มิสเตอร์ต้าชิงหูนะครับหรือว่ามิสเตอร์เดนนะครับมิสเตอร์สเคนนะครับบริษัทรอยัลไทยอินเตอร์คอนสตรัคชั่นกรุ๊ปจำกัดครับและก็ดร.ณพลเลิศสุมิตรกุลนะครับบริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์จำกัดมหาชนนะครับวันนี้ท่านมีตัวแทนมาครับว่าที่ร้อยตรีดร.วรสจินตนานุวัฒน์นะครับบริษัทเคหะกรุ๊ปจำกัดครับวันนี้ท่านมีตัวแทนมานะครับขอบพระคุณด้วยนะครับดร.เพ็ญจันทร์ล้อสีทองครับสมาคมสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยครับคุณทายาทจางูเหลือมคุณอัญมณีจางูเหลือมครับคุณฟาสิถาสสิวิมลบุญเกิดนะครับวันนี้ท่านมีตัวแทนมาครับคุณเหรียญชัยลิขิตพลิกนะครับวันนี้ท่านมีตัวแทนมาครับและที่สำคัญครับโปรโมเตอร์ผู้จัดการแข่งขันวันนี้นะครับพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์ครับ
0: นี่นะครับขอเสียงปรบมือดังๆเลย
1: นี่ครับพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์นะครับเจ้าของการแข่งขัน
0: คนมวยของเราเลยนะครับ
1: ถูกต้อง
0: คนมวยของเราเลยนะครับ
1: ผมเอาละครับคุณผู้ชมแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับในโอกาสนี้ครับผมใคร่ขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับทางด้านของท่านประธานในพิธี

0: ก็คือท่านพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มจากบริษัทร่มโพทอง888 Product Group จำกัดนะครับได้กรุณากล่าวเปิดการแข่งขันครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับ
1: ครับเรียนคณะจัดการแข่งขันเพื่อนพี่น้องชาวคนรักมวยทุกท่านผมมีความยินดีนะครับที่ได้มาเป็นประธานในการจัดการแข่งขันมวยการกุศลเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกในวันนี้วัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้ก็คือนำเงินรายได้เพื่อช่วยเหลือลูกจ้างแรงงานจากสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยซึ่งมีจำนวนมากทั่วประเทศให้ได้รับสวัสดิการให้ได้รับการคุ้มครองรับการดูแลอย่างทั่วถึงเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศผมขอขอบคุณสอเดชพันธ์ผู้จัดในวันนี้รวมทั้งผู้อุปการคุณสปอนเซอร์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายรวมทั้งผู้ชมที่ซื้อบัตรมาชมมวยการกุศลในวันนี้ขอให้ทุกท่านได้รับความสุขและเขาได้รับความร่มเย็นในการดูแลลูกจ้างแรงงานทั่วประเทศขอขอบคุณครับ
0: ต้องกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับท่านพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มนะครับจากบริษัทร่มโพทอง888 Product Group จำกัดนะครับคุณผู้ชมและก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับอย่างที่เราได้รับทราบกันนะครับว่าพี่น้องชาวแรงงานของเรานะครับณตอนนี้ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วสภาแรงงานเองก็ต้องทำงานกันอย่างหนักแล้วก็เหนื่อยมาโดยตลอดนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวแรงงานเพราะฉะนั้นวันนี้ครับมวยอันเป็นกุศลที่ทุกท่านได้มาร่วมกันสร้างณตรงนี้นะครับย่อมนำไปสู่การช่วยเหลือนะครับทางพี่น้องชาวแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการบาดเจ็บจากการใช้แรงงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือต่าง
2: ๆนี่เลยครับ
0: รวมไปถึงเป็นที่ปรึกษาอย่างดีด้วย
2: ทุกอย่างเลยนะครับนี่แหละครับมาร่วมงานวันนี้เนี่ยก็คุ้มค่าเลยนะครับคุ้มค่าเลยครับ
0: เอาละครับโอกาสนี้นะครับผมใครขออนุญาตกราบเรียนเชิญนะครับทางด้านของท่านประธานนะครับท่านพลตบเอกมนตรียิ้มแย้มนะครับบริษัทร่มโพทอง888 Product Group จำกัดท่านพลเอกโกศลชูใจนะครับรวมไปถึงทางด้านของท่านธนศักดิ์ชูศรีคุณปัญชพัฒน์เลิศธีระเรืองกุลนะครับจะได้มอบเงินจำนวน 200,000 บาทนะครับให้กับทางด้านของคุณไพโรจน์วิจิตรประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านดังๆนะครับในจิตอันเป็นกุศลครั้งนี้ครับวันนี้นอกจากเราได้ดูมวยดีๆกันแล้วนะครับเรายังได้ร่วมกันทำบุญด้วยนะครับขอบคุณทางโปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรแล้วก็สายศึกของเกียรติเพชรทุกท่านเลยนะครับวันนี้อนุเคราะห์คู่มวยมาเป็นคู่มวยเรียกว่าเบอร์ต้นๆของเมืองไทยแน่นอน
2: สุดยอดเลยนะครับเราคัดคู่มวยมาเบอร์ต้นๆเลยทีเดียวแล้วต่อยมันต่อยสนุกนะครับถ้าต่อยไม่สนุกนี่ถามนักมวยมาแล้วนะครับไม่รับค่าตัวด้วยครับ
0: เอาละครับวันนี้ครับมาดูไฟการ์ดกันหน่อยนะครับคุณสมิงขาวครับวันนี้4คู่ในการถ่ายทอดสดของเรามีใครเจอใครกันบ้างครับ
2: 4คู่ในการถ่ายทอดสดวันนี้นะครับเริ่มจากคู่เอกรายการนะครับระหว่างรณชัยวอยี่จีนกับวันมีชัยแสงทองคาแก๊สแล้วก็รองมาด้วยยอดขุนศึกสิทธิ์แก้วประพลกับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งมีเพชรบางโปงสอเดชพันธ์กับฤทธิชัยอวังหินนะครับ
0: แล้วก็จะเปิดหัวด้วยสตอเพชรสอโชคมีชัยหรือว่าครัวทักษิณตะวันนาครับอยู่ใกล้แค่นี้เองนะครับมวยจบปุ๊บไปนั่งครัวทักษิณต่อเลยนะครับจะเจอกับก้องมีชัยสอบาราจันหรือว่าก้องมีชัยววันนิมิตนะครับเพื่อเป็นเกียรติและก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับคู่เปิดหัวของเราในวันนี้นะครับศึกเพื่อนแรงงานมวยไทยมรดกไทยมรดกโลกนะครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านประธานนะครับท่านพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มบริษัทร่มโพทอง888 Product Group จำกัดแล้วก็ท่านพลเอกโกศลชูใจนะครับคล้องพวงมาลัยเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่นะครับ
2: นี่แหละครับขอเรียนเชิญท่านทั้งสองท่านเลยครับ

0: กราบขอบพระคุณท่านไปอย่างสูงนะครับท่านพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มนะครับแล้วก็ท่านพลเอกโกศลชูใจนะครับ
1: นี่นะครับทั้งสองท่านเลยครับ
0: ขอเสียงปรบมือท่านทั้งสอง

0: น้องด้วยนะครับขอบพระคุณมากมากครับและผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับขอบพระคุณมากมากทีเดียวนะครับวันนี้ท่านให้เกียรติมานั่งร่วมชมร่วมเชียร์ด้วยนะครับดร.พรทิพาสุภัทนุกูลนะครับประธานมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขครับหญิงเหล็กหญิงแกร่งนะครับกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็มิสเตอร์หลินเว่ยครับภัตตาคารอาหารจีนเฉาเฉียงนะครับย่านรัชดานะครับเสียงปรบมือด้วยนะครับดร.สุนันทาลีเลิศพันธ์ครับประธานบริหารกลุ่มบริษัทดอกบัวคู่จำกัดนะครับวันนี้ท่านมีตัวแทนมานะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของดอกบัวคู่นะครับมีวางไว้ที่หน้าสนามมวยเวิร์สสยามสเตเดียมตะวันาบางกะปิแห่งนี้ครับและก็คณะของหม่อมหลวงสิรินรองทรงนะครับโดยคุณดำรงศักดิ์มนัสวานิชครับขอเสียงปรบมือท่านด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ทางบางมัดคลองตันนะครับให้เกียรติมาร่วมชมร่วมเชียร์ด้วยนะครับบางมัดคลองตันนะครับและที่สำคัญนะครับคุณสมิงข่าวก่อนไปชมคู่แรกของเรานะครับเรามีรางวัลพิเศษให้กับน้องๆนักมวยนะครับทางด้านของพี่ป๋องสุพรรณพี่ป๋องสุพรรณจะมอบรางวัลพิเศษนะครับ
1: ครับ
0: ตัวไม่มาแต่ว่าเงินมาถ้าเกิดมีการแตกกันเกิดขึ้นมานี่เข็มละ 1,000 บาท
1: โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นอยากได้เงินก็เปิดศีรษะให้คุณตัวผู้สับได้เลย
1: ให้สับไปเลยนะ
0: นะครับ
1: มากได้มาก
0: แล้วก็เตะก้านคออีก 10,000 บาทด้วยนะครับนี่คือต้องขอบพระคุณนะครับทางด้านของพี่ป๋องสุพรรณ
1: นะครับ
0: เอาละครับแล้วก็ขอบพระคุณด้วยสำหรับทางด้านของคุณพรทิพาหรือว่าดร.พรทิพาสุภัทนุกุลนะครับประธานมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขและผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีนะครับท่านจะมอบผู้ชนะในคู่เอก 50,000 บาท
1: ขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับ
0: และคู่รองนะครับผู้ชนะ 10,000 บาททั้งหมดทั้งมวลไม่เกี่ยวกับค่าตัวนะค่าตัวนี่พิธีกรรับนะครับส่วนรางวัลเนี่ยท่านด็อกเตอร์เป็นคนมอบให้
1: เวลานี้นะ
0: ครับผม
1: โอ้ปลื้มใจปลื้มใจปลื้มใจ
0: กราบขอบคุณท่านมากๆนะครับกราบขอบคุณท่านมากๆแล้วครับและตอนนี้เองก็ไลฟ์สดควบคู่ไปด้วยนะครับกับทางททบ5กฎหมายเลข5ของเรานะครับและคู่แรกของเรารออยู่บนเวทีเรียบร้อยยังไม่เคยชกกันที่ไหนมาก่อนใครเจอใครครับคุณสปิงขาวครับ
1: ท่านผู้มีเกียรติครับครับมวยคู่แรกวันนี้นะครับชกในพิกัดน้ำหนัก115ปอนด์มุมแดงนะครับสตอเพชรครัวทักษิณ

0: คู่แรกเปิดหัวของเรารับรองว่าดุแน่นอนนะครับมีโอกาสน็อกมีโอกาสนับหลับสูงมากนะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามดูนะครับส่วนผู้ชี้ขาดบนเวทีของเราได้แก่สุรเชษฐ์แก้ววงให้คะแนน3ท่านประกอบไปด้วยนิรันดร์พุทธมีพรแก้วลิ้มมงคลชัยกุลและก็มุนีลิ้มมงคลชัยกุลครับ
1: นี่นะครับทุกอย่างพร้อมชมการชกคู่แรกเลยครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับรายการมวยไทยการกุศลนะครับเพื่อนแรงงานครับมวยไทยระดับโลก SRC ครับสยามเรียลคอมแบทอาการที่8กันยายนนะครับในโอกาสวาระครบรอบ1ปีนะครับ SRC นะครับนี่คือคู่มวยไทยเต็มรูปแบบนะครับคู่แรกวันนี้ครับสตอเพชรสอโชคมีชัยนะครับใส่กับก้องมีชัยสอบางระจัน
3: อยู่กับพิเชษฐ์ดันอินแล้วก็ผมนกตานีครับเชื้อชาญนิลการครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับสตอเพชรสอโชคมีชัยหรือว่าครัวทักษิณตะวันนาครับวัย17ปีครับเจ้าของสรีระส่วนสูง165ซมครับอยู่ในทีมงานของโกชัยนะครับจากนครศรีธรรมราชครับลูกพี่อยู่ในเวทีเรียบร้อยครับคู่ต่อกรครับมุมน้ำเงินก้องมีชัยสอบางระจันครับหนุ่มวัย18ปี165ซมครับเดี๋ยวติดตามครับนี่เป็นคู่เปิดหัวคู่แรกครับวันนี้ครับ
2: ในรูปแบบของกติกามวยไทย5ยกนะครับและวันนี้นะครับอย่างที่ต้นรายการครับมิสเตอร์ป๋องได้เรียนไว้นะครับนักมวยใน

0: กันวันนี้ถ้าหากว่ามีการแตกเกิดขึ้นนะครับรับไปเข็มละ 1,000 บาทนะครับแล้วก็หากมีการเตะก้านคอครับเอาไป 10,000 บาทนะครับสนับสนุนโดยดร.เสมองิ้วงามครับประธานมูลนิธิพระเครื่องพระบูชาประเทศไทยครับจะทำมารับรองและตรวจสอบวัตถุมงคลประเทศไทยโดยคุณป๋องสุพันธ์การันตีครับ
1: มีรางวัลมากมายครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะมอบอีกหลายๆรางวัลครับเดี๋ยวเรามาว่ากันครับหน้าที่ของอาจารย์สุรเชษฐ์แก้ววงครับทำหน้าที่บนเวทีครับ
2: ครับ
1: นี่บรรยากาศของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่มานั่งชมกิจกรรมการกุศลครั้งนี้ครับพร้อมหน้าพร้อมตาทีเดียวครับบรรยากาศแน่นเอียดไปหมดครับสนามมวยตะวันนาครับวันนี้ของพี่หนุ่มยินตะวันนาครับผลงานของรองเชษฐ์ครับเอาครับดูคู่แรกครับหน้าที่ของอาจารย์สุรเชษฐ์แก้ววงนะครับทำหน้าที่
0: ผลงานการชกครับของสตอเพชรสอโชคมีชัยครับหรือว่าครัวทักษิณตะวันนาครับหรือว่าสิทธิ์สตอนะครับนักชกจากสิงหานครจังหวัดสงขลานะครับก็มีแพ้น็อกไทยแลนด์สอรุ่งศักดิ์ยก4ครับแพ้น็อกนำเจริญบุญระนาวมวยไทยครับแล้วมาชนะคะแนนเพชรสิงห์ขอนสอสมานกาเมนไฟล่าสุดนะครับชนะคะแนนชาดิโต้ลานนาวอเตอร์ไซด์มวยไทยยิมครับในขณะที่ก้องมีชัยครับก็มีชัยสอบางระจันครับเป็นนักมวยจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอยู่ในเครือข่ายเดียวกับสินหมอลำบุญนะครับหรือว่าดาบนายดงครั่งนะครับนี่ครับเป็นในเครือข่ายเดียวกันนะครับหรือว่าววันนิมิตเดิมนั่นเองนะครับผลงานที่ผ่านมาขอต้อนรับก็มีชัยครับมีแพ้คะแนนครับสอนธนงทีเคยุทธนาชนะน็อกวุฒิเดชสิงห์มาวินยก2ครับและแพ้น็อกธงชัยเจี๊ยบนายพิธายก2ครับในรายการศึกวันลุมพินี
1: น้องตู่สอโชคมีชัยนะครับฝ่ายแดงขึ้นไปบริกรรมคาถาถอดมงคลให้ครับน้ำเงินก็ทีมงานสอบางระจันครับจากร้อยเอ็ดครับคู่แรกครับสู้กันแบบ5ยกนะครับหมัดเท้าเข่าศอกปะเทนกันให้เต็มที่ครับบรรยากาศสดๆครับศึกมวยไทยการกุศลครับเพื่อนแรงงานมวยไทยมรดกไทยมรดกโลกนะครับฉลองครบรอบ1ปีเต็มๆครับ SRC ครับ
0: มวยไทย5ยกนะครับวันนี้ธนบ5ถ่ายทอดสดนะครับจากสนามมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนานะครับในวาระครบรอบ1ปีนะครับแล้วก็เพื่อแรงงานมวยไทยมรดกโลกนะครับเป็นรายการกุศลนะครับคู่แรกวันนี้นะครับดูว่าผลการแข่งขันนั้นจะออกมาแบบไหนครับจะสนุกดุเดือดหรือเปล่านะครับสตอเพชรสอโชคมีชัยกับก้องมีชัยครับสิงหานครสงขลากับ101นะครับเมืองเกินร้อยครับน้ำเงิน
1: แตกเข็มละ 1,000 บาทนะครับการคอรับอีก 10,000 ครับพี่ป๋องสุพันธ์การันตีครับครับหมายถึงว่าผู้ที่แตกนะครับไม่ใช่ผู้กระทำนะครับ
2: ครับ
1: คนที่โดนเย็บแหละครับเข็มละ 1,000 ครับอยากรับเยอะๆเอาศีรษะรับศอกเลยครับ
0: รางวัลเตะการคอน็อกเนี่ยเอาไป 10,000 บาทนะครับขยับมาหานะครับ
1: นักชกสรีระร่างกายของสตอเพชรมัดกล้ามซิกแพคนี่ครับสำคัญครับความแข็งแกร่งของมัดกล้ามเนื้อแต่ว่าเล็งนานไปนิดนึงครับนี่ครับกรรมการเจนใหม่ๆรุ่นใหม่ๆครับอาจารย์สุรเชษฐ์แก้ววงจะนับทดอยู่ในใจครับนักมวยไม่ออกอาวุธนี่เบรกเลยนะครับคิดใหม่ทำใหม่ครับคนวงการมวยออกอาวุธให้เยอะขึ้นจะได้สนุกขึ้นนะครับหมัดเท้าก่อศอกฝึกซ้อมมาเป็นแรมเดือนครับอย่างน้อย3สัปดาห์ครับนักมวยเท่าที่เช็คประวัติประมาณไม่เกิน15วันครับหลังจากนั้นก็จะพักทำน้ำหนักทำร่างกายครับออกได้ออกครับออกได้ออกเลยครับทอตบ5นี่ไปทั่วโลกแล้วครับคุณพิเชษฐ
0: ์ทั่วโลกนะครับในระบบ Global Network นะครับอยากเพื่อหาช้าๆนะครับก็มีชัยสอบบางระจันนะครับจากเมืองเกินร้อยในเครือข่ายกับสิทธิ์หมอลำบุญนะครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
1: พี่น้องชาวสงขลาต้องเชียร์ฝ่ายแดงนะครับส่งใจมาเยอะๆครับแดนสตอร์ถิ่นอีสานนักสู้เมืองนักสู้ก็มาเลยครับเมืองเกินร้อยร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีนักมวยดังๆอยู่แล้วนะครับสีสุวรรณกระตุ้นแล้วหลังมุมน้ำเงินกระตุ้นแล้วให้ออกอาวุธเยอะๆไม่เปิดก็ผมเปิดเองครับพี่ไม่เปิดเดี๋ยวผมเปิดเองมันต้องมีคนเจ็บก่อนครับหัวล่างเริ่มมาแล้วจะไปรออะไรครับรางวัลสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เยอะแยะมากมายนะครับ
0: ครับโอ้โหขวาลงล่างไปทีนะครับลูกนี้สตอเพชร
1: ต่อยให้มันมีเสียงเชียร์ครับต่อยให้มันมีอรรถรสหน่อยครับเหนือกลางใต้

0: สิงห์น้ำดื่มคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
1: สนับสนุนโดยมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุข
2: สบู่รังนกคอลลาเจนจากรังนกแท้ 100%
3: นี่เป็นภาพช้านะครับการชกในยกที่ผ่านมานะครับของมวยคู่แรกทางธนบ5นะครับศึก SRC ครับสยามเรียลคอมแบทครับเพื่อนแรงงานมวยไทยมรดกโลกนะครับวาระครบรอบ1ปีครับ SRC สยามเรียลคอมแบทจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตียมตะวันนาบางกะปินะครับแห่งนี้นะครับ
4: นี่คือดร.พรทิพาครับสุภัทนุกูลครับประธานมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขครับนี่ผู้หลักผู้ใหญ่ครับเมื่อสักครู่ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปแล้วครับแม่ครับนี่ครับวงการกีฬาถ้าได้รับการสนับสนุนอย่างนี้ก็จะมีความหมายมีประโยชน์ทั้งสิ้นเลยครับ
3: นี่ครับแม่เรามีเราเกิลนะครับคุณมาลัยอรันแลนะครับผู้ให้การสนับสนุนอีกท่านนึงนะครับมอบบัตรล่องเรือสมายริเวอร์ไซด์นะครับให้กับนักมวยรายการด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับคุณมาลัยอรันแลนะครับเรามาชมกันต่อนะครับวันนี้ต้องขอบคุณกับบริษัทร่มโบทอง888 Product Group จำกัดครับโดยท่านพลเอกมนตรียิ้มแย้มนะครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัทปตท.จำกัดมหาชนโดยคุณอัปสรกฤษณสมิทธ์ครับ
4: ไปกันต่อครับไปกับททบ5ครับมวยไทยพากันให้กล้องโลกครับสตอเพชรสอโชคมีชัยหรือว่าครัวทักษิณตะวันนาครับเจอกับกล้องมีชัยครับครับชัยหน้าชัยหลังชัยยังไงดีเตะหงายท้องไปเลยครับกระเด็นกระดอนครับโดนแบบนี้อาจจะไม่รุนแรงครับแต่ว่าเสียทรงไปนิดนึงครับครับต้องขยันออกอาวุธเยอะๆครับรู้ว่าเตี้ยสั้นต้องขยันเปิดโดนดันลงไปแล้วสอบางระจันแต่ว่าอยู่101ครับเมืองเกิน100ครับคุณพิเชษ
3: ครับไม่ได้อยู่บางระจันสิงห์บุรีนะครับสอบางระจันครับขยับมาเอาละครับสตอเพชรไล่แขนตีได้ไหมครับตีไม่ได้แยกก่อนครับ
4: อาจารย์สุรเชษนะครับทำหน้าที่วางขวายังติดนักแข้งอยู่ครับครับขยับสร้างจังหวะสงขาซ้ายหน้าเข้ายำกับข้าวเหนียวคุณพิเชษอะไรจะรสชาติดีกว่ากันครับมาเลยครับต้องใส่แล้วยก2แล้วอ้าวมีให้ดูทุกวันครับเรื่องหมัดมวยจะเป็นซุปตาร์ต้องมีจุดขายครับ
3: ชกให้สนุกนะครับทุกคนล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายนะครับอย่าไปชกในรายการ3ยกในหลายๆรายการนะครับรออยู่นะครับฉะนั้นทำผลงานให้เต็มที่นะครับพตบ5ถ่ายทอดสดให้ชมกันถึงบ้านเลยนะครับวันนี้คู่เอกนะครับอย่าพลาดเด็ดขาดครับรณชัยกับพรเสน่ห์ครับสตอเพชรมาแล้วครับกล้องมีชัยลายแขนขวางหน้าไว้บิดออกข้างตีเข่าเหลี่ยมซ้ายครับตีไต่หน้าขวางไว้แทงเข่าซ้ายยังแต่งตัวกันอยู่นะครับแยกดีกว่าครับ
4: ตีกันไม่ชัดตีกันไม่ถนัดครับฉลองครบรอบ1ปีครับ SRCจากตะวันนาครับติดกับเดอร์มอบางกะปิครับติดครัวทักษิณนี่แหละครับเลี้ยวซ้ายครัวทักษิณเลี้ยวขวาเดอร์มอศูนย์รวมความบันเทิงครับย่านนี้มาครับกีฬาสร้างคนคนสร้างชาติครับจิ้ม1-2แม่ไม่โดนครับดึงหลบไปได้ล็อกไว้ตีได้ไหมแม่ตั้งกำแพงหน้าไว้ครับสตอเพชรไม่ถนัดครับแยกออกมาครับอาจารย์สุเมธแม่พยายามจะแย่หมัดหน้าและวางขวาครับยังติดกาดสลับปาดแม่โชว์ความเป็นเจ้าเล่ห์เลยครับนักสู้จากเมืองสงขลาครับสตอเพชร
3: ไปขวาสวยครับขวาโอ้ยแม่เข้าไปดีโดนงัดศอกซ้ายเลยครับสตอเพชรตั้งกระแพงหน้าไว้ถ่ายน้ำหนักก็แม่ลูกนี้แก้ยังไงดีครับแก้ไม่ได้ครับกรรมการแยก
4: น้องตู่สอโชคมีชัยครับบอกตั้งกระแพงไว้สูงๆครับภาษาปากใต้ยกมือสู้ๆ
5: ดอกบัวคู่เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปคัดสรรวัตถุดิบรังนกแท้จากธรรมชาติใส่ใจในทุกรายละเอียดจนได้รสชาติที่อร่อยกลมกล่อมด้วยสูตรลับเฉพาะของดอกบัวคู่ไม่ว่าจะเลือกสูตรไหนก็ให้ปริมาณเนื้อรังนกอัดแน่นเต็มขวดสัมผัสเนื้อรังนกแบบเต็มคำดอกบัวคู่เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปอร่อยกลมกล่อมเนื้อเยอะเต็มคำ

0: ูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งตองหนึ่งที่หนึ่งของลูกหมากรถยนต์ลูกหมากคุณภาพดีมากแต่ราคาถูกของบริษัทบางกอกออโตพาร์ทจำกัดโดยคุณประวัติธนกิจเจริญวงศ
1: ์สนับสนุนโดยภัตตาคารเฉาเซียงถนนรัชดาภิเษก
2: ดูผลการยกที่ผ่านมาครับช็อตสวยๆครับนี่ครับเตะเสียทรงเสียศูนย์ไปเลยครับอาจจะไม่รุนแรงครับภาษามวยแต่ว่ามันโดนแบบนี้แม่เสียเหลี่ยมลูกกำนันครับภาษามวยเขาว่ากันอย่างนั้นครับนี่ครับเข่าลอยไม่เข้ากระโดงคางครับแต่ว่าคิดดีทำดีครับสตอเพชรกวาดล่างลงไปทีนึงครับกดจำบ้าไป 2-3 ครั้งวิ่งเข้ามาก็เจอศอกซ้ายครับอ้าวครับลุ้นกันต่อครับคุณพิเชษ
3: ถือว่าคุมความได้เปรียบเอาไว้ก่อนนะครับขอบคุณบริษัทรอยัลไทยอินเตอร์คอนสตรักชั่นจำกัดกรุ๊ปนะครับคุณต้าชิงวูครับผู้จัดการครับหรือว่าคุณเคนนะครับVIP Protection by Crop 05ครับโดยคุณปัญชพัฒน์เลิศธีระเรืองกุลนะครับบริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชนครับโดยคุณณพลเลิศสุมิตรกุลครับ
2: ขอบคุณลิงเกอร์ครับชุดไทยสาวสวยแบบนี้ชื่นอกชื่นใจครับลุ้นกันต่อครับขอบคุณท่านดร.ทิพรทิพาด้วยครับสุพัฒนุกูลครับก็จะมอบรางวัลให้โดยเฉพาะคู่เอกคุณพิเชษรับ 50,000 เลยนะผู้ชนะเลิศสำหรับคู่เอกครับ
3: นอกนั้นคู่รองใน 10,000 บาท
2: ก็เรียงลำดับต่อไปส่วนใครที่มีบาดแผลรับเข็มละ 1,000 บาทจากพี่ป๋องสุพรรณครับ
3: ขยับเดินเร็วขึ้นนะครับทางด้านของก้องมีชัยสตอเพชรซ้ายวางขวาเดินเร็วขึ้นเลยครับเพราะว่าชาดูแล้วจังหวะจะเป็นรองทางด้านของบุกฝ่ายแดงครับโอ้โหครับสับไล่แขนสับสองซ้ายเอาแล้วครับถ้าแตกครับใครแตกรับไป 1,000 ครับคุณปองสุพรรณตีไล่แขนมาขวาตีไปตีมานะครับยังไม่มีได้เปรียบโอ้โหจังหวะนี้ครับยัดซ้ายแล้วแทงขาไว้เลย
2: จังหวะไล่แขนกดแขนนี่สำคัญครับวงในครับเริ่มสนุกแล้วนะครับต้องต่อยให้ประทับใจครับแพ้ชนะอีกเรื่องนึงครับมีโอกาสออกททบ5ไปสู่สายตาชาวโลกด้วยครับเหนือกลางใต้อีสานออกตกFC ของผู้บรรยายส่งเสียงมาหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับหน้าจ
3: อ
2: ชอบไหมมวยแบบนี้ผลงานของรองเชษ
3: ส่งไลน์มาเลย
2: ส่งไลน์มาเลยเอาส่งมาม
3: า
2: ส่งมา
3: ส่งมาเอา
2: ไล่ไปไล่แขนดูจังหวะไล่แขนแม่ต้องมีตัวเบิกร่องนำทางไว้ก่อนครับก้องมีชัยอยู่ๆจะไปฟัดให้สตอเพชรหล่นนี่ไม่ได้ครับยังไม่ช้ำนะครับสตอฝักยังไม่สุกคุณพิเชษ
3: สตอรอจังหวะอยู่ครับคืนไหมไม่คืนก้องมีชัยครับโอ้โหโดนขวามาขวาคืนอย่างนี้ได้เปรียบอยู่ครับเตะไป2ทีครับโดนมา1ทียังบวก1อยู่ครับสายล่างเอามัดมาขวางหน้าไว้ก้องมีชัยตีไม่ได้ครับ
2: สอโชคมีชัยก็คือโกชัยครับทีมงานนายหัวโกเดทีมงานนายกเอด้วยแหละครับจากนครศรีธรรมราชครับสอบางนาจันนี่ร้อยเอ็ดโอ้ยโดนศอกบางๆแม่ไล่แขนมาสับศอกอีกแล้วครับโอ้หน้าสั่นเลยครับโดนเข้าไปก้องมีชัยนี่ครับการคัดแขนนี่สำคัญเลยครับลากมาสับอีกแล้วอ้าวครับแม่อยู่ปากใต้ชื่อสตอแต่ว่าไล่แขนสับดีเหลือเกินโดนอีกแล้วครับแก้ไม่ตกครับศอกซ้ายยังไงดีก้องมีชัยครับหัวใจไม่ยอมแพ้เมืองกระไรโดนลันล้มลงไปโดนไป3สับครับตอนนี้แต่ว่ายังเหนียวอยู่ครับหน้าตาครับลูกเพียรพยายามก้องมีชัยเดินอีกตีไม่ได้แยกออกมาครับอาจารย์สุรเชษ
3: ลุยต่อนะครับก้องมีชัยโอ้โหโดนจับขาครับยกล้อมาเลยครับงานยากแล้วครับวันนี้ก้องมีชัยครับยังเข้าไม่ถึงตัวครับไล่ไปจนกระดานเอาดีครับซ้ายมาตีด้วยซ้ายเอาละครับผมด้วยซ้ายไปทีนึงยังขาดความต่อเนื่องครับ
2: หมดยกก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ
4: บริษัทไทยร่มโพทอง888ซุปเปอร์ดาผู้นำด้านผลไม้อบแห้งเกรดพรีเมียมจากธรรมชาติ 100% คัดสรรวัตถุดิบอย่างพิถีพิถันผ่านเทคโนโลยีการอบแห้งอันทันสมัยสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานสากลคงความสดอร่อยเนื้อนุ่มทานได้เรื่อยๆสมัยลิฟต์รุ่นส่งตรงความอร่อยจากโรงงานถึงมือคุณ

0: สนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิงห์น้ำดื่มคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
1: สนับสนุนโดยมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุข
2: สบู่รังนกคอลลาเจนจากรังนกแท้ 100%
3: เรามาดูภาพช้ากันนะครับนี่จังหวะโอ้สับด้วยศอกซ้ายครับเข้าหลวมนี่ไม่ได้เลยนะครับก้องบิชัยขวาไปทีสับศอกซ้ายเฉียดปลายคางไปนิดเดียวครับนี่ครับสับศอกซ้ายนะครับโอ้โหนี่ครับฟันศอกซ้ายนี่หลายจังหวะแล้วนะครับถ้าแตกนี่รับจากขุนป๋องสุพรรณนะครับ 1,000 บาทนะครับครับโดยวันนี้มีดร.เสมอนิ้วงามนะครับมูลประธานมูลที่พระเครื่องพระบูชาประเทศไทยจำกัดนะครับมอบรางวัลพิเศษให้นะครับเข็มละ 1,000 บาทแล้วก็เตะขั้นคอครับเอาไป 10,000 บาทครับนี่ครับฝ่ายคณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันนี้นะครับโดยท่านประธานในวันนี้ครับท่านพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มนะครับแล้วก็ปตท.จำกัดมหาชนครับและสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจครับโดยคุณอภสรกิจสนะสมิทธ์ครับคุณสมิงขาวครับ
4: ตัวทักษิณตะวันนาเมินนะครับก้องมีชัยสบางระจันนะครับสู้กัน115ปอนด์ยก4นะครับยกต่อไปครับ
5: แจ้งข่าวดีครับกลุ่มเพื่อนรองเชษครับวงการมวยสนับสนุนโดยพี่ศักดิ์เกียรติอนันต์นะครับแล้วก็พี่ชูทางด่วนนะครับนายกชูของเราสนับสนุนรายการนี้อีก 150,000 บาทครับ
3: โอ้โห
5: ยินดีด้วยนะครับกลุ่มเพื่อนรองเชษครับวงการมวยครับนำโดยพี่ศักดิ์เกียรติอนันต์แล้วก็พี่ชูทางด่วนของเราเนี่ย
3: สุดยอดเลย
4: สุดยอด150,000นะ2,150,000นะ
3: ครับ
4: มาดูยกต่อไปนะครับเอ้าบนเวทีเลยนะครับฝ่ายแดงต่อเพชรน้ำเงินก้องมีชัยสู้กัน115ปอนด์นะครับโอ้โหคู่แรกวันนี้ก็มันสะใจเลยครับ
3: เอาละครับเดินต่อนะครับซ้ายหน้าออกข้างหมัดขวามาครับหมัดซ้ายมาเติมมาครับเรื่อยๆครับก้องมีชัยถึงตัวหรือเปล่านะครับดูครับกำแพงหน้าของสตอเพชรครับทำให้ก้องมีชัยนั้นเดินเกมรุกไม่ต่อเนื่องนะครับ
4: ดีเลยครับแม่เรื่องคู่มวยนี่ครับรองเชษนะครับนี่แหละครับพันตำรวจเอกสุรเชษฐ์เดชพันธ์นะครับในเรื่องคู่มวยไม่ต้องห่วงสบายใจเอาลุ้นเลยนะครับ
5: ยกที่4แล้วนะครับเดินเบียดแล้วครับต้องมีชัยสบางระจันร้อยเอ็ดเอาครับข้าวเหนียวกับข้าวยำมารสชาติใครจะดีกว่ากันครับสตอเพชรสโชคมีชัยสงขาแม่ขึ้นคอแล้วตีไม่ได้ครับต้องติดสปีดแล้วครับคุณพิเชษฐ์เกาะแล้วไม่ตีนี่ลำบากครับต้องมีชัย
3: ต้องเร็วคิดเร็วทำเร็วเร็วมาแต่ว่าโดนหยุดด้วยนะครับจังหวะในครับโหนเชือกไว้เลยครับแหมลูกนี้ทำอะไรก็ลำบากนะครับตอนนี้ก้องวีชัยครับเดินแล้วทางตื้อครับแหมทางตันครับเอ้าโอ้โหดูครับขี้มาครับ
5: ถ้าเป็นไก่ก็เหลี่ยมหมุนตีแล้วครับสอดปีกครับแบบนี
4: ้เอ้า
5: ไม่ยอมประทะด้วยครับคุณสมิงขาว
4: โอ้ลุ้นเลยนะครับนี่แหละครับมันอย่างนี้เลยโอ้โหรองเชษฐ์รองเชษฐ์เดชพันธ์เอ้านี่แหละครับเรื่องคู่มวยไม่ต้องห่วงสบายใจสบายใจเสียบไปเสียบไปเสียบไปเสียบได้เสียบไปอ้าวกรรมการแกแย
3: ่ผ่านไป2นาทีนะครับในยกที่4ต้องเดินต่อนะครับก้องมีชัยนักชกจากเมืองเกินร้อยครับ101ตีไม่ได้จริงๆครับดูครับจังหวะการขวางหน้าแทงของสตอเพชร
5: เจอกำแพงหน้าเจอสกรูเจอลูกกวนๆครับหมัดซ้ายหน้าคอยกระทุ้งคอยแย่เข้าวงในก็รัดใต้ปีกเลยครับล็อกสะพายแรงอย่างนี้แม่ดิ้นยากครับนู่นครับด้านล่างน้องตู่สอโชคมีชัยครับตัวแทนของโกชัยนะครับลุ้นยังไม่สบายใจนะครับยังไงยังไม่สิ้นเสียงระฆังแม่ดูครับพับขาอย่างนี้ขึ้นคอแล้วตีไม่ได้ยุ่งแล้วคุณสมิงขาว
4: ชนอีกชนอีกน้ำเงินชนอีกก้องมีชัยชนอีกแม่แต่ว่าสตอเพชรสตอเพชรกับเล่มไปเรื่อยนะครับล็อกบนด้วยนะนี่แหละครับมวยไทยมีแก้มีกันมีกันมีแก้เอ้านี่แหละครับนี่นะครับวันนี้แม่รองเชษฐ์จัดนี่มวยมันๆอย่างนี้ให้ท่านได้ชมเลยถ่ายทอดสดทั่วประเทศเลยนะครับ
3: วันนี้อย่าพลาดเด็ดขาดนะครับคู่เอกของรายการครับรณชัยครับแก้มงือพรเสน่ห์ครับนี่คู่ไฮไลท์ของรายการวันนี้ใครชนะครับรับไป 50,000 บาทครับรางวัลพิเศษ

0: ดอกบัวคู่เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปคัดสรรวัตถุดิบรังนกแท้จากธรรมชาติใส่ใจในทุกรายละเอียดจนได้รสชาติที่อร่อยกลมกล่อมด้วยสูตรลับเฉพาะของดอกบัวคู่ไม่ว่าจะเลือกสูตรไหนก็ให้ปริมาณเนื้อรังนกอัดแน่นเต็มขวดสัมผัสเนื้อรังนกแบบเต็มคำดอกบัวคู่เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปอร่อยกลมกล่อมเนื้อเยอะเต็มคำ
1: ลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งตองหนึ่งที่หนึ่งของลูกหมากรถยนต์ลูกหมากคุณภาพดีมากแต่ราคาถูกของบริษัทบางกอกออโตพาร์ทจำกัดโดยคุณประวัติธนกิจเจริญวงศ
2: ์สนับสนุนโดยภัตตาคารเฉาเซียงถนนรัชดาภิเษก
3: นี่เลยครับมาดูภาพช้าครับฝ่ายแดงนะครับต่อเพชรน้ำเงินก้องมีชัยครับสู้กันแบบไม่มียั้งเลยนะครับเอ้าขาไปต่อยหน้าไปก้องมีชัยต่อยไปยังไม่เข้าต่อเพชรกันไว้กันไว้มาแต่มันอย่างนี้นี่เลยครับมาต้องลุ้นกันถึงดีกาเลยเอ้าเดินอีกเอ้าซ้ายไปต่อยมามวยไทยมีแก้มีกันนะครับ
4: นี่ครับพันโทสุรเชษเดชพันธ์ครับหรือว่ารองเชษนะครับโปรโมเตอร์ผู้จัดการแข่งขันในวันนี้นะครับรวมกับคุณณัฐพงศ์ขุนอักษรครับนุบีนตะวันนานะครับเอ้าวันนี้ได้รับเกียรติจากบังมัดของตันด้วยนะครับพร้อมกับคนวงการมวยเป็นที่น่ายินดีครับเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณศักดิ์อนันต์นะครับแล้วก็คุณชูทั้งด่วน
5: ครับ
4: พร้อมกับพักพวกเพื่อนฝูงครับเพื่อนเชษครับบอกว่ามอบให้อีกเท่าไหร
5: ่ 150,000 บาทครับในนามของกลุ่มเพื่อนรองเชษนะ
3: ครับนี่นะครับกลุ่มเพื่อนรองเชษนะครับอ
5: ี
3: ก 150,000 บาทนี่นะครับยก5ครับ
4: อันนี้น้องปิงปิงครับ
3: ปิงปิงนะ
4: เราเกิดของเรานะครับน้องปิงปิงนะครับ
5: กรรมการภัยรัฐบอกชอบครับยกไปแบบนี้สดชื่นครับ
4: ขอบคุณครับขอบคุณบจก.เคหะกรุ๊ปโดยว่าที่ร้อยตรีดร.วรสจินตนานุวัฒน์สมาคมสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยครับดร.เพ็ญจันทร์ล้อสีทองครับพิสมัยเวดดิ้งแอนด์สตูดิโอนะครับคุณทายาทจางงูเหลือมครับคุณยมณีจางงูเหลือมแล้วก็คุณไพศาลจางงูเหลือมครับ
3: ลุ้นต่อเลยนะครับ
5: โอ้โหเข้ากกหูนะคุณสมิงขาว
3: อย่าอย่าอย่าอย่าโอ้ยอย่าโอ้ยโดนกกหูแต่ยังไม่เต็มมาเต็มมันอ้าวคุณนก
5: บ้องหูบ้องหูวลีนี้ดังมาหลายสิบปีครับแต่ว่าแหมใต้ตาซ้ายของมุมน้ำเงินต้องมีชายปูดเหมือนกันครับเอาครับเพื่อสุดท้ายครับเหมือนคนจะจมน้ำแล้วตอนนี้ทางด้านของก้องมีชัยฮึดขึ้นมาเร็ว3นาทีที่เหลือคุณสมิงขาว
3: เอ้าลุยลุย
5: ปฏิหารมีไหมปฏิหาร
3: อ้าวปฏิหารมันยังไม่มายังไม่มาโอ้โหกระโดดสองเผ่าเลยนะครับเอ้าต่อเพชรแม่น้ำเงินก้องมีชัยใส่อย่างเดียวใส่อย่างเดียวนี่เลยครับแม่โอ้โหมวยราการวันนี้นะครับท่านรองเชษฐ์นี่จัดแบบโอ้โหสุดๆเลยมันพยาค่ะมันพยาค่ะมันพยาค่ะมันพยาเอ้า
4: ลุยต่อนะครับเวลาที่เหลือนะครับนับถอยหลังเกือบจะ2นาทีนะครับดูว่าก้องมีชัยโอ้โหเข้าไปก็โดนแข้งซ้ายครับซ้ายหน้าหยุดได้ซ้ายหน้านะครับแล้วก็เกาะไว้เลยครับเผาเวลาไปด้วยครับทางด้านของสตอเพชร
5: เป็นไพ่ใบสุดท้ายครับสำหรับก้องมีชัยหัวใจไม่เคยยอมแพ้ครับนักสู้จากเมืองเกินร้อยร้อยเอ็ดบ้านเดียวกับพี่แซมสันเขาด้วยแหละครับเอาครับเดี๋ยวดูต่อยโดนไหมไม่เดินแล้วครับตอนนี้วิ่งครับวิ่งเข้าใส่ครับล็อกอยู่ไม่อยู่สตอเพชรเอาครับล็อกอยู่ไม่อยู่ดิสเบรกไว้ตะแคงข้างล็อกไว้ก่อนครับเพื่อความปลอดภัยเซฟตี้เฟิร์ส
4: ความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับบนเวทีก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเอาบัดขวาครับโอ้ยทำท่าเซแม่เอาโดนไปบาดเสียครับปีเล็กกองรัวท้ายลำตัวเอาต่อยท้องต่อยหน้าต่อยท้องต่อยหน้า
3: แม่ต้องต่อยท้องก่อนต้องต่อยท้องก่อนขาจะได้ตายขาจะได้ตายจะได้ถอยไม่ออกแหมโอ้โห
5: นี่นะครับก็ต้องโต้ด้วยนะครับอย่าไปใจดีนะครับรู้ว่าตัวเองนำไปรับเยอะเกินไปนี่เสียวไส้แทนครับครับเอาตัวรอดได้หรือเปล่าเดี๋ยวจากตะวันนาไปค่ายสอโชคมีชัยแถมมินบุรีนี่อาจจะไปไกลหน่อยนะคุณพิเชษพลาดได้นะครับอย่าไปล้อเล่นนะครับคุณสมิงขาอีกนิดเดียวเร็ว
3: เร็วปลายยกวิ่งใส่วิ่งใส่วิ่งใส่นะครับก้องมีชัยแหมกับมาตู้อย่างเดียวโอ้โหต่อเพชรต่อเพชรกระเสียบเสียบไปนี่เลยครับมวยไทยมีแก้มีกันนะครับเอ้าบุกอีกบุกอีกบุกเข้าใ โอ้คู่แรกวันนี้เร้าใจดุเดือดนะครับมาแต่ว่าฝ่ายแดงนะครับต่อเพชรแกเล็มแกกันได้ด้วยนะครับปีเร่งกรองรูแล้วอ้าวลุยลุยต่อ
5: ไม่ยอมแพ้จริงๆครับครับสู้จนถึงนาทีสุดท้ายครับเกมจบคนจบครับมิตรภาพบนสังเวียนเลือดเกิดขึ้นแล้วครับสองกอดขอโทษกันครับสังเกตดูครับแดงไปน้ำเงินน้ำเงินไปแดงครับดูไฮไลท์ภาพรวมๆครับผลงานของทั้งคู่ยกที่ผ่านมาแค่วันนี้ต้องบอกว่ารัดกุมครับสตอเพชรแต่ว่าท้ายๆก็โดนหมัดเข้าเต็มกกหูครับเล่นเอาถึงสะดุ้งสะเทือนครับต้นๆนี่เตะหงายท้องหงายไส้เลยนะครับซ้ายหน้าขวาหลังครับดูจับยกครับนี่ครับพยายามจะเบียดเข้าไปทุกยกนะครับแต่ว่าดูจังหวะของสตอเพชรครับดันล้มลงไปท้ายๆก็อย่างว่าครับต้องทิ้งด้วยกำปั้นนะครับนี่เข่าลอยนะครับกล้าใช้นะครับค่ายสอโชคมีชัยน้องๆหลายคนนี่กล้าฝึกกล้าเรียนรู้แล้วก็กล้าใช้ครับตั้งสองลูกที่สวยครับแก้มวยหมัดล็อกแขนครับดูครับเป็นไฮไลท์สวยๆครับทางททบ5ครับภาพรวมๆนี่คู่เปิดหัวครับไฮไลท์มันๆครับคู่เอกนำรายการอย่าพลาดนะครับแฟนๆครับท่านดร.พรทิพย์พานครับจะมอบให้กับผู้ชนะเลิศครับอีก 50,000 บาทครับพร้อมแล้วไปบนเวทีครับพี่สมองรออยู่ครับเชิญครับ
6: นี่นะครับพี่พิเชษฐ์แล้วก็พี่สมิงขาวนะครับอ้าวพี่สมิงขาวทำไมมีหนวดล่ะครับ เอามิสเตอร์โจนะครับเอาเสียงปรบมือมิสเตอร์โจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผลการแข่งขันอยู่กับมิสเตอร์โจเชิญเลยครับ
7: โอเค well ladies and gentlemen after 5 rounds of exhilarating Muay Thai we have a winner your winner in the red corner
6: น้องๆทั้ง2คนนะครับทั้งผู้แพ้ผู้ชนะยังไม่ต้องลงนะครับมีรางวัลมากมายจากผู้สนับสนุนของเรานะครับอ่ะกองพี่ชายยังอยู่นะครับเรียนเชิญมิสเตอร์หลินเว่ยนะครับพัฒนาการอาหารจีนเฉาเฉียงนะครับย่านรัชดานะครับจะมอบบัตรรับประทานอาหารมูลค่า 3,000 บาทครับคุณมาไรอารันแลนะครับมอบบัตรล่องเรือสมายริเวอร์ไซด์นะครับและก็บริษัทดอกบัวคู่ดร.สุนันทาลีเลิศพันธ์ครับโดยคุณบัณฑิตดีเลิศพันธ์นะครับมอบกระเช้าให้นะครับนี่เลยครับอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
8: ยิ่งใหญ่ทรงคุณค่าและเต็มเปี่ยมด้วยพลังศรัทธามหาบารมีแห่งแผ่นดินที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตาตนเองตะลึงกับตระกูลพระสมเด็จเก่าแก่โบราณนับล้านองค์พร้อมรวบรวมรูปปั้นสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีและภาพถ่ายโบราณทรงคุณค่าอายุกว่าร้อยปีรังสรรค์และดูแลด้วยหัวใจแห่งศรัทธาโดยด็อกเตอร์พรทิพาสุพัฒนกูลหรือผอ.ฟ้าผู้สืบสานมรดกทางพุทธศิลป์อันประเมินค่าไม่ได้
9: พิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยจะเปิดให้เข้าชมกราบขอพรทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะทุกคนทุกครอบครัวที่เดินทางมาแล้วก็จะได้รับพระท่านละ1องค์ค่ะฟรีอาหารฟรีรับพระฟรีครอบครัวท่านมีสมมุติมี100คนมาทั้ง100ก็ได้100องค์ค่ะ
8: รวมเสริมบุญบารมีได้แล้ววันนี้ณเทศบาลซอย1ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเปิดให้เข้าชมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นเชิญมาสัมผัสและรับพลังแห่งพุทธคุณด้วยกัน
2: สนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิงห์น้ำดื่มคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
10: สนับสนุนโดยมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขสบู่รังนกคอลลาเจนจากรังนกแท้
6: 100% มาต่อนะครับศึกเพื่อนแรงงานมวยไทยมรดกไทยมรดกโลกนะครับครบรอบ1ปี SRC สยามเรียวคอมแบทนะครับและแน่นอนครับรางวัลยังมีเพียบเลยนะครับมิสเต

0: ลินเว่ยนะครับจากภัตตาคารอาหารจีนนะครับเฉาเฉียงครับมอบบัตรรับประทานอาหารมูลค่า 3,000 บาทให้กับทั้งคู่ครับเรียนเชิญนะครับบัตรรับประทานอาหารนะครับโอเคครับขอบพระคุณนะครับมิสเตอร์หลินเว่ยนะครับต่อมานะครับเป็นคุณมาลัยอรันแลนะครับมอบบัตรล่องเรือสมัยริเวอร์ไซด์นะครับนี่ให้กับทั้งคู่ด้วยนะครับไปล่องเรือกันฉลองชัยชนะแล้วก็ผู้แพ้ก็ไปฉลองเช่นเดียวกันนะครับฉลองที่ได้ล่องเรือฟรีนะครับยินดีกับสตอเพชรแล้วก็กอพิชัยด้วยแล้วครับแล้วก็ต่อมานะครับจากบริษัทดอกบัวคู่มอบไปแล้วใช่ไหมฮะแล้วที่สำคัญครับผอ.ฟ้าผอ.ฟ้าวันนี้มาเป็นแบบเป็นผู้ให้จริงๆนะครับผอ.ฟ้าอผอ.ฟ้าเอามอบตรงนั้นก็ได้ครับมอบตรงไหนก็ได้พร้อมมอบ 10,000 บาทให้กับผู้ชนะก่อนนี่ผอ.ฟ้าพรทิพาสุภัทนุกูลประธานมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขนะครับและมอบพระสมเด็จให้กับทั้งคู่ด้วยนะครับไม่เป็นไรเอาไปให้คนอื่นนะฮะให้กองมีชัยถ้าเกิดใครไม่อยากได้ให้มิสเตอร์ป๋องได้นะครับพระสมเด็จแล้วก็มอบผู้แพ้อีก 2,000 บาทนะครับนี่ค่าน้ำมันให้กับกองมีชัยนะครับขอบพระคุณผอ.ฟ้ามากนะครับขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับสมแล้วนะครับที่กับท่านเป็นประธานมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขวันนี้ท่านมาให้โดยตรงเลยนะครับกราบขอบพระคุณท่านมากหญิงเหล็กหญิงแกร่งนะครับผอ.ฟ้าพรทิพาสุภัทนุกูลนะครับประธานมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขครับพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาดูคู่ต่อไปครับรับรองว่าเดือดแน่นอน
1: ยิ่งใหญ่ทรงคุณค่าและเต็มเปี่ยมด้วยพลังศรัทธามหาบารมีแห่งแผ่นดินที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตาตนเองตะลึงกับตระกูลพระสมเด็จเก่าแก่โบราณนับล้านองค์พร้อมรวบรวมรูปปั้นสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีและภาพถ่ายโบราณทรงคุณค่าอายุกว่าร้อยปีรังสรรค์และดูแลด้วยหัวใจแห่งศรัทธาโดยด็อกเตอร์พรทิพาสุภัทนกูลหรือผอ.ฟ้าผู้สืบสานมรดกทางพุทธศิลป์อันประเมินค่าไม่ได
2: ้พิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยจะเปิดให้เข้าชมกราบขอพรทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะทุกคนทุกครอบครัวที่เดินทางมาแล้วก็จะได้รับพระท่านละ1องค์ค่ะฟรีอาหารฟรีรับพระฟรีครอบครัวท่านมีสมมุติมี100คนมาทั้ง100ก็ได้100องค์ค่ะ
1: รวมเสริมบุญบารมีได้แล้ววันนี้ณเทศบาลซอย1ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเปิดให้เข้าชมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นเชิญมาสัมผัสและรับพลังแห่งพุทธคุณด้วยกัน
3: ลูกหมากรถยนต์ตอง1ตอง1ที่1ของลูกหมากรถยนต์ลูกหมากคุณภาพดีมากแต่ราคาถูกของบริษัทบางกอกออโตพาร์ทจำกัดโดยคุณประวัติธนกิจเจริญวงศ์
4: สนับสนุนโดยภัตตาคารเฉาเซียงถนนรัชดาภิเษก
0: กลับมาติดตามกันต่อนะครับนี่คือสนามมวยเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาปกติเพื่อนแรงงานมวยไทยมรดกไทยมรดกโลกครบรอบ1ปี SRC สยามเรียวคอมแบทรายการมวยการกุศลนะครับและคู่ต่อไปนะครับไปรู้จักกับนักชกมุมแดงกันก่อนเลยนะครับนักชกจากหาดใหญ่สงขลาครับเพชรบางทองสอเดชพันธ
5: ์ Ladies and gentlemen in the red corner representing Thailand it's สอเดชพันธ์เพชรบางทองสอเดชพันธ
0: ์ประเภทถอยหลังและหกล้มครับนักชกคนนี้ครับและคู่ชกของเขานะครับจากอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีลิทธิชัยอวังหิน
5: Ladies and gentlemen his opponent also representing Thailand and training out of Wong Wang Hin Ladies and gentlemen give it up for Rittichai อวังหิน
0: ลิทธิชัยเคยชนะมา1ครั้งนะครับที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับวันนี้เพชรบางทองจะได้แก้มือล้างตานะครับขวัญกำลังใจนะครับผู้หลักผู้ใหญ่บนเวทีณตอนนี้ครับเรียนเชิญคุณธนศักดิ์

0: ชูศรีแล้วก็คุณปัญชพัฒน์เลิศธีระเรืองกุลนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสองท่านคล้องพวงมาลัยเป็นกำลังใจนะครับเริ่มจากทางด้านของคุณธนศักดิ์ชูศรีครับนี่ชู2นิ้วให้ด้วยนะครับแพ้ชนะไม่รู้ชู2นิ้วให้ก่อนนะครับแล้วก็คุณปัญชพัฒน์เลิศธีระเรืองกุลครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับชนะคะแนน 10,000 บาทจากผอ.ฟ้าแพ้ 2,000 บาทนะครับแล้วก็ดร.เสมองิ้วงามหรือว่าคุณป๋องสุพรรณนะครับแต่เข็มละ 1,000 บาทแต่การขอชนะน็อกได้รับไป 10,000 บาทท่านในนามของประธานมูลนิธิพระเครื่องพระบูชาแห่งประเทศไทยสถาบันรับรองและตรวจสอบวัตถุมงคลแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีของเราได้แก่มุนีลิ้มมงคลชัยกุลครับให้คะแนน3ท่านมีสุรเชษฐ์แก้ววงพรแก้วลิ้มมงคลชัยกุลและก็ชาญชัยยืนวงติดตามรับชมได้เลยครับ
1: มาถึงคู่2วันนี้นะครับชกกันในพิกัดน้ำหนัก126ปอนด์มุมแดงก็คือเพชรบางทองนะครับสอเดชพันธ์น้ำเงินฤทธิชัยนะครับอวังหิน
2: พร้อมแล้วไหว้ครูนะครับลุ้นกันต่อครับคู่2ครับช่วงที่2ของการถ่ายทอดสดทางทบ5ครับช่วงแรกนั้นเป็น YouTube นะครับไปดูจักกับคู่ต่อกรมุมแดงก่อนนะครับทางด้านของเพชรบางทงสอเดชพันธ์ครับหนุ่มวัย18ปีจากสงขลาครับเจ้าของส่วนสูง165ซมคู่ต่อกรมุมน้ำเงินครับฤทธิชัยอวังหินนะครับ21ปี172ครับคุณพิเชษฐ์ครับ
3: ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพชรบางทงสอเดชพันธ์หรือว่าดาบสงทางหลวงกาแฟวัวชนคนสู้นะครับนายสิงหาบินอาลีนะครับ18ปีครับจากสงขลานะครับมีแพ้พรนำโชคสภูมิพัฒน์ชนะขุนพลออุดุดรครับแล้วก็มาชนะคะแนนเพชรสองภาคเพชรหนองจิกส่วนฤทธิชัยอวังหินครับหรือว่าปอพินพัฒน์นะครับเคยชนะมาแล้ว1ครั้งครับเมื่อ2มิถุนายนครับ2568ครับที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนายพีรพลทองพิเศษครับ ในวัย21ปีครับจากน้ำยืนครับอุบลราชธานีมีชนะน็อกยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมครับแพ้เดชพยัคฆ์ศักดิ์สตูลครับแล้วก็เป็นแชมป์ MSC ครับ2025นะครับในรุ่น135ปอนด์ด้วยนะครับก่อนที่มาชนะน็อกยอดยุทธมอเดชพัฒน์สุราษฎร์ธานีนะครับได้รับอาชีพไปแสนกว่าบาทด้วยกันครับ
1: นี่แหละครับคู่นี้จะน็อกหรือไม่น็อกนะครับชกในพิกัด126ปอนด์นะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรบางทงนะครับสอเดชพันธ์นะครับน้ำเงินนะครับฤทธิชัยอวังหินครับ
2: มาสักครู่นี้ซ้ายมือหน้าจอพิโชคนะครับขึ้นไปบริกรรมคาถาให้เพชรบางทงครับส่วนน้ำเงินก็ทีมงานอวังหินนะครับคู่นี้126ครับคุณสมิงขาวเชิญครับ
1: นี่เลยครับวันนี้ขอบคุณหลายๆฝ่ายนะครับที่มาร่วมงานนะครับคุณฟาสิฐานะครับสัสสิวิมลบุญเกิดนะครับนี่นะครับหรือว่าคุณน้ำหวานนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับนี่นะครับวันนี้หลายๆฝ่ายมาร่วมกันเต็มที่เลยครับคุณเชษฐ
3: ์คุณเหรียญชัยลิขิตพฤกษ์นะครับรวมทั้งคุณเดชาอยู่หว่างครับคุณไพศาลจางงูเหลือมนะครับก็ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนะครับรวมทั้งร้านเสริมสวยและสักคิ้วโดยคุณน้ำหวานนะครับลูกบากรถยนต์ตองหนึ่งนะครับโดยคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์นะครับ
2: มีผู้สนับสนุนมากมายครับรวมถึงพี่ศักดิ์อนันต์นะครับณชูทางด่วนครับกลุ่มเพื่อนรองเชษฐ์นะครับสนับสนุนอีก 150,000 บาทครับเพื่อใช้กิจกรรมครั้งนี้ครับครับทุกบาททุกสตางค์ก็เป็นการกุศลครับช่วยเหลือวงการกีฬาต่อไปครับครับบนเวทีครับต้องสนุกแล้วก็ต้องเข้มข้นครับอาจารย์มุนีครับทำหน้าที่เตี้ยสั้นกว่านิดนึงครับทางด้านของฝ่ายแดงเพชรบางทง
3: เพชรบางทงสอเดชพันธ์นะครับหรือว่าดีครับดาบสงทางหลวงครับกาแฟวัวชนคนสู้นะครับคู่นี้น้ำเงินเคยชนะมาแล้ว1ครั้งด้วยกันนะครับเป็นแชมป์ MSC ครับของทีมงานเกียรติเพชรในรุ่น135ปอนด์ครับในรุ่นไลท์เวทนะครับรูปร่างสูงยาวทีเดียวนะครับน้ำเงินฟอร์มก็ถือว่าใช้ได้ครับยอดเยี่ยมครับอยู่ค่ายมวยปอพินพัฒน์นะครับหรือว่าบวังหินนะครับวันนี้อวังหินน้ำยืนครับอุบลราชธานี
1: รุ่นโอ้โหกระโดดสองกระโดดเข่าร้อยซื้อกระโดดเข่าร้อยเลยนะครับมากะเอาอยู่เลยฝ่ายแดงนะครับเพชรบางทงน้ำเงินฤทธิชัยนะครับนี่นะครับเป็นคู่มวยวันนี้โอ้โหสุดๆเลยนะครับในศึก

0: พื่อนแรงงานนะครับนี่มวยไทยมรดกโลกนะครับนี่วันนี้เลยทีเดียวนะครับ
1: ฉลองครบรอบ1ปีครับ SRC ครับมาแล้วครับ
0: รงเทพรงเทพครูมวยไม่ต้องห่วงอ้าวสบายใจ
1: ดูว่าเที่ยวนี้จะล้างตาแก้ตัวได้หรือเปล่านะครับทางด้านของเพชรบางทงดูว่าคาถาพิโชคจะขลังหรือไม่เตี้ยสั้นกว่าเยอะครับรูปร่างฝ่ายแดงมาจากสงขลาครับแดนสตอร์อีก1คนนะครับเจอกับเมืองอุบลครับเมืองดอกบัวงามเมืองมวยเมืองกีฬาครับรูปร่างดีเหลือเกินครับทางด้านของฤทธิชัยครับ
0: อ้าวแม่โอ้ยขวาไปทีนึงสั้นกว่านะครับสั้นนี่ต้องสั้นแบบชันเดย์หรือว่าใกล้ลูกนะครับเอาลุ้นเลยไฟแดงเพชรบางทงนะครับน้ำเงินฤทธิชัยนี่แหละความมันความเร้าใจที่นี่เลยนะครับนี่ในเรื่องคู่มวยนี่รองเชษนะครับนี่รองเชษของเราไม่ต้องห่วงเลยเรื่องคู่มวยนี่แม่นทุกคู่ว่างั้นเถอะ
2: มาดูคู่นี้นะครับฝ่ายแดงจะแก้มือได้ครับหรือว่าน้ำเงินจะย้ำใจอีกครั้งหนึ่งครับซ้ายหน้าครับสวยครับแชมป์ MSC นะครับแหมเส้นทางดังนะครับกำลังเปิดกว้างครับ
3: บริษัทไทยร่มโพทอง888ฟลุตเปอร์ดักผู้นำด้านผลไม้อบแห้งเกรดพรีเมียมจากธรรมชาติ 100% คัดสรรวัตถุดิบอย่างพิถีพิถันผ่านเทคโนโลยีการอบแห้งอันทันสมัยสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานสากลคงความสดอร่อยเนื้อนุ่มทานได้เรื่อยๆไม่ลิฟต์ฟลุตส่งตรงความอร่อยจากโรงงานถึงมือคุณ

0: สนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิงห์น้ำดื่มคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
1: สนับสนุนโดยมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุข
2: สบู่รังนกคอลลาเจนจากรังนกแท้ 100%
3: ดูภาพช้าหน่อยครับนี่เลยครับแม่เพชรบางทงนะครับน้ำเงินฤทธิชัยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับนี่ครอบครัวของจ่างูเหลือมมาด้วยนะคุณประสานนะครับจ่างูเหลือมนี่แล้วก็คุณอัญมณีนะครับจ่างูเหลือมก็มาด้วยครอบครัวเลยนะครับแล้วก็ทายาทจ่างูเหลือมด้วยนะครับ
4: อันนี้นะครับก็คือพออฟ้านะครับคุณพรทิพาสุพัฒนุกูลนะครับประธานมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขนะครับและนี่ก็คือประธานจัดการแข่งขันในวันนี้นะครับพลเอกมนตรียิ้มแย้มนะครับและคณะผู้บริหารนะครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับโดยคุณอัปสรอิศนะสมิธนะครับคุณต้าชิงหูครับผู้จัดการครับรวมทั้งคุณปัญชพัฒน์เลิศธีระเรืองกุลนะครับ
5: ป้ายบอกยกที่2นะครับเมื่อสักครู
4: ่วันนี้สนับสนุนโดยครับน้ำดื่มตราสิงห์ครับน้ำดื่มคุณภาพมาตรฐานระดับสากลนะครับ
3: มาลุ้นกันต่อบนเวทีเลยครับไฟแดงนะครับเพชรบางทงนะครับน้ำเงินฤทธิชัย126ปอนด์ในรุ่นเฟเธอร์เวทลุ้นกันต่อมาเอาน้ำเงินฤทธิชัยนะครับเอาเพชรบางทงซ้ายไปขวามาต่อยหน้าไปด้วยนะครับขวาล้วนๆเอาฤทธิชัยโดนขวาของเพชรบางทงเอาฤทธิชัยต่อยไม่อีกยางนะครับ
4: เป็นบางทงพยายามจะเดินให้เร็วขึ้นเลยครับเคยแพ้มา1ครั้งครับในชกฝ่ายแดงวันนี้รูปร่างก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดครับยังเสียเปรียบรูปร่างอยู่ครับเพชรบางทงกาแฟเวอร์ชนคนสู้ครับสอนเดชพันธ์ครับในเครือข่ายเดียวกันนำเงินนั้นเป็นแชมป์ SRC นะครับ
5: ต้องลงทุนให้หนักครับเพชรบางทง
3: แม่แกสั้นกว่านะคุณนกต้องลงทุนนะคุณนก
5: ครับ
3: ว่าไปเอา
5: อ้าวซ้ายหน้าขวาหลังต้องถึงตัวแล้วนะครับค่อยๆลากมาครับลากแบบหนักหัวแน่นๆเนื้อๆครับเจาะเข้าไปสืบเข้าไปซ้ายหน้าแม่ฤทธิชัยนี่ดีดซ้ายหน้าธรรมชาติมากครับไม่ต้องง้างเลยนะครับโอ้โหแล้วพอประกบวงในครับอ้าวครับซ่อนทางไว้รู้ว่าคู่ต่อสู้มีศอกสับ
3: ขยับอีกนี่เลยครับเพชรบางทงโดนซ้ายของฤทธิชัยไปฤทธิชัยออกแม่ลีลาเหลือกินเลยนะครับแต่ว่าบึกบึนเลยนะครับเพชรบางทงสั้นเตี้ยเมาซ้ายสวยของเพชรบางทงแม่โอ้โหฤทธิชัยนะครับ
5: ซ้ายหน้านี่เนียนตามากครับฤทธิชัยเป็นมวยเตะตีนหน้าสวยนะครับดูครับ
3: แต่อย่าโดนนะคุณนกแต่อย่าโดนหมัดนะอย่าโดน

0: ัดแรงๆนะ
1: ข้อสำคัญจะต่อยโดนหรือเปล่าข้อสำคัญครับตามมาด้วยนะครับถ้ามัวแต่เงื้อง่างราคาแพงอย่างนี้ในยุ่งครับคุณพิเชษ
2: ต้องเดินให้เร็วคิดเร็วทำเร็วครับเพชรดำธงช้าๆนี่บนเวทีครับไม่มีพระเล่มงามแล้วนะครับต้องคิดเร็วทำเร็วครับออกซ้ายขวาคืนฤทธิชัยเกี่ยวขาไว้เททิ้งเลยครับลุกขึ้นมาใหม่ครับเพชรดำธงต้นเกมในทางของฤทธิชัยจัดจ้านนะครับจะของแชมป์ MSC ครับโดยทีมงานเกียรติเพชรอุปรางสวยครับร้อยตัวไลท์เวทครับ135ปอนด
0: ์อ้าวลุ้นเลยนะครับฝ่ายแดงเพชรบางทองน้ำเงินฤทธิชัยเอ้าฤทธิถีบโอ้โหต่อยเสียวไส้เสียวไส้โอ้โหนี่เอาเทเลยมามามาไม่เป็นไรกรรมการสับชกต่ออ
1: ่ะชุดนี้ดูดีเลยครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรบางทองสงขาเข้มหน่อยครับอุบลก็ขาวนิดนึงซ้ายหลุดซ้ายหน้าเอาคืนไม่ต้องคิดเยอะแล้วครับวันนี้ถ้าล้างตาไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้ตัวแล้วครับคุณพิเชษสามสองสามสามคงไม่มีนะครับไปทำฟอร์มกันมาใหม่ซ้ายอีกทีนึงแม่ลาด้วยแข้งซ้ายบางๆครับเดี๋ยวกลับมาครับ
3: ดอกบัวคู่เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปคัดสรรวัตถุดิบรังนกแท้จากธรรมชาติใส่ใจในทุกรายละเอียดจนได้รสชาติที่อร่อยกลมกล่อมด้วยสูตรลับเฉพาะของดอกบัวคู่ไม่ว่าจะเลือกสูตรไหนก็ให้ปริมาณเนื้อรังนกอัดแน่นเต็มขวดสัมผัสเนื้อรังนกแบบเต็มคำดอกบัวคู่เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปอร่อยกลมกล่อมเนื้อเยอะเต็มคำ
4: ลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งตองหนึ่งที่หนึ่งของลูกหมากรถยนต์ลูกหมากคุณภาพดีมากแต่ราคาถูกของบริษัทบางกอกออโตพาร์ทจำกัดโดยคุณประวัติธนกิจเจริญวงศ
5: ์สนับสนุนโดยภัตตาคารเฉาเซียงถนนรัชดาภิเษก
0: เอ้าดูภาษานิดนะครับไฟแดงนะครับเพชรบางทองน้ำเงินฤทธิชัยนะครับเอ้าซ้ายไปฤทธิชัยแหมยาวกว่านะครับเพชรบางทองสั้นเอ้าโดนมาโอ้ยลูกนี้นี่นะครับยวนมาเททิ้งเลยอ่ะเทกระจาดอีกทีนึงเมื่อไปเลยนี่ยางเอ้า
2: ขอบคุณครับนี่ครับบางมัดคลองตันนะครับวันนี้มาให้เกียรตินะครับกับรายการศึก SRC ครับเพื่อนแรงงานมวยไทยมรดกโลกนะครับโอ้โหมากมายด้วยกันนะครับและนี่ก็คือครับมวยที่ผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขครับหรือว่าพอฟ้าครับเพื่อนรายการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีครับ
1: ขอบคุณท่านด้วยนะครับมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขครับประธานมูลนิธิสมเด็จพุทธจารย์โจด้วยนะครับอีกหนึ่งตำแหน่งครับ
2: ครับ
1: แล้วก็ท่านเป็นผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวี
2: แล้วก็ขอบคุณบริษัททองอยู่โปรดท่านจำกัดครับโดยคุณณัฐวดีพิพิธวณิชการนะครับบริษัทดอกบัวคู่จำกัดยาสมุนไพรดอกบัวคู่ที่อยู่คู่ไทยมากว่า50ปีครับขอบคุณดร.สุนันทาลีเลิศพันธ์ครับประธานประธานกลุ่มบริษัทดอกบัวคู่จำกัดครับ
1: แจ้งข่าวดีนะครับคู่หน้าจะขยับคู่เอกขึ้นมาเลยครับจะได้ดูรณชัยกับพรเสน่ห์นะครับไม่ต้องรอนานครับทีมงานผู้จัดการรองเชษฐ์บอกขยับคู่เอกขึ้นมาเลยเพราะว่าเวลาค่อนข้างจะไล่หลังมาแล้วครับจะได้ดูกันแบบเต็มๆคุณจะมีข่าว
0: ดีเลยครับดีเรื่องหัวใจไม่ต้องห่วงรองเชษฐ์เรื่องมวยนี่ไปสบายใจเอาดูเรื่องมวยทุกอย่างเอาไม่ต้องห่วงเอาตีไปโอ้โหน้ำเงินนะครับฤทธิชัยฝ่ายแดงเพชรบางทองเพชรบางทองโอ้โหดูก็เหมือนใกล้รุ่งลงจะไม่ใส่ทองเลยกันดื้ออย่างเราโอ้โหเพชรบางทองโน่
2: เด็กดื้อครับดื้อบนเวทีครับไม่มีปัญหาครับแฟนๆชอบอย่าไปดื้อกับครูอาจารย์ครับอย่าไปดื้อกับเทรนเนอร์ของมาดึงมากดตีโดนตีซ้ายเพื่อครับแหมตียากหน่อยครับดูครับดูการยกป้องกันตัวของฤทธิชัยครับยกขาซ้ายขาขวาบังไว้เลยครับ
1: แหมด้วยสรีระครับครับแต่ว่าลูกเพียนยังอยู่นะครับเพชรบางทองชื่อแปลกดีครับมาเลยนมใต้ป้ายสงขามาแล้วครับลูกศิษย์ของพี่โชคพี่ชายของรองเชษฐ์เอามาแต่โชคกับเชษฐ์นั้นเป็นเด็กสตูลนะครับโดยพื้นเพมาลัดออกมาครับเริ่มสนุกแล้วเพชรมวยเข่าแล้วครับไม่ตียกนี้จะตียกไหนคุณสมิงขาว
0: เอ้าลุยแล้วลุยโอ้โหแม่ฐาน

0: ไม่ดีโอ้โหยกน้ำเลยนะครับเอาฝ่ายแดงเดินอีกเดินตลอดมาน้ำเงินนะครับฤทธิชัยฤทธิชัยฤทธิชัยแม่โอ้โหแกใช้มีเหลี่ยมมีเหลี่ยมมีเหลี่ยมแกกันได้วนได้เอาผีเรียกบอกว่ามายกไว้ยกไว้มาเอามีตบมือตลอดเอาเอาเดินอีกเพชรบางทงเดินตลอดต่อยมาต่อยหน้าไม่ถึงฤทธิชัยฤทธิแหมโอ้โหฤทธิชัยแกขี่ไว้เลยกันไว้เลยกันไว้เลย
1: จับแล้วบิดเลยนะครับตั้งกำแพงหน้าไว้ครับเดินอีกครับเพชรบางทงโอ้โหวิ่งเข้าไปเจอเข่าครับขวางหน้าเขย่าแล้วได้1เมตรเขย่าแหมโต้ซ้ายขึ้นมาครับแงออกมาครับอาจารย์มุนีลากมาพื้นที่เยอะๆครับเดินอีกไม่เดินไม่ได้ครับต้องลงทุนครับสั้นกว่าเยอะครับโอ้ยเข้าไปเจอซ้ายแม่กรรมการเตือนครับอย่าคล้องเชือกนะครับฝ่ายน้ำเงิน
2: เพชรบางทองก็ฟ้องกรรมการนิดหน่อยครับช่วยดูหน่อยครับกรรมการเกียร์ว่าโห้ยงัดไม่ลงครับแม่ตัวเองเสียหลักล้มลงไปก่อนครับ
0: เอาชนอีกชนไม่เลิกนะครับโอ้โหแม่หมดยกก่อนหมดยกหมดยก
3: บริษัทไทยร่มโพทอง888ซุปเปอร์ดักเพื่อนำด้านผลไม้อบแห้งเกรดพรีเมียมจากธรรมชาติ 100% คัดสรรวัตถุดิบอย่างพิถีพิถันผ่านเทคโนโลยีการอบแห้งอันทันสมัยสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานสากลคงความสดอร่อยเนื้อนุ่มทานได้เรื่อยๆสมัยลิฟต์รุ่นส่งตรงความอร่อยจากโรงงานถึงมือคุณ

0: สนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิงห์น้ำดื่มคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
1: สนับสนุนโดยมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุข
2: สบู่รังนกคอลลาเจนจากรังนกแท้ 100%
3: อ่ะขับช้ามาเร็วเลยครับแม่ไปแดงนะครับเพชรบางทองน้ำมันฤทธิชัยสู้กันอย่างนี้เลยนะครับนี่แหละโอ้โหสุดๆเลยทีเดียววันนี้นะครับนี่แหละในเรื่องคู่มวยนี่วันนี้ต้องยกให้เลยนะครับรองเชษของเรานะครับนี
4: ่นี่เป็นภาพช้านะครับการชกในยกที่ผ่านมานะครับของมวยคู่ที่2นะครับและคู่ต่อไปก็จะเป็นมวยคู่เอกครับระหว่างรณชัยกับพรเสน่ห์ครับโอ้โหคู่นี้นี่แฟนๆเรียกร้องมานานแล้วนะครับแก้มือล้างตามาจากนู่นนะครับวิกหมอชิดโน้นนะครับต้องขอบคุณครับขอบคุณภัตตาคารอาหารจีนครับเฉาเซียงครับย่านรัชดาครับและวันนี้ครับเจ้าของก็เดินทางมาเองครับเป็นประธานบริหารสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทยจีนนะครับ
3: ดีเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณหลายฝ่ายนะครับทั้งท่านพลเอกนะครับโกศลชูใจคุณธนศักดิ์ชูศรีนะครับคุณปัญชพัฒน์นะครับเลิศธีระเรืองกูลนะครับแล้วก็คุณไพโรจน์วิจิตรด้วยนะครับคุณอับสอนนะครับอับสอนกฤษณาสมิทธ์ด้วยครับแล้วก็ตาฉิงด้วยตาฉิงด้วยเลยทีเดียวนี่เอ้าตาฉิงหูด้วยเลยทีเดียวเอ้ามาดูกันต่อบนเวทีนะครับ
5: มียาอัดฉีดมาแล้วครับมุมแดงขอสุโขทัยครับขอบคุณเพิ่มเติมครับกลุ่มเพื่อนรองเชษครับวงการมวยสนับสนุนโดยพี่ศักดิ์เกียรตินันท์ครับณชูทางด่วนอีก 150,000 บาทครับคุณพิเชษครับ
3: โอ้โหนี่นะครับชูทางด่วนด้วยนะศักดิ์เกียรตินันท์เอ้าโอ้โหเพื่อนกันเอ้าไม่ต้องห่วงมาลุกกันเต็มที่อ่ะคุณพิเชษ
4: ลุยแล้วครับเพชรบางทงเสียหลักนิดนึงครับไม่เป็นไรครับเสียแล้วเสียไปเดินใหม่ไล่แขนมาครับแม่วฤทธิชัยเองก็นิ่งจริงๆครับวันนี้ต้องถือว่าไม่ธรรมดาครับเชิงหลังๆครับพัฒนาขึ้นเยอะครับฤทธิชัยเพชรบางโถตีไม่ได้ครับดูครับจังหวะล็อกในพยายามจะห่มครับดูครับแหมยกเข่ายกขากันไว้เลยครับฤทธิชัย
3: แม่ก็อยู่ตัวบนด้วยนะคุณนกนะฤทธิชัยก็อยู่ตัวบนนะ
5: ข้อสำคัญสรีระร่างกายนี่ครับความยาวครับใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์เอาครับแต่ว่าลูกเพียนของเพชรบางโถยังไม่ยอมง่ายๆนะครับใช้เชือกกรรมการบ่นเลยครับนี่ครับไปพิงเชือกเกาะเชือกนะครับเชือกนี่มือไม่พิงนะครับอย่าไปรั้งอย่าไปเกาะครับโดนเตือนบ่อยๆนี่ครับเดี๋ยวจะเป็นเรื่องนะครับครับยังลุยเหมือนเดิมเพชรบางโทงสั้นกว่าเตี้ยกว่าแต่ว่าหัวใจไม่เป็นรองครับคุณสุพิงขาว
3: มา

0: ิทธิชัยก็ได้ช่วงเอ้าลีลาแกดีแหมเล่นไปเรื่อยยก4แล้วนะครับต้องเร็วกว่านี้นะครับต้องเร็วกว่านี้เพชรบางทองช้าไม่ทันไม่ทันกินไม่ทันกินไม่ทันกินอ้าวกันได้อีก
1: ต้องให้เร็วกว่านี้นะครับกว่าถั่วจะสุกมาจะไหม้ซะก่อนนะครับเอาพลิกมาไม่ได้ครับศีรษะมุดไปนอกเชือกอีกครับต้องเดินให้เร็วครับแต่ว่าเดินเร็วแล้วยังเข้าทำไม่ถึงตัวนะครับถ้าหูยเสียบด้วยขาขวาครับเสียบแล้วคาไว้เลยครับมันต้องมีลูกนำร่องไปก่อนครับมีรถไซเรนนำหรือเปล่าเปิดทางด้วยครับต้องต่อยไปก่อนครับแม่จะไปคว้าคอตีเข่านี่น้ำเงินนี่ขวางหน้าอยู่แล้วนะครับรอดักอยู่แล้วเคาะหน้าเคาะกระโดงคางครับเบิกร่องนำทางไปคุณสมิงขาวต้องมีอาจารย์นำหน่อยเร็วอาจารย์นำหน่อยอาจารย
0: ์ลุยเพชรบางทองมันต้องต่อยแบบใกล้รุ่งเรืองชาญเดชด้วยนะน้ำเงินนิติชัยเอาตั้งไว้โอ้โหแกตั้งสวยเลยนะครับวิ่งมาชนขาอีกแล้วโอ้โหแข็งแรงด้วยตัวใหญ่ด้วยนะครับเอ้าน้ำเงินนิติชัยเอ้าพลิกล้มอีกแล้ว
1: อย่างนี้เขาเรียกว่าไปกันใหญ่ครับย่านเกษตรนวมินทร์ครับโอ้โหดูเสียบครับจากกทม.ถึงสุราษฎร์ธานีแล้วจะลงหาดใหญ่สงขลาแล้วเอ้าเวลาที่เหลือครับต่อยยังด
2: ื่มรังนกสำเร็จรูปคัดสรรวัตถุดิบรังนกแท้จากธรรมชาติใส่ใจในทุกรายละเอียดจนได้รสชาติธรรมดอกบัวคู่เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปอร่อยกลมกล่อมเนื้อเยอะเต็มคำ
3: ลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งตองหนึ่งที่หนึ่งของลูกหมากรถยนต์ลูกหมากคุณภาพดีมากแต่ราคาถูกของบริษัทบางกอกออโตพาร์ทจำกัดโดยคุณประวัติธนกิจเจริญวงศ
4: ์สนับสนุนโดยภัตตาคารเฉาเซียงถนนรัชดาภิเษก
1: เรามาดูภาพช้านะครับการชกในยกที่ผ่านมานะครับยกที่4ครับเพชรบางทองสอเดชพันธ์วันนี้ขึ้นมาแก้มือนะครับทางด้านของก้องมีชัยสอบางระจันนะครับใช่นะครับขออภัยนะครับดิษฐชัยอวังหินนะครับนี่ก็เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันครับวันนี้ในโอกาสวาระครบรอบ1ปีนะครับ
5: นี่อนาคตข้างหน้าคุณพิเชษยอดมวยเลยครับแบบนี้ครับนี่ครับต้องปลูกฝังตั้งแต่แบบนี้ครับตั้งแต่ตัวเล็กๆน้ำหนักน้อยๆนะครับ
1: ครับ
5: น้องเดียเกียรติเพชรนะครับไปบนเวทียกสุดท้าย
0: มาดูกันต่อนะครับมาต่อยมันทุกคู่เลยนะครับมาถึงยก สุดท้ายนะครับฝ่ายแดงนะครับเพชรบางทองนะครับสอยเดชพันธ์น้ำเงินฤทธิชัยนะครับอวังหินเอา
5: ไปกันต่อครับยกสุดท้าย3นาทีที่เหลือครับต้องต่อยอย่างเดียวแล้วครับสถานการณ์กดดันบีบบังคับครับฤทธิชัยครับดูว่าจะโดนไม่โดนครับข้อสำคัญต่อยแล้วต้องโดนนะครับต่อยแล้วไม่โดนนี่โดนแข้งก่อนครับแม่ใช้เวทีให้เป็นประโยชน์ครับนิติชัยวนไปเรื่อยแม่เราล็อกไว้เรียบร้อยครับคุณพิเชษแบบนี้
1: จั่วลมนะครับแล้วก็ล็อกไว้เลยครับนิติชัยวันนี้มานิ่งจริงๆครับไม่แลกไม่ปะทะชกในเกมรับนะครับอาศัยช่วงที่ได้เปรียบดูครับพยายามแม่พยายามจะสาวหมัดขวาครับไม่ถึงครับเพชรบางทองลุยต่อนะครับตัดอีกทีนึงโดนซ้ายหน้าหยุดไว้ก่อนหยุดด้วยซ้ายหน้าด้านแทงขวาโอ้โหมาตามสูตรเลยนะครับ
5: 2แรงบวกแล้ววิ่งเข้าไปเจอแทงสวนครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเสียบไม่ต้องแต่งนะครับยกสวนเลยครับเอาครับยังไม่ยอมง่ายๆครับเพชรบางทองสงขลาเอาครับหาดสมิลามาแล้วต้องมาแล้วแหลมสมิลาต้องมาแล้วลู่สมิลาต้องมาแล้วเอาต่อยโอ้ยเขี่ยขาหน้าเสียทรงอีกเอาผ้าประจงประเจียกระดงกระเด็นหมดแล้วคุณสมิงขาว
0: เอานี่เลยครับเอาดิฟิชัยแกโอ้โหแกออกเป็นด้วยนะใช้เหลี่ยมเป็นด้วยนะครับเพชรบางทองชนก็จริงนะครับโอ้โหยังเข้าไม่ถึงตัวด้วยนี่แหละครับพอจบคู่นี้แล้วก็เดี๋ยวมาเจอยอดขุนศึกนะครับกับเพชรอัน
5: เป็นคู่เอกเลยคุณสมิงขาคู่เอกเลย
0: คู่เอกเลยนะ
5: คู่หน้าเป็นคู่เอกแล้ว
0: เอารณชัยเลยนะ
5: เอ
0: ารณชัยมาต่อย
5: งานรองเชฟบอกขยับขึ้นมาเป็นคู่เอกเลยครับไม่ต้องรอนานครับแฟน
0: ๆอยากให้แฟนได้ดูมวยคู่เอกเลย
5: ช่วงท้ายๆครับ

0: กับเวลาที่เหลือโอ้โหสายหน้าเป็นนักมวยที่มีรูปร่างสรีระสวยครับจังหวะดูบนราชธานีนี่มียอดมวยเอกๆเยอะนะครับทั้งในอดีตและยุคปัจจุบันแถบอีสานนี่ต่อยกันทุกวันครับจัดกันบ่อยๆนะครับครับแม่เหมือนจะทิ้งกาดเลยครับเพชรบางโทงก็พยายามสุดกำลังแล้วนะครับใส่กันเต็มริมแล้วเต็มสุดริมแล้วครับช่วงท้ายๆนะครับขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับผู้ให้การสนับสนุนท่านรองเจ๊อ้าวโดนอยู่ครับยังหยาบวางใจไม่ได้ครับโอ้โหโดนเต็มหมัดเหมือนกันครับโชคดีอยู่ข้างเชือกนะครับ
1: ลุกกันต่อเลย
2: คู่วันนี้มันสะใจเลยนะครับหมดยกสุดท้ายครับ
1: ครบ5ยกไปเรียบร้อยนะครับสำหรับมวยคู่ที่2วันนี้นะครับระหว่างเพชรบางโทงสอเดชพันธ์ครับกับฤทธิชัยอวังหินนะครับนี่เป็นภาพไฮไลท์นะครับประมวลภาพไฮไลท์ที่ผ่านมานะครับการชกรีแมตช์ครับของมวยคู่นี้นะครับซึ่งทางด้านของฤทธิชัยน้ำเงินเคยชนะมาแล้ว1ครั้งนะครับจบจากคู่นี้แล้วจะเป็นมวยคู่เอกเลยนะครับระหว่างรณชัยกับพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์แฟนๆอย่าพลาดชมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้คู่เอกได้ใครชนะรับไป 50,000 บาทเลยนะครับโดยพอฟ้านะครับคุณพรทิพาสุพัฒนุกูลครับประธานบุตรผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขดูภาพช้ากันก่อนนะครับหลากหลายช็อตครับนี่ครับยันสาวหมัดขวาโดนเททิ้งไปทีนึงเอาละครับไปพบกับ
3: Ladies and gentlemen after 5 rounds of Muay Thai actionYour judges have scored this bout in favor of your winner. Your winner from the blue corner.
4: ก็เป็นด้านของฤทธิชัยอวังหินนะครับเป็นฝ่ายชนะไปนะครับรางวัลยังมีอยู่เพียบครับผู้แพ้ผู้ชนะยืนอยู่บนเวทีเลยนะครับเริ่มต้นจากภัตตาคารอาหารจีนเหลาเฉาเซียงครับนี่ย่านราชดานะครับก็จะมอบให้ทางผู้แพ้และผู้ชนะนะครับมูลค่าคนละ 3,000 บาทด้วยกันนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับตัวแทนของคุณหลินเว่ยภัตตาคารอาหารจีนเฉาเซียงครับต่อมานะครับบัตรล่องเรือสมายรีเวอร์ไซด์นะครับไปขึ้นเรือตรงไอคอนสยามครับดูแม่น้ำเจ้าพระยาดูแสงสีกรุงเทพมหานครยามเย็นทุ่ม15เรือออกครับมอบโดยคุณบาลัยอรันแลนะครับในนามของสมัยรีเวอร์ไซด์ครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับFC แฟนคลับหน้าจอก็สามารถที่ไปใช้บริการได้นะและก็บริษัทดอกบัวคู่นะครับดร.สุนันทาลีเลิศพันธ์นะครับโดยมีตัวแทนก็คือคุณบัณฑิตดีเลิศพันธ์นะครับมอบกระเช้านะครับนี่แหละครับให้กับทั้งคู่เลยนะครับและก็ท่านผอ.ฟ้านะครับขาดไม่ได้เลยนะครับพอ.ฟ้าและก็นางสาวพรชนกระยะยาวนะครับก็จะมอบ 10,000 บาทให้กับผู้ชนะเลยนะครับให้กับฤทธิชัยนะครับเป็นรางวัลพิเศษไม่รวมค่าตัวแล้วก็พระสมเด็จนะครับท่านพอ.ฟ้าแล้วก็คุณพรชนกนี่มุดเชือกมาไม่ได้นะครับเพราะมีพระสมเด็จอยู่เยอะมากนะครับท่านพอ.ฟ้าอยากได้ลูกชายบุญธรรมสักคนไหมฮะอยากจะเป็นลูกชายบุญธรรมเหลือเกินยินดีกับชัยชนะของฤทธิชัยให้กำลังใจทางด้านของเพชรบางโทงนะครับพักสักครู่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ผอ.ฟ้าผู้สืบสานมรดกทางพุทธศิลป์อันประเมินค่ามิได
1: ้พิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยจะเปิดให้เข้าชมกราบขอพรทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะช่วงเวลา8โมงเช้าถึง4โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะทุกคนทุกครอบครัวที่เดินทางมาแล้วก็จะได้รับพระท่านละ1องค์ค่ะฟรีอาหารฟรีรับพระฟรีครอบครัวท่านมีสมมุติมี100คนมาทั้ง100ก็ได้100องค์ค่ะ
0: ร่วมเสริมบุญบารมีได้แล้ววันนี้ณเทศบาลซอย1ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเปิดให้เข้าชมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นเชิญมาสัมผัสและรับพลังแห่งพุทธคุณด้วยกัน
2: สนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิงห์น้ำดื่มคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
3: สนับสนุนโดยมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุข
4: สบู่รังนกคอลลาเจนจากรังนกแท้ 100%
5: กลับมาติดตามกันต่อนะครับอยู่กับมิสเตอร์ป๋องแล้วก็มิสเตอร์โจนะครับนี่คือมวยการกุศลนะครับเพื่อนแรงงานมวยไทยมรดกไทยมรดกโลกครบรอบ1ปี SRC สยามเรียลคอมแบทนะครับจากสนามมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิเพื่อไม่ประการเสียเวลานะครับคู่เอกของรายการรออยู่บนเวทีเรียบร้อยนะครับนักชกมุมแดงครับจากจังหวัดอุบลราชธานีครับเสียงปรบให้กับรณชัยว.ยี่จีน
6: Ladies and gentlemen, in the red corner, representing Thailand, training out of Wo Yijin, Ranachai Wo Yijin!
5: เจ้าของฉายาสายโมจินะครับจากอุบลราชธานีครับและคู่ชกของเขานะครับขุนเข่าตังเมจากแดนใต้พรเสน่ห์สภูมิพัฒน
6: ์ And his opponent also representing Thailand ladies and gentlemen พรเสน่ห์สภูมิพัฒน์

0: ันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทั้งสองท่านนะครับนางสาวพรชนกระยะยาวนะครับกรุณามอบของพวงมาลัยเป็นกำลังใจนะครับรวมไปถึงบังมัดครองตันด้วยนะครับวันนี้มาให้เกียรติคล้องพวงมาลัยให้กำลังใจให้กับคู่เอกของรายการวันนี้ครับทั้งแดงทั้งน้ำเงินเลยนะครับขอบพระคุณนะครับนางสาวพรชนกระยะยาวแล้วก็บังมัดครองตันครับในนามของผู้จัดการแข่งขันนะครับขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้ได้แก่พรแก้วลิ้มมงคลชัยกุลครับให้คะแนน3ท่านมีชันชัยยื่นวงนะครับมุนีลิ้มมงคลชัยกุลแล้วก็สุรเชษฐ์แก้ววงครับมวยคู่นี้เคยชกกันมานะครับเมื่อวันที่12เมษายน2569ที่ผ่านมาน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะมานะครับวันนี้แก้มือล้างตาได้หรือไม่ได้รณชัยจะทำได้หรือไม่ได้ติดตามพร้อมๆกันนะครับ
1: มาถึงมวยคู่เอกวันนี้นะครับชกในพิกัด127ปอนด์ฝ่ายแดงก็คือรณชัยนะครับบัวยี่จีนน้ำเงินนะครับพรเสน่ห์สองภูมิพัฒน์ครับ
2: เดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการครับรณชัยวอยี่จีนหนุ่มจากอุบลนะครับฝึกซ้อมอยู่ทีมงานสิงห์มาวินนะครับวันนี้เด่น900,000นั่งพันมือให้เรียบร้อยครับวัย28ปีครับเจ้าของส่วนสูง170ซมเป็นนักมวยที่จังหวะฝีมือสุดยอดนะครับเจอกับพรเสน่ห์สอภูมิพัฒน์ครับลูกศิษย์ของสารัตสมพรเดินทางมาเองครับจากนครศรีธรรมราชครับวัย27ปี170ซมทีมเดียวกับนายหัวโกเดพลันชัยครับ
3: รณชัยนี่จะของฉายาว่าซ้ายโมจินะครับค่ายเดิมก็คือสันติอุบลครับแล้วก็ตีรามินทานะครับต่อรามินทานะครับนักชกจากตาลสุมครับจังหวัดอุบลราชธานีดูฟอร์มหลังของรณชัยครับวอยจีแป๊ะพิพแพ้คะแนนชูใจมานัสักมวยไทยยินครับแลกไฟล่าสุดครับชนะคะแนนเพชรอภิชาติอภิชาติมวยไทยครับส่วนพรเสน่ห์สอภูมิพัฒน์ครับเด็กจากนครศรีนะครับชนะคะแนน

0: เป็นน้ำหนึ่งต่อสุรัตน์ชนะคะแนนโดนชัยวอยี่จีนครับคู่ปรับเก่ารายนี้เลยครับไฟนั้นได้1ปอนด์ครับแพ้คะแนนชูใจมวยไทยยิมครับเป็นการชิงแชมป์รุ่น126วันครับของเวทีมวยวิกหมอชิดครับ
1: นี่แหละครับวันนี้ต้องขอบคุณหลายฝ่ายนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับท่านดร.ณพลนะครับเลิศสุมิตรกุลนะครับบริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์นะครับวันนี้ว่าที่ร้อยตรีนะครับดร.วรสนะครับจินตนานุวัฒน์นะครับ
0: น้องปิงปิงนะครับเราเกิดของเราครับชูป้ายยกเมื่อสักครู่นี้นะครับรณชัยนี่ถือว่าเป็นยอดมวยอีกคนหนึ่งครับของวงการมวยบ้านเรานะครับเจ้าของรางวัลนักมวยไทยอาชีพดีเด่นครับกกท.นะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยปี2563ครับแล้วก็2565ด้วยนะครับ
2: ปีพรนาบีครับเด็กๆอีกหลายๆท่านนะครับคงจะลุ้นอยู่หน้าจอครับตอนนี้จากนครศรีธรรมราชครับนายสนามภูมิพัฒน์สเตเดียมครับตรงข้ามกับเซ็นทรัลนครศรีธรรมราชนะครับคุณพิเชษฐ
1: ์มาดูนะครับคู่นี้ใครนกใครนะครับฝ่ายแดงรณชัยนะครับน้ำเงินพรเสน่ห
0: ์ครับผู้ชนะ
2: พรเสน่ห์เคยชนะมา1ครั้งวันนี้จะเหมือนวันนั้นหรือเปล่าหรือจะย้ำชัยอีกทีครับนครศรีกับอุบลครับส่งใจเชียร์เยอะๆครับผ่านททบ5นะครับ
0: ฝ่ายแดงนั้นจากอำเภอตาลสุมนะครับอุบลราชธานีครับเมืองดอกบัวพรเสน่ห์ครับเด็กเมืองคอนครับแหมนะครับขุนเข่าแตงเมครับฟ้าไม่ร้องฟ้าไม่ผ่านนี่ไม่ปล่อยเด็ดขาดครับพรเสน่ห์นึกถึงชื่อพรเสน่ห์แล้วคิดถึงพรเสน่ห์สิทธิ์มนชัยเลยยอดมวยเมืองการบ้านผม
1: นั่นนะหมัดหนักนะตัวนั้นหมัดหนักนะ
0: เจ้าเพชรฆาตเสียงเนอ
1: เ
2: ออต้องระวังเถอไม่ได้ครับโดนชัยนี่รอบจัดอยู่แล้วนะครับประเภทสายพิ้วนะครับถ้าชอบความโหดความรุนแรงประเภทตีเข่าก็ต้องนี่นะครับน้ำเงิน
0: โมจิพูดถึงชื่อเสียงครับรางวัลเกียรติยศโดนชัยก็คว้ามาหมดแล้วนะครับ
1: คว้ามาเยอะคว้ามาทุกรูปทุกรูปแบบว่างั้นเถอะอ้าวแดงนะครับโดนชัยน้ำเงินพรเสน่ห์ดูนะครับอย่ากระพริบตาว่าใครนอกใครนะครับคู่นี
2: ้ข้อสำคัญรับ 50,000 ด้วยนะครับหน้าที่ของอาจารย์มุนีไม่ใช่ครับขออภัยครับอาจารย์พรแก้วนะครับทำหน้าที
0: ่พรแก้วลิ้มมงคลชัยกุลนะครับ
2: ครับ
0: นี่เป็นมวยคู่ที่3ครับและเป็นคู่เอกนะครับเดี๋ยวเรายังมีอีก1คู่ด้วยกันนะครับในช่วงการถ่ายทอดสดยอดขุนศึกเจอกับเพชรอันดาครับโอ้โหดีครับ
1: ไอ้โดนชัยนี่สายธรรมชาตินะครับพรเสน่ห์เป็นฝ่ายเดินอีกติดไป
2: สายสายอุบลครับ
3: ความปลอดภัยได้มาตรฐานสากลคงความสดอร่อยเนื้อนุ่มทานได้เรื่อยๆทำไมลิฟต์รูส่งตรงความอร่อยจากโรงงานถึงมือคุณ

0: นวง
1: สนับสนุนโดยภัตตาคารเฉาเซียงถนนรัชดาภิเษก
2: คุณผู้ชมครับประมาณตรงนี้นะครับวันนี้ท่านมาเป็นผู้ให้จริงๆนะครับให้กับวงการมวยนะครับประธานมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขนะครับท่านผอ.ฟ้าพรทิพาพันธ์นะครับและนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับท่านยังมอบการสนับสนุนการถ่ายทอดสดทางททบ5กฎหมายเลข5อีก 200,000 บาทด้วยนะครับและคู่เอกของรายการท่านยังมอบให้กับผู้ชนะอีก 50,000 บาทด้วยเรียกว่าโอ้โหแจกกันจุกๆเลยนะครับกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับผอ.ฟ้าพรทิพาสุภัทนุกูลครับตามต่อครับบนเวที
3: มาดีเลยครับมาลุกกันต่อยก2นะครับฝ่ายแดงนะครับรณชัย
4: น้ำหนักให้1ปอนด์ครับวันนี้ชกพิกัดเท่า127ปอนด์ครับ
5: ติดตามครับหลังมุมแดงก็มีพี่แป๊ะมีนบุรีนะครับมาลุ้นมาเชียร์ขัดขวาครับคุณสมิงขาว
3: อ้าวซ้ายนะวนรณชัยนะครับพรเสน่ห์ขวาเอ้าขวามานี่นะครับแข้งขวากับแข้งซ้ายซ้ายไปรณชัยพรเสน่ห์ติดอีกติดมาเรื่อยเอ้าแต่หน้าอย่าลอยมันตัดไม่ไปยุ่งไม่ได้นะครับ
4: มาแล้วครับเล่นเกมยาวๆนะครับวันนี้ทีมมุมก็มีเวฮามะครับเด่น900,000ครับเดินไปซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิง

0: มาวินครับมาช่วยเทรนด้วยนะครับโอ้โหขวาไปหลายทีครับ 3-4 ทีครับพรเสน่ห์เร็วเอาละครับทีมงานบอกเร็วนิดนึงโอ้โหไม่ไปได้ครับเดินต่อ
1: เดินออกลีลาซ้ายดอกนึงโอ้โหต่อเตะแรงครับ
2: โอ้ซ้ายแต่ละเม็ดเอาขวามาแลกเลยครับหน้ามุมระฆังครับตอนเข้าสามเหลี่ยมแล้วนะครับซ้ายติดการขวามาไหมพรเสน่ห์แลกเลยครับโดนซ้ายชายโครงแม่สมศักดิ์ศรีครับคู่เอกมันต้องอย่างนี้ครับคุณสุพิงขาว
1: เดินอีกพรเสน่ห์เดินอีกแม่รุณชัยไม่ถอยเยอะไม่ถอยเยอะเอาเลยครับ
3: ดอกบัวคู่เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปคัดสรรวัตถุดิบรังนกแท้จากธรรมชาติจิ๊บก็ให้ปริมาณเนื้อรังนกอัดแน่นเต็มขวดสัมผัสเนื้อรังนกแบบเต็มคำดอกบัวคู่เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปอร่อยกลมกล่อมเนื้อเยอะ
4: ที่ผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขสบู่รังนกคอลลาเจนจากรังนกแท้ 100%
5: การจัดมวยรายการการกุศลวันนี้เพื่อพี่น้องชาวแรงงานทั่วประเทศเลยนะครับเป็นตัวแทนของแฟนมวยทั้งหมดเลยนะครับน้องหนึ่งชัยวัฒน์นะครับแล้วก็เบียร์บุกดาหารแล้วก็อีกหลายๆท่านด้วยกันนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกัน 150,000 บาทนะครับแล้วก็ต่อด้วยทางด้านของผู้พันแมนศิริศักดิ์วิเศษกิจนะครับตัวแทน
0: ขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนรองเชษนะครับแล้วก็ผู้ให้การสนับสนุนนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ทั้งหมด 300,000 บาทแล้วน่าภูมิใจนะครับนี่ก็คือชูป้ายบอกยกนะครับน้องแพรวานะครับเราเกอครับ
2: สมศักดิ์ศรีคู่เอกนำรายการนะครับสายใต้กับสายอีสานมาแล้วสู้กันแบบมวยไทยศิลปะมวยไทย5ยกกับปัดเท้าข้อศอกเติมไป
0: จีไล่แขนไว้ไล่แขนบิดออกข้างแหกขวาดึงมาหาเสี้ยวนิดนึงพรเสน่ห์หูยแทงเข่าซ้ายครับหยุดอยู่หรือเปล่าครับพรเสน
2: ่ห์ได้รับเป็นมรดกโลกคึกเลยครับตอนนี้มาเติมเข้าไปขวาสาดนำไปต้องถอยแล้วครับรณชัย
1: นี่โอ้โหต่อยกันดุเดือดเลยนะครับอ้าวตั้งรับไว้เอ้าต่อยไปพรเสน่ห์พรเสน่ห์นี่ต่อยทีไรไม่ต้องห่วงเลยนะครับหาเรื่องอย่างเดียวทะเลาะไม่เลิกน้ำเงินนะพรเสน่ห์รณชัยออกซ้ายไปนิดนึงแม่แต่วลีลาของรณชัยก็นิ่งเลยนะครับนิ่งคอยมองคอยบังคอยมีนะครับออก
2: จากประเทศต่างๆครับมาลุ้นมาเชียร์ให้กำลังใจพรเสน่ห์อยู่ครับ
0: โอ้โหวันนี้กองเชียร์เยอะจริงๆครับทีมงานจากทีวันไฟคาร์ดามี่นะครับทีมงานของพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์จะย้ำชัยชนะได้ไหมครับต้องถามฝ่ายแดงครับรณชัยวอยจีนครับซ้ายโมจิอย่าถอยเยอะกันเลยกันนี
2: ่เชียร์ได้เชียร์รักแดงเชียร์แดงรักน้ำเงินเชียร์น้ำเงินคุณสมิงขาว
1: ลุยลุยต่อพรเสน่ห์ลุยต่อรณชัยรณชัยซ้ายไปซ้ายปักใจความมัน
0: ต่อยไปด้วยตีไปด้วยยิ้มไปด้วยครับท่าทางจะมีความสุขครับพรเสน่ห์สุขไม่สุขเดี๋ยวดูกันต่อนะครับดูก่อนครบยก
1: ชัยนี่โอ้โหเหลี่ยมเลิมจังหวะนี้เอ้าตั้งรับไว้แดงนะรณชัยพรเสน่ห์ชนอีกเดินใส่เร็วพรเสน่ห์น้ำเงินรณชัยใช้พื้นเอ้าแทงไปเอ้าใส่ดอกหนึ่งออกข้างนี้ไม่เอาต่อยขวาลำตัวพรเสน่ห์รณชัยใช้พื้นที่เป็นประโยชน์เอาออกไปเอาใช้ลูกดาวนะครับแม่พรเสน่ห์ไล่ไม่เลิกไล่ไม่เลิกเอาคุณรก
2: ครับบีเหมือนเดิมครับยี่ห้อของพรเสน่ห
6: ์น้ำดื่มตราสิงห์น้ำดื่มคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
4: สนับสนุนโดยมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขสบู่รังนกคอลลาเจนจากรังนกแท้ 100%
1: มาดูความช้าก่อนเลยนะครับมายิ่งชกยิ่งมันนะครับพรเสน่ห
0: ์ชูมือครับคนนี้หรือเปล่าครับพรเสน่ห์ถ้าพรเสน่ห์ก็ย้ำชัยอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นคนนี้ครับก็แก้มือได้ครับแม่มวยแต่แบบนี้มันต้องมีภาค3ภาค4นะ
2: สนุกมาบ่อยๆครับ
0: ครับ
2: สนุกยังไงก็ต้องมาครับแฟนๆอยากรอและอยากลุ้นอยากเชียร์อยู่แล้ว3นาทีสุดท้ายเอาละครับ
1: พรเสน่ห์เดินเร็วอีกชนอย่างเดียวนะครับอ้าวพยมเอาตีไม่ได้กรรมการแกะแยก
2: เถิงแล้ว

0: ครับตอนนี้สนุกสนานแล้วอ้าวเรียกเข้ามาแล้วจะชกหรือเปล่าอีกเรื่องนึงครับ
1: ไม่ชก
0: โอ้โห
1: สุดยอดเลยนะครับแต่ละคู่วันนี้โอ้โห
2: พอฟ้า
1: พอฟ้านะ
2: พอฟ้างงอยู่ตอนนี้
1: งงไหมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยงงแม่เดาไม่ออกบอกไม่ถูกแล้วนะเนี่ยนะหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวต้องรอสักนิดนึงนะครับแม่ดูดิพงษ์เสน่ห์ออกกำลังให้ดูเลยกำลังยังดีอยู
2: ่แหมวิดพื้นให้ดูเลย
1: ดูภาพช้านิดนึง
2: มาดูภาพช้าก่อนนะครับก่อนจะไปดูผลการแข่งขันสับศอกซ้ายนี่ครับ
0: พร้อมแล้วไปบนเวทีเลยดีกว่าครับไปพบมิสป๋องครับเชิญครับ
3: เอาละครับคุณผู้ชมแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับคู่เอกคู่ไฮไลท์วันนี้นะครับรณชัยบอยี่จีนครับกับทางด้านของพรเสน่ห์เป็นอย่างสูงครับคุณมาลัยอารันแลครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตาดอกบัวคู่ครับดร.สุนันทาลีเลิศพันธ์นะครับมีคุณบัณฑิตดีเลิศพันธ์ครับตัวแทนครับมอบกระเช้าให้กับทางด้านของรณชัยและก็ทางด้านของพรเสน่ห์ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับผลิตภัณฑ์ตาบอกดอกบัวคู่นะครับและที่สำคัญนะครับ
4: ปึ้งมันก็ไปเลยเนาะแล้วเรารู้สึกว่าใช้เสร็จแล้วเราปิดระบบการขับขี่มันก็จะกลับไปอีโคนั่นเองครับอันนี้ก็คือเป็นภาพโดยรวมเนาะของการใช้ระบบ S Plus Shift ถือว่าน่าสนใจเลยนะแล้วก็ไม่ได้กินน้ำมันมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณเทียบแล้วกับใช้โหมดสปอร์ตหรือว่าการขับขี่ปกติเพราะว่ามันเป็นแค่ feeling ไม่ได้เพิ่มในเรื่องของ performance ครับ
5: แต่ถ้าเราตั้งคำถามนะครับว่าตัว Honda Civic Model 2026เนี่ยน่าซื้อหรือไม่นะครับอย่างแรกเลยคือเราก็ต้องดูในเรื่องของราคาครับคันนี้จะมีให้เลือกอยู่3รุ่นนะทั้ง3รุ่นนี้คือจะเป็น EHEV หรือว่า Hybrid หมดเลยจะไม่มีเป็นแบบ Turbo แล้วถ้าเราแค่แบบพูดถึงระบบนี้เฉยๆอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าอินเท่าไหร่แต่พอเรามาลองจริงๆแล้วมาใช้งานจริงๆกับระบบนี้มันเห็นความแตกต่างอยู่นะอันนี้เดี๋ยวดูบรรยากาศตัวรถก่อนละกันอันนี้คือจะเป็นตัวสีแดงนะครับคุณผู้ชมจะเป็นตัวสีใหม่เลยแต่ว่ามันจะมีชุดแต่ง Red Concept ด้วยนะซึ่งเป็นโปรสำหรับ90คันแรกนะครับคือคุณจะได้ชุดตกแต่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงโลโก้ Honda ที่เป็นสีดำจะมีตรงล้อแล้วก็ตรงคิ้วบันไดด้วยนะครับอันนี้คือ3จุดเลยซึ่งถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับ90คันแรกนะครับจนต้องเป็นสีแดงตัวนี้ด้วยนะถึงจะได้เท่านั้นครับแต่สมมติเราอยู่ในเกณฑ์90คันแรกแต่ว่าเราไม่อยากได้ก็แล้วแต่ความชอบเลยครับอันนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้แบบชุดแต่งเพิ่มเติมที่ไม่ใช่ชุดนี้ทาง Honda ก็จะมีอยู่เหมือนกันครับจะอยู่ภายใต้ HRC ก็คือ Honda Racing Corporation นะครับจะมีชุดแต่งรอบคันราคาอยู่ที่ 29,900 บาทอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายนอกนะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อภายในตัวรถกันอันนี้ก็คือจะเป็นบรรยากาศภายในนะครับก็ถ้าพูดถึงในแง่ของการออกแบบอะเหมือนกับ Civic ที่เราคุ้นเคยกันเลยนะจะไม่ได้เปลี่ยนในเรื่องของหน้าตาไม่ว่าจะเป็นภายนอกแล้วก็ภายในหลักๆก็จะมีโลโก้ Hondaครับที่เขาอัปเดตเพื่อให้ตามยุคแล้วก็ตามทันสมัยตามแบรนด์ของ Honda แต่นอกเหนือจากนั้นภายนอกภายในก็เหมือนเดิมครับที่เขาเพิ่มก็คือในเรื่องของออปชั่นระบบแล้วก็มีการปรับในเรื่องของราคานะครับถ้าพูดถึงการใช้งานโดยรวมอ่ะเป็นรถที่ขับขี่ได้ดีนะเป็นรถที่ขับขี่ได้สนุกถ้ารถเซกเมนต์เนี้ยมาขับอยู่ในสนามแข่งอ่ะอันนี้คือเป็นสนามช้าง International Circuit ก็คือใช้แบบแข่งขันเยอะมากมายเลยนะแต่ว่าพอผมได้ลองไปขับคันเนี้ยในสนามอ่ะเฮ้ยผมรู้สึกว่าฟีลลิ่งอาการต่างๆอ่ะเฮ้ยมันถือว่าโอเคเลยนะการเร่งนะครับช่วงล่าง handling พวงมาลัยถือว่าใช้ได้เลยครับพูดตามตรงคือในเรื่องของการขับขี่มันเป็นจุดเด่นของ Honda อยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องของการเก็บเสียงอาจจะแบบครึ่งๆกลางๆอันนี้คือเราอยู่ในสนามแข่งเนาะแต่ถ้าเราอ้างอิงจากที่เคยใช้งานมาแล้วอ่ะการเก็บเสียงก็จะอยู่ระดับกลางไม่ได้เป็นไฮไลท์มากนักก็คือจะมีเสียงจากถนนเสียงรถรอบๆเสียงลมเข้ามาบ้างนะครับแต่ถ้าใครในเรื่องของการขับขี่performanceคันนี้ถือว่าโอเคเลยพื้นที่ใช้สอยต่างๆถือว่าโอเคนะถ้าเริ่มจากด้านหน้านะครับช่องเก็บของช่องวางขวดน้ำต่างๆพื้นที่ความโปร่งเอ้ยผมถือว่าโอเคเลยด้านหลังก็เช่นเดียวกัน leg space head space นะครับความสะดวกสบายในการนั่งของเบาะแถว2เอ้ยของตัว Civic โอเคเลยครับมีแอร์ด้านหลังให้มี USB Type C ให้2ช่องแล้วก็มีที่วางแขนให้ด้วยแน่นอนที่วางแขนตามสูตร Honda ที่เราคุ้นเคยกันก็คือจะเป็นแบบเรียบๆเลยนะครับมันคือมันจะไปติดกับตรงที่นั่งของตัวเบาะเลยนะครับสำหรับแถว2ส่วนระบบต่างๆคันนี้ก็มีให้อยู่เหมือนเดิมครับถ้าเราคุ้นเคยกับ Civic ตัวก่อนตัวใหม่นี้ก็คือเหมือนเดิมแค่เพิ่มมา 2-3 ระบบที่ผมบอกไปนะครับก็มี

Google ที่เราสามารถใช้งานได้โดยที่เราอาจจะไม่ต้องใช้ Apple CarPlay แต่ตามตรงผมใช้ Apple CarPlay อาจจะสะดวกกว่าด้วยซ้ำไปเพราะว่าอันนี้จะต้องเชื่อมต่อในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะใช้งาน Google Built-in ของตัว Honda Civic ได้นะครับกล้องถอยหลังมีให้จะไม่ได้เป็นแบบ360องศาก็เป็นการสรุปการใช้งานโดยรวมเนาะของตัว Honda Civic นะครับถ้าถามผมว่าเป็นรถที่น่าซื้อไหมคือถ้าใครที่ชอบในเรื่องของการขับขี่อะเฮ้ย Honda Civic ตัวเนี้ยโอเคเลยนะแต่ก็ต้องเป็นตัว S Plus Shift เนาะถ้าไม่ได้เป็นตัวนี้ก็จริงๆไม่ได้มีความพิเศษอะไรมากมายเว้นแต่ที่เพิ่มเข้าไปก็คือ Blind Spot Cross Traffic Monitor ประมาณนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพโดยรวมสำหรับ Honda Civic ตัวใหม่นะครับเผื่อคุณผู้ชมท่านใดมีแผนวางที่จะตัดสินใจซื้อกันอยู่ครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าในช่วงต้นรายการนะว่าแบบรถยนต์ใหม่น่าจะมาเยอะอยู่พอสมควรคุณผู้ชมสามารถเข้าไปตามข่าวสารต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับหรือว่าใน YouTube Channel ที่ผมทำรายละเอียดเกี่ยวกับการคาดการณ์รถยนต์ใหม่ที่น่าจะมาขายที่ประเทศไทยนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้สำหรับวันนี้เวลาของผมก็หมดลงแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้า Good Night และสวัสดีครับ

0: ชุมชนแออัดริมทางรถไฟคือพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความหวังและความท้าทายประชากรส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาจากชนบทเดินทางเข้ามาในเมืองด้วยความหวังว่าจะตั้งต้นชีวิตด้วยการใช้แรงงานแลกกับรายได้ในแต่ละวันส่วนที่พักอาศัยก็จะใช้วิธีจับจองพื้นที่ว่างบริเวณริมทางรถไฟแม้จะเสี่ยงต่ออุบัติเหตุและขาดระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแต่พวกเขาก็เลือกที่จะตั้งรกรากและขยายครอบครัวบนพื้นที่ที่ตนเองก็รู้ดีว่าไม่มีความมั่นคงในการครอบครองเป็นที่อยู่อาศัยแต่เพราะที่นี่คือแหล่งอาชีพและรายได้ที่พวกเขามองว่ามีความสำคัญมากที่สุด
1: ปัญหาของผู้มีรายได้น้อยที่อยู่อาศัยในระบบรางเนี่ยเป็นจุดที่ประชาชนอพยพจากชนบทเข้ามาอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่นำไปสู่การพัฒนาโครงการพัฒนาระบบรางในปี2566มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566เห็นชอบโครงการพัฒนาระบบที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางนะครับในจำนวน 27,084 ครัวเรือน300กว่าชุมชนใน35จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบตรงนี้ทั้งหมดเลยให้ผช.ไปดำเนินโครงการนี้นะครับ
0: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งทางรางก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อคนไทยแต่ชุมชนริมทางรถไฟจำนวน300ชุมชนทั่วประเทศจะต้องได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นครอบครัวผู้มีรายได้น้อยการถูกย้ายออกจากพื้นที่โดยไม่เต็มใจหรือโดยไม่มีแผนรองรับที่ชัดเจนนั้นอาจจะก่อให้เกิดความเครียดในครัวเรือนและเพิ่มความเปราะบางของกลุ่มคนจนเมืองโดยในปี2566รัฐบาลจึงมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน
1: สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนไม่เห็นถึงว่าการยกระดับการพัฒนาที่อยู่อาศัยนะครับจำเป็นจะต้องมีรวมกลุ่มกันตั้งเป็นสหกรณ์เจรจากับรถไฟในการทำสัญญาเช่ากับรถไฟดำเนินการภายใต้โครงการบ้านมั่นคงริมรางรถไฟเรื่องการรถไฟก็จะมีหลักเกณฑ์สำคัญอยู่ก็คือว่าห่างจากรางไม่เกิน20เมตรอยู่ไม่ได้ต้องออกถ้า21เมตรขึ้นไปถึง40เมตรให้เช่า3ปี41เมตรขึ้นไปให้30ปีครับเข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของรัฐบาลเองรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณมาให้ก็เป็นเรื่องของเงินให้เปล่าเงินช่วยเหลือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคครัวเรือนละประมาณ100,000 บาทเมื่อต้องสร้างบ้านปชเนี่ยเราให้สินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้

0: ได้น้อยนะครับพี่น้องประชาชนก็จะออกแบบบ้านของตัวเองที่เหมาะสมกับจำนวนครัวเรือนที่อยู่รายได้ของตัวเองความสำเร็จของโครงการนี้อยู่ที่การที่ทำยังไงพี่น้องจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ทำผ่านกลุ่มทำให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน
1: การพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมรางใช้องค์กรชุมชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจและความต้องการของชุมชนที่ร่วมกันออกแบบที่อยู่อาศัยของตนเองซึ่งการเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นความหวังผ่านกระบวนการสร้างความเข้าใจนั้นไม่ง่ายเลยครับ
0: การที่จะทำให้ชุมชนรวมตัวกันขึ้นมาเนี่ยจำเป็นต้องใช้เวลาต้องใช้ความพยายามของทีมงานพอชบวกกับทีมงานเครือข่ายสลัมสี่ภาคจะทำอย่างไรให้ชุมชนนั้นมีฉันทามติมีข้อตกลงร่วมกันว่าเราจะเดินทางไปแบบนี้และเกิดการยอมรับร่วมกันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเสน่ห์ของการทำงานของชุมชนการทำร่วมกันแบบนี้จะทำให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน
1: ในปัจจุบันโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมรางมีชุมชนที่ดำเนินการสำเร็จสามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆได้แม้ว่าพวกเขาจะต้องยอมทิ้งอาชีพเดิมเพื่อมาเริ่มต้นใหม่ที่เชื่อว่าจะต้องดีกว่าเดิมเพราะเริ่มต้นด้วยการมีบ้านที่มั่นคงปลอดภัยมีสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัยและมีเพื่อนบ้านที่มีมุมมองอนาคตร่วมกันซึ่งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนจะเป็นหน่วยงานที่เป็นเสมือนคู่คิดให้กับองค์กรชุมชนในด้านอื่นๆต่อไปจนกว่าพวกเขาจะมีความเข้มแข็งและสามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน

0: วชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกคนค่ะ
1: และวันนี้ครับผมจะขอเปิดประเด็นในเรื่องของการอยู่ร่วมกันแต่เราต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องของรถควันดำนั่นเองครับเคยเห็นรถควันดำบนท้องถนนบ้างไหมครับ
0: เคยเห็นสิคะตอนนี้ก็ยังมีอยู่เยอะเหมือนกันนะคะบางทีที่เรารถติดเนี่ยแล้วมีรถควันดำอยู่ข้างหน้าก็คือแบบโอ้โหไม่ไหวเลยบางทีเราก็คิดนะว่าเฮ้ยทำไมพี่เขาทำอย่างนี้อ่ะคือเขาไม่แคร์ถึงสุขภาพของคนอื่นๆเลยหรอทำไมเขาไม่ซ่อมก็ไม่รู้
1: นี่แหละครับผมก็ว่าจริงครับเขาอาจจะมีเงินซื้อรถแต่เขาไม่มีเงินซ่อมหรือเขามีเงินซ่อมแต่เขาไม่มีความรับผิดชอบครับ
0: ถูกต้องเลยเขาอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนขับเขาไม่เดือดร้อนไง
1: แต่คนใกล้ตัวเขาสิครับไม่แน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปชมคลิปละครสั้นกันดีกว่าครับ
0: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าดำกว่าควันก็ใจนี่แหละ

0: ำขนาดนี้มันไม่ใช่แค่ท่อไอเสียนะคนขับรถตามมันก็จะเสียไปด้วยแล้วเนี่ย พี่ครับพี่เปิดลงมาเปิดมาคุยก่อน
1: น้องพวงมาลัยพี่ไม่เอา
0: โอ้ยผมไม่ได้มาขายพวงมาลัย
1: อ๋อนมเปรี้ยวเหรอไม่กินพี่ไม่กิน
0: ผมไม่ได้จะมาขายนมเปรี้ยว
1: ไม่แขกแน่เลยไม่เอาพี่รถแป้งอยู่
0: ผมจะไม่ได้มาขายอะไรทั้งนั้นแหละครับพี่ผมจะบอกพี่ว่าควันท่อไอเสียรถพี่เนี่ยมันดำมากคนอื่นเขาเดือดร้อนกันไปหมดแล้วเนี่ย
1: ก็จะมายากอะไรน้องน้องก็ขับนำหน้าไปเลยก็ไม่ต้องดมควันพี่แหละ
0: โอ้เออว่ะแก้ปัญหาได้สุดๆเฮ้ยพี่พูดแบบนี้เนี่ยพี่ไม่มีความรับผิดชอบเลยนี่หว่า
1: คนอย่างพี่มีความรับผิดชอบมากพอน้องเอาไปหน้ากากอนามัยนะกันได้ทุกอย่างกันได้แม้กระทั่ง PM 2.5 ยันล้านจุดศูนย์เลยอ่ะแค่นี้ก่อนควันเข้ารถแล้วเนี่ย
0: เฮ้ยพี่เดี๋ยวสิพี่เดี๋ยวพูดแบบนี้ไปโอ้โหเฮ้ยพี่เดี๋ยวพี่จะไปยังไงจะหนีไปอย่างนี้เลยเหรอไม่มีความรับผิดชอบเลยดีกว่าต่อมสำนึกอักเสบหรือไงเนี่ย

0: มาทำไมเนี่ยคิดอะไรกับเขาหรือเปล่า
1: โอ้คิดอะไรผมมาซื้อของ
2: ทำไมหน้าดำๆอ่ะช่วงนี้ดูเป่าวุ้นจีนอ่ะขายฟงโยแต่แต่เนี่ย
1: หน้าดำเพราะว่าควันจากท่อรถพี่นี่แหละพี่รีบไปซ่อมรถเลยไปรถพี่เนี่ยมันทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ
0: โอ้ยน้องเรื่องเล็กน้อย
1: ฮะเรื่องเล็กน้อยพี่รู้ไหมสุขภาพของคนไทยมีปัญหาก็เพราะว่าคนไม่มีความรับผิดชอบอย่างพวกพี่ประเทศชาติมีปัญหาก็เพราะว่าคนไม่มีความรับผิดชอบอย่างพวกพี่ปัญหาโลกร้อนกินเฮาเอฟเฟกต์ภูเขาน้ำแข็งถล่มน้ำท่วมโลกมีปัญหาเพราะคนไม่มีความรับผิดชอบอย่างพวกพี่พี่ลองคิดดูอนาคตลูกหลานเราอ่ะเขาจะอยู่กันต่อไปยังไงแบบเนี้ยเรื่องเล็กน้อยมีพี
3: ่ไม่จับรถแล้วทำไมลืมไม่ดับเครื่องว่าจะตายเพราะควันรถลื้อนี่แหละรีบไปดับเครื่องแล้วก็เอาของลงลูกค้ารออยู
1: ่
4: ระวังมากแต่น้องขอบคุณมากนะที่ช่วยเรียกรถพยาบาลให้อ
1: ่
4: ะ
1: แล้วอาม่าเป็นไงบ้างครับ
3: ตากงลอยมาเลยหมอบอกว่าอ้วปอดไม่ค่อยดีน่าจะเป็นเพราะสูดควันเข้าไปเยอะเป็นเพราะลื้อเลย
4: นั่นไง
3: ลื้อรีบไปเปลี่ยนท่อเลยนะ
4: ท่อน้ำหรือท่อแอร์ป่ะ
3: เดี๋ยวลื้อจะเติมท่อแบบอ้วหมายถึงให้ลื้อไปเปลี่ยนท่อรถลื้อว่าทนควันดำลื้อมาหลายปีแล้วเนี่ยถ้าลื้อไม่เปลี่ยนอ้วจะไปเปลี่ยนชื่อในพินัยกรรมยกให้คนนี้เพราะเขาช่วยชีวิตอ้ว
1: ขอบคุณครับมากขอบคุณมาก
4: มาใจเย็นนะเดี๋ยวอ้วรีบไปเปลี่ยนเลยนะมาใจเย็นนะมาเอาไปกินยงกินยาเรียบร้อยก่อนนะเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวอ้วสตาร์ทรถเดี๋ยวควันมา

0: ังคมมันง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้
1: จบไปแล้วนะครับผมกับคลิปละครสั้นเรื่องดำกว่าควันก็ใจนี่แหละ
2: บอกเลยว่าสงสารต่อมากเลยครับหน้าดำขนาดนั้นไม่อยากจะคิดเลยว่าปอดจะดำขนาดไหน
3: จริงเสียสุขภาพสุดๆคือชอบชื่อตอนนี้มากว่าดำกว่าควันก็ใจเนี่ยจริงๆนะใจดำจริงๆนะเขาถึงสามารถทำแบบนี้ได้โดยที่แบบไม่ซ่อมไม่เปลี่ยนเครื่องคือพูดง่ายๆคือทุกธุรกิจอ่ะก็จะได้กำไรแหละแต่ทำไมไม่นำเงินส่วนนั้นอ่ะมารับผิดชอบต่อส่วนรวมในการเปลี่ยนเครื่องหรือซ่อมเครื่องบ้างเลย
1: อันนี้จริงครับผมเพราะว่าอากาศพวกนี้เนี่ยเราก็จะต้องสูดเข้าไปทุกวันนั่นเอง
3: จริง
1: ซึ่งสักวันหนึ่งเนี่ยเราก็อาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลเหมือนอาม่าก็ได
3: ้เศร้า
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปฟังความเห็นจากผู้ชมกันครับ
4: ผมว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับต้องเข้ามาดูแลจริงจริงจังๆทีนะครับไม่ใช่ว่ามีข่าวทีก็ทำให้มันจบๆไปนะครับอย่างหน่วยงานรัฐเนี่ยครับแล้วก็รัฐวิสาหกิจครับต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยครับอย่างรถเมล์เนี่ยตัวดีเลยครับผม
5: ก็พอรู้ค่ะใครๆก็อยากได้รถเครื่องใหม่อ่ะเนาะจะให้แบบยกเครื่องทั้งคันมันก็คงไม่ได้การทำมาหากินสมัยนี้มันก็ฝืดเคืองเงินทองสมัยนี้มันก็หายากจะเอาเงินที่ไหนไปเปียก
6: จริงๆการแต่งรถเนี่ยมันเป็นเรื่องของรสนิยมส่วนบุคคลใช่ไหมคะแต่ใบที่เราแบบไม่แต่งเกินที่กฎหมายกำหนดหรือว่าแบบว่าปัญหาเนี่ยคือคนส่วนมากกระบะซิ่งเนี่ยเขาชอบแต่งเกินกว่าแบบที่เขาให้ใช่ไหมล่ะมีการปล่อยควันหรือว่ามลพิษที่แบบไปสู่สิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่ร่วมถนนด้วยหรือว่าคนที่แบบเดินทางมากับเราเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบที่ไม่ดีแบบสูดดมควันดำๆเข้าไปในปอดเนี่ยมันก็ทำลายสุขภาพของเรามากๆแล้วนอกจากนี้ยังปล่อยแบบทำลายชั้นบรรยากาศหรือว่าแบบสร้างแอร์พอลูชันอีกด้วย
1: เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับผมโดยเฉพาะทุกหน่วยงานเนี่ยต้องทำเป็นแบบอย่างให้ดูด้วยทุกคนทุกชีวิตเนี่ยจะต้องเห็นผลภัยอันตรายจริงๆครับ
3: ใช่ค่ะเพราะถ้าเห็นแก่ตัวกันนะคะยอดผู้ป่วยของเราในทุกๆโรงพยาบาลก็จะเพิ่มขึ้นทุกปีโดยที่มันไม่มีเหตุผลเลย
1: ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เห็นถึงภัยอันตรายของควันดำนั่นเองครับซึ่งถ้าเราไม่แก้ไขตรงนี้นะครับประเทศชาติกับสิ่งแวดล้อมของเราก็จะไม่ดี
3: ใช่ค่ะเพียงแค่ทุกคนนะคะร่วมมือร่วมไม้กันนะคะหากมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมก็จะทำให้สุขภาพของทั้งตัวเราเองแล้วก็สุขภาพของทุกคนในสังคมเนี่ยดีขึ้นแล้วก็สังคมเราก็จะน่าอยู่ขึ้นค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการแล้วพบกับต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
3: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
7: มาแสดงศักยภาพให้โลกรู้กันดีกว่านี่คือปีศาจ
1: คนหน่อยได้ไหม
8: เสียงมันดังรู้จักเกรงอกเกรงใจชาวบ้านเขาบ้าง
9: ผมก็เสียงดังในบ้านของผมมันเป็นสิทธิ์ของผมใครจะทำไม
8: ต้องการใช้ความรุนแรงใช่ไหมเนี่ยได้

0: พบกับบริการล้างภาษามือหรือ SL ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นในรายการข่าวเด่นเช้านี้เต็มอิ่มกับรายการข่าวพร้อมบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5:30 นถึง 7:00 นและวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นในรายการข่าวเด่นเช้านี้เพิ่มการเข้าถึงชั่วโมงบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:30 นถึง 13:00 นในรายการเที่ยงวันทันข่าวเวลา 18:00 นถึง 19:30 นในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์เวลา 18:00 นถึง 20:00 นแถมบริการ CC เป็นพิเศษสำหรับผู้ชื่นชอบการต่อสู้ในรายการศึกท่อนำไทยเก็บเพชร TKO ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:00 นและรับฟังบริการเสียงบรรยายภาพ AD ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 23:00 นถึง 24:00 นในสารคดีเชิงความรู้พบกับรายการคุณภาพทั้งหมดนี้ทางททบ5
1: รายการนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description สำหรับผู้พิการทางสายตาท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set-top Box ระบบดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินที่ช่องเสียง AD
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

โลกแห่งธรรมชาติเต็มไปด้วยสรรพสัตว์มหัศจรรย์กับเรื่องราวชีวิตอันแสนน่าทึ่งแต่ยังมีบางเรื่องราวที่โดดเด่นกว่าเรื่องอื่นๆความพิศวงของวงจรชีวิตผีเสื้อหรือความแปลกประหลาดทางชีววิทยาของเพนกวินจักรพรรดิสิ่งมีชีวิตบางชนิดเต็มไปด้วยเรื่องลึกลับและความเข้าใจผิดมาแสนยาวนานและบางชนิดเพิ่งเผยความลับของพวกมันนี่คือสัตว์ที่โดดเด่นกว่าสัตว์ชนิดอื่นเรื่องชวนสงสัยเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยยิ่งนักในตอนนี้ผมสำรวจชีวิตที่น่าทึ่งของสัตว์สองชนิดที่ได้เอาชนะปัญหาของชีวิตในความมืดมึกกล้วยยักษ์ที่อยู่ในห้วงลึกที่สุดของมหาสมุทรและนกฮูกนักล่าผู้มีความชำนาญสูงที่ค้นหาเหยื่อตอนกลางคืนชีวิตในความมืดเมื่อนึกถึงสัตว์ที่ใช้ชีวิตตอนกลางคืนนกฮูกมักจะเข้ามาในความคิดความจริงไม่ใช่นกฮูกทุกตัวที่เป็นสัตว์กลางคืนแต่พวกที่ใช่มีลักษณะโครงหน้าที่คล้ายกันกลมและแบนและองค์ประกอบใบหน้าที่ชัดเจนที่สุดคือตาโตที่หันหน้าตรงสิ่งเหล่านี้ทำให้พวกมันดูฉลาดและความจริงนกฮูกมักจะเป็นที่นับถือเรื่องปัญญาแต่ก็ถูกเชื่อมโยงเข้ากับตำนานของความตายและความชั่วพวกมันคือนกแห่งราตรีสำหรับหลายคนพวกมันน่ากลัวและลึกลับแต่นกฮูกสายตาดีแค่ไหนพวกมันมองเห็นสิ่งที่พวกเราไม่เห็นได้ไหมภาพสีที่ก่อตัวที่ด้านหลังตาของพวกเรามันมีลักษณะเหมือนที่ก่อตัวในตาของนกโดยคร่าวๆพวกเรามีจำนวนเซลล์รับสีเท่ากันแต่เมื่อกลางวันเปลี่ยนเป็นกลางคืนภาพจะเปลี่ยนไปจากนั้นเซลล์รับสีอื่นจะทำงานที่เรียกว่ารูปแท่งและนกเขาแมวมีจำนวนเซลล์รูปแท่งในตาของพวกมันมากกว่าของเราทำให้พวกมันมองเห็นได้ดีในที่ที่มีความสว่างต่ำใช่ไหมนกเขาแมวบินออกล่าอาหารหลังพลบค่ำไม่นานเมื่อแสงดับลงพวกเรามองเห็นลำบากแต่นกเขาแมวไม่มีปัญหาเช่นนี้มันบินต่ำตามองสอดส่องบนพื้นดินค้นหาความเคลื่อนไหวของใบหญ้าตอนนี้ตาของมันได้เปรียบเหนือกว่าเหยื่อของมันและสามารถล่าในยามที่นกไม่กี่พันทำได้และมีความแตกต่างอีกอย่างที่สำคัญระหว่างตาของนกฮูกกับของพวกเราม่านตาที่ด้านหน้าเป็นรูรับแสงมีขนาดใหญ่มากกว่าของพวกเราของพวกเราวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ8มิลลิเมตรส่วนนกฮูกอย่างน้ำตาลเหลืองตัวนี้วัดได้ประมาณ13นั่นคือแสงสามารถเข้าไปในตาได้มากขึ้นทำให้ภาพที่เกิดขึ้นในม่านตามีความสว่างกว่ามากและความจริงคือสว่างเป็น3เท่าโอ้โอ้ทำให้ต่างจากนกพันธุ์อื่นที่ไม่สามารถมองเห็นชัดเจนในความมืดนกฮูกสามารถตื่นตัวตลอดทั้งคืนแต่ตาที่มีความพิเศษก็สร้างปัญหาหลายอย่างการบีบลูกตาขนาดใหญ่ลงในกะโหลกที่มีขนาดค่อนข้างเล็กต้องการการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของตานกเขาแมวเป็นทรงกระบอกมากกว่ากลมและนี่จะช่วยเพิ่มขนาดของภาพบนม่านตาที่ด้านหลังแต่รูปทรงและขนาดของตานกฮูกแสดงให้เห็นปัญหามันอยู่ไม่พอดีกับกะโหลกและไม่มีเนื้อที่ในช่องตาให้กล้ามเนื้อเคลื่อนไหวมันและยังมีอีกหนึ่งปัญหาจากการดูกะโหลกนกฮูกอย่างละเอียดขึ้นเผยว่าช่องหูที่เปิดของมันมีขนาดใหญ่มากดังนั้นวิธีเดียวที่ลูกตาทรงกระบอกจะพอดีกับกะโหลกคือวางพวกมันไว้ตรงกลางใบหน้าในตำแหน่งมองไปด้านหน้าสิ่งนี้จำกัดขอบเขตการมองของนกฮูกแต่นกฮูกก็มีวิธีที่ช่วยให้พวกมันเพิ่มองศาการมองของพวกมันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวพ
พวกมันสามารถหมุนหัวเกือบจะรอบทิศทางตำนานพื้นเมืองเล่าว่าคุณสามารถฆ่านกฮูกด้วยการเดินวนรอบต้นไม้ที่นกฮูกเกาะอยู่และทำให้มันบิดหัวตัวเองออกซึ่งแน่นอนว่าไม่จริงแต่นกฮูกสามารถหันหัวของพวกมันได้ถึง270องศาไปทางใดทางหนึ่งถ้าพวกเราลองทำเช่นนั้นจะเป็นการฉีกเส้นเลือดและหักคอตัวเองแล้วนกฮูกทำได้ยังไงไม่นานนี้นักวิทยาศาสตร์ได้พบว่าเป็นเพราะการปรับตัวที่น่าทึ่งของกระดูกพวกมันคอของนกฮูกอย่างที่คุณเห็นในโครงกระดูกของนกเขาใหญ่มีกระดูกสันหลัง14ข้อเป็นจำนวน2เท่าของพวกเราและนี่มอบความยืดหยุ่นแก่พวกมันแต่ไม่นานนี้ CT Scan ได้เผยต่อนักวิจัยถึงวิธีที่นกฮูกหมุนหัวตัวเองโดยไม่หมดสติช่องว่างในกระดูกคอของนกฮูกใหญ่กว่าเป็น10เท่าของคอพวกเราเพิ่มเนื้อที่ให้เส้นเลือดที่สำคัญส่งเลือดขึ้นไปถึงหัวนกฮูกยิ่งกว่านั้นเส้นเลือดข้างคอเข้าส่วนหัวเลยขึ้นจากส่วนคอมากและอยู่ในตำแหน่งตรงกลางและนั่นช่วยให้เลี่ยงความเสียหายในระหว่างการหมุนและเส้นเลือดของนกฮูกดูจะบานออกอยู่ใต้สมองช่วยให้เลือดรวมตัวนี่จะสร้างที่เก็บเลือดที่จะรับรองว่าเลือดจะไหลเข้าสู่สมองเมื่อเส้นเลือดด้านล่างถูกบีบในตอนที่กำลังหมุนหัวทำให้นกฮูกสามารถหมุนหัวเกือบรอบทิศทางโดยไม่เสี่ยงกับการบาดเจ็บดังนั้นนกฮูกจึงสามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากการมีลูกตาใหญ่ได้สำเร็จแต่พวกมันใช้ตาดูอย่างเดียวจริงหรือมีความเชื่อมานานว่านกฮูกมองได้ชัดเจนแม้แต่คืนที่มืดมิดที่สุดแต่มันไม่ใช่เช่นนั้นในคืนฟ้าครึ้มใต้ป่าที่มีกิ่งก้านหนาแน่นพวกมันสามารถมองเห็นเพียงแค่ภาพเงารางๆมันไม่มีรายละเอียดมากพอที่จะออกล่าเหยื่อแต่นกฮูกมีสัมผัสอีกอย่างมาช่วยมันการฟังที่แม่นยำในศตวรรษที่18นักธรรมชาตินิยมชาวฝรั่งเศสเคาเดบูฟองเขียนว่าการฟังเสียงของพวกมันดูจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่านกสายพันธุ์อื่นและไม่แน่อาจจะเหนือกว่าสัตว์ทุกสายพันธุ์นั่นเพราะแก้วหูของมันมีขนาดใหญ่กว่าที่มีในสัตว์สี่เท้าและอีกอย่างหนึ่งพวกมันสามารถเปิดและปิดอวัยวะได้ตามใจเป็นพลังที่สัตว์ชนิดอื่นไม่มีซึ่งปัจจุบันเรารู้ว่าจริงกับบางพันธุ์แต่ไม่ทั้งหมดแต่บุฟฟองทำถูกอยู่ที่ดึงความสนใจเราไปสู่การฟังที่ยอดเยี่ยมของนกฮูกช่องหูที่เปิดกว้างของนกฮูกไม่เผยให้เห็นเพราะว่าพวกมันถูกซ่อนอยู่ใต้ขนใบหน้าและต่างจากนกชนิดอื่นพวกมันมีใบหูด้านนอกเหมือนของพวกเรานกฮูกหลายพันหูแต่ละข้างจะตั้งอยู่ระดับต่างกันเล็กน้อยที่ข้างศีรษะและองค์ประกอบเหล่านี้ช่วยให้พวกมันจับตำแหน่งของเหยื่อได้อย่างแม่นยำนกฮูกส่วนใหญ่มีโครงหน้าที่คล้ายกันมากแบนและกลมเรียกว่าขนใบหน้าและมันก่อตัวจากขนนกที่มีความหนาแน่นและแข็งและลู่จนเรียบบนแต่ละข้างของหน้าอยู่ด้านหลังส่วนที่เปิดจนถึงหูเดิมเชื่อว่าพวกมันหักเหเสียงเข้าสู่หูแต่ความจริงแล้วขนใบหน้าดูจะเป็นตัวขยายเสียงมากกว่านกเขาแมวมีขนหน้าเป็นรูปหัวใจที่เด่นชัดและหน้าของมันทำหน้าที่เหมือนจานดาวเทียมที่ส่งผ่านเสียงจากด้านล่างเข้าสู่หูขนปีกที่อ่อนนุ่มของมันทำให้มันสามารถเคลื่อนไหวผ่านอากาศได้แทบจะเงียบกริบทำให้มันได้ยินเสียงกรอบแกรบที่เบาที่สุดและเข้าหาเหยื่อโดยไม่ถูกจับได้แต่มีน้อยพันธุ์ที่มีขนหน้าที่ใหญ่เท่านกฮูกสีเทาใหญ่แม้ว่ามันจะล่าตอนกลางวันเหยื่อของมันถูกซ่อนอยู่ใต้หิมะที่ปกคลุมทำให้มันต้องพึ่งหูของมันเกือบทุกครั้งการศึกษาเผยว่า

0: การฟังของนกฮูกมีความแม่นยำที่สูงต่อเสียงที่เบามากแท้จริงแล้วส่วนของสมองนกฮูกที่จับเสียงมีเส้นประสาทเป็น3เท่าเมื่อเทียบกับนกอย่างเช่นสมองอีกาและขนของหูด้านในที่ตรวจจับแรงสั่นสะเทือนของเสียงมีจำนวนค่อนข้างมากในตัวนกฮูกและไม่เพียงแค่นั้นขณะที่ขนแบบเดียวกันในหูของผมเสื่อมลงตามอายุในหูของนกฮูกพวกมันจะงอกขึ้นมาใหม่ซึ่งในขณะที่การฟังของผมเสื่อมลงเมื่อผมแก่ลงของนกฮูกจะยังคงแม่นยำเหมือนเดิมหูของนกฮูกดูจะมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตกลางคืนของมันมากกว่าตาของมันแต่ด้วยการรวมการรับรู้ทั้งหมดของมันมันได้แก้ปัญหาการใช้ชีวิตในความมืดแล้วดูเหมือนว่ารูปทรงของหน้าเนี่ยช่วยทั้งการมองและการฟังของมันดังนั้นไม่ว่าคุณจะคิดว่านกฮูกฉลาดหรือไม่มันมีหัวสำหรับชีวิตในความมืดอย่างแท้จริง
1: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
2: สวัสดีครับทุกครั้งที่มาเจอกันบนหน้าจอทีวีแบบนี้แน่นอนว่ากาแฟนกฮูกนะครับเราก็มีโปรพิเศษพิเศษเนี่ยมาให้นักดื่มทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่เนี่ยได้เข้ามาทดลองดื่มกันนะครับวันนี้นะทุกคนยังดื่มกาแฟแบบนี้กันอยู่หรือเปล่าครับมีทั้งครีมเทียมน้ำตาลนมข้นหวานแบบนี้นะครับวันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นอะไรเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกครับกาแฟที่เข้มข้นแบบกาแฟไทยแท้ๆ 100% ด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแต่ที่สำคัญคือเป็นกาแฟที่เราเนี่ยใช้เวลากว่าปีนะในการคิดค้นสูตรขึ้นมาวันนี้ขอเข้าเพจโปรนิดนึงนะทีมงานขึ้นหน้าเพจโปรหน่อยวันนี้5แพ็คแบบนี้นะครับผม5แพ็คแบบนี้ฟังดีๆนะราคาปกติเนี่ยซองละ199บาท5แพ็ค995บาทอย่างนี้นะแต่วันนี้ไม่ขายขายแค่490บาทเท่านั้นนะ490บาททั้งหมด1ซองแบบนี้นะจะมีข้างในอีก10ซองเล็กทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเกือบ2เดือนนะตกเฉลี่ยเพียงวันละไม่ถึง10บาทเท่านั้นเองนะครับโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์021131150นะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะเน้นย้ำนะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันเพราะของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150อยากให้ดูว่าใน1แก้วแบบนี้นะสำหรับกาแฟนกฮูกซองนึงเนี่ยไม่ถึง10บาทเราให้ดูปริมาณก่อนอย่างนี้เลยนะเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ให้เต็มซองอย่างนี้15กรัมนะครับเหมาะสำหรับทุกเช้านะครับที่ดื่มกาแฟร้อนและบ่ายๆเนี่ยคุณจะชงเป็นกาแฟเย็นก็ได้นะโอ้โหนี่แบบเต็มที่เลยอย่างนี้กลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะทั่วทั้งสตูดิโอแบบนี้และที่สำคัญของเราเนี่ยนะคนไม่กี่ทีเนี่ยนะก็ละลายหมดแล้วนะครับผมรสชาติของเราเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นี่คืออาราบิก้าแท้ๆ 100% หอมมากนะครับขอจิบทีนึงก่อนนี่คือรสชาติที่เข้มข้นแบบกาแฟไทยแท้ๆใครที่เป็นคอกาแฟไทยนะพลาดไม่ได้กับกาแฟนกฮูกนะครับนอกเหนือจากอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยเรายังใส่สารสกัดที่มีคุณภาพเนี่ยแน่นอนว่าคุ้มค่าจริงๆสำหรับ1ซองเนี่ยไม่ถึง10บาทโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับสำหรับใครนะที่ยังตัดสินใจอยู่นะสามารถไปดูรีวิวของเราได้ปัจจุบันขายไปหลายล้านซองแล้วนะครับผมรีวิวบนอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยหลายคนซื้อแล้วซื้อซ้ำซื้อแล้วบอกต่อและที่สำคัญคือซื้อแล้วเนี่ยไปฝากญาติผู้ใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันในวาระสำคัญทุกๆอย่างเนี่ยปีใหม่สงกรานต์นะรวมถึงวันปกติเนี่ยก็ขายดิบขายดีนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีแล้วในราคาที่ถูกเลยสำหรับใครที่ยังไม่เคยทดลองดื่มกาแฟนกฮูกนี่คือโปรทดลองดื่มนะสามารถซื้อได้นะครับผมแบงค์500มีทอนครับผมขอเข้าโปรทีครั้งสุดท้ายแล้วเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับ5แพ็คแบบนี้1ซองนะมี199บาทเราไม่ขาย5ซองแบบนี้995บาทลดเหลือเพียง490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทกินกันไปยาวๆหนึ่งกับ2เดือนตกเฉลี่ยวันละไม่ถึง10บาทนะโทรเข้ามาเร็วเพราะของเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆ

0: ที่เบอร์02-113-1150นะครับ02-113-1150รีบโทรเข้ามาเร็วเข้าของมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับจบรายการนี้ปุ๊บเนี่ยเหลืออีกไม่ถึง20วินาทีของหมดแล้วหมดเลยนะใครที่โทรเข้ามาติดนะแล้วก็มีน้องๆเรารับโทรศัพท์คุณได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ของสามารถส่งได้เลยที่สำคัญส่งฟรีทั่วประเทศนะครับส่งฟรีทั่วประเทศอยู่เขตไหนจังหวัดไหนและมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมโทรเข้ามาได้ที่เบอร์02-113-1150วันนี้ปาลาไปก่อนแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199 บาท5ซองแบบนี้นะ995 บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490 บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์02-113-1150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ02-113-1150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 ธันวาคม 2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: ต่อไปพวกเราจะมุ่งสู่ที่ที่มืดที่สุดเพื่อไขกระจ่างชีวิตของสัตว์ชนิดหนึ่งที่ครอบครองจินตนาการของพวกเรามานานที่นี่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาตินี่คือตัวอย่างของสัตว์ชนิดหนึ่งที่ทำให้มนุษยชาติหลงไหลมาหลายพันปีหมึกกล้วยยักษ์ครับหมึกตัวนี้ติดแหที่เกาะฟอกแลนด์และถูกแช่แข็งทันทีจากนั้นก็นำมาที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ในลอนดอนมีไม่กี่แห่งที่มีตัวอย่างที่มีร่างครบหรือว่าดองเก็บโดยสมบูรณ์เท่าตัวนี้ตัวนี้วัดได้ประมาณ8เมตรเท่ากับรถบัสลอนดอนแต่ที่อื่นจับได้ใหญ่กว่านี้มีตัวหนึ่งยาวเป็น2เท่าน้ำหนักเกือบ1ตันทีเดียวมีคนน้อยมากที่ได้เห็นสัตว์ชนิดนี้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่และนั่นเพราะว่าพวกมันอาศัยอยู่ลึกประมาณ 1,000 เมตรแล้วก็ที่นั่นมืดสนิทเลยแล้วสัตว์พวกนี้ล่าเหยื่อในสภาพนั้นด้วยวิธีไหนนั่นเป็นคำถามที่ถูกพิสูจน์แล้วว่าตอบได้ยากมากเลยทีเดียวกาลาสีเมื่อครั้งในอดีตบอกเล่าเรื่องราวของการพบสิ่งมีชีวิตที่ดูเหมือนหมึกกล้วยขนาดยักษ์ที่รู้จักในนามคราเคนกล่าวกันว่ามันมีหนวดขนาดใหญ่ที่แข็งแรงพอที่จะจับและจมเรือได้นิทานดูจะเกินจริงและก็แปลกประหลาดแต่เป็นไปได้ไหมที่หมึกกล้วยยักษ์คือแหล่งที่มาของรายงานเหนือธรรมดานี้เบาะแสแรกที่สิ่งมีชีวิตนี้อาจจะมีจริงมาจากเรื่องเล่าของกาลาสีบนเรือล่าวานในศตวรรษที่18และ19บางคนรายงานได้บันทึกการเดินเรือว่าพวกเขามักจะเห็นรอยแผลเป็นรูปวงกลมแปลกๆบนหัวและขากรรไกรของวานสเปิร์มที่จับได้แผลเป็นบ่งชี้ถึงการต่อสู้ที่ดุเดือดกับสัตว์ที่มีขนาดยักษ์แต่สัตว์ชนิดไหนที่สู้กับวานหนัก70ตันได้ในกระเพาะของวานมีเบาะแสวัตถุแข็งที่ย่อยไม่ได้เช่นชิ้นนี้มันดูเหมือนกับจงอยปากของนกแก้วนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นของสิ่งมีชีวิตที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงของเซฟาโลพอดเซฟาโลพอดเป็นชั้นของสัตว์น้ำรวมไปถึงหมึกสายหมึกกล้วยและหมึกกระดองจงอยนี่เป็นส่วนปากของสัตว์จำพวกนั้นและถูกใช้เพื่อฉีกเหยื่อเป็นชิ้นเล็กกาลาสีบนเรือล่าวานรู้ทันทีว่าจะงอยปากนี้เป็นของสัตว์จำพวกเซฟาโลพอดแต่ขนาดบ่งบอกว่าสัตว์ตัวนี้มีขนาดใหญ่กว่าทุกสายพันธุ์ที่พวกเขารู้จักเซฟาโลพอดมีวงแขนหรือหนวด8เส้นหรือ10เส้นที่พวกมันใช้จับอาหารเข้าไปในปากที่อยู่ตรงกลางของวงส่วนแขนเต็มไปด้วยปุ่มดูดทรงกลมที่ช่วยจับยึดเหยื่อของพวกมันและมันคือรอยพวกนี้ที่ถูกพบโดยกาลาสีบนร่างของวานสเปิร์มหมึกกล้วยยักษ์สามารถสร้างบาดแผลพวกนั้นได้หรือแล้วต้องมีขนาดใหญ่แค่ไหนถึงต่อสู้กับวานสเปิร์มหนึ่งในสัตว์ที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกได้จากนั้นในปี1873ชาวประมงจับสิ่งที่เขาเรียกว่าสัตว์ประหลาดทะเลจากชายฝั่งของนิวฟาวน์แลนด์ในแคนาดาหลังจากฆ่ามันด้วยมีดพวกเขาเสียส่วนลำตัวแต่พวกเขานำส่วนหัวและหนวดไปให้นักบวชใน

ท้องถิ่นนักบวชซื้อมันมาจากชาวประมงด้วยเงิน10ดอลลาร์และตั้งมันไว้ในห้องนั่งเล่นของเขาด้วยการแขวนมันไว้บนราวอาบน้ำเพื่อเผยแขนและหนวดของมันภาพถ่ายนี้พิสูจน์ชัดเจนว่าเคยมีมือกล้วยยักษ์อยู่จริงโดยมีจงอยอยู่ด้านบนและหนวดที่มีความยาวมากกว่า7เมตรในที่สุดนี่คือหลักฐานว่าสัตว์ประหลาดทะเลลึกคราเคนนั้นมีตัวตนอยู่จริงๆแต่มือกล้วยยักษ์ยังคงหลีกเลี่ยงจากนักวิทยาศาสตร์ต่อไปแม้หลังจากการค้นพบมีเพียงตั้งแต่การคิดค้นเรือดำน้ำที่ทำให้พวกเราสามารถตามพวกมันลงไปในบ้านใต้ทะเลได้แต่ถึงกระนั้นก็จะมีโอกาสน้อยมากที่จะเจอยักษ์ที่หายากนี้ซึ่งตอนนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามประติดประต่อชีววิทยาของมันด้วยการดูสัตว์พันธุ์อื่นที่มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดนี่คือหมึกยักษ์และมันใช้ทั้งตาและหนวดของมันเพื่อสำรวจสิ่งที่อยู่รอบตัวของมันสมองของหมึกยักษ์กระจายไปทั่วทั้งตัวของมันเพื่อที่แขนของมันสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวเองและมันมีตาที่มีความซับซ้อนสูงและเห็นเช่นเดียวกับที่พวกเราเห็นด้วยเลนส์ตาที่ฉายภาพบนเรติน่าที่ด้านหลังแต่ในขณะที่ตาของเราเพ่งจุดด้วยการบีบเลนส์ตาเพื่อเปลี่ยนรูปทรงตาของหมึกยักษ์เพ่งจุดเหมือนกล้องถ่ายรูปที่มีเลนส์เลื่อนเข้าและออกตาของหมึกกล้วยยักษ์มีโครงสร้างแบบเดียวกับตาของหมึกยักษ์แต่เมื่อมาถึงขนาดมันมีตาที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสัตว์โลกที่ใหญ่เท่ากับลูกฟุตบอลสำหรับการมองในที่มืดลูกตาใหญ่ดีกว่าลูกตาเล็กทำให้สัตว์ทะเลลึกหลายพันมีตาที่มีขนาดใหญ่มากแต่ในการที่จะเห็นทั้งหมดจำเป็นต้องมีแสงอยู่บ้างและมือกล้วยยักษ์อยู่ในความลึกถึง 1,000 เมตรแม้ว่าจะมีแสงอาทิตย์เข้ามาถึงส่วนลึกของมหาสมุทรน้อยมากที่นั่นยังมีแสงอีกรูปแบบหนึ่งมันถูกสร้างโดยสัตว์ทะเลลึกโดยเรียกว่าการเรืองแสงทางชีวภาพแสงถูกสร้างขึ้นโดยปฏิกิริยาเคมีในวิธีเดียวกับที่แท่งเรืองแสงทำเมื่อผมเขย่าและหักตัวแท่งสารเคมีสองตัวคือลูซิเฟอรินกับลูซิเฟเรสทำปฏิกิริยากันเพื่อสร้างการเรืองแสงทางชีวภาพแบบนี้นี่ครับสัตว์ทะเลลึกบางชนิดใช้ลูซิเฟเรสของตัวเองเพื่อสร้างแสงในขณะที่ชนิดอื่นสร้างด้วยแบคทีเรียที่อยู่ในอวัยวะส่องแสงพิเศษแสงวาบนี้สามารถใช้ล่อเหยื่อได้หรือทำให้นักล่าสับสนเชื่อกันว่าสัตว์ทะเลลึก 90% สร้างการเรืองแสงชีวภาพและพวกมันใช้มันในหลากหลายวิธีปลาทั้งหมดนี้มาจากทะเลลึกและพวกมันผลิตแสงไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนี่คือปลาตกเบ็ดฟุตบอลและมันมีก้านที่ดัดแปลงจากครีบหลังของมันซึ่งมีหนวดเล็กๆที่ปลายและที่ปลายของหนวดแต่ละเส้นผลิตแสงสีเขียวเล็กๆซึ่งมันจะทำให้ดูเหมือนฝูงสัตว์ขนาดเล็กอย่างเช่นพวกกุ้งล่องลอยอยู่ข้างบนในความมืดและเมื่อกุ้งตัวอื่นคิดว่ามันอาจจะได้เข้าฝูงและว่ายมาทางนั้นปลาตกเบ็ดก็เงยขึ้นอ้าขากรรไกรขนาดใหญ่และกินมือชาวของมันในทางกลับกันนี่คือปลาขี้กางและมันสร้างแสงในวิธีที่ต่างกันไปคือมันผลิตแสงสีแดงที่อวัยวะเล็กๆ2จุดที่ด้านหน้าปลาพันธุ์อื่นในทะเลแทบจะมองไม่เห็นแสงสีแดงซึ่งมันสามารถล่าวิถีนั้นและหาเหยื่อของมันและเมื่อมันเจอมันจะอ้ากรามหลวมขนาดใหญ่ของมันและกลืนเข้าไปเสร็จแล้วนะกลับไปเถอะแล้วมึกกล้วยยักษ์ล่ะมันก็สามารถเรืองแสงทางชีวภาพได้ไหมเครือญาติที่ใกล้ชิดของมันบางพันทำได้นี่คือหมึกแวมไพร์มันมี8แขนเรียงรายด้วยตุ่มที่เหมือนฟันและเมื่อถูกคุกคามมันพลิกเอาด้านในตัวออกหุ้มตัวเองในม่านที่มืดมิดถ้านั่นยังไม่ได้ผลเจ้าหมึกยักษ์ยังมีอีกวิธีแสงเล็กๆที่ปลายหนวดของมันวาบเหมือนตาหลายดวงเพื่อหันเหสัตว์นักล่า

เนื่องจากสัตว์ทะเลลึกมากมายสามารถสร้างแสงได้คุณอาจจะคิดว่าหมึกกล้วยยักษ์ก็สามารถทำได้แต่นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาซากของมันไม่สามารถพบหลักฐานใดๆของแบคทีเรียผลิตแสงหรือต่อมสีในตัวของมันซึ่งก็ดูเหมือนว่ายักษ์ผู้ปราดเปรียวของมหาสมุทรซ่อนตัวในความมืดอย่างแท้จริงถึงมันจะไม่ผลิตแสงของตัวเองเมื่อกล้วยยักษ์มองเห็นการเรืองแสงทางชีวภาพของสัตว์อื่นแน่นอนและนี่อาจจะช่วยให้มันค้นพบเหยื่อเพราะไม่มีวี่แววของเมื่อกล้วยยักษ์ตัวเป็นๆตั้งแต่การพบครั้งแรกพวกเราจะยังไม่เข้าใกล้การค้นพบความจริงแต่ในปี2004นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นก็ได้ค้นพบแล้วโดยใช้หมึกตัวเล็กกว่าเป็นเหยื่อล่อพวกเขาสามารถดึงดูดหมึกกล้วยยักษ์ที่ยังมีชีวิตภาพถ่ายชุดแรกนี้น่าสนใจมากแต่มันเปิดเผยพฤติกรรมที่แท้จริงของมันน้อยมากมันอยู่ที่ไหนแล้วกินอย่างไรคำถามเช่นนี้ยังคงไร้คำตอบแม้ว่าจะมีขนาดใหญ่หมึกกล้วยยักษ์ยังคงหายากมากอย่างเหลือเชื่อไม่แปลกที่นักวิทยาศาสตร์ยังคงค้นหาและศึกษาเรื่องมันต่อไปแต่ผมเดาว่าเจ้าหมึกกล้วยยักษ์ยังคงแซงหน้าพวกเราเช่นเคยผมว่าสิ่งน่าฉงนทางธรรมชาตินี้จะเห็นพวกเราก่อนพวกเราจะเห็นมันเสียอีกทั้งนกฮูกและหมึกกล้วยยักษ์อยู่ในโลกที่มีแสงน้อยและทั้งสองได้พัฒนาตาขนาดใหญ่จนมองเห็นโลกรอบตัวนี้ขึ้นแต่ขณะที่พวกเราเปิดเผยวิธีเอาตัวรอดในความมืดของนกฮูกแล้วมีหลายอย่างของหมึกกล้วยยักษ์ยังคงเป็นปริศนา

0: รายการนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพหรือ audio description สำหรับผู้พิการทางสายตาท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือ set top box ระบบดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินที่ช่องเสียง AD
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

้นไม้มีวงตระกูลสืบต่อกันเมื่อนับเวลาย้อนกลับไปเมื่อเกือบ500ล้านปีที่แล้วพวกมันได้พัฒนากลวิธีต่างๆที่ไม่ธรรมดาในการมีชีวิตอยู่รอดต้นไม้ต้นนี้คือต้นสนบริสตันโคต้องใช้เวลานับพันปีกว่าจะเติบใหญ่ได้ขนาดนี้มันเคยเห็นอาณาจักรเฟื่องฟูและล่มสลายกษัตริย์ราชินีประธานาธิบดีหลายยุคหลายสมัยและอาจเคยสัมผัสยามพระอาทิตย์ขึ้นเป็นจำนวนมากกว่า 1.5 ล้านครั้งมาแล้วด้วยต้นสนบริสตันโคเป็นสิ่งที่มีชีวิตเก่าแก่ที่สุดบนโลกต้นไผ่นับว่าเป็นต้นไม้ที่โตเร็วที่สุดมันจะโตเต็มที่โดยมีความสูงถึง30เมตรในเวลาเพียง90วันเช่นเดียวกับสัตว์ต้นไม้จะแข่งขันเพื่อแย่งชิงอาหารกันอยู่เสมอดิ้นรนเพื่อผลิตทายาทออกมาและต่อสู้กับบรรดานักล่าทั้งหลายพวกมันจะหลอกล่อและในบางกรณีจะทำได้แม้กระทั่งการล่า

เรามักไม่เคยสังเกตพฤติกรรมอันน่าทึ่งเช่นนี้เลยเนื่องจากสายตาของเรามองว่ามันเกิดขึ้นช้าเหลือเกินแต่ถ้าเร่งความเร็วขึ้นและได้เปลี่ยนมุมมองที่มีต่อบรรดาพืชพันธุ์ไม้เหล่านี้โลกของพวกมันจะดูมีชีวิตขึ้นมาอย่างน่าตื่นเต้นเหตุการณ์ที่เห็นในป่านี้ซึ่งต้องใช้เวลาเราครึ่งปีกำลังเกิดขึ้นภายในเวลาไม่ถึง1 นาที

แต่สิ่งที่ทำให้ต่างออกไปพวกมันต่อสู้เพื่อแสงสว่างต้นไม้ต้องใช้แสงในการเจริญเติบโตและจะทำทุกอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการป่าแห่งนี้ดูเหมือนเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพืชในการเติบโตแต่ณเบื้องล่างที่พื้นป่าแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ยากเกินกว่าจินตนาการสำหรับต้นอ่อนในการเริ่มชีวิตของตัวเองสูงขึ้นไปแต่บริเวณต้นไม้เหนืองแน่นจนแสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามาได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นสำหรับต้นอ่อนต้นนี้แสงที่น้อยเกินไปจะหมายถึงความตายแต่พืชที่อยู่บนพื้นป่าเหล่านี้ไม่ต้องการที่จะอยู่เฉยๆถ้าแสงสว่างมาไม่ถึงพวกมันพวกมันก็จะขึ้นไปหาเองแต่มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งแสงสว่างอยู่สูงขึ้นไปจากพวกมันอีก50เมตรพวกมันจึงต้องปีนขึ้นไปภารกิจยิ่งง่ายขึ้นเมื่อใช้ต้นไม้ต้นอื่นในการปีนป่ายขึ้นไปแต่พวกมันจะปีนได้ไม่สูงมากหากไม่สามารถเกาะยึดได้อย่างมั่นคงไม่ต่างจากปลายนิ้วที่กำลังหาที่ยึดมือตุ้มที่เหนียวหนึบของไม้เลื้อยเหล่านี้ได้เกาะเปลือกไม้เอาไว้แทนที่จะยึดเกาะต้นไม้เพียงอย่างเดียวไม้เลื้อยบางเถาก็ใช้ปลายเถาที่แหลมคมไม้เลื้อยกรงเล็บแมวเถานี้ได้ใช้มือจับเกี่ยวไว้ในรอยแยกของเปลือกไม้ที่เล็กที่สุดและพยุงตัวเองขึ้นสู่ข้างบนแต่ละเมตรที่ปีนสูงขึ้นไปแสงอาทิตย์เริ่มสว่างขึ้นทีละน้อยยิ่งเพิ่มพลังให้เติบโตมือจับของดอกกระทกรกดอกนี้ดูเหมือนกำลังไขว่คว้าอยู่กลางอากาศอย่างไร้จุดหมายแต่อันที่จริงแล้วมันกำลังหาตำแหน่งในการเกี่ยวอยู่มือจับของมันจะขดตัวเองเป็นเกลียวโดยดึงลำต้นที่อยู่ข้างหน้า

เป็นตัวพยุงในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วันไม้เลื้อยเหล่านี้ก็ปีนขึ้นสู่ยอดได้สำเร็จบัดนี้เมื่อได้รับแสงสว่างอย่างเต็มเปี่ยมต้นไม้เหล่านี้ก็สามารถออกดอกได้พืชชนิดอื่นก็มีกลวิธีที่แตกต่างกันในการหาแสงสว่างท่ามกลางป่าที่แออัดพืชเหล่านี้คือพืชอากาศพวกมันจะเจริญเติบโตบนกิ่งก้านชั้นบนของต้นไม้สูงและจะใช้เวลาทั้งชีวิตอยู่ท่ามกลางแสงแดดแต่การเติบโตอยู่เหนือพื้นดินถึง50เมตรก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันต้นไม้ส่วนใหญ่จะได้น้ำกับสารอาหารผ่านทางรากที่ฝังอยู่ในดินแต่สำหรับพืชอากาศมันจะฝังรากของมันไว้ในยอดไม้ซึ่งเป็นสิ่งที่เลือกไม่ได้แต่พวกมันได้หาทางแก้ไว้แล้วข้อแรกรากเปลือยของพืชอากาศจะมีความสามารถพิเศษในการดูดซับน้ำไม่ต่างจากกระดาษซับมันไม่ว่าหมอกหรือฝนที่เบาบางที่สุดพวกมันก็สามารถดูดซับน้ำได้ทุกหยดและพวกมันจะมีวิธีรวบรวมสารอาหารอีกด้วยรากของพวกมันจะดูดสารอาหารจากใบไม้ที่ร่วงซึ่งไม่ช้าก็เน่าจากนั้นสารอาหารที่ได้จะกลายเป็นปุ๋ยเพื่อส่งกลับไปเลี้ยงลำต้นพฤกษานานาพันธุ์กว่า 20,000 ชนิดทั้งกล้วยไม้สับปะรดสีและต้นเฟิร์นล้วนมีวิถีชีวิตที่ไม่ธรรมดาและน่าทึ่งมาก

การที่พืชจะเติบโตได้นอกจากสารอาหารต้องเพียงพอแล้วจะต้องมีองค์ประกอบของสารอาหารที่สมดุลอีกด้วยดินในหนองน้ำแห่งนี้เป็นดินที่มีคุณภาพต่ำมากอีกทั้งยังขาดแคลนไนโตรเจนแต่พืชหน้าตาประหลาดเหล่านี้ได้คิดค้นวิธีอัญชันฉลาดขึ้นใบของมันถูกปกคลุมไปด้วยขนโดยมีหยดน้ำอยู่ตรงปลายซึ่งมีลักษณะเหมือนหยาดน้ำค้างในยามเช้าหยดน้ำเหล่านี้จะเป็นที่มาของชื่อว่าหยาดน้ำค้างพวกมันมีกลิ่นหอมและช่างเย้ายวนใจแมลงจำนวนมากอย่างไรก็ตามพวกมันยังเหนียวมากอีกด้วยยุงเหล่านี้จะโผล่พ้นขึ้นมาจากหนองน้ำนี้เป็นจำนวนมหาศาลและหยาดน้ำค้างก็พร้อมแล้ว

0: ลของหยาดน้ำค้างคือกระดาษกาวดักแมลงวันที่มีชีวิตการดิ้นรนยิ่งทำให้ทุกอย่างเลวร้ายขึ้นการสัมผัสแต่ละครั้งหมายถึงพืชจะเริ่มโอบรัดแน่นขึ้นขณะที่ขนเหล่านี้กำลังห่อหุ้มเหยื่ออยู่นั้นหยดน้ำก็แผ่กระจายไปทั่วร่างของมันและในที่สุดแมลงจะขาดอากาศหายใจและจมอยู่ในของเหลวอันแสนเหนียวหนึบเอนไซม์ย่อยอาหารจะละลายร่างกายเหยื่อให้เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยไนโตรเจนซึ่งถูกดูดซึมโดยพืชชนิดนี้หากปราศจากเนื้อเยื่อของสัตว์พืชชนิดนี้จะไม่อาจอยู่รอดได้
1: ช้อปปิ้งมีดีให้ช็อป
2: สวัสดีครับมาเจอกับผมทุกครั้งแน่นอนว่าเราก็มากับกาแฟนกฮูกครับซึ่งวันนี้นะต้องบอกเลยว่ามากับโปรพิเศษที่ถูกมากๆถูกจริงๆสุดคุ้มเลยใครเปิดมาเจอนะขอให้หยุดดูกันก่อนเพราะว่าอะไรกาแฟนกฮูกของเราวันนี้นะ5แพ็คแบบนี้ราคาปกติเนี่ยคือ995บาทแต่วันนี้เราไม่ขายนะเราขายแค่490บาทเท่านั้น490บาทราคาถูกที่สุดบนหน้าจอวันนี้เลยเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับผมกาแฟอาราบิก้าดีๆที่หอมหวนแบบนี้นะเหมาะกับทุกๆคนแน่นอนว่ากาแฟนกฮูกของเราเนี่ยวันนี้มาด้วยราคาสุดคุ้มเลยนอกเหนือจากความเป็นกาแฟที่หอมนะครับแล้วก็มีความเป็นอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยเรายังมีสารสกัดเนี่ยถามว่ามีอะไรบ้างมัลติวิตามินนะครับผมมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และที่สำคัญคือสารสกัดจากโสมถังเช่าเห็ดลิ้นจือต่างๆนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไป41ชนิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆนะกับราคานี้ใครที่ยังไม่เคยชิมนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าเนี่ยสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดนะครับผมใครที่ยังไม่เคยกินใครที่ยังไม่เคยสั่งซื้อวันนี้โทรเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าหมดคลิปตัวนี้จบรายการปุ๊บก็หมดสิทธิ์แล้วนะราคาปกติเนี่ย995บาทได้ไป5แพ็คแบบนี้ข้างในมีซองเล็กแบบนี้เนี่ยทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเนี่ยกับ2เดือนนะตกเฉลี่ยวันนึงไม่ถึง10บาทเลยนะครับผมกับกาแฟอาราบิก้าแท้ๆกาแฟนกฮูกแบบนี้นะราคาวันนี้บนหน้าจอเหลือ490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทโทรมาที่เบอร์ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมหรือสแกน QR code สามารถที่จะพูดคุยกับทีมงานของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันอ่ะอยากจะชงโชว์นิดนึงได้ไหมอันนี้คือกาแฟนกฮูกของเรานะนี่ฉีกซองออกมานะครับผมแล้วก็เติมน้ำร้อนเข้าไปแบบนี้เดี๋ยวจะโชว์ว่ามันกลิ่นหอมหวนขนาดนี้นะขนาด15กรัมอย่างที่เห็นนะแบบนี้เราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับแทนครีมเทียมปกติและใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับผมแบบนี้เลยจะเห็นว่านี่กลิ่นมาแล้วนะกลิ่นหอมของอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับผมกลิ่นมาตอนนี้หอมฟุ้งไปทั่วสตูดิโอกับกาแฟดีๆสักแก้วหนึ่งนะครับกาแฟนกฮูกครับใครที่เป็นคอกาแฟเนี่ยดื่มกาแฟทุกเช้าอยู่แล้วนะวันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกนะครับที่หอมรสชาติกลมกล่อมนะครับเหมาะสำหรับทุกคนนะครับขอชิมนิดนึงนะอร่อยมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้นะโปรนี้มีเฉพาะบนหน้าจอนี้เท่านั้นนะครับใครที่โทรเข้ามาติดใครที่โทรเข้ามาทันสามารถได้โปรนี้ไปเลยและสามารถไปดูรีวิวของเราเนี่ยบนอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับผมเพราะว่าทุกคนเนี่ยรีวิวดีมากแล้วก็ลูกค้าที่ซื้อแล้วซื้อซ้ำและยังซื้อให้กับญาติสนิทมิตรสหายในเทศกาลต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ากาแฟนกฮูกวันนี้นะมีฐานผู้รับประทานมีฐานนักชิมนักดื่มเนี่ยหลายแสนคนแล้วนะครับคุณลองชิมลองดื่มกาแฟนกฮูกของเราแล้วหรือยังนะครับขึ้นหน้าเพจโปรครั้งสุดท้ายแล้วอ่ะราคานี้นะ995บาท5แพ็คแบบนี้เราไม่ขายขายเหลือเพียงแค่490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทราคานี้ถูกมากจริงๆเฉพาะคนที่โทรเข้ามา ทันในรายการนี้เท่านั้นนะครับผม5แพ็คแบบนี้ประกอบไปด้วยข้างในเนี่ย50ซองเล็กนะครับกินกันไปยาวๆเนี่ย2เดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเห็นเป็นโอกาสแล้วนะโทรเข้ามาเลยใครที่เป็นคอกาแฟชื่นชอบการดื่มกาแฟอยู่แล้วเนี่ยโอกาสมาถึงแล้วสามารถที่จะโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมคนละชุด2ชุดได้เลยจนกว่าสินค้าจะหมดเพราะว่าเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันในรายการเท่านั้นครับอ่ะดูนะตามนี้นะครับผมใครที่ดื่มกาแฟนะและเป็นคอกาแฟแน่นอนว่ากาแฟนุ่มคู่ของเรานอกจากอาราบิก้าแท้ๆ 100% สารสกัดถามว่ามีอะไรบ้างสารสกัดจากทางเช่าสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดหลินจือคอลลาเจนไตรเปปไทด์คุ้มค่าสุดๆแน่นอนขอฝากไว้ช่วงท้ายและขึ้นเพจโปรใครที่เห็นคลิปนี้โทรเข้ามาทันได้ไปเลยนะครับสวัสดีครับ
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
1: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

แต่ยังมีพืชกินสัตว์เป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นนักล่าที่ใช้กลยุทธ์อันซับซ้อนยิ่งกว่านั้นและนี่คือกาบหอยแครงเช่นเดียวกับหยาดน้ำค้างในการทำให้ตัวเองน่าดึงดูดใจโดยมีน้ำเลี้ยงชุ่มฉ่ำอยู่ทั่วบริเวณขอบใบของมัน

แมลงวันตัวนี้ต้องย่างก้าวอย่างระวังหากมันสัมผัสโดนขนเส้นหนึ่งมันยังดูดน้ำเลี้ยงต่อไปได้แต่เครื่องจับเวลาเริ่มทำงานแล้วหากโดนเส้นที่2ในเวลาน้อยกว่า20วินาทีแมลงวันตัวนี้ก็จะชะตาขาดเมื่อสัญญาณไฟฟ้าได้รับการกระตุ้นใบกาบหอยแครงจะประกบเข้าหากันในเวลาแค่เสี้ยววินาทีซี่ตรงปลายจะปิดเข้าหากันเหมือนลูกกรงห้องขังมีขนาดใหญ่หรือเล็กมากมันก็อาจจะหลบหนีจากเงื้อมือของมัจจุราชได้แต่ส่วนใหญ่จะถูกจับไว้แล้วก็ตาย

10วันต่อมากับดักได้เปิดออกอีกครั้งซากแมลงวันเหล่านั้นเหลือแต่เปลือกมันจัดการอาหารเรียบร้อยแล้วและตั้งระบบของตัวเองใหม่เพื่อรอเหยื่อรายต่อไปแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งของทุกปีที่ต้นกาบหอยแครงปรารถนาให้แมลงส่วนหนึ่งที่บินเข้ามาเยี่ยมเยือนมีชีวิตรอดมันต้องการให้แมลงเหล่านั้นผสมเกสรดอกไม้มันจึงผลิดอกของมันไว้บนลำต้นที่อยู่สูงเพื่อให้อยู่ห่างจากอันตรายของกับดักที่อยู่เบื้องล่าง

ที่นี่ลาแมลงจะสามารถดูดน้ำเลี้ยงได้อย่างปลอดภัยเพื่อเป็นการตอบแทนพวกมันจะให้บริการพิเศษโดยนำเกสรดอกไม้จากดอกหนึ่งไปอีกดอกแต่ช่วงนี้เป็นการพักยกเพียงชั่วคราวเท่านั้นเมื่อการผสมเกสรเสร็จสิ้นลงก็ได้เวลากลับสู่ภาวะปกติร้อยละ80ของสายพันธุ์พืชที่อยู่บนโลกเป็นไม้ดอกซึ่งดอกไม้จะมีหน้าที่เพียงอย่างเดียวคือทำให้ต้นไม้สามารถออกดอกออกผลได้สีสันกลิ่นหอมน้ำเลี้ยงและรูปทรงล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้ดอกไม้มีเสน่ห์เกินห้ามใจทานตะวันจะเติบโตและหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ความอบอุ่นของแสงอาทิตย์จะเพิ่มความเร็วในการผลิตน้ำเลี้ยงและเป็นตัวล่อแมลงผสมเกสรทานตะวันดอกเล็กซึ่งเป็นจำนวนนับร้อยจะผลิตเกสรตัวผู้ที่หุบด้วยละอองเรนูขึ้นมาและเช่นเดียวกับดอกไม้ส่วนใหญ่

ด้วยแสงแดดที่เปี่ยมล้นทางตอนใต้ของฝรั่งเศสฤดูกาลออกดอกจะมีช่วงที่ยาวนานแต่ไม่ใช่พืชทุกชนิดที่มีโอกาสเช่นนี้ณเทือกเขาเครดเดิลในทัสมาเนียซึ่งกำลังถูกลมหนาวที่พัดจากแถบขั้วโลกใต้เข้าโจมตีในการขยายพันธุ์พุ่มฮันนี่เฮริเซียเหล่านี้ต้องออกดอกแต่ส่วนที่เปราะบางของดอกไม้อาจเสี่ยงต่อการถูกทำลายด้วยความหนาวเย็นดูเหมือนว่าพืชชนิดนี้ได้คิดทางแก้อัญชันฉลาดไว้แล้วกลีบดอกไม้เหล่านี้จะเชื่อมเข้าด้วยกันและสร้างปลอกหุ้มเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าไว้ล้อมรอบเกสรตัวผู้อย่างไรก็ตามนี่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาอีกอย่างปลอกหุ้มดอกไม้จะปิดผนึกไว้อย่างดีจนกลายเป็นเรื่องโชคร้ายเพราะมันยังป้องกันแมลงที่เข้ามาผสมเกสรด้วยในช่วงเวลาสั้นๆที่มีแสงอาทิตย์ดอกไม้เหล่านี้จะอุ่นขึ้นและจะเริ่มผลิตน้ำเลี้ยงออกมาทันทีมันจะดึงดูดใจนกชนิดหนึ่งนั่นคือนกคุระวงดำมันมีจงอยป่าที่แข็งแรงในการฉีกเปลือกชั้นนอกของดอกไม้เหล่านี้และได้น้ำเลี้ยงเป็นรางวัลตอบแทนในขณะเดียวกันมันจะเผยเกสรตัวผู้ที่เปราะบางให้กับบรรดาแมลงที่เฝ้ารอหากโชคดีจะมีเวลาพอในการผสมเกสรก่อนที่ลมหนาวจะคราดชีวิตดอกไม้เหล่านี้สำหรับพืชบางชนิดความสัมพันธ์กับแมลงผสมเกสรนั้นไม่ได้เป็นไปในทางเกื้อหนุนกันแต่เป็นสงครามผีเสื้อมากมายมหาศาลเช่นนี้น่าจะเป็นแมลงผสมเกสรที่เหมาะกับดอกไม้ทุกชนิดดอกแซนฮินมิลวิดจะบานในทุกฤดูใบไม้ผลิที่ทุ่งหญ้าดินทรายในรัฐฟลอริดามันกับเวลาออกดอกได้อย่างเหมาะเจาะกับการมาถึงของฝูงผีเสื้อโมนาที่อพยพมาจากเม็กซิโกฝูงโมนาบัดนี้ได้เจอต้นมิลวิดแล้วแต่พวกมันมีจุดประสงค์มากกว่าแค่การผสมเกสรนอกจากเก็บละอองเรนูแล้วผีเสื้อตัวเมียตัวนี้ยังวางไข่บนใบมิลวิดอีกด้วยนี่คือพืชเพียงชนิดเดียวที่หนอนตัวอ่อนสามารถกินได้แต่ต้นมิลวิดก็มีกลไกในการป้องกันตัวเองเมื่อหนอนตัวอ่อนกัดเส้นน้ำเลี้ยงของใบไม้ยางไม้สีขาวจะนูนทะลักออกมาและห่อหุ้มตัวมันไว้ถ้านอนตัวอ่อนมีความเร็วไม่พอมันจะจมยางตายหรือไม่ก็เขี้ยวของมันจะเชื่อมติดเข้าด้วยกันการป้องกันตัวของพืชชนิดนี้มีประสิทธิภาพมากจนนอนตัวอ่อนเพียง1ใน3เท่านั้นที่รอดผ่านวันแรกไปได้แต่บรรดานอนตัวอ่อนที่รอดชีวิตจะเจริญเติบโตขึ้นทั้งขนาดและความแข็งแกร่งและพวกมันมาเพื่อเส้นน้ำเลี้ยงใหญ่นอนผีเสื้อจะกัดเส้นน้ำเลี้ยงหลักอย่างระมัดระวังจากนั้นพวกมันจะดูดยางไม้สดจากใบไม้เหล่านี้และตัดเส้นทางอาหารด้วยบัดนี้ใบมิลวิดไร้ทางสู้แล้วนอนผีเสื้อจึงสามารถกินได้อย่างปลอดภัยก่อนที่จะเตรียมตัวเป็นดักแด้เพื่อกลายเป็นผีเสื้อแต่หลังจากนั้นประมาณ10วันทุกอย่างได้ปรากฏชัดเจนว่าทำไมพืชเหล่านี้จึงอยู่รอดต่อไปได้ผีเสื้อโมนาคที่เพิ่งฟักตัวจะไม่อาจห้ามใจต่อเบ้าที่เต็มไปด้วยน้ำเลี้ยงของดอกมิลวิดได้ขณะที่ผีเสื้อกำลังเคลื่อนตัวผ่านไปขาของมันจะเลื่อนไปตามร่องที่อยู่ระหว่างกลีบดอกไม้เหล่านั้นซึ่งเป็นตำแหน่งที่ถุงละอองเรนูกำลังรออยู่และเมื่อมันบินไปท้าผีเสื้อโมนาคจะติดละอองเรนูพาไปยังดอกไม้อีกดอกหนึ่งและการผสมเกสรก็เสร็จสมบูรณ์แม้ต้นมิลวิดจะต้องจ่ายค่าตอบแทนที่สูงมากแต่ท้ายที่สุดมันก็ใช้ประโยชน์จากผีเสื้อโมนาคได้ณประเทศโดมินิกัน

ที่นี่มีพืชชนิดหนึ่งซึ่งฉลาดแกมโกมากโดยทำให้ผู้ผสมเกสรตกเป็นทาสของมันได้ลำต้นสีแดงสดของต้นเฮลิโคเนียอันที่จริงมันก็คือใบที่เปลี่ยนแปลงนี่คือดอกของมันแม้ว่าอาจจะดูเล็กแต่พวกมันก็มีบทบาทที่สำคัญมากโดยเก็บน้ำเลี้ยงไว้อย่างดีที่บริเวณปลายสุดของก้านที่ยาวของมันนี่คือนกฮัมมิงเบิร์ดแคริบคอม่วงที่มีจงอยปากที่โค้งและยาวเป็นนกเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่เข้าถึงอาหารเปลี่ยนพลังงานเหล่านี้ได้และด้วยความฉลาดต้นเฮลิโคเนียจึงจำกัดปริมาณของน้ำเลี้ยงที่มันผลิตเพื่อเป็นการบังคับให้นกฮัมมิงเบิร์ดบินกลับไปที่ดอกไม้เหล่านี้เป็นเวลาซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกครั้งที่มันบินเข้ามาละอองเรนูจะยิ่งติดจงอยปากและขนของมันมากขึ้นนกฮัมมิงเบิร์ดเหมือนมีอาการติดยานอกจากจะไม่ยอมบินไปที่อื่นแล้วมันยังปกป้องดอกไม้จากขโมยด้วยความดุดันอีกด้วยต้นไม้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างสายสัมพันธ์นี้ขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองได้ผสมเกสรเฮลิโคเนียจึงทำให้ฮัมมิงเบิร์ดเป็นนักโทษของมัน

0: ตัดสินใจเข้าร่วมในการเวทีประกวดระดับนานาชาติประเทศอังกฤษซึ่งเป็นประเทศแห่งชาเอิร์ลเกรย์ครับ
1: แข่งกับ411คนที่ส่งใบสมัครแล้วก็เราอยากให้ทั่วโลกค่ะได้ทราบว่าประเทศไทยก็สามารถทำชาแบบใบชาแบบลูสลีฟปกติของมันจะมีการดื่มไวน์ใช่ไหมคะของชาเนี่ยเราก็จะเป็นลักษณะของการซิปแล้วก็สเปรย์ก็คือจริงต้องมีเสียงนะคะต้องมีเสียงด้วยเราเนี่ยจะให้ความพิถีพิถันจากป่าชุมชนก็คือชาเนี่ยจะต้องอยู่ในป่าชุมชนแล้วก็ชาจะอยู่ในพื้นที่ที่เขาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมก็คืออันนี้เป็นคอวาลูก็คือเป็นจุดแรกที่ทำให้เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชาไปเรื่อยๆแล้วก็หลายๆproduct เนี่ยค่ะ
2: จากภารกิจรับจ้างเสี่ยงตายกลับกลายเป็นการถูกหักหลังเพื่อแลกกับชีวิตเขาจึงกลายเป็นเป้าหมายที่ต้องถูกไล่ล่าต้องสู้เพื่อเอาตัวรอดและไขความจริงพบกันในภาพยนตร์แอคชั่นสงครามรับจ้างตายตอนแลกตายในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 20:30 นถึง 22:30 นทางททบ5
3: กลางวันเขาคือตำรวจธรรมดาแต่คืนพระจันทร์เต็มดวงเขาคือกฎหมายติดเขี้ยวเล็บลืมตำรวจทุกนายที่คุณเคยรู้จักเพราะหมวดนี้ไม่จับแต่จะขย่ำละหำฮาและหัวทุจอในฮูคอปตำรวจมนุษย์หมาป่าติดตามได้ทางมูฟวี่วิกเอนสเปเชียลกับฮูคอปตำรวจหมาป่าล่าทรชนในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 14:35 นถึงเวลา 16:30 นทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: ชุดลำลองที่สวยและสวมใส่สบายจนผู้หญิงหลายคนติดใจวันนี้เราท้าให้คุณลอง Already ชุดลำลองใส่สบายเนื้อผ้าพิมพ์ลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกแบบและตัดเย็บด้วยช่างฝีมือคุณภาพแพทเทิร์นดีใส่แล้วสวยลงตัวขนาดฟรีไซส์เนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กให้ความนุ่มใส่สบายเป็นผ้าที่ดูแลง่ายไม่ต้องรีดก็ใส่ได้และยังระบายอากาศดีไม่อับชื้น
6: ใส่สบายมากเลยค่ะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้ได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ already

0: ่ชุดลำลองค่ะ
1: มีกระเป๋าข้างใส่ของได้คล่องตัวทุกการเคลื่อนไหวมีหลายลายให้สวมใส่จะใส่นอนใส่อยู่บ้านก็คล่องตัวใส่ไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกในชุดเดียวใส่แล้วคุ้มต้อง already ชุดลำลอง
2: คุณแม่บ้านคุณพี่คุณแม่โดยเฉพาะเลยนะถ้าใครกำลังมองหาเสื้อผ้าใหม่ที่ใส่แล้วสวยสีสันสดใสและที่สำคัญคือต้องบอกว่าใส่แล้วสบายด้วยแบบนี้คุณผู้ชมวันนี้เราจัดมาให้แล้วกับเซตนี้เลยค่ะที่บีดใส่อยู่แล้วก็ที่แพรวใส่อยู่แล้วก็ที่เห็นทั้งหมดตรงนี
0: ้
2: นี่คือ already ชุดลำลองให้คุณใส่สวยใส่สบายด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าใส่ได้ตลอดทั้งวี่ทั้งวันเลยใส่นอนก็สบายตื่นมาใส่มาทำกับข้าวรดน้ำต้นไม้ก็ยังได้รับความสบายอาบน้ำเสร็จบางคนชอบใส่ต่ออยู่บ้านทั้งวันได้เลยเพราะว่าตัวนี้คือชุดลำลองที่ตัวเสื้อค่ะใส่สบายเนื้อผ้าโปร่งโล่งแล้วก็ไม่ร้อนไม่อับชื้นเวลาที่สวมใส่ด้วยนะคะตัวเอวเนี่ยก็เป็นเอวยางยืดค่ะยืดได้ถึง48นิ้วเลยไม่รัดไม่รั้งเวลาสวมใส่อย่างคุณแม่บางคนเป็นสาวเจ้าเนื้อก็หายห่วงใส่ตัวนี้ใส่ได้สบายด้วยแล้วอีกหนึ่งเรื่องคือลวดลายวันนี
2: ้
0: ตัดลายมาสีสวยๆทุกตัวเลยนะคะเราจะเน้นลายที่เป็นความเป็นธรรมชาติ
2: ค่ะ
0: ลายดอกไม้ลายธรรมชาติลายใบไม้แบบนี้ที่คุณแม่ๆชอบกันค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ใครที่อยากได้แนะนำว่าให้รีบโทรมาได้เลยนะเพราะว่าวันนี้เราจัดลายคือสวยทุกลายเลยอย่างลายที่แพลใส่อยู่เนี่ยก็จะเป็นลายที่ออกเป็นความธรรมชาติมีความเป็นพื้นออกสีขาวๆนะคะฟ้าๆอ่อนๆแล้วก็มีลายดอกไม้โทนสีขาวตัดเหลืองตัดสีน้ำเงินหรือใครบอกชอบความสดใสกว่านี้อ่ะอีกหนึ่งลายด้านข้างแพลวค่ะเป็นโทนสีเหลืองตัดกับดอกไม้สีขาวมีตัวแมลงสีแดงหรือว่าจะเป็นโทนสีครีมตัดกับสีเหลืองโทนสีฟ้าก็สวยหรือว่าสีชมพูตรงกลางอย่างเงี้ยก็สวยนะ
2: ใช่แล้วคุณผู้ชมถัดมาอันนี้บีชอบจะเป็นลายเหมือนแบบสีพาสเทลหวานหวานน่ารักสีม่วงบนแบบลวดลายสีเหลืองสลับสีเขียวสีส้มหรือว่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมจะเป็นลายสีฟ้าอ
0: ัน
2: นี้ก็สวยสีฟ้าใส่แล้วขับผิวใส่แล้วดูขาวดูเด่นหรืออย่างตัวที่พี่ใส่อยู่คุณผู้ชมคะก็จะเป็นแบบสีแดงแดงส้มส้มแบบนี้นะเป็นลายดอกแล้วก็จะมีสลับเป็นลายสีฟ้าตัดขึ้นมาให้มีความโดดเด่นเพิ่มขึ้นคือวันนี้ต้องบอกว่าได้ไปที่เห็นตรงนี้ไม่ใช่ลายทั้งหมดคุณผู้ชมลายเขามีเยอะมาก
0: ยังมีอีกอันนี้แพลวหยิบมาให้ดูว่าวันนี้คือคุณผู้ชมจะได้คละสีคละลายแต่มีหลายลายมากจะมีโทนดำตัดม่วงโทนเขียวโทนดำตัดเหลืองแบบนี้มีหลายลายแต่ด้วยความสวยและเป็นลายดอกไม้ความเป็นดอกไม้ใบไม้ธรรมชาติทุกลายเลยย้ำว่าวันนี้จะได้ไป6ชุด12ชิ้นทั้งเสื้อและกางเกงนะคะไป6ชุดแบบนี้6ลายไม่ซ้ำกันเลยเราคละสีคละลายให้นะคะในราคาสุดพิเศษค่ะเพียงแค่999บาทเท่านั้นเองคิดดูนะหารตกเฉลี่ยมาเหมือนเราซื้อชิ้นละ84บาทแล้วเราใส่ได้ทั้งวันมันสบายใส่ออกไปข้างนอกไปตลาดไปเที่ยวก็ยังได้เลยแล้ววันนี้ที่สำคัญคือไม่มีค่าส่งด้วย
2: ใช่แล้ว
0: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านด้วยค่ะ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
2: ใช่แล้วคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกว่าคุ้มมากนะเซตเนี้ยได้6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำอ่ะเหมือนกับว่าคุณใส่แบบต่อเนื่องกันทั้งสัปดาห์เหมือนคุณใส่ชุดใหม่ทุกวันลวดลายสวยๆแบบนี้คุณผู้ชมวันนี้รีบโทรรีบสั่งละกัน6ชุด6ลายไม่ซ้ำจัดเซตให้กับ already ชุดลำลองใส่สวยใส่สบายย้ำราคานะว่าแค่999บาทจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าจำนวนเซตคุณผู้ชมจ๋ามีไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่ามีจำกัดนะไม่ได้มีเยอะมากเพราะฉะนั้นใครอยากได้ให้รีบโทรมาตั้งแต่ตอนนี้เลย
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอะไรวันนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะต กเฉลี่ยตัวละ84บาทมันจะใส่สวยไหมแพรวมันจะสบายไหมให้ดูดีไซน์การออกแบบนอกเหนือจากความสวยของลวดลายแล้วการออกแบบแพรวชอบตรงบริเวณคอเขาจะเป็นคอที่มันปาดมาแบบนี้มันจะไม่รัดไม่รั้งเวลาที่เราสวมใส่คุณแม่คนไหนทำผมแล้วใส่เสื้อคือดึงขึ้นใส่สบายแบบนี้เลยแล้วเวลาที่เราออกไปข้างนอกเวลาก้มมันไม่โป๊ให้เห็นตรงนี้เลยแต่ว่ามันดูสวยแล้วคอละหงนอกเหนือจากนั้นค่ะวันนี้เป็นฟรีไซส์เพราะว่าอะไรตัวเสื้อค่ะตรงอกตรงนี้นะคะอก54นิ้วแบบนี้เลยใส่สวยๆได้เลยแล้วช่วงอกอะไรหรือว่าช่วงเนี้ยใครที่มีหน้าท้องตัวใหญ่ๆก็ยังใส่ได้สบายไม่อึดอัดด้วยนะเวลาสวมใส่นอกเหนือจากนี้แล้วค่ะในช่วงของต้นแขนคุณแม่บางคนเป็นใช่ไหมบอกว่าแม่ต้นแขนใหญ่ใส่แล้วมันจะรั้งไหมอันนี้ต้นแขนกว้างนะแต่ว่าเวลาเราวางแขนลงมามันจะปิดช่วงต้นแขนทำให้มันช่วยพรางตรงนี้ได้ด้วยค่ะแล้วยังไม่หมดความยาวตัวเสื้อความยาวที่คุณแม่ๆชอบเพราะว่าอะไรมันปิดในช่วงต้นขาที่เราไม่มั่นใจรวมไปถึงถ้าหลังให้ดูนะปิดในช่วงสะโพกตรงนี้ที่เราไม่มั่นใจด้วยคือดีมากๆเลยตอบโจทย์คุณแม่คุณพี่หลายๆคนแล้วตัวเอวค่ะตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะเดี๋ยวแพลวยืดให้ดูว่าตรงเนี้ยเอวอ่ะยืดได้จนถึง48นิ้วแบบนี้เลยใส่ได้สบายสบายเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าใครบอกว่ามีหน้าท้องอ่ะคุณแม่ยืดได้แบบนี้เลยไม่รัดไม่รั้งเวลาที่สวมใส่นะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะเขายังมีกระเป๋าด้านข้างตรงนี้ให้ด้วยนี่ไว้ใส่ของบางทีขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ตลาดแม่ก็ใส่กุญแจตรงนี้ได้เลยหรือว่าใส่งงใส่เงินไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วตัวสะโพกก็หายห่วงค่ะเพราะว่าอะไรสะโพกตัวนี้ค่ะ50นิ้วใส่กันสบายสบายได้เลยใครบอกว่าเป็นสาวเจ้าเนื้อนะคะก็ใส่ตัวนี้ได้สบายอย่างแพรวสะโพกประมาณแบบ34 35ก็ยังจะเหลือพื้นที่อยู่อีกเยอะมันคือความสบายที่เราได้สวมใส่เนาะนอกเหนือจากนี้ความยาวของตัวกางเกงคุณแม่ขามันยาวกำลังดีไม่ยาวไปไม่สั้นไปคือมันคุมลงมาจากหัวเข่าประมาณตรงกลางแข้งของแพรวคือใส่อย่างเงี้ยดูสวยคุณแม่จะใส่ไปเที่ยวใส่ออกไปข้างนอกก็ได้แล้วเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีด้วยม
2: ัน
0: ไม่ร้อนค่ะเหมาะกับอากาศในช่วงนี้บางคนบอกอุ้ยใส่แล้วรู้สึกว่าแม่พัดทั้งวันเหงื่อออกทั้งวันลองใส่ตัวนี้ดูแล้วแม่จะรู้สึกเลยว่ามันระบายอากาศได้ดีจริงๆค่ะ
2: อ
0: ัน
2: นี้เราซ้อนกันทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมอากาศยังพุ่งยังระบายออกมาคือเรียกว่าเนื้อผ้าเขาจะมีความเบาอ่ะคุณผู้ชมแล้วจะเป็นเนื้อผ้าเย็นๆด้วยนะเพราะฉะนั้นใส่แล้วไม่อบเหงื่อไม่อับชื้นโล่งสบายระบายอากาศดีที่สำคัญต้องบอกว่าดีไซน์ของเขาตัวเสื้อตัวกางเกงนี่คือไม่ต้องคิดเลยเขาแมทมาให้แล้วคุณผู้ชมค่ะหยิบมาเลยทั้งชุดใส่แมทกันได้เลยแบบนี้แล้วก็ทำกิจกรรมได้ทุกอย่างทั้งวันตั้งแต่อย่างที่บอกตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนเนี่ยจริงๆใส่ชุดนี้ได้เลย
0: ใช่แล้ว
2: จะอยู่ในบ้านจะออกนอกบ้านจะไปคาเฟ่นะจะไปรับลูกจะไปจ่ายตลาดหรือจะทำงานบ้านอยู่ที่บ้านใส่สบายๆอยู่ที่บ้านใส่นอนก็ยังได้คุณผู้ชมวันนี้ถึงบอกว่าชุดนี้จาก Already ใส่ได้ทั้งวันแล้วใส่ได้ทุกคนนะสาวๆที่อาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่านอกจากมีกิจกรรมเยอะๆใส่ไปวิ่งไปออกกำลังกายแล้วสาวเจ้าเนื
0: ้
2: อคุณผู้ชมก็ใส่ได้เพราะเป็นฟรีไซส์
0: จะบอกว่าถ้าเป็นสาวเจ้าเนื้อยิ่งใส่แล้วยิ่งสวยนะและนอกเหนือจากนี้คือเรื่องความคล่องตัวเขาออกแบบมาให้ใส่ได้สบายทั้งวันจริงเน
2: า
0: ะพี่บี
2: ใช่แล้วคุณผู้ชมไอ้ขอนิดนึงถ้าเป็นสาวเจ้าเนื้อคุณผู้ชมบางคนน่ะนอกจากจะใส่คลุมลงมาพางช่วงเรียกว่าสะโพกช่วงก้นที่เราไม่มั่นใจแล้วอย่างที่แพรบอกอย
0: ่
2: างถ้าใครเป็นสาวไอ้ยังบีเนี่ยสาวไซส์เอสนะคุณผู้ชมก็จะใส่เป็นแบบว่าทับในแบบนี้ก็ได้เห็นไหมหรือว่าสาวแบบบางทีอยากจะใส่ออกนอกบ้านให้มันดูมีส้วนมีทรงอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็ใส่ทับในแบบนี้ได้และที่สำคัญเรื่องของการเคลื่อนไหวการคล่องตัวคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยด้วยความที่เขาเป็นชุดกางเกงเห็นไหมคือจะก้าวขาจะอะไรมันไม่ต้องระวังอ่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็เนี่ยยกขาหรืออะไรคือมันไม่ต้องกลัวว่ามันจะโป๊คือมันสบายมันคล่องตัวจะย่อจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งคุณผู้ชมขาทำได้ทุกอิริยาบถทุกกิจกรรมจริงๆชุดนี้ใส่สบายใส่คล่องตัวขนาดนี้แล้วใส่สวยขนาดนี้ถ้าใครอยากได้นะวันนี้รีบโทรรีบสั่งเพราะเราจัดให้ทั้งเซต6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำเลยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะในราคาโปรโมชั่นเพียงแค่99บาทย้ำนะ6ชุด6ลายลายเราคละ4คละลายให้แต่คุณผู้ชมคุณแม่คุณพี่คุณป้าจะได้ลายที่ไม่ซ้ำกันเลยนะคะ12ชิ้นนี้ในราคาสุดพิเศษเพียงแค่999บาทและที่สำคัญจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะคะรอบอก54 44นิ้วค่ะแล้วก็เอวเนี่ยยืดได้ถึง48นิ้วสะโพกได้ถึง50นิ้วนะคะแต่ว่าเรามีจำนวนจำกัดนะคะเพียงแค่199สายแรกเท่านั้นที่จะได้โปรโมชั่น999ไป6ชุด6ลายไม่ซ้ำกันและจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้าน
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: มีบริการเก็บเงินปลายทางจ้าใครอยากได้รีบโทรรีบสั่งซื้อได้เลยคือชุดมันฟิ้ว
2: สบายจริงคุณผู้ชมแล้ววันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ตัวแทนสาวไซส์ S ไซส์ M อย่างเรา2คนว
0: ัน
2: นี้มีอีก1คนมาพูดคุยกับเราพี่แอนเป็นตัวแทนสาวพลัสไซส์ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: ขอชมก่อนเลยใส่แล้วสวย
4: แน่นอน
2: ดูมีราศีมาก
0: พี่แอนขอถามน้ำหนักสัดส่วนนิดนึงเท่าไหร่คะ
4: เป็นเรื่องจริงๆเราไม่ชอบแบบที่จะตอบเลยแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าเนี่ยตอนนี้คือเป็นสาวพัสไซที่น้ำหนักเยอะประมาณ70กิโลกรัมนะคะส่วนรอบอกเอวสะโพกเนี่ย44 39 44ค่ะ
0: แต่ใส่แล้วยังสวยอยู่เลย
2: จริง
0: นะใช่สวยคือแพลรู้สึกว่ายิ่งแบบยิ่งมีเจ้าเนื้ออะไรเงี้ยยิ่งใส่แล้วสวย
4: ใช่ค่ะต้องบอกทั้งสองพิธีกรเลยนะคะว่าพี่แอนชอบชุดนี้มาก1เบาใส่สบายเห็นไหมคะแล้วตัวเองเป็นคนที่ปัญหาคือหุ่นเนี้ยมันไม่ได้เป็นหุ่นนางแบบ
0: แล้วหนักใจส่วนไหนไหม
4: โอ้แน่นอน
2: ค่ะ
4: ถ้าวัยรุ่นเขาเรียกพุงหมาน้อย
2: อ๋อตรงหน้าท้อง
4: แต่พี่แอนเนี่ยพุงหมีค่ะพุงหมีหน้าท้องนะคะเท่านั้นไม่พอสะโพกปีกหลังอีกอันเนี้ยเป็นสำหรับคนที่แบบ
2: ต้นแขนด้วยเนาะหลายๆคนรุ่นแม่ๆเราจะกังวลเรื่องต้นแขน
4: เห็นไหมคะเห็นไหมคะต้นแขนไม่เห็นใช่ไหมคะ
2: จะบอกว่า
4: ตั้งแต่สวย
2: ตั้งแต่พี่แอนบอกว่ามีส่วนที่เขาหนักอกหนักใจคุณผู้ชมที่พี่แอนชี้ให้ดูเราไม่เห็นเลยนะเพราะชุด already คือเขาช่วยพลาง
0: จริง
2: แล้วใส่แล้วแบบดูดี
4: เชฟติดแกลม
2: สวย
4: พี่แอนกับเพื่อนๆเนี่ยด้วยวัย50บวกไปแล้วเนี่ยคือตกบ่ายเนี่ยมันคือวัยเกษียณเกษียณทำอะไรคะหาคาเฟ่เวลาก็มีส่วนสำคัญมันต้องเร่งรีบจะนั่งมันเลือกเสื้อตัวนู้นเลือกเสื้อตัวนี้ไม่ได้แล้วมันต้องหาอะไรที่เป็นเซตค่ะคุณผู้ชมค่ะพอเป็นเซตปุ๊บออกจากบ้านแค่เราเลือกสีว่าวันนี้เราอยากใส่สีอะไรเหมือนวันนี้ค่ะว่าอยากโชว์สีชมพูนะคะ
0: ดำตัดชมพู
4: สวยมากเลยนี่นะคะต้องบอกเลยว่าชุดเนี้ยเบาใส่สบายแล้วตัวเองก็นี่มีกระเป๋าให้ด้วย
0: ม
4: ี
0: กระเป๋าด้วยไม่ชอบ
4: วันอย่างเราบางทีเอ๊ะคุณแจรถอยู่ไหนคุณจะบ้านอยู่ไหนมือถืออยู่ไหนใส่ได้เลย
0: แล้วปกติใส่ชุดแบบของ already เนี้ยไปไหนบ้าง
4: ตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะคะเป็นชุดนอนชุดนอนพี่แอนก็จะเลือกสีหวานๆซอฟๆนะ
0: คะ
4: หลังจากนั้นพออาบน้ำแต่งตัวเสร็จปุ๊บออกไปตลาดค่ะไปช้อปปิ้งซื้อกับข้าวเข้าบ้านเราก็จะเอาสีสันสดใสหน่อยเพราะว่านี่เดือนอะไรซัมเมอร
2: ์ใช
4: ่ชีวิตติดแกมซัมเมอร์ก็ต้องให้สวยเข้าไว้สีสันสดใสคำว่าป้ามันจะไม่มีอยู่ในตัวเราอีกเลย
0: เราต้องเรียกโดนพี่เท่านั้น
4: ใช่ต้องเท่านั้นไม่พอโอเคทำงานบ้านทุกอย่างเสร็จออกไปตลาดกลับมาปุ๊บเตรียมตัวอุ๊ยได้เวลาปาร์ตี
0: ้
4: ปาร์ตี้เท่านั้นไม่พอพอปาร์ตี้ปุ๊บอุ๊ยใส่โอเคเมื่อกี้
0: มีเทคนิค
4: เห็นไหมคะแบบเราเมื่อกี้ก็คือแบบเรียบร้อยทีนี้พอเราจะติดแกรมแล้วเราจะออกคาเฟ่ปุ๊บเห็นไหมคะ
0: ใส่แบบนี
2: ้ใส่อย่างนี้แบบทับใน เลยนะมันก็ดูแบบ
4: ดูสิคะ
2: มีรูปร่างมีเชฟ
4: ไม่รัดรูปทำให้เราดูเพียวดูผอมเห็นไหมคะเป้าก็ไม่หลัง
0: จริงพี่แอนตรงช่วงเอวขออนุญาตนะมันยังเหลืออีกเนาะ
4: อุ้ยเหลือเยอะค่ะนี่ไงดึงดึงให้น้องๆดึงได้เลย
0: ใส่ได้สบายเลยนะอย่างเงี้ยคือหายห่วงเลยใครที่กังวลเรื่องแบบว่าช่วงเอวช่วงสะโพกตัวเองตัวเนี้ยถ้าแบบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราบอกคือใส่ได้ใส่สวยใส่สบาย
4: ใช่ค่ะแล้วยิ่งประเทศไทยเนี่ยอากาศร้อนมากแล้ววัยอย่างพี่แอนเนี่ย
0: ค
4: ือเป็นเขาเรียกวัยทองวัยทองเนี่ยโหเหงื่อมันจะออกเยอะมากแล้วมันจะร้อนร้อนวุบวุบ
0: แล้วใส่ตัวนี้แล้วเป็นยังไงคะ
4: มันทำให้ระบายเหงื่อได้ดีแล้วไม่อับชื้น
0: ค่ะ
4: ตัวเนื้อผ้าเขาดีมากเบาสบายแล้วมันไม่แบบรัดรูปเลย
2: นี่แหละ
4: คัตติ้งเขาด้วยเห็นไหมคะ
0: นี่แหละ
2: สวยคุณผู้ชม ใส่แล้วเรียกว่าใส่สวยใส่แล้วอารมณ์ดีวันนี้ใครอยากได้นะชุดลำลองที่เรียกว่าใส่ได้ทั้งวันเลยตั้งแต่จะใส่นอนก็ได้ถึงทำกิจกรรมระหว่างวันตั้งแต่ตื่นนอนถึงเย็นใส่อยู่บ้านใส่ออกนอกบ้านได้หมดคุณผู้ชมวันนี้กับชุดลำลองจาก Already แล้วเซตนี้นะนอกจากเรื่องของความสบายแล้วนอกจากเรื่องที่เขาแมทมาให้แล้วสีสันลวดลายที่คุณได้ไปเรียกว่า6ชุดแบบไม่ซ้ำลายด้วย
0: ใช่เลยค่ะผู้หญิงอย่างเรานะคะจะบอกว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้คือความสดใสแล้วชุดเซตนี้คือสดใสทุกตัวแม้จะเป็นโทนสีเข้มสีน้ำเงินหรือสีดำแต่มีความสดใสเพราะว่ามีลายดอกไม้
2: ถูกต้อง
0: ที่เป็นสีขาวสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองให้ความสดใสเพิ่มมากขึ้นแล้วตัวนี้แม้ว่าจะเป็นฟรีไซส์นะแต่ว่ามันสวมใส่สบายมากๆเลยอย่างที่

0: กว่าซื้อไปจริงๆลูกสาวใส่กับคุณแม
1: ่ได้เลย
0: คุณป้าใส่กับหลานก็ยังได้นะคะใครๆที่อยู่ในเกณฑ์ที่เราบอกเนี่ยใส่ได้เลยช่วงอก54นิ้วเอวยืดได้ถึง48นิ้วเนาะสะโพกยืดได้ถึง50นิ้ววันนี้รีบโทรรีบสั่งซื้อก่อนได้เลยเพราะว่าจะได้ไป6ชุด12ชิ้น6ชุด6ลายเราคลาสสิกคลาสลายให้แต่จะได้ลายไม่ซ้ำกันเลยใน1เซตนะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรมาสั่งซื้อได้เลยราคาพิเศษเพียงแค่999บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางตกเฉลี่ยเหมือนซื้อชิ้นละ84บาทเอง
1: คุ้มมากคุณผู้ชมโดยเฉพาะสาวๆพลัสไซส์นะบางทีหาชุดใส่ยากแมทชุดยากวันนี้ไม่ต้องคิดเลยสาวอวบสาวเจ้าเนื้อจัดเซตนี้ไปใส่สวยใส่สบายแน่นอนย้ำเลยค่ะ6ชุด6ลายไม่ซ้ำ999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบโทรให้ทัน199สายเท่านั้นค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
3: ปัญหาจากการที่พี่เคยสวมใส่ชุดลำลองมาเยอะนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของดีไซน์แล้วก็แพทเทิร์นค่ะมันอาจจะไม่ค่อยเป๊ะกับรูปร่างของเราสักเท่าไหร่นะคะพี่อ่ะเป็นคนมีสะโพกก็มักจะติดสะโพกค่ะใส่แล้วอึดอัดผ้าก็ไม่ค่อยระบายอากาศด้วยใส่แล้วรู้สึกมันอบยิ่งถ้าอากาศร้อนๆนี่นะคะโอ๊ยเหนียวตัวเหนอะหนะไปหมดเลยค่ะจนมาเจอ already ชุดลำลองขนาดฟรีไซส์ขนาดรอบอกนะคะขยายได้ถึง54นิ้วรอบสะโพกเนี่ยขยายได้ถึง50นิ้วเลยค่ะใส่สบายมากเลยค่ะเนื้อผ้าเนี่ยก็ระบายอากาศได้ดีไม่อับชื้นใส่แล้วนะคะรู้สึกเนี่ยไม่อบไม่ร้อนนะคะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้ได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะทั้งเดินนั่งยืนชีวิตเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ already ชุดลำลองค่ะ
1: ก็ชอบค่ะสำหรับ already ชุดลำลองที่ใส่สบายไม่ซ้ำวันเลยค่ะ
0: จะใส่อยู่บ้านจะใส่ไปเที่ยวหรือใส่นอนก็สบายสบายค่ะ
1: ที่สำคัญต้องบอกว่าลวดลายสวยทุกชุดเลยวันนี้เรียกว่าได้ไปแบบไม่ซ้ำลายกันด้วยค่ะ
0: แล้วเนื้อผ้านุ่มใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่นอนแล้วไม่ร้อนค่ะ
1: ที่สำคัญซักง่ายแห้งเร็วด้วยนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรีดเพราะเนื้อผ้าเขายักยากค่ะ
0: แล้ววันนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะขนาดเสื้อรอบอก54นิ้วนะคะขนาดกางเกงเอวยางยืดยืดได้ถึง30ถึง48นิ้วสะโพกได้ถึง50นิ้วค่ะ
4: ชุดลำลองที่สวยและสวมใส่สบายจนผู้หญิงหลายคนติดใจวันนี้เราท้าให้คุณลอง already ชุดลำลองใส่สบายเนื้อผ้าพิมพ์ลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกแบบและตัดเย็บด้วยช่างฝีมือคุณภาพแพทเทิร์นดีใส่แล้วสวยลงตัวขนาดฟรีไซส์เนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กให้ความนุ่มใส่สบายเป็นผ้าที่ดูแลง่ายไม่ต้องรีดก็ใส่ได้และยังระบายอากาศดีไม่อับชื้น
3: ใส่สบายมากเลยค่ะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้ได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ already ชุดลำลองค่ะ
4: มีกระเป๋าข้างใส่ของได้คล่องตัวทุกการเคลื่อนไหวมีหลายลายให้สวมใส่จะใส่นอนใส่อยู่บ้านก็คล่องตัวใส่ไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกในชุดเดียวใส่แล้วคุ้มต้อง already ชุดลำลอง
0: โอ้คือใส่ already เรารู้สึกว่ามันสดใสมากๆเลยค่ะจะโยกย้ายไปทางไหนก็ไม่รัดไม่ลังสบายตัวแล้วที่สำคัญเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีแบบนี้เลยแล้วมันสวมใส่สบายจริงคืออยากให้พี่ๆแม่ๆทุกคนอ่ะได้ใส่ชุดนี้กันนะคะแล้ววันนี้ใครที่ดูอยู่แล้วยังลังเลไม่ต้องลังเลค่ะเพราะวันนี้สวยทุกสีสวยทุกลายอ่ะให้ดูลายหน้าเซตกันก่อนใครที่ชอบความสดใสแต่ละวันของเราแนะนำเลยนะยังโทนสีเหลืองตัดเขียวชะอุ่มความเป็นธรรมชาติแบบนี้ก็สวยหรือจะเป็นโทนเหลืองตัดสีเนื้อนุ่นนู้นนิดนึงก็สวยหรือโทนสีฟ้าตัดขาวก็สวยนะ
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมหรือจะเป็นแบบสีสดใสสีสดขึ้นมาหน่อยสีแดงชมพูนะสีพาสเทลแบบว่าสีม่วงมีลวดลายสีเหลืองสีเขียวสลับกันรวมถึงนี่สีฟ้าน้ำเงินเข้มแบบนี้ใส่ออกมาก็ขับผิวให้ดูดีหรือจะ

0: แดงอมส้มแบบที่บีใส่อยู่แบบนี้ก็สวยคุณผู้ชมเรียกว่าลวดลายไม่ได้มีแค่ที่เห็นที่เราให้ดูตรงนี้คุณผู้ชมลายมีเยอะมากเดี๋ยวให้ดูลายเพิ่มเติมเพราะว่าจะมีทั้งสีที่เป็นสีแดงสีม่วง
1: ไปหย
0: ิ
1: บมาให้แล้วโทนสีดำแดงดำม่วงแบบนี้หรือว่าจะดำเขียวเหลืองโทนสีเขียวคือสวยทุกลายวันนี้หลากสีหลากลายแต่ใน6ชุดที่คุณแม่ซื้อไปจะไม่ได้ลายซ้ำกันเลยนะคะย้ำว่าวันนี้โปรโมชั่น6ชุด12ชิ้นค่ะจากมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเนี่ย 2,340 บาทพิเศษจ่ายแค่999บาทแล้วจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะทำให้ราคาเฉลี่ยมาเหลือชิ้นละ84บาทเท่านั้นเอง
0: คุณผู้ชมคุ้มมากเลยนะแล้ววันนี้ซื้อไปทั้งเซต6ชุด6ลายไม่ซ้ำกันเอาไปแบ่งกันได้ใส่กันได้ตั้งแต่คุณลูกสาวนะคุณพี่สาวนะคุณน้านะคุณแม่นะคุณป้านะคุณเรียกว่าผู้สูงวัยใส่ได้หมดคุณผู้ชมค่ะวันนี้ทั้งเซตย้ำว่าเป็นฟรีไซส์ด้วย
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: ไม่ใช่แค่อย่างบีดสาวตัวแทนสาวไซส์ S อย่างแพรหรือวันนี้พี่แอน
1: ของเราเนี่ยใส่แล้วแบบยกย้ายดูสดใสมาก
0: เป็นตัวแทนสาวพลัสไซส์ที่ใส่ออกมาสวยมาก
3: ต้องบอกว่าทำให้มีความสุขมากทำให้เราแบบว่าใส่เสื้อผ้าได้สวยเหมือนนางแบบนิดนึงชีวิตติดแกลม
0: ขอถามพี่แอนได้ไหมว่าแบบสัดส่วนเท่าไหร่
3: เหมือนเดิมต้องบอกเลยนะคะว่าสาวพลัสไซส์เนี่ยอก44สะโพก44เอว39น้ำหนัก70นะคะ
0: แต่ใส่ออกมาคือ
3: ใส่แล้วสวยนะใช่ไหมคะ
0: แล้วมันไม่ได้ดูรั้งดูรัดอ่ะคือมันยังดูแบบมีแบบพื้นที่เหลือให้ดูแบบเรียว
3: เนี่ยบังต้นแขนให้เรานะคะแล้วก็อยากมีเชฟแล้วก็เอาเจ้าเสื้อไว้ในกางเกงแต
0: ่
3: ถ้าเกิดหลายคนที่ไม่มั่นใจนะคะนี่เลยทำแบบพี่แอนเลยค่ะ
1: ใส่มันก็จะปิดช่วงนี้ช่วง
0: ใส่พราง
3: ต้นขาตัวกางเกงมันไม่ลังเป้าด้วยนะคะเนี่ยให้ทุกคนดูด้านหลังเลยสวยใช่ไหมล่ะคะ
0: สวยค่ะปกติพี่แอนใส่ทำกิจกรรมอะไรบ้างคะชุดนี
3: ้พี่แอนต้องบอกเลยนะคะว่าด้วยในวัยเกษียณแล้ววัยแบบที่ทุกคน
0: วัยใช้เงินแล้วแหละวัยใช้เงินแล้วไม่ได้ทำงานแล้ว
3: ค่ะพี่แอนก็จะเวลาที่จะต้องแบบตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ต้องทำงานบ้านก่อนดูแลตัวเองเติมความสุขให้ตัวเองไปตลาดไปดูต้นไม้ไปอะไรไปวัดพอไปวัดปุ๊บพี่แอนก็จะเปลี่ยนชุดให้เป็นสีซอฟต์ๆหน่อยเพื่อความเรียบร้อยใช่ไหมคะนี่เลยพี่แอนก็จะเอาเสื้อแบบไว้ในกางเกง
0: ใส่ไปวัดได้จริง
3: ใช่พอเวลาที่เราแบบว่าแค่เปลี่ยนดีไซน์นิดหน่อยใช่ไหมคะออกมาปุ๊บถือกระเป๋าถือตะกร้า
0: ได้เลย
3: เข้าวัดได้เลยคุณผู้ชมค่ะ
0: แล้วไปวัดแบบมันมีต้องแบบก้มมีต้องแบบ
1: มันล้าง
3: ไว้แน่ค่ะเวลาไปวัด
0: เนี่ย
3: เราก็ต้องแบบนั่ง
0: ย่อแบบนี้ได้เลยสบาย
3: มันไม่ล้างมันไม่ล้างสะโพกไม่ล้างเป้าอะไรเลย
1: ลองยกขาลองย่อให้ดูนิดนึง
0: โอ้นี่ไง
3: เวลายกขาปุ๊บท่านี้คือ
0: ดูไม่โป๊ะได้ดูสุภาพอยู่นะ
3: เห็นไหมคะเนี่ยยกได้สบาย
0: และอย่างวันเดียวพี่แอนแมทมากับรองเท้าคุณผู้ชมแล้วพอใส่เป็นแบบทับในแล้วแมทรองเท้าสวยๆแบบนี้คือเป็นชุดออกไปเที่ยวนอกบ้านได้เลยนะ
1: แอนเลยค่ะวันน
0: ี้ดูสิ
3: ขอบค
0: ุ
3: ณค่ะหรือเวลาช่วงนี้อากาศร้อนซัมเมอร์ใช่ไหมคะเราไปทะเลกันค่ะไปทะเลปุ๊บแต่งอย่างนี้ใช่ไหม
0: คะ
3: เรามีหมวกบังแดดนิดนึงชีวิตติดแกลมมากนี่เลยค่ะ
0: ใส่เลยว่าได้ทุกกิจกรรมใส่สวยใส่
3: บอกว่าเวลาที่วัยเกษียณเขาไม่มีเวลามานั่งคิดเวลาเขาเหลือน้อยเขาต้องหาเสื้อผ้าเลยที่มันเป็นเซตแล้วเข้าเซตใส่ออกมาดูดี
1: คือตื่นมาหยิบเซตใส่ได้เลย
3: ได้เลยค่ะ
1: แล้วต้องดูแลรักษายากไหมคะตัวนี้
3: สบายมากเลยต้องบอกเลยว่าเนื้อผ้าเขาแห้งไวนะคะแล้วก็ตัวสีไม่ซีดเลยโอ้สดใสมากแล้วก็นิ่มเบาใส่สบายแล้วในวัยทองอย่างเราเนี่ยปัญหาที่เจอคือร้อนเหงื่อออกเยอะแล้วประเทศเราเนี่ยมันเป็นประเทศร้อนชื้นผ้าเขาระบายเหงื่อได้ดี
1: ดี
3: มันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์สำหรับวัยเกษียณอย่างเราแล้วสาวพัดไซส์อย่างเรามาก
0: คือชอบทุกอย่างแหละให้เป็นออเรดี้ชุดรอบๆวันนี้คุณผู้ชมไม่ใช่แค่พวกเราไม่ใช่แค่พี่แอนนะหลายๆคนได้ลองใส่ก็ชอบติดอกติดใจอย่างที่เราบอกกันเรื่องของสีสันลวดลายวันนี้สวยทุกตัวสวยทุกลายแล้วเป็นสีสันที่มันใส่แล้วมันทำให้เรารู้สึกสดใสเนาะ
1: ใช่แล้วคือแพรวบางวันนะรู้สึกเหนื่อยเพลียเบื่อแต่พอเราได้อะไรที่สดใสมามันเหมือนสีมันทำให้เรารู้สึกว่าเรายิ้มได้ทั้งวันยิ่งได้ใส่ลวดลายโทนสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีชมพูโอ้โหสดใสแน่นอนนะคะแล้วใส่สบายๆด้วยจะใส่ทำงานบ้านผัดกับข้าวไปส่งหลาน

0: ่โรงเรียนสบายใส่เซตนี้แล้วจะรู้สึกว่าติดใจบางคนนะถ้าได้ซื้อเซตหนึ่งเราจะซื้อซ้ำอีกนะเพราะว่าราคาดีใส่สวยใส่สบายวันนี้ย้ำเลยนะว่าใครดูอยู่นะคะรีบโทรมารีบสั่งซื้อได้เลยเพราะโปรโมชั่นน่ะ999บาทจะได้ไป6ชุดเลยชุดที่เห็นอยู่จะได้ไป6ชุดเลยนะคะแล้วก็ได้6ลายคละสีคละลายให้แต่ลายจะได้ไม่ซ้ำกันเลยใน1เซตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยราคาก็คุ้มถ้าหารมาแล้ว999จัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยตกเฉลี่ยชิ้นละ84บาทเท่านั้นเอง
1: คุ้มมากคุ้มมากคุณผู้ชมและอย่างที่บอกไซส์ใส่ได้ตั้งแต่สาวไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL XXL สาว plus ไซส์ใส่ได
0: ้
1: เพราะรอบอกเนี่ย54นิ้วเอวยืดได้ถึง48นิ้วสะโพกถึง50นิ้ววันนี้ใครที่หาชุดยากเหลือเกินแมทชุดลำบากเหลือเกินสาว plus ไซส์สาวอวบสาวเนื้อเยอะจัดเซตนี้ไป999บาท6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: แต่ต้องรีบโทรให้ทันเพราะเราจำกัดแค่199สายแรกที่โทรทันที่จะได้โปรโมชั่นนี้ไปนะ
0: ต้องรีบโทรเลยนะเอาเป็นว่าตอนนี้ใครอยากจะได้ชุดลำลองใส่ไปเที่ยวใส่นอนใส่อยู่บ้านแล้วรู้สึกสบายไม่ร้อนไม่อับชื้นแนะนำเลยนะคะแล้วจะบอกว่าใส่ตัวนี้แล้วจะติดใจแพลชอบตั้งแต่การออกแบบช่วงคอตรงนี้เป็นคอปาดแบบนี้มันจะทำให้เราสวมใส่เสื้อผ้าง่ายบางคนเนี่ยแต่งหน้าแล้วก็ใส่ได้แล้วใครกลัวมันจะโปไหมแพลก้มไม่ดูตรงนี้ไม่โปนะเวลาที่เราสวมใส่แล้วก็ความเป็นฟรีไซส์ค่ะช่วงอกตรงนี้นะคะอกเนี่ย54นิ้วเลยยืดได้เยอะๆแบบนี้เลยเนื้อผ้ายืดหยุ่นไปตามสรีระของเราใส่สบายเนาะแล้วก็ในช่วงของแขนตรงนี้มันจะช่วยปิดต้นแขนของเราต้นแขนตรงนี้ก็กว้างนะคะไม่รัดไม่รั้งเวลาสวมใส่ใส่แล้วสะบัดหรือจะเต้นอย่างนี้ก็สบายค่ะแล้วก็ตัวเสื้อยาวปิดในช่วงของต้นขาแล้วก็บริเวณของนี่สะโพกเราด้วยส่วนช่วงเอวตรงนี้ค่ะเอวเป็นเอวยางยืดนะคะตัวนี้เป็นเอวยางยืดนะได้ตั้งแต่30ถึง48นิ้วเลยนะคะสวมใส่ได้สบายสบายแล้วก็ยังมีกระเป๋าด้านข้างไว้ให้ใส่ของเล็กๆน้อยๆตรงนี้อีกยังไม่พอค่ะช่วงสะโพกได้ถึง50นิ้วแบบนี้เลยนะใส่กันสบายๆเลยนะยิ่งสาวเจ้าเนื้อจะบอกว่าใส่ตัวนี้แล้วจะยิ่งสวยความยาวก็กำลังดีไม่สั้นไปไม่ยาวจนเกินไปใส่แล้วกำลังสบายเนื้อผ้าระบายอากาศได้ดีใส่อยู่บ้านใส่ปัดกวาดเช็ดถูหรือว่าจะไปเต้นกับเพื่อนไปเดินที่ไหนก็คล่องตัวเพราะว่าเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีจริง
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมไม่ใช่แค่เรื่องของการระบายอากาศได้ดีที่เราให้ดูตรงนี้นะเนื้อผ้าเขาว่ามันจะมีความลื่นๆเย็นๆเบาๆด้วยเวลาอยู่บนผิวเราแล้วมันรู้สึกว่ามันใส่แล้วมันเย็นน่ะย้ำว่าจ่ายทั้งหมดโปรโมชั่นเพียงแค่999บาท6ชุด12ชิ้นแล้วจะได้ไป6ลายแม้เราจะคละสีคละลายให้แต่ลายจะไม่ซ้ำกันเลยนะคะ999บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ
0: รีบโทรรีบสั่งนะคะวันนี้ใครอยากได้ความคุ้มค่าความสวยความสบายนะเนื้อผ้าใส่แล้วเย็นซักแล้วแห้งไวไม่ต้องรีดด้วยจัดไป999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: จำกัดแค่199สายที่โทรทันในรายการของเราตอนนี้เท่านั้นค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะรีบโทรรีบสั่งซื้อได้เลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วขอให้โทรให้ทันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: shopping.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shop Make Life Better Every Day

0: ปึ้นปึ้นปึ้นปึ้นป
1: ึ้นสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับแหม
1: วันนี้อยู่กับเราสองคน
2: ครับผม
1: น้องผักแล้วก็พี่วินนะคะจะบอกว่าเราสองคนวันนี้จะมาช่วยนะคะให้ทุกๆคนเนี่ยตัดหญ้าได้ง่ายสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพราะเรารู้ว่าปัญหาอย่างนึงเลยที่หลายๆคนที่เจอที่มีที่มีทางเยอะๆอยากจะมีพื้นที่สีเขียวอ่ะปัญหามันก็คือหญ้ามันรกหญ้ามันขึ้นไวโดยเฉพาะฤดูนี้คุณผู้ชมคะตัดไปแป๊บมันขึ้นอีกแล้วแต่จะให้ไปจ้างคนตัดกับพี่วินมันเสียเงินหลายพัน
2: โอ้บางทีแบบว่าไปซื้อเครื่องมานะปัญหาคืออะไรรู้ไหม
1: ยังไงคะ
2: เหนื่อยวุ่นวาย
1: ใช่ไง
2: หาปลั๊กยังไม่พอนะพี่อายุเยอะแล้ว
1: อันนี้ทราบค่ะ
2: พี่ก็40 50แล้ว
1: จ้า
2: แล้วบางทีก้มๆเงยๆตัดหญ้าอุ๊ยหน้ามืด
1: จริง
2: พอหน้ามืดก็เข้าไปพักพอพักเสร็จปุ๊บเอ้าตัดไม่เสร็จสักที
1: จริงคุณผู้ชมค่ะคือมันใช้เวลาตัดเยอะมากๆแล้วก็ใช้แรงเยอะมาก
2: ๆวันนี้คุณผู้ชมครับไม่ต้องใช้สายไฟนะครับน้ำหนักเบาแล้วคราวนี้นะฮะปัญหาปวดหลังต่างๆงานเสร็จช้านี่จะไม่มีอีกเลยด้วยตัวนี้นะครับ Spider เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สาย
1: รับรองว่าถูกใจแน่นอนเป็นแบบไร้สายแสดงว่าเราใช้ทุกที่ได้เลย
2: ได้เลยนะฮะไม่ว่าคุณจะมีสวนใหญ่ขนาดไหนนะฮะคุณสามารถพาไปได้ทุกที่เลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูเลยหน้าต่างเครื่องนะครับนี่คือเครื่องสไปเดอร์เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายที่บอกว่าไร้สายเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีสายไฟตรงนี้เขาใช้แบตเตอรี่ซึ่งแบตของเขาเนี่ย 30,000 มิลลิแอมป
1: ์
2: นะครับเสียบเข้าไปแบบนี้ก็พร้อมใช้งานแต่เขาจะมีตัวเซฟตี้ตรงนี้คุณผู้ชมนะฮะตรงนี้คือปุ่มเซฟตี้ถ้าเกิดคุณกดเนี่ยหรือเด็กมาเล่นเนี่ยนะครับกดไปเนี่ยมันจะกดไม่ได้คุณต้องเอานิ้วโป้งกดตรงนี้ก่อนแล้วค่อยกดตรงนี้นะครับมันถึงจะใช้งานได้ที่จับก็ถนัดมือนะครับแล้วก็ไล่ลงมาตรงนี้เนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยนะครับเราจะมีที่จับตรงนี้ไว้ประคองเครื่องนะครับสามารถที่จะปรับระดับได
1: ้
2: นะครับแล้วก็หมุนซ้ายขวาได้อ่ะคราวนี้ไล่ลงมาตัวนี้เนี่ยนะครับออกแบบมาให้เหมาะกับพี่ผักที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กก็พูดกันตรงๆนะ150สามารถใช้ได้
1: ก็เอาขามาแค่นี้เอาแค่พอเดิน
2: เออนะไม่ว่าจะเป็นหุ่นไซส์ไหนอ่ะจะตัวเล็กตัวสูงตัวโย่งๆนะฮะหรือตัวแบบมินิมอลหน่อยเลื่อนนะเลื่อนออกมาได้นะครับมีตัวล็อกให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้ยืดได้เนี่ยคือ 90-125 ซมสามารถปรับความสูงได้ถัดมาทางด้านนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือกลไกของเขานะครับตัวมอเตอร์อยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวกันชนเวลาที่ไปตัดแบบตรงขอบปูนอะไรต่างๆตรงนี้เป็นตัวกันนะครับแล้วก็ด้านหลังตัวนี้ตัวกันเหมือนกันกระเด็นน่ะเวลาเราตัดหญ้าอะไรเนี่ยบางทีมันกระเด็นใส่เท้าเราตัวนี้จะเป็นตัวบังไว้ให้
1: เผื่อบังมีเศษหินมีอะไรอย่างเงี้ยที่พื้นเน
2: า
1: ะ
2: นะครับอ่ะพลิกมาดูด้านนี้นะครับตัวใบมีดเนี่ยนะฮะที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือใบมีดโลหะซึ่งเขาจะมีทั้งหมด3ประเภท
1: ะ
2: นะครับมีใบมีดที่เป็นพลาสติกใบมีดที่เป็นโลหะแล้วก็มีเป็นวงเดือนสามารถที่จะประกอบแล้วก็ใส่ตรงนี้ได้สามารถเปลี่ยนได้นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะคราวนี้เนี่ยนะฮะเวลาจะใช้งานเนี่ยนะครับก็แค่ประกอบเข้าไปง่ายๆอย่างที่คุณเห็นอันนี้คือมีล้อด้วยมีล้อด้วยไปสำหรับทำอะไร
1: เวลาเราตัดหญ้าไงเราไม่ต้องแบบมาคอยประคองน้ำหนักอยู่ตลอดเวลาค่ะกลัวว่าเดี๋ยวหญ้ามันจะยาวไม่เท่ากันฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณตัดหญ้ามันจะได้ระดับเดียวกันเหมือนมืออาชีพตัดเลยแล้วสะดวกมากๆกับปุ่มเซฟตี้ของเขาต้องกด2ปุ่มพร้อมกันนะเครื่องถึงจะทำงานวิธีจับมือแล้วดูซิเนี่ยจากปกติเมื่อก่อนต้องก้มๆเงยๆต้องแบบใช้2มือนี่มือเดียวค
2: ุ
1: ณพ่อไถสบายเลย
2: คือบางทีเนี่ยเราถ้าไม่มีตัวล้อนะเวลาตัดเนี่ยมันจะหลอมแหลมตรงนั้นสูงตรงนี้เตี้ยแล้วเวลาดูภาพรวมมันไม่บาลานซ์มันไม่สวยแต่วันนี้พอมีล้อปุ๊บนะครับก็ตัดได้เรียบขึ้นหรือเราคิดว่าล้อมันลำบากในการที่จะใช้อย่างเงี้ยใช้ยกขึ้นมาก็เอาล้อออกได
1: ้
2: มันค่อนข้างอเนกประสงค์มากๆคราวนี้เดี๋ยวให้ดูผมจะใช้งานให้ดูนะฮะว่าพอใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วสายไม่มีไม่ต้องไปเสียบปลั๊กไม่ต้องแบบอู้ไปหาปลั๊กนู่นนี่จะใช้ไม่ต้องเลยเสียบแบตเตอรี่ไปปุ๊บพร้อมใช้งานทันทีนะครับปลดเซฟตี้ไปนี่ไงคุณดูนะเดี๋ยวดูนะนี่นะฮะ
1: คุยแล้วเร็วมากอะ
2: ความเร็วของเขานี่คือ 8,000 รอบต่อนาที
1: ค่ะ
2: นี่นะฮะแล้วเซฟตี้ด้วยนะฮะในการใช้เพราะว่ามีปุ่มเซฟตี้ดังนั้นเนี่ยเด็กมาเล่นไม่ได้แน่นอนคราวนี้ผมจะลองตัดหญ้าให้คุณดูนะครับเราสามารถที่จะตัดไปได้นี่นะฮะคือหญ้าสูงสูงลกลกเราสามารถตัดได้หมดนะครับไล่ลงมาเนี่ยคุณผู้ชมลองดูนะเห็นไหมอันนี้คือแค่ใบที่เป็นโลหะเท่านั้นนะครับเราสามารถตัดได้นี่เห็นไหมตัดไปอีกตัดไปอีกให้มันสวยงามนี่นะครับตัดไปชมลองดูนะดูตามจอได้เลยนะครับผมตัดไปเนี่ยใช้เวลาไม่มากนะครับก็สามารถที่จะทำให้ตรงนี้เนี่ยมันเรียบเนียนได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอแต่งตรงนี้

0: เสร็จแล้วผู้ชมผมให้ดูตรงนี้นะฮะตรงนี้จากที่เมื่อก่อนเนี่ยมันสูงมันลกๆเราสามารถที่จะตัดออกไปนะฮะโดยที่เมื่อกี้ผมไม่ก้มเลย
1: ค่ะ
0: โดยที่เมื่อกี้ผมไม่จำเป็นต้องหาปลั๊กอีกเลยนะฮะอ่ะผมหยุดแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะหาว่าเฮ้ยทำไมไม่ตัดให้มันหมดอ่ะผมอยากให้ผู้หญิงลองตัดบ้าง
1: นี่ไงคือจะบอกว่าไม่ใช่แค่คุณผู้ชายใช้ได้คุณผู้หญิงหรือว่าจะเป็นผู้สูงวัยก็คือใช้ได้อย่างแรกเลยคือมันเบามากคุณผู้ชมขาใช้มือเดียวถือได้สบายๆแล้วก็ใช้งานสะดวกมากๆนะคะนี่คุณผู้ชมก่อนเอิญขออภัยเนื่องจากว่าจะตัดแบบพี่วินเมื่อสักครู่นี้เพราะฉันเอากดเซฟตี้ขึ้นมาแล้วก็กดปุ่ม2ปุ่มพร้อมกันนะคะคุณผู้ชมค่ะคือปุ่มเซฟตี
0: ้
1: แล้วก็ปุ่มใช้งานนี่มาแล้วจ้ะมาแล้วมาแล้วเห็นมั้ยคุณผู้ชมค่ะขออนุญาตลองตัดตรงบริเวณนี้ให้ดูนี่คุณผู้ชมเห็นไหมผักก็ทำได้นี่นี่นี่เห็นไหมตรงนี้ก็คือกระจุยไปหมดเลยแล้วถ้าเลื่อนขึ้นมาดูด้านบนนิดนึงนี่คุณผู้ชมขาขอมาย้ายมาทางโซนด้านบนจะเห็นมีน้องโดน้องเดย์อยู
0: ่
1: นี่จ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะกวาดไปเลยคุณแม่ใช้งานง่ายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นแบบวัยรุ่นหนุ่มสาวมีเรี่ยวมีแรงหรือจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่แบบอายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแม่เห็นไหมแม่อยากให้ตรงไหนมันแห้งมันเปียนไปนะคะตัดได้เลยนี่ตรงจุดนี้ได
0: ้โอ้โหเป็นไง
1: แล้วมันเตียนแล้วมันง่ายมากขออนุญาตแค่นี้ก่อนโชว์แค่นี้แล้วอยากจะได้ความสูงความต่ำแบบไหนอะปรับเองได้หมดเลยเห็นไหมมันสะดวกมากเนี่ยใช้มือเดียวแบบคุณพ่อก็ได
0: ้สะดวกมาก
1: หรือจะเป็นการตัดแต่งกิ่งก็ใช้ได้นะบางคนบอกว่าอุ้ยนึกว่าเป็นเครื่องตัดหญ้าเดียวไม่ใช่นะคะตัดแต่งกิ่งใดๆได้เพราะว่าเขามีใบมีดให้ทั้งหมดทั้ง3แบบ
0: อย่างอันนี้เขาเรียกว่าวงเดือนต้นไม้ใหญ่ๆบางทีกิ่งมันลกเนี่ยนะครับแล้วมันอยู่สูงปรับความสูงขึ้นมาเลยสามารถที่จะใช้ได้นะครับแล้วทุกที่จริงๆอย่างบางทีเนี่ยนะฮะเราออกไปนอกบ้านนะครับริมสวนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีปลั๊กแต่ตัวนี้สามารถลากได้เลยนะฮะหญ้าเยอะต่างๆหรือชาวสวนชาวไร่ต่างๆเนี่ยนะครับเอาไปใช้ได
1: ้
0: นะครับตัวนี้ชาร์จแบตให้เต็ม 30,000 มิลลิแอมนะฮะชาร์จไปเนี่ยนะครับความยาวในการใช้งานเนี่ยนะครับก็ประมาณสัก30นาท
1: ีใช่แล้วดูสิจะตัดแต่งกิ่งที่มันอยู่สูงเลยก็ได้นะเพราะว่ามันสามารถปรับด้ามได้ไงเดี๋ยวจะไม่เชื่อให้พี่วินโชว์สดๆในรายการ
0: เอางี้ผมเนี่ยไปเปลี่ยนตัวใบเลื่อยมาแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้จะเห็นก็คือเป็นใบเลื่อยที่มันเป็นโลหะแต่คราวนี้นะฮะที่เห็นกลมๆแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วมีฟันแบบนี้เขาเรียกว่าวงเดือนนะครับสามารถที่จะเสียบเข้าไปแบบนี้นะฮะตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนอันน
1: ะ
0: เปลี่ยนแค่ตัวใบมีดอย่างเดียวนะครับแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานตรงนี้เนี่ยผมมีต้นนะฮะต้นไม้จริงๆอยากเอาสูงกว่านี้แต่มันเข้าสตูดิโอของเราไม่ได
1: ้
0: ก็จำลองก็แล้วกันนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเราแบบกำลังจะตัดกิ่งไม้นะครับปรับตรงนี้เราสามารถปรับได้นะครับปรับให้ถนัดมือนะครับแล้วก็กดปุ่มนะฮะกดปุ่มปุ๊บมันจะมีตัวล็อกนะฮะพอพร้อมจะใช้งานเนี่ยตัดเลยตัดไป
1: อุ้ย
0: มันค่อนข้างที่จะ
1: คมมาก
0: เขาเรียกว่าคมแล้วก็ 8,000 รอบเนี่ยมันสามารถที่จะตัดนะครับกิ่งไม้ต่างๆได้นะครับหรือถ้าเราจะตัดแต่งตรงพุ่มต่าง
1: ๆ
0: ด้านคงด้านข้าง
1: ไปเกาหลีอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ผมจะตัดให้ดูนะฮะเปิดปุ๊บตัดได้เลยนี่เห็นไหมสบายสบายนะฮะมันก็จะทำให้ทรงพุ่มของเราเนี่ยมันดูสวยงามนะครับนี่นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ตรงด้านข้างอย่างเดียวนะด้านบนนะฮะเราอยากจะแต่งให้มันสวยงามเนี่ยก็ตัดไปเลยนะครับต
1: ้
0: องตามทันไหมมาเลยนะฮะตรงนี้ปึ๊บไปตัดออกไปอย่างนี้เห็นไหมครับตัดไปนี่เป็นไงแล้วบางทีเนี่ยนะคุณผู้ชมผมอธิบายอย่างนี้บางทีเนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปด้านในได
1: ้
0: ตัวนี้ก็ปรับความยาวได้แล้วก็ยื่นเข้าไปด้านในยื่นแล้วก็ตัดได้เลยจะสูงขนาดไหนก็สามารถที่จะยื่นไปได้มันดีมันอเนกประสงค์มันยืดความยาวได้มันเปลี่ยนใบมีดได้มันดีมากๆวันนี้อยากรู้จังเลยว่าราคาเท่าไหร่ที่ผักคร
1: ับ โอ้โหคุ้มมากๆจ้ะวันนี้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราขายกันประมาณ 1,200-1,300 เลยนะคุณผู้ชมขาจากราคาเดิมแต่วันนี้นะคะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันนะคุณจะได้ไปเลยในราคาพิเศษเพียงแค่999บาทเท่านั้นจ้า
0: 999บาทเท่านั้นนะครับวันนี้กดหาเราด่วนเลยนะครับนี่คือสไปเดอร์นะครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายมาดูตัวเครื่องนะครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายเนี่ยมาพร้อมกับใบมีด3แบบด้วยกันมีใบมีดพลาสติกให้5ชิ้นใบมีดโลหะให้2ชิ้นแล้วก็ใบเลื่อยวงเดือน1ชิ้นนะครับ
1: แล้วโปรวันนี้คุ้มค่ามากๆคุณจะได้เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายนะคะจากสไปเดอร์นะคะในราคาสุดพิเศษเลยปกตินะคะเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายที่มาพร้อมกับใบมีด3แบบ8ชิ้นแบบนี้นะคุณผู้ชมค่ะราคารวมเนี่ย 3,100 บาทนะแล้วก็มีแถมเพิ่มให้มีแบตเตอรี่นะคะ590บาทให้มีถุงมือนิรภัยกันบาดกันลื่นให้อีก1คู่ขออนุญาตละแบบให้มูลค่า390บาทยังไม่พอยังแถมแว่นกันลมกันแดดให้นะคะคละสีคละแบบให้อีก1ชิ้นมูลค่า390บาทและ

0: ลยไม่ต้องกลัวแดดกันอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามีแถมหมวกกันแดดให้อีก1ชิ้นมูลค่า590บาทค่ะแล้วทั้งหมดเนี้ยราคารวมของเขาอ่ะ 5,060 บาทเลยนะแต่ไม่ต้องจ่ายค่ะเราให้คุณซื้อกับเราราคาสบายๆจ่ายแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
1: เครื่องตัดหญ้าตัวนี้มันดีจริงๆเลยครับเขาให้มาถึง3ใบมีดใบมีดพลาสติกไว้สำหรับตัดหญ้าใบมีดโลหะไว้สำหรับตกแต่งพุ่มไม้และใบมีดวงเดือนไว้สำหรับตัดกิ่งไม้ในที่สูงผมแนะนำเลยนะครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคาประหยัดเวลาและไม่เสียสุขภาพด้วยครับ
2: คุณผู้ชมครับอยากให้ซื้อติดบ้านไว้นะครับเพราะนี่คือสไปเดอร์นะครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายน้ำหนักเนี่ยเบาแต่เชื่อไหมว่ามันทรงพลังมากการหมุนของใบมีดเนี่ย 8,000 รอบต่อนาที
0: ต้องย้ำเลยนะคะว่าเป็นแบบไร้สายเพราะฉะนั้นคุณสามารถเอาไปใช้ได้ทุกที่เลยนะคะแค่เสียบแบตเตอรี่เท่านั้นแล้วเขามีใบมีดให้นะทั้งหมดถึง3แบบด้วยกันมีทั้งใบมีดพลาสติกเอาไว้ตัดหญ้ามีทั้งใบมีดโลหะตัดแต่งทรงพุ่มได้แล้วยังมีใบเลื่อยวงเดือนค่ะเอาไว้ตัดกิ่งไม้ที่มันหนาๆได้อีกต่างหาก
2: เขาให้เนี่ยไม่ใช่ให้ชิ้นเดียวนะเนี่ยคุณดูนะอย่างเช่นตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเนี่ยมาพร้อมกับล้อนะฮะที่จงที่จับอะไรให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็มีใบมีด3ประเภทอย่างที่บอกนะครับอย่างใบมีดพลาสติกให้5ชิ้นนะครับแล้วก็ใบมีดโลหะให้2ชิ้นใบเลื่อยวงเดือนให้1ชิ้นมาพร้อมกับแบตเตอรี
0: ่
2: มาพร้อมกับถุงมือนิรภัยกันบาดกันลื่นให้1คู่คละสีคละแบบอันนี้ฟรีให้แว่นตานิรภัยกันลมด้วย1ชิ้นคละสีคละแบบฟรีให้แล้วก็หมวกกันแดด1ชิ้นนะครับคละสีคละแบบคละลายฟรีให้1ชิ้นครับ
0: จัดมาอยู่ในเซตแล้วซึ่งราคาปกติของเขาเนี่ย 5,000 กับอีก60บาทเลยนะคะแต่ตอนนี้เราจัดให้ราคาพิเศษเอาไปยกเซตแบบนี้เลยเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นย้ำราคาอีกครั้งนะคะ999บาทค่ะโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือจะหยิบมือถือมาสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมดค่ะสายโทรเข้าเยอะมากนะ
2: บอก
0: แล้วเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าอุ๊ยทำไมมันสะดวกสบายเนี่ยแล้วน้ำหนักมันเบามากถือมือเดียวได้ด้วย
2: มันต้องติดบ้านไว้นะฮะมันต้องติดบ้านไว้เพราะว่าฤดูนี้เนี่ยนะครับคือหญ้ามันขึ้นรกนะครับแล้วไม่ใช่แค่ในบ้านอย่างเดียวนะครับบางทีพื้นที่รอบบ้านของเราบางคนมีสวนมีไร่อย่างบ้านที่ผ่านมีสวนมีไร่เนี่ยนะครับเวลาที่เราจะไปตัดหญ้าทีหรือทำให้มันสะอาดทำให้มันแบบไม่รกรุงรังเนี่ยนะครับตัวนี้ไร้สายนะครับแล้วก็สามารถตัดได้อันนี้เมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมผมตัดไปนิดเดียวนะแต่วันนี้ผมสาบานเลยว่าเดี๋ยวผมจะตัดให้เกลี้ยง
0: ใช
2: ่ให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยว่าไอ้เรื่องเดิมๆสมัยก่อนที่คุณเคยตัดเนี่ยมันปวดหลัง
0: ปวดทั้งแขนปวดทั้งหลังแถมยังต้องอยู่กลางแดดบางคนหน้ามืดจะเป็นลมอีกหรือบางจุดที่เราต้องการตัดแต่งกิ่งอ่ะบางทีมันอยู่สูงเกินไปก็ไม่ถึง
2: เราเคยต้องนั่งพักอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยงานไม่เสร็จแล้วแหละนะครับเพราะว่าร่างกายมันไม่ไหวจริงๆวันนี้มีเครื่องทุ่นแรงนะครับกับสไปเดอร์เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายเครื่องนี้เรามาดูดีกว่าว่าไร้สายยังไงมันไม่มีสายไฟคุณผู้ชมมันไม่มีสายไฟแล้วยุคนี้สมัยนี้แบตเตอรี่เขาดีนะแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ย 30,000 มิลลิแอมสามารถใช้งานได้ยาวๆต่อเนื่องเลยนะครับเสียบแบตเข้าไปปุ๊บพร้อมใช้งานแต่ในขณะเดียวกันนะครับเขาก็จะมีตัวนี้นะฮะที่เป็นตัวเซฟตี
0: ้
2: นะครับบางทีเนี่ยกดไปปุ๊บอ้าวไม่ติดไม่ต้องตกใจต้องปลดล็อกตัวนี้ก่อนแล้วค่อยกดตัวนี้นะครับแล้วมันจะทำงานได
0: ้
2: ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวเซฟตี้มีให้ตรงนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีด้ามจับด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยพยุงเครื่องได้แล้วก็เขาเรียกว่าไม่ปวดหลังนะครับสามารถที่ยืดแขนได้ปรับความสูงต่ำได้ปรับองศาได้นะครับถัดมาอย่างที่บอกว่าเหมาะสำหรับพี่ผักของเรานะฮะที่เป็นไซส์แบบต
0: ั
2: วผู้หญิงตัวเล็ก ต้องการตัดในที่สูงสูงก็ปรับความยาวได้นะครับพอปรับความยาวเสร็จปุ๊บก็ล็อกมันง่ายๆแบบนี้นะครับมันจะมีตัวปลดล็อกตัวนี้นะครับพอเสร็จปุ๊บได้แล้วความยาวอ่ะมาดูกันต่อนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวเซฟตี้เหมือนกันเพราะว่าจะเป็นตัวกันชนบางทีไปตัดใกล้ๆขอบปูนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวกันชนให้ตัวกันบังตรงนี้ไว้สำหรับเวลาที่เราตัดหญ้าแล้วอะไรมันจะกระเด็นใส่ขาเรา
0: เศษหินเศษหญ้าใดๆ
2: ตัวนี้บังให้ถัดไปตรงนี้หัวใจสำคัญเลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเพราะว่าในเซตของเรามีให้อย่างตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตัวใบมีดโลหะ
0: ค่ะ
2: นะครับก็สามารถที่จะตัดหญ้าหนาๆได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3แบบเดี๋ยวมาดูกันเป็นใบมีดแบบพลาสติกก็มี
0: ใช่เอาไว้แบบตัดหญ้าแล้วซึ่งมีล้อมาให้ด้วยนะในเซตคือมีล้อด้วยนะคุณผู้ชมค่ะแล้วความดีงามของล้อก็คือจะทำให้เราตัดหญ้าได้แบบว่าขนาดความสูงเท่ากันหมดเลยมีใบมีดโลหะให้เผื่อใครจะเอาไปแบบตัดแต่งกิ่งต่างๆนะคะหรือจะใช้เป็นแบบเหวี่ยงตัดหญ้าแบบนี้ก็ได้เผื่อแบบในสวนเยอะๆและที่สำคัญเลยก็คือมีใบเลื่อยวงเดือน

0: ตัวนี้คือคมมากเอาไปตัดพวกกิ่งไม้หนาๆเผื่อใครอยากตัดแต่งทรงพุ่มตัดแต่งกิ่งที่มันสูงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคือทำได้หมดเลยอย่างที่พี่วินบอกไปว่าความสูงของเขาเนี่ยมันปรับได้นะคะด้ามปรับได้ตั้ง90ถึง125เซนแล้วดูความแข็งแรงความแรงของเขานะคุณผู้ชมค่ะด้วยความเร็ว 8,000 รอบต่อนาทีประกอบใช้งานก็ง่ายมากจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายคุณพ่อคุณแม่คือใช้ได้หมดเลยจะติดตั้งแบบมีล้อก็ได้เพื่อที่เวลาเราตัดหญ้าหญ้ามันจะสูงเสมอกันเหมือนมืออาชีพตัดเลยค่ะหรือจะไม่ใช้ล้อก็ได้เพื่อความคล่องตัว
1: ก็ถอดออกนะครับแล้วก็เนี่ยใส่แบตเตอรี่อะไรก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับอยู่ที่คุณเลือกใช้ว่าตอนนั้นคุณจะตัดอะไรต
0: ั
1: ดยงตัดหญ้าตัดกิ่งไม้ตัดแต่งทรงพุ่มได้หมดเลยนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมให้ดูเรามีกิ่งไม้เดี๋ยวให้ดูนะครับว่าอันนี้คือกิ่งมันค่อนข้างจะหนาแต่ว่าเราจะตัดได้หรือเปล่าคุณผู้ชมนะลองดูก่อนนะตรงนี้นะครับตัดป้าย
0: อุ้ย
1: เห็นไหมมันตัดได้
0: กิ่งใหญ่ๆก็ตัดได
1: ้ตัดได้หมดเลยเห็นไหมเนี่ยตัดไปหมดแล้วผมขออนุญาตลองตัวนี้นะคุณผู้ชมมาดูกันนะครับตัดไปเลยปุ๊บเห็นไหมครับตัวนี้เขาจะมีเซฟตี้ด้วยนะครับพร้อมใช้งานพอกดปลดเซฟตี้ปุ๊บนะฮะเราสามารถที่จะตัดแต่งตัวไหนสูงๆตัวไหนที่มันเข้าลึกๆสามารถที่จะตัดแต่งได้นะครับไม่ใช่แค่ความสูงอย่างเดียวไม่ใช่แค่ด้านบนอย่างเดียวนะด้านข้างเราสามารถตัดแต่งให้สวยงามได้นะครับเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันสามารถที่จะบิดนะฮะแล้วก็ทำให้มันกระชับมือที่สุดในการตัดอ่ะไปดูกันนี่ตัดปุ๊บ
0: นะ
1: เนี่ยมันก็จะสวยงามนี่อ่ะคราวนี้เดี๋ยวให้ดูด้านบนนิดนึงนะครับด้านบนปุ๊บตัดปลายเอาให้สวยเลยนะนี่ปุ๊บเห็นไหมเนี่ยแล้วมันลึกแค่ไหนอ่ะความยาวเราสามารถปรับได้มันสามารถที่จะเลื่อนเข้าไปด้านในได
0: ้
1: เห็นไหมฮะเลื่อนออกมาได้เข้าไปด้านซ้ายด้านขวาได้หมดเลยนะครับตรงเนี้ยมันจะใช้งานได้สะดวกมากๆเลยนะครับอยากให้คุณมีมันสามารถตัดหญ้าได้นะไม่ใช่เดี๋ยวดูแต่แบบว่าตัดกิ่งบ้านไม่มีต้นไม้
0: คือใช้ได้ทุกประเภทของงานสวนที่คุณต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นการตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้พวกกิ่งพุ่มต่างๆจัดทรงพุ่มอะไรพวกนี้หรือบางทีเอ้ยต้นไม้มันยาวแล้วมันแบบยื่นไปทางฝั่งบ้านเพื่อนบ้านเดี๋ยวจะมีปัญหากันแล้วก็ไม่ต้องจ้างช่างนะตัดเองได้เลยแล้วอย่าลืมว่าเรามีล้อให้แบบล้อเนี่ยใส่ติดตั้งเข้าไปเนี่ยทำให้การตัดหญ้าของคุณเนี่ยมันง่ายสะดวกสบายมากขึ้นที่สำคัญตัวหญ้าที่ตัดออกมามันจะได้ความยาวที่เท่ากันเลยหรือจะเป็นกิ่งไม้แบบนี้เมื่อก่อนเนี่ยเสียเงินจ้างเขาว่าเป็นหลักพันนะแต่วันนี้คือยกเอามาทำเองได้เลยจะในบ้านนอกบ้านคือได้หมดแล้วพอตัดออกมาแล้วอ่ะ
1: ดูได้ความ
0: แบบมันดูเรียบร้อยดูสะอาดตา
1: เห็นไหมมันสะอาดตา
0: ดูโปร่ง
1: กดมาหาเรานะฮะกดมาหาเราแสดงตัวเลยว่าอยากจะได้สไปเดอร์เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายเนี่ยวันนี้มาพร้อมกับใบมีด3แบบด้วยกันใบมีดพลาสติก5ชิ้นใบมีดโลหะ2ชิ้นและใบมีดแบบวงเดือน1ชิ้นนะครับตัวเครื่องพร้อมตัวใบมีดนี่นะฮะก็ราคาอยู่ที่ 3,100 บาทแบตเตอรี่มีให้มูลค่า590บาทถุงมือนิรภัยกันบาดกันลื่น1คู่ฟรีให้คละ4คละแบบมูลค่า390บาทแว่นตานิรภัยกันลม1ชิ้นคละ4คละแบบมูลค่า390บาทและสุดท้ายหมวกกันแดดบางทีไปตัดหญ้าแดดแรงๆอ่ะเนาะก็ฟรีให้1ชิ้นคละ4คละแบบคละลายมูลค่า590บาทครับ
0: แล้วทั้งหมดเนี้ยค่ะราคาเต็ม 5,060 บาทเลยนะคุณผู้ชมคะแต่ไม่ต้องจ่ายเพราะวันนี้เราจัดให้สบายกระเป๋ามากๆเลยเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะย้ำเลยนะราคานี้มีจำนวนจำกัดนะคะ999บาทโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR Code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมดค่ะ

0: ายอ่ะซื้อเครื่องตัดหญ้ามาให้สัมผัสครั้งแรกนะคะเนี่ยค่ะเบามากๆเลยค่ะแถมยังมีล้อให้สะดวกสบายด้วยนะคะพี่อ่ะตัดหญ้าแบบชิวๆมากๆเลยใช้เวลาไม่เกิน5นาทีอ่ะตกใจตัดหมดเรียบร้อยแล้วค่ะชีวิตนะสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยค่ะแถมยังได้ออกกำลังกายด้วยแนะนำเลยค่ะ
1: เป็นไงบอกแล้วว่าวันนี้ใครดูรายการของเรานะแล้วก็โทรศัพท์มาหาเราในชีวิตคุณ

0: แค่ตัดหญ้าอย่างเดียวแม้ว่าชื่อเขาจะบอกว่าตัดหญ้
1: า
0: แต่มันสามารถตัดกิ่งได้เมื่อกี้ตัดให้ดูแล้ว
1: ตัดแต่งทรงพุ่มได้ด้วย
0: ได้หมดเลยนะครับอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตตัดนะให้คุณผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอะไรที่มันลกลุงลังตัดไปเลยนะครับนี่ตัดไปนะครับเราสามารถที่จะตกแต่งได้นะครับสมมติว่ามันเป็นทรงพุ่มเนี่ยจะแต่งแบบเนี้ยซ้ายขวาด้านข้างด้านบนได้หมดเลยนะครับพอเราตัดแต่งไปแล้วเราอยากจะเห็นว่าเอ้ยมันตัดมันเขาเรียกว่าสะอาดหูสะอาดตาม
1: ัน
0: เรียบร้อยมันเป็นยังไงคุณก็ตัดไปแล้วบ้านมันจะน่าอยู
1: ่
0: คุณอย่าให้บ้านมันรกนะคุณพอบ้านมันรกปุ๊บนะมันไม่น่าอยู่เดี๋ยวสัตว์เลื้อยคงเลื้อยคานต่างๆมันก็มาเนี่
1: แล้วเนี่ยไม่ต้องใช้เวลานานด้วยแป๊บเดียวเท่านั้นพี่วินก็คือจัดการทั้งแถวเนี้ยเตียนหมดเลยแล้วจริงๆเรื่องของความสูงเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเลือกเองได้เลยนะคะว่าอยากจะแบบให้แบบเตี้ยกว่านี้ไหมให้สั้นแบบเตียนไปเลยหรืออยากจะให้เหลือกอเอาไว้นิดๆหน่อย
0: ๆคุณผู้ชมลองดูเป็นไง
1: เขาบอกด้านบนอีกนิดนึง
0: เอาด้านบนอีกหน่อยเวลาเหลือไหมเวลาเหลือไหม
1: เหลือ
0: นะโอเคมาไป
1: ด้านบนอีกหน่อยนี
0: ่ปึ๊บปึ๊บ
1: โอ้โหโอ้โหโอ้โหอุ้ยดูสิดูสิมันเตียนไปหมดเลยอ่ะ
0: ว้าว
1: เนี่ย
0: ว้าว
1: แค่นี้ม
0: ี
1: เครื่องนี้เครื่องเดียวกับสไปเดอร์เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าบ้านของคุณจะเป็นระเบียบจะสวยงามจะมีพื้นที่สีเขียวที่เหมือนมีแบบมืออาชีพมาคอยดูแลให้อยู่ตลอดเวลาแล้ววันนี้โปรโมชั่นก็คือคุ้มค่ามากจริงๆค่ะคุณจะได้เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายนะคะจากสไปเดอร์นะคะในราคาสุดพิเศษเลยราคารวมเนี่ย 3,100 บาทนะแล้วก็มีแถมเพิ่มให้มีแบตเตอรี่นะคะ590บาทให้มีถุงมือนิรภัยกันบาดกันลื่นให้อีก1คู่ขออนุญาตคละแบบให้มูลค่า390บาทยังไม่พอยังแถมแว่นกันลมกันแดดให้นะคะคละสีคละแบบให้อีก1ชิ้นมูลค่า390บาทและพิเศษเลยไม่ต้องกลัวแดดกันอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามีแถมหมวกกันแดดให้อีก1ชิ้นมูลค่า590บาทค่ะแล้วทั้งหมดเนี้ยราคารวมของเขาอ่ะ 5,060 บาทเลยนะแต่ไม่ต้องจ่ายค่ะเราให้คุณซื้อกับเราราคาสบายๆจ่ายแค่999บาทเท่านั้นค่ะ

0: shot. Make life better every day.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: ชุดลำลองที่สวยและสวมใส่สบายจนผู้หญิงหลายคนติดใจวันนี้เราท้าให้คุณลอง Already ชุดลำลองใส่สบายเนื้อผ้าพิมพ์ลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกแบบและตัดเย็บด้วยช่างฝีมือคุณภาพแพทเทิร์นดีใส่แล้วสวยลงตัวขนาดฟรีไซส์เนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กให้ความนุ่มใส่สบายเป็นผ้าที่ดูแลง่ายไม่ต้องรีดก็ใส่ได้และยังระบายอากาศดีไม่อับชื้น
3: ใส่สบายมากเลยค่ะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้ได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ Already ชุดลำลองค่ะ
2: มีกระเป๋าข้างใส่ของได้คล่องตัวทุกการเคลื่อนไหวมีหลายลายให้สวมใส่จะใส่นอนใส่อยู่บ้านก็คล่องตัวใส่ไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกในชุดเดียวใส่แล้วคุ้มต้อง Already ชุดลำลอง
4: คุณแม่บ้านคุณพี่คุณแม่โดยเฉพาะเลยนะถ้าใครกำลังมองหาเสื้อผ้าใหม่ที่ใส่แล้วสวยสีสัน

0: สดใสและที่สำคัญคือต้องบอกว่าใส่แล้วสบายด้วยแบบนี้คุณผู้ชมวันนี้เราจัดมาให้แล้วกับเซตนี้เลยค่ะที่บีดใส่อยู่แล้วก็ที่แพรวใส่อยู่แล้วก็ที่เห็นทั้งหมดตรงนี้นี่คือ already ชุดลำรองให้คุณใส่สวยใส่สบายด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าใส่ได้ตลอดทั้งวี่ทั้งวันเลยใส่นอนก็สบายตื่นมาใส่มาทำกับข้าวรดน้ำต้นไม้ก็ยังได้รับความสบายอาบน้ำเสร็จบางคนชอบใส่ต่ออยู่บ้านทั้งวันได้เลยเพราะว่าตัวนี้คือชุดลำลองที่ตัวเสื้อค่ะใส่สบายเนื้อผ้าโปร่งโล่งแล้วก็ไม่ร้อนไม่อับชื้นเวลาที่สวมใส่ด้วยนะคะตัวเอวเนี่ยก็เป็นเอวยางยืดค่ะยืดได้ถึง48นิ้วเลยไม่รัดไม่รั้งเวลาสวมใส่อย่างคุณแม่บางคนเป็นสาวเจ้าเนื้อก็หายห่วงใส่ตัวนี้ใส่ได้สบายด้วยแล้วอีกหนึ่งเรื่องคือลวดลายวันนี
0: ้
1: ตัดลายมาสีสวยๆทุกตัวเลยนะคะเราจะเน้นลายที่เป็นความเป็นธรรมชาติ
0: ค่ะ
1: ลายดอกไม้ลายธรรมชาติลายใบไม้แบบนี้ที่คุณแม่ๆชอบกันค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ใครที่อยากได้แนะนำว่าให้รีบโทรมาได้เลยนะเพราะว่าวันนี้เราจัดลายคือสวยทุกลายเลยอย่างลายที่แพลใส่อยู่เนี่ยก็จะเป็นลายที่ออกเป็นความธรรมชาติมีความเป็นพื้นออกสีขาวๆนะคะฟ้าๆอ่อนๆแล้วก็มีลายดอกไม้โทนสีขาวตัดเหลืองตัดสีน้ำเงินหรือใครบอกชอบความสดใสกว่านี้อ่ะอีกหนึ่งลายด้านข้างแพลค่ะเป็นโทนสีเหลืองตัดกับดอกไม้สีขาวมีตัวแมลงสีแดงหรือว่าจะเป็นโทนสีครีมตัดกับสีเหลืองโทนสีฟ้าก็สวยหรือว่าสีชมพูตรงกลางอย่างเงี้ยก็สวยนะ
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมถัดมาอันนี้บีชอบจะเป็นลายเหมือนแบบสีพาสเทลหวานหวานน่ารักสีม่วงบนแบบลวดลายสีเหลืองสลับสีเขียวสีส้มหรือว่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมจะเป็นลายสีฟ้าอ
1: ัน
0: นี้ก็สวยสีฟ้าใส่แล้วขับผิวใส่แล้วดูขาวดูเด่นหรืออย่างตัวที่บีใส่อยู่คุณผู้ชมคะก็จะเป็นแบบสีแดงแดงส้มส้มแบบนี้นะเป็นลายดอกแล้วก็จะมีสลับเป็นลายสีฟ้าตัดขึ้นมาให้มีความโดดเด่นเพิ่มขึ้นคือวันนี้ต้องบอกว่าได้ไปที่เห็นตรงนี้ไม่ใช่ลายทั้งหมดคุณผู้ชมลายเขามีเยอะมาก
1: ยังมีอีกอันนี้แพลวหยิบมาให้ดูว่าวันนี้คือคุณผู้ชมจะได้คละสีคละลายแต่มีหลายลายมากจะมีโทนดำตัดม่วงโทนเขียวโทนดำตัดเหลืองแบบนี้มีหลายลายแต่ด้วยความสวยและเป็นลายดอกไม้ความเป็นดอกไม้ใบไม้ธรรมชาติทุกลายเลยย้ำว่าวันนี้จะได้ไป6ชุด12ชิ้นทั้งเสื้อและกางเกงนะคะไป6ชุดแบบนี้6ลายไม่ซ้ำกันเลยเราคละสีคละลายให้นะคะในราคาสุดพิเศษค่ะเพียงแค่999บาทเท่านั้นเองคิดดูนะหารตกเฉลี่ยมาเหมือนเราซื้อชิ้นละ84บาทแล้วเราใส่ได้ทั้งวันมันสบายใส่ออกไปข้างนอกไปตลาดไปเที่ยวก็ยังได้เลยแล้ววันนี้ที่สำคัญคือไม่มีค่าส่งด้วย
0: ใช่แล้ว
1: จัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านด้วยค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกว่าคุ้มมากนะเซตเนี้ยได้6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำอ่ะเหมือนกับว่าคุณใส่แบบต่อเนื่องกันทั้งสัปดาห์เหมือนคุณใส่ชุดใหม่ทุกวันลวดลายสวยๆแบบนี้คุณผู้ชมวันนี้รีบโทรรีบสั่งละกัน6ชุด6ลายไม่ซ้ำจัดเซตให้กับ already ชุดลำลองใส่สวยใส่สบายย้ำราคานะว่าแค่999บาทจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าจำนวนเซตคุณผู้ชมจ๋ามีไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่ามีจำกัดนะไม่ได้มีเยอะมากเพราะฉะนั้นใครอยากได้ให้รีบโทรมาตั้งแต่ตอนนี้เลย
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอะไรวันนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะตกเฉลี่ยตัวละ84บาทมันจะใส่สวยไหมแพลมันจะสบายไหมอ่ะให้ดูดีไซน์การออกแบบนอกเหนือจากความสวยของลวดลายแล้วการออกแบบแพลชอบตรงบริเวณคอเขาจะเป็นคอที่มันปาดมาแบบนี้มันจะไม่รัดไม่รั้งเวลาที่เราสวมใส่คุณแม่คนไหนทำผมแล้วใส่เสื้อคือดึงขึ้นใส่สบายแบบนี้เลยแล้วเวลาที่เราออกไปข้างนอกเวลาก้มมันไม่โป๊ให้เห็นตรงนี้เลยแต่ว่ามันดูสวยแล้วคอละหงนอกเหนือจากนั้นค่ะวันนี้เป็นฟรีไซส์เพราะว่าอะไรตัวเสื้อค่ะตรงอกตรงนี้นะคะอก54นิ้วแบบนี้เลยใส่สวยๆได้เลยแล้วช่วงอกอะไรหรือว่าช่วงเนี้ยใครที่มีหน้าท้องตัวใหญ่ๆก็ยังใส่ได้สบายไม่อึดอัดด้วยนะเวลาสวมใส่นอกเหนือจากนี้แล้วค่ะในช่วงของต้นแขนคุณแม่บางคนเป็นใช่มั้ยบอกว่าแม่ต้นแขนใหญ่ใส่แล้วมันจะรั้งมั้ยอันนี้ต้นแขนกว้างนะแต่ว่าเวลาเราวางแขนลงมามันจะปิดช่วงต้นแขนทำให้มันช่วยพรางตรงนี้ได้ด้วยค่ะแล้วยังไม่หมดความยาวตัวเสื้อความยาวที่คุณแม่ๆชอบเพราะว่าอะไรมันปิดในช่วงต้นขาที่เราไม่มั่นใจรวมไปถึงถ้าหลังให้ดูนะปิดในช่วงสะโพกตรงนี้ที่เราไม่มั่นใจด้วยคือดีมากๆเลย

0: ตอบโจทย์คุณแม่คุณพี่หลายๆคนแล้วตัวเอวค่ะตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะเดี๋ยวแพลวยืดให้ดูว่าตรงเนี้ยเอวอ่ะยืดได้จนถึง48นิ้วแบบนี้เลยใส่ได้สบายสบายเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าใครบอกว่ามีหน้าท้องอ่ะคุณแม่ยืดได้แบบนี้เลยไม่รัดไม่ลังเวลาที่สวมใส่นะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะเขายังมีกระเป๋าด้านข้างตรงนี้ให้ด้วยนี่ไว้ใส่ของบางทีขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ตลาดแม่ก็ใส่กุญแจตรงนี้ได้เลยหรือว่าใส่งงใส่เงินไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วตัวสะโพกก็หายห่วงค่ะเพราะว่าอะไรสะโพกตัวนี้ค่ะ50นิ้วใส่กันสบายสบายได้เลยใครบอกว่าเป็นสาวเจ้าเนื้อนะคะก็ใส่ตัวนี้ได้สบายอย่างแพลวสะโพกประมาณแบบ34-35ก็ยังจะเหลือพื้นที่อยู่อีกเยอะมันคือความสบายที่เราได้สวมใส่เนาะนอกเหนือจากนี้ความยาวของตัวกางเกงคุณแม่ขามันยาวกำลังดีไม่ยาวไปไม่สั้นไปคือมันคุมลงมาจากหัวเข่าประมาณตรงกลางแข้งของแพลวคือใส่อย่างเงี้ยดูสวยคุณแม่จะใส่ไปเที่ยวใส่ออกไปข้างนอกก็ได้แล้วเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีด้วยม
1: ัน
0: ไม่ร้อนค่ะเหมาะกับอากาศในช่วงนี้บางคนบอกอุ้ยใส่แล้วรู้สึกว่าแม่พัดทั้งวันเหงื่อออกทั้งวันลองใส่ตัวนี้ดูแล้วแม่จะรู้สึกเลยว่ามันระบายอากาศได้ดีจริงๆค่ะ
1: อ
0: ัน
1: เน
0: ี้
1: ยเราซ้อนกันทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมอากาศยังพุ่งยังระบายออกมาคือเรียกว่าเนื้อผ้าเขาจะมีความเบาอ่ะคุณผู้ชมแล้วจะเป็นเนื้อผ้าเย็นๆด้วยนะเพราะฉะนั้นใส่แล้วไม่อบเหงื่อไม่อับชื้นโล่งสบายระบายอากาศดีที่สำคัญต้องบอกว่าดีไซน์ของเขาตัวเสื้อตัวกางเกงนี่คือไม่ต้องคิดเลยเขาแมทมาให้แล้วคุณผู้ชมค่ะหยิบมาเลยทั้งชุดใส่แมทกันได้เลยแบบนี้แล้วก็ทำกิจกรรมได้ทุกอย่างทั้งวันตั้งแต่อย่างที่บอกตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนเนี่ยจริงๆใส่ชุดนี้ได้เลย
0: ใช่แล้ว
1: จะอยู่ในบ้านจะออกนอกบ้านจะไปคาเฟ่นะจะไปรับลูกจะไปจ่ายตลาดหรือจะทำงานบ้านอยู่ที่บ้านใส่สบายๆอยู่ที่บ้านใส่นอนก็ยังได้คุณผู้ชมวันนี้ถึงบอกว่าชุดนี้จาก Already ใส่ได้ทั้งวันแล้วใส่ได้ทุกคนนะสาวๆที่อาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่านอกจากมีกิจกรรมเยอะๆใส่ไปวิ่งไปออกกำลังกายแล้วสาวเจ้าเนื
0: ้
1: อคุณผู้ชมก็ใส่ได้เพราะเป็นฟรีไซส์
0: จะบอกว่าถ้าเป็นสาวเจ้าเนื้อยิ่งใส่แล้วยิ่งสวยนะและนอกเหนือจากนี้คือเรื่องความคล่องตัวเขาออกแบบมาให้ใส่ได้สบายทั้งวันจริงเน
1: า
0: ะพี่บี
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมไอ้ขอนิดนึงถ้าเป็นสาวเจ้าเนื้อคุณผู้ชมบางคนน่ะนอกจากจะใส่คลุมลงมาพางช่วงเรียกว่าสะโพกช่วงก้นที่เราไม่มั่นใจแล้วอย่างที่แพลบอกอย
0: ่
1: างถ้าใครเป็นสาวไอ้ยังบีเนี่ยสาวไซส์เอสนะคุณผู้ชมก็จะใส่เป็นแบบว่าทับในแบบนี้ก็ได้เห็นไหมหรือว่าสาวแบบบางทีอยากจะใส่ออกนอกบ้านให้มันดูมีส้วนมีทรงอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็ใส่ทับในแบบนี้ได้และที่สำคัญเรื่องของการเคลื่อนไหวการคล่องตัวคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยด้วยความที่เขาเป็นชุดกางเกงเห็นไหมคือจะก้าวขาจะอะไรมันไม่ต้องระวังอ่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็เนี่ยยกขาหรืออะไรคือมันไม่ต้องกลัวว่ามันจะโป๊คือมันสบายมันคล่องตัวจะย่อจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งคุณผู้ชมขาทำได้ทุกอิริยาบถทุกกิจกรรมจริงๆชุดนี้ใส่สบายใส่คล่องตัวขนาดนี้แล้วใส่สวยขนาดนี้ถ้าใครอยากได้นะวันนี้รีบโทรรีบสั่งเพราะเราจัดให้ทั้งเซต6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำเลยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะในราคาโปรโมชั่นเพียงแค่99บาทย้ำนะ6ชุด6ลายลายเราคละ4คละลายให้แต่คุณผู้ชมคุณแม่คุณพี่คุณป้าจะได้ลายที่ไม่ซ้ำกันเลยนะคะ12ชิ้นนี้ในราคาสุดพิเศษเพียงแค่999บาทและที่สำคัญจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะคะรอบอก54นิ้วค่ะแล้วก็เอวเนี่ยยืดได้ถึง48นิ้วสะโพกได้ถึง50นิ้วนะคะแต่ว่าเรามีจำนวนจำกัดนะคะเพียงแค่199สายแรกเท่านั้นที่จะได้โปรโมชั่น999ไป6ชุด6ลายไม่ซ้ำกันและจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้าน
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: มีบริการเก็บเงินปลายทางจ้าใครอยากได้รีบโทรรีบสั่งซื้อได้เลยคือชุดมันพริ้ว
1: สบายจริงคุณผู้ชมแล้ววันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ตัวแทนสาวไซส์ S ไซส์ M อย่างเราสองคนวันนี้มีอีกหนึ่งคนมาพูดคุยกับเราพี่แอนเป็นตัวแทนสาวพลัสไซส์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ขอชมก่อนเลยใส่แล้วสวย
3: แน่นอน
1: ดูมีราศีมาก
0: พี่แอนขอถามน้ำหนักสัดส่วนนิดนึงเท่าไหร่คะ
3: เป็นเรื่องจริงๆเราไม่ชอบแบบที่จะตอบเลยแต
0: ่
3: ต้องบอกเลยนะคะว่าเนี่ยตอนนี้คือเป็นสาวพัสไซที่น้ำหนักเยอะประมาณ70กิโลกรัมนะคะส่วนรอบอกเอวสะโพกเนี่ย 44 39 44ค่ะ
0: แต่ใส่แล้วยังสวยอยู่เลย
1: จริง
0: นะใช่สวยคือแพลรู้สึกว่ายิ่งแบบยิ่งมีเจ้าเนื้ออะไรเงี้ยยิ่งใส่แล้วสวย
3: ใช่ค่ะต้องบอกทั้งสองพิธีกรเลยนะคะว่าพี่แอนชอบชุดนี้มาก1เบาใส่สบายเห็นไหมคะแล้วตัวเองเป็นคนที่ปัญหาคือหุ่นเนี้ยมันไม่ได้เป็นหุ่นนางแบบ
0: แล้วหนักใจส่วนไหนไหม
3: โอ้แน่นอน
1: ค่ะ
3: ถ้าวัยรุ่นเขาเรียกพุงหมาน้อย
0: อ๋อตรงหน้าท้อง
3: แต่พี่แอนเนี่ยพุงหมีค่ะพุงหมีหน้าท้องนะคะเท่านั้นไม่พอสะโพกปีกหลังอีกอันเนี้ยเป็นสำหรับคนที่แบบ
1: ต้นแขนด้วยเนาะหลายๆคนรุ่นแม่ๆเราจะกังวลเรื่องต้นแขน
3: เห็นไหมคะเห็นไหมคะต้นแขนไม่เห็นใช่ไหมคะ
1: จะบอกว่า
3: ตั้งแต่สวย
1: ตั้งแต่พี่แอนบอกว่ามีส่วนที่เขาหนักอกหนักใจคุณผู้ชมที่พี่แอนชี้ให้ดูเราไม่เห็นเลยนะเพราะชุด already คือเขาช่วยพลาง
0: จริง
1: แล้วใส่แล้วดูดี
3: พี่แอนติดแกลม
1: สวย
3: พี่แอนกับเพื่อนๆเนี่ยด้วยวัย50บวกไปแล้วเนี่ยคือตกบ่ายเนี่ยมันคือวัยเกษียณเกษียณทำอะไรคะหาคาเฟ่เวลาก็มีส่วนสำคัญมันต้องเร่งรีบจนนั้นมันเลือกเสื้อตัวนู้นเลือกเสื้อตัวนี้ไม่ได้แล้วมันต้องหาอะไรที่เป็นเซตค่ะคุณผู้ชมค่ะพอเป็นเซตปุ๊บออกจากบ้านแค่เราเลือกสีว่าวันนี้เราอยากใส่สีอะไรเหมือนวันนี้ค่ะว่าอยากโชว์สีชมพูนะคะ
0: ตัดชมพู
3: สวยมากเลยนี่นะคะต้องบอกเลยว่าชุดเนี้ยเบาใส่สบายแล้วตัวเองก็นี่มีกระเป๋าให้ด้วย
0: ไม่ลืมชอบชอบ
3: วันอย่างเราบางทีเอ๊ะคุณแจรถอยู่ไหนคุณแจบ้านอยู่ไหนมือถืออยู่ไหนใส่ได้เลย
0: แล้วพี่ปกติใส่ชุดแบบของ already เนี้ยไปไหนบ้าง
3: ตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะคะเป็นชุดนอนชุดนอนพี่แอนก็จะเลือกสีหวานๆซอฟๆนะ
0: คะ
3: หลังจากนั้นพออาบน้ำแต่งตัวเสร็จปุ๊บออกไปตลาดค่ะไปช้อปปิ้งซื้อกับข้าวเข้าบ้านเราก็จะเอาสีสันสดใสหน่อยเพราะว่าน ี่เดือนอะไรซัมเมอร
0: ์ใช่
3: ชีวิตติดแกมซัมเมอร์ก็ต้องให้สวยเข้าไว้สีสันสดใสคำว่าป้ามันจะไม่มีอยู่ในตัวเราอีกเลย
0: เราต้องเรียกโดนพี่เท่านั้น
3: ใช่ค่ะเท่านั้นไม่พอโอเคทำงานบ้านทุกอย่างเสร็จออกไปตลาดกลับมาปุ๊บเตรียมตัวอุ๊ยได้เวลาปาร์ตี
0: ้
3: ปาร์ตี้เท่านั้นไม่พอพอปาร์ตี้ปุ๊บอุ๊ยใส่โอเคเมื่อกี้
0: มีเทคนิค
3: เห็นไหมคะแบบเราเมื่อกี้ก็คือแบบเรียบร้อยทีนี้พอเราจะติดแกรมแล้วเราจะออกคาเฟ่ปุ๊บเห็นไหมคะ
0: ใส่แบบนี้ใส่อย่างนี้แบบทับหน่อยนะ
1: มันก็ดูแบบ
3: ดูสิคะ
1: มีรูปร่างมีเชฟ
3: ไม่ลัดรูปทำให้เราดูเพียวดูผอมเห็นไหมคะเป้าก็ไม่หลัง
0: จริงพี่แอนช่วงเอวขออนุญาตนะมันยังเหลืออีกเน
3: า
0: ะ
3: อุ้ยเหลือเยอะค่ะนี่ไงดึงดึงให้น้องๆดึงได้เลย
0: ใส่ได้สบายเลยนะอย่างเงี้ยคือหายห่วงเลยใครที่กังวลเรื่องแบบว่าช่วงเอวช่วงสะโพกตัวเองตัวเนี้ยถ้าแบบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราบอกคือใส่ได้ใส่สวยใส่สบาย
3: ใช่ค่ะแล้วยิ่งประเทศไทยเนี่ยอากาศร้อนมากแล้ววัยอย่างพี่แอนเนี่ย
0: ค
3: ือเป็นเขาเรียกวัยทองวัยทองเนี่ยโหเหงื่อมันจะออกเยอะมากแล้วมันจะร้อนร้อนวุบวุบ
0: แล้วใส่ตัวนี้แล้วเป็นยังไงคะ
3: มันทำให้ระบายเหงื่อได้ดีแล้วไม่อับชื้น
0: ค่ะ
3: ตัวเนื้อผ้าเขาดีมากเบาสบายแล้วมันไม่แบบรัดรูปเลย
0: นี่แหละ
3: คัตติ้งเขาด้วยเห็นไหมคะ
0: นี่แหละ
1: คุณผู้ชมใส่แล้วเรียกว่าใส่สวยใส่แล้วอารมณ์ดีวันนี้ใครอยากได้นะชุดลำลองที่เรียกว่าใส่ได้ทั้งวันเลยตั้งแต่จะใส่นอนก็ได้ถึงทำกิจกรรมระหว่างวันตั้งแต่ตื่นนอนถึงเย็นใส่อยู่บ้านใส่ออกนอกบ้านได้หมดคุณผู้ชมวันนี้กับชุดลำลองจาก already แล้วเซตนี้นะนอกจากเรื่องของความสบายแล้วนอกจากเรื่องที่เขาแมทมาให้แล้วสีสันลวดลายที่คุณได้ไปเรียกว่า6ชุดแบบไม่ซ้ำลายด้วย
0: ใช่เลยค่ะผู้หญิงอย่างเรานะคะจะบอกว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้คือความสดใสแล้วชุดเซตนี้คือสดใสทุกตัวแม้จะเป็นโทนสีเข้มสีน้ำเงินหรือสีดำแต่มีความสดใสเพราะว่ามีลายดอกไม้
1: ถูกต้อง
0: ที่เป็นสีขาวสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองให้ความสดใสเพิ่มมากขึ้นแล้วตัวนี้แม้ว่าจะเป็นฟรีไซส์นะแต่ว่ามันสวมใส่สบายมากๆเลยอย่างที่บอกว่าซื้อไปจริงๆลูกสาวใส่กับคุณแม
1: ่ได้เลย
0: คุณป้าใส่กับหลานก็ยังได้นะคะใครๆที่อยู่ในเกณฑ์ที่เราบอกเนี่ยใส่ได้เลยช่วงอก54นิ้วเอวยืดได้ถึง48นิ้วเนาะสะโพกยืดได้ถึง50นิ้ววันนี้รีบโทรรีบสั่งซื้อก่อนได้เลยเพราะว่าจะได้ไป6ชุด12ชิ้น6ชุด6ลายเราคลาสสี่คลาลายให้แต่จะได้ลายไม่ซ้ำกันเลยใน1เซตนะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรมาสั่งซื้อได้เลยราคาพิเศษเพียงแค่999บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางตกเฉลี่ยเหมือนซื้อชิ้นละ84บาทเอง
1: คุ้มมาก คุณผู้ชมโดยเฉพาะสาวๆพลัสไซส์นะบางทีหาชุดใส่ยากแมทชุดยากวันนี้ไม่ต้องคิดเลยสาวอวบสาวเจ้าเนื้อจัดเซตนี้ไปใส่สวยใส่สบายแน่นอนย้ำเลยค่ะ6ชุด6ลายไม่ซ้ำ999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบโทรให้ทัน199สายเท่านั้นค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
4: ปัญหาจากการที่พี่เคยสวมใส่ชุดลำลองมาเยอะนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของดีไซน์แล้วก็แพทเทิร์นค่ะมันอาจจะไม่ค่อยเป๊ะกับรูปร่างของเราสักเท่าไหร่นะคะพี่เป็นคนมีสะโพกก็มักจะติดสะโพกค่ะใส่แล้วอึดอัดผ้าก็ไม่ค่อยระบายอากาศด้วยใส่แล้วรู้สึกมันอบยิ่งถ้าอากาศร้อนๆนี่นะคะโอ๊ยเหนียวตัวเหนอะหนะไปหมดเลยค่ะจนมาเจอ already ชุดลำลองขนาดฟรีไซส์ขนาดรอบอกนะคะขยายได้ถึง54นิ้วรอบสะโพกเนี่ยขยายได้ถึง50นิ้วเลยค่ะใส่สบายมากเลยค่ะเนื้อผ้าเนี่ยก็ระบายอากาศได้ดีไม่อับชื้นใส่แล้วนะคะรู้สึกเนี่ยไม่อบไม่ร้อนนะคะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้ได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะทั้งเดินนั่งยืนชีวิตเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ already ชุดลำลองค่ะ
1: ใครใส่ก็ชอบค่ะสำหรับ already ชุดลำลองที่ใส่สบายไม่ซ้ำวันเลยค่ะจะใส่อยู่บ้านจะใส่ไปเที่ยวหรือใส่นอนก็สบายสบายค่ะที่สำคัญต้องบอกว่าลวดลายสวยทุกชุดเลยวันนี้เรียกว่าได้ไปแบบไม่ซ้ำลายกันด้วยค่ะแล้วเนื้อผ้านุ่มใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่นอนแล้วไม่ร้อนค่ะที่สำคัญซักง่ายแห้งเร็วด้วยนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรีดเพราะเนื้อผ้าเขายักยากค่ะแล้ววันนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะขนาดเสื้อรอบอก54นิ้วนะคะขนาดกางเกงเอวยางยืดยืดได้ถึง30ถึง48นิ้วสะโพกได้ถึง50นิ้วค่ะ
5: ชุดลำลองที่สวยและสวมใส่สบายจนผู้หญิงหลายคนติดใจวันนี้เราท้าให้คุณลอง already ชุดลำลองใส่สบายเนื้อผ้าพิมพ์ลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกแบบและตัดเย็บด้วยช่างฝีมือคุณภาพแพทเทิร์นดีใส่แล้วสวยลงตัวขนาดฟรีไซส์เนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กให้ความนุ่มใส่สบายเป็นผ้าที่ดูแลง่ายไม่ต้องรีดก็ใส่ได้และยังระบายอากาศดีไม่อับชื้น
4: ใส่สบายมากเลยค่ะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้ได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ already ชุดลำลองค่ะ
5: มีกระเป๋าข้างใส่ของได้คล่องตัวทุกการเคลื่อนไหวมีหลายลายให้สวมใส่จะใส่นอนใส่อยู่บ้านก็คล่องตัวใส่ไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกในชุดเดียวใส่แล้วคุ้มต้อง already ชุดลำลอง
1: โอ้คือใส่ already แล้วรู้สึกว่ามันสดใสมากๆเลยค่ะจะโยกย้ายไปทางไหนก็ไม่รัดไม่ลังสบายตัวแล้วที่สำคัญเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีแบบนี้เลยแล้วมันสวมใส่สบายจริงคืออยากให้พี่ๆแม่ๆทุกคนอ่ะได้ใส่ชุดนี้กันนะคะแล้ววันนี้ใครที่ดูอยู่แล้วยังลังเลไม่ต้องลังเลค่ะเพราะวันนี้สวยทุกสีสวยทุกลายอ่ะให้ดูลายหน้าเซตกันก่อนใครที่ชอบความสดใสแต่ละวันของเราแนะนำเลยนะยังโทนสีเหลืองตัดเขียวชะอุ่มความเป็นธรรมชาติแบบนี้ก็สวยหรือจะเป็นโทนเหลืองตัดสีเนื้อนุ่นนู่นนิดนึงก็สวยหรือโทนสีฟ้าตัดขาวก็สวยนะ
6: ใช่แล้วคุณผู้ชมหรือจะเป็นแบบสีสดใสสีสดขึ้นมาหน่อยสีแดงชมพูนะสีพาสเทลแบบว่าสีม่วงมีลวดลายสีเหลืองสีเขียวสลับกันรวมถึงนี่สีฟ้าน้ำเงินเข้มแบบนี้ใส่ออกมาก็ขัดผิวให้ดูดีหรือจะเป็นสีแดงอมส้มแบบที่บีใส่อยู่แบบนี้ก็สวยคุณผู้ชมเรียกว่าลวดลายไม่ได้มีแค่ที่เห็นที่เราให้ดูตรงนี้คุณผู้ชมลายมีเยอะมากเดี๋ยวให้ดูลายเพิ่มเติมเพราะว่าจะมีทั้งสีที่เป็นสีแดงสีม่วง
1: ไปหย
6: ิ
1: บมาให้แล้วโทนสีดำแดงดำม่วงแบบนี้หรือว่าจะดำเขียวเหลืองโทนสีเขียวคือสวยทุกลายวันนี้หลากสีหลากลายแต่ใน6ชุดที่
0: ่คุณแม่ซื้อไปจะไม่ได้ลายซ้ำกันเลยนะคะย้ำว่าวันนี้โปรโมชั่น6ชุด12ชิ้นค่ะจากมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเนี่ย 2,340 บาทพิเศษจ่ายแค่999บาทแล้วจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะทำให้ราคาเฉลี่ยมาเหลือชิ้นละ84บาทเท่านั้นเอง
6: คุณผู้ชมคุ้มมากเลยนะแล้ววันนี้ซื้อไปทั้งเซต6ชุด6ลายไม่ซ้ำกันเอาไปแบ่งกันได้ใส่กันได้ตั้งแต่คุณลูกสาวนะคุณพี่สาวนะคุณน้านะคุณแม่นะคุณป้านะคุณเรียกว่าผู้สูงวัยใส่ได้หมดคุณผู้ชมค่ะวันนี้ทั้งเซตย้ำว่าเป็นฟรีไซส์ด้วย
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
6: ไม่ใช่แค่อย่างบีดสาวตัวแทนสาวไซส์ S อ่ะอย่างแพรหรือวันนี้พี่แอน
0: ของเรา
6: เนี่ยใส่แล้วแบบยกย้ายดูสดใสมาก
0: เป็นตัวแทนสาวพลัสไซส์ที่ใส่ออกมาสวยมาก
3: ต้องบอกว่าทำให้มีความสุขมากทำให้เราแบบว่าใส่เสื้อผ้าได้สวยเหมือนนางแบบนิดนึงชีวิตติดแกลม
6: ขอถามพี่แอนได้ไหมว่าแบบสัดส่วนเท่าไหร่
3: เหมือนเดิมต้องบอกเลยนะคะว่าสาวพลัสไซส์เนี่ยอก44สะโพก44เอว39น้ำหนัก70นะคะ
6: แต่ใส่ออกมาคือ
3: ใส่แล้วสวยนะ
6: ใช่ไหมคะแล้วมันไม่ได้ดูรั้งดูรัดอ่ะคือมันยังดูแบบมีแบบพื้นที่เหลือให้ดูแบบเรียว
3: เนี่ยบังต้นแขนให้เรานะคะแล้วก็อยากมีเชฟแล้วก็เอาเจ้าเสื้อไว้ในกางเกงแต
6: ่
3: ถ้าเกิดหลายคนที่ไม่มั่นใจนะคะนี่เลยทำแบบพี่อาเลยค่ะ
0: ใส่มันก็จะปิดช่วงนี้ช่วง
6: ใส่พราง
3: ต้นขาตัวกางเกงมันไม่ลังเป้าด้วยนะคะเนี่ยให้ทุกคนดูด้านหลังเลยสวยใช่ไหมล่ะคะ
6: สวยค่ะปกติพี่อาใส่ทำกิจกรรมอะไรบ้างคะชุดนี
3: ้พี่อาต้องบอกเลยนะคะว่าด้วยในวัยเกษียณแล้ววัยแบบที่ทุกคน
6: มาเรียกว่าคุณป้าแล้วแหละวัยใช้เงินแล้วไม่ได้ทำงานแล้ว
3: พี่อาก็จะเวลาที่จะต้องแบบตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ต้องทำงานบ้านก่อนดูแลตัวเองเติมความสุขให้ตัวเองไปตลาดไปดูต้นไม้ไปอะไรไปวัดพอไปวัดปุ๊บพี่อันก็จะเปลี่ยนชุดให้เป็นสีซอฟๆหน่อยเพื่อความเรียบร้อยใช่ไหมคะนี่เลยพี่อันก็จะเอาเสื้อแบบไว้ในกางเกง
6: ใส่ไปวัดได้จริง
3: ใช่พอเวลาที่เราแบบว่าแค่เปลี่ยนดีไซน์นิดหน่อยใช่ไหมคะออกมาปุ๊บถือกระเป๋าถือตะกร้า
6: ได้เลย
3: เข้าวัดได้เลยคุณผู้ชมค่ะ
6: แล้วไปวัดแบบมันมีต้องแบบก้มมีต้องแบบ
0: มันลัง
3: ไว้ก่อนค่ะต้องไปวัด
6: เ
3: ราก็ต้องแบบ
6: นั่งย่อแบบนี้ได้เลยสบาย
3: มันไม่ลังมันไม่ลังสะโพกไม่ลังเป้าอะไรเลย
6: ลองยกขาลองย่อให้ดูนิดนึง
0: โอ้นี่
3: เวลายกขาปุ๊บท่านี้คือ
6: ดูไม่โป๊ะได้ดูสุภาพอยู่นะ
3: จริงไหมคะเนี่ยยกได้สบาย
6: แล้วอย่างวันนี้พี่แอนแมทมากับรองเท้าคุณผู้ชมแล้วพอใส่เป็นแบบทับในแล้วแมทรองเท้าสวยๆแบบนี้คือเป็นชุดออกไปเที่ยวนอกบ้านได้เลยนะ
0: แอนเลยค่ะวันน
6: ี้
3: ขอบค
6: ุ
3: ณค่ะหรือเวลาช่วงนี้อากาศร้อนซัมเมอร์ใช่ไหมคะเราไปทะเลกันค่ะไปทะเลปุ๊บแต่งอย่างนี้ใช่ไหม
0: คะ
3: เรามีหมวกบังแดดนิดนึงชีวิตติดแกลมมากนี่เลยค่ะ
6: ใส่เลยว่าได้ทุกกิจกรรมใส่สวย
3: ใส่บอกว่าเวลาที่วัยเกษียณเขาไม่มีเวลามานั่งคิดเวลาเขาเหลือน้อยเขาต้องหาเสื้อผ้าเลยที่มันเป็นเซตแล้วเข้าเซตใส่ออกมาดูดี
6: คือตื่นมาหยิบเซตใส่ได้เลยแบบ
3: ได้เลยค่ะ
0: แล้วต้องดูแลรักษายากไหมคะตัวนี้
3: สบายมากเลยต้องบอกเลยว่าเนื้อผ้าเขาแห้งไวนะคะแล้วก็ตัวสีไม่ซีดเลยโอ้สดใสมากแล้วก็นิ่มเบาใส่สบายแล้วในวัยทองอย่างเราเนี่ยปัญหาที่เจอคือร้อนเหงื่อออกเยอะแล้วประเทศเราเนี่ยมันเป็นประเทศร้อนชื้นผ้าเขาระบายเหงื่อได้ดี
6: ดี
3: มันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์สำหรับวัยเกษียณอย่างเราแล้วสาวพัดไซส์อย่างเรามาก
6: คือชอบทุกอย่างแหละได้เป็นออเรดี้ชุดลำลองวันนี้คุณผู้ชมไม่ใช่แค่พวกเราไม่ใช่แค่พี่แอนนะหลายๆคนได้ลองใส่ก็ชอบติดอกติดใจอย่างที่เราบอกกันเรื่องของสีสันลวดลายวันนี้สวยทุกตัวสวยทุกลายแล้วเป็นสีสันที่มันใส่แล้วมันทำให้เรารู้สึกสดใสเนาะ
0: ใช่แล้วคือแพรวบางวันนะรู้สึกเหนื่อยเพลียเบื่อแต่พอเราได้อะไรที่สดใสมามันเหมือนสีมันทำให้เรารู้สึกว่าเรายิ้มได้ทั้งวันยิ่งได้ใส่ลวดลายโทนสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีชมพูโอ้โหสดใสแน่นอนนะคะแล้วใส่สบายๆด้วยจะใส่ทำงานบ้านผัดกับข้าวไปส่งหลานที่โรงเรียนสบายใส่เซตนี้แล้วจะรู้สึกว่าติดใจบางคนนะถ้าได้ซื้อเซตนึงเราจะซื้อซ้ำอีกนะเพราะว่าราคาดีใส่สวยใส่สบายวันนี้ย้ำเลยนะว่าใครดูอยู่นะคะรีบโทรมารีบสั่งซื้อได้เลยเพราะว่าโปรโมชั่นน่ะ9 999บาทจะได้ไป6ชุดเลยชุดที่เห็นอยู่จะได้ไป6ชุดเลยนะคะแล้วก็ได้6ลายคละสีคละลายให้แต่ลายจะได้ไม่ซ้ำกันเลยใน1เซตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยราคาก็คุ้มถ้าหารมาแล้ว999จัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยตกเฉลี่ยชิ้นละ84บาทเท่านั้นเอง
6: คุ้มมากคุ้มมากคุณผู้ชมและอย่างที่บอกใส่ใส่ได้ตั้ง

0: ไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL XXL สาวพลัสไซส์ใส่ได
1: ้
0: เพราะรอบอกเนี่ย54นิ้วเอวยืดได้ถึง48นิ้วสะโพกถึง50นิ้ววันนี้ใครที่หาชุดยากเหลือเกินแมทชุดลำบากเหลือเกินสาวพลัสไซส์สาวอวบสาวเนื้อเยอะจัดเซตนี้ไป999บาท6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: แต่ต้องรีบโทรให้ทันเพราะเราจำกัดแค่199สายแรกที่โทรทันที่จะได้โปรโมชั่นนี้ไปนะ
1: ต้องรีบโทรเลยนะเอาเป็นว่าตอนนี้ใครอยากจะได้ชุดลำลองใส่ไปเที่ยวใส่นอนใส่อยู่บ้านแล้วรู้สึกสบายไม่ร้อนไม่อับชื้นแนะนำเลยนะคะแล้วจะบอกว่าใส่ตัวนี้แล้วจะติดใจแพลชอบตั้งแต่การออกแบบช่วงคอตรงนี้เป็นคอปาดแบบนี้มันจะทำให้เราสวมใส่เสื้อผ้าง่ายบางคนเนี่ยแต่งหน้าแล้วก็ใส่ได้แล้วใครกลัวมันจะโป้ไหมแอร์แพลก้มไม่ดูตรงนี้ไม่โป้นะเวลาที่เราสวมใส่แล้วก็ความเป็นฟรีไซส์ค่ะช่วงอกตรงนี้นะคะอกเนี่ย54นิ้วเลยยืดได้เยอะๆแบบนี้เลยเนื้อผ้ายืดหยุ่นไปตามสรีระของเราใส่สบายเนาะแล้วก็ในช่วงของแขนตรงนี้มันจะช่วยปิดต้นแขนของเราต้นแขนตรงนี้ก็กว้างนะคะไม่รัดไม่รั้งเวลาสวมใส่ใส่แล้วสะบัดหรือจะเต้นอย่างนี้ก็สบายค่ะแล้วก็ตัวเสื้อยาวปิดในช่วงของต้นขาแล้วก็บริเวณของนี่สะโพกเราด้วยส่วนช่วงเอวตรงนี้ค่ะเอวเป็นเอวยางยืดนะคะตัวนี้เป็นเอวยางยืดนะได้ตั้งแต่30ถึง48นิ้วเลยนะคะสวมใส่ได้สบายสบายแล้วก็ยังมีกระเป๋าด้านข้างไว้ให้ใส่ของเล็กๆน้อยๆตรงนี้อีกยังไม่พอค่ะช่วงสะโพกได้ถึง50นิ้วแบบนี้เลยนะใส่กันสบายๆเลยนะยิ่งสาวเจ้าเนื้อจะบอกว่าใส่ตัวนี้แล้วจะยิ่งสวยความยาวก็กำลังดีไม่สั้นไปไม่ยาวจนเกินไปใส่แล้วกำลังสบายเนื้อผ้าระบายอากาศได้ดีใส่อยู่บ้านใส่ปัดกวาดเช็ดถูหรือว่าจะไปเต้นกับเพื่อนไปเดินที่ไหนก็คล่องตัวเพราะว่าเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีจริง
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมไม่ใช่แค่เรื่องของการระบายอากาศได้ดีที่เราให้ดูตรงนี้นะเนื้อผ้าเขาว่ามันจะมีความลื่นๆเย็นๆเบาๆด้วยเวลาอยู่บนผิวเราแล้วมันรู้สึกว่ามันใส่แล้วมันเย็นอะย้ำว่าจ่ายทั้งหมดโปรโมชั่นเพียงแค่999บาท6ชุด12ชิ้นแล้วจะได้ไป6ลายแม้เราจะคละ4คละลายให้แต่ลายจะไม่ซ้ำกันเลยนะคะ999บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ
1: รีบโทรรีบสั่งนะคะวันนี้ใครอยากได้ความคุ้มค่าความสวยความสบายนะเนื้อผ้าใส่แล้วเย็นซักแล้วแห้งไวไม่ต้องรีดด้วยจัดไป999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: จำกัดแค่199สายที่โทรทันในรายการของเราตอนนี้เท่านั้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะรีบโทรรีบสั่งซื้อได้เลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วขอให้โทรให้ทันนะคะ

0: 쇼핑.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shop Make Life Better Every Day
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหหลายคนพี่น้องเกษตรกรเป็นเหมือนกันไหมเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยปลูกอะไรก็ปลูกพื้นที่เดิมดินเดิมแต่ทำไมลดน้ำแล้วมันก็เหมือนแบบไม่ซึมลงดินมันดูแห้งมันดูแข็งปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นเหมือนเดิมบางทีนะใส่ปุ๋ยเข้าไปอ้าวมันเหมือนมันไม่กินอ่ะมันไม่เข้าอ่ะกุ้มใจมากน้องผัก
4: ใช่อันนี้ได้ยินเกษตรกรบ่นกันเยอะมากๆเลยค่ะยิ่งถมปุ๋ยเข้าไปเท่าไหร่ก็เหมือนละลายซับนะคือผลผลิตมันไม่ได้อย่างที่ต้องการเลยถ้าใครเจอปัญหาเหล่านี้อยู่นะคะบอกเลยวันนี้เปิดมาเจอเรานี่ก็คือถูกช่องถูกใจอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ค่ะผักมีเกษตรกรมือดีที่ไม่ได้เป็นแค่เกษตรกรอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นผู้ประกาศข่าวชื่อดังด้วยที่เขามีเคล็ดลับพิเศษที่ทำให้ผลผลิตของเขาเนี่ยออกมางอกเงยงดงามใหญ่โตมโหฬารเรียกราคาเองได้และไม่ใช่ใครอื่นไกลค่ะเพราะเราอยู่กับพี่แปะสุภาพชา
5: สวัสดีน้องผักสวัสดีครับไม่ต้องครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาแล้วครับมาแล้ว
0: ขอดูมือหน่อยมือต้องดีจริงๆถึงจะปลูกอะไรขึ้นปลูกอะไรดีแต่พี่แป๊บอกว่าต่อไปนี้ต่อให้มือไม่ดีคุณก็ปลูกผลผลิตที่ดีได้ถ้าคุณแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยการแก้ที่ดิน
5: เพราะนั้นเนี่ยอย่าไปโทษคนอื่น

0: โทษเราเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะการปลูกพืชต่างๆที่ว่านี้ต้องดูแลที่เรื่องดินนะดินเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยนะป
1: ั
0: จจัยหลักเลยนะถ้าดินมันแห้งดินมันแข็งดินมันดานเนี่ยปลูกอะไรไม่ไปขึ้นหรอกเพราะฉะนั้นต้องดูแลที่ดินก่อนก่อนที่จะคิดปลูกอะไร
1: แล้วเคล็ดลับของพี่แป๋ล่ะที่บอกว่าจะดูแลดินอยู่ๆจะให้ไปแบบโอเอโอเอดินโดยไม่รู้ว่าจะใช้อะไรดีอ่ะ
2: มันทำยังไงก็ดินมันบางทีมีเชื้อราบางทีมันแห้งบางทีมันเป็นดินเค็มดินเปรี้ยวเราไม่รู้เรา
0: ไม่รู้ว่าปลู
2: กไม่ขึ้นอ
0: ่
2: ะ
0: เป็นปัญหาเกษตรกรในยุคปัจจุบันบางคนเนี่ยเข้าใจเองว่าไอ้ข้างล่างดินเนี่ยมันมีปุ๋ยมันมีพวกสารอะไรอยู่แล้วใช่ไหมบางทีเนี่ยไอ้พื้นดินที่เราอยู่ทุกวันนี้ที่ปลูกพืชผักทุกวันนี
1: ้
0: มันใช้มาตั้งแต่โน่นสมัย
1: พ่อแม่ปู่ย่าตายาย
2: ปีร้อยปี
0: ผ่านรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่กว่าจะมาถึงรุ่นเราเนี่ยมันใช้พื้นดินที่ว่านี้ไปกี่ลุกยุคแล้วแน่นอนฮะอะไรที่มันเป็นปุ๋ยเนี่ยอะไรที่มันเป็นยูนิซีเนี่ยมันก็จะย่อยสลายไปมาเจอฝนตกน้ำท่วมมันก็ชะหน้าดินไปมาเจอแดดร้อนแผดเผามันก็ตายเด็กครับแบบนี
1: ้
0: แล้วก็มาเจอหนาวบ้างเลยฮะมันจะต้องมีการบำรุงดิน
1: คือถ้าใช้อย่างเดียวไม่ได้บำรุงยังไงมันก็หมด
0: ต้องบำรุงฮะต้องบำรุงนะอย่างที่ผมปลูกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดินต้องพ่นดินฉีดดินไปอะไรที่เขาว่ามันมีประโยชน์กับดินอย่าไปละเลยอย่าไปดูเบาให้เอาไปใช
1: ้นี
0: ่นี่ให้เอาไปใช้
1: ต้องปลอดภัยด้วยนะ
2: ก็คือที่พี่แป๊ะพูดถึงสารปรับปรุงดินตราพญานาคว
1: ันนี้พี่แป๊ะจัดให้แล้วค่ะกับสารปรับปรุงดินตราพญานาคแล้วไม่ได้มาแค่ขวดเดียวนะเพราะจัดโปรหนักๆให้ซื้อ2ขวดแถมฟรีให้ไปเลยอีก2ขวดนะคะขวดนึงเนี่ย1ลิตรนะจ๊ะเท่ากับวันนี้4ขวด4ลิตรเต็มๆแบบนี้ใช้ได้ถึง40ไร่เลยคุณผู้ชมค่ะแล้วถ้าคุณไปซื้อเองข้างนอกราคารวมเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 เลยนะแต่ถ้าโทรทันในตอนนี้อุ๊ยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะมากๆเพราะว่าเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
2: อ้าวใครอยากได้รีบหน่อยนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข026660000สแกน QR โค้ดที่หน้าจอแล้วรีบทักมาก็ได้ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570
0: ไม่ใช่ปุ๋ยนะครับไม่ใช่สารเคมีแต่ชื่อบอกเลยว่าเป็นสารปรับปรุงดินตราพญานาคจะช่วยย่อยสลายต่อสั่งจะดูแลดินดินที่เสื่อมสภาพไปแล้วเรียกว่าดินที่ตายไปแล้วจะฟื้นฟูกลับมาสมบูรณ
1: ์
0: เขาจะไปสร้างความสมดุลของดินให้เกิดขึ้น
1: เห็นว่าเป็นสารอินทรีย์และจุลินทรีย์ที่แท้จากธรรมชาติเลยก็เลยช่วยตรงจุดนี้ได้โดยตรง
0: ไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่สารเคมีแต่ว่าเป็นจุลินทรีย
1: ์ค่ะ
0: นี่ฮะ
2: เนี่ยพี่แป๊ะผสมน้ำแล้วฉีดไปแบบเนี้ย
0: แบบนี้
2: ง่ายๆเลยมันก็จะทำให้ดินแข็งๆเนี่ยมันร่วนซุยขึ้น
0: มันไม่ต้องยุ่งยากเลยนะฮะใช้แบบนี้นะครับคือผมนี่ใช้เวลาใครพูดอะไรว่าดีนี่นะผมก็ไปใช้ถ้าเราใช้ไม่ได้ใช้ไม่ดีก็ทิ้งไปแต่ว่ามาเจอตัวสารปรับปรุงดินตราพญานาคเน
1: ี่
0: ยโอ้โหเนี่ยนะดูสินะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยดูเลมอนนะ
1: แล้วเห็น
0: นกเลย
1: เห็นพี่แป๊ะเดินแบบว่าเดินรถเดินฉีดต้นไม้หลายแบบมากเลยนะแสดงว่าใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิด
0: ทุกชนิดฮะผลหมากรากไม้นะครับพืชไร่พืชสวนพืชนาต่างๆเราวันนี้ใช้ได้หมดเลย
2: เราพ่นลงไปที่ดินได้เลยที
0: ่
2: มีต้นไม้อยู่ที่เป็นโคนต้นอะไรพวกนี้ได้หมดเลย
0: ใช่ใช่
2: มันจะไปแก้ปัญหาไอ้พวกดินเค็มดินเปรี้ยวดินแข็งด
0: ิน
2: ไม
0: ่
2: กินปุ๋ยเอาแล้วบางทีมันมีแบบพวกสารเคมีตกค้างอะไรเงี้ย
0: ใช่ใช่เขาเรียกว่าไปสร้างความสมดุลให้กับดิน
2: เบสบาลานซ์ประมาณการสร้างดิน
0: ใช่ใช่ใช่
1: มันเลิศนะ
0: ผมมีบอกทุกคนเลยที่เป็นเพื่อนเกษตรกรข้างไร่ผมเนี่ยบอกว่าช่วงนี้ราคาน้ำมันมันผันผวนมากเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะส่วนใหญ่ก็ขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะ
2: ไม่เคยเห็นลง
0: ใช่ใช่ส่วนใหญ่แล้วขึ้นเนี่ยมันผันผวนมากนะฮะทีนี้ไอ้ราคาน้ำมันมันไปสืบเนื่องมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของปุ๋ยปุ๋ยที่นำเข้าจากต่างประเทศนะหัวเชื้อนำเข้าจากต่างประเทศ
1: ราคามันก็ขึ้นไปด้วย
0: ปุ๋ยนะฮะมันเป็นของอะไรก็ไม่รู้มันขึ้นอย่างเดียวมันไม่มีลง
2: ต้นทุนปุ๋ยเนี่ยคราวนี้ต้น
0: ทีนี้เกษตรกรอย่างเราก็มาแบกรับภาระแบบนี
1: ้
0: มันนานๆหนักๆไม่ไหวนะไม่ต
1: ้
0: องนะครับนะฮะนานๆหนักๆไม่ไหวนะเราต้องมาช่วยกันเนี่ยนะครับมาช่วยกันแก้ไขปัญหาที่ต้นทางก
1: ็
0: คือเรื่องดินนี่แหละฮะถ้าเรามาแก้ไขปัญหาที่ต้นทางเรื่องดินได้เนี่ยโอ้ก็จะประหยัดมากประหยัดมากไม่ต้องใช้ปุ๋ยเลยนะฮะมาใช้ดีดีกว่านี่นะฮะสารปรับปรุงดินตราพญานา
1: ค
0: เหมือนกับการใช้ปุ๋ยเหมือนกันเลยเนี่ยใช้ง่าย
1: แล้วเห็นว่าปลอดภัยเนี่ยจะเห็นเลยว่าพี่แป๊ะไม่ได้ใส่เครื่องป้องกันอะไรเลยปกติถ้าเห็นฉีดเห็นพ่นอะไรเงี้ยจะต้องใส่เครื่องป้องกันกันนะ
0: ไม่ได้ใส่เลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นจุลินทรีย์ไงนี่นี่เลมอนเนี่ยโด
2: กลูกใหญ่มากลูกส้มคือเอาง่ายๆว่าไม่ว่าคุณจะ

0: ินก่อนปลูกข้าวก็ได้หรือจะปลูกไปแล้วก็ได้แต่ว่าดินมันมีปัญหาให้สามารถใช้สารปรับปรุงดินตราพญานาคได้เลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นสารอินทรีย์บวกจุลินทรีย์แท้แล้ววันนี้พี่แป๊ะมาทั้งทีเอาโปรโมชั่นคุ้มๆมาฝากเลย
1: โปรโมชั่นจัดไปหนักๆเลยวันนี้
2: เอามาเลยจ้า บอกเลยว่าคุ้มอย่างแน่นอนสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะลงทุนแต่เขาเรียกว่าต้องแบบลดทุนนิดนึงเพื่อที่จะได้กำไรมากยิ่งขึ
1: ้
2: นวันนี้พี่แปะจัดให้แล้วค่ะกับสารปรับปรุงดินตราพญานาคแล้วไม่ได้มาแค่ขวดเดียวนะเพราะจัดโปรหนักๆให้ซื้อ2ขวดแถมฟรีให้ไปเลยอีก2ขวดนะคะขวดนึงเนี่ย1ลิตรนะจ๊ะถ้าว่าวันนี้4ขวด4ลิตรเต็มๆแบบนี้ใช้ได้ถึง40ไร่เลยคุณผู้ชมค่ะแล้วถ้าคุณไปซื้อเองข้างนอกราคารวมเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 เลยนะแต่ถ้าโทรทันในตอนนี้อุ๊ยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะมากๆเพราะว่าเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
0: อ้าวใครอยากได้รีบหน่อยนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข026660000
3: ราคาน้ำมันเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นปุ๋ยก็แพงต้นทุนเกษตรกรก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับชาวไร่ชาวนาหลายพื้นที่เริ่มเจอปัญหาดินแข็งดินเสื่อมสภาพผลผลิตเนี่ยลดน้อยลงแต่ต้นทุนเนี่ยสูงขึ้นทุกวันทุกวันแต่วันนี้เกษตรกรยุคใหม่เริ่มหันมาใช้ตัวช่วยสำคัญนะครับก็คือสารปรับปรุงดินตราพญานาคจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายหลากหลายสายพันธุ์ช่วยฟื้นฟูดินให้ดินนี้ร่วนซุยเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินดินดีรากเดินดีพืชแข็งแรงดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นลดปัญหาดินแน่นดินเสียพืชต้นเขียวแข็งแรงใช้ได้กับพืชทุกชนิดนาข้าวอ้อยมันสำปะหลังปาล์มยางพารารวมถึงพืชผักและผลไม้ในวันที่ต้นทุนการเกษตรที่สูงนะครับอย่าปล่อยให้ดินนี้อ่อนแรงฟื้นดินฟื้นชีวิตเกษตรกรด้วยสารปรับปรุงดินตราพญานาคพญานาคพลังจุลินทรีย์เพื่อดินดีผลผลิตดีกำไรดี
4: หลังจากที่ผมได้ลองใช้พญานาคดินดีขึ้นจริงต้นพืชเขียวแข็งแรงช่วยผมประหยัดต้นทุนไปได้เยอะเลยครับเยี่ยมจริงๆ
5: ข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้ง
6: ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
0: โอ้โหคุณผู้ชมค่ะตอนนี้สายเริ่มทยอยโทรเข้ามาแล้วเพราะว่าทุกคนอยากแก้ปัญหาปรับปรุงโครงสร้างของดินอยากแก้ให้ถูกจุดกันแล้วเมื่อกี้แอบเห็นนะแม่ต่
7: อ
0: แอบกินอะไรน้องทำงานอยู่แม่มากินได้ไงห้ามใจไม่ไหวใช่ไหม
7: คือเอามาจากสวนพี่แพ้แล้วมันอร่อยมันสดมันกรอบนี่ได้ยินเสียงเคี้ยวองุ่นไหมมันกรอบกรอบกรอบไปเลยแล้วดูลูกเสียง
1: ครับ
0: นี่ดูสิคุณผู้ชมค่ะนี่คือผลผลิตจากสวนของพี่แปะนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเห็นว่าสวนพี่แปะนี่คือปลูกหลายอย่างมากเลยนะองุ่นนี่คือตัวเด็ดเลยเพราะว่าชื่อไร่องุ่นคุณหวาน
1: ใช่ใช
0: ่แล้วก็ยังมีอื่นๆอีกเยอะแยะ
1: มีทุเรียนก็มีอะโวคาโดก็มีน้อยหนาก็มี
7: นี่มันพันอะไรอะคะมันอร่อย
1: โอปอครับ
0: แบล็คโอปออุ้ยไม่ไหวแล้วพ
1: ี่
0: ต่อเขาแบบว่าชิมกระหน่ำมากเลยคุณผู้ชมค่ะ
7: ถ้าเราได้ผลผลิตแบบเนี้ยเราขายได้ราคาดีไหมคะจ
1: ริงราคาดี
0: อุ้ยแล้วพวงสวย
1: สวยแบบนี้พวงใหญ
0: ่
1: นะฮะเอางุ่นไร้เมล็ดต้นทางจากออสเตรเลีย
0: หน้าตาสวยความสวยงามมาเหมือนของที่เขาเอาไว้โชว์อ่ะของปลอมอ่ะแต่นี่คือของจริงนะคุณผู้ชมถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผักเอาเข้าปากให้ดู
7: เป็น
0: ข้
7: าวปลอม
0: เอาเข้าปาก
1: น้องผักอ้าปากไม่น่าขึ้นนะ
7: กินช่างพวงคุณผู้ชม
1: ราคานี่ก็จะอยู่ที่เรากำหนด
0: ค่ะ
1: เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นผมเนี่ยเป็นคนกำหนดเอง
0: นะเพราะว่าเราได้ผลผลิตที่มันดีเราเลยเรียกราคาได้
1: เกษตรกรส่วนใหญ่ในประเทศเราเนี่ยตอนนี้มันจะไปพลาดท่ากับคนกลางคนกลางเนี่ยเวลาไปซื้อเขาจะกดราคาเรานะครับเพราะว่าเราเนี่ยบางทีอยากจะขายไว
0: อ
1: ยากจะขายไวราคาต่ำก็ขายในประมาณนี้แต่ว่าเราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนใหม่คือเราเกษตรกรรุ่นใหม
0: ่
1: เราต้องเปลี่ยนใหม่ว่าเนี่ยเราจะต้องทำเองกำหนดราคาเองขายเองแต่ทุกอย่างที่จะทำได้แบบนี้เราของเราต้องมีคุณภาพนึกออกปะ
0: ใช่
1: ของเราเนี่ยคุณภาพต้องมาก่อน
0: อย่างเช่นปลอดภัยด้วยนะ
1: ใช่อย่างเช่นองุ่นเนี่ยเราก็ต้องได้ไปหาหน่วยงานในทางวิชาการมาการันตีความปลอดภัยให้เราเราก็จะได้กรมวิชาการเกษตรก็จะมาให้ GAP เราแต่ก่อนจะได้นี่นะโอ้โหเขาต้องมาตรวจโอเคละเราก็จะต้องทำให้สินค้าเรามีคุณภาพนะฮะให้หน่วยงานราชภาครัฐมาการันตีความปลอดภัย
0: ถึงจะน่าเชื่อถ
1: ือ ใช่ใช่ใช่เราได้ทั้ง GAP คือแก๊ปคือ Good Agricultural Practice นะครับเป็นการปฏิบัติทางเกษตรที่ปลอดภัยได้ทั้ง OTOP ระดับ5ดาวสูงสุดเลยของโคราชเพราะฉะนั้นเมื่อเราสินค้าเรามีคุณภาพเราก็กำหนดราคาเองได
0: ้
1: ทุกวันนี้นะครับระบบนี้เรื่องของสุขภาพนี่มาก่อนเลยเฮลตี้มากเลยสินค้าเราแม้ว่าจะราคาสูงไปนิดนึงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับผู้บริโภคก็ยอมซื้อ
0: ยอมจ่ายเลย
1: นะคะ
0: อยากได้ผลผลิตดีๆแบบพี่ป้าแล้วทำราคาได้แบบนี้บ้างจังเลยอ่ะแล้ว

0: องุ่นยังมีน้อยหน่า
1: เอามาดูสิ
2: น้อยหน่าน
1: ี่เขาผลต่างกันนะเนี่ยเขาได้ผลใหญ่ผลเนี่ยดูดิเห็นไหม
2: นี่คือบักเขียบครับผม
0: บักเขียบแล้วน้อยหน่านั่นเอง
2: ใช่ใช่ใช
1: ่ดูเห็นไหม
0: นี่
1: อยากได้ไซส์ใหญ่ๆก็ต้องดูแลดินให้ดี
2: ใช่ใช
1: ่ใส่สารปรับปรุงดินตาพญานาคเข้าไปเนี่ยแหละ
0: วันนี้พี่แปะจัดให้แล้วค่ะกับสารปรับปรุงดินตราพญานาคแล้วไม่ได้มาแค่ขวดเดียวนะเพราะจัดโปรหนักๆให้ซื้อ2ขวดแถมฟรีให้ไปเลยอีก2ขวดนะคะขวดหนึ่งเนี่ย1ลิตรนะจ๊ะเท่ากับวันนี้4ขวด4ลิตรเต็มๆแบบนี้ใช้ได้ถึง40ไร่เลยคุณผู้ชมค่ะแล้วถ้าคุณไปซื้อเองข้างนอกราคารวมเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 เลยนะแต่ถ้าโทรทันในตอนนี้อุ๊ยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะมากๆเพราะว่าเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
1: อ้าวใครอยากได้รีบหน่อยนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข026660000สแกน QR code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมาก็ได้ค่ะ
2: นะครับเนี่ยเราต้องเอาสินค้าที่มีคุณภาพไง มันถึงจะช่วยให้ชีวิตของเกษตรกรในทุกวันนี้มันลืมตาอ้าปากได
1: ้
2: ที่ผ่านมาเกษตรกรเนี่ยขาง่อยขาลอยขาเพีย
0: เขาเรียกว่าอ่อนเพ
2: ีย ใช่ๆๆ
0: เพราะว่าพอเห็นราคาแล้วมันแบบอุ๊ยอุตส่าห์เหนื่อยมาตั้งนาน
2: มันต้องทำแบบนี้ฮะ
0: มันได้กำไรนิดเดียว
2: เราต้องต่อสู้กับปัญหานะครับนะฮะเราอย่าไปเดินถอยปัญหาเราอย่าไปถดถอยไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยเกษตรกรยุคใหม่นะครับจะต้องคิดถึงอนาคต
0: นี่เพราะฉะนั้น
2: เมื่อของเราดีนะครับเนี่ยสินค้าดีนะครับเนี่ยเงินมันก็ดีตามมา
0: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากปรับปรุงดินนะคะอยากปรับระบบโครงสร้างทั้งหมดแนะนำเลยสารปรับปรุงดินจากตาพญานาคนะคะสามารถใช้ได้กับต้นไม้ทุกๆชนิดเลยนะคะไม่ว่าคุณจะปลูกผลไม้แบบพี่แปะนะคะหรือว่าใครจะแบบว่าทำนาอะไรพวกนี้ก็คือสามารถใช้ได้ด้วยหมดเลย
2: คือได้พืชสวนได้เลย
0: ซึ่งพี่แปะเนี่ยใช้สารปรับปรุงดินตาพญานาคเนี่ยฉีดพ่นอาทิตย์ละครั้ง
2: อาทิตย์ละครั้ง
0: กับต้นไม้ทุกๆชนิด
2: ทุกชนิดเลย
0: มีอะไรบ้างคะตอนนี้อัปเดตหน่อย
2: นะตอนนี้นะก็1องุ่นหลักๆในไร่นะ2เนี่ยอะโวคาโด3เนี่ยก็เลมอนอยู่ที่เขาใหญ่น
0: ะ
2: มะเขือพริกอะไรพวกนี
0: ้
2: ได้หมดเลยได้หมดเลย
0: ทั้งนั้นนะ
2: ใช่ๆๆใช่
0: เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไร่นาสวนใหญ่อย่างเดียวเท่านั้นคือปลูกแค่พืชผักสวนครัว
2: พืชผักสวนครัว
0: ก็ใช้ได้ก็ใช้ได้
2: เพราะฉะนั้นอย่าผมเนี่ยเน้นนะเน้นให้ทุกคนน่ะในทุกวันนี้เนี่ยนะครับให้เลี้ยงตัวเองใช่มั้ยฮะเราเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของความปลอดภัยของพืชผักผลไม
0: ้
2: เวลาโทษเถอะเวลาเราไปซื้อของที่ตลาดเนี่ยนะครับมักจะมองหน้าแม่ค้าแม่ค้าก็จ้องหน้าเราอะไรประมาณเนี้ยแต่ปากไม่ได้พูดน
0: ะ
2: แต่ใจมันไปก่อนละ
0: ใจมันว่า
2: ใจว่า
0: เสียงในหัวมันว่าอะไรคะ
2: ปลอดภัยหรือเปล่าวะอะไรประมาณเนี้ย
0: ฉีดอะไรหรือเปล่า
2: อะไรหรือเปล่าวะ
0: ฉันต้องไปล้างอีกกี่นาทีจริงจริ ง
2: ใช่ไหม
0: อยากจะปลูกกินเองแต่กลัวปลูกไม่เป็นปลูกไม่ขึ้น
2: มันมีสารปนเปื้อนหรือเปล่าวะอะไรมองหน้าแม่ค้าแม่ค้าก็จ้องหน้ากลับมา
0: ก็ได้อยู่
2: เพราะฉะนั้นนะครับเนี่ยฮะไอ้เรื่องแบบนี้เรามาแก้ไขด้วยตัวเราเองได้นะครับอย่างเช่นท่านอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านแน่นอนฮะพื้นที่จำกัดมันจะมีเวลาข้างๆข้างๆบ้านอ่ะ
0: ริมกำแพง
2: ริมกำแพง
0: ที่เล็ก
2: ๆนะฮะใช่นะฮะหรือไม่ก็คอนโดมิเนียมนะครับแล้วเราใช้กระถางกระถางก็มีหลายขนาดไม่ต้องใช้กระถางใหญ
0: ่
2: นะครับเอาเฉพาะอันแม่นเข้ากับพื้นที่เรานะครับให้ปลูกเถอะพืชผักผลไม้นะครับเนี่ยพริกแบบเนี้ย
0: ใบโหระพา
2: ใบโหระพากระเพราแบบนี้
0: ใช่
1: แล้วของกิน
2: ใช่ใช่ใช่ไอ้วัสดุที่เอามาปลูกเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะใบก้ามปูรู้จักไหมครับใบก้ามปูใบก้ามปูใบช้ำฉาเนี่ยเหมือนกันนะครับเนี่ยปุ๋ยคอกแล้วก็ไอ้ดินปลูกเขามีอยู่แล้วแล้วก็ไปผสมกันเลยนะครับทีนี้เราก็เอาเนี่ยสารปรับปรุงดินเนี่ย
0: ตาพญานาค
2: เข้าไปใส่
0: เข้าไปเลย
2: นิดเดียวฮะนิดเดียวก็พ่นไปนะฮะสัปดาห์หนึ่งหยดไป 2-3 หยดพอเนี่ยใช้ได้เป็นปีๆ
1: น
2: ี
1: ่เก็บไว้ใช้ได้นานต่างหากถ้าไม่ได้ใช้เยอะขนาด40ไร่นะคะเร
2: ีย
1: กว่าแก้ปัญหาดินแบบทั้งระบบเลยนะคะใครที่แบบไม่แน่ใจเตรียมดินก่อนปลูกก็ได้หรือถ้าปลูกไปแล้วแล้วมันรู้สึกดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มต่างๆก็เอาไปใส่ได้ค่ะ
0: ถูกต้องคุณผู้ชมค่ะแล้วยิ่งโปรโมชั่นวันนี้ก็คือคุ้มค่ามากจริงๆนะพี่แป๊ะมาทั้งทีเลยจัดนะคะโปรของสารปรับปรุงดินตาพญานาคเนี่ยแหละเขาเป็นสารอินทรีย์แล้วก็เป็นจุลินทรีย์จากธรรมชาติแท้ๆเลยเพราะฉะนั้นใช้ได้ยาวๆปลอดภัยอย่างแน่นอนแล้วโปรวันนี้คือคุ้มมากคุณจะได้ไปซื้อ2ขวดแถมฟรีไปเลยอีก2ขวด ดนะคะ1ขวด1ลิตรวันนี้เท่ากับว่าได้ไป4ขวด4ลิตรเต็มๆใช้ได้ถึง40ไร่ใช้ไม่หมดเก็บเอาไว้ก่อนได้นะคะยังไม่ต้องเปิดฝาได้เลยนะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นคุ้มค่ามากๆแล้วทั้งหมดเนี้ยจากราคาเต็ม 2,700 กว่าบาทอาตีว่า 2,800 นะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าโทรมาทันในตอนนี้เอาไปเลยราคาพิเศษอยู่ที่999บาทเท่านั้นเองค่ะ
1: คุณผู้ชมรีบหน่อยนะใครอยากได้โปรโมชั่นนี้นะคะรีบยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข02-666-0000สแกน QR code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมาได้เลยค่ะ
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570
2: ปัญหาดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสื่อมสภาพดินมีเชื้อรามันเป็นปัญหาหนักอกของคนปลูกมันสำปะหลังนะครับและก็ชาวเกษตรกรเรียกว่าเนี่ยคิดไม่ออกบอกไม่ถูกแก้ไม่ตกว่าอย่างนั้นครับแต่วันนี้เราไม่ต้องเครียดแล้วนะครับปัญหาดินทั้งหมดด้วยขวดนี้สารปรับปรุงดินตราพญานาคเป็นสารอินทรีย์ธรรมชาติมีจุลินทรีย์ย่อยสลายหลากหลายสายพันธุ์อยู่ในขวดเดียวล้วนเป็นที่ต้องการของพืชช่วยบำรุงดินบำรุงพืชให้ได้ผลผลิตดีและก็พืชผลงอกงามไวครับ
3: สารปรับปรุงดินตราพญานาคช่วยปรับสภาพดินปรับสมดุลในดินทำให้โครงสร้างดินร่วนซุยปรับค่าความเป็นกรดด่างล้างเชื้อโรคเชื้อราในดินเมื่อดินมีการปรับสภาพทำให้ระบบรากแข็งแรงดูดซึมสารอาหารได้มากขึ้นทำให้ผลผลิตหัวใหญ่น้ำหนักดีตามที่เกษตรกรต้องการ
2: อย่าลืมนะครับเคล็ดลับสำหรับเกษตรกรบ้านเราทั่วประเทศนะฮะดินดีปลูกอะไรก็ดีและก็ที่สำคัญต้องปรับปรุงดินด้วยสารปรับปรุงดินตราพญานาคครับ
1: คุณผู้ชมค่ะหลายคนบอกโอ้โหปลูกอะไรมันไม่ได้ผลผลิตตามที่ตั้งใจเอาไว้แต่พอไปดูที่ดินของตัวเองโอ้โหตกใจค่ะทำไมเป็นแบบนี้นะบางทีก็ดินแห้งดินแข็งเลยบางคนบอกไปเช็คค่ามานะคะทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มบางทีดินเนี่ยปนแต่ทรายบางทีก็ดินเสียไปบ้างล่ะอย่างกับก้อนหินเลยก็มีเหมือนกัน
0: ขนาดนี้จะปลูกอะไรได
1: ้เคยเป็นลดน้ำเท่าไหร่แล้วฉันก็ว่าฉันลดน้ำนะพี่แป๊บอกให้ขยันมันไม่ลงเข้าไปใต้ดินน่ะเอาจริงอย่างนี้จะมีแบบเขาเรียกอะไรนะไส้เดือนมาชอนชัยบ้างไหมเนี่ยมันหาทางออกไม่ได้มันเหมือนมันไม่มีออกซิเจนในดินปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นสักทีเป็นอยู่แบบน
0: ี้เพราะฉะนั้นตอนนี้หันไปดูเลยว่าดินที่ดีจะต้องเป็นอย่างไรจะต้องเป็นแบบนี
2: ้
0: ต
2: ้
0: องร
2: ่
0: วนซุย
2: ร่วนซุย
0: ร่วนซุยแล้วก็สังเกตง่ายๆเมื่อกี้พี่ตอพูดถึงไส้เดือนถ้าไส้เดือนมาแสดงว่าดินตรงนั้นสมบูรณ์จริงๆนะคะแต่ถ้าคุณหาไส้เดือนไม่เจอทำไงคิดเอาไว้ได้เลยว่าตอนนี้ดินเสียดินเน่าดินเปรี้ยวหวานปุ๋ยไปเท่าไหร่ก็เสียตะตังไม่ได้ผลผลิตดีๆสักทีแต่วันนี้ไม่ต้องกลัวแล้วจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าเพราะว่าพี่แป๊ะนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วแล้วเขาไม่ได้มาตัวเปล่าเขาเอาเคล็ดลับของเขามาด้วยนั่นก็คือสารปรับปรุงดินตราพญานาคซึ่งปลอดภัยมากๆปลอดภัยกับทุกคนค่ะเพราะตัวนี้เป็นสารอินทรีย์และเป็นจุลินทรีย์แท้ๆจากธรรมชาติเขาจะไปช่วยปรับปรุงดินทั้งระบบเลยนะคะแล้วใช้แล้วดียังไงให้พี่แป๊ะเล่าให้ฟังเพราะพี่แป๊ะเอาไปใช้ที่ไร่มาแล้ว
2: ใช่ใช่ใช่เมื่อกี้เห็นตัวอย่างดินใช่ไหม
0: ค่ะ
2: ดินเสียดินแข็งดินด่านดินร่วนซุยนะที่บอกว่าไอ้ดินแข็งแข็งเนี่ยนะอย่าว่าแต่ไส้เดือนเลยงูมันยังเจาะไม่เข้าเลยอย่างที่บอกว่าเกษตรกรบ้านเราเนี่ยมักจะเข้าใจว่าอ้าวดินก็คือดินใช่ไหมใช้ได้ทุกปีผ่านมากี่สิบปีก็ยังใช้อยู่ยังเป็นดินอยู
1: ่ก็ใช้ผืนเดิมที่ดินตรงนี้ตลอดเลย
2: ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดแบบนี้รับรองฮะไอสิ่งที่เขาเอามาขายมาบอกให้เราเนี่ยเขาไม่เกิดขึ้นหรอกถ้าดินมันยังไม่เสื่อมสภาพแต่ว่าดินมันเสื่อมสภาพเนี่ยฮะมันก็เลยเป็นปัญหาของกระเจ้าเกษตรกรใช่ไหมฮะปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นขึ้นมาก็นิดหน่อยนิดหน่อยมันก็ไม่งามเดี๋ยวก็ลากเน่าเดี๋ยวก็ลากตาย
0: เรียกราคา
2: ใช่ใช่แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อ่อนแออ่อนแอปั๊บไอแมลงนั่นแหละแมลงไอตัวร้าย
0: ก็จะมาเกาะ
2: ก
0: ิน
2: มันก็มาเลย
1: สรุปคนไม่ได้กินแมลงกินหมด
2: มันเป็นแบบนี้วัฏจักรแบบนี้เลยนะครับในทางตรงกันข้ามนะถ้าดินมันดีพืชโตไอที่โตก็คือพืชแข็งแรงแข็งแรงทั้งต้นแข็งแรงทั้งกิ่งทั้งแข็งแรงทั้งก้านแข็งแรงทั้งใบเมื่อต้นพืชแข็งแรงปั๊บเนี่ยแมลงมันก็มาเกาะกินมันไม่อยากมาก
1: ินไม่ไหวเคี้ยวไม่
2: ไหวไงมันเนี่ยคือยังไงก็เอาไม่อยู่มันก็เถอะเนี่ยจะมากัดมันก็ไม่ตายใบก็แข็งอะไรแบบเนี้ยมันก็พ่ายแพ้ไปเองไงก็พ่ายแพ้ไปเอง
1: นี่
2: เนี่ย
1: ค่ะพี่แป๊ะใช้อยู่เลย
2: นี่ยังใช้อยู่ดูที่องุ่นดิ
0: องุ่นสวยมาก
2: ใช่ใช
1: ่แปลว่าไม่ว่าเราจะเริ่มต้นปลูกไปแล้วหรือออกผลผลิตแล้วเนี่ย
2: ใช้ได้
1: ใช้สารปรับปรุงดินพยาน
2: ได้
1: ได
2: ้
1: ใช่ไหม
2: ได้เลย
1: นะ
2: ใช้ได้เลย
0: ช่วงเวลา
2: ทุกช่วงเวลาทุกช่วงเวลาเลยนะเนี่ย
0: บางคนบอกว่าอุ๊ยเธอถือของปลอมอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ของจริงไหมเดี๋ยว
2: เคล็ดลับนิดเดียวนะ
0: ทำไมคะ
2: ปากหวานนะ ดินดีนะดินดีเนี่ยปลูกอะไรก็ดี
0: ใช่แล้วถ้าไม่เชื่อว่านี่คือของจริงนะเดี๋ยวกินให้ดูนี่เด็ดออกมาอย่างนี้เลยนะ
2: กินทั้งพวงเลย
0: ต้องผักต้องผักงับงับไปเลยเยอะๆเลย
2: ใช่ใช่ใช่
0: แล้วมันจะงับก้านไปด้วย
2: ไหมไม่ถ้างับไปเนี่ยคนอื่นก็ไม่ได้กินนะต้องกิน
1: มองคอนอยู่เนี่ยว่ารอกินต่อพี่แป๊ะไม่ใช่แต่องุ่นอย่างพี่แป๊ะเองอ่ะมีปลูกทุเรียน
2: ครับ
1: ทุเรียนก็ได้เหมือนกัน
2: ได้ได้ฮะได้ครับ
0: ผลผลิตก็ดีพี่ต่อจะกินทุเรียนเลยเหรอคะ
2: นี่คือเคล็ดลับเลย

0: นะเคล็ดลับนะท่านผู้ชมที่ปลูกทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นพวกรองกล่องว่าจะเป็นทุกอย่างนี่นะฮะเอาตัวนี้ไปใช้เลยนะสารปรับปรุงดินตราพญานาคเอาไปให้ดูแลดินเลย
1: นี
0: ่เออนี่นะ
1: นี่ดูเจ้าของสวนเขาปลูกไม่รู้กี่อย่างปลูกหมดแล้ว
0: ดูเสื้อฮะ
1: ดูเสื้อเขาซะก่อน
0: ดูเสื้อเลยครับ
1: เป็นคนของแท้ต้องเสื้อปุ๋ยเท่านั้น
0: เก็บปุ๋ยเสื้อปุ๋ย
1: เก็บทุเรียนเอง
0: ใช่ใช
1: ่ใช่
0: ทำเองทำเอง
1: รถพ่วงเลยนะ
0: ใช่ทำเอง
2: แล้วทุเรียนอร่อยด้วยนะเคยได้ลองทาน
1: วันนี้ก็เอามาแต่เป็นบางคนสงสัยว่าเอ้ยทำไมพี่แป๊ะเอาลูกเล็กๆมามันไม่ใช่ลูกเล็กมันเป็นพัน
0: พันนะเนี่ยฮะนี่ลิ้นปากช่องนะ
1: เพิ่งเคยเห็น
0: ลิ้นปากช่อง
1: ลิ้นปกติก็ต้องอยู่อะไรนะ
0: อุตรดิตถ
1: ์แต่นี่มาอยู่ปากช่องได้แล้ว
0: ปลูกได้แล้ว
2: แล้วเห็นว่าราคาสูงด้วย
0: ราคาสูงฮะ
2: เออน
0: ี่อันนี้ซื้อไหมซื้อไหมคิด5,000บาทคิด5,000บาทคิด5,000บาทคิด5,000บาท
2: เขาตั้งราคาได้เองจริงเพราะเขามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเขาไง
0: ใช่
2: จริงเขาทำผลิตเขา
1: ทั้งหมดได้หมดพืชไร่สวนผลไม้ปลูกข้าวเอาจริงพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวเนี่ยเยอะมากใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินก่อนที่จะแบบหว่านได้หมดเลย
0: ใช่ครับใช่ครับช่วงนี้หน้าฝนยิ่งดีใหญ่เลยไม่ว่าจะมาหน้าไหนก็แล้วแต่นะครับหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะเพราะว่าดินน่ะฮะจะต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างประจำและก็ต่อเนื่อง
1: นี่บางคนบอกว่าพอหลังจากเสร็จปุ๊บบางทีเอาไปย่อยสลายพวกตอสังฟางข้าวไปช่วยลดข้าวดิบข้าวเด้งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะไม่ต้องเผาใช่เดี๋ยวนี้เขาไม่เผากันแล้ว
2: แล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าเดินไปย่ำนะคะไม่ต้องใส่แบบเครื่องป้องกันเลยนะคุณผู้ชมขาใครที่ทำนาอยู่เนาะแล้วมีปัญหาข้าวดิบข้าวเด้งไม่รู้จะย่อยสลายตอสังฟางข้าวยังไงนะเอาตัวสารปรับปรุงดินตราพญานาคเนี่ยไปใช้ได้เลยนะคะ
1: แ
2: ล
1: ้วก็จะไปเนี่ยเห็นไหม
2: ดินจะดีดินจะแบบร่วนคุยแบบนี้แล้วผลผลิตที่ได้มามันก็จะดีมันก็จะแบบรวงข้าวก็จะมีน้ำหนักนะคะแล้วก็สามารถทำราคา
0: ลองดูนะลองดูลองเอาไปใช้ดูนะครับนะฮะรับรองเลยฮะคือไอ้ที่ผมพูดเนี่ยผมทำมาแล้วทำมาแล้วลองมาแล้วได้ผลมาแล้ว
2: ไหนแล้วพี่แป๊ะพ่อแม่ที่ดูอยู่ตอนนี้ดีกว่า
0: เรื่องของการปลูกการอยู่การกินเนี่ยฮะยังไงมันก็หลีกหนีไม่พ้นนะครับคนอย่างเรา
2: ค่ะ
0: นะครับคนต้องอยู่คนต้องกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นประเทศไทยนี่นะเขาบอกว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นแหล่งอาหารที่จะไปกระจายไปสู่โลกเราทำให้ของเราดีรับรองนะฮะเมื่อของมีคุณภาพราคามันก็จะตามมาครับผม
2: วันนี้ต้องขอบคุณพี่แป๊ะมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ฝากเรา
1: เอาล่ะใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้อย่าลืมติดตามนะคะได้เลยนะแล้วก็รีบกดรีบโทรมาละกัน
2: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: วันนี้พี่แป๊ะจัดให้แล้วค่ะกับสารปรับปรุงดินตราพญานาคแล้วไม่ได้มาแค่ขวดเดียวนะเพราะจัดโปรหนักๆให้ซื้อ2ขวดแถมฟรีให้ไปเลยอีก2ขวดนะคะแล้วถ้าคุณไปซื้อเองข้างนอกราคารวมเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 เลยนะแต่ถ้าโทรทันในตอนนี้อุ๊ยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะมากๆเพราะว่าเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
1: อ้าวใครอยากได้รีบหน่อยนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข026660000สแกน QR โค้ดที่หน้าจอแล้วรีบทักมาก็ได้ค่ะ
3: TVD Shop Make Life Better Every Day

0: สวัสดีครับผู้ชมครับเข้าสู่เกษตรดินเน่าครับวันนี้หลากหลายคำถามเหลือเกินที่วันนี้เราจะต้องจัดโปรพิเศษแล้วก็เทปพิเศษเทปนี้มาเพื่อให้คุณผู้ชมได้เจาะลึกแล้วก็เข้าใจถึงวิธีการใช้จริงๆเพราะว่าลูกค้าเฮียแต่ละคนน่ะอยากจะเฮียพูดว่าเจาะเรื่องข้าวหน่อยเจาะเรื่องทุเรียนหน่อยเจาะเรื่องยางพาราไม้ผลไม้ดอกหน่อยวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสพิเศษที่เราจะมาบอกคุณผู้ชมครับว่าหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วหรือว่าใครเพิ่งเริ่มปลูกควรจะมีวิธีใช้อย่างไร
1: ใช่ครับ
0: รีบโทรนะครับคุณผู้ชมครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดจริงๆกับรายการพิเศษแบบนี้นะครับเริ่มต้นจากเฮียก่อนเลยดีกว่าคือลูกค้าของเราเนี่ยตอนนี้เพิ่มจำนวนเยอะมาก
1: ใช่ครับ
0: เพราะหนึ่งเขาอาจจะเข็ดจากการใช้แบรนด์อื่น
1: มีตอนนี้ก็มีแบรนด์หลอกลวงด้วยนะ
0: แบรนด์หลอกลวงชื่อแบรนด์หลอกลวงเหรอ
1: แบรนด์หลอกลวงก็คือ ทำคล้ายอะครับนะครับแล้วก็
0: เสมือนคล้าย
1: แล้วก็บอกว่าต่อยอดนะครับแล้วก็อ้างอิงว่า
0: ครับ
1: ดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
0: มีพูดอย่างนี้เลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: คือบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้วเหรอ
1: ใช่ใช่แต่จริงๆอะเรายังอยู่นะครับแล้วบอกเกษตรกรนะครับว่าวันนี้เราประสบความสำเร็จเพราะเราบอกเลยว่าเกษตรกรตอนนี้ต้นทุนสูงมาก
0: ครับ
1: ถ้ายิ่งใช้ผิดเนี่ยต้นทุนของคุณก็สูงขึ้นอีกแต่ผลผลิตก็บอกแล้วครับว่ามันอยู่ขึ้นอยู่กับราคาตลาด
0: ถูกต้อง
1: นะครับแต่ราคาตลาดนี่บอกเลยเกษตรกรจ๋าถ้าวันนี้เหมือนกับทุเรียนเนี่ยอร่อยปั๊บเนี่ยเขายอมเลยเอากิน
0: เท่าไหร่ก็ซื
1: ้อใช่ครับนะครับแต่ผลผลิตของคุณถ้าคุณเนี่ยไปพลาดท่าเขายัดเยียดของให้นะครับโดนกันมาเยอะมากเลยอยู่คอมเพนช่องนี้เต็มไปหมดเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วของบอสหรือเปล่าผมบอกไม่ใช่ของเรายังอยู่ช่องนี้นะครับว่าดินเน่าแรงกว่าเก่านะครับแรงกว่าตรงไหนครับเรากำลังพัฒนาของเราไปเรื่อยๆเราไม่มีหยุดยั้งครับแต่ไม่มีต่อยอดนะคุณหมด เพราะผมเบื่อการต่อยอดมากเลยต่อยอดก็ต่อไม่สูง
0: ของเขาว่าต่อยอดแต่เฮียนะตอบโปรให
1: ้
0: เออนะฮะพูดถึงการทำการเกษตรกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้ลูกค้าของเราเนี่ยมีหลากหลายบางคนก็น้อยใจเฮียไม่พูดถึงอันนั้นเลยไม่พูดถึงอันนี้เลยพูดแต่ข้าพูดแต่ทุเรียนไม่พูดถึงเลย
1: จะบอกว่ายังไงดีครับหลักการนะคร
0: ับ
1: คือคำว่าดอเด็กสระอีนอหนู
0: ถูกต้อง
1: แปลว่าดินนะครับถ้าดินคุณดีเนี่ยคุณยังไงคุณก็สบายแล้วไปกว่าครึ่งแล้วครับผมบอกก่อนนะครับเอาข้าวๆเลยนะคุณโมนะครับก่อนที่จะลงมือปฏิบัติการเขาเรียกว่าอยากได้ผลผลิตที่เยอะเนี่ยคุณต้องทำดินก่อนดินเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าคุณดินของคุณจะเลวจะป่วยจะเสียจะยิ้มอะไรก็ไม่ออกอะไรก็ไม่ได้
0: จะเป็นดินด่างดินแข็งแล้วแต่ดินปลูกแล้วไม่ขึ้นอันนั้นคือปัญหาเรื่องของดินจริง
1: ๆใช่ครับ แต่วันนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าจุดใหญ่ของเราเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายนะครับถึงบอกว่ามีประสิทธิภาพสูงนะครับเพราะอะไรครับเราทำจากปลาหมักปลาหมักเห็นไหมครับปลาหมักของเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วปลาหมักเนี่ยจำนวนเป็นตันๆนะคุณโมดแล้วเราใส่ไปในอ่างของเราอ่ะมีอ่างอาบน้ำนะอาบน้ำปลาเลย
0: เขาเรียกว่าอ่างบ่มเหรอ
1: บ่ม
0: อ่างหมักอ่างหมัก
1: จุลินทรีย์ของเรามันเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่แล้วแล้วถามว่าการย่อยสลายของจุลินทรีย์ตัวนี้เนี่ยเนื้อปลายังหายแล้วกระดูกปลาก็หาย
0: กระดูกซึ่งมีความแข็งอยู่แล้วบางทีถ้าปล่อยทิ้งไว้บางทีถ้าไม่มีอะไรไปย่อยเขาเนี่ยมันใช้เวลาในการ
1: เป็นปีแต่ตอนนี้เนี่ยเราย่อยหมดนะครับสิ่งที่คุณได้นะตอนนี้ในดินเน่าแล้วจะบอกก่อนว่าดินเน่ากับอีเน่า
0: คือตัวเดียวกันคือแรกๆเนี่ยมีคนถามแต่หลังๆเนี่ยคำถามเรื่องนี้น้อยแล้วเพราะว่าเฮียเป็นคนย้ำในทุกๆวันกับที่เฮียเข้ารายการตลอดเฮียก็ย้ำตลอดเพราะนั้นคนไทยก็อาจจะเข้าใจแล้วว่าอีเน่ากับดินเน่าคือตัวเดียวกันแต่ยังมีขายนะ
1: มี
0: ไม่ได้เจ๊งนะ
1: ไม่เจ๊ง
0: ไม่ได้เลิกผลิตนะ
1: ไม่ใช่ปิดจอดำเขาบอกว่าจอไปแล้วจอไปแล้วแล้วเจ๊งไปแล้ว
0: เดี๋ยวดูดีกว่าว่าอะไรจะจอดำ
1: นะครับเราไม่รู้อะไรเกิดขึ้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยอันดับแรกของการทำเกษตรหรือใครที่เพิ่งเปิดดูอยู่หยุดก่อนอย่าเพิ่งไปไหนนะนะครับเมื่อกี้เราเห็นโปรดีๆไปแล้วนะครับขั้นแรกนะครับคือขอวิงวอนให้ท่านปรับปรุงดินก่อนนะครับเราจะไม่รู้หรอกเราจะไม่มี1บวก2บวก3บวก4บวก A บวก B บวก Z นะครับเราแค่ขวดเดียวผสมน้ำเนี่ยขั้นแรกเราขอแค่200ลิตรต่อ1ขวด
0: ขวดใหญ่เนี่ยนะ
1: ขวดใหญ่เนี่ยนะครับ1ลิตรนะครับ 1,000 ml
0: ผมเคยฟังลูกค้าใหม่ตกใจว่าขวดนึงเนี่ยน้ำ200เลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: เออ
1: แล้วฉีดไปนะครับมันได้จริงๆประมาณ5ไร
0: ่
1: นะครับ
0: เอาแบบเต็มที่เลยนะจะ
1: 5
0: เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะ5ถึง7แต่อยากให้ได้ประสิทธิภาพคือ5ไร่พอ
1: ใช่ครับ
0: เลขกลมๆไป
1: แล้วถ้าดินของคุณเนี่ยเสื่อมจาก5ไร่คุณต้องเหลือ3ไร
0: ่
1: คุณต้องฉีดปริมาณน้ำให้มันเยอะขึ้น
0: คือหลักการมีให้ปฏิบัติเยอะ
1: ใช่ครับ
0: แต่หน้างานดูกันอีกทีนึงว่ามัน สื่อมันโตมันเสียมากแค่ไหน
1: เราก็เลยบอกว่าคุณก็ใส่1วันว
0: ัน
1: นี้ใส่อีก8วันเราใส่พอใส่8วันเสร็จเราก็อีก15วัน15วันเราก็30วันแล้วทุกครั้งก็ยืนพื้นที่30วันแต่ระยะทางสัก 1-2 เดือนเนี่ยเปลี่ยนจากน้ํา200ลิตรกลายเป็น 1,000 ลิตรได้เลย
0: อันนี้คือกรณีที่เราทำฟื้นฟูใส่ไปก่อนหน้านี้แล้ว
1: ใช่ไหมต้องดูดินด้วยนะดินมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกเลยถ้าดินเปลี่ยนแปลงปั๊บพวกดอกใบผลรากต้นไม้และทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลง
0: ถูกต้อง
1: นะครับเราไม่มีอะไรที่แบบใส่วันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้เขียวปี๋มันเป็นไปไม่ได้
0: อันนั้นก็เคบางทีเคมีก็อาจจะไม่ได้ขนาดนี้นะต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันแต่วันนี้ด้วยความกระบวนการทั้งหมดของดินเน่ากับอีเน่ามันคือธรรมชาติเพราะนั้นมันอาจต้องใช้เวลาแต่ใช้เวลาไม่เยอะซ
1: ึ
0: ่งเวลาที่หลายๆคนเอาไปใช้แล้วเห็นผลแล้วดีใจเนี่ยผมก็ดีใจกับหลายคนเพราะว่าเฮ้ยใบไม่เคยออกดอกไม่เคยมีผลก็ไม่เคยได
1: ้
0: แต่ทำไมมันกลับมาได้ขึ้นล่ะครับเพราะอะไรเพราะเราต้องอาศัยเวลาหน่อยแล้วก็อาศัยกับสิ่งที่ต้องการของดีๆเนี่ยลงไปในดินหน่อยครับ
1: และทุกครั้งนะครับวิธีการเขาเรียกว่าเพาะปลูกเนี่ยค
0: ุ
1: ณต้องเขาเรียกว่าฉีดแล้วค่อยปั่นไม่ว่าจะเป็นพริกจะเป็นบวบจะเป็นอะไรแบบพวกต้นไม้นะครับยืนเถาเนี่ยคุณต้องฉีดก่อนถ้าไม่ฉีดเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเห็นไหมครับว่าเวลาสักพักหนึ่งต้นไม้จะยืนต้นตายเห็นไหมครับยืนต้นตายเพราะอะไรครับเพราะไอ้รากตัวนี้มันลงไปถึงจังหวะหนึ่งเนี่ยมันจะมีเชื้อราอยู
0: ่
1: นะครับมันก็ดูดเชื้อราพอหรือเชื้อราปั๊บเห็นไหมช่วงเล็กๆจนถึงกลางๆเนี่ยโอ้ยสวยงามเลยทำไมพอดพิ้วเลยขนาดนี้เอวบางแต่พอโตปั๊บทำไมเป็นเชื้อราตายล่ะเห็นไหมครับใครที่เป็นอาการอย่างนี้อยู่นะครับอย
0: ่
1: าลืมครับเอาใหม่ครับปรับปรุงดินใหม่แล้วก็ราดตัวไอ้ดินเน่าตัวนี้ลงไปเยอะๆ
0: ก็คือกระบวนการที่ดีที่สุดคือฉีดแล้วค่อยทำดิน
1: ใช่ครับ
0: จะปั่นก็ได้จะพวนก็ได้จะตีก็ได้ก็แล้วแต
1: ่ใช่ครับ
0: แต่ว่าขอให้ฉีดก่อนให้ใส่ลงไปก่อนกันนั่นเองถ้าใส่มากใส่น้อยมันดีทั้งหมด
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: แล้วก็ลองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นนาข้าวถ้านาข้าวเนี่ยบอกแล้วครับว่ามันมีฟางข้าว
0: โอเคพูดถึงนาข้าวเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องนาข้าวกันแต่ตอนนี้ใครอยากได้โปรโมชั่นวันนี้หยิบโทรศัพท์ให้ดีนะครับถ้าอยากจะได้โปรที่พิเศษและคุ้มค่ากับการทำนาทำสวนทำไร่ไปชมกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,407

0: 70บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: นะครับต้องรีบโทรนะโปรโมชั่นแบบนี้เฮียไม่ได้จัดบ่อยๆนะเพราะนี่คือเฉพาะกิจจริงๆที่อยากจะมาพูดคุยกันแบบเป็นกันเองแล้วอยากให้คุณผู้ชมครับสายเข้าต่อเนื่องแล้วนะเพราะนั้นไม่อยากให้พลาดจริงๆครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของนาเราทิ้งท้ายไว้เมื่อช่วงที่แล้ว อยากให้เริ่มนาข้าวหน่อยนาข้าวเนี่ยปัญหาหลักๆเลยมันคืออะไรครับเฮีย
3: ก็คือดินมันเค็มและดินมันเปรี้ยวนะครับดินมันเปรี้ยวดินมันเค็มแล้วก็ดินหมายถึงว่าดินไม่มีคุณภาพเห็นไหมครับว่าสักพักหนึ่งเอ๊ะปลูกทำไมสวยๆแล้วทำไมมันเหลือง
2: ขึ้นสักคืบหนึ่งแล้วเหลืองใช่ไหมใบเหลือง
3: แล้วก็ปลูกไปปั๊บเอ๊ะเม็ดข้าวหายไปไหนหมด
2: อ้าว
3: มันกินเม็ดข้าวหมดเลย
2: อะไรกิน
3: กดนะครับกดในดินน่ะมัน
2: กดเชื้อราอะไรพวกนี้เหรอ
3: ใช่กดน้ำกด
2: เลยนะ
3: อ๋อน้ำกดนะครับก็คือดินมันเป็นกดเยอะค่า pH มันต่ำ
2: คือกรดเนี่ยโดนอะไรก็สลายหมดใช่ไหม
3: ก็สลายหมดแล้วก็คือคำว่ากด
2: ก็คือกดข้าวไม่ข้าวหายไป
3: เช้าวันนี้หวานพรุ่งนี้หายเขาเรียกว่าเขาบอกว่านกกินนกอะไรก็กินตอนกลางคืน
2: อันนี้อาจารย์ถามเฮียก่อนว่าเพราะว่าผมเห็นคนเนี่ยเขารับจ้างเคาะกระมังเพื่อไล่นก
3: ใช่ครับ
2: อันนั้นส่วนนึง
3: ใช
2: ่แต่บางเจ้าเนี่ยบอกว่าแถวนั้นไม่มีนกแต่ทำไมเม็ดข้าวหายเห็นไหม
3: นั่นแหละครับคือประเด็นนะครับมันมีที่เกิดขึ้นมาแล้วคือน้ำน้ำมันกร่อยน้ำบ่อทราย
2: น้ำกร่อยน้ำบ่อกุ้ง
3: อะไรที่มันเค็มเสร็จแล้วก็เราเอาเข้านาพอเข้านาเสร็จมันก็แช่อยู่ในดินของคุณนะครับทำปฏิกิริยาถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยไอ้ดินเน่าเนี่ยเราสามารถที่จะไปลดกรดนะครับเพราะอะไรว่ามันเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายนี่คือคุณสมบัติของดินเน่าเราถึงบอกว่าทำไมยิ่งใช้ยิ่งดีเห็นไหมครับมีแต่บอกว่าไอ้บอสมานี่มานาข้าวนะเนี่ย10ไร่เนี่ยบอสต้องรับผิดชอบเลยผมถามว่ารับผิดชอบอะไร
2: เรื่องอะไร
3: ได้14ตันบ้าเปล่าเขาถามว่าบ้าเปล่า
2: ของเฮียแค่นี้ผมตกใจเลยป้าขอว่าเลยคือผมตกใจอยู่บางไทรนา24ไร
3: ่ครับ
2: ได้ข้าว30กว่าเกวียน
3: น้อยไปหรือดี
2: ไปบอกแต่มันเยอะจังแล้วก็บอกว่าข้าวเขาล้มผมก็ตกใจเพราะว่าลวงมันหนัก
3: ถูก
2: อันนี้ป้าแกบอกว่าคือที่ข้าวล้มไม่ใช่อะไรนะลวงข้าวมันหนัก
3: ให้มันหนักมากเพราะการปรุงดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาหารการกินที่มันตกค้างอยู่ในดินนะเพราะจุลินทรีย์ของเราอ่ะเราบอกแล้วเรามีแค่ตัวเดียวไม่มีบวกซ้ายบวกขวาแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะบวกก็บวกตัวแตกกอแตกรากแตกอะไรก็ได
2: ้สารอาหารมันมีอยู่แล้วก็คือของดีมีอยู่ในดินแต่พืชมันกินไม่ได้เพราะไม่มีตัวไปย่อยนะหลักการง่ายแบบนี้อ่ะพอใช้กับนาข้าวผลลัพธ์ที่ออกมาชาวนาจะได้อะไรบ้างกับการใช้ดินเน่า
3: ใบเนี่ยมันตั้ง อันดับแรกคือดินก่อนนะครับเราอย่าพุ่งไปพูดถึงข้าวดินเนี่ยจะดำจะนวลจะหอม
2: เพราะฉะนั้นพอใช้ดินเน่ามันจะเริ่มปรับดินให้นาข้าวก่อน
3: ไม่ว่าจะเป็นนาข้าวหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณต้องปรับดินดูนะครับไม่ใช่ว่าน้ำ20ลิตรคุณใส่นิด1 2หยด3หยด
2: มันต้อง
3: ได้ปริมาณที่พอเหมาะนะถ้าปริมาณไม่ได้หรือใส่เยอะไปก็ไม่เป็นไ
2: ร
3: นะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับข่าวดีสำหรับเกษตรกรเมื่อ2ปีก่อน
2: ครับ
3: เราบอกว่าดินเน่าของเราเนี่ยใช้ฉีดทางใบไม่ได้แต่วันนี้ย้ำอีกทีนะครับฉีดไปได้เลยครับ
2: ก็คือผสมตามอัตราส่วนที่แนะนำ
3: ใช่ครับ
2: คือบางคนบอกว่าบางอย่างเราก็แนะนำว่าถ้าเป็นนามีน้ำเนี่ยก็เจาะตามน้ำไปแต่บางคนไม่มีน้ำก็ฉีดทางใบได้แล้ว
3: ใช่ครับแล้วก็บอกเลยครับว่าสิ่งที่เกิดปัญหาเนี่ยครั้งแรกเนี่ยใช้ดีสำหรับผลผลิตที่เป็นลูกมะพร้าวเนี่ย
2: มะพร้าว
3: หรือพวกมะม่วงหรือทุเรียนก็แล้วแต่เนี่ยรสชาติมันจะฟืดที่สุดจะสวยที่สุด
2: ก็เหมือนอย่างที่เราไปอุบลน่
3: ะ
2: คือของคุณพี่เขาก็บอกว่าพอไปให้คนอื่นชิมเขาจะทักเลยว่าทำไมรสชาติมันไม่เหมือนกับที่เราซื้อกินที่ตลาด
3: แล้วเขาใช้เกลือนะเป็นถุงๆไงมากพี่อะไรนึกพี่สุริยาเขาใช้เกลือเป็นถุงๆนะโรยแต่ตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วคุณก็ประหยัดปุ๋ยละประหยัดเกลือแล้วนะครับแต่ลูกดกเหมือนเดิม
2: ใช่รสชาติลูกดกรสชาติเปลี่ยน
3: ก็นี่ถึงบอกนะครับว่าหลังจากที่เราปรับปรุงดินเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรก็แล้วแต่ตอนนี
2: ้
3: กลายเป็นทุเรียนตัดหมดแล้ว
2: เมื่อกี้เรื่องข้าวดินดีใบจะเขียวแล้วก็แตกกอดี
3: ตั้งตรง
2: ตั้งตรง
3: ภูมิต้านทานของคำว่าแมลงเนี่ยจะน้อยลงคำว่ากรดเนี่ยสามารถสร้างเชื้อราได้ในดินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าค่า pH เนี่ยมันอยู่ที่ 5.5 หรือ 6เนี่ยคำว่าเชื้อรามันจะหายไปหมดแล้วเชื้อราต้นไม้ของคุณมันจะดีขึ้นมันจะไม่
2: ม
3: ีเพราะตอนนี้เราใช้ที่กับทุเรียนป่าละอูเนี่ยใช้แค่ดินเน่าอย่างเดียวไม่มีเกิดอะ

0: คุณเลย
1: เรื่องทุเรียนเดี๋ยวรอสักครู่นะพี่น้องชาวนาที่ฟังอยู่เมื่อสักครู่นี้กับข้อมูลที่ได้ไปรีบเลยนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะเข้าโปรรอบนี้กับใครทำการเกษตรอยู่ทำนาทำสวนทำไร่อยากได้ผลผลิตที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถลดต้นทุนได
0: ้
1: ห้ามพลาดโปรนี้ครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด
3: 2,470 บาท
2: พิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: รีบโทรนะครับคอลเซ็นเตอร์แจ้งมาว่าสายเข้าเยอะมากแล้วอ่ะคราวนี้มาเป็นไม้ผล
0: ครับ
1: ทุเรียนก็เป็นอีกหนึ่งอันดับ
0: ครับ
1: ของลูกค้าเฮียที่ใช้กันเยอะมากโดยเฉพาะวันนี้ที่ผมฟังจากรายการที่จันทบุรี
0: โอ้โหจะบอกว่าไงต้น36ปีเท่ากับ
1: กี่คนโอบนะผมฟังอยู
0: ่3
1: คนโอบ
0: เท่ากับอายุผมตอนนี้เลย
1: 363
0: 63อ้อด้วยป่ะโอ้โหอะไรเนี่ยบอกเลยครับว่าสิ่งที่เราเตือนเขาเนี่ยถ้าเป็นทุเรียนเก่าๆที่เรียนอายุเยอะนะ
1: ทุเร
0: ียนเยอะเนี่ยคือต้นมันจะหัก
1: ครับ
0: เพราะยิ่งแก่ก็ยิ่งเปราะนะครับแล้ว
1: เหมือนคนแก่ใช่ไหม
0: ใช่มันดันดอก
1: โด
0: กด้วยคือเวลาดูทุเรียนเน่าๆนี่ต้องดูตอนเช้านะ
1: ครับ
0: เพราะน้ำมันอากาศมันเย็นมันจะแฉะ
1: มีความชื้น
0: มันจะเห็นชัดเลยนะครับวันนั้นที่เราขึ้นไปสังขาเห็นไหม
1: ขนาดท้องผาภูม
0: ิท้องผาภูมิขนาดฝนตกทุกวัน
1: ใช
0: ่แต่ก็ยังหาย
1: ังแห้งนะความชื้นทั้งวันและหลายวันนะต
0: ่
1: อเนื่องใช้เบียดน้ำไปก็หาเพราะนั้นแนะนำทุเรียนดินเน่าอีเน่าเบียดน้ำนี่ตัวสำคัญ
0: ใช่ครับ
1: หลักๆหลังจากนั้นฮอร์โมนจะบำรุงอะไรก็ค่อยว่ากันอีกที
0: ใช่สอบถามได
1: ้
0: นะครับเรามีเบอร์ call center อยู่เนี่ยเบอร์ call
1: ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะ
0: ใช่ครับว่า call center เบอร์อะไรคุณก็โทรถามอยากถามข้อมูลหน่อยนะไม่ซื้อไม่ว่า
1: ไม่เป็นไร
0: นะครับเพราะเกษตรกรเนี่ยเราอยากจะให้ท่านรู้จริง
1: ๆ
0: ให้เป็นอาจารย์ของเรา
1: ถูกต้อง
0: นะครับถ้าเกิดว่าคุณงูปลาเอ้ยฟังเข้ามาต่อยอดนะของเรียนแบบนะอย่างนี้นะคุณจะพลาดแล้วคุณก็ไม่รู้อะไรพอสักพักพลาดกับไอ้บอสขอไอ้บอสดีกว่
1: า
0: อ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ของผมเลย
1: เรียกว่าบอสรับจบ
0: เออจบไม่จบครับจบไม่ไหวครับจบแล้ว
1: รับจบทุกเคสไม่ไหวนะเพราะนั้นถ้าอยากได้ของที่ถูกต้องของจริงวันนี้สายเข้าเยอะนะคุณผู้ชมต้องรีบนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆไม่ว่าท่านทำนาทำสวนทำไร่ทำอะไรอยู
0: ่
1: อยากได้โปรที่ดีที่สุดตอนนี้ไปชมกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด
3: 2,470 บาท
2: พิเศษเพียง999บาท3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: เอาละครับต้องรีบโทรนะโปรโมชั่นแบบนี้เราจัดให้เนี่ยเราให้แต่ละรอบไม่เหมือนกันรอบนี้เป็นรอบที่คุ้มค่าจริงๆครับเพราะฉะนั้นรีบโทรจองสิทธิ์ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้อ
0: ่
1: ะคราวนี้ไปทางพี่น้องทางใต้บ้าง
0: เ
1: ขาบอกว่ายางพารากับปาล์ม
0: หมู
1: ตระกูลเดียวกันไหม
0: หมู
1: ลายเดียวกัน
0: ลายเดียวกันเลย
1: วิธีการใช้คล้ายๆกัน
0: เหมือนกัน
1: เอาเหมือนกันเลย
0: ทุกอย่างในดินเนี่ยคุณไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับไม่ต้องพิถีพิถันคุณเอามาขวดนึงคุณผสมน้ำ200ลิตรแล้วคุณก็ฉีดลองดู
1: ปาล์มก็เหมือนกัน
0: เหมือนกันถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเน่าๆคุณก็ใส่เบียดน้ำไปหน่อยแค่นี้
1: จบแสดงว่าทุกพืช
0: ครับ
1: ถ้าบำรุงดิน
0: ครับ
1: หรืออยากจะกันเชื้อราดินเน่าอีเน่าเบียดน้ำ
0: จบ
1: แค่นี้ก่อนหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นค่อยแก้ไปทีละจุดแต่ถ้าคุณทำให้มันดีขึ้นแล้วอนาคตคุณอาจจะไม่ได้แก้อะไรเลย
0: แล้วก็บอกเลยครับพอเราแก้ทางดินเสร็จ
1: ค
0: ราวนี้เราก็เสริมทางใบถ้าเสริมทางใบเนี่ยมีทั้งเสริมทางใบเสร็จก็เสริมทางดอกทางดอกเสร็จแล้วต้องมีผลผลิตให้ดอกใหญ่ขึ้น
1: ดอกใหญ
0: ่พอดอกใหญ่เสร็จต้องสร้างเนื้อเยื่อมันให้มันเยอะขึ้น
1: ไปถึงเนื้อผล
0: เนื้อผล
1: นะนะ
0: ใช่ครับให้มันใหญ่ข
1: ึ้นเนื้อใน
0: พอใหญ่ขึ้นเสร็จ แล้วก็ขยายลูกให้มันใหญ
1: ่
0: พอขยายลูกเสร็จแล้วรสชาติมันก็เปลี่ยนไอ้ตรงนั้นคุณโทรถามที่ call center ล่ะ
1: เ
0: รามีทุกอย่างในคำปรึกษาสำหรับเกษตรกรนะครับแต่วันนี้เรามาปูเรื่องจุลินทรีย์ก่อนนะครับพอจุลินทรีย์ปูดินเสร็จจะไปปูทางใบคุณก็ใช้อะมิโนหรือฮิวมิกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเรามีหมดนะครับปุ๋ยทางใบแล้วก็มีนะครับถูกต้องปุ๋ยจริงๆอ่ะคำว่าปุ๋ยจัดเป็นเคมีนะครับแต่เราบอกเกษตรกรว่ามันไม่ตกค้างมันเป็นอาหารของพืช
1: นะครับเป็นอาหารของพืชนะคุณผู้ชมจะเป็นในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ขอให้มันเป็นอาหารของพืชมันมีประโยชน์หมดแหละ
0: ครับ
1: คราวนี้ปาล์มถ้าใช้กระบวนการที่เฮียแนะนำผลลัพธ์มันจะได้อะไรบ้าง
0: โอ้โหจนพ่อขมล
1: คุณพ่อขมลที่กระบี
0: ่พ่อขมลบอก
1: คุณพ่อโทรแก้ทุกวัน
0: ตัดไม่ทันไม่รู้จะทำไงตัดไม่ทัน
1: เขาเรียกว่าอะไรนะทลายหรอ
0: ทลาย
1: ทลายใช่ไหม
0: แล้วใหญ่ด้วยแล้วใหญ่ด้วยแล้วก็ออกจันเยอะมากแล้วอีกอย่างนึงพวกปาล์มนะครับก็คือจะไม่มีกระเทย
1: เพื่ออะไรอ่ะ
0: ก็จันมันน่ะดอกมันจะไม่มีกระเทยเขาว่าดอกกระเทยมีแต่ตัวผู้หรือตัวเมีย
1: มันจะไม่ออกลูกเหรอ
0: มันอ้าวตัวผู้ตัวเดียวจะออกลูกได้ไงครับมันไม่ออกแล้วคร
1: ับ
0: นะครับแต่ความสมบูรณ์ตัวผู้ตัวเมียมันอยู่ที่ดินคุณปรับปรุงดินก่อนด้วยดินเน่าแค่นี้พอดินเน่าเราเน้นนะครับว่าซื้อที่นี่ของจริงๆนะครับของดั้งเดิมออริจินอล
1: ต้นตำรับ
0: ต้นตำรับเลยนะครับไม่มีนะครับจริงๆแล้วของเราของลอกเลียนแบบไม่ใช่นะครับ
1: ไม่
0: มีนะครับก็ลองดูกันสักขวดนะครับวันนี้โปรโมชั่นเราดีๆนะครับแล้วมีของแถมด้วยโปรนั้นคืออะไรคุณหมด
1: ถ้าโปรโมชั่นวันนี้อยากจะให้พี่น้องชาวปาล์มและยางพาราอยากจะให้ใช้และเริ่มต้นไปด้วยกันไปชมโปรกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: ผู้ชมฟังแล้วต้องรีบนะครับเพราะโปรโมชั่นแต่ละรอบเนี่ยเฮียให้พิเศษจริงๆเพราะฉะนั้นเป็นการเริ่มต้นเป็นการปูพรมก่อนการเพาะปลูกทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราไล่มาตั้งแต่ข้าวทุเรียนปาล์มพูดถึงยางพารากันต
0: ่
1: อยางพาราเนี่ยผลลัพธ์เขาจะได้อะไรเพิ่มเติมจากการใช้ดินเน่าอีเน่าครับ
0: ไอยางหน้านึ่งหลายตายนึ่ง
1: ตายนึ่ง
0: จริงๆมันหน้าด้านนะ
1: ตายนึ่งมันคืออะไรครับ
0: ก็คือมันเป็นเชื้อราไง
1: น้ำยางไม่ออก
0: น้ำยางไม่ออกก็คือตายนึ่งก็คือมียางนะครับแต่ทำไมดินเน่าเราถึงใช้ได
1: ้ครับ
0: พอดินเน่าอ่ะเราเข้าไปเป็นอาหารแล้วส่งไปท่อน้ำเลี้ยงท่อน้ำเลี้ยงของมันก็ไปกระจายออกใบออกผลออกตรงวัตถุที่เรากรีดอ่ะตรงนั้นพอสักพักนึงหน้ามันด้านอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ใส่เติมลงไปมันจะเติมปั๊บมันก็ไปขยายของมันเองมันก็ขับเขาดันออกไปอ่ะดันทิ้งไปแต่มันต้องมีตัวชั่วหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นหน้าตายนึ่งเนี่ยเราต้องบำรุงรักษามันก็คือใช้ฮอร์โมนหรือใช้เบียดน้ำฉีดไปก็มันเป็นเชื้อรานี่นะ
1: ครับ
0: แค่นั้นเองเดียวมันก็หายคุณลองดูวันนี้ฉีดนะครับยางนะครับวันนี้ฉีดแล้ว8วันฉีดแล้ววันที่12คุณลงไปกรีดยางดู
1: โอ้โห
0: เป็นไงล่ะ
1: มันจะต่างเลยใช่ไหม
0: ต่างเลยกรีดแผลใหม่เลยนะ
1: เอาใหม่เลยใช่ไหม
0: แผลใหม่เลยนะครับแผลเก่านี่เรายังไม่รู้ว่าคุณทำวิธีอะไรไงเราให้ลองแผลใหม่สักจืดหนึ่งเขาเดียวขีดหนึ่ง
1: แล้วให้ดูความต่างของน้ำยางหลังจากที่ใช้แล้วก็
0: ไม่ใช้
1: ไม่ได้ใช้นะครับ
0: มันแตกต่างโดยสิ้นเชิงครับปาล์มเราจบแล้วนะครับพวกที่บอกว่าทำไมไม่พูดถึงพริกอีกไม่พูดถึงอะไรต่างๆนานานะครับผลไม้หรือว่าสวนครัว
1: ลำไยอะไรอย่างเงี้ย
0: สวนการเกษตรไม่ว่าส้มไม่ว่ามะนาวหมูมากเลยคุณปรับปรุงดินก่อน
1: เพราะว่าเฮียกำลังบอกว่าถ้าข้าวกับทุเรียนที่เป็นพืชยากๆเนี่ยมันทำแล้วมันเห็นผลเน
0: ี่
1: ยเพราะฉะนั้นผักผลไม้ทุกอย่างหลังจากนี
0: ้
1: มันสามารถเห็นผลได้อยู่แล้วแน่นอน
0: ชัดเจนเลยครับแล้วลองดูนะครับการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกที่เราเน้นนะครับไปใช้ดินเน่านะครับดินต้องเปลี่ยนก่
1: อ
0: นพอดินเปลี่ยนปั๊บเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรปั๊บเดี๋ยวใบตามมาเลยนะครับต้นจะใหญ่ขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราจะมีเขาเรียกว่าตัวช่วยจะช่วยเรียกรากจะช่วยเรียกใบจะช่วยเรียกดอก
1: ครับ
0: เรามีหมด
1: เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้กระบวนการอย่างที่เฮียบอกมาตั้งแต่ต้นรายการคือเราต้องเริ่มปูพรมดูแลดินกันก่อนด้วยง่ายๆครับเอะอะอะไรนึกอะไรไม่ออกดินเน่าอีเน่าปูพรมไปก่อนถ้ามีชะลาเบียดน้ำผสมไปหลังจากนั้นกระบวนการทั้งหมดคุณอยากจะได้อะไรของการปลูก คุณจะปลูกไม้ผลได้แน่นอนละผลลัพธ์คุณอยากได้ผลที่ดี
0: ใช่ครับ
1: คุณต้องหาคอลเซ็นเตอร์เพราะนั้นวันนี้ผมไม่ได้ว่าไม่ได้ยากอะไรเลยจริงๆนะ
0: ไม่ยากหรอกครับคุณลองเปิดใจ

0: ยังเราบอกเลยนะครับว่าขวดเดียวจบทางดินดินเน่าหรืออีเน่าข้างในไส้ไม่เหมือนกันแต่ชื่อคนละชื่อเห็นหน้าผมเห็นหน้าปาโมดที่ไหนโทรมาถาม
1: ว่าใช่ไหม
0: ใช่ไหม
1: ของเฮียไหมมีคนเอาไปทำแบรนด์เนี้ยที่เขาบอกว่าเป็นของเฮียเนี่ยใช่เฮียไหมโทรมาถามก่อนสั่งซื้อก็ได้แต่ถ้ามีเฮียไปพูดให้แบรนด์นั้นซื้อได้เลยไม่ต้องโทรถามนะคร
0: ับเพราะเราต่างคนต่างช่วยกันเพื่อปรับปรุงดินนะครับนี่คือนโยบายตัวหนึ่งที่เราจะทำให้แผ่นดินของเราเนี่ยใครมาถึงอ่ะเฮ้ยเมืองไทยดินดีอาหารดีอร่อยดีอาหารทำจากอะไรอาหารก็ทำจากการเกษตร
1: พืช
0: ข้าวก็มาจากพืช
1: ถูกต้อง
0: นะครับก็บอกเลยมาจากการเกษตรไม่ว่าจะผักผลไม้ก็มาจากการเกษตรล้วนๆเลยแต่การเกษตรนั้นปลูกด้วยอะไรปลูกด้วยดิน
1: ถูกต้อง
0: แต่ตอนนี้เราขยับไปถึงน้ำนะครับปลูกในน้ำก็สำเร็จหมดแล้วดินกับน้ำก็เป็นของคู่
1: เพราะฉะนั้นจะปลูกอะไรไม่ว่าจะปลูกจากดินหรือปลูกจากน้ำวันนี้ปรึกษากับทีมงานเราได้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวก่อนจากไปดิทิ้งท้ายกับโปรโมชั่นไว้แต่วันนี้ผมย้ำว่าปัญหาทุกอย่างมีทางออกและปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขคิดอะไรไม่ออกบอกเฮียบอสแค่นี้ง่ายๆครับกับเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับเอาวันนี้เวลาหมดจริงๆแล้วกลับมาติดตามกับสาระความรู้เรื่องราวเกษตรนะครับมีคำถามอะไรทิ้งกับคอลเซ็นเตอร์ไว
0: ้
1: เรามีโอกาสพิเศษจะมาจัดรายการแล้วก็เอาคำถามที่ทุกคนเนี่ยถามมาตอบให้ฟังกันนะครับ วันนี้เกษตรดินเน่ากับผมปราโมทและเฮียบอสลาผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ
3: 2,470 บาท
2: พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีของปรับมาน2จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเสียดินแข็งปลูกพืชยังไงก็ไม่ขึ้นปัญหาพวกนี้แก้ไขได้ง่ายๆครับแค่ใช้ดินเน่าปัญหาดินทุกประเภทกลับมาสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินให้รากพืชกินปุ๋ยได้ดีปรับโครงสร้างดินเพิ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายสารเคมีสร้างดินใหม่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไร่นาสวนผักผลไม้อะไรก็เอาอยู่ถ้าดินสมบูรณ์ดีพืชก็ได้ดีใช้ดินเน่าขวดเดียวจบดินเน่าปลูกอะไรก็ดีจะปลูกอะไรให้ใช้ดินเน่า
4: เมื่อก่อนนะครับส่วนนี้ไม่เคยใช้เลยครับเนี่ยใช้มา3ปีหลังเนี่ยครับ3ปีติดกันผลผลิตของเขาเนี่ยครับตอนนี้ในพื้นที่ในตำบลเราเนี่ยเป็นจุดรับส่งแล้วครับเนี่ย
5: นี่เห็นไหมครับนี่จุดรับส่งเห็นไหมครับเกษตรกรส่งเต็มบนหมดเลย
4: ครับแล้วเราก็พูดคุยกันว่าท่านนั้นทำพริกท่านนั้นทำมะละขี้นกท่านนั้นทำถั่วฝักยาวแล้วเราก็ได
5: ้มารวมกัน
4: มารับรวมกันผลิตก็จะมารวมกันที่นี
5: ่ครับนี่นะครับคือจุดศูนย์รวมนะครับคือบอกแล้วครับว่าจะผลผลิตดีหรือไม่ดีเนี่ยเกษตรกรครับอยู่ที่พื้นดินก่อนวันนี้เนี่ย ผู้ใหญ่ได้เห็นแล้ว
4: คร
5: ับใครที่อยู่หมู่8นะครับนี่ที่อยู่ตรงนี้อะไรนะ
4: บ้านแม่ขมันครับ
5: บ้านแม่ขมันเนี่ยปรึกษาผู้ใหญ่ได้นะ
4: ครับ
5: อยากจะได้ดินเน่าหรืออีเน่าอะไรไปลองมาปรึกษากันเราจะมีสัมมนากันเราจะมีศูนย์เรียนรู้กันเราไม่คิดมูลค่านะ
4: คร
5: ับ นะครับเราอยากให้เกษตรกรชาวอุตรดิตถ
4: ์
5: นะครับมีผลผลิตที่ดีแล้วเราบอกเลยครับว่าอีกไม่นานนี้เราจะมาเปิดศูนย์รวมแล้วก็เปิดคือเปิดศูนย์รับซื้อพวกเขาเรียกว่าหัวหอมโอ้ยนี่ขโมยก็มาอีกแล
6: ้
5: ว
6: ไม่ครับเห็นมาสวยนี่ขนาดหลายรุ่นแล้วเนี่ย
5: นี่จะหมดแล้วนะครับ
6: เก็บไปยังต่อขึ้นมาเรื่อย
5: ๆนี่ครับนี่เกษตรกรครับนี่มันคือปลายแล้วจะเริ่มเน่านี่ไม่เน่านี่นะ
4: ไม่เน่าคร
5: ับ ไม่เน่าครับนี่ดูเม็ดยังงอแล้ว
6: เก็บหลายรุ่นแล้วก็มี
5: จะหมดแล้ว
6: แล้วยิ่งใส่อินเน่าเอาดอกขึ้นมาอีกแล้วนี่ต่อยอดมาอีกแล้วอย่างเงี้ย
5: สังเกตง่ายๆครับถ้าใช้อีเน่าแล้วดอกมันจะขึ้นแล้วสวยงามอยู
4: ่ผลิตภัณฑ์อีเน่าครับใช้ดีจริงๆครับพี่น้องชาวเกษตรกรชาวสวนชาวทำผักผลไม้ต่างๆนะครับตอนนี้ที่ด่านแม่คำมันติดใจกันแล้วครับแล้วก็ใช้กันเยอะจริงๆครับตอนนี้ครับฝากไว้ด้วยครับผลิตภัณฑ์ดีครับแล้วก็ผลผลิตการเงินก็ดีขึ้นครอบครัวก็ดีขึ้นครับ
5: ใช่ครับอย่าท้อถอยอย่าทิ้งอย่าคว้างอย่าอะไรทั้งส
4: ิ้
5: นเรามาปรึกษากันว่าอะไรคือต้นเหตุของการคำว่าไม่ได้ผลผลิตนะครับวันนี้อนาคตของคุณเปลี่ยนแล้วไม่โดนยึดที่ดินไม่โดนอะไรทั้งสิ้นอย่างนั้นนะด้วยดินของคุณเองนะครับทำดินให้เป็นเงินโดยล้างดินก่อนด้วยชุดกู้ดินหรืออีเน่านะ
2: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ
3: 2,470 บาท
2: พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีของปรับมาน2จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
7: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับซึ่งเป็นแหล่งปลูกทุเรียนอยู่แล้วครับส่วนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนเหมือนกันครับที่เป็นลูกค้าของเฮียบอสเดี๋ยวมาพูดคุยกันครับว่าก่อนหน้านี้กับหลังจากที่ใช้แล้วความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างครับเฮียครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ปัญหาที่เกิดก่อนแต่ก่อนนี่คืออะไรที่บอกเห็นสภาพต้องตัดทิ้งเกือบหมดอ่ะ
3: ก็เป็นเชื้อราดินเน่า
0: เป็นเชื้อราด้วยแล้วดินเสียใช่มั้ยดินเสีย
1: ก็คือต้นไม้เป็นก้านทูบ
3: ครับ
1: ครับแล้วสภาพนี่เละเลยใช่มั้ยหมายถึงว่าต้องตัดเกือบหมดใบก็ไม่มีใช่มั้ย
3: คร
1: ับตอนนี้เนี่ยรู้จักคําว่าดินเน่าแล้วเนี่ยง่ายมากเลยในสภาพดูนะครับบรรยากาศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยจากแต่ก่อนกับตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงเยอะมั้ย
3: เปลี่ยนแปลงเยอะครับ
1: เยอะเนี่ยมีตัวอย่างอะไรมั้ยใบเขียวขึ้น
3: ใบเขียวขึ้น
1: แล้วมีอะไรดิน
3: ดินดินดี
0: ปู
3: ม
0: ั้ยปูนุ่ม
3: ครับ
0: ไม่แข็ง
3: ไม่แข็ง
0: ครับ
1: แล้วที่นี่ใช้ประมาณเดือนละกี่ครั้ง
3: 3หนได้
1: โอ้โห3หนเลยนะ10วันครั้ง10วันครั้งนะครับแต่จริงๆเราบอกเกษตรกรเรามีเคล็ดลับก็คือใช้ด
0: ินเน่า7วัน
1: ที่นี่เนี่ยใช้เบียดน้ำเยอะมาก
0: ครับทุเรียนเพราะเขารู้อยู่แล้ว
1: ทุเรียนเนี่ยที่เน่าๆเนี่ยทาไปแล้วเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้าง
3: รู้สึกกับมันจะแห้ง
0: แห้งใช่ไหม
1: แห้งแล้วดูนะครับสภาพที่แบบเขาเรียกว่าโบเป็นถ้ำอ่ะเต็มไปหมดนะครับรอยล่องรอยศิลาจารึกยังอยู
0: ่
1: นะครับแต่ไม่พ้นความสามารถหรอกคำว่าดินเน่าแล้วก็บอกเลยครับว่าเบียดน้ำแล้วก็ EM นะครับถึงบอกว่าวันนี้เราเปิดใจได้เลยแล้วบอกเลยนะครับว่าทุเรียนอ่ะเป็นเรื่องเฉากล้วยสำหรับเรามากเลยเพราะเรามีการการันตีไม่ต้องมากแค่จะเปิดตาดอกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยโทรมาหาเรา
0: ทุกช่วง
4: ทุกช่วง
0: ทุกช่วงเลยครับตั้งแต่ใครที่ปลูกเริ่มปลูกใหม่ก็ได้ปรึกษาได้หมดหรือใครที่ปลูกแล้วตัดอย่างรอบที่แล้วตัดไปแล้ว
1: เออ
0: ผลผลิตเป็นไงบ้าง

0: ็นที่น่าพอใจ
1: ยิ้มได้ยิ้มได
2: ้ไม่แล้วรสชาติเปลี่ยนไหม
0: เปลี่ยนนะฮะ
1: อืม
2: เขาว่าเปลี่ยนเป็นไงเล่าให้ถึงให้เกษตรกรที่ทำทุเรียนอยู่ฟัง
0: จากที่สีมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ
2: สีขาวๆป่ะมันออกขาวๆ
0: ไหมไม่มันก็เหลืองเหมือนกันแต่นี่มันเหลืองไม่เต็มนะฮะ
1: ก่อนหน้านั้นใช่ไหมก่อนหน้าใช่ไหม
2: แล้วรสชาติ
0: รสชาติหวานครับหวาน
2: ไม่เป็นที่ว่าใช้แล้วแหละหวานแล้วก่อนหน้านั้น
1: รสชาติสีคือสีแน่นอนกับสีไม่ค่อยเหลืองเข้มใช่ไหมรสชาติก่อนที่ใช้เป็นไง
0: ก็ว่ายังไม่ถึง
1: ยังไม่ได้มากินทุเรียนอ่ะใช่ไหม
0: ใช
2: ่ครับใช่พอครั้งที่ใช้เสร็จแล้วเอามาปอกเนี่ยแล้วคนที่กินเนี่ยเขาบอกว่ารสชาติเป็นไง
0: ก็ดีครับติดใจกัน
1: อ๋อมัน
0: หวานหวานมัน
2: พี่เห็นไหมบอกแล้วครับว่าความติดใจนั้นมันอยู่ที่อะไรไม่ใช่ติดใจดินเน่านะครับติดใจบนผลผลิตที่ได
1: ้
2: เรารับรองครับเกษตรกรเนี่ยโอ้โหคนเห็นปั๊บคืนเยอะเพราะมันขาวมันแข็งทั้งหามทั้งอะไรด้วยใช่ไหม
0: คร
2: ับแต่ตอนนี้เหลืองแล้วนิ่มเขาเรียกว่านิ่มเขาว่ากรอบนอกนุ่มในจริงไหม
0: ใช่ครับ
2: โอ้โหแล้วหนามสวยทุกอย่างสวยถึงบอกนะครับว่าใครมาสวนนี้เข้ามาเลยนะ
1: นายยาม
2: ปีหน้าสวยกว่านี้แน่นอนเพราะดูใบแล้วมันแวบเลยครับมันกับแบบอะไรแล้วทุกอย่างเต็มสู่มันคุ้มแล้วต้นเนื้อสมมตินะฮะ
1: ค
2: ุณใช้ดินเน่า1,000นะครับแต่ผลผลิตที่ได้
1: อ
2: ่ะหลักหมื่น50,000-60,000แล้วต้นไม้ยังยืนอยู่สวยสภาพที่งามนะครับสภาพยังมีร่องรอยการเขาเรียกว่าตัดทิ้งเลยนะสำหรับว่าเชื้อราอยู่เลยนะ
1: คือกระบวนการตั้งแต่ใช้มาเนี่ยครับเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างของต้นทุเรียน
3: ก็รู้สึกก็ดีขึ้นเยอะเลย
1: ทั้งใบ
3: ทั้งใบ
1: ใบดีขึ้นกิ่งก้านก
0: ็ลำต้น
1: แข็งขึ้นไหม
3: ครับ
1: แข็งขึ้น
2: ก็บอกไม่มีอะไรยากหรอกครับเกษตรกรครับวันนี้ขวดเดียวจบแน่นอนสำหรับทุเรียนถ้าคุณไม่จบเนี่ยถึงบอกว่าคุณจะต้องเริ่มต้นหลายๆตายปลูกตายปลูกและจะเสียเงินอยู่เป็นวัฏจักรอยู่นี้ตลอดเวลาแล้วอย่างหนึ่งคือต้นทุนของคุณแล้วคือคนกินจะค่อยๆหายไปเพราะคนกินบอกเลยไม่อร่อยไม่ซื้อละ
1: เขาไม่ได้กินทุเรียนเลย
2: เขามีสิทธิ์เลือกคำว่าทุเรียนได้เยอะนะแต่วันนี้เนี่ยเขาจิ้มมาเลยว่าโอ้ยส่วนนี้โอเคละเดี๋ยวมีไหมบอกว่าเดี๋ยวปีหน้ามาเอาละจองละเชื่อผมได้เลยต้องมีอย่างนี้แน่นอนก็ไม่มีอะไรยากนะครับเราฝากไว้เลยนะครับสำหรับใครที่ทำทุเรียนอยู่วันนี้นี่คือของจริงนาจริงสวนจริงไร่จริงเน่าจริงแล้วก็ใช้ดินเน่าเราจริงๆบอกเลยครับวันนี้โปรโมชั่นสำหรับทุเรียนเราก็มีอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกขวดเดียวเอาอยู่นั่นคือดินเน่าแต่ถ้าเกิดยากเชื้อลงเชื้อราบวกไปด้วยก็คืออีเบียดน้ำใสไปแล้วเติม EM อะมิโนให้มันอีกนิดนึงพอแล้วครับทั้งปีทั้งชาติก็จบแล้วแล้วก็เติมทางผลทางใบทางดอกอะไรต่างๆนานาก็เติมไปแค่นี้เป็นอันจบพิธีดูบรรยากาศรอบๆดูดินบรรยากาศรอบๆสวยขนาดไหนก่อนจากกันเนี่ย
1: สุดท้ายให้ฝากหน่อยฝากถึงเกษตรกรที่ทำทุเรียนเหมือนกันเนี่ยมีอะไรอยากจะแนะนำว่าวันนี้เราใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้าง
3: ให้หันมาใช้ฮะรู้สึกก็ดีขึ้นเยอะครับ
1: ครับดีขึ้นผลผลิต
2: ไม่เยอะพ่อเขาจะสั่งขนาดนี้เหรอ
1: ออกมาพ่อบอกว่าจัดมาเลยไม่ต้องพูดอะไรเยอะจัดมาเลย
2: ความเชื่อถือนะครับเกษตรกรครับไปลองดูก่อนขวดเดียวพอแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้ยลูกนี้ใช้ตั้งนานแล้วนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะบอกเลยครับว่าดินเน่าเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายสำหรับดินโดยเฉพาะทำให้ดินมันนิ่มขึ้นไหมเดินแล้วนิ่ม
1: มันยบนะ
3: หญ้าถอนง่าย
2: หญ้าถอนง่ายดิไปสัตว์หญ้าเตรียมตัวเลยนะครับแค่ดึงก็หลุดแล้วแต่ก่อนนี่โอ้โหยังไงโยกเย้นะครับแล้วต้นไม้อ่ะกินน้ำก็น้อยแล้วน้ำก็ซึมได้เร็วนี่คือผลงานของดินเน่าจริงๆจุลินทรีย์ย่อยสลายบอกเลยครับถ้าอยากได้ต้นไม้ใครจะทำเกษตรอะไรก็ลองมาคุยกัน
1: ปรึกษาได้นะคร
2: ับ ปรึกษาได้
1: อันนี้ถามอีกเรื่องนึงว่าปกติเนี่ยเคมีใช้อยู่แล้วไหม
3: ใช้อยู่แล้วครับ
1: ลดลงไหมครับ
3: ลดลง
1: ลดลงก็อย่างที่เฮียบอกว่าคนทำเกษตรน่ะยังไงเด็กต้องใช้อยู่
2: คำว่าเคมีของเขานั่นคือปุ๋ยสูตรเสมอนะ
1: ปุ๋ยใช่ไหม
2: สูตรเสมอนะครับ
1: ต้องใช้อยู่ใช่ไหม
2: ก็คำว่าปุ๋ยมันต้องใช้อยู่แล้วเพราะเรามันเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายแล้วบอกแล้วครับว่าถ้าเราเติม EM ไปหรืออะไรแต่เขาใช้ลดน้อยลง
1: ลดน้อยลง
2: นะครับแล้วต้นสวยขึ้นแค่สูตรเสมอแค่นี้พอครับวางไปกำมือหนึ่งต่อต้นพอหรือ2กำต่อต้นแต่ยังไงต้องมีดินเน่าในการย่อยสลายแล้วบอกท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำทุเรียนอยู่ไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรก็แล้วแต่นะคุณลองทำสูตรนี้ดูนะครับคุณผสมดินเน่า200ลิตรนะครับแล้วก็หมายถึงว่าน้ำ200ลิตรดินเน่าขวดนึงปุ๋ยสัก2กำสูตรเสมอนะครับแล้วใส่ EM ไปครึ่งขวดใส่เบียร์น้ำไป2ขวดแล้วคุณฉีดก่อนนะครับแล้วก็เกลือปรับปรุงดินก่อนแล้วลงปลูกเสร็จปรับปรุงอีกทีนึงฉีดทั้งใบฉีดทั้งดินแค่นี้พอครับอะไรจะเกิดขึ้นไปรู้นะครับ
1: ย้ำคุณผู้ชมแบบนี้นะทำการเกษตรอยู่ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะปลูกอะไรคอยใช้ดินเน่าอย่างที่เราลงพื้นที่มา

0: ทุเรียนก็คงจะเห็นชี้ชัดแล้วว่าวันนี้เริ่มต้นง่ายๆกับการเอาดินเน่าไปดูแลปรับปรุงดินก่อนแล้วสิ่งที่ดีก็จะตามกับคุณผู้ชมมาเองนี่คืออีกหนึ่งคำยืนยันจากผู้ใช้จริงที่ใช้ดินเน่าน
1: ี่บอกเลยครับว่าสวนลุงวงเดี๋ยวปีหน้านะอันนี้กำลังจะออกตาดอกแล้วประมาณเดือนเมษา
0: เมษาปี
1: เมษาน
0: ะ
1: มาจองได้เลยนะแล้วถ้าคุณไม่จองเดี๋ยวถามก่อนเม็ดเป็นไงเม็ดที่ออกมา
2: ดีครับ
0: นี
1: ่นี่
3: เปลือกละครับ
2: เปลือกกระบาง
3: เปลือกกระบาง
1: เนอะเสียดายนะหน้ามาตอนที่มีลูกนะฮะ
0: รอบต่อไป
1: รอบต่อไปเดือนเมษาเราจะต้องเจอกันนะครับใครอยากได้ผลผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่จองก่อนนะครับว่าเราการันตีนะครับว่าถ้าใช้ดินเน่าแล้วเขาเรียกว่าผลผลิตของคุณนั้นหวานเจี๊ยบและหวานแบบขนาดว่าหล่นนะครับเป็นปลาเนี่ยยังกินได้เลยไม่เหม็น
0: ยังหอมหวานอร่อยเลยนะครับ
1: นะครับก็ฝากไว้นะครับอย่าลืมครับดินเน่าคู่ใจเกษตรกรและคู่ใจสวนทุเรียนแน่ๆถ้าอยากได้ดินเน่าโทรเลยครับ
4: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
5: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
4: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย

0: มันเห็นเลยชัดๆว่าม ัน
1: แห้งเลย
2: ต่อประมาณนี่ครึ่งเดือนได้
3: ต้นไหนที่มันเป็นเนี่ยเราสามารถใช้1ขวดต่อเป้10ลิตรหรือ2ขวดต่อน้ำ20ลิตรฉีดตรงแผลเลยวันเดียวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยขาววอกเลยอ่ะนี่เรื่องจริงนะขาวแบบขาวจริงๆเลยมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างงี้เพราะถ้าขาวอย่างเงี้ยแสดงว่ามันแห้งแล้วแต่มันจะรัดให้เห็นเลยนะเป็นรูปกลมๆขาววอกเลยแล้วน้ำไอ้ที่เยอะๆมันเนี่ยแต่ถ้าเกิดมีน้ำเยอะเราต้องขูดออกมาหน่อยนึงเพราะหัวผมมันไปโดนตรงเนี้ยที่ฉีดไปเล่นน่ะเราก็ไม่รู้เราก็ทำขึ้นมาผสมเสร็จไปนั่งฉีดปุ๊บเฮ้ยไม่โดนหัวเว้ยสงสัยหัวล้านแง่เลยเว้ยแต่พอตอนเช้ามาปั๊บไอ้กะเหรี่ยงบอกว่าเฮ้ยเฮียต้นไม้เป็นไรอ๋อตายแล้วสิแน่กลัวตายแล้วไม่มันขาวมันหายหมดเลยว่ะโอ้โหนั่นแหละครับนั่นคือจุดสาเหตุหนึ่งอย่างเงี้ยชื้นๆเงี้ยหาสักถังหนึ่งนะเป้มีอยู่ได้นะอัดลงไปเฉพาะกินนะเพราะจริงๆอ่ะเราต้องรักษารากเน่าโคนเน่ามันตรงนี้สำคัญ
2: ใช่
3: ถ้าเรามาวิ่งทีหลังอ่ะมันจะสายไปแต่เราแก้ไปแค่นี้ฉีดไปแค่เนี้ยอยู่แล้วนะฮะนี่แหละถึงบอกฮะไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือเหตุผลที่สำคัญสำหรับทุเรียนที่จะต้องเดสมอลเล่หรือตายนะครับรากเน่าก็เตรียมตัวแต่มีเขาเรียกว่ามีบทบาทอยู่แล้วมีบาดแผลอยู่แล้วให้เห็นชัดๆว่าร่องสวยมากเลยนะครับเขาเรียกว่าทุเรียนร่องไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองนะครับทุเรียนร่อง
4: นี่ร่องลง
3: ร่อง
4: ไม่ใช่ร่องขึ้นนะนี่ร่องจะลงแล้วนะ
3: จะหมดแล้วแล้วหายไปครึ่งต้นแล้วแต่บอกเลยครับว่าเขาลงเบียดน้ำพอเบียดน้ำไปเสร็จแล้วเนี่ยบอกเกษตรกรนะครับว่าฉีดเพียวๆได้1ขวดหรือ2ขวดต่อเป้10ลิตรหรือ20ลิตร
4: อ
3: ัดได้เลยนะครับเพียวๆแล้วก็อัดได้แล้วมันจะเห็นผลแต่เกษตรกรบอกว่าเออทำอย่างนี้ดีกว่านี่คือตัวอย่างไม่ได้โม้นะครับนี่ของจริงนะครับที่เบียดน้ำของเราใช้ได้จริงๆแห้งสนิทแล้ววิธีการแห้งดูแห้งแห้งไงครับวันนี้แฉะคำว่าแฉะนี่ก็คือชะลาพอแฉะเสร็จเนี่ยฉีดไปปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมาดูมันจะเป็นรอบขาวๆแต่ถ้าเกิดว่ามันมีน้ำออกคุณหาอะไรเช็ดนะครับเราไม่ให้ขูดก็ได้แล้วแต่คุณขูดเลยขูดให้มันถึงเนื้อมันหมายถึงว่าให้ถึงตรงน้ำยางที่มันจะมียาออกมาเราขูดออกมาปั๊บแล้วก็ฉีดเบียดน้ำลงไปแค่นี้ถ่ายรูปไปดูนะเดี๋ยวหาว่าเราโกหกหน้าวันนี้นะครับเราพิชิตได้แน่นอนคือเชื้อราเน่าๆโคนเน่าเนี่ยด้วยอีเน่าเบียดน้ำแล้วก็ EM แค่นี้3ตัวจบแล้วครับสำหรับชาวทุเรียนประกาศได้เลยนะครับว่ายกนิ้วให้แค่นี้พอใครอยากได้ทุเรียนดีทุเรียนเด่น

0: ช้ได้ดีโทรมาเลยครับ
1: เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
1: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
3: ก็ทำคนเดียวด้วยสมัยก่อนนี่ผมมาทำต้อง 3-4 คน
4: พ่อทำคนเดียวเราทำ 3-4 คน
5: วันนี้นะครับเราจะบอกว่าวิธีเคล็ดไม่ลับสำหรับต้นทุเรียนอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเป็นความตอกย้ำนะครับส่วนนี้เนี่ยบอกเลยครับที่อยู่ในอาร์มนะครับส่วนของพี่วงเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยทุเรียนก็รสชาติมีเขาเรียกว่าขาวเหลืองไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแต่วันนี้เหลืองแล้วไม่พอขายนะครับมีคนจองก็คือฤดูกาลหน้าวันนี้คุณพ่อเขาสั่งไม่อั้นเลยนะครับพ่อวงของเราก็บอกเลยนะครับว่าหลักการอ่ะมันง่ายมากเลยง่ายยังไงนะครับทางดินเห็นไหมครับทางดินเนี่ยเราใช้ดินเน่าขวดหนึ่งน้ำ200ลิตรนะครับแล้วก็ใส่เบียดน้ำไปสักขวดหรือ2ขวดครั้งแรกเนี่ยเราก็ใส่นิปูขึ้นไปก่อนหลังจากนั้นอีก3วันเราใส่ทีนึงนะครับสำหรับสวนทุเรียนใหม่ๆแล้วใส่ไปได้ประมาณ2ครั้ง1วันวันที่3วันที่4ใส่ครั้งหนึ่งพอวันที่9เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากดินเน่าบวกเบียดน้ำแต่ก่อนใช้เบียดน้ำ2ขวดวันนี้เราลดเหลือขวดนึงแต่ใช้ดินเน่าขวดนึงต่อน้ำ200ลิตรแล้วก็ EM ครึ่งขวดหรือปุ๋ยสูตรเสมอสักกรัมหรือ2กรัมใส่ลงไปแค่นี้ครับทำแบบสม่ำเสมอ1เดือนครั้ง1เดือนครั้งแค่นี้ครับสิ่งที่ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเน่าๆนะครับเกษตรกรครับเราใช้เบียดน้ำเนี่ย1ขวดหรือ2ขวดต่อน้ำ20ลิตรหรือ10ลิตรก็ได้เอาเพียวๆแล้วฉีดลงไปเลยแค่นี้พอนะครับแผลของมันจะแห้งในวันเดียวแล้วฉีดย้ำ3วันครั้งแค่นี้พอครับจบแล้วครับเราสามารถฉีดเบียดน้ำได้ทั้งบนได้ทั้งล่างนะครับลองดูนะครับว่าหนีไม่พ้นหรอกคำว่าทุเรียนหรือต้นไม้อื่นเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้มันได้ก็คือดินเน่าเบียดน้ำแล้วก็ EM จบครับทุกการเกษตรถ้ามั่นใจ3ตัวนี้แล้วโทรเลยนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นมาแก้ดินได้แน่นอนปรับค่า pH จากกดกลายเป็นกลางได้ด้วยดินเน่าขวดเดียวจบและเอาอยู่ด้วยดินเน่าครับ
6: ลูกชายจะตัดไงบอกไม่ต้องตัดเห็นเฮียเขาโฆษณาเขามาจัดการเลย
7: ต้นไหนต้นนี้เหรอ
6: นู่นแต่นู้นเลยต้นใหญ่นู่นเลย
7: ต้นที่ไม่สูงนะ
8: ต้นใหญ่ที่ต้นนี้นั่นแหละที
7: ่ที่มีเชือกแดงเหรอ
6: เออนู่นไหนตรงนั้น
8: ดูการตัดกิ่งการอะไรเหมือนกันหมดดูดิเกือบแล้วแต่ตอนนี้กลับมาเขียวชะอุ่มเลยนะแล้วได้ลูกยังอ่ะปีที่แล้วได้มั
6: ้ยได้แล้วปีที่แล้วก็มีลูกนะแต่ว่าไม่เอาไว้มาก
8: โอ้โหถ้าไวมากลูกเพิ่งจะฟื้นนะใช่ไหมรู้กันอยู่แล้วถ้าต้นไม้กำลังจะป่วยๆเนี่ยเราก็ต้องแบบไม่ต้องอะไรเยอะไงนั่นแหละแค่นั้นอีกจบแล้วเนี่ยต้นนี้ก็อาถรรพ์นั่นเนี่ยตัดไปเนี่ยแสดงว่าเน่าเหมือนกันนะเนี่ยต้นที่กุดๆเนี่ย
6: ครับมันบางทีมอดนะมอดมันกินมันจอกคนดูแลไม่ถึงมันก็เสียหายเยอะไหม
7: ใช่ต้องดูแล
8: ตอนนี้ฟื้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วลุง
6: ฟื้นมาแค่70-80% แล้วนะ
8: เนาะแต่ก่อนนี่เหลือ20อ่ะ
6: นั่นนั่นเลยน่ะ
8: เหลือ20แต่ตอนนี้บอกเลย
6: ตัดยอดทิ้งเองอะไรเอง
8: นี่ครับนี่ตัวจริงนะครับลุงวงนะครับนี่ลุงวงอยู่นี่จริงๆนะครับแล้ว ใครเป็นเจ้าของสวนก็ดีใจทั้งนั้นนะถามว่าลุงก็เสียเงินเยอะไหมถามนี่ใช้ดินเน่าแล้วเยอะไหม
6: ก็นี่ดินเน่านี่นะนี่เนี่ยยังไม่จ่ายเงินลุงเยอะแยะเลยให้ไปทดลอง
8: โอ้โห
6: มาเอาไปเลยมาเอาไปเลย
7: ให้คนรู้จักพี่น้องมาใช้เลยลุงไม่เก็บตังค์เลยนะให้ไปลองใช้เลย
8: ใครอยู่แถวนี้นะครับลุงวง
7: มาเลยมาเลยมา
6: เนี่ยตรงนั้นแหละเนี่ยผมโฆษณ
7: า
6: บอกไปเอาไปลองไปลอง
7: แล้วเขาลองแล้วเป็นไงบ้าง
6: เออบอกก็ยังไม่ทันซื้อนั่นก็ได้มาเอาที่นี่
7: เอาที่ลุงไปก่อน
8: ครับผมบอกเลยที่ของจริงนะครับนี่แล้วพัดเราเหนื่อยครับเราจะต้องมาพา
7: ดูพักพิง
8: ครับพิงนะครับแต่นี่คือจริงจริงลุงวงนะใครอยากจะอยู่แถวในยะอามาอยู่ตรงไหนฮะลุง
6: อยู่เขาเรียกไงเป็นในอันอามวัดโพนา
8: วัดโพนา
7: วัดโพนาเมื่อกี้
8: เขามาเหอะครับเขารู้จักลุงวงหมดนะครับฉายาพ่อใจบุญที่ให้เขาไปทั่วนะ
6: ไปทั่ว
8: นะครับก
6: ็ปุ๋ยค่ายาไม่มีเอามาให้เราก็คนก็จนเนาะเราจะไปเอาดอกอันรวงเอาต้นมาคืนแล้วกัน
8: เออ
6: บางทีปีได้ไม่หมดก็มี
1: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
1: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
8: เนี่ยเนี่ยพ่อใบมันสวยเกินนะมันสวยมาก
7: สวยมากจริง
8: สวยจนแบบผมเห็นแล้วอึ้งเลยนะใบมัน
6: นี่ถ้าปีหน้ามีโอกาสผ่านมามาดูใหม่จะสวยกว่านี้อีก
8: มาตอนตัดลูกกับ
7: พ่อเขาบอกว่าล็อตแรกมีนา
8: ไม่ตา
7: ปีหน้าจะแพงหน่อยก็
8: ไม่ตาไม่เท่าดอก
6: มีนาก็กลางเดือนก็พอมีตัดได้แล้ว
8: แล้วมาเมษานี่ได้ตัดแน่นอนครับได้กินแน่นอนใครอยากจะกินรีบจองนะครับสวนลุงวงนะครับบอกได้ยัยอามเนี่ย
7: รีบจองอย่าแค่มองอย่างเดียว
8: บอสการันตีว่ายกนิ้วให้จริงๆอร่อยจริง
6: ๆแล้วก็เอาไปฝากใครรับประกัน
7: นี
6: ่ถ้าไม่แกรับประกันเลย
8: นี่เอาแล้วงี้คนก็ไม่แย่งกันเดี๋ยวลุงมันแย่งมันตัดอ่ะ
6: ก็ไม่ตัดเองเลย
8: โอ้โหตัดเองด้วย
6: คนอื่นไม่ได้ให้ลูกชายตัด
7: แ
6: ล้ว
7: ก็ให
8: ้โอ้โหตัดเองรับรองว่า 90% แน่นอน
7: เล
8: ยใครอยากได้คุยมาโทรมาเบอร์มาเข้ามาหาเลยจองได้เลยนะครับหลังเดือนมีนาปลายเดือนได้แน่นอน
6: แต่ถ้าจะมาเทียบมาแล้วต้องบอกก่อนโทรไว้แล้วเราก็จะเอาไว้ให
8: ้โทรไว้เดี๋ยวเลยยังไม่ต้องบอกเดี๋ยวจองกันเต็ม
9: ไป
8: ล
9: ุ
8: ง
9: ใกล้ก่อน
8: ลุงก็เป็นลมนะ
6: ผ่านนัดเที่ยวอะไร
7: ได
6: ้
7: ครับ
6: มาได้และได้
8: คนจริงเสียงจริงนะครับจากแต่ก่อนที่บอกเลยครับว่าลากินโรคเน่ากิน
6: ลากินโอ้ย
8: กินจนแบบเหนื่อยนะแล้วใช้ยาเยอะไหม
6: ใช้เยอะเยอะมากเลย
8: ม
6: าใช้ยาใช้อะไร
7: ก่อนหน้านี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้เน
6: า
7: ะ
6: แต่ว่าถ้าเราดูแลถึงอะไรถึงมันจะไม่เท่าไรนะ
7: ครับ
6: ถ้ามันเป็นนิดหน่อยเนี้
8: ย
6: เราทาเอาอะไรทา
7: แก้เลย
6: ถ้าเราปล่อยไว
7: ้อย่าปล่อย
6: เกือบเป็นต้นนี่อะไรเงี้ย
8: เหนื่อย
6: รักษายากแล้วตอนนี้
8: เข้าเส้นเลือดนะครับ
7: ก็ดูแลปั๊บแก้เลย
6: อย่างนี้50-50แล้วถ้าลำเป็นนิดนิดหน่อยเนี้ยแก้80-90
8: เหนื่อยครับจริงๆทำทุเรียนไม่ยากนะพ่อนะรู้หรือเปล่ารู้จริงไหม
6: เราต้องรู้จริง
8: รู้ไม่จริงโดนค่ายาบวม
6: เราปุ๋ยเปย์เนี่ยเราสั่งใช้ขนาดไหนขนาดไหนแล้วดูปุ๋ยดูอะไรให้หมด
8: ประหยัดซะล่ะประหยัดปุ๋ยลงไปได้เยอะมาก
6: ประหยัดเยอะแหละ
8: เงินนี่พอ
5: ไม่ต้องเยอะนะครับบอกง่ายๆนี่พอ
9: แค่บอกประหยัดกันรู้เรื่อง
5: รู้แล้วไม่อยากไปห้อยตาม

0: ได้ผลเราก็ประหยัดปุ๋ยอีก
1: เห็นไหม
0: เพราะว่าปุ๋ยนี่มันเคมีเคอะไรเนี่ยมันดินมันจะเป็นกรดเป็นอะไรตัวใหญ่
1: แข็งดินเสียด้วยครับ
2: นี่มาห้อยตามอย่างเงี้ยมาดูนะครับว่าเป็นไงก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับ
0: มันเค็มมากมันก
2: ็
0: ตัวหมดเนี่ย
2: เห็นไหมความเค็มทำให้ต้นไม้มันใบด่างใบไหม้ใบทุกอย่าง
0: นั่นหมด
1: ใบหมด
2: แต่วันนี้รสเค็มเจอรสหวานตัดเจอซอสน้ำปลาของผมไปนะดินเน่าไปแล้วจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้น
1: ร
2: ีบๆยังตัดสินใจยังถ้าตัดสินใจไม่ได้คุณก็ปล่อยเน่าโทรไปเรื่อยๆนะครับนะครับก็เนี่ยนี่
0: ดูแล
2: คือรอยยิ้มของลุงเนี่ยผมดีใจนะครับว่าลุงได้ยิ้มแต่ก่อนลุงยิ้มไม่ออกนะเดี๋ยวต้องซื้อเคมี
0: โอ้เคมีปีงปีงไม่รู้เท่าไหร่
2: และสุขภาพก็ไม่ดีด้วยนะลุงเนา
1: ะ
2: แต่ตอนนี้ลุงหายใจสบายนะครับก็นั่นแหละครับฝากไว้ด้วยนะ
0: ไม่ใจเนี้ยเราต้องควบคุมดูแลเดี๋ยวนี้ฉีดแค่นิดนิดหน่อยหน่อย
2: ถ้าวันไหนไม่ได้ดมลุงนอนไม่หลับนะ
1: ได้กินข้าวหน่อย
3: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: เนี่ยต้นตรงนู้นน่ะตัดยอดแล้วก็ไปเสียบน่ะทำเสียบเองได้เองได้หมดต่อกิ่งต่อต้นเนี่ย
2: นี่คือบรรยากาศสดๆนะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับให้ทายที่อะไรเอ่ย
5: ให้ผมทาย
2: ทายดิว่าอะไรเอ่ยไม่ใช่เงาะ
5: มาสวนทุเรียนก็ต้องทุเรียนดิ
2: ใช่
5: ให้ทายว่าอายุเท่าไหร
2: ่
5: ถ้าเป็นท่าผมที่เคยคุยกับลูกค้า
2: เ
5: นี่ย2 ปี 2 ปีกว่า2ปีกว่า
2: บ้านผมมา2ปีกว่าให้ทายอีกทีว่าเท่าไหร่
5: ปีครึ่งอ่ะ
2: เอาให้ทายอีกทีนะ
5: ปี
2: ถูกแล้วนะเดี๋ยวคุณยกต้นไม้พ่อให้ไปเลยนะ
5: เอาปีนึงปีนึง
2: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าต้นนี
5: ้4ปี
2: 4เดือน
5: ฮะจริงป่ะพ
0: ่อ4เดือน
5: ต้นนี้4เดือน
0: 4เดือน
5: โอ้
0: นู่นล่ะแล้วต้นนู้นก็4เดือนนู่นน่ะ
2: นั่นๆๆไม่มี4เดือน2
5: ใ
2: บแล้วตัดยอดใบ4เดือนทั้งนั้น
5: เนี่ยครับเป็นไปได้แล้วที่4เดือนแต่ถ้าความเป็นจริงเป็นไปได้มั้ย
2: จริงๆมันเป็นไปได้ก็บอกแล้วว่าถ้าดินดีอ
5: ่
2: ะก็บอกแล้ว
0: ที่ตอนแรงนะ
2: แรงแรงเม
0: ื่อแรงตอนตัดลูกทุเรียนจะหมดแล้วไงซื้อต้นมาปลูกเนี่ย
5: อ๋อนี่ซื้อต้นมาปลูกด้วย
2: ซื้อที่ไหนฮะเดี๋ยวผมจะได้ไปซื้อมา
0: ซื้อสิ
5: แต่แพ่บอกว่าพ่อก็ทำเองใช่ไหมมีทำเองด้วยใช่ไหมตัดกิ่งเองด้วยเหมือนกันใช่ไหม
0: ตัดทำเองได้แต่ว่าน
2: ี่ดูใบ
5: ใบสวยมากใบเงา
2: ดูใบเงานะครับแล้วเป็นไงแล้วก็อีกอย่างนึงข้างหลังเนี่ยยิ่งไม่เชื่อใหญ่เลย3ปีปีหน้าจะออกลูกแหละ
5: อันนี้4เดือน
2: อันนั้น3ปี
5: อันนี้3ปี
2: ดูดิ
5: ออกลูกแล้ว
0: ในตัวนู้นน่ะเน2ปีก็เป็นลูกเน
2: า
5: ะโอ้อ่ะ
0: ก็มี4เดือนโตขนาดนั้นแล้วอ่ะ
2: 2
5: ป
2: ี
5: เป็นลูกแล้ว
2: ครับก็เคล็ดลับมันอยู่ติ๊ดเดียวนะครับ
5: ครับ
0: แต่เราดูแลอะไรให้ถึง
2: เนี่ย
0: ปุ๋ย
2: ดูแลถึงมั้ยน้ำถึงไห
5: ม
2: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเงินถึงไหม
5: ดินเน่าถึงไหมดินเน่าถึง
2: ดินเน่าถึงไหมถ้าไม่มีเงินก็ซื้อดินเน่าแต่ราคาดินเน่าถูก
0: ขีดดินเน่าขีดทางดินส่วนใหญ
2: ่พอแล้ว
5: ดินนุ่
2: มพ่อฉีดทางใบด้วยนะวันหลังครับตอนที่สูตรใหม่แล้วลองดูมีสวนหนึ่งฉีดทั้งใบทั้งสวนเลยคืออีกหน่อยทั้งใบ
0: ก็มีกระฉีดแล้วนะฉีดไปแล้วอ้วน
5: ละอ๋อใบลงดินได้เลย
2: ก็ฝากไว้นะครับนี่คืออาชีพของคนอายุ4เดือนก็ข้างหลังคือ2ปี3ปี3
5: ป
2: ีแต่มันไม่น่าเชื่อแต่วันนี้เชื่อแล้วดินนุ่มทุกอย่างดีดินเน่าพอเนี่ยพ่อนะ

0: านผู้ชมครับบอกเลยนะครับว่าอยากได้อย่างนี้ไหมถ้าอยากได้อย่างนี้ทำยังไงล่ะแล้วผมจะรู้ไหมล่ะถ้าอยากจะรู้นี่แหละครับตัวนี้ตัวเดียวสำหรับเกษตรกรที่อยากเดินนะครับถ้าไม่แตกใบอย่างนี้เอามาเฟี้ยงหัวผมเพราะตัวนี้มันเป็นตัวจุลินทรีย์สำหรับทำลายวัตถุอินทรีย์แล้วให้ดินเนี่ยมันมีอาหารพอมีอาหารปั๊บนี่ครับนี่ยอดรากงอกแตกยอดใหม่จำคำนี้ไว้นะครับผมจะพูดทุกทีเลยว่าวันนี้ดินเน่าเนี่ยสามารถทำให้รากงอกแตกยอดใหม่แล้วสวยขนาดนี้มีไหมเรามาลองท้ากันดูนะครับว่าดินเน่าขวดเดียวจบทุกเรื่องสำหรับการดินไหมไม่เชื่อลองดูนะครับลองดูว่าดินเน่าแล้วใส่เบียร์น้ำไปหน่อยนะครับใส่อีเอ็มไปหน่อยคุณจะได้เร็วกว่านี้ก็ฝากไว้สำหรับเกษตรกรที่ใช้ดินเน่าอยู่นะครับไม่ต้องเสียใจแต่คุณดีใจเป็นผู้โชคดีแล้วสำหรับที่ได้ใช้ดินเน่านะครับ
1: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
1: ดินเน่าผู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทุกคนตอนนี้เรียนตามแบบเราบทเลย
2: เคยได้ยินมาคุณก็ชอบบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
1: ถ้าของดีเนี่ยเกษตรกรใช้ไหมถ้าไม่ใช้เนี่ยผมถามว่าไปใช้ยี่ห้ออื่นยังไงเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างต้นต่อต้น
2: หรือแปลงต่อแปลงก็ได
1: ้
2: ถ
1: ้
2: ากล้านะผมก็แนะนำให้ลองดูก็ได
1: ้แล้วเราทดลองกันมากมายนะครับถึงบอกว่าไม่มีสารตกค้างในคำว่าดินเน่าหรืออีเน่าเลย
3: เฮ้ยนี่มันอะไร

0: สวัสดีครับ
1: อยู่กับพวกเราในรายการ
0: เกษตรดินเนอร์อ
1: ยู่กับผมปราโมทครับ
0: และน้ำฝนทวันพันธ์ค่ะและแน่นอนคุณผู้ชมขาคุณพ่อที่นั่งอยู่ตรงข้างหน้าตรงกลางตรงนี้นะคะ
1: พระประธาน
0: เป็นพระประธานที่เรา
1: ครบรับถือ
0: ก็คือเฮียบอสของเราได้
1: สวัสดีครับครับแน่นอนครับรูปแบบรายการของเราเกษตรดินเนอร์นะครับตอนนี้เรื่องการเกษตรเป็นสิ่งสำคัญกับพี่น้องเกษตรกรคนไทยวันนี้อาจจะมีเกษตรกรรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นมาแต่จะรู้ได้ไงว่าหนทางของการทำการเกษตรเนี่ยมันจะราบรื่นเหมือนที่เราคิดหรือเปล่า
0: เพราะฉะนั้นวันนี้อยู่กับรายการเราค่ะเกษตรดินเน่าทุกปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกนะคะวันนี้เรามีตัวช่วยเรามีทางออกให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั่วฟ้าเมืองไทยสามารถนะคะลืมปากอ้าตาได
1: ้เอ้ยลืมตาปาก
0: อ๋อเอางี้เอางี้ดีกว่าคือตอนนี้คุณผู้ชมขาเรื่องของการเกษตรมาแรงมากกันเหี้ยเพราะอะไรตอนนี้ใครๆก็หันมานะคะทำการเกษตรทำการเพาะปลูกแม้แต่เหล่าดาราเซเลบยังกว้านซื้อที่ดินแล้วก็ทำแบบโอ้โหเกษตรมากมายแต่ตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมขาเชื่อไหมว่าประเทศไทยของเราคุณผู้ชมเหล่านะคะเกษตรกรเนี่ยเขาสูญเสียผลผลิตนะคะในแต่ละปีเนี่ยเป็นโอ้โหพันกว่าล้านเลยซึ่งปัญหาหลักๆเนี่ยมาจากดินไงเฮีย
2: ใช่ครับดินเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญถึงบอกนะครับวันนี้ไม่ว่าพืชผลของคุณจะตกต่ำยังไงนะครับแต่คุณยังต้องใช้ดินปลูกอยู่ดีนะครับวันยังค่ำรอสักพักหนึ่งผมเชื่อได้ว่าถึงจุดต่ำแล้วมันก็ต้องขึ้นสูงให้ได้ครับเพราะทุกคนอ่ะคุณฝนเชื่อไหมว่ากินป่ะต้องกินไหม
1: กินก็ต้องกิน
0: ต้อง
1: กินข้าวไหม
0: กิน
1: ห
0: ิวอ่ะ
1: ก
0: ิน
1: ผมก็จะกินยาอ่อนคนไทยก็ต้องกิน
2: ครับก็บอกเลยนะครับว่าทุกคนหนีคำว่าเกษตรไปไม่พ้นต่างชาติก็ทำนะทำได้แต่ไม่ดีเท่าเมืองไทยนะครับเมืองไทยเป็นเขาเรียกว่าอุดมน้ำทุกอย่าง
1: ดูแบ
0: บในน้ำมีปลาในนามีข้าวในน้ำมีปลาในนามีข้าว
1: ก็ถูกแล้ว
2: ไอ้จริงๆนะครับดินของเราเนี่ยครับตอนนี้แถบๆตะเข็บเนี่ยดีมากเลยนะ
1: ดินอะไรครับ
2: ดินระเบิด
1: ก็คือหลักๆอย่างที่บอกว่าผลผลิตที่มันตกต่ำหรือว่ามันไม่ได้ผลผลิตขึ้นมาเนี่ยหลักๆมันเกิดจากดิน
0: ปัญหามาจากดิน
1: เพราะนั้นปัญหาหลักๆหรือลึกๆเลยของดินมันมีอะไรบ้างคร
2: ับ ก็ถึงจริงๆนะครับว่าดินเนี่ยเราเอาแค่ประเด็นที่สำคัญก่
1: อ
2: นดินเป็นเขาเรียกว่าเป็นก
1: รดครับ
2: เราจะตัดยอดให้เร็วที่สุดนะครับคือเราจะไม่พูดว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายคือทุกคนตอนนี้เรียนตามแบบเราบทเลย
1: อ๋อพอเราเห็นเราเป็นจุลินทรีย์ก็ทำจุลินทรีย์มาแต่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปทำไมต้องเป็นจุลินทร
2: ี
1: ย์
2: ใช่เราบอกวันนี้นะครับว่าทำยังไงก็ได้นะครับให้คำว่าดินของคุณอ่ะจากกรดน่ะกลายเป็นกลางให้ได
0: ้
2: ถ้ากรดกลายเป็นกลางไม่ได้นี่ค่า pH 3.3 เนี่ยกลายเป็นดึงขึ้นมาเป็น 5.5 เนี่ยยังไงจุลินทรีย์มันก็มีประโยชน
1: ์
2: นะครับเพราะจุลินทรีย์มันไปกินอะไรมันไปกินซากพืชซากสัตว์ที่อยู่ในดินพวกสิ่งของที่เน่าๆนะครับกินเสร็จเรียบร้อยค่า pH มันก็เกิดขึ้นเหมือนกับที่ผมบอกหนูตายได้วันนี้ปั๊บเหม็นเน่าเลยพออีกสัก 3-4 วันมันก็กินมันก็ลงเพราะจุลินทรีย์มันไปกินโครงสร้างหนูจนหมด
1: เพราะแสดงว่าคือเหมือนเราไปเห็นเนี่ยเราเห็นตอนที่มันเป็นซากกระดูกของโครงสร้างหนูแล้ว
2: นั่นแหละครับ
1: อ๋อคือกระบวนการจุลินทรีย์มันไปย่อยสลาย
2: ใช่
1: แล้ว
0: ก็คือไปปรับสมดุลให้กับดินนั่นเอง
2: ใช่ครับก็บอกเลยครับว่าทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อราหรือจะเป็นพวกแมลงนะครับถ้าเรามีความต้านทานให้กับดินมากๆเนี่ยใส่ไปเลยครับค่า pH แข็งแรงปั๊บดินแข็งแรงปั๊บต้นไม้แข็งแรงปั๊บถามว่าแมลงจะมีไหมเชื้อราจะมีไห
1: ม
2: เพราะปัจจัยสำคัญที่เกษตรกรเนี่ยล่มกันฮะล่มแล้วพินาศกันก็คือเชื้อราใช้ได้สักพักหนึ่งเชื้อราหายหายหมายถึงว่าหายจากดินขึ้นไปสู่ต้น
1: คือถ้าเราไม่ป้องกันตั้งแต่ดินมันก็มีโอกาสจะลามขึ้นไปบนต้นได
2: ้แล้วก็ตายไหมเอ๊ะทำไมปลูกตั้งแต่เล็กจนโตเกือบโตแล้วเกือบจะได้ผลผลิตแล้วทำไมอยู่ดีเฉาแล้วตายเลย
1: ล้มเลย
2: เพราะอะไรครับเพราะดินที่อยู่ในดินมีเชื้อราอยู
1: ่
2: รากมันดูดซึมไม่ถึงพอรากมันปักลงไปถึงช่วงที่มีราปั๊บมันก็ดูดขึ้นไปข้างบนก็ทำให้ต้นไม้ของคุณตายได้แต่วันนี้นะครับถ้าใส่มากๆเนี่ยถามว่าดีไหมดีนะครับแต่เรามีปริมาณที่ใส่พอเพียงพ่อบอกแล้วว่าส่วนที่เกษตรกรหลงเชื่อกันเยอะก็คือพวกฮิวมิกพวกฟูวิกอะไรเนี่ยคือส่วนประกอบแต่จริงๆส่วนหลักๆก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายเห็นไหมครับเราค่อยมาเติมแต่งไอ้พวกนั้นคืออาหารของคำว่าจุลินทรีย
1: ์
2: เพราะใส่ไปมันก็ดีขึ้นเห็นไหมครับบางยี่ห้อนะครับเราพูดว่าบางยี่ห้อนะครับเราใส่ของเราไปแล้วเนี่ยสวยงามแล้วเนี่ยเขาแค่เอาไปเติมนิดเดียวเขาก็โป้ง
1: ครับคิดว่าสมมติแบรนด์เรากับแบรนด์
2: เอ
1: เขาใส่เราไปก่
2: อ
1: นใส่เอตามที่หลังคิดว่าแบรนด์
2: เ
1: อดี
2: แต่จริงๆเปล่าครับของเราดี
1: มันเราปูพื้นไปแล้ว
0: เพราะว่าเฮียกำลังจะบอกว่า ปัญหาเรื่องของการเกษตรอะจริงๆแล้วถ้าเราเริ่มต้นจากดินถ้าดินดีดินสมบูรณ์นะคะดินมีค่าความเป็นกลางไม่เป็นกรดไม่เป็นด่างจนเกินไปเพราะนั้นคือถ้าดินสมบูรณ์มันก็จะมีแร่ธาตุมีอาหาร
2: ใช่ครับมันจะดึง
0: ปลูกอะไรปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถดูดซึมอาหารไปกินได
2: ้
0: ต้นไม้ก็เจริญเติบโต
1: เพราะฉะนั้นปัญหาของการเพาะปลูกดินเป็นปัญหาหลักครับดินเปรี้ยวดินเค็มดินแข็งดินเป็นชะลาดินเป็นรูพุนดินเสียดินปลูกอะไรไม่ขึ้นวันนี้ดูแลปรับปรุงโครงสร้างดินกันก่อนกับสินค้าขายดีนั่นก็คือดินเน่านั่นเองครับ
0: ใช่ไหมคะเฮียคะ
2: ใช่ครับบอกเลยครับวันนี้เปิดใจนะครับ
1: ค่
2: ะถ้าขวดเดียวตอบโจทย์เนี่ยถามว่าคุณอยากซื้อไหม
1: ซื้อ
2: ถ้าไม่ซื้อเนี่ยป่านี้ยอดไม่ถล่มทลายเป็นล้านล้านไร
0: ่โอ้โหยอดขายก็ดีแล้วใช้แล้วก็เห็นผลแล้วใช้แล้วก็รวยด้วยนะคุณผู้ชมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูโปรโมชั่นดีๆจากดินเน่ากันเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
4: ความจริงเลยนะฮะคือเขากล้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมได้ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
5: ครับ
4: ตั้งแต่สมัยรุ่มๆมาไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยหลาน

0: ค้างอยู่ผมก็ไม่เชื่อ
1: ไม่เชื่อใช่ไหม
0: ไม่เชื่อครับไม่เชื่อตั้งแต่แรกแต่ต้องมาเชื่อว่าปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูผลผลิตมันเกินคาด
1: โอ้โห
0: เกินคาดจริงๆไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
1: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
0: ไม่เคยได้อย่างนี
1: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้ง
0: หลาย
1: สิบปี
0: ครับ
1: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
0: ไม่มี
1: ไม่มีเลย
0: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลย
1: ของจริงๆบอกเกษตรกรนะครับมีทั้งปรับปรุงดินก็คืออีเน่าหรือดินเน่านะครับนี่คือตัวเดียวกันนะครับขอเอ่ยก่อนโดนพี่เขาด่ามานะฮะบาด่าแบบเต็มๆเลยบอกว่าบอสหนูต้องไปแก้ไขนะผมถามว่าพี่แก้ไขแล้วครับส้มโอตกไซส์ครับเคยได้ยินไหมส้มโอตกไซส์อ่ะคือใหญ่เกินไป
0: ใช่ครับแต่ส่วนดีของมันก็คือรสชาติมันสุดยอดเลย
1: นี่
0: คนซ
1: ื
0: ้อฝังต้องติดใจกลับ
1: ต้องกลับมา
0: ใช่อันนี้มันจะมีของบอสไม่ใช่มีตัวนี้ตัวเดียวนะที่ผมใช้อ่ะผมใช้ทุกอย่างยอมรับเลย
1: ดกมาก
0: มันป้องกันเชื้อราได้ดีมากเลยผมอยากให้ทุกคนลองทุกคนก็ไม่เชื่อถ้าไม่ลองเอง
2: โปรดีสุดๆคุณผู้ชมค่ะไม่เคยจัดโปรถล่มทลายขนาดนี้วันนี้เฮียบอสอยู่กับเราทั้งทีคุณผู้ชมแน่นอนโปรดีๆไม่ได้มีบ่อยๆตุนได้ตุนเลยนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าและต้องบอกเลยว่าวันนี้นะไม่ว่าใครจะมีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกแบบไหนก็แล้วแต่วันนี้แค่คุณใช้ดินเน่าแต่ถือก่อนเฮียดินเน่าคือตอนนี้มันมีทั้งดินเน่าแล้วก็มีอีเน่ามันเหมือนกันหรือมันเป็นของใครอะไรยังไงงงไปหมดเฮียคะ
3: จริงๆทั้ง2แบรนด์เนี่ยนะครับเป็นของผมหมดนะครับ
2: โอ้ยเฮียกินรวบเลย
3: กินรวบคือคำว่าตอนแรกอ่ะอีเน่าเนี่ยเป็นคำที่หยาบ
4: ครับ
3: อีอย่างเงี้ย
2: เอางี้ออริจินอลของเฮียเนี่ยก็คืออีเน่าพูดมาก่อนกัน
3: ใช่แล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นดินเน่าพอดินเน่าเสร็จแล้วเราก็เอาคืนเอาคืนกลับมาทำเองนะครับเพราะ
4: ไม่ถามเหตุผลนะผมไม่ถาม
3: เหตุผลเหตุผลไม่ต้องถามนะครับเพราะมาถามดีๆเหตุผลเพราะมันขายดี
2: แล้วได้คืนหมดไหมคะ
3: ได้คืนไม่หมดครับ
4: เดี๋ยวดินเน่าเหรอครับ
3: ครับดินเน่าคืนไม่หมดนะครับมันก็มีนิดหน่อยนะครับติดเขาเรียกว่าติดห้อยสอยตาม
4: เอาเป็นว่าดินเน่ากับดินเน่าคือเจ้าของเดียวคือเฮียบอส
3: ครับ
4: เพราะนั้นคุณผู้ชมที่เห็นดินเน่าหรืออีเน่าที่ไหนก็ของเฮียบอสทั้งหมด
3: ครับ
4: แต่คราวนี้คือแต่ละคนก็คือต้องย้อนกลับไปอีกรอบหนึ่งว่าทำไมมันถึงขายดีมันมาผสมมันมีอะไรอยู่ในขวดนี้แล้วมันจะช่วยอะไรยังไงได้บ้าง
2: จุดเด่นมันคือตรงไหนนั่นแหละ
3: ค่ะคือถึงบอกนะครับว่าสิ่งที่ดีเนี่ยเกษตรกรใช้กันเยอะถ้าไหนไม่ดีผมบอกแล้วให้ใช้น้ำเปล่าดีกว่า
4: แล้วบอกลดไปเถอะ
3: นะครับหรือว่าคุณไปตอกไข่ที่บ้านสักใบหนึ่งนะครับหรือเอาผงชูรสราดหน่อยมันก็ดีขึ้นแล้วหรือเอาน้ำอัดลมราดไปหน่อยหรือว่าใส่เขาเรียกว่าอะไรเครื่องดื่มช
4: ู
3: ใส่ไปหน่อยก็เปลือง
4: อันนี้
3: แต่มันอยู่ไม่ชน
4: อ
3: ันนี้ตัวเดียวเนี่ยถึงบอกว่า1ลิตรเนี่ย 1,000 ml เนี่ยมันบางที่ก็มี500 ml ด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราบอกเลยครับว่าชื่อมันปรากฏให้ท่านเห็นเลยว่าสิ่งที่ตอบโจทย์ขวดเดียวก็คือดินเน่าหรืออีเน่าเท่านั้นเอง
4: มันมีอะไรบ้างเพื่อนหลายคนยังจะเริ่มเปิดใจมาดูแล้ว
2: เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ
4: แล้ว
2: มันมาจากไหนสกัดมาจากอะไรคะเฮีย
3: จริงๆนะครับเราบอกเกษตรกรนะครับว่าของเราเนี่ยเราศึกษาเรื่องปลาหมักมาตั้งแต่แรกเพราะเราทำน้ำปลาเราทำน้ำปลาม
4: าน้ำปลาด้วยนะ
3: มีน้ำปลาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาน้ำปลามาเนี่ยเอ๊ปลามันเหลือก้างก็เหลืออะไรก็เหลือเอ๊เราจะทำยังไงดีเราก็นั่งศึกษามีด็อกเตอร์ศาสตราจารย์เยอะแยะเลยนะครับว่าน้ำหมัก EM จุลินทรีย์เนี่ยตัวนี้ดีเอ๊เราจะย่อยมันยังไงถ้าเราใช้กรรมวิธีก็คือทุกคนรู้ว่าไปเอาน้ำส้มอะไรสักอย่างนึงนะครับมาหมักเนี่ย มันปรากฏว่าไม่ดีมันใช้ระยะเวลาอย่างน้อยเป็น 2-3 เดือนเหม็นมากก็เหม็นนะครับแต่เราก็ไปคิดค้นว่าเราหาจุลินทรีย์ตัวที่ย่อยสลายอ่
2: ะ
3: มาใส่ปรากฏว่ามันตอบโจทย
4: ์
3: 1ตัวแรกที่ได้แล้วนะครับคือจุลินทรีย์ย่อยสลายขนาดกระดูกกระดาษเนื้อยังย่อยเลย
4: เห็นไหมเหมือนเนี่ยที่อันนี้เหมือนนี่คือบ่อหมักเหรอ
3: ใช่บ่อหมัก
4: นี่คือบ่อหมัก
3: ใช่บ่อหมักครับถึงบอกว่ามันมีอะไรดีๆแต่ในปลาเนี่ยเกษตรกรรู้อยู่แล้วว่ามันมีอะมิโนสูงแล้วก็มีเลือดปลานะครับแล้วก็มีไขมันมีโปรตีนมีทุกอย่างครบเลยอยู่ในนั้นแต่ยังไม่พอครับเราก็เติมสิ่งที่มันเขาเรียกว่าม
2: ีประโยชน์กับพืชผัก
3: เยอะมากเลยตัวอะมิโนมีจุลธาตุมีอะไรเยอะแยะแต่ดีอยู่อย่างคือตัวนี้คุณภาพไม่ถึงปุ๋ย
4: ไอ้ขวดเนี้ยดินเน่าหรืออีเน่าเนี่ยไม่จัดว่าเป็นปุ๋ยตามกฎหมาย
3: ใช่ครับ
4: เพราะอะไรอ่ะเพราะ NPK
3: ไม่ถึง
4: ไม่ถึงหรอ
3: มีค่าจุด
4: โอ้โห
3: 3ตัวรวมกันยังไม่ถึง 1.5 นะครับถึงบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ถึงบอกว่าทุกคนยอมรับนะครับว่าตัวดินเน่าหรือตัวอีเน่าเนี่ยใช้ได้ทุกช่วง
4: มาถึงจะปลูกตอนนี้จะเริ่มปลูกไปแล้ว
2: จะ
4: เก็บแล้วก็ได้ใช่
3: ใช่ครับ

0: แล้วเราทดลองครั้งสุดท้ายเนี่ยเราบอกเลยครับเราใช้อีเน่าหรือดินเน่าเนี่ยกับข้าวตั้งแต่ต้นยันจบใช้แค่ดินเน่าตัวเดียว
1: ขวดเดียวเนี่ย
2: ขวดเดียวเลย
0: ใช้อย่างเดียวเลย
2: พืชทุกชนิดเลยปลูกอ้อยข้าวโพดข้าว
0: ใช่ครับ
1: ทุเรียนไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับได้หมดเลย
0: แล้วตอนนี้เราพัฒนานะครับบอกเลยครับประกาศเลยครับว่าฉีดใบได้เลยครับ
1: แต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นรุ่นก่อนเนี่ยเฮีย
0: จะบอกว่าลงดิน
1: ลงดิน
0: เพราะเรากักไว
1: ้
0: เพราะเดี๋ยวมีปัญหา
2: แต่เดี๋ยวนี
0: ้เลิกแล้ว
2: แล้วก็ลดเลย
1: แล้วก็บอกผสมตามที่แนะนำ
0: ใช่
1: ฉีดใบลงดินได้เลย
0: ได้เลยครับชุ่มๆเลยนะครับก่อนที่ท่านจะใช้เนี่ยบอกเกษตรกรก่อนว่าเราต้องปรับปรุงดินก่อนก็คือพรวนดินก่อนแล้วฉีดฉ
1: ี
0: ดเสร็จแล้วฉีดอีกทีแล้วก็ค่อยปลูกแล้วก็ดูแล้วก็ฉีดไปเรื่อย15วันฉีดที15วันฉีดทีแล้วคุณจะรู้ว่าจุลินทรีย์ในนั้นน่ะมันมีอะมิโนอยู่แล้วครบครันคุณจะเติมอะไรนิดเดียวมันก็กิน
1: คือถ้ากรณีกรณียังไม่ได้ทำปลูกพื้นกับการฉีดลงดินไปก่อนแต่ถ้าปลูกแล้วต้นไม้โตค
0: ุ
1: ณจะฉีดโดนใบลงดินไม่เป็นไรแต่ถ้าแปลงไหนที่คุณสามารถฉีดดินได้ก็ฉีด
0: ใช่ไ
1: หมแต่โดนใบโดนต้นได
0: ้ได้แล้วเขาบอกว่าแบบใหม่ฉบับใหม่ถึงบอกว่าแล้วแรงกว่าเก่าน
1: ี่แหละคือการต่อยอดของจริงนะ
0: นี่
1: อย่าไปโกหกต่อยอดอย่างอื่นนะ
2: เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ชมขาอยากได้โปรอีกแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากได้รีบโทรด่วนๆเดี๋ยวนี้เลยวันนี้ดินเน่าหรืออีเน่าก็จัดไปเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะคะใครๆก็ต้องบอกว่าไว้วางใจไง
1: เชื่อใจแล้ว
2: จะดินเน่าหรืออีเน่าวันนี้เห็นหน้าเฮียบอสแบบนี้ของแท้แน่นอนคุณผู้ชมขามั่นใจได้เลยแล้วต้องบอกว่าหลายคนใช้แล้วเห็นผลจริงคุณผู้ชมเห็นผลจนโอ้โหขายดิบขายดีลืมตาอ้าปากมีกำไรกำไรคุณผู้ชมขารวยขึ้นเลยมันผลลัพธ์ที่ได้แต่การใช้ดินเน่าหรือเน่ามันเป็นยังไงให้เฮียคะ
0: ก็บอกแล้วครับว่าสิ่งที่อยู่ในดินเน
1: ี่
0: ยมันต้องมีการสลายถ้าในดินไม่มีการสลายเนี่ยคุณไม่ต้องไปทำอะไรมันก็ตกค้างก็ตึง
2: คือย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์อะไร
0: ปุ๋ยด้วยนะปุ๋ยด้วย
1: อะไรก็ยังจะถามเหมือนกันว่าบางคนเกษตรกรบ่นใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ต้นไม้ก็ไม่โต
0: ก็นั่นแหละครับ
1: เพราะมันไม่มีไปอึนอยู่ในดินเหรอ
2: มันไม่กิน
0: มันไม่กินแล้วมันเขาเรียกว่าตึงก็ตึงคือไม่ยอมปล่อยให้การลากกินแต่วันนี้เนี่ยจุลินทรีย์เข้าไปเนี่ยทุกคนก็เอาตามหมดผมบอกดีใจนะที่ทุกคนเดินตามผมอ่ะ
1: ดีใจที่คนทำตาม
0: ทำตามนะ
2: ดีใจที่เอาไปต่อยอดกัน
0: ใช่แล้วช่วยด้วยนะครับแล้วก็บอกเลยนะครับว่าอีเน่าหรือดินเน่าก็ยังไม่เจ๊งนะครับยังอยู่นะครับนะครับยังอยู
1: ่บางทีเคยได้ยินมาคนชอบบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
0: มันไม่เจ๊งหรอกครับ
1: ใครเจ๊งอ่ะ
2: เจ้าของอยู่นี
1: ่เจ้าของอยู่นี่
2: ก็บอกใครเจ๊งล
0: ่
2: ะ
0: ไม่รู้มันเป็นปริศนาคำตอบนะครับก็บอกแล้วครับว่าถ้าของดีเนี่ยเกษตรกรใช้ไหมถ้าไม่ใช้เนี่ยผมถามว่าไปใช้ยี่ห้ออื่นยังไงเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างต้นต่อต้น
1: หรือแปลงต่อแปลง
0: แปลงต่อแปลง
1: กล้านะผมก็แนะนำให้ลองดูก็ได
0: ้แล้วเราทดลองกันมากมายนะครับถึงบอกว่าวันนี้เรามีใบเซอร์อีกใบหนึ่งก็คือไม่มีสารตกค้างในคำว่าดินเน่าหรืออีเน่าเลย
2: น
0: ี่
2: ไงคือต้องบอกว่าพี่น้องเกษตรกรใช้แล้วเนี่ยคือไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยเลยโดนมือโดนผิวหน
0: ัง ไม่เป็นไร
2: ไม่เป็นอันตรายเลย
1: ก็ยังคิดอยู่ว่าพอใช้ดินเน่าแล้วผลผลิตมันดีก็ยังแต่เราก็ยังคิดว่ามันเป็นปุ๋ยแต่ด้วยความยืนยันจากเฮียเนี่ยเอาไปตรวจในทุกๆรอบก็จะเล็งเห็นได้ว่าเขาไม่ใช่ปุ๋ย
2: ของเรา
1: แค่ไปย่อยสลาย
0: บางคนดัดจริตนะครับจับหน่อยจับนิดจับหน่อยไม่ได้นะครับโอ้ยเดี๋ยวจะต้องมีพิษไม่มีภ
1: ั
0: ยถามว่าผมอยู่กับเขาเนี่ยมาทั้งชีวิตนะครับดมทั้งวันทำไมแข็งแรงครับทำไมหน้าตาเปล่งปลั่งขนาดน
2: ี้อย่าบอกนะว่าเอาใช้ดิน
0: ไม่ใช่แค่ไอ ค่ดมกลิ่นนะครับเพราะในกลิ่นมันมีจุลินทรีย์อยู่แล้วนะครับแล้วเจอจากบรรยากาศในตัวเราก็มีจุลินทรีย์นะคุณฝนถ้าไม่มีจุลินทรีย์คุณฝนคงไม่อ้วนขนาดน
1: ี้จริงๆแค่ว่าแค่เราสัมผัสได้ไม่ต้องเอามาใช้กับทาง

0: ร่างกาย
1: ใช่
0: ใช้ลงดินไป
2: เอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างเวลาไปใช้กับนาข้าวอย่างเงี้ยเอาดินเน่าไปใช้กับนาข้าวแล้วเป็นไงคะเฮียคะ
1: โอ้โหตั้งแต่แรกเลยนะครับเมล็ดเพาะงอกดีมาก
2: นี่
1: ลำต้นแข็งแรงสวยแล้วตั้งตรงแล้วใบนี่ตั้งตรงเด่เลยแล้วใบสากใบสากคือไม่มีใครพูดหรอกนะว่าทำข้าวแล้วใบสากถ้าใบแป้เนี่ยยังไงก็เป็นปุ๋ยส่วนมากจะใบแป้แต่ของเรานี่ใบตั้งตรงแล้วบอกเลยครับว่าพอได้ข้าวระยะหนึ่งอ่ะจ้างชาวนาวิ่งลุยอ่ะเขาไม่ลุยนะเขาเวอร์
0: เพราะว่ามันคมใช่ไหม
1: คมเลยนะคมมากเลยนะ
0: คมนะถ้าคุณไม่เคยลงน้ำมันคมมาก
1: คมมากนะแล้วถึงบอกว่าขนาดคมอย่างเงี้ยแมลงมันก็เลยไม่กล้าเข้าและอย่างหนึ่งก็คือใบมันไม่แปร่เพราะแปร่ปั๊บเนี่ยแมลงมันหลบ
2: ใบ
0: แปร่ใบม้วนอะไรอย่างเงี้ย
1: มันหลบ
0: แมลงมันจะไปหลบ
1: หลบอยู่แต่นี่ใบแปร่ปั๊บมันบอกว่าหาที่บังแดดไม่ได
2: ้
1: มันขอเดอร์ใบตั้งหานอนดีกว่านะครับ
0: ก็แปลงข้างๆมาเลย
2: ก็คือต้นข้าวเขาแข็งแรงเลยเพราะว่าเขาสามารถดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มที่เลี้ยงเขาได้เต็มที
1: ่ใช่ครับ
2: ทุเรียนเป็นไงครับพ่อคะ
1: ก็ดูป่าละอูผมดิครับแล้วเป็นยังไงครับ
0: ไม่ชิม
2: ไม่ชิมส
1: ิอร่อยมากแล้วบอกเลยนะครับว่าปีนี้เนี่ยสวยจนแบบว่าชาวป่าละอูบอกว่าขอไปดูหน่อย
2: นี่พ่อจ๋าแม่จ๋าที่บอกว่าไม่ได้ทำให้ต้นไม้อุดมสมบูรณ์อย่างเดียวไม่ได้ผลโตและรสชาติดีด้วย
1: ดีมาก
0: เปลี่ยนใช่ไหมมัน
1: เปลี่ยนเพราะมันมีสารอาหารที่ครบนะครับว่ามีอยู่ในนั้นครบว่าไม่ต้องเติมอะไรมากมายแต่ถ้าเป็นแบบธรรมดาเนี่ยจะต้องเติมนู่นเติมซ้ายเติมขวาเติมเข้าไปแต่เราไม่รู้จะเติมอะไรแต่วันนี้เนี่ยเราดึงมาครบแล้ว
2: ให้
1: อยู่ในขวดเดียว
2: อยู่เลย
0: จริงๆไงอย่างที่เอเคยบอกว่าหลายๆคนเนี่ยคิดอยากจะได้ผลผลิตก็ใส่แต่ปุ๋ยใส่นั่นใส่นี่ใส่หนึ่งใส่สองใส่สามใส่สี
2: ่
0: แต่จริงต้นไม้เหมือนไม่ได้กินทั้งหมดใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: กินแค่เฉพาะส่วนเท่านั้นเอง
1: เปลี่ยนลองเปลี่ยนพฤติกรรมดูนะครับว่าถ้าขวดนี้ไม่ได้ใช้แล้วไม่ดีโทรมาว่ากันเลยนะครับแล้วบอกเลยครับว่าของเราไม่มีการต่อยอดไม่มีการก๊อปปี้ไม่มีการอะไรก็คือหนึ่งเดียวในนี้นะใครอยากได้ก็บอกเลยครับว่าขวดเดียวเอาอยู่จริงๆนะครับถึงบอกนะครับเกษตรกรครับว่าวันนี้เนี่ยคุณฝนมันดีใจนะครับสำหรับเกษตรกรได้เปิดใจในเมื่อผลผลิตมันต่ำต่ำเพราะอะไรครับสภาพแวดล้อมนะ
0: แวดล้อมหนึ่ง
1: เศรษฐกิจ
0: อีก
1: นะ
2: มันเหนือการควบคุม
1: ใช่แต่ผมถามว่าทุกคนยังไงก็ต้องกินข้าว
0: กิน
1: ยังไงก็ต้องกินนะครับ
0: กินผักผลไม้ก็ต้องกินเพราะว่ากินเพราะอะไรมันปลูกมาจากเกษตรกรปลูกมาจากดินคราวนี้อย่างที่บอกว่าเห็นผลผลิตจากการใช้ดินเน่าวีเน่ามันได้เนี่ยการปริมาณการใช้มันต้องเยอะอะไรขนาดไหน
1: ไม่เยอะหรอกครับคือเราเอาง่ายๆก่อน1ขวดเนี่ยได้น้ํา200ลิตรพอครั้งที่2 1ขวดได้น้ํา400ลิตรนะครับถ้าครั้งที่3 1ขวดได้น้ํา1000ลิตรแต่ถ้าเป็นครึ่งลิตรก็เราก็ซอยไปเรื่อยๆครับ
0: ก็ทอลงมาน
1: ะครับ
0: คือกรณีที่เฮียบอกว่าครั้งแรกน้ํา200เนี่ยคือปลูไปก่อนครั้งแรกไม่เคยใช้เลย
2: พ่นไปก่อน1ขวดต่อน้ํา200ลิตรครั้งแรกถ้าใครที่ยังไม่เคยใช้
0: ฉีดไปฉีดดินก็เพิ่มปริมาณน้ําได
1: ้ใช่ครับ
0: แต่ถ้าคนบอกว่าไม่เหนียวไม่เคี้ยว
1: ใช้ไปเลย
0: 200ก็ได้
1: มีคนโทรมาเยอะมากนะครับโทรมาไอ้บอสมันสวยเกินไปว่ะ
0: จริงๆมันสวยเกินไปมันใหญ่เกินไป
2: รสชาติมันดีเกินไป
1: อันนี้รับรองว่าได้ชมแน่ๆได้รับฟังแน่ๆแต่เราก็ดีใจว่าคุณทำที่ดินก่อนเป็นอันดับแรกแล้วอะไรก็ตามมาผมบอกง่ายมากสำหรับเลยครับเกษตรกรเปิดใจเลยครับว่าดินเน่าแน่นอน
0: เอางี้นะคุณผู้ชมไม่ใช่อุปทานหมู
2: ่
0: แต่เป็นการใช้ได้แล้วเห็นผลจริงกับเกษตรกร
2: ถูกต้องใช้ดีใช้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยกับเราด้วยปลอดภัยกับตัวเราเองพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ปลอดภัยกับสวนเราด้วยเพราะฉะนั้นอยากได้อยากใช้แล้วไปดูโปรโมชั่นกันเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02106-8365 02-106-8365 จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
5: พูดความจริงเลยนะฮะคือกล้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมไม่ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
6: ครับ
5: ตั้งแต่สมัยรุ่มๆมาไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื่อ
6: ไม่เชื่อใช่ไหม
5: ไม่เชื่อครับ

0: ตั้งแต่แรกแต่ต้องมาเชื่อว่าปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูผลผลิตมันเกินคาด
1: โอ้โห
0: เกินคาดจริงๆไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
1: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
0: ไม่เคยได้อย่างนี
1: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้ง
0: หลาย
1: สิบปี
0: ครับ
1: เคยได้เยอะเยอะมากกว่านี้ไหม
0: ไม่มี
1: เลย
0: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลย
1: ของจริงๆบอกกันเลยก่อนนะครับมีทั้งปรับปรุงดินก็คืออีเน่าหรือดินเน่านะครับนี่คือตัวเดียวกันนะครับขอเอ่ยก่อนโดนพี่เขาด่ามานะฮะบ่าด่าแบบเต็มๆเลยบอกว่าบอสมึงต้องไปแก้ไขนะผมถามว่าพี่แก้ไขแล้วครับส้มโอตกไซส์ครับเคยได้ยินไหมส้มโอตกไซส์อ่ะคือใหญ่เกินไป
0: ใช่ครับแต่ส่วนดีของมันคือรสชาติมันสุดยอดเลย
1: นี่
0: ค
1: น
0: ซื้อไปต้องติดใจกลับ
1: ต้องกลับมา
0: ใช่อันนี้มันจะมีของบอสไม่ใช่มีตัวนี้ตัวเดียวนะที่ผมใช้อ่ะผมใช้ทุกอย่างยอมรับเลย
1: ดกมาก
0: มันป้องกันเชื้อราได้ดีมากเลยผมอยากให้ทุกคนลองทุกคนก็ไม่เชื่อถ้าไม่ลองเอง
2: เหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะคุณผู้ชมขาโทรได้โทรนะแม่เตือนแล้วนะต้องบอกว่ามาทีไรมากี่รอบนี่คือโอ้โหคือต้องบอกว่าขายดิบขายดีหมดแน่นอนคุณผู้ชมขาและที่สำคัญคือใช้แล้วเนี่ยผลผลิตนะคะในสวนของคุณเนี่ยคือรับรองว่าขายหมดแน่นอนเพียค่ะช่วงท้ายนี้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรตอนนี้หน่อยค่ะ
3: จริงๆนะครับอย่าท้ออย่าถอยในเมื่อผลผลิตคุณต่ำนะครับแต่ดินคุณสูงยังไงต้องมีสักวันหนึ่งต้องเป็นของคุณเห็นไหมครับตอนนั้นมะนาวแพงมะนาวแพงก็ปุ๊บ
4: แล้วจะมาทุกปัจจุบันมะนาวถูก
3: ฟันไม่อยู่แค่นี้ครับมีฟันกับทิ้งก็แค่นี
4: ้
3: ถึงบอกว่าทำอะไรนะครับถ้ามีกฎเกณฑ์นะครับทำฐานให้ดีก่
2: อ
3: นแล้ววันนี้เนี่ยเราประสบความสำเร็จเรื่องอะไรรู้ป่ะเรื่องออร์แกนิกออร์แกนิกก็คือไฮโดรโปนิก
4: ผักสลัดที่ปลูกนะครับ
3: รู้ป่ะคุณฝนเขาเอาไปทำไรเขาเอาไปเติมแทนปุ๋ย A B ปรากฏว่าต้นไม้ของเขาสีออกตั้งแต่เด็กๆเลดอย่างเงี้ยถ้าใครรู้ว่าเลดคืออะไรนะครับออกมาปั๊บสีใบจะแดงแป๊กเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของธรรมดาเนี่ยกว่าจะแดงเนี่ยเขาต้องขึ้นใบ3ใบ4แล้วถึงจะแดงแต่วันนี้แดงแป๊กเลยแสดงว่าของเราพืชน้ำสบายมาก
4: เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดินเน่าหรืออีเน่าเกษตรกรที่ใช้อยู่ทำการเพาะปลูกทำนาทำสวนทำไร่วันนี้ฟังข่าวทุกวันราคาผลผลิตตกต่ำแต่ราคาปุ๋ยสูงขึ้นวันนี้เฮียทำให้สวนทางกันครับถึงผลผลิตตกต่ำแต่เราจะเพิ่มผลผลิตถึงราคาปุ๋ยแพงแต่ของเฮียไม่แพงเพราะนั้นวันนี้คือการย้อนแย้งเพื่อการยับยั้งต้นทุนของเกษตรกรวันนี้อะไรอะไรมันจะแพงไม่เป็นไร
3: ไม่สน
4: ขอให้ต้นทุนเนี่ย
3: ใช่ครับ
4: ไว้ก่อนและผลผลิตดีไว้ก่อนคร
2: ับ แล้ววันนี้ก็อย่าลืมตัวช่วยดีๆจากดินเน่าหรืออีเน่าเฮียค่ะช่วงท้ายนี้การันตีหน่อยว่าดินเน่ากับอีเน่าคือเหมือนกันใช่ไหม
3: เหมือนกันทุกอย่าง 100% นะครับผลิตแล้วก็เราจะมีการปรับปรุงไปเรื่อย
4: ๆ
3: เราจะมีการตรวจสอบทุกๆเดือนมีใบมีรับประกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเราจะเช็คว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีแล้วก็ใส่ไปเลยครับทางใบได้หมดแล้วตอนนี้ประกาศข่าวดีสำหรับดินเน่านะครับหรืออีเน่าใช้ไปเลยครับใบกระดิน
4: เพราะฉะนั้นแล้วครับใช้แล้วเห็นผลจากพี่น้องเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครไม่ใช้ตอนนี้ต้องรีบใช้แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณเฮียบอสด้วยนะครับ
2: สวัสดีครับ
4: แล้ววันนี้มาบรรดาของเราทั้ง3คนแล้วครับเจอกันใหม่ในรายการเกษตรดินเน่าครับลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569

0: เนี่ยบอสทำอะไรอยู่เนี่ย
1: นี่เกษตรกรเห็นหน้าไหมเห็นอะไรไหม
0: โอ้โหนี่มะนาวชัดๆเลยนะเนี่ย
1: แต่ก่อนเป็นไง
0: โอ้โหก่อนนั้นก่อนเจ็ดหลังเจ็ดวันเนี่ยผมดูแล้วมันยังไม่แตกยอดเอ๊ะหน่วยภาคเหนือเรียกหน่วยแต่ว่ารู้ว่าผลมันยังไม่มีมันเป็นยังไงมาเนี่ยมันมาถึงพิสดารแบบนี้เลยเนี่ย
1: นี่คือผมถามว่าพี่ปัญญาเชื่อไหม
0: ครับ
1: ถ้าไม่เห็นเนี่ยจะเชื่อไหม
0: ถ้าไม่เห็นไม่เชื่อมาเห็นกับตาแล้วเชื่อแจ๋วเลยครับ
1: นี่มันออกดอกขนาดไหนตอนนั้นต้นนี้กำลังจะตายไหม
0: ถูกต้องครับต้นนี้นะครับท่านผู้ชมครับต้นนี้นะมันเหี่ยวมันเฉานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทำแบบไหนก่อนบอกเลยผมได้รู้แล้ว
1: 1ขวดต่อน้ํา200ลิตรนะครับฉีดพ่นไปวันที่1อันนี้จริงๆเราฉีดมาวันที่10นะครับ
0: ครับ
1: วันที่10เนี่ยเราเห็นผลตั้งแต่วันที่7แล้วใช่ป่ะ
0: ถูกต้อง
1: แต่วันนี้ดกมากเลยครับนี่เราให้ดูชูมาใกล้ๆหน่อยสิดูนะครับดูนี่เดี๋ยวเราจะมาดูวันนี้วันที่9นะครับวันที่9ดูดิว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจะให้เห็นกันจัดๆนะนะครับแล้วตอนนี้พี่ปัญญาบอกเกษตรกรดิว่าอีเน่าหรือดินเน่าเป็นไง
0: ดินเน่าหรือว่าอีเน่านะครับเราต้องมาจากดินกันก่อนนะครับถ้าดินดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีตามมานะครับถ้าดินมันเน่าดินมันเสียแล้วมันไม่ดีไม่ได้ก็เราต้องระเบิดดินนะฮะเอาอีเน่าเป็นลาดแบบนี้แล้วก็ปลายทรงพุ่มแบบนี้นะครับแบบนี้เวลาฝนตกลงมาก็ได้หรือไม่ตกลงมาวันต่อไปเนี่ยเราลดน้ำธรรมดามันก็แทรกซึมไปที่ปลายทรงพุ่มนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเห็นอย่าง
2: น
0: ี้ครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่มันอะไร

0: วันนี้นะครับคุณปราโมทครับเราจะมาดูถ้ำ
1: เดี๋ยวก่อน
0: ถ้ำทุเรียน
1: ถ้ำก็ต้องไปตามเขาสิครับ
0: โอ้ยเดี๋ยวนี้ถ้ำมันไม่ใช่จะมาธรรมดานะครับมันมีทุเรียนได้แล้วความมหัศจรรย์ของทุเรียนต้นนี้คือถ้าเกษตรกรเห็นแล้วเกษตรกรจะไม่น่าเชื่อเลยว่ารอดหรือไม่รอด
1: เดี๋ยวถ้าดูกันแล้วลองคิดตามว่าต้นทุเรียนที่มีถ้ำจะรอดหรือไม่รอดครับแต่ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคของประเทศไทยที่ปลูกทุเรียนเยอะมากแค่โซนนี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับคิดว่าไง
0: สวยนะครับเราก็ดูนะว่าเป็นไงนะครับดูนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆจะเอ๋จะเอ๋จะเด็ดเด็ดเด็ดเด็ดอะไรเกิดขึ้นครับ
1: โอ้โห
0: ต้นนี้ยังไงก็ต้องตาย
1: ไม่รอดนะครับ
0: ครับแล้วนะครับเราให้ทายผลผลิตก่อนว่าไอราคาครึ่งท่อนเหมือนกับคนขาขาดนะครับตอนนี้ได้กี่ตะกร้า
1: เอาจริงๆก็ไม่ได้หรอกทางสภาพนี้ไม่รอดอยู่แล้ว
0: เป็นผมกั้นใจตายไปแล้วครับนะฮะ
1: ตาย
0: ปรากฏว่าลุงอ่ะ
1: ครับ
0: เขาใช้ดินเน่านะครับแล้วก็กลับมาฟื้นแต่ต้องทำการเขาเรียกว่าทรมานมันหน่อยคือยึดเชือก
1: โยง
0: ทุกโยงทุกมุมนะครับไม่งั้นอ่ะ
1: เพื่ออยู่ได
0: ้เหลือขาแค่ขนาดนี้แล้วมันจะรอดได้ยังไงครับแต่ปรากฏว่าต้นเนี้ยรอดแล้วทำอะไรได้แล้วใบสวยมากนะครับแล้วที่ตรงเนี้ยคุณปราโมท
1: ครับ
0: มันเตี้ยพอโดนน้ำปั๊บโดนฝนตกหน่อยน้ำท่วมเลยแล้วเขตนี้คือเขตที่น้ำบาดาลสั้นที่สุดเขาเรียกตื้นที่สุด
1: อ๋อไม่จะลึกลงไปข้างล่าง
0: ไม่ลึกนะขุดแค่ประมาณศอกกว่าก็เจอน้ำแล้วสภาพนี้ทุเรียนยังไงคุณก็ตายนะครับวันนี้เรามาเจาะใจกับลุงบุญเลิศครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วกระบวนการทั้งหมดวันนี้ที่เรามาเจาะเคล็ดลับของการปลูกทุเรียนยังไงให้ได้ความสำเร็จโดยวิธีที่ลุงคิดค้นขึ้นมาเองอยากจะแนะนำต่อให้กับพี่น้องชาวสวนทุเรียนจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ

0: ราะใบใหญ่เหมือนกับอะไรครับไม้กระดานแผ่นใหญ่พี่ลุงก็บอกกับไม้กระดานแผ่นเล็กเวลาโดนลมเนี่ยอันไหนจะไปกว่ากัน
1: ใช่อันไหนจะอยู
0: ่ก็คือไอ้เล็กก็อยู่นะใหญ่จะไปนะก็เหมือนกับหอบไปทั้งต้นก็คือหักส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้หมดแล้วก็อีกอย่างนึงเคล็ดลับวันนี้เนี่ยเรามาเปิดเคล็ดลับของลุงบุญเลิศนะครับว่าลุงบุญเลิศเนี่ยจะไม่ปิดเลยสำหรับการจะให้เกษตรกรรู้ความจริงว่าทุกอย่างมีการดัดแปลงแต่สุดท้ายหนีตัวเดียวที่หนีไปไม่รอดคือดินเน่าดินเน่านี่จริงๆอ่ะเราคุยกันก่อนลุงว่าดินเน่าเนี่ยมันมีประโยชน์มั้ย
2: มันตอบโจทย์ได
1: ้มันช่วยอะไรได้บ้าง
0: คำว่าตอบโจทย์ยังไงลุง
2: คือทำให้ดินดีขึ้นนะแล้วไม่เน่าคอดินเนี่ยร้ายที่สุดเลยคนทำสวนทุเรียนกลัวเน่าคอดิน
1: เน่าคอดิน
2: หาย
1: การเป็นยังไงครับ
2: คือมันเน่าจาก
0: เน่าจากโคนเนี่ยคน
2: เนี่ยไม่เรียกเน่าคอดิน
1: เน่าคอดิน
2: ร้ายที่สุดเลย
1: ครับ
2: แล้วมันจะเหลืองแล้วก็ตาย
1: อือ
0: แต่ใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยมันไม่มีมันแตกนะ
3: หายไปเลย
1: หายไปเลย
3: ไว้ลูกดกนะกิ่งไม่ตายนี่คือมันตอบโจทย์ตรงน
1: ี้ลูกดกกิ่งไม่ตาย
0: จริงๆแล้วมันต้องกิ่งแห้งเพราะมันช้อนน้ำเลี้ยงไม่ทันใช่ไหมอาหารไม่พอเพราะอ้าวแล้วลุงบอกว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเพราะบอกเลยครับดินเน่ามันไม่ใช่ปุ๋ยนะครับแต่ลุงเขาบอกว่าแอบใส่ปุ๋ยเล็กๆนั่นคือต้องช่วยมันหน่อยนึงนะครับทุกอย่างมันต้องมีการช่วยถ้าไม่ช่วยเนี่ยเหมือนคนเรากินข้าวเปล่าอย่างเดียวคุณกินได้ไหมก็คุณกินไม่ได้แต่วันนี้เคล็ดลับของลุงบุญเลิศเนี่ยรับรองครับว่าคุณต้องนั่งระทึกนะครับอึกระทึกด้วยตั้งแต่ต้นไม้ที่คอกิ่วเอวกิ่วยังไม่ตายเลยแล้วได้18เพลงนะครับแล้วลุงมีเคล็ดลับอะไรอีกนะที่บอกเกษตรกรเล่าให้เกษตรกรฟังไปเรื่อยๆ
1: ที่บอกว่าไปบอกใครใครก็ไม่เชื่อ
2: เนี่ยครอบผมครอบหัว
0: ครอบหัวไอ้สปริงเกอร์ครอบหัวเกษตรกรก็ยังไม่เคยเห็น
1: นะครับก็คือมันสปริงเกอร์ด้วยแต่ลุงครอบหัวอีต่างหากใช่ไหม
2: ครับ
0: ให้น้ำมันลงตรงจุดตรงนั้นเยอะหน่
1: อ
0: ยไม่เหวี่ยงนะครับไม่เหวี่ยงออกนะฮะถ้าเหวี่ยงออกแล้วน้ำมันจะกระจาย
1: ไปท
0: ั่วแต่เนี่ยน้ำเป็นหย่อมหย่อมหย่อมหย่อมหนึ่งมันดีอะไรอ่ะมันดียังไงอะลุง
2: มันควบคุมการออกดอกด้วยน้ำได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้สารมาไม่วุ่นวาย
1: เด
0: ี๋
1: ยวนะ
0: เดี๋ยว
1: นี่น่าสนใจคุมการออกดอกได้ง่ายขึ้น
2: ใช่ครับ
0: เพราะจริงๆอ่ะเราเปรียบเทียบการเหวี่ยงสปริงเกอร์มันจะออกวงกว้างและได้จำนวนน้ำที่น้อย
1: คร
0: ับ เพราะพื้นที่มันกระจายแต่วันนี้เรา
1: เฉพาะจุดใช่ไหมเฉพาะจุด
0: แล้วข้อไปปั๊บเนี่ยน้ำจะลงเป็นจุดที่เต็มๆเลย
1: ต้องการ
2: แล้วมันลงลึก
0: ก็มันเพราะปริมาณน้ำมันเยอะ
2: แล้วมันสามารถเชื่อมน้ำใต้ดินทีละไฮไปมันก็เชื่อมถึงกันหมดการหล่อไหลของน้ำมันก็ดึงล่างขึ้นมาด้วย
0: ลุงเคยใช้สารไหม
2: สมัยก่อนใช้เลยมันเป็นสภาพนี้หมดอ่ะเดี๋ยวไม่ได้ใช้มาเป็น10ปีแล้ว
0: นี่แล้วแตกต่างกันเยอะไหมระหว่างใช้กับไม่ใช้
2: ไม่ใช้ดีกว่าแล้วไว้ลูกได้ดกกว่า
0: แล้วแข็งแรงกว่าแล้วต้นไม่โซมกว่า
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็ใบเกษตรกรดูนะครับว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้ใบใหญ
1: ่
0: เราใช้ใบเล็กแต่ดูการเทสลัด1 2 3เมื่อกี้นี่ผมก็ฟังแล้วก็บอกเลยครับว่าวันนี้เกษตรกรเราสามารถแหกคอกได้เลยแล้วแต่พื้นที่เราพูดอย่างนี้ดีกว่านะพื้นที่ตรงนี้ท่าใหม่เนี่ย
2: ลมแรง
0: ลมว่าวแรงแล้วก็ต้นไม้ถ้าใบหนาๆยังไงต้นไม้คุณก็ไปแน่นอนต้องโยงเชือกขนาดนี้นะขนาดใบเล็กๆยังโยงเชือกขนาดนี้ถ้าใบใหญ่จะเหลือขนาดไหนแล้วอีกอย่างนึงลุงบอกว่าวิธีการดูจะออกดอกไม่ออกดอกเนี่ยลุงดูยังไง
2: ดูดียอดต้องเดินครับ
0: ยอดเดินนะครับคือแตกยอดใหม่ดีกว่านี้ถูกต้องมั้ย
2: มันหลังแตกอ่ะมันยอดมันเดิน
0: ยอดมันเดินขึ้น
2: มันแตกออกมาแต่มันไม่สามารถจะเป็นใบได้แต่ถ้าเราให้น้ำปกติมันจะออกเป็นใบเลยครับแค่วันนี้ไปรอให้น้ำพอดีงดน้ำมาพอดี5วันผมให้น้ำมาตลอดตอนฝนตกแล้วตอนนี้เพิ่งจะหยุดน้ำได้5วันเนี่ยวันนี้รอให้น้ำก็ให้ก็ออกดอกแล้วก็ตาดอกมันขาวๆแล้ว
0: คือยังไงต้องมีอย่างน้อย5วันที่เราอดน้ำถูกมั้ยแล้วพออดน้ำเสร็จแล้วก็ให้น้ำปกติ
2: ครับ
0: น้ำปกติตรงนี้นะครับเป็นไฮไลท์ที่สำคัญนะครับลุงใช้เวลาเท่าไหร่ในการให้น้ำ
2: ตอนให้มันรวมสมบูรณ์ก็10 นาทีเว้นวัน
0: สิบนาทีวันเว้นวัน
2: แล้วในรอบของมันเราจะเอาดอกแล้งเราก็หยุดน้ำ5-7 วัน
0: หยุดดอกหยุดน้ำคือ5-7 วัน
2: แล้วก็ขึ้นน้ำเลยขึ้นน้ำมา20 นาทีถึงครึ่งชั่วโมงวันเว้นวันเหมือนกัน
0: วันเว้นวันกันนี่เคล็ดลับง่ายๆนะครับ
2: ใครประมาณ3 คราวก็เห็นดอกแล้วว
4: ันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับ

0: การปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: อย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าเราสามารถฉีดให้อาหารฮอร์โมนเกี่ยวกับตาดอกได้อันนี้มันก็ดีกว่าไหมเราฉีดไปปั๊บแล้ว
3: อันนั้นก็ดีแต่มันก็เปลืองค่าใช้จ่ายของเรา
2: ถูกต้องใช่ใช่ใช่อ
3: ยากจะฉีดก็ฉีดแต่ผมไม่ได้ฉีดมา10ปีแล้วทั้งใบหมดเลย
1: มีลดรายจ่ายไปเยอะเหมือนกันนะดิน
2: แม้แต่ลุงเขาอย่างเดียวที่ไม่ลด
1: ค
2: ือดินเน่าลุงไม่ได้ลด
1: ต้องเพิ่ม
3: ใช้ที่สุดเขาแบบเหมือนเราจะไปไหนต้องดูจะดูอะไรต้องไปให้สุด
2: แล้วมีไหมบอกว่าใช้เยอะไปแล้วดินต้นไม้ตายอ่ะดินเน่าอ่ะ
3: มันต้องใช้ให้สุด
2: ใช้ให้สุด
3: แล้วก็แล้วมันจะประหยัดทันทีเลยใช้นิดค่อยๆใช้มัน
1: คือบางคนไปใช้นิดเดียวอ่ะแล้วก็คือไม่อดทนไม่อดทน
3: ใช่ไหมลูกมาก็ใช้มันไม่ใช่แล้วสุดแล้ว
1: ดี
3: ๆๆแ
2: ล้วบอกว่าดินเน่าใช้ไปแล้วเนี่ยเชื้อราเนี่ยเบาเยอะมั้ย
3: ไม่มี
1: ฮะคืออย่างผมเนี่ยก็คือไม่พูดได้เต็มปากนะแต่ลุงมันเริ่มพูดได้เต็มปากนะอันนี้คือลุงมันรู้ใช้เองแล้วเห็นเอง
3: ก็เงาคอดินไม่มีกัน
1: แล้ว
3: ไม่มีแล้ว
1: คุม
3: จะอยู
1: ่นี่ควบคุมได
3: ้แล้วรากหลักที่มันแข็งเนี่ยรากมันจะเน่าเนี่ยมันหายเน่า
2: อย่างนี้มันจะหายเน่ามันจะหายเน่าเนี่ยพื้นที่จริงๆอ่ะในการที่
3: มันต้องเน่ามันแฉะมันเป็นดินเหนียวฝนตกมาอันนี้มันแล้งอยู่มันเจ็ดวันแล้วนะเนี่ยฝน
1: ตกมา
3: แล้วมันเป็นอย่างนี้แหมเดินเข้าไปมันก็ยุบเข้าเนี่ยยุบประมาณ
1: โอ้ยุบมาจะตุ่มเลยเหรอ
2: เพราะน้ำดินมันอุ้มน้ำเยอะแล้วก็มันยุบไปแล้วก็อย่างหนึ่งลุงเวลาเราให้น้ำเนี่ยเดี๋ยวกันนะครับนี่คือเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะครับในการปลูกทุเรียนเนี่ยถ้าเกิดสปริงเกอร์เนี่ยหัวเนี่ยจะต้องใกล้กับต้นไม้ประมาณเท่าไหร
3: ่มันจำเป็นแล้วแต่วางไปแล้วมันเป็นของตายตัวคือเราไม่สามารถย้ายมันได้จริงๆมันแค่สองหัวก็พอแต่ผมโลภมากผมจะเอาลูกเพิ่มอีกเท่าตัว
1: จะเอาลูกผลขึ้นเพิ่มอีกเท่าตัว
2: อะไรก็ต้องใส่น้ำเยอะ
3: เพิ่มหัวขึ้น
1: อันนี้คือหลักการที่ลุงทำเองแล้วเห็นผลเองใช่ไหม
2: น้ำเยอะลูกก็เยอะก็ที่บอกว่าเราเหวี่ยงน้ำจาก20นาทีจากครึ่งชั่วโมงเหลือจาก20นาทีแต่ปริมาณน้ำที่ออกมาเป็นจำนวนลิตรมันมากกว่านะครับบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราเจอระดับปรมาจารย์ที่แบบว่าหนีไม่ได้แต่คำว่าหนีไม่ได้เนี่ยวันนี้เกษตรกรคือหนีไม่ได้อีกเหมือนกันใครที่ทำทุเรียนอยู่นะครับโดนไอ้ตัวเนี้ยโดนไอ้ดินเน่าตัวนี้ไปจุลินทรีย์ย่อยสลายไปเนี่ยมันเห็นผลชัดๆเลยแล้วบอกเลยครับแล้วลุงใช้เบียดน้ำบ้างไหม
3: ใช่
2: นี่ขนาดว่ามีดินเน่าแล้วนะและไอ้ตัวเบียดน้ำเนี่ยมันโอเคไหม
3: โอเคครับกับเบียดน้ำผมนะบอสขายเกือบผลิตไปชั้น
1: ผลิตจากที่ลุงบุญเลิศเอาเบียดน้ำมาใช้เนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
3: ดินมันแฉะ
1: อ๋อดินแฉะ
3: มันแฉะรากมันเน่าร
1: ากมันเน่าครับรากเน่าต้นเหลืองรากเน่าคน
2: เดียวก่อนเมื่อกี้บอกว่ารากเน่าแล้วต้นมันเหลืองมันถูกต้องเลยนะครับว่ายังไงก็ต้องเหลืองแต่บอกว่าใช้ดินเน่าไปแต่ในเมื่อน้ำคุณท่วมบ่อยๆเนี่ยดินเน่ามันก็ไม่อยู่นะครับมันก็ว่ายน้ำหนีไปเหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรที่คงทนเมื่อไหร่น้ำมาแร่ธาตุหายแน่นอนแต่วันนี้เราต้องปรับปรุงใส่แร่ธาตุลงไปลุงก็ถึงเวลานั้นปั๊บลุงก็ใส่ดินเน่าพร้อมกับอีเบียดน้ำลงไปใช่ไหม
3: ครับผม
2: ในอัตราส่วนเท่าไหร่บ้างลุงอ่ะ
3: ก็เยอะแรกลิตรนึงบวกสามขวดเบียดน้ำสามขวดอัดเข้าไปแต่มันดินมันแฉะราก
1: อันนี้ไม่ห่วงเลยใช่ไหมคือใส่เพื่อให้ต้นมันดีขึ้นนะ
3: แต่พอครั้งที่สองก็ดินเน่า นิดนึงเวียดนามเหลือขวดนึง
1: เริ่มลดปริมาณลงแล้วก็ใส่หนักไปก่อน
3: ทานกัน5วัน5วันหรือ3วัน
1: ครับ
3: 3ถึง5วันแล้วครั้งที่3ก็ดินเอาลิตรนึงเวียดนามขวดนึง EM ครึ่งขวดแค่นี้พอ
1: นี่นะ
3: แต่การเนี้ยอยู่คือเดินให้สุดแล้วรอบหลังก็บางทีก็ถังผลิต
1: รถ
3: ใส่ดินเน่า3ขวดเกลือน้ํา3 PM ขวด
1: เหมือนที่เฮียบอก
3: แ
1: รกๆใส่ให้สุดเลยอย่าง
2: นี้แล้วผลปรากฏที่ลุงทําตาม
3: ตอนนี้ผมใช้แค่นี้ดินเน่า3ขวดเกลือน้ํา3ขวด PM ขวดนึง
2: ต่อน้ําผลิตนะครับแล้วฉีดบ่อยขนาดไหน
3: ก็น้ําทั่วหมดต้องฉีดทิ้งเนี่ย
1: ต้องกันไว้ถ้าน้ำมันท่วมก็ต้องกันไว
3: ้ตรงนี้มันต้องลงเยอะเพราะหนึ่งฝนตกน้ำมาท่วมมันแก้ไขอะไรไม่ได
2: ้
3: มันจะขุดร่องก็ไม่ได้รากทุเรียนมันเยอะ
1: มันมีอาชา
3: แล้วก็ท่อใต้ดินมันมากทำอะไรไม่ได้ก็ต้องมีวิธีแก้มีอะไรแบบนี้ก็ง่าย
2: นี่ครับเกษตรกรครับทุเรียนใครบอกว่ายากแต่จริงๆลุงเลิศเนี่ยยากกว่า
1: ด้วยพื้นที่เจออย่างเงี้ยพอฝนตกน้ำท่วมทุกที
2: อันนี้เขาเรียกว่าปากเซียนจริงๆ
1: ครับ
2: ไม่ใช่ปรับ
1: ไม่ใช่ปรับมานะ
2: ไม่ใช่ปรับมาปากเซียนจริงๆแล้วถ้าใครอยากจะลองใครอยากจะรู้เนี่ยจริงๆเราถ่ายจากสวนจริงแล้วจากผู้มีประสบการณ์จริงไม่ใช่ว่าเราจะไปโม้ถ้าโม้ทุเรียนต้นนึงอะเมื่อกี้นี่อย่างต้นเมื่อกี้เนี่ยที่บอกเอลคอดอะ36ปีเนี่ยป่านี้ตายไปแล้วแต่ปรากฏว่าได้18ถังเข่งเนี่ยวันนี
1: ้
2: เราจะสรุปการยืนพื้นสำหรับทุเรียนนะครับใครที่ดูอยู่ทุเรียนเอาของพี่บุลเลอร์อะไปใช้ได้เลยนะครับพี่บุลเลอร์ไม่มีการปิดไม่มีการอะไรแม้กระทั่งฝาครอบน้ำยังเกษตรกรยังงงเลยว่าเอ๊ะทำไมต้องครอบน้ำอ่ะเริ่มเลยครับพี่บุลเลอร์วิธีการตั้งแต่พี่ทำมาเนี่ยก่อนอื่นก่อนเรานำก่อนว่าต้นไม้ของพี่เนี่ยพี่ใช้มะละกอก่อนที่บอกว่าใช้มะละกอปลูกมะละกอเนี่ย
3: มะละกอบำบัด
2: มะละกอเคยเห็นไหม
1: บำบัดปรับปรุงดินน่ะนะครับ
2: ไม่เชื้อราเชื้อรานั้น
1: เพราะอย่างเพราะเรื่องมะละกอมันเขามีสารพิเศษของเขาที่ดูแลเรื่องนี
2: ้แต่ตอนนี้มะละกอจะน้อยลงจะกลายเป็นปลูกดินเน่าแทน
1: ดีขึ้นแล้วเชื้อรามันลดลงแล้วใช่ไหม
2: ที่ลุงมุลเลอร์ทำอยู่ณตอนนี้มันมีอะไรบ้างทำยังไงตั้งแต่ตอนแรกเลยฮะ
3: ต้องปรับสภาพดินให้มันอยู่ก่
2: อ
3: นดินดีก่อน
2: ฮะ
3: อย่างอื่นมันก็ง่ายขึ้นทันที
2: ครับแล้วปรับเนี่ยลุงใช้ดินเน่าใช้อะไรยังไง
3: ดินเน่าใช้ดินเน่ากับเบียดน้ำ
2: ดินเน่ากับเบียดน้ำ
3: ถ้ามีปัญหาเนี่ยต้องใช้
1: คู่นี้เลย
3: ต้องใช้คู่นี
0: ้วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาร2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ
1: 2,470 บาท
0: พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีของปรับมาร2จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: คือไม่จำเป็น
3: ไม่จำเป็นว่าจะกี่วันใช้กี่วันใช้ต้องแล้วแต่พื้นที่ถ้าที่ไม่มีปัญหานะได้แค่คู่บุญเนี่ยครั้งเดียวแค่นั้นเองแล้วก็เข้าสูตรเหมือนเดิมคือดินเต่าเหลือมาก EM ถ้าที่มีปัญหานะแต่แค่ที่มีปัญหาต้องแก้ไข
1: ทีหน่อย
3: ทีก่อน
1: ทีหน่อยใช้บ่อยหน่อย
2: ดินเน่าขวดหนึ่งน้ำ200ลิตรแล้วก็เบียดน้ำกี่ขวด2ขวด
3: ครั้งแรก3ขวด
2: ครั้งแรก3ขวดนะครับย้ำนะครับ
3: ที่มีปัญหานะ
2: ที่มีปัญหา
3: ที่มีปัญหาแค่ขวดเดียว
2: ขวดเดียวดินเน่าขวดหนึ่งแล้วก็เบียดน้ำ3ขวด นะครับครั้งแรกวันนี้
3: ที่มีปัญหา
2: ที่มีปัญหา
3: ที่มีปัญหานี่ครั้งแรกกับเบียดน้ำแค่ขวดเดียวเอง
2: มีน้ำขวดเดียวเหรอ
3: ใช่ที่มีปัญหาที่

0: แดดที่สูงสูงอ่ะดินเน่าควรจะน้ำควรครั้งแรก
1: ที่ยังไม่มีปัญหาใช่ไหมหมายถึงว่าที่ยังไม่มีปัญหานะ
0: น้ำไม่ท่วมอ่ะ
1: ที่ไม่มีปัญหาหนึ่งต่อหนึ่งดินเน่าควรหนึ่งเบียดน้ำควรหนึ่งน้ำ200ลิตรใส่ไปแล้วกี่วัน
0: 5วันก็ใช้ซ้ำอีกทีนึง5วันจ้ะดินเน่าเบียดน้ำแล้วก็เยี่ยมครึ่งขวดนี่ที่มีปัญหานะ
2: ไม่มีปัญหานะ
1: ประหยัด
0: น่าจะผล
1: ก็อย่างนี้ครับเราจะบอกวิธีการก็คือง่ายๆนะครับที่ทุเรียนไม่มีปัญหานะครับดินเน่าขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งนะครับวันแรกนะครับคือน้ำ200ลิตรฉีดไปประมาณ 3-5 วันนะครับฉีดมากๆเปลืองบอกเลยนะมันเปลืองอย่างเดียวแล้วก็วันที่2ก็คือวันที่4หรือวันที่6คุณก็ฉีดเบียดน้ำดินเน่าขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งเหมือนกันไหมครับมันนะครับ
0: เอียงขึ้นขวด
2: เอียงขวด
1: ครั้งที่2ลงได้แล้วนะเอียงนะ
0: ที่มีปัญหาไอ้ที่
1: ไม่มีปัญหานะครับเราลงเอียงได้เลยขึ้นขวดถ้าใส่ขวดหนึ่งก็เปลืองเอาขึ้นขวดพอนะน้ำ200ลิตรแต่อันนี้คือจบหลักสูตรนะครับหมุนไปเรื่อยๆนอกจากนั้นประมาณ1เดือนหรือ15วันดิ
0: ได้ถ้าเดือนก็ได้หรือ15วันอยากลงก็อยาก
2: จริงลงได้ใช่ไหม
0: จบแล้วกันนะที่ปัญหา
1: คุณต้องกันไว้ก่อนนะทุเรียนนะกันไว้อย่างดีนะครับก็คือ15วันหรือ1เดือนเพราะยังไงเราต้องเติมเชื้อจุลินทรีย์กับเขาเรียกว่ารักษาคุมเชื้อราไม่ให้เกิดในดิน
0: มีปัญหาครั้งแรกก็ต้องดินเน่าหรืออีเน่าอ่ะขวดหนึ่งลิตรหนึ่งแล้วก็เบียดน้ำสาม แล้วก็น้ำ200ลิตรลงไป
1: กี่วัน
0: สามถึงห้าวันสามถึงห้าวันก
1: ็ครั้งที่สอง
0: ดินเน่า
1: ขวดหนึ่ง
0: เบียดน้ำขวดหนึ่ง
1: ครั้งที่สอง
0: แล้วก็ลงไป
1: อีกสามวันอีกครั้งหนึ่ง
0: สามถึงห้าวันก็ดินเน่าขวดเบียดน้ำขวดแล้วEMครึ่งขวดจบที่ดินมันมีปัญหา
3: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
1: นี่เป็นเคล็ดลับง่ายมากสำหรับเกษตรกรนะครับก็คือเอาไปใช้ได้เลยนะครับแต่สิ่งที่หนีไม่ได้คืออะไรครับดินเน่านะครับถึงบอกว่าวันนี้ดินเน่าของใจคนทุเรียนเนี่ยถ้าเป็นคะแนนเนี่ยลุงให้ดินเน่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งถึงสิบเนี่ย
0: ก็เต็มก็100 คะแนน 10ได้เต็ม100
2: เต็ม100เพราะฉะนั้นวันนี้กระบวนการที่ลุงอยากจะแนะนำว่าวันนี้ขั้นตอนที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้หรือว่าเคล็ดลับในการที่จะไม่รู้เนี่ยวันนี้ได้บอกกับพี่น้องชาวสวนทุเรียนแล้วรอบนี้ที่ตัดไปแล้วเนี่ยหลังจากตัดเนี่ยลุงฟื้นฟูยังไงต่อเนื่องคร
0: ับ ก็มันต้อง
2: ก็ยังเน้นย้ำเหมือนเดิม
0: กลับไปที่เดิม
1: เป็นหลักสูตรตายตัวเลยนะ
0: ตายตัวที่มีปัญหาตัดลูกเสร็จแล้วก็กลับไปที่เดิม
1: ฟื้นฟู
0: มันเหมือนเดิมหมด
1: ลุงไม่ได้ใช้ฮอร์โมนอะไรเลยนะแล้วก็แต่
0: ผมไม่ได้ใช้
1: แต่บอกอย่างหนึ่งคือเราสามารถรวมใช้กับปุ๋ยได
0: ้
1: ลุงสามารถบอกได้ไหมว่าปุ๋ยของลุงเนี่ยสูตรอะไร
0: ตัวบำรุงมันก็14732หรือ14735ผมได้แค่ตัวนี
1: ้แค่นี้ตัวเดียวเหรอ
0: แค่ตัวนี้ตัวเดียวคร
1: ับ โอ้โหอย่างง่ายๆนะ14732กับ14735
0: ก็เป็นไม้ผลมันแค่ปาล์มมันไม่แตกต่างกันมันต้องสะสมพลังงานไว้
2: ครับ
1: แล้วต้นหนึ่งใช้ประมาณกี่กรัมหรือกิโล
0: ตะกอนี่มีดินเน่าใช้อยู่ประมาณ40-50ลูกต่อปี
2: ก่อนนี้ไม่ใช่เจ๊ยังไม่เจอเฮียนะ
0: ยังไม่เจอพอใช้ดินเน่าเหลือ

0: นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: เกษตรกรครับว่าท่านอย่าเพิ่งเชื่อพวกเรา
3: ครับ
2: นะครับ
4: ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะ
2: ต้อง
4: ไปลองทำ
3: ลองทำดู
2: สิ่งที่ตอบโจทย์นะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเวอร์ชั่น2คือเทคนิคการให้ทำดอกทำดอกนะครับว่าทำดอกเนี่ยทำยังไงมั่งดอกถึงจะออกเร็วแล้วไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยคือคุณอดน้ำให้น้ำยังไงแล้วใส่หัวสปริงเกอร์ยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันในครั้งต่อไปนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่วันนี้สรุปเลยคือดินเน่าแก้ไขทุเรียนได้แน่นอนนะครับบอกเลยครับตามหลักสูตรก็คือ1วัน3วัน9วัน6วันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณลงดูเลยถ้าไม่เข้าใจไงโทรมาปรึกษาก็ได้เรามีเบอร์ให้ปรึกษาเลยนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับที่เขาเรียกว่ามองดูแล้วยังอึ้งเลยครับว่า
3: ใช่ครับ
2: พื้นราบแต่ปรากฏว่าน้ำต่ำน้ำบาดาลก็ต่ำถูกไหมน้ำบาดาลเนี่ยน้ำบาดาลที่ขุดไปแป๊บเดียวก็เจอแล้วมั้งเนี่ยตรงเนี้ย
4: ใช่ครับ
2: น้ำท่วมรากต่างๆนาแต่วันนี้หมดปัญหานั้นแล้วถ้าคุณรู้จักปรับปรุงดินก่อนปรับปรุงดินนั้นคืออะไรครับคืออีเน่านะครับบอกเลยครับว่าอีเน่าเป็นตัวสำคัญไม่ว่าทุเรียนก็ได้นะครับแล้วเอาหลักสูตรนี้ไปใช้ประยุกต์ได้เลยครับ
3: ได้หมด
2: นะ
3: ได้
2: นะแล้วสวยด้วยนะครับก็ฝากท่านแม่พี่น้องชาวทุเรียนนะครับหรือเขาเรียกว่าสวนอื่นที่เขาเรียกว่าอยากจะบำรุงดูแลของเราอินทรีย์เหม็นหน่อยนะแต
4: ่ไม่เหม็นครับ
3: แท้จะไม่เหม็นแล้ว
4: ไม่เหม็นอ่ะ
3: ไม่เหม็น
4: หมักชาวบ้านหมักเหม็นวันนี้
3: เหม็นกว่านี้อีก
2: นี่แหละครับคือตัวตนที่แท้จริงก็ฝากท่านแม่พี่น้องนะครับทุกสวนทุกไร่ถ้าต้องการปรับปรุงดินก็อย่าลืมครับดินเน่าของเรา
0: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ
1: 2,470 บาท
0: พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569

0: ดินเสียดินแข็งปลูกพืชยังไงก็ไม่ขึ้นปัญหาพวกนี้แก้ไขได้ง่ายๆครับแค่ใช้ดินเน่าปัญหาดินทุกประเภทกลับมาสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินให้รากพืชกินปุ๋ยได้ดีปรับโครงสร้างดินเพิ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายสารเคมีสร้างดินใหม่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไร่นาสวนผักผลไม้อะไรก็เอาอยู่ถ้าดินสมบูรณ์ดีพืชก็ได้ดีใช้ดินเน่าขวดเดียวจบดินเน่าปลูกอะไรก็ดีจะปลูกอะไรให้ใช้ดินเน่า
1: ดูบรรยากาศรอบๆนะครับจากตะก่อนเนี่ยดูดิเผาฟางของพี่

0: ก็มีทั้งเผากับไม่เผาปรากฏว่าไม่เผา
1: ไม่เผาดีกว่าน
0: ี่ท่านผู้ชมครับแล้วย่อยจริงๆมั้ยพี่ถามบอกว่าย่อยจริงมั้ย
1: ย่อยจริงเลยล่ะ
0: นี่คือของแท้นะครับก็ฝากเกษตรกรไว้นะครับสำหรับเกษตรกรทําข้าวดูครับเราใช้แบบเค้าเรียกว่าเสมอ1ไร่5ไร่ต่อ1ชุดนะครับแล้วใช้โดนฉีดท่านผู้ชมดูความงามนะครับอันนี้มันเท่าไหร่50ไร่ถูกมั้ย50ไร่งามทุกไร่มั้ย
1: ท
0: ุ
1: กไร
0: ่ไร่ตรงที่เป็นเขาเรียกว่าบนเขาเรียกเนินอ่ะแล้วเนินเป็นไงบ้างพี่เนินโอเคไหมแต่ก่อนถ้าเนินเนี่ยจะไม่มีข้าวเลยใช่ไหมจะหายหมด
1: แล้วก็ดินก็แข็ง
0: แต่ตอนนี้เหยียบไปบุบะบุบะนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นมาก็ฝากเกษตรกรไว้นะอย่าลืมครับนึกถึงทำข้าวทำนาเผาฟางหรืออะไรก็แล้วแต่เผาอ้อยอย่าลืมนึกถึงเกษตรไทย888อย่าลืมอย่าเผาหนี้ของคุณเองเผาเงินของคุณเองแล้วเผาอะไรต่างๆนานานะครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: ชุดลำลองที่สวยและสวมใส่สบายจนผู้หญิงหลายคนติดใจวันนี้เราท้าให้คุณลอง Already ชุดลำลองใส่สบายเนื้อผ้าพิมพ์ลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกแบบและตัดเย็บด้วยช่างฝีมือคุณภาพแพทเทิร์นดีใส่แล้วสวยลงตัวขนาดฟรีไซส์เนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กให้ความนุ่มใส่สบายเป็นผ้าที่ดูแลง่ายไม่ต้องรีดก็ใส่ได้และยังระบายอากาศดีไม่อับชื้น
6: ใส่สบายมากเลยค่ะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้โหได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ Already ชุดลำลองค่ะ
5: มีกระเป๋าข้างใส่ของได้คล่องตัวทุกการเคลื่อนไหวมีหลายลายให้สวมใส่จะใส่นอนใส่อยู่บ้านก็คล่องตัวใส่ไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกในชุดเดียวใส่แล้วคุ้มต้อง Already ชุดลำลอง
7: สาวเอาใจคุณแม่บ้านคุณพี่คุณแม่โดยเฉพาะเลยนะถ้าใครกำลังมองหาเสื้อผ้าใหม่ที่ใส่แล้วสวยสีสันสดใสและที่สำคัญคือต้องบอกว่าใส่แล้วสบายด้วยแบบนี้คุณผู้ชมวันนี้เราจัดมาให้แล้วกับเซตนี้เลยค่ะที่บิดใส่อยู่แล้วก็ที่แพรวใส่อยู่แล้วก็ที่เห็นทั้งหมดตรงนี้นี่คือ already ชุดลำรองให้คุณใส่สวยใส่สบายด้วยค่ะ
8: ใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าใส่ได้ตลอดทั้งวี่ทั้งวันเลยใส่นอนก็สบายตื่นมาใส่มาทำกับข้าวรดน้ำต้นไม้ก็ยังได้รับความสบายอาบน้ำเสร็จบางคนชอบใส่ต่ออยู่บ้านทั้งวันได้เลยเพราะว่าตัวนี้คือชุดลำลองที่ตัวเสื้อค่ะใส่สบายเนื้อผ้าโปร่งโล่งแล้วก็ไม่ร้อนไม่อับชื้นเวลาที่สวมใส่ด้วยนะคะตัวเอวเนี่ยก็เป็นเอวยางยืดค่ะยืดได้ถึง48นิ้วเลยไม่รัดไม่รั้งเวลาสวมใส่อย่างคุณแม่บางคนเป็นสาวเจ้าเนื้อก็หายห่วงใส่ตัวนี้ใส่ได้สบายด้วยแล้วอีกหนึ่งเรื่องคือลวดลายวันนี
7: ้
8: ตัดลายมาสีสวยสวยทุกตัวเลยนะคะเราจะเน้นลายที่เป็นความเป็นธรรมชาติ
7: ค่ะ
8: ลายดอกไม้ลายธรรมชาติลายใบไม้แบบนี้ที่คุณแม่ๆชอบกันค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ใครที่อยากได้แนะนำว่าให้รีบโทรมาได้เลยนะเพราะว่าวันนี้เราจัดลายคือสวยทุกลายเลยอย่างลายที่แพลวใส่อยู่เนี่ยก็จะเป็นลายที่ออกเป็นความธรรมชาติมีความเป็นพื้นออกสีขาวๆนะคะฟ้าๆอ่อนๆแล้วก็มีลายดอกไม้โทนสีขาวตัดเหลืองตัดสีน้ำเงินหรือใครบอกชอบความสดใสกว่านี้อ่ะอีกหนึ่งลายด้านข้างแพลวค่ะเป็นโทนสีเหลืองตัดกับดอกไม้สีขาวมีตัวแมลงสีแดงหรือว่าจะเป็นโทนสีครีมตัดกับสีเหลืองโทนสีฟ้าก็สวยหรือว่าสีชมพูตรงกลางเนี้ยก็สวยนะ
7: ใช่แล้วคุณผู้ชม

0: ดมาอันนี้พี่ชอบจะเป็นลายเหมือนแบบสีพาสเทลหวานหวานน่ารักสีม่วงบนแบบลวดลายสีเหลืองสลับสีเขียวสีส้มหรือว่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมจะเป็นลายสีฟ้าอันนี้ก็สวยสีฟ้าใส่แล้วขับผิวใส่แล้วดูขาวดูเด่นหรืออย่างตัวที่พี่ใส่อยู่คุณผู้ชมคะก็จะเป็นแบบสีแดงๆส้มๆแบบนี้นะเป็นลายดอกแล้วก็จะมีสลับเป็นลายสีฟ้าตัดขึ้นมาให้มีความโดดเด่นเพิ่มขึ้นคือวันนี้ต้องบอกว่าได้ไปที่เห็นตรงนี้ไม่ใช่ลายทั้งหมดคุณผู้ชมลายเขามีเยอะมาก
1: ยังมีอีกอันนี้แพลวหยิบมาให้ดูว่าวันนี้คือคุณผู้ชมจะได้คละสีคละลายแต่มีหลายลายมากจะมีโทนดำตัดม่วงโทนเขียวโทนดำตัดเหลืองแบบนี้มีหลายลายแต่ด้วยความสวยและเป็นลายดอกไม้ความเป็นดอกไม้ใบไม้ธรรมชาติทุกลายเลยย้ำว่าวันนี้จะได้ไป6ชุด12ชิ้นทั้งเสื้อและกางเกงนะคะไป6ชุดแบบนี้6ลายไม่ซ้ำกันเลยเราคละสีคละลายให้นะคะในราคาสุดพิเศษค่ะเพียงแค่999บาทเท่านั้นเองคิดดูนะหารตกเฉลี่ยมาเหมือนเราซื้อชิ้นละ84บาทแล้วเราใส่ได้ทั้งวันมันสบายใส่ออกไปข้างนอกไปตลาดไปเที่ยวก็ยังได้เลยแล้ววันนี้ที่สำคัญคือไม่มีค่าส่งด้วย
0: ใช่แล้ว
1: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านด้วยค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกว่าคุ้มมากนะเซตเนี้ยได้6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำอ่ะเหมือนกับว่าคุณใส่แบบต่อเนื่องกันทั้งสัปดาห์เหมือนคุณใส่ชุดใหม่ทุกวันลวดลายสวยๆแบบนี้คุณผู้ชมวันนี้รีบโทรรีบสั่งละกัน6ชุด6ลายไม่ซ้ำจัดเซตให้กับ Already ชุดลำลองใส่สวยใส่สบายย้ำราคานะว่าแค่999บาทจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าจำนวนเซตคุณผู้ชมจ๋ามีไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่ามีจำกัดนะไม่ได้มีเยอะมากเพราะฉะนั้นใครอยากได้ให้รีบโทรมาตั้งแต่ตอนนี้เลย
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอะไรวันนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะตกเฉลี่ยตัวละ84บาทมันจะใส่สวยไหมแพลมันจะสบายไหมอ่ะให้ดูดีไซน์การออกแบบนอกเหนือจากความสวยของลวดลายแล้วการออกแบบแพลชอบตรงบริเวณคอเขาจะเป็นคอที่มันปาดมาแบบนี้มันจะไม่รัดไม่ลังเวลาที่เราสวมใส่คุณแม่คนไหนทำผมแล้วใส่เสื้อคือดึงขึ้นใส่สบายแบบนี้เลยแล้วเวลาที่เราออกไปข้างนอกเวลาก้มมันไม่โป๊ให้เห็นตรงนี้เลยแต่ว่ามันดูสวยแล้วคอละหงนอกเหนือจากนั้นค่ะวันนี้เป็นฟรีไซส์เพราะว่าอะไรตัวเสื้อค่ะตรงอกตรงนี้นะคะอก54นิ้วแบบนี้เลยใส่สวยๆได้เลยแล้วช่วงอกอะไรหรือว่าช่วงเนี้ยใครที่มีหน้าท้องตัวใหญ่ๆก็ยังใส่ได้สบายไม่อึดอัดด้วยนะเวลาสวมใส่นอกเหนือจากนี้แล้วค่ะในช่วงของต้นแขนคุณแม่บางคนเป็นใช่ไหมบอกว่าแม่ต้นแขนใหญ่ใส่แล้วมันจะลังไหมอันนี้ต้นแขนกว้างนะแต่ว่าเวลาเราวางแขนลงมามันจะปิดช่วงต้นแขนทำให้มันช่วยพรางตรงนี้ได้ด้วยค่ะแล้วยังไม่หมดความยาวตัวเสื้อความยาวที่คุณแม่ชอบเพราะว่าอะไรมันปิดในช่วงต้นขาที่เราไม่มั่นใจรวมไปถึงถ้าหลังให้ดูนะปิดในช่วงสะโพกตรงนี้ที่เราไม่มั่นใจด้วยคือดีมากๆเลยตอบโจทย์คุณแม่คุณพี่หลายๆคนแล้วตัวเอวค่ะตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะเดี๋ยวแพลวยืดให้ดูว่าตรงเนี้ยเอวอ่ะยืดได้จนถึง48นิ้วแบบนี้เลยใส่ได้สบายๆเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าใครบอกว่ามีหน้าท้องอ่ะคุณแม่ยืดได้แบบนี้เลยไม่รัดไม่ลังเวลาที่สวมใส่นะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะเขายังมีกระเป๋าด้านข้างตรงนี้ให้ด้วยนี่ไว้ใส่ของบางทีขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ตลาดแม่ก็ใส่กุญแจตรงนี้ได้เลยหรือว่าใส่งงใส่เงินไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วตัวสะโพกก็หายห่วงค่ะเพราะว่าอะไรสะโพกตัวนี้ค่ะ50นิ้วใส่กันสบายๆได้เลยใครบอกว่าเป็นสาวเจ้าเนื้อนะคะก็ใส่ตัวนี้ได้สบายอย่างแพลวสะโพกประมาณแบบ34 35ก็ยังจะเหลือพื้นที่อยู่อีกเยอะมันคือความสบายที่เราได้สวมใส่เนาะนอกเหนือจากนี้ความยาวของตัวกางเกงคุณแม่ขามันยาวกำลังดีไม่ยาวไปไม่สั้นไปคือมันคุมลงมาจากหัวเข่าประมาณตรงกลางแข้งของแพลวคือใส่อย่างเงี้ยดูสวยคุณแม่จะใส่ไปเที่ยวใส่ออกไปข้างนอกก็ได้แล้วเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีด้วยม
0: ัน
1: ไม่ร้อนค่ะเหมาะกับอากาศในช่วงนี้บางคนบอกอุ้ยใส่แล้วรู้สึกว่าแม่พัดทั้งวันเหงื่อออกทั้งวันลองใส่ตัวนี้ดูแล้วแม่จะรู้สึกเลยว่ามันระบายอากาศได้ดีจริงๆค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เราซ้อนกันทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมอากาศยังพุ่งยังระบายออกมาคือเรียกว่าเนื้อผ้าเขาจะมีความเบาอ่ะคุณผู้ชมแล้วจะเป็นเนื้อผ้าเย็นๆด้วยนะเพราะฉะนั้นใส่แล้วไม่อบเหงื่อไม่อับชื้นโล่งสบายระบายอากาศดีที่สำคัญต้องบอกว่าดีไซน์ของเขาตัวเสื้อตัวกางเกงนี่คือไม่ต้องคิดเลยเขาแมทมาให้แล้วคุณผู้ชมค่ะหยิบมาเลยทั้งชุด

0: ไปแมทกันได้เลยแบบนี้แล้วก็ทำกิจกรรมได้ทุกอย่างทั้งวันตั้งแต่อย่างที่บอกตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนเนี่ยจริงๆใส่ชุดนี้ได้เลย
1: ใช่แล้ว
0: จะอยู่ในบ้านจะออกนอกบ้านจะไปคาเฟ่นะจะไปรับลูกจะไปจ่ายตลาดหรือจะทำงานบ้านอยู่ที่บ้านใส่สบายๆอยู่ที่บ้านใส่นอนก็ยังได้คุณผู้ชมวันนี้ถึงบอกว่าชุดนี้จาก already ใส่ได้ทั้งวันแล้วใส่ได้ทุกคนนะสาวๆที่อาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่านอกจากมีกิจกรรมเยอะๆใส่ไปวิ่งไปออกกำลังกายแล้วสาวเจ้าเนื
1: ้
0: อคุณผู้ชมก็ใส่ได้เพราะเป็นฟรีไซส์
1: จะบอกว่าถ้าเป็นสาวเจ้าเนื้อยิ่งใส่แล้วยิ่งสวยนะและนอกเหนือจากนี้คือเรื่องความคล่องตัวเขาออกแบบมาให้ใส่ได้สบายทั้งวันจริงเหรอพี่บี
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมไอ้ขอ นิดนึงถ้าเป็นสาวเจ้าเนื้อคุณผู้ชมบางคนน่ะนอกจากจะใส่คลุมลงมาพางช่วงเรียกว่าสะโพกช่วงก้นที่เราไม่มั่นใจแล้วอย่างที่แพลวบอกอย่างถ้าใครเป็นสาวไอ้ยังบีเนี่ยสาวไซส์เอสนะคุณผู้ชมก็จะใส่เป็นแบบว่าทับในแบบนี้ก็ได้เห็นไหมหรือว่าสาวแบบบางทีอยากจะใส่ออกนอกบ้านให้มันดูมีส้วนมีทรงอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็ใส่ทับในแบบนี้ได้และที่สำคัญเรื่องของการเคลื่อนไหวการคล่องตัวคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยด้วยความที่เขาเป็นชุดกางเกงเห็นไหมคือจะก้าวขาจะอะไรมันไม่ต้องระวังอ่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็เนี่ยยกขาหรืออะไรคือมันไม่ต้องกลัวว่ามันจะโป๊คือมันสบายมันคล่องตัวจะย่อจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งคุณผู้ชมค่ะทำได้ทุกอิริยาบถทุกกิจกรรมจริงๆชุดนี้ใส่สบายใส่คล่องตัวขนาดนี้แล้วใส่สวยขนาดนี้ถ้าใครอยากได้นะวันนี้รีบโทรรีบสั่งเพราะเราจัดให้ทั้งเซต6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำเลยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะในราคาโปรโมชั่นเพียงแค่99บาทย้ำนะ6ชุด6ลายลายเราคลาสสี่คลาลายให้แต่คุณผู้ชมคุณแม่คุณพี่คุณป้าจะได้ลายที่ไม่ซ้ำกันเลยนะคะ12ชิ้นนี้ในราคาสุดพิเศษเพียงแค่999บาทและที่สำคัญจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะคะรอบอก54นิ้วค่ะแล้วก็เอวเนี่ยยืดได้ถึง48นิ้วสะโพกได้ถึง50นิ้วนะคะแต่ว่าเรามีจำนวนจำกัดนะคะเพียงแค่199สายแรกเท่านั้นที่จะได้โปรโมชั่น999ไป6ชุด6ลายไม่ซ้ำกันและจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้าน
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: มีบริการเก็บเงินปลายทางจ้าใครอยากได้รีบโทรรีบสั่งซื้อได้เลยคือชุดมันพริ้ว
0: สบายจริงคุณผู้ชมแล้ววันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ตัวแทนสาวไซส์ S ไซส์ M อย่างเรา2คนวันนี้มีอีก1คนมาพูดคุยกับเราพี่แอนเป็นตัวแทนสาวพลัสไซส์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ขอชมก่อนเลยใส่แล้วสวย
3: แน่นอน
0: ดูมีราศีมาก
1: พี่แอนขอถามน้ำหนักสัดส่วนนิดนึงเท่าไหร่คะ
3: เป็นเรื่องจริงๆเราไม่ชอบแบบที่จะตอบเลยแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าเนี่ยตอนนี้คือเป็นสาวพัสไซที่น้ำหนักเยอะประมาณ70กิโลกรัมนะคะส่วนรอบอกเอวสะโพกเนี่ย44 39 44ค่ะ
1: แต่ใส่แล้วยังสวยอยู่เลย
0: จริง
1: นะใช่สวยคือแพลรู้สึกว่ายิ่งแบบยิ่งมีเจ้าเนื้ออะไรเงี้ยยิ่งใส่แล้วสวย
3: ใช่ค่ะต้องบอกทั้งสองพิธีกรเลยนะคะว่าพี่แอนชอบชุดนี้มากหนึ่งเบาใส่สบายเห็นไหมคะแล้วตัวเองเป็นคนที่ปัญหาคือหุ่นเนี้ยมันไม่ได้เป็นหุ่นนางแบบ
1: แล้วหนักใจส่วนไหนไหม
3: โอ้แน่นอน
0: ค่ะ
3: ถ้าวัยรุ่นเขาเรียกพุงหมาน้อย
0: อ๋อตรงหน้าท้อง
3: แต่พี่แอนเนี่ยพุงหมีค่ะพุงหมีหน้าท้องนะคะเท
0: ่
3: านั้นไม่พอสะโพก
0: อ
3: ู้ปีกหลังอีกอันเนี้ยเป็นสำหรับคนที่แบบ
0: ต้นแขนด้วยเนาะหลายๆคนรุ่นแม่ๆเราจะกังวลเรื่องต้นแขน
3: เห็นไหมคะเห็นไหมคะต้นแขนไม่เห็นใช่ไหมคะ
0: จะบอกว่า
3: ตั้งแต่สวย
0: ตั้งแต่พี่แอนบอกว่ามีส่วนที่เขาหนักอกหนักใจคุณผู้ชมที่พี่แอนชี้ให้ดูเราไม่เห็นเลยนะเพราะชุด already คือเขาช่วยพราง
1: จริง
0: แล้วใส่แล้วแบบดูดี
3: ชีวิตติดแกลม
0: สวย
3: พี่แอนกับเพื่อนๆเนี่ยด้วยวัย50บวกไปแล้วเนี่ยคือตกบ่ายเนี่ยมันคือวัยเกษียณเกษียณทำอะไรคะหาคาเฟ่เวลาก็มีส่วนสำคัญมันต้องเร่งรีบจนนั้นมันเลือกเสื้อตัวนู้นเลือกเสื้อตัวนี้ไม่ได้แล้วมันต้องหาอะไรที่เป็นเซตค่ะคุณผู้ชมค่ะพอเป็นเซตปุ๊บออกจากบ้านแค่เราเลือกสีว่าวันนี้เราอยากใส่สีอะไรเหมือนวันนี้ค่ะว่าอยากโชว์สีชมพู
1: ดำตัดชมพู
3: สวยมากเลยนี่นะคะต้องบอกเลยว่าชุดเนี้ยเบาใส่สบายแล้วตัวเองก็นี่มีกระเป๋าให้ด้วย
1: ไม่ชอบ
3: วันอย่างเราบางทีเอ๊ะคุณแจรถอยู่ไหนคุณแจบ้านอยู่ไหนมือถืออยู่ไหนใส่ได้เลย

0: กติใส่ชุดแบบของ All Ladies เนี่ยไปไหนบ้าง
1: ตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะคะเป็นชุดนอนชุดนอนพี่อันก็จะเลือกสีหวานๆซอฟๆนะคะหลังจากนั้นพออาบน้ำแต่งตัวเสร็จปุ๊บออกไปตลาดค่ะไปช้อปปิ้งซื้อกับข้าวเข้าบ้านเราก็จะเอาสีสันสดใสหน่อยเพราะว่านี่เดือนอะไรซัมเมอร
2: ์ใช่
1: ชีวิตติดแกมซัมเมอร์ก็ต้องให้สวยเข้าไว้สีสันสดใสคำว่าป้ามันจะไม่มีอยู่ในตัวเราอีกเลย
0: เราต้องเรียกโดนพี่เท่านั้น
1: ใช่ต้องเท่านั้นไม่พอโอเคทำงานบ้านทุกอย่างเสร็จออกไปตลาดกลับมาปุ๊บเตรียมตัวอุ๊ยได้เวลาปาร์ตี
0: ้
1: ปาร์ตี้เท่านั้นไม่พอพอปาร์ตี้ปุ๊บอุ๊ยใส่โอเค
0: มันมีเทคนิค
1: มีเทคนิคเห็นไหมคะแบบเราเมื่อกี้ก็คือแบบเรียบร้อยทีนี้พอเราจะติดแกรมแล้วเราจะออกคาเฟ่ปุ๊บเห็นไหมคะ
0: ใส่แบบนี้ใส่อย่างนี้แบบทับใน
1: น
0: ะมันก็ดูแบบ
1: ดูสิคะ
0: มีรูปร่างมีเชฟ
1: ไม่ลัดรูปทำให้เราดูเพียวดูผอมเห็นไหมคะเป้าก็ไม่หลัง
0: จริงพี่แอนตรงช่วงเอวขออนุญาตนะมันยังเหลืออีกเน
1: า
0: ะ
1: อุ้ยเหลือเยอะค่ะนี่ไงดึงดึงให้น้องน้องดึงได้เลย
0: ใส่ได้สบายเลยนะอย่างเงี้ยคือหายห่วงเลยใครที่กังวลเรื่องแบบว่าช่วงเอวช่วงสะโพกตัวเองตัวเนี้ยถ้าแบบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราบอกคือใส่ได้ใส่สวยใส่สบาย
1: ใช่ค่ะแล้วยิ่งประเทศไทยเนี่ยอากาศร้อนมากแล้ววัยอย่างพี่แอนเนี่ยคือเป็นเขาเรียกวัยทองวัยทองเนี่ยโหเหงื่อมันจะออกเยอะมากแล้วมันจะร้อนร้อนวุบวุบ
0: แล้วใส่ตัวนี้แล้วเป็นยังไงคะ
1: มันทำให้ระบายเหงื่อได้ดีแล้วไม่อับชื้น
2: ค่ะ
1: ตัวเนื้อผ้าเขาดีมากเบาสบายแล้วมันไม่แบบรัดรูปเลย
2: นี่แหละ
1: คัตติ้งเขาด้วยเห
2: ็
1: นไหมคะ
2: สวยคุณผู้ชมใส่แล้วเรียกว่าใส่สวยใส่แล้วอารมณ์ดีวันนี้ใครอยากได้นะชุดลำลองที่เรียกว่าใส่ได้ทั้งวันเลยตั้งแต่จะใส่นอนก็ได้ถึงทำกิจกรรมระหว่างวันตั้งแต่ตื่นนอนถึงเย็นใส่อยู่บ้านใส่ออกนอกบ้านได้หมดคุณผู้ชมวันนี้กับชุดลำลองจาก Already แล้วเซตนี้นะนอกจากเรื่องของความสบายแล้วนอกจากเรื่องที่เขาแมทช์มาให้แล้วสีสันลวดลายที่คุณได้ไปเรียกว่า6ชุดแบบไม่ซ้ำลายด้วย
0: ใช่เลยค่ะผู้หญิงอย่างเรานะคะจะบอกว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้คือความสดใสแล้วชุดเซตนี้คือสดใสทุกตัวแม้จะเป็นโทนสีเข้มสีน้ำเงินหรือสีดำแต่มีความสดใสเพราะว่ามีลายดอกไม้
2: ถูกต้อง
0: ที่เป็นสีขาวสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองให้ความสดใสเพิ่มมากขึ้นแล้วตัวนี้แม้ว่าจะเป็นฟรีไซส์นะแต่ว่ามันสวมใส่สบายมากๆเลยอย่างที่บอกว่าซื้อไปจริงๆลูกสาวใส่กับคุณแม
2: ่ได้เลย
0: คุณป้าใส่กับหลานก็ยังได้นะคะใครๆที่อยู่ในเกณฑ์ที่เราบอกเนี่ยใส่ได้เลยช่วงอก54นิ้วเอวยืดได้ถึง48นิ้วเนาะสะโพกยืดได้ถึง50นิ้ววันนี้รีบโทรรีบสั่งซื้อก่อนได้เลยเพราะว่าจะได้ไป6ชุด12ชิ้น6ชุด6ลายเราคลาสสี่คลาลายให้แต่จะได้ลายไม่ซ้ำกันเลยใน1เซตนะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรมาสั่งซื้อได้เลยราคาพิเศษเพียงแค่999บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางตกเฉลี่ยเหมือนซื้อชิ้นละ84บาทเอง
2: คุ้มมากคุณผู้ชมโดยเฉพาะสาวๆพลัสไซส์นะบางทีหาชุดใส่ยากแมทชุดยากวันนี้ไม่ต้องคิดเลยสาวอวบสาวเจ้าเนื้อจัดเซตนี้ไปใส่สวยใส่สบายแน่นอนย้ำเลยค่ะ6ชุด6ลายไม่ซ้ำ999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบโทรให้ทัน199สายเท่านั้นค่ะ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
4: ปัญหาจากการที่พี่เคยสวมใส่ชุดลำลองมาเยอะนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของดีไซน์แล้วก็แพทเทิร์นค่ะมันอาจจะไม่ค่อยเป๊ะกับรูปร่างของเราสักเท่าไหร่นะคะพี่อ่ะเป็นคนมีสะโพกก็มักจะติดสะโพกค่ะใส่แล้วอึดอัดผ้าก็ไม่ค่อยระบายอากาศด้วยใส่แล้วรู้สึกมันอบยิ่งถ้าอากาศร้อนๆนี่นะคะโอ๊ยเหนียวตัวเหนอะหนะไปหมดเลยค่ะจนมาเจอ Already ชุดลำลองขนาดฟรีไซส์ขนาดรอบอกนะคะขยายได้ถึง54นิ้วรอบสะโพกเนี่ยขยายได้ถึง50นิ้วเลยค่ะใส่สบายมากเลยค่ะเนื้อผ้าเนี่ยก็ระบายอากาศได้ดีไม่อับชื้นใส่แล้วนะคะรู้สึกเนี่ยไม่อบไม่ร้อนนะคะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้โหได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะทั้งเดินนั่งยืนชีวิตเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ Already ชุดลำลองค่ะ
2: ก็ชอบค่ะสำหรับ Already ชุดลำลองที่ใส่สบายไม่ซ้ำวันเลยค่ะจะใส่อยู่บ้านจะใส่ไปเที่ยวหรือใส่นอนก็สบายๆค่ะที่สำคัญต้องบอกว่าลวด

0: ไปสวยทุกชุดเลยวันนี้เรียกว่าได้ไปแบบไม่ซ้ำลายกันด้วยค่ะแล้วเนื้อผ้านุ่มใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่นอนแล้วไม่ร้อนค่ะที่สำคัญซักง่ายแห้งเร็วด้วยนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรีดเพราะเนื้อผ้าเขายับยากค่ะแล้ววันนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะขนาดเสื้อรอบอก54นิ้วนะคะขนาดกางเกงเอวยางยืดยืดได้ถึง30ถึง48นิ้วสะโพกได้ถึง50นิ้วค่ะ
1: ชุดลำลองที่สวยและสวมใส่สบายจนผู้หญิงหลายคนติดใจวันนี้เราท้าให้คุณลอง Already ชุดลำลองใส่สบายเนื้อผ้าพิมพ์ลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกแบบและตัดเย็บด้วยช่างฝีมือคุณภาพแพทเทิร์นดีใส่แล้วสวยลงตัวขนาดฟรีไซส์เนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กให้ความนุ่มใส่สบายเป็นผ้าที่ดูแลง่ายไม่ต้องรีดก็ใส่ได้และยังระบายอากาศดีไม่อับชื้น
2: ใส่สบายมากเลยค่ะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้โหได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ Already ชุดลำลองค่ะ
1: มีกระเป๋าข้างใส่ของได้คล่องตัวทุกการเคลื่อนไหวมีหลายลายให้สวมใส่จะใส่นอนใส่อยู่บ้านก็คล่องตัวใส่ไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกในชุดเดียวใส่แล้วคุ้มต้อง Already ชุดลำลอง
0: โอ้คือใส่ Already แล้วรู้สึกว่ามันสดใสมากๆเลยค่ะจะโยกไปทางไหนก็ไม่รัดไม่ลังสบายตัวแล้วที่สำคัญเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีแบบนี้เลยแล้วมันสวมใส่สบายจริงคืออยากให้พี่ๆแม่ๆทุกคนอ่ะได้ใส่ชุดนี้กันนะคะแล้ววันนี้ใครที่ดูอยู่แล้วยังลังเลไม่ต้องลังเลค่ะเพราะวันนี้สวยทุกสีสวยทุกลายอ่ะให้ดูลายหน้าเซตกันก่อนใครที่ชอบความสดใสแต่ละวันของเราแนะนำเลยนะอย่างโทนสีเหลืองตัดเขียวชอุ่มความเป็นธรรมชาติแบบนี้ก็สวยหรือจะเป็นโทนเหลืองตัดสีเนื้อนุ่นๆนิดนึงก็สวยหรือโทนสีฟ้าตัดขาวก็สวยนะ
3: ใช่แล้วคุณผู้ชมหรือจะเป็นแบบสีสดใสสีสดขึ้นมาหน่อยสีแดงชมพูนะสีพาสเทลแบบว่าสีม่วงมีลวดลายสีเหลืองสีเขียวสลับกันรวมถึงนี่สีฟ้าน้ำเงินเข้มแบบนี้ใส่ออกมาก็ขัดผิวให้ดูดีหรือจะเป็นสีแดงอมส้มแบบที่บีใส่อยู่แบบนี้ก็สวยคุณผู้ชมเรียกว่าลวดลายไม่ได้มีแค่ที่เห็นที่เราให้ดูตรงนี้คุณผู้ชมลายมีเยอะมากเดี๋ยวให้ดูลายเพิ่มเติมเพราะว่าจะมีทั้งสีที่เป็นสีแดงสีม่วง
0: ก็มีไปหยิบมาให้แล้วโทนสีดำแดงดำม่วงแบบนี้หรือว่าจะดำเขียวเหลืองโทนสีเขียวคือสวยทุกลายวันนี้หลากสีหลากลายแต่ใน6ชุดที่คุณแม่ซื้อไปจะไม่ได้ลายซ้ำกันเลยนะคะย้ำว่าวันนี้โปรโมชั่น6ชุด12ชิ้นค่ะจากมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเนี่ย 2,340 บาทพิเศษจ่ายแค่999บาทแล้วจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะทำให้ราคาเฉลี่ยมาเหลือชิ้นละ84บาทเท่านั้นเอง
3: คุณผู้ชมคุ้มมากเลยนะแล้ววันนี้ซื้อไปทั้งเซต6ชุด6ลายไม่ซ้ำกันเอาไปแบ่งกันได้ใส่กันได้ตั้งแต่คุณลูกสาวนะคุณพี่สาวนะคุณน้านะคุณแม่นะคุณป้านะคุณเรียกว่าผู้สูงวัยใส่ได้หมดคุณผู้ชมค่ะวันนี้ทั้งเซตย้ำว่าเป็นฟรีไซส์ด้วย
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
3: ไม่ใช่แค่อย่างบีดสาวตัวแทนสาวไซส์ S อย่างแพรหรือวันนี้พี่แอน
0: ของเรา
3: เนี่ยใส่แล้วแบบ
0: ยกย้ายดูสดใสมาก
3: เป็นตัวแทนสาวพลัสไซส์ที่ใส่ออกมาสวยมาก
5: ต้องบอกว่าทำให้มีความสุขมากทำให้เราแบบว่าใส่เสื้อผ้าได้สวยเหมือนนางแบบนิดนึงชีวิตติดแกล
3: มขอถามพี่แอนได้ไหมว่าแบบสัดส่วนเท่าไหร่
5: เหมือนเดิมต้องบอกเลยนะคะว่าสาวพลัสไซส์เนี่ยอก44สะโพก44เอว39น้ำหนัก70นะคะ
3: แต่ใส่ออกมาคือ
5: ใส่แล้วสวยนะใช่ไหมคะ
3: แล้วมันไม่ได้ดูรั้งดูรัดอ่ะคือมันยังดูแบบมีแบบพื้นที่เหลือให้ดูแบบเรียว
5: เนี่ยบังต้นแขนให้เรานะคะแล้วก็อยากมีเชฟแล้วก็เอาเจ้าเสื้อไว้ในกางเกงแต
3: ่
5: ถ้าเกิดหลายคนที่ไม่มั่นใจนะคะนี่เลยทำแบบพี่อาเลยค่ะ
0: ใส่มันก็จะปิดช่วงนี้ช่วง
3: ใส่พราง
5: ต้นขาตัวกางเกงมันไม่ลังเป้าด้วยเห็นไหมคะเนี่ยให้ทุกคนดูด้านหลังเลยสวยใช่ไหมล่ะคะ
0: สวยค่ะ
3: ปกติพี่อาใส่ทำกิจกรรมอะไรบ้างคะชุดนี
5: ้พี่อาต้องบอกเลยนะคะว่าด้วยในวัยเกษียณแล้ววัยแบบที่ทุกคน
3: มาเรียกว่าคุณป้าแล้วไม่ได้ทำงานแล้ว
5: พี่อาก็จะ

0: ที่จะต้องแบบตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ต้องทำงานบ้านก่อนดูแลตัวเองเติมความสุขให้ตัวเองไปตลาดไปดูต้นไม้ไปอะไรไปวัดพอไปวัดปุ๊บพี่อันก็จะเปลี่ยนชุดให้เป็นสีซับซับหน่อยเพื่อความเรียบร้อยใช่ไหมคะนี่เลยพี่อันก็จะเอาเสื้อแบบไว้ในกางเกง
1: ใส่ไปวัดได้จริง
0: ใช่พอเวลาที่เราแบบว่าแค่เปลี่ยนดีไซน์นิดหน่อยใช่ไหมคะออกมาปุ๊บถือกระเป๋าถือตะกร้า
2: ได้เลย
0: เข้าวัดได้เลยคุณผู้ชมค่ะ
1: แล้วไปวัดแบบมันมีต้องแบบก้มมีต้องแบบ
2: มันล้าง
0: ไว้เองค่ะเวลาไปวัด
1: เ
0: ราก็ต้องแบบนั
1: ่
0: ง
1: ย่อแบบนี้ได้เลยสบาย
0: มันไม่ล้างมันไม่ล้างสะโพกไม่ล้างเป้าอะไรเลย
2: ลองยกขาลองย่อดูนิดนึง
1: อ่า
2: โอ้นี่ไง
0: เวลายกขาปุ๊บท่านี้คือ
2: ดูไม่โป๊ะได้ยังดูสุภาพอยู่นะ
0: จริงไหมคะเนี่ยยกได้สบาย
1: แล้วอย่างวันเดียวพี่แอนแมทมากับรองเท้าคุณผู้ชมแล้วพอใส่เป็นแบบทับในแล้วแมทรองเท้าสวยๆแบบนี้คือเป็นชุดออกไปเที่ยวนอกบ้าน
2: ได้เลยนะแอนเลยค่ะวันน
0: ี้ขอบคุณค่ะหรือเวลาช่วงนี้อากาศร้อนซัมเมอร์ใช่ไหมคะเราไปทะเลกันค่ะไปทะเลปุ๊บแต่งอย่างนี้ใช่ไหม
2: คะ
0: เรามีหมวกบังแดดนิดนึงชีวิตติดแกลมมากนี่เลยค่ะ
2: ใส่แล้วว่าได้ทุกกิจกรรมใส่สวยใส่
0: บอกว่าเวลาที่วัยเกษียณเขาไม่มีเวลามานั่งคิดเวลาเขาเหลือน้อยเขาต้องหาเสื้อผ้าเลยที่มันเป็นเซตแล้วเข้าเซตใส่ออกมาดูดี
2: คือตื่นมาหยิบเซตใส่ได้เลย
0: ได้เลยค่ะ
2: แล้วต้องดูแลรักษายากไหมคะตัวนี
0: ้สบายมากเลยต้องบอกเลยว่าเนื้อผ้าเขาแห้งไวนะคะแล้วก็ตัวสีไม่ซีดเลยโอ้สดใสมากแล้วก็นิ่มเบาใส่สบายแล้วในวัยทองอย่างเราเนี่ยปัญหาที่เจอคือร้อนเหงื่อออกเยอะแล้วประเทศเราเนี่ยมันเป็นประเทศร้อนชื้นผ้าเขาระบายเหงื่อได้ดี
2: นี
0: ่มันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์สำหรับวัยเกษียณอย่างเราและสาวพัดไซส์อย่างเรามาก
2: คือชอบทุกอย่างแหละให้เป็นออลเรดี้ชุดรองวันนี้คุณผู้ชมไม่ใช่แค่พวกเราไม่ใช่แค่พี่แอนนะหลายๆคนได้ลองใส่ก็ชอบติดอกติดใจอย่างที่เราบอกกันเรื่องของสีสันลวดลายวันนี้สวยทุกตัวสวยทุกลายแล้วเป็นสีสันที่มันใส่แล้วมันทำให้เรารู้สึกสดใสเนาะ
3: ใช่แล้วคือแพลวบางวันนะรู้สึกเหนื่อยเพลียเบื่อแต่พอเราได้อะไรที่สดใสมามันเหมือนสีมันทำให้เรารู้สึกว่าเรายิ้มได้ทั้งวันยิ่งได้ใส่ลวดลายโทนสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีชมพูโอ้โหสดใสแน่นอนนะคะแล้วใส่สบายๆด้วยจะใส่ทำงานบ้านผัดกับข้าวไปส่งหลานที่โรงเรียนสบายใส่เซตนี้แล้วจะรู้สึกว่าติดใจบางคนนะถ้าได้ซื้อเซตหนึ่งเราจะซื้อซ้ำอีกนะเพราะว่าราคาดีใส่สวยใส่สบายวันนี้ย้ำเลยนะว่าใครดูอยู่นะคะรีบโทรมารีบสั่งซื้อได้เลยเพราะโปรโมชั่นน่ะ999บาทจะได้ไป6ชุดเลยชุดที่เห็นอยู่จะได้ไป6ชุดเลยนะคะแล้วก็ได้6ลายคละสีคละลายให้แต่ลายจะได้ไม่ซ้ำกันเลยใน1เซตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยราคาก็คุ้มถ้าหารมาแล้ว999จัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยตกเฉลี่ยชิ้นละ84บาทเท่านั้นเองคุ้มมากคุ้มมากคุณผู้ชมและอย่างที่บอกใส่ได้ตั้งแต่สาวไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL XXL สาว plus ไซส์ใส่ได
2: ้
3: เพราะรอบอกเนี่ย54นิ้วเอวยืดได้ถึง48นิ้วสะโพกถึง50นิ้ววันนี้ใครที่หาชุดยากเหลือเกินแมทชุดลำบากเหลือเกินสาว plus ไซส์สาวอวบสาวเนื้อเยอะจัดเซตนี้ไป999บาท6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำ
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
3: แต่ต้องรีบโทรให้ทันเพราะเราจำกัดแค่199สายแรกที่โทรทันที่จะได้โปรโมชั่นนี้ไปนะ
2: ต้องรีบโทรเลยนะ
3: เอาเป็นว่าตอนนี้ใครอยากจะได้ชุดลำลองใส่ไปเที่ยวใส่นอนใส่อยู่บ้านแล้วรู้สึกสบายไม่ร้อนไม่อับชื้นแนะนำเลยนะคะแล้วจะบอกว่าใส่ตัวนี้แล้วจะติดใจแพลวชอบตั้งแต่การออกแบบช่วงคอตรงนี้เป็นคอปาดแบบนี้มันจะทำให้เราสวมใส่เสื้อผ้าง่ายบางคนเนี่ยแต่งหน้าแล้วก็ใส่ได้แล้วใครกลัวมันจะโป้ไหมแพลวก้มไม่ดูตรงนี้ไม่โป้นะเวลาที่เราสวมใส่แล้วก็ความเป็นฟรีไซส์ค่ะช่วงอกตรงนี้นะคะอกเนี่ย54นิ้วเลยยืดได้เยอะๆแบบนี้เลยเนื้อผ้ายืดหยุ่นไปตามสรีระของเราใส่สบายเนาะแล้วก็ในช่วงของแขนตรงนี้มันจะช่วยปิดต้นแขนของเราต้นแขนตรงนี้ก็กว้างนะคะไม่รัดไม่รั้งเวลาสวมใส่ใส่แล้วสะบัดหรือจะเต้นอย่างนี้ก็สบายค่ะแล้วก็ตัวเสื้อยาวปิดในช่วงของต้นขาแล้วก็บริเวณของนี่สะโพกเราด้วยส่วนช่วงเอวตรงนี้ค่ะเอวเป็นเอวยางยืดนะคะตัวนี้เป็นเอวยางยืดนะได้ตั้งแต่30ถึง48นิ้วเลยนะคะสวมใส่ได้สบายสบายแล้วก็ยังมีกระเป๋าด้านข้างไว้ให้ใส่ของเล็กๆน้อยๆตรงนี้อีกยังไม่พอค่ะช่วงสะโพกได้ถึง50นิ้วแบบนี้เลยนะใส่กันสบายสบาย

0: ายเลยนะยิ่งสาวเจ้าเนื้อจะบอกว่าใส่ตัวนี้แล้วจะยิ่งสวยความยาวก็กำลังดีไม่สั้นไปไม่ยาวจนเกินไปใส่แล้วกำลังสบายเนื้อผ้าระบายอากาศได้ดีใส่อยู่บ้านใส่ปัดกวาดเช็ดถูหรือว่าจะไปเต้นกับเพื่อนไปเดินที่ไหนก็คล่องตัวเพราะว่าเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีจริง
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมไม่ใช่แค่เรื่องของการระบายอากาศได้ดีที่เราให้ดูตรงนี้นะเนื้อผ้าเขาว่ามันจะมีความลื่นๆเย็นๆเบาๆด้วยเวลาอยู่บนผิวเราแล้วมันรู้สึกว่ามันใส่แล้วมันเย็นน่ะย้ำว่าจ่ายทั้งหมดโปรโมชั่นเพียงแค่999บาท6ชุด12ชิ้นแล้วจะได้ไป6ลายแม้เราจะคละ4คละลายให้แต่ลายจะไม่ซ้ำกันเลยนะคะ999บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ รีบโทรรีบสั่งนะคะวันนี้ใครอยากได้ความคุ้มค่าความสวยความสบายนะเนื้อผ้าใส่แล้วเย็นซักแล้วแห้งไวไม่ต้องรีดด้วยจัดไป999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: จำกัดแค่199สายที่โทรทันในรายการของเราตอนนี้เท่านั้นค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะรีบโทรรีบสั่งซื้อได้เลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วขอให้โทรให้ทันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี

0: shopping.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shop Make Life Better Every Day

0: ไงเป็นไง
1: มาแบบสวยๆหล่อๆเท่ๆเจมบอนยังต้องอาย
0: เป็นไงเป็นไงพี่ไอเดียพี่บอกมาถึงต้องโพสเลยเพราะโปรดักต์เขาดีสวัสดีผู้ชม
1: สวัสดีครับ
0: เป็นไงผู้ชมหล่อไหม
1: หล่อทั้งหล่อทั้งสวยทั้งเท่และที่สำคัญเนี่ยจะทำให้การทำความสะอาดของเราต่อไปนี้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากๆ
0: โอ้โหพูดถึงความทำความสะอาดนะพี่น่าเบื่อมากเลยกับการล้างรถ
1: โอ้ยมันยากนะเสียเวลาด้วย
0: เนาะถังน้ำไอ้นู่นไอ้นี่ผ้าเช็ดแล้วพอล้างรถก็ไม่สะอาดโ
1: อ
0: ้โหแล้วมันน่าเบื่อมากแล้วบางทีนะเราอยากจะทำความสะอาดพื้นที่อะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องกวาดอะคุณต้องเอามือกวาดคุณต้องเอาอะไรมาขัดมาถู
1: ว้ายตายแล้วคือมันไม่ใช่แค่การทำความสะอาดรถอย่างเดียวไงมันหมายถึงการทำความสะอาดคราบสกปรกทุกชนิดเลยที่บ้านของเราเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นพื้นที่มันมีตะไคร้หรือจะเป็นพวกคราบสกปรกที่มันฝังแน่นมากมายถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหกว่าจะยกน้ำไปกว่าจะสาดน้ำไปนะคุณผู้ชมค่ะไปนั่งขัดกันทั้งวันเนี่ยมันเหนื่อยมันเมื่อยไปหมดแต่ถ้าไม่ขัดแล้วปล่อยให้แบบคราบตะไคร้มันฝังแน่นน่ะลื่นล้มไปโอ้โหเป็นภาระลูกหลานอีก
0: ใช่แล้วคือจะบอกงี้เมื่อก่อนนะคือภาพที่คุณผักเล่าให้ฟังแล้วเรานึกตามเนี่ยนะครับมันใช่ถูกทุกเรื่องเลยอีกหนึ่งอย่างที่คุณผู้ชมอาจจะลืมไปก็คือโอเควันนี้ฉันมีเขาเรียกว่าเป็นเครื่องทำความสะอาดแรงดันสูงอยู่ที่บ้านแล้วแต่คุณลืมไปหรือเปล่าบางคนอยู่คอนโดไม่มีปลั๊กไม่มีก๊อกน้ำบางคนแบบไปทำความสะอาดในที่ไกลๆก็ไม่มีปลั๊กไม่มีก๊อกน้ำวันนี้ไม่ต้องใช้ทั้งปลั๊กและก๊อกน้ำเลยนะครับเพราะว่า Power Max ตัวนี้ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับเขาบอกว่าแรงดันเนี่ย90บาทแล้วหัวฉีดเนี่ย7หัวในเครื่องเดียวเป็นไงล่ะจัดไปเลยจ้า
1: เพราะฉะนั้นแรงกว่าเดิมนะคะดีกว่าเดิมแน่นอนคุณผู้ชมแล้วต้องบอกเลยนะว่าคุณจะหันไปมองพวกปืนฉีดน้ำไร้สายที่บ้านคุณแบบตาปริบๆเลยเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูว่าคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยจะรู้สึกแบบโอ๊ยที่ฉันถืออยู่มันคืออะไรกันเนี่ย
0: คือเอางี้เดี๋ยวผมขออนุญาตวางอันใหม่ก่อน
1: คือจริงๆเนี่
0: ยผมห่วงมากเลยนะผมไม่อยากวางเลยนะแต่ขออนุญาตจับรุ่นเก่าม
1: า
0: เปรียบเทียบให้ดู
1: นี่เลยค่ะขอบอกเลยว่ารุ่นใหม่ที่เขาออกมากับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90 บาร์นะคะ7หัวฉีดในเครื่องเดียวอันนี
0: ้
1: แค่

0: ษณ์ภายนอกคุณผู้ชมเห็นไหมคะรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าดีไซน์มันดูสวยงามกว่าดูแข็งแรงกว่าเดี๋ยวผักเทียบให้ดูเป็นจุดๆเลยเริ่มจากจุดแรกแบตเตอรี่ค่ะรุ่นใหม่ในมือผักก็คือ Power Max นะคุณผู้ชมค่ะแบตเตอรี่ของเขาอะเป็น 50,000 มิลลิแอมชาร์จ1ครั้งนะคะคุณผู้ชมชาร์จ1ครั้งเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาว 30-45 นาทีเลยนะเพราะฉะนั้นยาวนานมากนะคะไม่ต้องมีสายให้วุ่นวายไม่ต้องกลัวว่าไฟจะช็อตด้วยนะจ๊ะเราไล่มาดูวัสดุข้างบนของเขาค่ะเห็นไหมคะวัสดุข้างบนของเขาดูแข็งแรงทนทานเป็นวัสดุ ABS นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแข็งแรงมากๆแล้วตรงจุดด้านนี้คุณผู้ชมค่ะตรงบริเวณของแกนที่เราแบบเสียบเนี่ยถ
1: ้
0: าเป็นรุ่นเก่าเวลาคุณจะถอดเปลี่ยนเนี่ยคุณต้องนั่งหมุนใช่ไหมแต่รุ่นนี้แค่กดหมุนถอดออกได้แล้วแล้วเวลาจะใส่ก็แค่เสียบกดหมุนใช้ได้แล้วพี่วินหมุนเสร็จหรือยัง
1: ยังไม่แน่เลยเน
0: ี่
1: ย
0: เห็นไหมชักช้าแล้วยังไม่พออ่ะไล่มาที่ก้านเขาตรงด้านนี
1: ้
0: ไปที่หัวฉีดอีกจุดหนึ่งหัวฉีดถ้าเป็นรุ่นก่อนคุณต้องถอดหัวใช่ไหมคะถึงจะเปลี่ยนการใช้งานแบบต่างๆได้พกหัววุ่นวายเผลอๆทำหายแต่รุ่นนี้คุณผู้ชมเห็นไหมผักไม่ได้พกอะไรเลยอยู่ที่ตัวของเขาอยากใช้แบบไหนแค
1: ่
0: หมุนเปลี่ยนเท่านั้นการใช้งานก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ถึง7หัวฉีดในเครื่องเดียวเลยล่ะค่ะ
1: ไม่ใช่แล้วโอ้โหอันเก่านี้ไม่ดีเลยพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยอยากจะได้รุ่นใหม่อยากจะได้ Power Max นะฮะซึ่งอย่างที่บอกว่าแรงดันของเขา90บาร์นะครับแล้วก็7หัวฉีดคือมันอยู่ในหัวอันเดียวเลย มันอยู่ในอันเดียวเลยไม่ต้องอะไรยุ่งยากเลยแล้วปรับได้เลยในขณะที่ปรับเนี่ยเขาก็จะมีบอกด้วยว่าต้องการองศานะครับของน้ำที่ยิงออกไปเนี่ยแบบไหนนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าสายยางไม่ต้องน
0: ะ
1: ไฟปลั๊กเปลิกไม่ต้องนะ มีแค่กระแป๋งน้ำเนี่ยผมเอามาตั้งไว้ตรงเนี้ยว่าจะจุ่มให้ดูซะหน่อย
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลยแค่นี้แหละคุณสามารถที่เอาไปทำความสะอาดหรือแม้กระทั่งคุณจะไปพ่นยาก็ได้
0: ใช่พี่น้องเกษตรกรนะคะเอาไปใช้ผสมยาแล้วก็พ่นได้เลยนะคือทั้งทำความสะอาดคราบฝังแน่นได้เป็นอย่างดีเพราะปรับเปลี่ยนหัวได้นะคะแล้วเขาก็มีหัวโฟมให้ด้วยเผื่อใครอยากจะไปล้างทำความสะอาดรถ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลล์ด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
0: ใช่
1: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จัมโบ้เลยไซส์ใหญ่เลยแบตอึดใช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมอันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
0: ถูกต้องอีกมูลค่า590บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390บาทแว่นตากันลมกันแดดอีกนะคะคละแบบให้มูลค่า290บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคละแบบให้อีกมูลค่า290บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะ
1: นี่เอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเราจะมาทำความสะอาดให้ดูนะครับด้วยปืนอันนี้นะครับซึ่งน้ำหนักเบาไม่ได้ใหญ่นะครับแล้วก็เห็นแบบนี้เนี่ยฉีดได้ไกล
0: 10เมตร
1: ด้วยกันคุณผู้ชมครับฉีดได้ไกลแล้วก็แรงขนาดนี้90บาทนะครับผมนี่ยอมรับจริงๆนะฮะมีตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่แล้วสายยางไม่ต้องก๊อกน้ำไม่ต้องเพราะตัวนี้เนี่ยเขามีสายนะครับแล้วก็สามารถที่เอาไปจุ่มในกะละมังในถังในอะไรก็ได้นะครับแล้วก็จุ่มลงไปนะครับไม่ต้องใช้สายยางไม่ต้องใช้ก๊อกแล้วยังไร้สายไม่ต้องใช้สายไฟมันถือพกพาไปไหนก็ได้
0: ปลอดภ
1: ั
0: ยกว
1: ่
0: าเยอะเลย
1: นะฮะอ่ะคราวนี้ให้ดูดีกว่าว่าตัวแบบนี้เนี่ยนะครับที่บอกว่ามีทั้งหมด7หัวเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะเราเริ่มจากนะครับการปรับหัวตรงนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะแล้วก็จะโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูเลยว่าองศาในการยิงเป็นอย่างไรนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยนะฮะผมจะปรับอยู่ที่0องศาก็คือมันจะวิ่งไปที่เส้นตรง
0: ฉีดเส้นตรง
1: จำลองให้ดูอันนี้นะฮะเดี๋ยวให้กล้องไปอยู่ทั้งหน้าบ้านตัวนี้นะฮะนี่ผมเปิดหน้าต่างนิดนึงเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเวลาฉีดเนี่ยเลือกปรับนะครับเลือกปรับองศาที่คุณอยากได้นะครับหลังจากนั้นก็ฉีดไป
0: โอ
1: ้เห็นไหม
0: วิ่งแรงมาก
1: แรงมากนะครับอันนี้คือ0นะผมขอปรับไปที่25
0: ค่ะ
1: นี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมปรับไปที่25ยิ่ง
0: มันก็จะกระจายองศาออกมาน
1: ะครับหรือจะเป็นแบบสเปรย์ละออง
0: เผื่อลดน้ำต้นไม้พ่นยา
1: ถูกต้องนะครับแล้วก็ยังมีองศานี่60องศาแล้วทีนี้ผมชอบอยู่อย่างนึงก็คือตรงนี้ฮ
0: ะ
1: ผมยังไม่ยิงนะเพราะยิงปุ๊บเนี่ยคุณเปลี่ยน
0: หรอ

0: เพราะอันนี้มันทำไมรู้ป่ะมันจะหนักขึ้น
1: เฮ้ยจริงเหรอ
0: คุณเวลาล้างพวกบางคนรถนี
1: ่อุ้ย
0: เออเป็นไงล่ะ
1: อุ้ยอย่างนี้คราบหลุดแน่นอนไม่ต้องแบบมุดไปล้างแล้ว
0: อันนี้ดีมากๆเลยอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้คุณผักนะฮะลองดูความแรงนิดนึง
1: ได้ได้ได้เดี๋ยวขออนุญาตรับช่วงต่อ
0: เชิญเชิญเชิญเช
1: ิญเพราะว่าตัวนี้มันเบามากคุณผู้ชมค่ะมันเบาแล้วคุณผู้หญิงก็ใช้ได้แล้วเวลาเราทำความสะอาดต่างๆใดๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวตุ๊กตุ่นตุ๊กตาปูนต่างๆนะหรือว่าจะเป็นหินกรวดเนี้ยเราจะไล่ได้เลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูนี่นี่นี่เห็นไหมเฮ้ยมันแรงเบอร์นี้เลยคุณผู้ชมค่ะดูว้าวไปละตุ๊กตา3ตัวหายไปอย่างรวดเร็วมาดูความแรงเดี๋ยวจะยิงลูกโป่งตรงนี้ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแตกไปแล้ว
0: โอ้โห
1: แตกไปเรียบร้อยแล้วคือแรงมากจริงๆตอนนี้ก็คือแบบอุ้ยฉันสามารถทำความสะอาดคราบทุกอย่างฝังแน่นได้หมดเลยมาดูเนื้อแตงโมต่อไหมคะคุณพี่เรายังคงกันอยู่ที่องศาเส้นตรงอยู่นะคะมาดูความแรงตรงนี้ค่ะนี่ฝีมือที่ฉันฝึกฝนมานาน
0: โอ้โหคุณนี่แม่นจริง
1: คุณผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่เนื้อเนื้อนี่ไหลเม็ดทะลักไปหมดแล้วคุณผู้ชมค่ะอัน
0: นี้ความแรง90บาทนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือเนื้อแตงโมแน่นๆปรากฏว่าตอนนี้นะฮะถูกความแรงของ Power Max ทะลวงหมดเลยคน
1: คือแรงดันเขามันถึง90บาทคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูนะ
0: เป็นไง
1: ดูเนื้อเนื้อนะคุณผู้ชม
0: โอ้โหนี่คุณจะหมด
1: มันทะลักมันทลายไปหมดเลยเนี่ย
0: จะหมดลูกแล้วนะคุณ
1: แล้วคุณคิดดูสิว่าแตงโมยังหายวัดไปขนาดเนี้ยคราบสกปรกของคุณมันจะหายได้ง่ายขนาดไหน
0: โอ้โหคุณนี่ไม่เหลือให้กินเลยนะเนี่ยคุณดูดิคุณดูคุณดู
1: เห็นปะมันไปหมดเลยเนื้อเนื้อต่างๆใดๆ
0: นี่นะฮะอันนี้ก็คือความแรงนะครับที่บอกกับคุณผู้ชมว่ามันแรงจริงๆแม้ว่าไม่ต้องเสียบปลั๊ก
1: จ้ะ
0: เพราะว่าตัวนี้เป็นไร้สายใช้แบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่ของเขาเนี่ย 50,000 มิลลิแอ
1: ม
0: ป์นะฮะใช้ได้สูงสุดใน45นาที
1: โอ้ยาวนานมาก
0: แล้วสามารถยิงไกลย้ำอีกครั้งนึงนะครับได้ถึง10เมตรด้วยกันนะครับเอาไปล้างทำความสะอาดรถเอาไปล้างสิ่งสกปรกที่มันอยู่ที่สูงๆ
1: ก็ได
0: ้ก็ได้อยู่ที่ไกลๆก็ได้นะครับอ่ะเมื่อกี้ได้โชว์ให้ดูนะฮะ6รูปแบบเอง
1: คราวนี้มันยังเหลืออีก
0: 1รูปแบบ
1: 1รูปแบบ
0: อันเนี้ยจำเป็นมากสำหรับคุณพ่อบ้านที่อยากจะทำความสะอาดรถเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนได
1: ้เห็น
0: ไหมอ่ะฝากถือหน่อย
1: อ
0: ันเนี้ยคือหัวโฟมนะครับหัวโฟมเนี่ยเวลาใส่เข้าไปเนี่ยแค่นี้เองจบแล้วนะครับและพร้อมที่จะใช้ตอนนี้เนี่ยมีรถคันนี้อยู่มันเลอะไหม
1: ครับสกปรก
0: มันเลอะไหม
1: เยอะสิ
0: ผมฉีดไป
1: เอาโฟมลงก่อน
0: เอาโฟมลงก่อนนะครับเวลาเอาโฟมลงเนี่ยนะครับคุณก็ฉีดไปให้ทั่วๆคันนะครับเนี่ยฉีดไปเลยนะครับจะทำความสะอาดตรงไหนซอกไหนเนี่ยคุณฉีดไปนะครับพอฉีดไปแล้วเนี่ยคุณอยากจะเปลี่ยน
1: คุ
0: ณผู้ชมครับก็เปลี่ยนง่าย
1: ๆ
0: อ่ะเดี๋ยวพี่ผักถือก่อนแล้วก็ให้คุณผู้ชมดูนะครับวิธีการเปลี่ยนเนี่ยนะครับก็ใส่เข้าไปปุ๊บ
1: เสียบได้เลย
0: แค่นี้เองนะครับแล้วก็เลือกเอาหัวเนี่ยเราจะใช้แบบไหนผมขอใช้นี่25องศาก่อนนะตรงนี้นะแล้วผมก็จะทำความสะอาดอ่ะมาดูกันครับมาดูกัน
1: ฉีดไปเลย
0: ฉีดไปนะครับทำความสะอาดคราบสกปรกต่างๆไล่ไปนะครับจากข้างบนนี่นะฮะคือเนี่ยมันไม่ต้องใช้อะไรในการที่จะทำความสะอาดเลยเห็นไหมฉีดไป
1: แรงดันน้ำล้วนๆ
0: ไล
1: ่
0: ไปนะครับไล่ไปด้านล่างเห็นไหมมันทำความสะอาดง่ายและไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อะไรแล้วนะครับเขามีให้หมดเลยนี่ตรงนี้ฝั่งนี
1: ้ขอคาบฝั่งนู้นหน่อย
0: เห็นไหมปึ๊บ
1: นี่เกลี้ยงไหมแล้วพวกแบบตามบังคงบังโคลนเลยพวกนี้
0: ฝั่งนี้นิดนึงฝั่งนี้นิดนึงโอเคเกลี้ยงแล้วนะครับอ้าวคราวนี้ยังไม่หมดผมขออีกนิดนึงได้ไหมกล้องผมขอตามผมมาหน่อยคือหัวเนี่ยมันสามารถที่จะหมุนตัวที่บอกว่ามันจะเสยขึ้นได้
1: ทีนี้
0: มันจะมีประโยชน์ตรงไหนคุณผู้ชมครับไล่ลงมาด้านล่างไล่ลงมาด้านล่างคุณเห็นตัวนี้ไห
1: ม
0: ตัวบางโคลนไหม
1: บางทีคราบสกปรกมันอยู่ด้านในเนาะ
0: คุณไม่ต้องแบบแหนขึ้นไปนี่คุณฉีด
1: ว้าวโอ้เอามาตรงล้อด้านหน้านิดนึง
0: นี่เห็นไห
1: ม
0: เสร็จเรียบร้อยทั้งใต้บังโคลนและไฟข้างบนช็อตไปเรียบร้อย
1: โอ้โหเรียกว่าพลังเขาแรงมากนะคุณผู้ชมค่ะ90บาท7หัวฉีดในเครื่องเดียวเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำความสะอาดคราบสกปรกหรือว่าจะเป็นทำความสะอาดรถยนต์ของคุณเนี่ยอย่างเนี่ยใต้บังโคลนที่พี่วินบอกเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนต้องก้มๆเงยๆเอามือไปเช็ดไปล้างไปขัดแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะคุณผู้ชมค่ะหรือจะเป็นจุดนั่งเล่นของเรานะคะเวลาฝนตกหรืออะไรเงี้ยมันจะมีตะไคร้มีคราบส

0: ปกมีขี้นกหล่นลงมาบ้างอะไรบ้างถ้ามานั่งทำความสะอาดเขาเรียกปัดถูๆอยู่ทุกวันนั่งยองๆเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกอะไรเงี้ยปวดแข้งปวดเข่าปวดหลังอีกต่างหากแต่ถ้ามีตัวนี้นะคุณผู้ชมบอกเลยว่าอุ้ยมันจะทุ่นเวลาในการทำความสะอาดได้ดีมากเนื่องจากว่าเขาเป็นปืนฉีดน้ำไร้สายนะคะแรงดันสูง90บาร์แล้วมีตั้ง7หัวฉีดในเครื่องเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะปรับเปลี่ยนการทำความสะอาดรูปแบบไหนอะค่ะเครื่องเดียวจบเลยไม่ต้องพึ่งไฟฟ้าเพราะฉะนั้นปลอดภัยอย่างแน่นอนแล้วไม่ต้องต่อกับก๊อกด้วยเอาไปใช้งานตรงที่ไม่มีก๊อกก็ได
1: ้
0: หิ้วถังน้ำไปแค่ใบเดียวยังได้หรือถ้าไปข้างทางแล้วเจอมีคลองหนองบึงเนาะ
1: โยนไปเลย
0: พ่อแม่มีบ่อน้ำอยู่โยนสายลงไปได้เลย
1: อันนี้สะดวกจริงๆนะครับไปทำความสะอาดได้ทุกที่ตะคงตะไคร่ต่างต่างคราบสกปรกจะอยู่ที่พื้นจะอยู่บนหลังคงหลังคาไกลๆได้เลยเพราะว่ามันยิงไกลได้ถึง10เมตรคุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลล์ด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บาร์7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
0: ใช่
1: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จัมโบ้เลยไซส์ใหญ่เลยแบตอึดใช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมอันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
0: ถูกต้องอีกมูลค่า590บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390บาทแว่นตากันลมกันแดดอีกนะคะคละแบบให้มูลค่า290บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคละแบบให้อีกมูลค่า290บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะ
2: ตั้งแต่เกษียณมานะครับผมก็มาอยู่ในสวนเล็กๆนี่แหละครับก็เปิดร้านกาแฟแล้วที่ผมจะต้องดูแลมากในเรื่องของความสะอาดครับปกติที่ร้านบ้านผมเนี่ยมันจะมีคราบโคลนคราบตะไคร่เกาะตามโต๊ะตามพื้นอย่างเงี้ยครับก็จะต้องทำความสะอาดแต่ปกติเนี่ยผมใช้สายยางนะครับมันก็ล้างค่อนข้างจะออกได้ยากครับต้องขัดต้องถูออกแรงเยอะครับออกแรงจนเหนื่อยเลยครับแล้วจนผมได้ไปเจอเครื่องทุ่นแรงตัวนี้แหละครับ Power Max ครับใช้งานง่ายฉีดหัวนะครับมันปรับได้หลายระดับเลยนะครับแล้วเวลาที่เราฉีดเนี่ยสามารถที่ฉีดแข็งขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องก้มไม่ปวดหลังด้วยและที่สำคัญครับตัวนี้ใช้งานง่ายไม่ต้องมีก๊อกน้ำไม่ต้องต่อท่อน้ำไม่ต้องลากสายไฟมาครับมีกระแป๋งหรือว่าน้ำก่อธรรมชาติเนี่ยก็ใช้ได้เลยครับสะดวกมากๆครับลองดูสิครับฝากไว้ด้วยนะครับ Power Max ซื้อติดบ้านไว้คุ้มมากๆเลยนะครับประหยัดเวลาใช้งานง่ายครับ
3: ค่ะพี่ก็เปิดร้านกาแฟเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะก็คือบริเวณในสวนเนี่ยมันค่อนข้างกว้างมากนะบางทีเราก็ต้องดูแลให้มันดูร่มรื่นดูน่าอยู่รดน้ำบ้างรดน้ำบ้างสารพัดสารเพคือมีพี่ทำคนเดียวเอาเป็นว่าทำคนเดียวบางทีมันก็เหนื่อยเนาะไอ้ลูกชายนะอย่าไปหวังเลยว่าจะมาช่วยนะวันๆนะโอ้โหบางทีมันกลับมาบ้านทีนึงอะรดให้มันเลอะมากๆเลยนะอ้าวแทนที่มันจะทำอีแม่นี่แหละทำบางทีเราก็อยากจะแบบอยากจะมีตัวช่วยนะแล้วบังเอิญพี่ไปเจอตัว Power Max นะแบบปืนฉีดน้ำที่มันแบบโอ้มันใช้ได้แบบหลากหลายอะใช้ได้ดีแบบมากไม่ว่าจะรดน้ำต้นไม้ไม่ว่าจะล้างห้องน้ำขัดมันฉีดอุ้ยมันแรงมากๆเลยนะเพราะว่าหัวมันอะมันปรับได้7อันอะแล้วแบบเสยด้วยก็มีอันนี้คือชอบมากๆมันหินรถอะเนาะรถเราใช้งานเยอะไม่ว่ามอเตอร์ไซค์ไม่ว่ารถยนต์เนี้ยบางโคนมันอะหลืบมันเนี้ยบางทีมันออกยากไอตัวเนี้ยเขาจะมีหัวที่ปรับแบบมันเสยขึ้นอะมันล้างมันแบบทำได้สะอาดมากพี่ชอบมากๆเลยโดยส่วนตัวต้องบอกว่าถ้าใครนะแบบอยากหาตัวช่วยดีๆอ่ะแบบผ่อนแรงเบาแรงเงี้ยแล้วก็ใช้งานแบบสะดวกสบายใช้ง่ายจริงๆนะพี่อยากจะแนะนำนะหาเลยหาตัวเนี้ยมาช่วยปืนฉีดน้ำ Power Max ตัวเนี้ยรับรองว่าเบาแรงคุณไปได้เยอะนะไม่ต้องหวังให้ลูกชายมันมาช่วยหรอกไม่ต้องเอาอยู่คนเดียวแหละทำได้สารพัดแนะนำเลยค่ะไม่อยากพูดมากของเขาดีจริงๆอ่ะ
1: นี่นะฮะของดีจริงๆก็ไม่อยากพูดมากเหมือนกันแต่ก็ต้องพูดนิดนึงนะฮะเพราะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่านี่คือช่วงเวลาดีแฟลชเซลนะครับกับ Power Max นะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทแล้วก็มีทั้งหมดเนี่ย7รูปแบบหัวฉีดด้วยกันนะครับ
0: บอกเลยว่าสะดวกสบายแน่นอนคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าตัวนี้สามารถปรับหัวฉีดได้ถึง7รูปแบบ
1: ปรับไปเลย
0: โดยไม่ต้องถอดเข้าถอดออกด้วยนะแค่ปรับหมุนอย่างเดียวเท่านั้น

0: องแล้วแรงดันน้ำก็คือสูงมาก90บาร์เป็นแบบไร้สายนะคะ 28,000 รอบต่อนาที
1: โอ้โหแรงขนาดนี้นะฮะเอาไปทำความสะอาดก็ได้นะฮะจัดได้เลยเซตนี้อยากให้มีติดบ้านกันทุกบ้านจริง
0: ๆปืนฉีดน้ำไร้สายนะไม่มีสายเลยนะแล้วแรงดันเนี่ยสูง90บาร์เขาจะแรงขนาดไหนคุณผู้ชมดูปืนปัสดูปูนปัสเตอร์ตรงดันให้ดีนะเดี๋ยวพัดจะยิงไปเลยนี่คุณผู้ชมเห็นไหมอุ้ยหล่นไปแล้วว้ายว้ายเร็วมากแป๊บเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะแบบว่ากวาดใบไม้หรือเอาหินเอากรวดออกจากพื้นของคุณนี่คือยิงได้สบายเลยคราวนี้มาดูลูกโป่งจ้ะว่าจะได้หรือเปล่านี่นี่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะโอ้แตกไปเรียบร้อยเฮ้ยแป๊บเดียวคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็คือแรงดันสูงมากๆต่อมากำลังติดลมคุณนะขอแตงโมต่อ
1: แตงโมแตงโมหน่อยแตงโมหน่อย
0: ขอโชว์แตงโมเลยครับมือเดียวนี้ให้ดูเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมเห็นไหมเนื้อนกกระจายไป
1: หมดเลยอ่ะ
0: ว้ายว้ายว้ายดูสินี่นี่นี่นี่นี่นี่นี
1: ่โอ้ย
0: นี่นี
1: ่นี่เป็นไงพลุนพลุนพลุน
0: เนื้อไปหมดแล้วจ้ะแม
1: ่อ่ะพอเถอะเจ้พอเถอะ
0: กลัวไม่เห็นว่ามันทะลวงได้เยอะขนาดไหนคือมันแรงมากจริงๆคุณผู้ชมบอกเลยว่าแตงโมยังไม่เหลือแล้วคราบสกปรกของคุณน่ะมันจะเหลือเกาะพื้นอยู่ได้ยังไง
1: เนี่ยดังนั้นเน
0: ี่ยเกี้ยง
1: คุณวางใจได้เลยนะฮะว่ามันจะสะอาดกลิบแน่นอนนะครับอ่ะตอนนี้ใกล้หมดเวลาแล้วอยากให้โทรมานะครับใครดูตอนนี้อยู่นะครับอยากจะมีตัวนี้อยู่ที่บ้านผมบอกเลยคุณคิดถูกแล้วยิ่งพ่อบ้าน
0: เปลี่ยนง่ายมาก
1: ที่อยากจะใช่เปลี่ยนง่ายที่อยากจะทำความสะอาดนะครับก็เปลี่ยนหัวเปลี่ยนง่ายนะครับแล้วก็หมุนไปแค่นี้เองอ
0: ัน
1: นี้คือหัวอะไรหัวโฟม
0: ซึ่งไม่ต้องซื้อนะมีอยู่ในเซ็ตให้
1: ผมจะยิงไปที่นี้นะฮะใส่น้ำยาหน่อยนะครับฉีดไปทำความสะอาด
0: แล้วมันออกมาเป็นโฟมจริงๆอ่ะซึ่งมันถนอมรถ
1: ใช่นะฮะฉีดไปฉีดไปนี่นะครับทุกจุดเลยที่มันมีสิ่งสกปรกคราบต่างๆนะครับ
0: ค่ะ
1: พอฉีดไปแล้วเนี่ยนะฮะ
0: จ้ะ
1: เราก็ต้องเขาเรียกว่า
0: ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกที
1: ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกทีนึงนะครับก็แค่เปลี่ยนหัวนะครับทีนี้วิธีการเปลี่ยนเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ากดเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับว่าเราจะเอาองศาเท่าไหร่ตอนนี้ผมจะเลือกอยู่ที่25นะครับแล้วก็ฉีดไปที่รถเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเวลาเราฉีดเนี่ย
0: เห็นไหมเลิศอยู
1: ่ฉีดไปเลยทำความสะอาดนะครับด้านบนไล่มานะครับด้านนี
0: ้
1: เห็นไหมมันก็จะค่อยๆนะฮะชะล้างโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใดๆเลย
0: โอ้จริง
1: ฉีดไปด้านข้างนะครับ
0: ได้ทุกจุดอ่ะ
1: ได้ทุกจุดจริงๆนะครับได้ทุกจุดผมขอฝั่งนี้นิดนึงนะกล้องอาจจะมองไม่เห็นกล้องอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยมันเลอะโอเคดีไหมดีไหม
0: ดีดี
1: ดีไหม
0: เลิศเลยล่ะ
1: เดี๋ยวพี่จะพาน้องไปเที่ยวขอทำความสะอาดรถแป๊บเดียวนะจ๊ะน้องจ๋า
0: เออคุณพี่ค่ะแล้วถ้ามันเป็นพวกบางโคลนที่มันอยู่ข้างล่างทำยังไงล่ะคะ
1: บางโคลนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าฉีดเข้าไปใช่ไหมอันเนี้ยเราแค่ปรับหัวคุณผู้ชมครับตัวนี้เนี่ยนะฮะเราสามารถหมุนง่ายๆนะครับไม่ต้องเปลี่ยนหัวตัวนี้จำได้ไหมมันจะฉีดขึ้นข้างบนนะครับพอมันฉีดขึ้นข้างบนปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำความสะอาดที่มันอยู่ด้านใต
0: ้
1: ผมจะทำความสะอาดด้านใต้ตรงนี้ให้ดูผู้ชมลองดูนะว่ามันจะฉีดขึ้นยังไง1 2 3
0: โอ้
1: เห็นไ
0: หมอุ้ยแล้วความแรงคือไม่ตกเลยนะ
1: ไม่ตกเลยนี่นะครับมันจะฉีดขึ้นด้านบนแบบนี้ทำความสะอาดอย่างนี้เลยไม่จำเป็นต้องก้มๆเงยๆตัวนี้ออกแบบมาให้แล้วแล้วเขาบอกว่าอัปเกรดใหม่ใช้ง่ายมากๆอยากให้ทุกบ้านมีตอนนี้นะฮะหรือเวลาไม่มากนะครับอยากให้คุณกดหาเรานะฮะเห็นเบอร์อะไรกดมาได้เลยจ้ะ
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะแล้วระยะยิงไกลของเขาเนี่ยหู10เมตรเลยนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าจะทำความสะอาดหลังคาเพดานอะไรอย่างเงี้ยคือยิงได้สบายๆแรงดันไม่มีตกนะคะจะใช้น้ำจากกระป๋องน้ำก็ได้ถังน้ำก็ได้บ่อคลองบึงต่างๆได้หมดเลยหรือใครจะเสียบขวดน้ำก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้มาแบบครบเซตเลยต้องย้ำเลยนะคุณผู้ชมค่ะวันนี้คือปืนฉีดน้ำแบบไร้สายแรงดันสูง90บาร์แบบ7หัวฉีดในเครื่องเดียวทำความสะอาดคราบสกปรกต่างรวมถึงทำความสะอาดรถยนต์ได้สะดวกสบายแน่นอน
1: โอ้คุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วต้องจัดแล้วต้องมีแล้วนะครับเหลือเวลาไม่มากนะครับใครอยากได้จัดเลยกับ Power Max นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลล์ด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บาร์7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
0: ใช่
1: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จัมโบ้เลยไซส์

0: 999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะเนี่ยเราให้ดูเลยคุณผู้ชมค่ะถ้าไม่มีแหล่งน้ำจริงๆนี่ใส่ขวดน้ำแบบนี้ด้วยเพราะว่าเขามีจุกเปลี่ยนมาให้จ้าเก๋ไหมล่ะน
1: ี่คือสะดวกอ่ะผมบอกเลยสายยางไม่ต้องไฟฟ้าไม่ต้องนะฮะไม่ต้องหาปลั๊กไฟเลยคุณสามารถที่จะทำความสะอาดได้ด้วยตัวนี้นะครับกับ Power Max นะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดัน90บาทแล้วก็ปรับได้ถึง7หัวฉีดด้วยกันนะครับ
0: ใช่แล้วว
1: ันนี้ขอให้มีขอให้กดทันกันละกันนะครับเป็นไงสะอาดเอี่ยมเรียบร้อยใครว่าทำความสะอาดมันยากมันไม่ยากจ้ะเพราะถ้าเกิดมี Power Max นั่นเองโทรให้ทันนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะคะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอัศจรรย์แห่งรักหรือ Wonders of Love รายการเชิงวาไรตี้ที่เต็มอิ่มไปด้วยความสุขและความรักที่คุณสัมผัสได้โดยเราจะมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับความรักอัศจรรย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามานำเสนอให้กับท่านผู้ชมสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทุกสัปดาห์นะคะคุณผู้ชมคะในชีวิตของคนเรานั้นบางครั้งสิ่งที่อยู่ภายนอกอาจดูเหมือนสมบูรณ์แบบมีตำแหน่งมีเงินทองมีความสำเร็จมีทุกสิ่งที่หลายคนปรารถนานะคะแต่ลึกลงไปในหัวใจแล้วกลับรู้สึกว่างเปล่าเพราะสิ่งของในโลกใบนี้ไม่สามารถจะเติมเต็มส่วนที่ลึกที่สุดในจิตใจของมนุษย์ได้ค่ะวันนี้นะคะทางรายการจึงอยากจะนำเสนอเรื่องราวของชายคนหนึ่งในพระคัมภีร์ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของคนคนหนึ่งนะคะที่มีทั้งตำแหน่งอำนาจและความมั่งคั่งแต่ชีวิตของเขากลับขาดบางสิ่งที่สำคัญที่สุดไปค่ะบุคคลท่านนี้นะคะเป็นชายร่างเล็กหรือที่เรียกง่ายๆว่าเตียนนั่นเองค่ะชีวิตของเขาเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่พระเยซูทรงดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้และเขาก็เป็นคนหนึ่งที่อยากเห็นพระเยซูว่าเป็นใครแต่สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือก่อนที่เขาพยายามที่จะมองหาพระเยซูนั้นพระเยซูทรงเห็นเขาแล้วค่ะและการพบกันครั้งนั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปตลอดกาลเอาละค่ะคุณผู้ชมให้เรามาดูกันนะคะว่าชีวิตของชายคนนี้เป็นใครและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เขาขาดไปนั้นคืออะไรแล้วมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นกับเขาที่ทำให้เขาได้พบกับความรักอัศจรรย์ให้เราไปติดตามชมกันเลยค่ะในภาพยนตร์เรื่องซักเคียสในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เล่าว่าพระเยซูเสด็จเข้าไปในเมืองเยริโคมีชายคนหนึ่งที่ชื่อซักเคียสเขาไม่ได้เป็นเพียงคนเก็บภาษีธรรมดาแต่เป็นนายด่านภาษีและเป็นคนมั่งมีในสมัยนั้นคนเก็บภาษีเป็นกลุ่มคนที่ชาวยิวรังเกียจอย่างมากเพราะพวกเขาทำงานให้กับจักรวรรดิโรมันซึ่งเป็นผู้ปกครองชาวยิวในเวลานั้นนอกจากนั้นคนเก็บภาษีจำนวนไม่น้อยยังเรียกเก็บเงินจากประชาชนมากกว่าที่รัฐบาลกำหนดและเก็บส่วนต่างไว้เป็นผลประโยชน์ของตนเองดังนั้นเมื่อพระคัมภีร์บอกว่าซักเคียสเป็นถึงนายด่านภาษีและเป็นคนมั่งมีเราจึงพอจะเข้าใจได้ว่าใดประชาชนจำนวนมากจึงไม่ชอบเขาเขามีเงินแต่ไม่มีการยอมรับเขามีตำแหน่งแต่ไม่มีเกียรติในสายตาประชาชนเขามีอำนาจแต่ผู้คนกลับหลีกเลี่ยงเขาความมั่งคั่งสามารถซื้อบ้านหลังใหญ่ได้แต่ซื้อความรักไม่ได้อาจซื้อความสะดวกสบายได้แต่ซื้อสันติสุขไม่ได้และบางทีในส่วนลึกของหัวใจซักเคียสก็รู้ว่าชีวิตของเขานั้นยังขาดบางสิ่งบางอย่างWas passing through Jericho. วันหนึ่งข่าวแพร่ไปทั่วเมืองว่าพระเยซูกำลังเสด็จผ่านเมืองเยริโคเวลานั้นพระนามของพระเยซูเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางแล้วผู้คนพูดถึงการอัศจรรย์การรักษาโรคและคำสอนของพระองค์ซักเคียสจึงอยากเห็นพระเยซูพระคัมภีร์ไม่ได้บอกในตอนแรกว่าเขาเชื่อพระองค์หรือไม่เพียงแต่บอกว่าเขาพยายามจะดูว่าพระเยซูเป็นผู้ใดเขาสงสัยว่าพระเยซูคนนี้เป็นใครทำไมคนจำนวนมากจึงติดตามพระองค์ทำไมคนบาปคนเจ็บป่วยและคนที่สังคมทอดทิ้งจึงอยากเข้าใกล้พระองค์แต่การที่ซักเคียสเข้าไปเจอพระเยซูอาจจะยากลำบากสำหรับเขาสักหน่อยเนื่องจากในเวลานั้นมีฝูงชนจำนวนมากที่อยากจะเข้าพบพระองค์และเนื่องจากเขาเป็นคนตัวเตี้ยเขาจึงไม่สามารถมองเห็นพระเยซูได้จากระยะสายตาปกติเพราะผู้คนต่างเบียดเสียดยัดเยียดมาเพื่อที่จะมาหาพระเยซูเขาเป็นนายด่านภาษี

0: ่ำรวยและมีตำแหน่งสูงกำลังพยายามแทรกตัวเข้าไปในฝูงชนแต่ไม่มีใครเปิดทางให้เขาเลยและไม่มีใครสนใจช่วยเขาเพราะผู้คนทั่วไปมองว่าซักเคียสคือคนบาป life had created a hunger in his soul a longing for something moreแต่ซักเคียสกลับทำสิ่งหนึ่งซึ่งพระคัมภีร์บอกว่าเขาจึงวิ่งไปข้างหน้าและปีนขึ้นต้นมะเดื่อเพื่อจะได้เห็นพระเยซูการกระทำครั้งนี้นับว่าเป็นเรื่องพิเศษสำหรับชายที่มีตำแหน่งอย่างเขาในวัฒนธรรมสมัยนั้นผู้ชายที่มีฐานะและตำแหน่งในสังคมคงไม่วิ่งไปตามถนนและปีนต้นไม้ต่อหน้าผู้คนเพราะอาจถูกมองว่าไม่สมเกียรติแต่ในเวลานั้นซักเคียสไม่สนใจแล้วว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรเขามีความปรารถนาเพียงอย่างเดียวที่อยากเห็นพระเยซูและหลังจากที่ซักเคียสปีนขึ้นต้นมะเดื่อได้แล้วเพื่อรอคอยที่จะได้เห็นพระเยซูนั้นแล้วเหตุการณ์ที่ซักเคียสคงไม่เคยคิดที่ว่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงต้นไม้ที่ซักเคียสปีนอยู่พระองค์ไม่ได้เดินผ่านไปพระองค์ทรงหยุดจากนั้นพระองค์ทรงเงยพระพักตร์ขึ้นและตรัสว่าซักเคียสเอ๋ยจงรีบลงมาเพราะวันนี้เราจะต้องพักอยู่ในบ้านของท่าน
1: And instead of passing by he stopped he looked up and he spoke to ZacchaeusCalling him by name. And when Jesus came to the place, he looked up and said to him, Zacchaeus, hurry and come down, for I must stay at your house today.

ย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากเลยใช่ไหมล่ะคะที่พระเยซูทรงรู้จักซักเคียสด้วยเพราะพระองค์ทรงเรียกชื่อของเขาอย่างชัดเจนแม้ไม่มีใครมาบอกพระองค์ว่าคนที่ปีนขึ้นต้นมะขามนี้เป็นใครที่สำคัญเลยพระเยซูไม่ได้ตรัสว่าซักเคียสจงแก้ไขชีวิตของเจ้าก่อนแล้วเราจะไปหาเจ้าพระองค์ก็ไม่ได้ตรัสว่าเจ้าเป็นคนขี้โกงจะคืนเงินทั้งหมดก่อนแล้วเราจะยอมรับเจ้าแต่พระองค์ทรงตรัสว่าวันนี้เราจะไปพักอยู่บ้านของเจ้าและนี่แหละค่ะคือภาพของพระคุณนะคะที่มาจากพระเจ้าพระเยซูนะคะกำลังจะไปหาซักเคียสก่อนที่ชีวิตของเขาจะเปลี่ยนแปลงเอาละค่ะคุณผู้ชมให้เรามาเอาใจช่วยซักเคียสกันนะคะว่าเขาจะตัดสินใจตอบสนองต่อเรื่องนี้อย่างไรไปติดตามชมกันต่อเลยค่ะรีบลงจากต้นไม้และต้อนรับพระเยซูด้วยความยินดีลองคิดดูว่าวันนั้นเขาเพียงอยากเห็นพระเยซูจากระยะไกลแต่พระเยซูกลับบอกเขาว่าพระองค์จะไปพักกับเขาในวันนี้เมื่อผู้คนเห็นพระเยซูเข้าไปในบ้านของซักเคียสพวกเขาก็บ่นว่าพระองค์เข้าไปพักอยู่กับคนบาปและนี่คือความแตกต่างระหว่างสายตาของมนุษย์กับสายพระเนตรของพระเจ้าเมื่อมนุษย์มองอดีตของซักเคียสแต่พระเยซูกลับมองอนาคตของเขามนุษย์มองที่ความผิดของเขาแต่พระเยซูกลับมองที่หัวใจของเขาที่กำลังจะกลับใจมนุษย์กล่าวว่าซักเคียสเป็นคนบาปแต่พระเยซูทรงรู้ว่าซักเคียสสามารถกลายเป็นคนใหม่ได้ในบางครั้งเราอาจจะเป็นเหมือนฝูงชนที่ตัดสินใจคนจากการกระทําและคิดว่าเขาคงไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแต่พระเจ้าไม่ทรงหมดหวังในชีวิตของมนุษย์ง่ายๆไม่ว่าอดีตจะใหญ่โตแค่ไหนก็ไม่เกินกว่าพระคุณของพระองค์หลังจากที่ได้ต้อนรับพระเยซูแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็พิสูจน์ว่าหัวใจของซักเคียสเปลี่ยนไปแล้วจริงๆเขากล่าวกับพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรัพย์สินของข้าพระองค์ข้าพระองค์ยอมให้คนยากจนกึ่งหนึ่งและถ้าข้าพระองค์โกงของผู้ใดมาข้าพระองค์ยอมคืนให้เขาสี่เท่าก่อนหน้านี้เงินอาจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของเขาแต่หลังจากที่พบพระเยซูแล้วเงินไม่ได้ครอบครองหัวใจเขาอีกต่อไปและนี่คือการกลับใจที่แท้จริงการกลับใจที่ไม่ใช่เพียงการพูดว่าฉันเสียใจแต่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางของชีวิตถ้าคุณเคยเอาเปรียบก็เริ่มคืนสิ่งที่เอาไปถ้าเราเคยเห็นแก่ตัวก็เริ่มแบ่งปันถ้าเราเคยทำร้ายผู้อื่นก็พยายามแก้ไขและถ้าเคยให้เงินเป็นนายเหนือชีวิตก็ยอมให้พระเจ้าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแทนพระคุณไม่ได้เพียงยกโทษความบาปพระคุณเปลี่ยนหัวใจของคนบาปด้วย

0: เมื่อพระเยซูทรงเห็นการเปลี่ยนแปลงของซักเคียสพระองค์ตรัสว่าวันนี้ความรอดมาถึงบ้านนี้แล้วนี่อาจเป็นวันที่สำคัญที่สุดของซักเคียสเขาอาจเคยมีวันที่ได้เงินจำนวนมากวันที่เขาประสบความสำเร็จแต่ไม่มีวันใดที่สำคัญเท่ากับวันที่พระเยซูเสด็จเข้ามาในชีวิตของเขาเพราะวันนั้นเขาไม่ได้เป็นเพียงพบกับบุคคลที่มีชื่อเสียงแต่เขาได้พบกับพระผู้ช่วยให้รอด
1: He was making right as much as he possibly could all the wrongs he had done. This is the fruit of genuine
0: transformation. ในการคุณผู้ชมเรื่องราวของซักเคียสนั้นสอนให้เรารู้ว่าไม่มีใครที่อยู่ไกลเกินกว่าที่จะกลับมาหาพระเจ้าได้บางคนอาจถูกสังคมมองว่าเป็นคนที่ไม่ดีมีอดีตที่ผิดพลาดบางคนอาจรู้สึกว่าตนเองไม่ควรค่าหรือสมควรจะเข้าใกล้พระเจ้าเลยและนี่แหละค่ะคือความจริงของข่าวประเสริฐเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีก่อนเพื่อที่จะให้พระเจ้ารักเรานะคะแต่เพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อนจึงได้ทรงลงมาจากสวรรค์มาเป็นมนุษย์เหมือนอย่างเราพระเยซูทรงลงมาปฏิบัติภารกิจนี้เพื่อช่วยเราให้รอดค่ะและนี่แหละค่ะที่เราเรียกว่าพระคุณของพระเจ้าหรือ Amazing Grace ที่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราบางครั้งการที่เราพบกับพระเจ้าก็เริ่มต้นจากความกระหายเล็กๆในหัวใจเราอาจจะยังไม่เข้าใจพระองค์ทั้งหมดเราอาจจะมีคำถามมากมายชีวิตของเราอาจจะยังไม่สมบูรณ์แต่เมื่อหัวใจของเราเริ่มแสวงหาพระองค์พระเจ้าก็จะสามารถใช้ความปรารถนาเล็กๆนั้นนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้นะคะก็อาจจะเหมือนชีวิตของซักเคียสนะคะที่พระเยซูหยุดอยู่ใต้ต้นไม้และเรียกเขาด้วยชื่อทั้งหมดไม่ได้เริ่มต้นเพราะซักเคียสเป็นคนดีพอแต่เริ่มต้นเพราะพระเยซูทรงหยุดและเรียกชื่อของเขาและวันนี้นะคะพระเยซูอาจจะกำลังเรียกชื่อคุณอยู่นะคะพระองค์ไม่ได้เสด็จมาเพื่อคนที่คิดว่าตนเองสมบูรณ์แบบแต่พระองค์เสด็จมาเพื่อแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายให้รอดค่ะและนี่แหละค่ะคือข่าวประเสริฐที่เราเห็นอย่างงดงามผ่านชีวิตของซักเคียสนะคะดังที่พระเยซูได้ตรัสไว้ในพระธรรมลูกาบทที่19ข้อ10ว่าเพราะว่าบุตรมนุษย์มาเพื่อที่จะแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอดและยังมีในพระธรรมวิวรณ์บทที่3ข้อ20ได้กล่าวว่านี่นะเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราและความรักที่แท้นั้นมาจากพระเจ้านะคะพระองค์ทรงเป็นผู้สอนให้เราได้รู้จักความรักแท้จากพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรม1ยอห์นบทที่4ข้อที่19กล่าวว่ามนุษย์เรารู้จักความรักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนและในพระธรรม1ยอห์นบทที่4ข้อ8ถึง9ได้กล่าวว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราโดยข้อนี้คือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อเราจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตรนั้นพระเยซูทรงเป็นทางไปสู่พระเจ้าพระบิดาโดยทางพระองค์แล้วทำให้เราทั้งหลายได้รับชีวิตใหม่ที่ไม่ต้องเป็นทาสแห่งความกลัวอีกต่อไปเพราะพระเจ้าทรงสัญญาแล้วนะคะที่จะปกป้องลูกของพระองค์ทุกคนหากคุณเชื่อและวางใจในพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าและตามที่พระวจนะของพระเจ้าที่ตรัสไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ6และ14ได้กล่าวไว้ว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราเรามอบสันติสุขไว้ให้กับพวกท่านสันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์และอย่ากลัวเลยคุณผู้ชมคะในเวลานี้พระเจ้ากำลังทรงเรียกคุณอยู่นะคะถ้าหากคุณปรารถนาที่จะต้อนรับพระองค์มาเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณคุณสามารถที่จะอธิษฐานต้อนรับพระเยซูตามที่ขึ้นให้หน้าจอในเวลานี้อย่างตั้งใจค่ะ

0: ู้ชมคะจากเรื่องราวของซักเคียสนั้นทำให้เราได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งนะคะถึงความรักและความจริงของพระเจ้าว่าพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงลงมาไถ่บาปและประกาศเรื่องความรอดหรือ salvation นะคะให้กับมวลมนุษยชาติแต่ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะคะยังมีวีรสตรีอีกท่านนึงค่ะที่เป็นบุคคลสำคัญในพระคัมภีร์นั่นก็คือแมรี่แมกดาลีนหรือที่เรารู้จักกันว่ามารีแมกดาลานะคะเธอมีบทบาทอย่างมากเลยค่ะในการรับใช้พระเยซูในสมัยนั้นแต่ก็ยังมีเรื่องที่เข้าใจผิดอย่างมากมายซึ่งบิดเบือนเรื่องความจริงของมารีแมกดาลาท่านนี้เอาละค่ะคุณผู้ชมให้เราไปชมกันต่อดีกว่านะคะว่าเรื่องราวความจริงที่ว่านั้นเป็นอย่างไรกันแน่และจะมีความรักอัศจรรย์ใดเกิดขึ้นนะคะในภาพยนตร์เรื่อง
1: เป็นภาพยนตร์ที่กล่าวถึงชีวิตของพระเยซูคริสต์ผ่านมารีแมกดาลาผู้ซึ่งพระคัมภีร์กล่าวว่าเป็นสาวกของพระองค
2: ์
1: เพราะเธอซาบซึ้งในความรักของพระเยซูคริสต์ที่ทรงช่วยเธอให้หลุดพ้นจากอำนาจของผีร้ายที่อยู่ในตัวเธอจนทำให้เธอเป็นเหมือนคนบ้าแม้จะมีคนพยายามห้ามพระเยซูไม่ให้เข้าใกล้หรือช่วยเธอเพราะเธอสกปรกและน่ากลัวเพราะอำนาจของผีร้ายแต่พระเยซูเข้าไปช่วยเหลือเธอด้วยความเต็มใจและฤทธิ์อำนาจของพระองค์ทุกคนที่มุงดูต่างรู้สึกอัศจรรย์ใจในสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำ
3: เธอไม่เป็นไรแล้ว
4: ยังมีชีวิตอยู่ชะมัศจรรย์จริงๆ
1: ตั้งแต่นั้นมามารีติดตามพระเยซูไปทุกที่และได้เห็นพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงกระทำพระองค์ทรงทำให้จิตใจที่สิ้นหวังกลับมีความหวังนางได้ฟังคำสอนของพระเยซูคริสต์และได้เห็นแบบอย่างที่พระองค์ทรงแสดงออกทางการกระทำโดยเฉพาะเรื่องของความรักการให้อภัยพระองค์ทรงรักและปฏิบัติต่อคนที่ถูกมองว่าน่ารังเกียจอย่างเช่นหญิงโสเภณีคนหนึ่งจนทำให้นางสำนึกผิดและเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม
5: ่และทำดีต่อพวกเขาและจงให้ยืมโดยไม่หวังที่จะได้คืนและท่าน
1: รวมไปถึงหญิงชาวสมาเรียที่ถูกลดชั้นในสังคมแต่พระองค์ไปรอเธอที่บ่อน้ำเพื่อจะพูดคุยกับเธอและเมื่อผู้หญิงคนนี้ได้สัมผัสถึงความรักและฤทธิ์อำนาจแห่งการไถ่บาปที่มีในพระองค์นางได้สารภาพถึงความผิดที่ทำมาและได้รับการยกโทษนางเข้าไปในหมู่บ้านและป่าประกาศว่าพระผู้ช่วยให้รอดได้มาแล้วนางมารีได้เห็นชีวิตของพระเยซูคริสต์และรู้ดีว่าพระองค์มาเป็นมนุษย์นั้นก็เพื่อจะมาช่วยให้มนุษย์ที่สำนึกว่าตนเองผิดบาปและต้องการความช่วยเหลือพระองค์มาเพื่อคนเหล่านั้นที่สังคมมองว่าด้อยค่าเลวทรามไม่มีใครต้องการปลดปล่อยคนเหล่านี้ให้พ้นจากความผิดบาปและความรู้สึกต่ำต้อยด้วยความรักแท้ของพระองค์จนมีคนติดตามฟังคำสอนของพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นในวันหนึ่งมีคนมาฟังพระเยซูสั่งสอนมากกว่า 5,000 คนและเวลาก็เย็นมากแล้วหากให้คนเหล่านี้เดินทางกลับบ้านพวกเขาคงไม่ทันได้ทานอาหารเย็นดังนั้นพระเยซูจึงทำการอัศจรรย์เลี้ยงคนเหล่านี้ด้วยขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวทุกคนได้กินกันอิ่มน้ำและเหลือเก็บได้อีก12กระบุงเต็มเรื่องราวความรักความเมตตาของพระเยซูกระจายออกไปและมีผู้ติดตามพระองค์มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทำให้ผู้นำศาสนามีความอิจฉาและเสียหน้าที่พระเยซูต่อว่าเป็นพวกหน้าซื่อใจคดถือศาสนาแต่เปลือกนอกพวกเขาจึงคิดกำจัดพระเยซูคริสต
6: ์คิดดูสิเขาเป็นกษัตริย์

0: างแมรี่แมกดาลีนไม่ได้แต่งงานกับพระเยซูคริสต์และนางก็ไม่ใช่โฮลี่เกรลซึ่งเป็นความลับที่คนในสมัยโบราณพยายามจะค้นหาและพยายามจะอธิบายความลับนี้ผ่านภาพวาด The Last Supper ที่มีชื่อเสียงโดยอ้างว่าผู้หญิงผมสีแดงที่นั่งอยู่ตรงขวามือของพระเยซูนั่นแหละแต่แท้ที่จริงแล้วสาวกคนนั้นของพระเยซูก็คือยอนส่วนนางแมรี่แมกดาลีนนั้นคือสาวกหญิงที่ซาบซึ้งในความรักและพระเมตตาของพระองค์ที่ทรงรักษาความเจ็บป่วยของนางให้หายดีดังนั้นเธอจึงติดตามเป็นสาวกของพระองค์เรื่องราวความจริงของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเต็มเปี่ยมด้วยความรักและพระเมตตาจากปากของสาวกหญิงผู้นี้ยังไม่จบค่ะให้เราไปชมกันต่อเลยค่ะ
1: แม้พระเยซูคริสต์จะรู้ตัวดีว่ามีคนจ้องจะทำร้ายพระองค์แต่นางมารีก็ไม่เคยเห็นความกลัวหวั่นไหวหรือความท้อแท้ใจของพระเยซูคริสต์แต่อย่างใดวันหนึ่งพระเยซูออกไปสั่งสอนและมีคนพาหญิงที่ถูกจับฐานล่วงประเวณีมาให้พระองค์ตัดสินและโทษของนางก็คือต้องถูกหินขว้างจนตายซึ่งเป็นอุบายของพวกผู้นำศาสนาที่หาช่องทางจะจับพระเยซูและด้วยความรักของพระเยซูคริสต์พระองค์ไม่ได้มาเพื่อจะทำร้ายใครให้พินาศแต่มาเพื่อช่วยให้รอดพระองค์จึงตรัสว่าถ้าหากใครไม่เคยทำผิดเลยก็ให้ผู้นั้นเอาหินขว้างผู้หญิงคนนี้ก่อนทำให้คนที่มาในวันนั้นต่างโยนก้อนหินลงพื้นและเดินจากไปหญิงคนนี้ได้รับการอภัยจากความผิดบาปจากพระเยซูนางกลับใจและเริ่มต้นชีวิตใหม่จากเหตุการณ์นี้ทำให้ผู้นำศาสนาโกรธแค้นพระเยซูมากยิ่งขึ้นและหาช่องทางกำจัดพระเยซูโดยเร็วจึงทำการติดสินบนพวกสาวกของพระเยซูคนหนึ่งที่ชื่อว่ายูดาสเอสคาริโอตด้วยเงิน30เหรียญให้ชี้ตัวพระเยซูแล้วยูดาสก็ตกลงขายพระเยซูด้วยเงินจำนวนนั้นพระเยซูทรงทราบดีว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพระองค์ดังนั้นพระองค์จึงใช้เวลานี้อธิษฐานตามลำพังในสวนเกสมานีเพื่อจะเข้าสู่เวลาแห่งความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเพื่อทำพระราชกิจของพระองค์ให้สำเร็จคือการตายบนไม้กางเขนเพื่อเป็นค่าไถ่ความผิดบาปของมนุษย์ทุกคนพระองค์ยืนหยัดที่จะทำพระราชกิจอันยิ่งใหญ่นี้ให้สำเร็จมารีเห็นพระเยซูคริสต์ถูกทรมานต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นการเคี่ยนด้วยแส้ชนิดต่างๆถูกบังคับให้แบกกางเขนไปยังสถานที่ที่จะถูกตรึงที่เรียกว่าโกลโกธาถูกดูถูกเหยียดหยามจนในที่สุดพระองค์ถูกตรึงและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนพระศพของพระเยซูถูกเอาไปฝังไว้ในอุโมงค์แต่ในวันที่3ซึ่งเป็นเช้าวันอาทิตย์พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายตามที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้ล่วงหน้าแล้วเพื่อให้เห็นว่าความตายไม่สามารถเอาชนะพระองค์ได้และมาปรากฏตัวกับมารีกับเหล่าสาวกคนอื่นๆก่อนที่จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ที่ประทับของพระองค์เรื่องราวของพระเยซูคริสต์สำเร็จตามที่ผู้พยากรณ์ได้ทำนายไว้ล่วงหน้าเป็นพันๆปีอย่างสมบูรณ์และในเวลานี้พระองค์ยังทรงพระชนอยู่และเป็นพระเจ้าผู้เปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาที่จะช่วยทุกคนให้รอดพ้นจากความผิดบาป
2: ติดสมาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณ
0: ผู้ชมคะเรื่องราวของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นความจริงที่ไม่มีวันตายแม้ว่าจะมีคนพยายามหาข้อมูลมาลบล้างความจริงนี้มากมายแค่ไหนก็ตามแต่สุดท้ายคนเหล่านั้นก็พบว่าไม่มีหลักฐานใดๆในโลกและในจักรวาลนี้จะมาลบล้างความจริงของพระเยซูคริสต์ได้ความจริงนั้นก็คือพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและทรงเป็นพระเจ้าและทรงถูกส่งลงมาเพื่อที่จะสั่งสอนมวลมนุษยชาติให้กลับใจเสียใหม่เชื่อในพระเจ้าและจะได้รับความรอดและไม่เพียงเท่านั้นพระองค์ยังทรงสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อเป็นค่าไถ่ของคนเป็นอันมากโดยการตายบนไม้กางเขนและพระองค์ได้เป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3ก็เพื่อที่จะประกาศถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เหนือความตายนั้นดังที่มีกล่าวยืนยันไว้ในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่3ข้อที่16ถึง21ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเพราะพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลกไม่ใช่เพื่อพิพากษา

งโทษโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นผู้ที่วางใจในพระบุตรก็ไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษส่วนผู้ที่ไม่ได้วางใจก็ต้องถูกพิพากษาลงโทษอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้วางใจในพระนามพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าหลักการพิพากษามีดังนี้คือความสว่างได้เข้ามาในโลกแล้วแต่มนุษย์รักความมืดมากกว่ารักความสว่างเพราะกิจการของเขาเลวทรามเพราะทุกคนที่ประพฤติชั่วก็เกลียดความสว่างและไม่มาถึงความสว่างด้วยกลัวว่าการกระทำของตนจะปรากฏแต่ผู้ที่ประพฤติชอบก็มาสู่ความสว่างเพื่อให้เห็นว่าการกระทำของเขานั้นทำโดยพึ่งพาพระเจ้าความรักของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นจริงในชีวิตของมนุษย์ทุกคนที่ยอมเปิดใจค่ะและสำนึกว่าตนเองนั้นไม่มีกำลังเพียงพอที่จะหลุดพ้นจากความผิดบาปได้พระองค์ทรงสละความสุขสบายบนสูงสวรรค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เพื่อที่จะนำทางมนุษย์ทุกคนให้หลุดพ้นจากการพิพากษานั้นดังที่มียืนยันในพระคัมภีร์โรมบทที่5ข้อที่8และบทที่8ข้อที่35ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเราแล้วใครจะให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคริสต์ได้เล่าจะเป็นความทุกข์หรือความยากลำบากหรือการเคี่ยวเข็นหรือการกันดานอาหารหรือการเปลือยกายหรือการถูกโพยภัยหรือการถูกคมดาบหรือและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เหน็ดเหนื่อยและขาดกำลังพระเยซูคริสต์ทรงตรัสอีกดังนี้ว่าบรรดาผู้ที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะทำให้เขาทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อที่28นะคะถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ปรารถนาความรักเช่นนี้แล้วก็ขอให้คุณเปิดใจออกและอธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์มาเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณตามที่ขึ้นให้หน้าจอในเวลานี้อย่างตั้งใจค่ะ

0: และถ้าหากคุณได้อธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์และปรารถนาจะศึกษาเรื่องราวความรักของพระองค์เพิ่มเติมก็สามารถติดต่อกลับมายังเราได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นให้หน้าจอในเวลานี้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมมีคลิปดีๆที่เกี่ยวข้องกับความรักอัศจรรย์ก็สามารถส่งมาที่นี่ให้กับเราได้เช่นกันค่ะทางเราก็จะมีของสมนาคุณส่งกลับไปให้ด้วยนะคะในเวลานี้ขอขอบคุณจดหมายทุกฉบับโทรศัพท์ทุกสายที่โทรเข้ามาในรายการของเราสิ่งเหล่านี้เป็นกำลังใจให้กับการทำงานกับทีมงานอย่างมากมายเลยค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมในวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
1: ถ้าชีวิตของคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่หวั่นไหวไม่สงบไม่มีการหยุดพักพระเยซูทรงรักคุณทรงต้องการให้คุณได้ยินพระคำชูใจในตอนนี้พระเจ้าเปรียบเหมือนภูเขาให้คุณได้เข้ามาพึ่งพิงแล้วจะไม่หวั่นไหวให้คุณวางใจพึ่งพิงพระองค์มนุษย์มีหวั่นไหวแต่พระเจ้าไม่หวั่นไหวขอพระเจ้าทรงตรัสกับเราทั้งหลายทุกคนในวันนี้พระเจ้าทรงเป็นภูเขาเป็นที่พึ่งพิงที่ไม่หวั่นไหวเป็นนิจอาเมน

สียงแพะด้วยแม่

0: ี๋ยวประมาณ1ช้อนชาค่ะ
1: ข้างหลังทำไมต้องชาเลยอ่ะไม่กิน
2: พบกับรายการ Gen Z Chef รายการที่จะมาเปิดครัวเปิดความรู้เพิ่มความสนุกให้กับน้องๆในสถานศึกษาทั่วประเทศไทยได้ปลดล็อกสกิลเชฟครีเอทเมนูว้าวผ่านทางช่อง5ทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงหรือชมย้อนหลังผ่านทางช่อง YouTube Gen Z Chef แล้วมาชมกันเยอะๆนะคะ
1: เอาไม่รอเพื่อนนะ
3: เอาใหม่เอาใหม่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นเช้านี้นะคะประจำเช้าวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะ
0: เดี๋ยวเรา2คนนะฮะคุณโน้ตณัฐการและผมพานุพงศ์ครับท่านผู้ชมรับชมออนไลน์ได้ค้นหาคำว่า TV5 HD ออนไลน์ขึ้นหน้าจอทาง Facebook YouTube ครับเว็บไซต์ไทย tv5hd.com หรือสแกน QR Codeนะคือหน้าจอเพิ่มเพื่อรับข่าวทางไลน์ได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับ
1: ค่ะทุกแพลตฟอร์มที่สะดวกกันเลยนะคะ
0: วันนี้หลายประเด็นข่าวนะฮะเริ่มต้นเราไปตามหัวข้อข่าวใหญ่ก่อนครับกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตไปยื่นหนังสือคัดค้านการจัดเทศกาลปีใหม่ยิวโรสฮาซาน่านะครับและแสดงข้อกังวลด้านความปลอดภัยและผลกระทบต่อชุมชนครับ
1: รัฐบาลวางมาตรการสกัดทุจริตสอบราชการค่ะเรื่องของการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวและจัดทำแบ็คลิสต์เป็นแบ็คลิสต์กลางทั่วประเทศนะคะเตรียมเปลี่ยนสอบภาคก่อเป็น e-exam และออกกฎหมายเอาผิดทั้งขบวนการ
0: ส่วนจังหวัดลำพูนนะฮะปล่อยขบวนรถส่งมอบของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอันนี้ก็จะส่งไปที่จังหวัดน่านนะครับก็อย่างที่ในหัวข้อข่าวที่คุณโน้ตรายงานเมื่อสักครู่นี้นะฮะที่รัฐบาลก็จะวางมาตรการป้องกันการโกงสอบนะฮะคือโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยอันนั้นจบไปละนะฮะก็จะหามาตรการป้องกันแต่ทีนี้ที่กำลังมีอยู่ณตอนนี้เนี่ยก็คือการสอบภาคก่ออันนั้นสอบจบไปแล้วเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมแต่ว่าใกล้จะประกาศผลในอีกไม่กี่วันนี้นะฮะท่านผู้ชมกำหนดเอาไว้คือ15 กันยายนอันนี้เจ้าภาพสอบเนี่ยคือทางกพเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เพ่งเล็งไปที่กพ.ปรากฏว่าของทางกพ.เนี่ยถ้าไปดูสถิตินะครับก็พบว่ามีการโกงสอบแต่ไม่เยอะไม่เยอะเท่าการโกงสอบท้องถิ่นแต่ถามว่าเจอไหมเจอนะฮะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องวางมาตรการป้องกันนะครับซึ่งเรื่องนี้นะฮะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับรัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบนะครับหลังจากที่สำนักงานกพ.เนี่ยเขาก็ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคก.ย้อนหลังไปท่านผู้ชมตั้งแต่ปี2559ย้ำนะฮะอันนี้คือการสอบของกพ.ไม่ใช่การโกงสอบท้องถิ่นนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ากพ.เนี่ยเขาก็จะมีวิธีการในการจัดสอบกพ.เขาไม่ได้จ้างใครเลยกพ.เขาจัดการดำเนินการคุมสอบทำสอบข้อสอบอะไรต่างๆกระบวนการทำเองยกเว้นการตรวจข้อสอบที่ให้บริษัทเอกชนเนี่ยเข้ามาทำตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าถามว่ากพ.มีไหมตรวจสอบย้อนหลังเนี่ยก็มีนะฮะพบการโกงสอบของกพ.เนี่ยตั้งแต่ปี59จนถึงปัจจุบันรวมแล้ว114เคสนะครับโดยเฉพาะถามว่าซับซ้อนไหมการโกงสอบของกพ.ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยและก็ไม่คิดว่าจะเอากันแบบนี้นะฮะเคสที่เจอเยอะๆคือการปลอมตัวเข้าไปสอบแทน
1: Oh. อ
0: ันนี้คือเบสิกสุดๆนะฮะก็คือการสวมตัวสอบเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมซึ่งบางกรณีเนี่ยมีผู้เข้าสอบแทนบุคคลอื่นหลายคน และพบว่าช่องว่างของระบบเดิมยังเปิดโอกาสให้คนที่เคยทุจริตในการโกงสอบหน่วยงานหนึ่งนะปรากฏว่าถูกจับได้ก็ไม่เป็นไรระบบมันไม่ได้ห้ามเอาไว้ดิระเบียบข้อบังคับไม่ได้ห้ามเอาไว้เพราะนั้นถูกจับได้ในการสอบหนึ่งก็เวียนไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นได้นะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นทางกพ.คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนก็เลยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญเลยฮะไม่ว่าจะเป็นกำหนดมาตรฐานทางวินัยน
1: ะ
0: การจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือทำเป็นแบล็คลิสต์ขึ้นมาเลยรวมถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลาง

0: กลางระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมป้องกันไม่ให้ทุจริตนะฮะคนที่โกงสอบเนี่ยนะฮะสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกนะครับโดยมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วเนี่ยถือว่าผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนะครับท่านผู้ชมฮะและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวโอ้โหนี่ท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าสมมติว่าคนที่ยังไม่ได้เป็นราชการจะไปเอาผิดวินัยเขายังไงถูกไหมแต่ว่าระหว่างที่เขาจะสอบเพื่อเตรียมบรรจุเป็นราชการเนี่ยนะฮะมาตรการสำคัญเลยคือถ้าสมมติว่าทุจริตในการสอบใช่ไหมฮะหลังจากที่โอเคตอนแรกยังตรวจไม่พบแต่ว่าหลังจากนั้นตรวจพบแล้วบรรจุไปแล้วเนี่ยนะฮะถือว่าผิดวินัยร้ายแรงประพฤติชั่วร้ายแรงนะไล่ออกสถานเดียวเลยนะฮะแล้วก็เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้มาตรฐานนี้เดียวกันนะครับขณะที่หากตรวจพบว่าการทุจริตเกิดขึ้นก่อนการบรรจุอันนี้ล่ะจะให้ผู้มีอำนาจเนี่ยสั่งที่มีอำนาจสั่งบรรจุนะฮะดำเนินการให้ออกจากราชการโดยทันทีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะกำหนดให้เป็นระเบียบเลยคือไม่ว่าจะเคสไหนฮะต่อให้คุณจะยังไม่บรรจุแล้วไปโกงสอบคุณก็ต้องออกหรือคุณโกงสอบแล้วบรรจุไปแล้วอันนี้ก็ถือว่าผิดวินัยแล้วแหละก็ต้องออกเหมือนกันพูดง่ายปลายทางของคนที่ทุจริตการสอบเนี่ยนะฮะถ้าสามารถตรวจพบเนี่ยออกอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: ก็มีการควบคุมแล้วก็เดินหน้านะคะเรื่องของการอุดช่องโหว่ทุกช่องโหว่จากระบบเดิมค่ะทางครม.นะคะคณะรัฐมนตรีเองก็เดินหน้าปฏิรูปกฎหมาย5ฉบับสกัดเรื่องของการทุจริตการสอบราชการแล้วก็คุมเข้มเรื่องของปืนด้วยนะคะปรับระบบจัดซื้อรัฐค่ะแล้วก็เปิดทางชุมชนรับประโยชน์เรื่องของคาร์บอนเครดิตด้วยนะคะโดยคุณเอกภพเพียรพิเศษค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีนั้นมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่คุณปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายสำคัญรวมทั้งสิ้น5ฉบับค่ะมีรายละเอียดดังนี้นะคะฉบับแรกเรื่องของกฎหมายความรับผิดในการสอบบรรจุสาระสำคัญกำหนดกฎหมายเฉพาะเพื่อป้องกันและก็แก้ไขการทุจริตในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพร้อมกับกำหนดกลไกหน่วยงานที่มีอำนาจให้สืบสวนสอบสวนเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะฉบับที่สองค่ะเรื่องของกฎหมายควบคุมอาวุธปืนสาระสำคัญก็คือเพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและก็การใช้อาวุธปืนโดยผู้ขอใบอนุญาตนั้นต้องผ่านการอบรมและก็มีการทดสอบตรวจเรื่องของสุขภาพจิตปรับลดอายุใบอนุญาตยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพและมีการเพิ่มโทษผู้กระทำผิดและก็เปิดทางให้นำอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่ไม่มีใบอนุญาตมอบต่อนายทะเบียนภายใน90วันโดยไม่ต้องรับโทษนะคะก็คือใครที่มีอาวุธปืนแล้วก็ไม่ได้มีใบอนุญาตที่ถูกต้องอยู่ในขณะนี้ก็สามารถนำไปมอบให้กับนายทะเบียนที่เขตได้เลยนะคะภายใน90วันโดยไม่มีโทษค่ะฉบับที่3คือเรื่องของกฎหมายการประกอบกิจการพลังงานให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้เป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะสำหรับแสงสว่างในพื้นที่หรือว่าทางสาธารณะพร้อมกับปรับหน้าที่และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับกกพ.ให้ชัดเจนด้วยนะคะและยังมีการกำหนดให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวถ้าหากว่าในกรณีที่ทางกกพ.เหลือกรรมการปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า4คนก็สามารถให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมาร่วมปฏิบัติหน้าที่แทนได้นะคะฉบับที่4คือเรื่องของกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐปรับหลักเกณฑ์คัดเลือกคู่สัญญาโดยให้ความสำคัญกับประโยชน์ของราชการวัตถุประสงค์การใช้งานและความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญามากกว่าเรื่องของข้อเสนอด้านราคาเพียงอย่างเดียว
0: ครับ
1: ฉบับที่5ค่ะเรื่องของกฎหมายป่าชุมชนนะคะกำหนดให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยให้จัดสรรแก่สมาชิกป่าชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักเกณฑ์ไปเลยค่ะโดยกฎหมายทั้ง5ฉบับก็มุ่งแก้ไขข้อจำกัดในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐและก็เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการและการให้บริการสาธารณะรวมทั้งเรื่องของการควบคุมช่องว่างช่องโหว่จากระบบเดิมด้วยนะคะ
0: ครับก็5กฎหมายฉบับนะฮะท่านผู้ชมฮะเอาที่สำคัญสำคัญเนี่ยก็ถ้าเกี่ยวข้องกับความรุนแรงก็คือเรื่องของอาวุธปืนนะฮะท่านผู้ชมฮะก็จะเข้มงวดขึ้นโดยเฉพาะกฎหมายควบคุมอาวุธปืนนะครับท่านผู้ชมฮะคนที่จะไปขอใบอนุญาตเนี่ยนะฮะโห โอ้โหอันนี้เหมือนแบบขี่

0: ีเลยนะต้องไปผ่านการอบรมทดสอบตรวจสุขภาพจิตด้วยคุณโน้ต
1: อันนี้สำคัญทั้งทดสอบแล้วก็ทั้งตรวจนะคะแล้วก็มีการอบรมต่างๆต้องผ่านเกณฑ์ค่ะแล้วก็เรื่องของใบอนุญาตนั้นปรับลดอายุใบอนุญาตลงมาด้วย
0: ใช่ไม่มีแล้วนะฮะใบอนุญาตครอบครองแบบตลอดชีพอะ
1: ไม่มีค่ะ
0: นะครับแล้วก็วิธีการที่จะไปแก้พวกปืนเถื่อนนะครับก็เรียกว่าเปิดทางนะฮะให้คนที่มีพวกอาวุธปืนนะเครื่องกระสุนปืนของเถื่อนอะนะฮะเพราะว่าไม่มีใบอนุญาตนะเอามามอบต่อนายทะเบียนภายใน90วันโดยไม่ต้องรับโทษอันนี้เบื้องต้นก่อนนะครับท่านผู้ชมฮะก็เดี๋ยวต้องประกาศใช้ก่อนนะครับแต่เมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบกฎหมายมีทั้งหมด5ฉบับด้วยกันส่วนคนนี้เป็นโฆษกรัฐบาลท่านใหม่นะครับท่านผู้ชมคุณเอกภพเพียรพิเศษเมื่อวานเรียกว่าป้ายแดงเลยล่ะทำหน้าที่วันแรกนะครับท่านผู้ชมฮะก็มาครบทีมเลยนะทั้งโฆษกแล้วก็ทีมโฆษกด้วยนะครับคุณเอกภพก็เปิดใจเลยหลังจากที่ทำหน้าที่วันแรกรับตำแหน่งโฆษกรัฐบาลก็ประกาศนะฮะว่าจะสื่อสารเชิงรุกไม่เน้นโต้วาทีด้วยโดยคุณเอกภพเพียรพิเศษนะฮะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังจากที่ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่งนี้อย่างเป็นทางการเนี่ยก็บอกว่าตามที่รับทราบข่าวสารมาในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าประกาศตั้งแต่สัปดาห์ก่อนเนี่ยนะครับว่ารัฐบาลจะมีการเปลี่ยนตัวโฆษกรัฐบาลนะฮะซึ่งวันนี้ก็มีมติครม.เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ตนนั้นเป็นโฆษกรัฐบาลคนใหม่นะครับทีมโฆษกรัฐบาลในมติใหม่นะฮะในการนำของคุณเอกภพเนี่ยบอกว่าจะเน้นเลยเรื่องความเข้มข้นในเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะความรวดเร็วฉับไวในการให้ข้อมูลเข้มข้นในการให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงไปยังพี่น้องประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยฮะ
2: เราจะมีความเข้มข้นในเรื่องของข้อมูลเราจะมีความเข้มข้นในเรื่องของความรวดเร็วฉับไวในการให้ข้อมูลเราจะเข้มข้นในการที่ให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่ถึงพี่น้องประชาชนและก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนจริงๆครับแต่ทีมโฆษกเราจะไม่เน้นการโต้วาทีจะไม่เน้นเรื่องของการใส่อารมณ์ทางการเมืองเราจะเน้นการตอบโต้ข้อมูลเท็จด้วยข้อมูลจริงรัฐมนตรีของเราท่านนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีทำงานกันอย่างตั้งใจและทำงานอย่างหนักเต็มที่ทุกคนทำงานเพื่อประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเลือกพรรคใดหรือไม่เลือกพรรคใดก็ตามไม่ว่าจะเชียร์คนไหนหรือไม่เชียร์คนไหนก็ตามทีมโฆษกจะไม่ทำหน้าที่ในการใส่ไฟในการเติมไฟทางการเมืองเพื่อแยกประชาชนออกเป็นกลุ่มออกเป็นสีหรือออกเป็นคณะใด
0: ๆก็เรียกว่ารอดูฝีมือนะฮะเพราะว่าจากเดิมที่ทำงานเป็นสสนะฮะเป็นอดีตสสจากตั้งแต่พรรคก้าวไกลนะฮะมาจนถึงพรรคประชาชนแล้วก็ข้ามฟากมาอยู่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะแล้วก็คนที่อยู่ในวงการคุณหมอเนี่ยนะฮะก็จะเรียกว่าหมอเอกนะนะครับเพราะว่าแกเป็นคุณหมอด้วยนะครับแล้วก็หมอเอกเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่วงการการเมืองเนี่ยก็เป็นคุณหมอประจำวงการกีฬาอยู่ทีมสโมสรฟุตบอลสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดแล้วก็เป็นคุณหมอประจำทีมชาติไทยด้วยนะฮะก็แล้วมาลองดูนะฮะว่าการเมืองด้วยแล้วก็เรื่องของการสื่อสารด้วย
1: หมอเอกก็บอกว่าจะเข้มข้นเลยนะคะแล้วก็ไม่เน้นโต้วาทีเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะมาถึงทางด้านคุณเท้งณัฐพงศ์นะคะหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะก็ได้ออกมาประกาศนะคะว่าวันอาทิตย์นี้ค่ะคุณผู้ชม13กันยายนนะคะก็เชิญชวนกันมาเดินเท้า11กิโลเมต
0: ร
1: เริ่มต้นตั้งต้นขบวนที่หน้าไอลอว์นะคะแล้วก็จะเดินเท้ามาถึงหอศิลป์ค่ะเพื่อที่จะยื่นส่งเสียงกดดันกกต.เรื่องของกรณีคดีโกงสว.ค่ะคุณเทงนะคะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคประชาชนนะคะก็ออกมาเชิญชวนผ่านทาง Facebook ค่ะระบุนะคะว่า13กันยายนนี้วันอาทิตย์นี้ก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.มีมติเรื่องของคดีโกงสว.ก็จะชวนทุกคนนะคะชวนประชาชนร่วมเดินเท้า11กิโลเมตรกดดันกกต.จากหน้าไอลอนัดกัน10โมงเช้าแล้วก็เดินเท้าจนถึงหอศิลป์ในช่วงเย็นซึ่งเป็น1วันก่อนการลงมติคดีหัวสว.ของกกต.ที่จะเกิดขึ้นในวันที่13กันยายนนะคะโดยกกต.ชุดใหญ่มี

0: กำหนดลงมติชี้ขาดค่ะว่าจะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเพื่อเอาผิดผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้หรือไม่ซึ่งในจำนวนผู้ถูกกล่าวหาทั้งสิ้นรวม229คนแล้วก็ในจำนวนนี้เนี่ยเป็นสว.ชุดปัจจุบันถึง138คนส่วนอีก91คนเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าส.ส.เนี่ยนะคะตลอดจนสมาชิกพรรคการเมืองค่ะโดยแนวทางการลงมติของกกต.ชุดใหญ่ในวันจันทร์ที่14กันยายนที่จะถึงหรือว่าวันจันทร์หน้าเนี่ยนะคะก็ถูกคาดการเอาไว้3แนวทางหลักๆค่ะก็คือเรื่องแรกเป็นเรื่องของการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อเอาผิดครบทั้ง229คนตามสำนวนของชุดที่26นะคะแนวทางที่2ก็คือเป็นการยกคำร้องทั้งหมดตามความเห็นของอนุกรรมการชุดที่36และก็แนวทางที่3ก็คือการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพียงบางส่วนโดยคัดกรองเฉพาะผู้ถูกกล่าวหาที่มีพยานหลักฐานแน่นหนาค่ะ
1: ก็เท่ากับว่ารับลูกต่อโดยทางพรรคการเมืองพรรคประชาชนเลยนะฮะเพราะว่าถ้าดูไทม์ไลน์กำหนดวันเนี่ยคือมันต่อเนื่องเลยฮะท่านผู้ชมฮะของคุณสนธิลิ้มนะประกาศชุมนุมทางการเมือง10กันยายนภายใต้หัวข้อก็คือเอาประเทศไทยของเราคืนมานะฮะวันที่10กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะฮะแล้วก็ของพรรคประชาชนคุณเท้งเนี่ยนะฮะนัดหมายกัน13นะ
0: วันอาทิตย์นี้ค่ะ
1: วันอาทิตย์ที่13นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ต่อเนื่องนะครับว่าวันจันทร์ที่14กันยายนก็คือการประชุมของทางคณะกรรมการกกต.ที่จะลงมติว่าจะเอาผิดคดีหัวเลือกสว.ในแนวทางไหนนะครับท่านผู้ชมฮะวันจันทร์ที่14กันยายนก็เรียกว่าต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มวันพรุ่งนี้เลยนะโดยคุณสนธิลิ้มนะแล้วก็วันอาทิตย์ที่13และวันจันทร์หน้านะครับท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นความชัดเจนเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.ด้วยนะครับนอกจากนี้นะฮะเรื่องที่ต้องตามกันตลอดทั้งวันเมื่อวานเนี่ยก็คือการประชุมสภานะฮะเพื่อที่จะพิจารณาอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะครับก็เรียกว่ามีประท้วงกันวุ่นอยู่ในช่วงหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ไปพาดพิงถึงระบอบสีน้ำเงินเนี่ยนะครับโดยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี70มาถึงวาระที่2เมื่อคืนนะครับท่านผู้ชมฮะก็เรียกว่าตอนกลางคืนเนี่ยมาพอดึกแล้วปรากฏว่ามันก็ต้องมีอะไรที่ไม่ให้มันซึมเศร้าซะหน่อยนะฮะปรากฏว่าเมื่อคืนเนี่ยมีการตอบโต้ประท้วงกันไปมาจากพรรคประชาชนและภูมิใจไทยนะครับในระหว่างการพิจารณามาตรา17เนี่ยเป็นงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงทรัพย์นะครับคือคุณณัชชาบุญชัยอิสวัตรส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยอภิปรายอยู่นะครับอภิปรายเรื่องของงบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะฮะแล้วคุณณัชชาเนี่ยก็ไปพาดพิงคือก็ไปพูดถึงข้อมูลเนี่ยนะฮะคุณณัชชาที่บอกว่าสิ่งที่เราตกใจไปกว่านั้นพอเรามาดูในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี70เนี่ยปรากฏว่าของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีการของงบประมาณในส่วนนี้ทั้งหมดกว่า 1,500 ล้านบาทเศษนะครับในจำนวนเงิน 1,500 กว่าล้านบาทเนี่ยมี281โครงการ 1,500 ล้านครอบคลุม281โครงการนะท่านผู้ชมเป็นโครงการบ่อบาดาลในพรรคภูมิใจไทยมากถึง141โครงการคุณณัชชาบอกว่าโอ้โห281โครงการเนี่ยพรรคภูมิใจไทยได้งบประมาณในส่วนเนี่ยไปทำโครงการมากถึง141โครงการหรือว่ากินสัดส่วนงบประมาณภาษีปาเข้าไปเนี่ย 57% กว่านี่นะฮะแล้วก็พาดพิงว่านี่คือระบอบสีน้ำเงินประท้วงวุ่นเลยฮะส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยนะฮะแล้วก็ตอบโต้กันไปมานางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกุลส.ส.นครศรีธรรมราชภูมิใจไทยในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากนะเมื่อกี้ตอนแรกคุณณัชชาเสียงข้างน้อยใช่ไหมกลายเป็นคุณพิมพ์ภัทราเสียงข้างมากจากภูมิใจไทยเนี่ยก็ชี้แจงเลยนะฮะยืนยันว่าการพิจารณาโครงการยึดหลักตามความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่มีความจำเป็นอย่างเช่นตามชายแดนพื้นที่ต่างๆที่ใช้พวกปะปาหมู่บ้านปะปาภูเขาเนี่ยนะครับเพราะนั้นคุณรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็เลยขอใช้สิทธิ์พาดพิงในฐานะที่คุณไอรัชนกเนี่ยนะฮะแกเป็นประธานกรรมาธิการติดตามงบประมาณนะแต่สุดท้ายประธานเนี่ยวินิจฉัยว่าไม่ใช่การพาดพิงเพราะนั้นก็เลยไม่อนุญาตให้ประท้วงนะครับ เพราะว่าคุณรัชรกแกไม่ได้ถูก

0: ไงนะฮะก่อนที่คุณเทงณัฐพงษ์เนี่ยนะฮะผู้นำฝ่ายค้านจะระบุว่ายืนยันว่าพรรคประชาชนไม่เคยเปรียบเทียบระหว่างการจัดสรรงบประมาณส่วนเนี้ยระหว่างภูมิใจไทยกับประชาชนกับพรรคประชาชนนะครับแต่สิ่งที่แสดงข้อมูลให้เห็นก็คือความกระจุกตัวของงบประมาณนะครับเดี๋ยวฟังบางช่วงกันหน่อยฮะ
1: ปล่อยให้เขาเอาไป141โครงการพักท่านเป็นพักร่วมรัฐบาลได้อยู่57
2: ท่านนัชชา
1: ผมยอมไม่ได้ท่านประธาน
2: กำลังพาดพิงไปอีกเป็นหลายพักท่านนั้นท่าน
1: ผมพาดพิงไม่เสียหายผมพาดพิงทวงสิทธิ์ให้พักร่วมรัฐบาลไม่งั้นท่านยกมือให้เขาเป็นนายกอย่างเดียวที่เหลือก็ฟาดเรียบนี่แหละครับระบอบสีน้ำเงินที่บอกว่าฟาดเรียบแดงไม่เหลืออะไรเลย
3: ท่านประธาน
4: ครับ
3: ท่านประธานครับ
4: ท่านประธานคร
3: ับ
4: ท่านประธาน
3: ครับท่านประธานคร
4: ับ ท่าน
3: ประธานครับผมพิชัยสุชาติครับขออนุญาตครับผม
5: พรรคของท่านนะคะของเพื่อนสมาชิกที่รักนะคะที่กรุณาลุกขึ้นมาหลายรอบนี่แหละค่ะท่านมีส.ส.เขตทั้งหมดค่ะ88ท่านค่ะเป็นส.ส.ในกทม33ท่านค่ะปริมณฑล32ท่านและเป็นส.ส.ในเขตเมืองต่างๆอีก9ท่านรวมทั้งหมด74ท่านทำไมดิฉันต้องบอกเรื่องส.ส.เขตคะและทำไมต้องบอกว่ากทม.ปริมณฑลและเขตเมืองเพราะท่านกำลังใช้ประปานครหลวงประปาภูมิภาคท่านไม่รู้หรอกค่ะว่าคนที่อยู่ตามเขาตามชายแดนตามพื้นที่ต่างๆห่างไกลเขาใช้ประปาหมู่บ้านประปาภูเขาแล้วเขาก็มีความจำเป็นจะต้องของบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลค่ะพอจะเข้าใจหรือยังคะว่าทำไมพักท่านไม่ได้ก็ท่านอยู่ในเมือง
6: ประชาได้ลุกขึ้นอภิปรายแล้วก็แสดงข้อมูลให้เห็นเนี่ยก็คือในเรื่องของความกระจุกตัวเป็นการตั้งข้อสังเกตและประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดสรรงบประมาณที่ผิดพื้นที่ครับกลายเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาแล้งเนี่ยไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างตรงจุดแต่กลับไปลงในพื้นที่ที่ไม่ได้มีปัญหาแล้งซึ่งก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันมีการกระจุกตัวอยู่บางพื้นที่หรือเปล่าที่สังกัดบางพรรคหรือเปล่าครับ
0: นะฮะคือเรื่องงบประมาณเนี่ยในความหมายเนี่ยก็คือไปอยู่ในพื้นที่ที่เขาเลือกพรรคภูมิใจไทยนะฮะก็เลยมีการโต้แย้งกันนะฮะทางคุณพิพัฒน์เนี่ยก็บอกว่าเอ้าก็ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ชายขอบอะที่เขาใช้ประปาหมู่บ้านนะไม่ได้สะดวกสบายนะเพราะฉะนั้นงบประมาณมันก็ต้องไปพัฒนาในส่วนนั้นนะฮะแต่ที่เอาไม่ได้ไปลงในพื้นที่ที่คุณได้สสที่ชนะสสเลยอ่ะก็เพราะว่าส่วนใหญ่คุณได้ในเมือง
4: ค่ะ
0: โอ้โหก็เลยยาวครับนะครับอันนี้ตัดมาบางช่วงนะครับจากนั้นที่ประชุมลงมติเห็นด้วยให้มีการแก้ไขด้วยคะแนน416เสียงและเห็นด้วยกับกรรมธิการเสียงข้างมากเนี่ย277เสียงนะครับซึ่งเมื่อวานก็พักการประชุมไปตอนเที่ยงคืน42นาทีเสร็จสิ้นที่มาตรา19งบประมาณของกระทรวงพาณิชย์นะครับ
7: เสียงท่านประธานค่ะกันเต็มไปหมดเลยนะคะนอกจากนั้นค่ะยังคงอยู่ที่รัฐสภานะคะท่านประธานสภาก็ยืนยันว่าห้ามนำป้ายตัวเลขขึ้นมาตอบโต้กันไปมานะคะอันนี้ถือว่าผิดเพราะว่าผิดข้อบังคับเรื่องของข้อกำหนดที่มีเอาไว้นะคะแล้วก็มีเรื่องหนึ่งก็คือการประชุมสภาที่ต้องลากยาวถึงดึกเนี่ยสสต้องหาข้าวทานเองไม่มีสวัสดิการให้แล้วก็ร้านสะดวกซื้อในรัฐสภาปิดประมาณ2ทุ่มเป็นต้นไปนะคะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งด้วยค่ะมาดูกันนะคะเรื่องแรกค่ะสืบเนื่องจากคุณพันธินน่วมเจิมสสกทมพักประชาชนนะคะแถลงว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ต้องประชุมถึงดึกสสหลายคนไม่มีอาหารรับประทานร้านสะดวกซื้อภายในรัฐสภาปิดตั้งแต่เวลา20นาฬิกาแล้วก็สมาชิกบางคนนั้นมีปัญหาเรื่องทางเดินอาหารนะคะอย่างเช่นโรคกระเพาะเนี่ยก็เห็นว่าควรจะจัดสวัสดิการให้ซึ่งเชื่อว่าสมาชิกส่วนใหญ่ต้องการให้มีอาหารรองรับในวันที่ประชุมยืดเยื้อเพราะว่าก็ไม่สะดวกจริงๆนะคะโดยพร้อมออกค่าใช้จ่ายเองและขอให้ท่านประธานสภาทบทวนทั้งมาตรฐานในการดูแลอาคารสวัสดิการสมาชิกต่างๆเรื่องของมาตรฐานนี้ไปฟังคลิปเสียงกันค่ะ
8: เรียกร้องว่าเราต้องกินหรูอยู่สบายนะครับแต่เราเดือดร้อนจริงๆ 3-4 ทุ่มมันไม่มีอะไรกินเราพร้อมยอมจะเสียตังค์ท่านบอกว่ามันมีคนบางคนขวางอยู่ก็ไม่รู้ใครแต่ผมว่าเพื่อนสมาชิก499คนนะเขาอยากให้มีอาหารเขาพร้อมที่จะเสียตังค์นะครับไม่ได้ขอกินฟรีนะครับฝากท่านประธานไปทบทวนเรื่องที่เป็นเรื่องมาตรฐานเรื่องเบสิกที่ท่านควรจะต้องเป็นตัวแทนของเราในการดูแลอาคารทั้งหมดดูแลสวัสดิการของพวกเราในฐานะคนทำงานทางการเมืองนะครับ
7: คุณโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎร

0: ฉะนั้นเรื่องนี้กำลังศึกษาอยู่นะครับฉะนั้นก็เรียนว่ามีทานอยู่ครับแต่ซื้อเองมีทานอยู่ซื้อเองนะครับสวัสดิการไม่มีให้ซื้อเองนะครับ
1: ซื้อเองประชาชนก็ไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นประเด็นนะไอ้เรื่องของอาหารการกินนะฮะโอ้โหอภิปรายกันถึงดึกแล้วไม่มีข้าวกินหาซื้อข้าวยากเนี่ยนะฮะแล้วก็ลามไปถึงเรื่องของสวัสดิการเรื่องอาหารด้วยนะฮะ
2: ค่ะต้องเตรียมปิ่นโตมาหรือเปล่านี่นะคะอ่ะเรื่องของการเตรียมพร้อมด้านนี้นะคะอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของการวางตัวเลขค่ะขณะอภิปรายเมื่อวานนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรก็บอกว่าส่วนตัวเพิ่งมาเข้าใจความหมายของตัวเลขต่างภายหลังนะคะซึ่งตั้งใจว่าจะไม่ให้เอาขึ้นมาแล้วเนื่องจากเป็นการผิดข้อบังคับการนำวัตถุอะไรมาแสดงนั้นต้องขออนุญาตประธานสภาก่อนทำให้ตลอดการประชุมเมื่อวานไม่มีการนำป้ายตัวเลขขึ้นมาวางในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เก็บตกนะฮะก็รอติดตามวันนี้อีก1วันสำหรับการประชุมพิจารณางบประมาณปี70นะครับท่านผู้ชมก็จะพิจารณากันต่อนะครับอีกเรื่องนึงท่านผู้ชมฮะเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับชาวยิวหรือว่าชาวอิสราเอลคราวนี้ลามมาที่ประเด็นเรื่องของสุสานและก่อนหน้านี้อาจจะเป็นเรื่องของชุมชนเรื่องชาบัตเรื่องพฤติกรรมรายบุคคลเนี่ยนะฮะแต่ว่าเรื่องของสุสานกลายเป็นว่าไปแตะจุดไหนเนี่ยพอไปดูเนื้อในแล้วเนี่ยมันมีความไม่ถูกต้องกับกฎระเบียบของบ้านเราเรียกว่าแทบจะทุกเรื่องเลยนะฮะท่านผู้ชมเรื่องของสุสานด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณพลพีนะฮะสั่งปูพรมตรวจสุสานทั่วประเทศเลยนะครับท่านผู้ชมฮะซึ่งเรื่องนี้คุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานชาวยิวอันนี้ที่เป็นประเด็นอยู่ก็คือสุสานเนี่ยอยู่ที่ฉะเชิงเทรานะครับบอกว่าทางผู้ว่าฉะเชิงเทราเนี่ยออกหนังสือให้ย้ายสุสานออกจากพื้นที่แล้วและในสุสานนี้จริงๆมีศพเรียกว่าเป็นร่างแล้วกันมีร่างเนี่ยไม่เยอะมี4ร่างนะครับท่านผู้ชมและหลังจากตรวจสอบแล้วเนี่ยให้ย้ายออกไปแล้ว3ร่างจากทั้งหมดมี4เพราะฉะนั้นยังเหลืออีก1นะครับอีก1เนี่ยรออะไรคุณพลพีบอกว่าเดี๋ยวรอพิสูจน์ก่อนนะครับว่าไอ้ร่างเนี่ยถูกนำมาฝังเอาไว้ในระยะเวลาที่มีการขอใบอนุญาตหรือไม่หรือว่าใบอนุญาตมันมีผลบังคับใช้อยู่นะครับเพราะว่าสุสานเนี่ยสร้างเมื่อปี64และเขาขออนุญาตในการก่อสร้างอะไรต่างๆคือมันมีใบอนุญาตหลายอย่างทั้งใบอนุญาตก่อสร้างรวมถึงใบอนุญาตดำเนินการใบอนุญาตดำเนินการเนี่ยนะฮะมันจะมีอายุ3ปีเพราะนั้นสร้างเมื่อปี64สร้างเสร็จแล้วก็อนุญาตเลยนะครับใบอนุญาตเนี่ยมันก็จะครอบคลุมช่วงปี64 65และปี66นะครับเพราะนั้นอีกร่างนึงเนี่ยเดี๋ยวต้องตรวจสอบก่อนว่าเอ๊ะเข้ามาฝังเอาไว้มาใช้เนี่ยที่เนี่ยนะฮะไปสุสานเนี่ยในช่วงที่มีใบอนุญาต3ปีครอบคลุมตรงนี้หรือเปล่าถ้ามาหลังปี66ซึ่งก็คือไม่ได้มีใบอนุญาตแล้วเนี่ยนะฮะก็จะต้องนำร่างออกไปและคุณพลพีก็บอกด้วยนะฮะว่าพอตรวจสอบแล้วเนี่ยคือการทำสุสานหลายคนก็ไม่รู้แหละฮะผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันพอมันมีประเด็นนี้เนี่ยว่ามันจะมีระเบียบข้อบังคับนะว่าถ้าทำสุสานเนี่ยมันต้องมีระยะร่นจากถนนได้กี่เมตรนะฮะตามกฎหมายรู้สึกว่าจะ50เมตรนะฮะแต่อันเนี้ยแค่10กว่าเมตรเท่านั้นเองอันนี้ก็ผิดแล้ว1นะฮะแล้วก็ระยะที่มันจะต้องห่างจากแม่น้ำนี่มีกำหนดเอาไว้เท่าไหร่นะครับปรากฏว่าระยะห่างของแหล่งน้ำอะไรพวกเนี้ยมันผิดหมดเลยนะครับส่วนสุสานอีกแห่งนึงก็คือที่ถนนเจริญกรุงอันนี้ในกรุงเทพแล้วนะเมื่อกี้นี้ที่ผมบอกเนี่ยคือฉะเชิงเทรานะที่ผิดนะนะครับแต่สุสานที่เจริญกรุงเทพเนี่ยคุณพลพีก็บอกว่ามีชาวอิสราเอลที่ถูกนำไปฝังอยู่ทั้งหมด49หลุมซึ่งก็มีความเชื่อมโยงกับพื้นที่อีกสุสานหนึ่งที่ใช้กำแพงกั้นเฉพาะของชาวยิวนะเพราะฉะนั้นก็ให้ปลัดมหาดไทยเนี่ยไปตรวจสอบข้อมูลว่าสามารถทำได้หรือเปล่านะครับซึ่งการใช้กำแพงกั้นจะแบ่งพื้นที่สุสานเป็น2แปลงแปลง1มีใบอนุญาตอีกแปลงอาจจะไม่มีก็ได้อันนี้กำลังให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบแหมมันขึ้นอยู่กับว่ามันถูกระเบียบหรือเปล่าอ
2: ่ะ
1: มันเรียกบาลีหรือเปล่าเรียกกฎหมายหรือเปล่านะครับและสุดท้ายท่านก็สั่งตรวจสอบสุสานทั่วประเทศนะฮะเพราะว่าจากรายงานที่ได้รับเนี่ยพบว่าสุสานและที่ชาปนกิจศพทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ 1,200 กว่าแห่งนะขณะนี้จึงอยู่ระหว่างการขอรายละเอียดจากแต่ละที่ว่าหมดอายุแล้วหรือเปล่าและใครเป็นผู้ขอรวมถึงขอแยกด้วยว่าเป็นของศาสนาใดบ้างนะครับคืออันนี้ไม่ใช่ตรวจเฉพาะของชาวยิวนะไม่ใช่ตรวจเฉพาะอิสราเอลนะแต่ตรวจสุสานทั้งหมดเลยเพราะสุสาน

0: แล้วก็รู้คริสก็มีมาฝัง
1: ค่ะ
0: ถูกไหมห่วงซุยถูกไหมของจีน
1: จีน
0: อันนี้ก็มี
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วเก่าแก่ด้วยถูกไหมรวมถึงของยิวด้วยก็จะตรวจหมดเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะหมดอายุหรือเปล่าใครเป็นของใครนะครับขณะเดียวกันฮะมีรายงานว่าวันพรุ่งนี้10กันยายนคุณพลพีจะลงพื้นที่ที่ฉะเชิงเทราไปตรวจสอบด้วยสุสานที่ฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับว่าเป็นอย่างไรก่อนที่15กันยายนจะหารือกับปปท.ปปง. DSI สำนักงานตำรวจแห่งชาติในเรื่องทุนเทาสแกมเมอร์และนอมินีเพื่อจะรายงานต่อนายกรัฐมนตรีรับทราบต่อไปนะครับ
1: ไปต่อกันที่พื้นที่ของภูเก็ตค่ะกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตมีการยื่นหนังสือคัดค้านการจัดปีใหม่นะคะเทศกาลปีใหม่ยิวค่ะพร้อมกับเสนอข้อห่วงกังวลด้านความปลอดภัยรวมทั้งผลกระทบต่อชุมชนด้วยนะคะไปพื้นที่ภูเก็ตกันค่ะคุณสายชนหนูเชษนะคะหัวหน้ากลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตพร้อมกับสมาชิกยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกรณีการจัดงานเทศกาลปีใหม่ยิวหรือที่เรียกว่า New Year Roseฮาชนานะคะซึ่งในวันที่11กันยายนปีพุทธศักราช2569นะคะคุณโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้มอบหมายให้กับคุณสิวัตรระวังกุลในอำเภอเมืองภูเก็ตรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้แทนรับหนังสือในเรื่องนี้นะคะโดยคุณสายชนบอกว่ากลุ่มปกป้องแผ่นดินภูเก็ตมีข้อห่วงเกี่ยวกับการจัดงานนี้ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวยิวจากหลายประเทศเดินทางมาที่ภูเก็ตนะคะมาร่วมงานโดยเห็นว่าควรมีการพิจารณามาตรฐานมาตรการด้านความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนและชุมชนในพื้นที่อย่างรอบด้านก็ได้ขอให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรายละเอียดการจัดงานสถานที่จัดงานผู้จัดงานรวมถึงมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้วยนะคะมาตรการต่างๆการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องพร้อมกับเสนอให้มีการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงและเตรียมมาตรการป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นและก็ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวนอกจากนี้กลุ่มแสดงความไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการจัดงานทั้งพื้นที่ของชาบัดและโรงแรมบางแห่งโดยมีความกังวลถึงความเป็นไปได้ที่บุคคลที่3อาจจะเข้ามาก่อเหตุหรือสร้างสถานการณ์ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและภาพรวมของจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตรับหนังสือและข้อเสนอของกลุ่มไว้เพื่อพิจารณาโดยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวควบคู่กับการรักษาบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: ครับอันนี้ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะจัดได้หรือเปล่านะฮะเพียงแต่ว่าก็มีกลุ่มได้ที่เขาคือไม่เห็นด้วยด้วยข้อกังวลด้วยเหตุผล1 2 3 4เนี่ยนะฮะที่ไปยื่นเพราะว่าปีใหม่ยิวนี่ไม่ใช่จะไปจัดช่วงปีใหม่เขาดาวนะ11กันยายนนี้แล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับท่านผู้ชมฮะเพราะนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามว่ามันจะเป็นสิทธิ์ของเขาหรือเปล่าที่จะจัดนะครับหรือว่าถ้าจัดได้แล้วทางจังหวัดเนี่ยจะมีมาตรการที่จะอำนวยความสะดวกหรือว่าดูแลความปลอดภัยเพื่อไม่ให้ไปกระทบกับคนไทยเพราะว่าตอนนี้เอาจริงๆมันก็เป็นประเด็นอยู่นะครับว่ามันจะไปกระทบหรือเปล่าเนี่ยนะครับขณะที่ DSI เองท่านผู้ชมเตรียมออกหมายเรียกนายไมมอนเดวิดมาเซียโนนะฮะคนนี้เป็นนักธุรกิจชาวยิวนะครับและผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อกล่าวหาเลยอันนี้ตามพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพฤติการของนายคนนี้เนี่ยนะฮะคือใช้นอมินีคนไทยไปถือหุ้นถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์รวมถึงประกอบธุรกิจแทนด้วยนะครับซึ่งทาง DSI เนี่ยเขาทำงานร่วมกับตำรวจฝ่ายปกครองตรวจค้น3จุดอันนี้อยู่ที่พัทยานะเคสนี้นะครับตรวจยึดเอกสารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงการทำธุรกิจโอ้โหแล้วเขาทำเนี่ยไม่ใช่แค่ทำพวกอสังหาริมทรัพย์โรงแรมคอนโดนะแต่เนื่องจากอันเนี้ยเวลาธุรกิจต่างประเทศเขาเข้ามาทำเนี่ยนะฮะเขาจะทำแบบครบวงจรเลยในเมื่อทำธุรกิจถูกไหมทำธุรกิจกับคนต่างด้าวนะฮะเขาก็ต้องมีสำนักงานกฎหมายที่คอยช่วยเหลือคอยที่จะเลี่ยงกฎหมายให้กับเขาเพราะนั้นเนี่ยเวลาเขามาทำเนี่ยเขาจะเปิดส่วนใหญ่ก็สังหาริมทรัพย์ธุรกิจท่องเที่ยวและเขาจะเปิดพวกสำนักงานกฎหมายด้วยอย่างเคสนี้ก็มีสำนักงานกฎหมายด้วยเหมือนกันนะฮะ DSI เนี่ยพบข้อมูลเครือข่ายชาวยิวในหลายพื้นที่ทุกประเทศเลยนะซึ่งอาจจะครอบครองอสังหาริมทรัพย์รวมมูลค่าหลักหมื่นล้านโอ้โหฟังดูตัวเลขน่าตกใจมาก นะฮะส่วนกรณีของโยเซฟผู้นำศาสนายิวในไทยตอนเนี้ยนะฮะข้อมูลล่าสุดนะยังไม่พบหลักฐานว่ากระทำผิดตามกฎหมายธุรกิจต่างด้าวนะครับอยู่ระหว่างตรวจสอบซึ่งถ้าพบว่าใช้นอมินีนะก็จะเสนออธิบดี DSI พิจารณารับเป็นคดีพิเศษต่อไปด้วยนะครับยังอยู่ที่เรื่องของนะฮะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอิสราเอลปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยคือเนื่องจากไม่ต้องการให้การกระทบกระทั่งความขัดแย้งเนี่ยมันลุกลามไปจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้คุณเสียศักดิ์เชิญทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะฮะเข้าหารือเลยและคุณเสียศักดิ์เนี่ยหลังจากที่หารือกันตอนเช้าเสร็จนะออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวคือท่านก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าคุยกันแบบตรงไปตรงมาเลยประเด็นไหนบ้างที่เรากังวลก็คุยกับท่านทูตอิสราเอลนะฮะแต่ว่ามันต้องแยก2ประเด็นนะคุณเสียศักดิ์บอกว่าคุยเนี่ยคุย2ประเด็นคือประเด็นคือชาวยิวที่มาตั้งรกรากมาทำธุรกิจอยู่ยาวในประเทศไทยนะฮะกับอีกเคสหนึ่งก็เป็นเคสที่เข้ามาอารมณ์แบบนักท่องเที่ยวนะฮะแยกกัน2ประเภทนี้นะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ที่คุยกับท่านทูตเนี่ยก็จะเน้นไปที่ประเภทหลังมากกว่าก็คือที่เข้ามาเพื่อมาท่องเที่ยวเนี่ยนะครับโดยคุณเสียศักดิ์โพเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้หารือกับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะครับที่หารือกันที่กระทรวงการต่างประเทศเช้าเมื่อวานนะครับคุณเสียศักดิ์เนี่ยก็บอกว่าคุยกันตรงไปตรงมาเลยฮะส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับคนอิสราเอลในไทยนะฮะที่หลายคนมาแบบนักท่องเที่ยวนะแล้วก็ยังมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยคือท่านก็บอกว่าที่เข้ามาทำธุรกิจในไทยเนี่ยมาแบบนักท่องเที่ยวแต่สุดท้ายมาอยู่ยาวท่านบอกว่าแบ่งเป็น2กรณีคือชาวอิสราเอลที่มาอยู่ในประเทศไทยและประกอบธุรกิจอยู่ระยะยาวกับกลุ่มที่กระทำละเมิดกฎหมายไทยนะครับท่านก็บอกว่าตามที่เป็นข่าวนะก็ได้ชี้แจงกับทูตอิสราเอลบอกว่ากรณีเหล่านี้เนี่ยประเทศไทยนะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดแต่ไม่ใช่เรื่องปฏิบัตินะใครก็ตามที่เป็นต่างชาติและทำผิดกฎหมายในประเทศไทยเราดำเนินคดีนะครับเราท่านก็ยกตัวอย่างว่าที่พึ่งในประเทศไปมีทั้งคนยิวคนอิสราเอลกับคนที่เป็นชาวฝรั่งเศสที่เป็นคู่กรณีกันอันนี้ในประเทศคู่เลยนะฮะส่วนกรณีชาวอิสราเอลที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอันนี้เคสแรกจบไปแล้วนะเคสแรกเนี่ยคุณเสียศักดิ์ย้ำให้ท่านทูตมั่นใจบอกเราไม่ได้เลือกปฏิบัติเฉพาะชาวยิวนะที่เข้ามาอยู่ยาวแล้วทำธุรกิจใครก็ตามที่ทำผิดกฎหมายเราเอาออกหมดเราดำเนินคดีเต็มที่นะฮะท่านผู้ชมส่วนที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยทั้งระยะสั้นระยะยาวท่านบอกเลยว่าเป็นเรื่องของพฤติกรรมบางอย่างที่กระทบต่อความรู้สึกคนไทยนะกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีไทยและความเป็นอยู่ของคนไทยในพื้นที่และท่านก็บอกว่าพังงาภูเก็ตนะฮะมีการรวมตัวกันของคนอิสราเอลเป็นชุมชนเลยซึ่งเรื่องเหล่านี้ท่านก็บอกว่าท่านก็ชี้แจงต่อทูตอิสราเอลนะฮะคุณเสียศักดิ์บอกท่านทูตว่าไงรู้ไหมบอกท่านทูตโปรดอย่านิ่งนอนใจนะฮะท่านจะนิ่งนอนใจเนี่ยไม่ได้เพราะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่ขณะเดียวกันการต้อนรับนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวไม่ว่าจะสัญชาติไหนก็ตามจะทำอะไรก็ได้ในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นคุณเสียศักดิ์ก็เลยย้ำว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยก็จะต้องเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมไทยนะเช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวไทยที่ไปต่างประเทศก็ต้องเคารพค่านิยมประเพณีของประเทศนั้นๆเพราะฉะนั้นประเด็นที่เกิดเหตุการณ์แล้วกระทบต่อความรู้สึกของคนไทยแต่ก็ไม่ได้เหมารวมว่ามีการกระทำของชาวอิสราเอลทั้งหมดนะครับแต่ก็มีชาวอิสราเอลที่ควรเคารพวัฒนธรรมค่านิยมของคนไทยนะครับซึ่งทูตอิสราเอลท่านก็รับฟังนะฮะรับทราบปัญหาและท่านทูตเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจสถานทูตทำอย่างไรก็คือลงพื้นที่ไปสำรวจปัญหาแล้วโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นชุมชนชาวยิวแล้วก็ถูกอ้างว่ากระทบกับความรู้สึกของคนไทยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะแล้วนอกจากนี้ทางคุณอโลนาเนี่ยฮะท่านทูตอิสราเอลคือท่านก็บอกนะครับว่าไม่ได้นิ่งนอนใจสิ่งที่ทำเพิ่มเติมนะฝ่ายอิสราเอลเนื่องจากอันนี้เป็นกลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยวทั้งระยะสั้นระยะยาวนะครับทางสถานทูตอิสราเอลเนี่ยเขาก็เลยจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ข้อมูลสิ่งที่ไม่ควรทำและควรทำแจกจ่ายที่กรมการกงสุลของอิสราเอลสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยแล้วก็ไปยังบริษัททัวร์สายการบินให้กับชาวอิสราเอลที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยนะฮะและตอนท้ายคุณเสือสั่งเนี่ยท่านก็บอกว่าการทำงานต่างๆเนี่ยต้องยกระดับให้เข้มข้นต้องร่วมมือกันนะครับเพราะจะได้แก้ปัญหาเพราะเราเนี่ยไม่ใช่มีแค่ชาวยิวมาอยู่ในประเทศไทยนะแต่เรายังมีความร่วมมือหลายด้านนะฮะเรามีคนไทยแรงงานไทยเนี่ยไปทำงานที่อิสราเอลกว่า 60,000 คนเพราะนั้นเนี่ย อะไรก็ตามที่มันจะกระทบ

0: แล้วมันจะลุกลามไปเป็นความขัดแย้งระหว่างไทยและอิสราเอลแบบภาพรวมเนี่ยก็ต้องรีบนะฮะยุติปัญหาตรงนี้นะครับเดี๋ยวฟังเสียงของคุณเสือสั่งหน่อยฮะ
1: ขอให้ท่านทูตอิสราเอลเนี่ยอย่าได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็อธิบายให้เข้าใจถึงความรู้สึกของคนไทยนะครับและเพราะว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเราให้ความสำคัญแต่มันไม่ใช่เรื่องรายได้อย่างเดียวนะครับเราก็เคารพในศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของไทยนะครับไม่ใช่ว่านักท่องเที่ยวมาประเทศไทยแล้วเรานำเงินรายได้มาให้ประเทศไทยแล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่นะครับแต่แน่นอนการท่องเที่ยวนั้นมันเป็นช่องทางสำคัญที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนเพราะนั้นการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวการประพฤติของนักท่องเที่ยวก็ย่อมส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับ
0: ก็บอกว่าความร่วมมือนี้ก็จะนำไปสู่การแก้ปัญหาในระยะยาวด้วยนะครับ
2: ค่ะซึ่งไทยเราเองก็ปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะทางกรมการปกครองค่ะก็ได้แจ้งนะคะในกรณีที่เมื่อกี้คุณเป้บอกว่ามีนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสนะคะทางกรมการปกครองก็บอกว่าเหตุที่ในประเทศคุณเควินดิมิโนเนี่ยนะคะก็คือมีพฤติการการคุกคามและทำร้ายผู้อื่นอย่างชัดเจนแล้วก็ย้ำว่าใช้มาตรฐานเดียวกันกับนักท่องเที่ยวทุกท่านทุกรายไม่ได้เลือกปฏิบัติด้านสัญชาติแต่อย่างใดเลยค่ะโดยทางกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองก็ได้ชี้แจงกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้นายเควินดิมิโนนะคะสัญชาติฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรไทยโดยยืนยันว่าการดำเนินการนี้พิจารณาจากพฤติการและผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยเป็นสำคัญไม่ได้เกี่ยวข้องกับสัญชาตินะคะโดยได้ชี้แจงมาเป็นลำดับตอนนี้ค่ะเรื่องแรกคือเข้าไปคุกคามและด่าทอเจ้าของและครูของโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่นะคะและได้มีการใช้กำลังทำร้ายร่างกายบุคคลสัญชาติตุรกีจนได้รับบาดเจ็บบริเวณขาแล้วก็ผู้ก่อเหตุนั้นมีการพกมีดติดตัวเรื่องที่3คือมีพฤติกรรมดูถูกเอะอะโวยวายแล้วก็ใช้ถ้อยคำหยาบคายบริเวณสถานที่ของเอกชนนะคะเรื่องที่4ใช้กำลังทำร้ายร่างกายและนำแผ่นป้ายโยนใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมถึงใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพต่อครอบครัวของบุคคลดังกล่าวค่ะเรื่องที่5คือโพสต์ข้อความเชิญชวนผู้ที่ต่อต้านหรือไม่ชอบชาวต่างชาติบางประเทศให้เข้ามาใช้พื้นที่สวนสัตว์ของตนแสดงความคิดเห็นในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองและศาสนาซึ่งอาจก่อให้เกิดความแตกแยกด้านเชื้อชาติศาสนาและการเมืองนะคะและเรื่องที่6นั่นก็คือเคยถูกพนักงานต้อนรับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้นำตัวลงจากเครื่องบินโดยสารภายในประเทศหลังจากมีพฤติการข่มขู่ผู้โดยสารด้วยกันเองนะคะโดยทางกรมการปกครองระบุว่าพฤติการนี้ก็ถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและความผาสุกของประชาชนรวมถึงอาจกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศจึงมีเหตุจำเป็นต้องมีคำสั่งให้นายเควินดิมิโนออกนอกราชอาณาจักรพร้อมกับยืนยันว่าการออกคำสั่งในประเทศใช้มาตรฐานเดียวกันโดยพิจารณาจากพฤติการความผิดเป็นหลักนะคะไม่ได้พิจารณาจากสัญชาติแล้วก็จะบังคับใช้กฎหมายนี้กับชาวต่างชาติทุกสัญชาติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมค่ะ
0: ก็เรียกว่าเป็นการออกเอกสารชี้แจงกับสื่อมวลชนออกมาเพิ่มเติมในเรื่องพฤติกรรมของนายเควินดิมิโนนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าจดหมายเอกสารประกาศฉบับที่เดลเทศที่ลงนามโดยคุณอนุทินเนี่ยนะฮะลงวันที่7กันยายนเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดไงว่าพฤติกรรมเนี่ยทำอะไรบ้างนะฮะในจดหมายฉบับประกาศฉบับนั้นเนี่ยนะฮะก็บอกว่ามีพฤติกรรมนะข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาสร้างความแตกแยกในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงอันนั้นประเด็นหนึ่งแล้วก็ประเด็นหนึ่งที่ลงรายละเอียดเยอะหน่อยเนี่ยก็ที่ผิดกฎหมายจราจรที่บอกว่าปรับ 5,000 บาทที่ขี่รถประมาทหวาดเสียวอ่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: ขี่มอเตอร์ไซค์วิบากแล้วเหมือนจะยกล้ออ่ะนะฮะเหมือนกับน้ำหนักมันเทไปตรงนั้นไงเพียงแต่ว่าพฤติกรรมไอ้ท่อนบนที่เมื่อกี้ผมบอกอ่ะข่มขู่คุกคามสร้างความเดือดร้อนแตกแยกเนี่ยไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะนั้นเนี่ยพออ่านฉบับแรกเหมือนน้ำหนักในการเนรเทศ

0: เทศมันกลายเป็นเทไปผิดกฎหมายจราจรแล้วเนี่ยแล้วพฤติกรรมอื่นๆเนื่องจากไม่ได้ลงรายละเอียดไงนะครับ
1: ก็เลยมาชี้แจงรายละเอียดตรงนี้นะคะถึง6เรื่องด้วยกันซึ่งก็มีรายละเอียดเยอะมากเลยพกมีดด้วยนะคะแล้วก็ทำร้ายคุกคามด่าทอ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะอันนี้ก็ชัดเจนนะครับก็เป็นรายที่2ที่ถูกนะฮะให้อำนาจนายกรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยนะฮะรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยลงนามเนรเทศเลยนะครับมันก็จะรวดเร็วอ่ะที่ผ่านมาเราไม่เคยมีปรากฏการณ์แบบนี้นะที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ถูกดำเนินคดีถูกยื่นไปที่ตม.ขึ้นแบล็คลิสต์อะไรต่างๆโอ้โหมันช้าแต่ที่ใครที่ทำผิดกฎหมายชัดเจนนะฮะก็รัฐมนตรีมหาดไทยลงนามในประเทศเลยเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมแต่จริงๆเขาเจ้าตัวมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ภายใน7วันนี่ถูกไหมฮะตามข้อกำหนดตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมมาดูการปราบปรามบัญชีม้าบ้างเรื่องของการหลอกลวงค้าขายออนไลน์เนี่ยนะฮะอันนี้ก็ยังเป็นยอดฮิตเลยนะครับก็เลยเปิดปฏิบัติการไปรวบบัญชีม้าหลอกขายของออนไลน์นะครับก็เป็นนางสาวแฟร์ณภาพรนะครับถูกตำรวจกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษจับกุมสืบเนื่องมาจากมีกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยพฤติการคือนำรถยนต์ที่พบเห็นจากแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆมาสวมรอยใช้เป็นข้อมูลประกอบการหลอกขายให้แก่ประชาชนอันนี้คือหลอกขายรถมือสองเพียงแต่ว่าไม่ใช่รถของคนขายจริงๆแบบรถใครมาไม่รู้นะฮะแล้วก็มาสวมรอยขายเนี่ยนะครับโดยนำภาพถ่ายรถยนต์รายละเอียดรุ่นรถข้อมูลการขายจากประกาศที่มีอยู่จริงมาสร้างความน่าเชื่อถือนะแล้วก็เอาไปเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ของมิจฉาชีพเองพอคนสนใจเนี่ยมิจฉาชีพก็จะคุยลักษณะของผู้ขายรถยนต์ทั่วไปเลยฮะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ราคาเงื่อนไขการซื้อขายนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะอ้างว่าโอ้ยมีลูกค้าหลายรายเนี่ยมาดูรถอยู่นะฮะเพราะนั้นโอนมัดจำก่อนเลยจะได้จองรถนะฮะป้องกันไม่ให้นะฮะคนอื่นเนี่ยได้รถไปและด้วยความเชื่อนะฮะว่ากำลังจะได้ซื้อรถยนต์ในราคาที่ตกลงกันได้เนี่ยผู้เสียหายก็โอนเงินมัดจำไปให้กับมิจฉาชีพโดยไม่ได้รับรถยนต์ตามที่ตกลงกันไว้และพอถึงกำหนดนัดส่งหมายมอบรถเนี่ยนะฮะนัดขอโทษนัดหมายส่งมอบรถมิจฉาชีพเนี่ยก็เรียกว่าเชิดฮะท่านผู้ชมไม่นำรถมาส่งให้นะครับผู้เสียหายเขาก็เลยตรวจสอบข้อมูลการซื้อขายหรือว่าพยายามติดต่อเนี่ยปรากฏว่าก็ไม่สามารถติดต่อได้ก็เลยมารู้ตัวว่าถูกหลอกนะครับตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเพราะว่ามิจฉาชีพมีพฤติการนำข้อมูลรถยนต์จากแพลตฟอร์มออนไลน์มาใช้หลอกขายรถให้กับประชาชนโดยอาศัยความน่าเชื่อถือของภาพนะแล้วก็รายละเอียดก็เลยทำให้มีผู้เสียหายเนี่ยนะครับที่เขาโอนเงินมัดจำยอดรวมความเสียหายเนี่ยประมาณ1,200,000 บาทกรณีนี้นะฮะสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหาปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเลยโดยบอกว่าช่วงต้นปี68เนี่ยมีเพื่อนของแฟนมายืมบัญชีธนาคารของแฟนกับตนบอกว่าจะเอาไปรับเงินโดยที่เจ้าตัวเนี่ยนะที่ถูกจับเนี่ยก็บอกไม่รู้เลยว่าเอ้าบัญชีของตนถูกนำไปเป็นบัญชีม้าเนี่ยฮะสรุปแล้วคนที่ถูกนำบัญชีไปแอบอ้างเป็นบัญชีม้าเนี่ยถูกจับก่อนทุกทีเลย
1: ค่ะ
0: นะครับก็ต้องระมัดระวังนะฮะเรื่องของการเปิดบัญชีด้วยความตั้งใจก็ดีหรือว่ารู้เท่าไม่ถึงการก็ดีนี่สุดท้ายโดนจับแล้วถูกจับจริงนะถูกควบคุมตัวไปดำเนินคดีเลยนะครับ
1: ค่ะก็มีการเรียกว่าจับกุมกวาดล้างกันอย่างเต็มที่เลยนะคะเรื่องของสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ต่างๆค่ะอีกหนึ่งกรณีนะคะทางตำรวจสอบสวนกลาง CIB ค่ะก็ได้เปิดปฏิบัติการเรื่องของ Thailand Korea Baking Chains EP ที่3นะคะมีการบุกทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวเกาหลีใต้ถึงรังเลยค่ะไปชมภาพกันนะคะโดยท่านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาววนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยท่านพลตำรวจตรีชนันนัทสารถวันแพทย์ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทค่ะร่วมกับเจ้าหน้าที่แผนกกงสุลตำรวจสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวเกาหลีใต้และชาวจีนทั้งสิ้น13รายนะคะหลังจากที่ได้มีปฏิบัติการร่วมกันแล้วก็ได้สืบสวนและแลกเปลี่ยนข้อมูลพร้อมกับเปิดปฏิบัติการ Breaking Chains 2025เพื่อตรวจค้นจับกลุ่มองค์กรอาชญากรรมออนไลน์ชาวเกาหลีใต้และชาวจีนซึ่งลักลอบเข้ามาหลบซ่อนตัวในไทยของเรานะคะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาก็คือชาวเกาหลีใต้และชาวจีนเนี่ยหลายรายเลยแล้วก็ได้ขยายผลพบว่ามีกลุ่มบุคคลสัญชาติเกาหลีใต้เชื่อว่าเป็นขบวนการคอลเซ็นเตอร์ หลบหนีจากประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเข้ามาอยู่ในไทย

0: หลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะโดยพฤติการของเขาก็คือเช่าบ้านหรูย่านบางพลีเปิดเป็นสำนักงานนะคะก็คือเป็นแบบแนวออฟฟิศเนี่ยแล้วก็ใช้ในการหลอกลวงเหยื่อประเทศเกาหลีใต้แล้วก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายศาลเข้าตรวจค้นนะคะสามารถจับกุมผู้ต้องหาในขณะนั้นได้13คนเป็นชาวเกาหลีใต้และชาวจีนโดยตำรวจก็เข้าไปค้นภายในบ้านค่ะคุณผู้ชมก็จะพบว่าข้างในเนี่ยถูกดัดแปลงเป็นลักษณะออฟฟิศคอลเซ็นเตอร์มีการจัดโต๊ะทำงานทั้งสิ้น13จุดและใช้อุปกรณ์โทรศัพท์นะคะอุปกรณ์การกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือว่าเราเตอร์แล้วก็เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเปิดหน้าจอค้างอยู่ในขณะที่เข้าไปจับกลุ่มนะคะแล้วก็มีการแสดงผลขึ้นมาเป็นข้อความบทสคริปต์เอกสารสคริปต์ต่างๆก็วางอยู่ที่โต๊ะเพื่อที่จะใช้สำหรับหลอกลวงใช้พูดหรือว่าพิมพ์ในการหลอกลวงทางออนไลน์และรายชื่อเหยื่อชาวเกาหลีใต้พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ก็คือตั้งอยู่กลางสำนักงานนั้นเลยนะคะแล้วก็มีทั้งเอกสารปลอมแอบอ้างเป็นหนังสือทางราชการของอัยการประเทศเกาหลีใต้ด้วยซึ่งจากการซักถามผู้ต้องหาในที่เกิดเหตุนะคะก็ทราบว่าบทสคริปต์ต่างๆที่ใช้อยู่เนี่ยนะคะก็เป็นต้นแบบในการสื่อสารหลอกลวงเหยื่อผ่านช่องทางออนไลน์พอตรวจสอบอุปกรณ์โทรศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสารของผู้ต้องหาพบว่าเป็นโทรศัพท์ที่ใช้การโทรผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับเหยื่อในประเทศเกาหลีใต้แล้วก็ใช้วิธีการปลอมแสดงตัวบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นอัยการหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐของเกาหลีใต้แล้วโทรศัพท์ข่มขู่เหยื่อหลอกว่ามีคดีหลอกให้เหยื่อโอนเงินให้กับกลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้ค่ะ
1: เออนี่นะฮะก็ตกลงแล้วจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวเกาหลีใต้และชาวจีนได้จำนวนทั้งหมด13รายจากการปฏิบัติการร่วมกันนะฮะองค์กรอาชญากรรมออนไลน์ชาวเกาหลีใต้และจีนนะครับท่านผู้ชมส่วนราคาน้ำมันแม้ราคาตลาดโลกก็ยังขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยอย่างเมื่อคืนนี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันเบรนท์นะฮะก็ปรับตัวแรงเลยครับท่านผู้ชมฮะขยับขึ้นอีก 2.46% นะฮะตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันเบรนท์เกือบจะไปแตะ100เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลแล้ว 99.39 นะฮะท่านผู้ชมนะฮะและราคาหน้าปั๊มบ้านเราเนี่ยก็ดูเดือดไม่แพ้กันเลยนะฮะเมื่อเช้าก็เพิ่งมีผลตีห้าที่ผ่านมานี้เองสดๆร้อนๆนะครับดีเซลขึ้น70สตางค์ส่วนเบนซินโซฮอลขึ้น80สตางค์นะครับน
0: ี่คือตลอดเลยนะคะ
1: โอ้โหนะฮะก็ราคาน้ำมันตลาดโลกกราฟมันชันเหลือเกิน
0: ค่ะ
1: นะฮะจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่มันยังตึงเครียดอยู่ดีเซลตอนนี้หน้าปั๊มเนี่ยนะฮะปตท.กับบางจากเนี่ยขายอยู่ลิตรนึงที่เกือบ40แล้วนะ 39.84ส่วน E20 นะฮะความหวังของคนที่รถยังพอเติม E20 ได้นะท่านผู้ชม E20 เนี่ยตอนนี้ก็ 34.09 นะฮะโซฮอล์ 91 38.72 โซฮอล์ 95 เนี่ย 39.09 นะฮะมีผลตี5ที่ผ่านมานะครับ
0: ราคาน้ำมันขึ้นตลอดเลยนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจในข่าวเด่นเช้านี้กันต่อค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่พทบ5ร่วมกับสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาผลิตรายการราชกิจจาไดเจสต์เมื่อกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวราชกิจจาไดเจสต์ชวนรู้ชวนเข้าใจเพื่อไม่ให้คุณพลาดประเด็นสำคัญที่รัฐกำหนดและประชาชนควรรู้สรุปชัดเชื่อถือได้ราชกิจจาไดเจสต์ฉบับย่อยฟังบ่อยเข้าใจรัฐออกอากาศทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 19:55 นถึง 20:00 นก่อนข่าวพระราชสำนัก
2: ขอเชิญมาสัมผัสซีรีส์สารคดีสร้างสรรค์ฮวนพาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยฮวนสู่เวทีโลก
3: ในโลกที่ต้องการความรวดเร็วสุกี้ฮวนคือภาษาของการเวลาที่สอนให้เรารู้จักความช้าเพื่อให้ได้มาซึ่งรสชาติที่สมบูรณ์ที่สุดนี่คือตำนานที่หลอมรวมความทรงจำของชาวไทยพวนผู้รักความละเมียด
2: แล้วคุณจะหลงรักความเป็นไทยพวนที่บ้านปากพลีจังหวัดนครนายก
4: ข่าวเด่นเช้านี้กันต่อนะคะท่านผู้บัญชาการทหารบกค่ะได้เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกบูรณาการร่วมประจำปี2569เพื่อเสริมความพร้อมรบตามแผนป้องกันประเทศค่ะพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกบูรณาการร่วมฝ่ายอำนวยการกรมฝ่ายเสนาธิการและกรมฝ่ายยุทธบริการนะคะร่วมกับการฝึกกรมทหารราบเฉพาะกิจกองพลทหารราบที่11และหน่วยประกอบกำลังประจำปีงบประมาณ2569ที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เพื่อติดตามการฝึกและประเมินความพร้อมของกำลังพลและหน่วยทหารในการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศโดยในโอกาสนี้นะคะท่านผู้บัญชาการทหารบกได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการฝึกติดตามความคืบหน้าการซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศตลอดจนท่านก็ได้เข้าเยี่ยมชมนะคะมีการจัดแสดงยุทโธปกรณ์ของหน่วยฝึกต่างๆเพื่อรับทราบขีดความสามารถและความพร้อมของหน่วยในการปฏิบัติภารกิจค่ะโดยการฝึกบูรณาการร่วมในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆและก็หน่วยงานทหารที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเป็นการฝึกและทดสอบความพร้อมด้านการวางแผนการประสานงานและการควบคุมบังคับบัญชาของหน่วยประกอบกำลังเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกันตั้งแต่ในยามปกติจนถึงยามมีสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะนอกจากนี้ยังมุ่งทดสอบในเรื่องของการประเมินความพร้อมรบของหน่วยเป้าหมายและหน่วยสนับสนุนทั้งทางด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์ระบบควบคุมบังคับบัญชาตลอดจนขีดความสามารถในการรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจริงโดยให้กำลังพลมีความคุ้นเคยกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศมีความเข้าใจพื้นที่ปฏิบัติการตามแผนเผชิญเหตุอย่างชัดเจนและก็ชำนาญโดยการฝึกดังกล่าวเนี่ยนะคะก็เป็นส่วนสำคัญในการยกระดับความพร้อมของกองทัพบกทั้งด้านกำลังพลและการบริหารจัดการการปฏิบัติการร่วมเพื่อให้หน่วยทหารสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์และก็พร้อมที่จะรองรับภารกิจในทุกระดับค่ะ
5: ครับท่านผู้ชมฮะเรื่องของการจัดซื้อเรือฟริเกตเนี่ยนะฮะทางกองทัพเรือเปิดเผยครับโครงการเรือฟริเกตอนุมัติผลการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลมาจากพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือก็ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการจัดหาเรือฟริ

0: เกตของกองทัพเรือนะครับว่าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีลงนามรับทราบเอกสารสรุปผลการคัดเลือกเนี่ยนะฮะว่าล่าสุดเมื่อ7กันยายน69ที่ผ่านมาปลัดกระทรวงกลาโหมลงนามอนุมัติผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้พิจารณาคัดเลือกดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสำคัญทางด้านขีดความสามารถทางยุทธการความเหมาะสมต่อภารกิจความคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานและประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับในระยะยาวนะครับทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรและสร้างองค์ความรู้และการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแต่แล้วก็ตามนะฮะแม้ว่าผลการพิจารณาคัดเลือกจะได้รับการอนุมัติแล้วแต่เนื่องจากยังอยู่ในห่วงระยะเวลาการรับเรื่องอุทธรณ์ตามกฎหมายตามระเบียบอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นกองทัพเรือก็เลยกำหนดจัดการแถลงผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกตในวันที่18กันยายน69คือจะเห็นว่าอนุมัติไปแล้วนะฮะเมื่อ7กันยายนนะเพียงแต่ว่าจะแถลงจริงๆอ่ะคือรอให้พ้นระยะที่ใครจะไปยื่นอุทธรณ์ก่อนนะครับก็คือจะแถลงกันอีกที18กันยายนหลังจากที่ครบกำหนดระยะเวลารับเรื่องอุทธรณ์ตามกฎหมายนะครับเดี๋ยววันนั้นฮะ18กันยายนจะชี้แจงเลยหลักเกณฑ์เหตุผลสาระสำคัญของข้อเสนอว่าทำไมเราถึงเลือกเจ้านี้จากประเทศนี้นะครับรวมถึงประโยชน์ที่กองทัพเรือและประเทศไทยจะได้รับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบข้อมูลที่ครบถ้วนและก็ตรงไปตรงมามากที่สุดนะครับ
1: ไปต่อกันที่มุกดาหารนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารก็ได้เข้าพบปะกำลังร่วมชายแดนดอนตาลค่ะผนึกกำลังความมั่นคงเสริมความแข็งแรงเข้มแข็งในพื้นที่ชายแดนไทยและสปป.ลาวนะคะกองบังคับการควบคุมที่1กองกำลังสุรสัตว์มนตรีโดยกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2109ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงผู้นำชุมชนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอดอนตาลที่จังหวัดมุกดาหารนะคะได้ให้การต้อนรับคุณชริตทิพย์คำรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะในโอกาสที่เดินทางมาที่พื้นที่เนี่ยนะคะเพื่อพบปะแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการจัดกำลังร่วมลาดตระเวนและเฝ้าระวังพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยลาวในโอกาสนี้ก็ได้มีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกำลังร่วมตลอดจนแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงหน่วยงานของฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดูแลความสงบเรียบร้อยเฝ้าระวังการกระทำผิดและป้องกันการลักลอบการกระทำผิดตามแนวชายแดนซึ่งเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นต่อเนื่องนะคะโดยคุณชลิตทิพย์คำรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารก็ได้มีการพูดคุยนะคะแล้วก็ให้กำลังใจกับกำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทและมีความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนรักษาผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญซึ่งความร่วมมือนั้นเกิดจากทุกภาคส่วนซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนและจากนั้นคณะและกำลังพลก็ได้ร่วมกันรับประทานอาหารพบปะพูดคุยอย่างเป็นกันเองค่ะที่ด่านประเพณีบ้านนาโพตำบลโพไซอำเภอดอนตาลที่มุกดาหารซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมืออันแน่นแฟนนะคะระหว่างหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงและภาคประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยพร้อมกับร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนให้มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปนะคะ
0: ครับท่านผู้ชมเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียแล้วก็พัฒนาคลองแม่ขาที่เชียงใหม่เนี่ยนะฮะคือโครงการที่เขาทำเนี่ยมันมีหลายช่วงหลายตอนเพราะนั้นเนี่ยก็มันก็มีบางช่วงที่น้ำก็จะดีการท่องเที่ยวก็คึกคักแต่ปรากฏว่ามันก็มีบางช่วงนะฮะพอน้ำแห้งหรือโครงการมันจะไม่เสร็จเนี่ยน้ำมันก็กลับมาเน่าเสียกันอีกเพราะนั้นทางผู้ว่านะฮะคุณรัฐพลดารารีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาแก้ปัญหาคลองแม่ขานะครับก็ติดตามการดำเนินงานเร่งรัดแก้ปัญหาคลองแม่ขาอย่างเป็นระบบเลยที่ประชุมเนี่ยก็ติดตามหลายด้านเลยนะครับการจัดการน้ำเสียการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียการปรับปรุงระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมปรับปรุงภูมิทัศน์นะฮะแล้วก็ตรวจสอบแนวเขตที่ดินและการจัดการที่อยู่อาศัยริมคลองด้วยก็จะได้พัฒนาคลองแม่ขาให้ครอบคลุมตลอดทั้งสายนะครับก็เกี่ยวเนื่องกับหลายหน่วยงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนครเชียงใหม่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลำคลองแม่ข่านั้นไหลผ่านนะครับทางผู้ว่าท่านกำชับเลยนะฮะต้องดูเรื่องความสะอาดแล้วก็ภูมิทัศน์นะฮะสองฝั่งริมคลองแม่ข่าด้วยให้สวยงามนะฮะพวกหญ้าขยะวัชพืชเนี่ยอันนี้ต้องคอยจัดการขุดลอกในจุดที่มีปัญหาน้ำจะได้ไหลสะดวกนะครับ

0: แล้วก็ให้ติดตามคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องเลยเพราะว่าจากการสำรวจเนี่ยพบว่าคุณภาพน้ำโดยเฉพาะปลายน้ำเนี่ยมันยังไม่ดีเลยฮะท่านผู้ชมฮะก็ไปแก้ไขนะฮะจะได้สร้างความสวยงามแล้วก็เตรียมความพร้อมเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าสู่ไฮซีซั่นแล้วฤดูกาลท่องเที่ยวก็จะได้เป็นอีกหนึ่งจุดที่คนสามารถมาเดินมาเที่ยวได้นะครับซึ่งทางจังหวัดเองเนี่ยก็จะตรวจสอบแล้วก็รังวัดแนวเขตให้ชัดเจนนะครับจะได้ดูว่ามีใครที่ไปบุกรุกพื้นที่ของรัฐหรือไม่นะครับซึ่งถ้าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการจัดระเบียบตรงนี้นะครับหรือว่าต้องการความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยเนี่ยก็สามารถไปแจ้งได้กับทางหน่วยงานท้องถิ่นนะครับท่านผู้ชมก็จะได้ให้การแก้ปัญหาเนี่ยไปอย่างเหมาะสมแล้วก็ไม่ทิ้งประชาชนด้วยนะครับ
1: ค่ะของแม่ข่าจริงๆเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ที่มีคุณภาพมากเลยนะคะที่ฉันเคยไปเที่ยวเมื่อหลายปีที่แล้วสวยงามแล้วก็รู้สึกว่าสองข้างทางอ่ะคล้ายๆกับแบบ
0: เมือง
1: เล็กๆของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะมีเสน่ห์นะคะก็ร่วมกันดูแลนะคะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เราเองก็ยังอยากไปเที่ยวอีกนะคะไปต่อกันที่เรื่องของน้ำท่วมหน้านะคะทางจังหวัดลำพูนค่ะก็มีการปล่อยขบวนรถส่งมอบของบริจาคเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านค่ะคุณปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะคะพร้อมกับนางณัฐพรชูวงศ์นายกกล่าวกาชาดจังหวัดลำพูนค่ะหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาคเอกชนและก็ตัวแทนภาคประชาชนก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะปล่อยขบวนรถส่งมอบของบริจาคบริเวณหน้าหอประชุมที่ลำพูนนำไปส่งมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ที่น่านโดยจังหวัดลำพูนนั้นได้เปิดรับบริจาคทางเครื่องอุปโภคบริโภคยาเวชภัณฑ์ขออภัยค่ะเวชภัณฑ์และสิ่งของจำเป็นเพื่อรวบรวมนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ที่น่านซึ่งเปิดรับบริจาคมาตั้งแต่24สิงหาคมนะคะรวบรวมกันจนถึง4กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็มีการเรียกว่าพี่น้องประชาชนชาวลำพูนจังหวัดใกล้เคียงภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการต่างๆห้างร้านในพื้นที่ก็นำทั้งสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคยาเวชภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นมาร่วมบริจาคกันที่ศาลากลางจังหวัดแล้วก็ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งของที่ลำพูนนะคะก็ได้รับของบริจาคเป็นจำนวนมากเลยค่ะก็แสดงถึงความห่วงใยจากชาวลำพูนส่งไปให้นะคะส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบภัยประสบอุทกภัยในพื้นที่ของน่านให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็กลับฟื้นขึ้นมาเป็นปกติได้เร็ววันนะคะ
0: ครับนะฮะแล้วก็ยังมีอีกจุดหนึ่งที่อยากจะพาไปดูเพราะว่าฝนเนี่ยตกมาอย่างต่อเนื่องเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ดินโคลนสไลด์แล้วก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยนะครับท่านผู้ชมก็เป็นเส้นทางที่วิ่งออกนอกเมืองแล้วล่ะชนบทแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าเนี่ยพอมันทางเป็นแบบนี้จริงๆนี่เป็นถนนนะฮะแต่ว่าดินโคลนสไลด์มาต้นไม้อะไรนี่ลงมาหมดเลยครับท่านผู้ชมเพราะนั้นทางทหารนะฮะจิตอาสาเนี่ยเขาไปเปิดเส้นทางก่อนเปิดพื้นที่เพราะเนี่ยฮะดูมอเตอร์ไซค์ก่อนจะผ่านได้แล้วรถข้างหลังนี่รอที่จะผ่านกันอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นกองร้อยฐานพรานที่3203หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่32จัดทีมนะฮะชุดบรรเทาสาธารณภัยจิตอาสาพระราชทานร่วมกับทางฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอบต.บ่อผ้านะครับก็ลงไปช่วยเหลือนะฮะตรงนี้เนี่ยอยู่ที่อำเภอชาติตระการพิษณุโลกนะครับดินสไลด์จากฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันก็เอาพวกดินเอาพวกเศษต้นไม้เนี่ยออกจากพื้นผิวนะครับเป็นทางหลวงหมายเลข1237บ้านเทิดชาติหมู่10บ้านรักชาติหมู่14ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกนะฮะนี่ก็เข้าไปเปิดเส้นทางเข้าไปเคลียร์พื้นที่ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเนี่ยฮะบางทีมันต้องใช้แบ็คโฮลมาช่วยขุดเลยอะครับ
1: ลงใต้กันไปที่สงขลานะคะเรื่องของผ้าไทยใส่สนุกซึ่งก็มีการเรียกว่าเป็นกระแสกันมานะคะ
0: ครับ
1: ยาวนานค่ะทางกรมการพัฒนาชุมชนนะคะก็ได้จัดพื้นที่เปิดเวทีให้กับนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่ได้มาประกวดกันในระดับภาคใต้เพื่อสานต่อแนวพระราชดำริต่อยอดภูมิปัญญาผ้านะคะกรมการพัฒนาชุมชนขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกในครั้งนี้ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อส่งเสริมผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยก้าวสู่สากลสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับช่างทอผ้าผู้ผลิตผู้ประกอบการและครอบครัวในชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งทางกรมพัฒนาชุมชนนะคะจัดโครงการในครั้งนี้มีชื่อเรียกว่า

0: อย่างดีไซเนอร์ 2026 หรือนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่ปี2569เพื่อที่จะมีเป้าหมายในการพัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปประเภทผ้าและก็เครื่องแต่งกายนะคะให้ก้าวสู่การเป็นนักออกแบบผ้าไทยเพิ่มช่องทางการตลาดตลอดจนการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายซึ่งคุณสยามสิริมงคลท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในการประกวดนะคะการออกแบบผ้าไทยใช้สนุกรุ่นใหม่ในครั้งนี้ซึ่งก็มีการจัดในระดับภูมิภาคภาคใต้ค่ะพร้อมด้วยนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนแล้วก็ผู้แทนจากหลายๆส่วนของราชการด้วยนะคะเข้าร่วมในครั้งนี้โดยการประกวดระดับภูมิภาคภาคใต้ในครั้งนี้นะคะยังดีไซเนอร์2026ก็นับเป็นอีกเวทีสำคัญในการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ของไทยได้นำองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยตอบโจทย์ตลาดแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งก็มีผู้เข้าสมัครประกวดทั้งสิ้น85รายผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบระดับภาคซึ่งจะไปแข่งระดับประเทศต่อไปนะคะก็เข้ารอบไป15รายค่ะก็จะมาร่วมกันประชันผลงานคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันในระดับประเทศครั้งต่อไปด้วยนะคะ
1: ครับท่านผู้ชมไปดูสถานการณ์ในต่างประเทศบ้างนะฮะมีรายงานว่ารัสเซียเปิดฉากโจมตีกรุงเคียฟของยูเครนระลอกใหม่หลังจากที่ทูตพิเศษจากสหรัฐเดินทางออกมาจากยูเครนนะครับเนี่ยฮะ AP รายงานกองทัพรัสเซียเปิดฉากโจมตีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธนะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยเนี่ย3คนบาดเจ็บอีก10คนอาคารที่พักอาศัยโครงสร้างพื้นฐานต่างๆก็ได้รับความเสียหายหนักเลยนะฮะการโจมตีเนี่ยมีขึ้นหลังจากรัสเซียครับและยูเครนนั้นยุติการสู้รบระหว่างกันชั่วคราวในช่วงที่สตีฟวิทคอฟนะฮะและเจเร็ดคุชเนอร์ทูตพิเศษจากสหรัฐเดินทางไปเยือนกรุงเคียฟเป็นครั้งแรกเพื่อที่จะยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็4ปีกว่าแล้วนะครับเป้าหมายของการโจมตีครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือในกรุงเคียฟและเมืองโอเดสซาทางใต้ของยูเครนเลยครับกองทัพยูเครนได้บอกว่าสกัดกั้นขีปนาวุธได้2ลูกขีปนาวุธร่อนอีก31ลูกนะฮะแล้วก็โดรนอีก142ลำและบอกว่ามีพื้นที่ต่างๆถูกโจมตีมากถึง29แห่งผู้นำยูเครนเนี่ยบอกว่าการโจมตีครั้งล่าสุดนี้มีความซับซ้อนแล้วก็จงใจโจมตีให้เกิดความเสียหายสูงสุดเลยนะฮะเพราะว่ามีการใช้โดรนและขีปนาวุธในหลายประเภทครับ
0: ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับทางเกาหลีเหนือนะคะก็มีความสัมพันธ์ระหว่างกันเพราะว่าเกาหลีเหนือเองก็ส่งพวกขีปนาวุธต่างๆให้กับทางรัสเซียด้วยนะคะแล้วก็มีการเปิดสะพานถนนแห่งแรกที่เชื่อมต่อพรมแดนกันระหว่างทั้งสองประเทศด้วยค่ะซึ่งเกาหลีเหนือมองว่าสะพานแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ของทั้งสองที่แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นระหว่างรัสเซียและก็เกาหลีเหนือนะคะโดยมีการเปิดใช้งานสะพานถนนแห่งแรกที่ข้ามพรมแดนของสองประเทศซึ่งเจ้าหน้าที่รัสเซียชื่นชมว่าเป็นความก้าวหน้าที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟนยิ่งขึ้นนะคะสะพานแห่งนี้มีความยาว1กิโลเมตรทอดข้ามแม่น้ำตูเมนนะคะมีถนนก็คือ2เลนค่ะสามารถรองรับรถยนต์ได้มากถึงวันละ300คันผ่านจุดผ่านแดนแห่งใหม่นี้นะคะรัฐบาลรัสเซียระบุในแถลงการณ์ว่าความสัมพันธ์และโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือแข็งแกร่งมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยเกาหลีเหนือนั้นได้จัดส่งอาวุธยุทธภัณฑ์และกำลังพลเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียต่อยูเครนและเกาหลีเหนือนั้นเริ่มต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2567นะคะท่ามกลางการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างค่อยเป็นค่อยไปและในช่วงที่ผู้นำรัสเซียเยือนเกาหลีเหนือเมื่อปี2567เกาหลีเหนือกับรัสเซียซึ่งมีการเชื่อมต่อกันอยู่แล้วทั้งทางรถไฟและทางอากาศก็ได้ตกลงร่วมกันว่าจะสร้างสะพานสำหรับยานยนต์ข้ามแม่น้ำตูเมนซึ่งไหลเลียบพรมแดนของเกาหลีเหนือและรัสเซียและจีนด้วยนะคะก็ได้เริ่มการก่อสร้างตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วแล้วก็ได้เปิดใช้แล้วนะคะสำหรับสะพานแห่งแรกที่เชื่อมเกาหลีเหนือและรัสเซียสะพานนี้ค่ะ
1: โอ้โหนี่นะฮะมีสะพานเชื่อมต่อระหว่างสองประเทศเรียบร้อยแล้วระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือนะครับท่านผู้ชมข้ามไปดูที่จีนบ้างฮะจีน

0: เนี่ยเขามีอุโมงค์ลอดภูเขานะครับกลายเป็นโอเอซิสคลายร้อนไปเลยเพราะว่าช่วงนี้จีนนี่ก็อากาศร้อนด้วยนะครับเนี่ยฮะอากาศร้อนอบอ้าวปกคลุมในเมืองฝูโจมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนนะครับเพราะนั้นที่อุโมงค์นี้ฮะแหมไม่น่าเชื่อนะฮะอุโมงค์กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจคนไปนั่งปิกนิกกันซะแล้วฮะท่านผู้ชมแหมเป็นภาพที่หาดูได้ยากเลยนะครับคือจริงๆเนี่ยเป็นอุโมงค์ทางลอดหรือว่าจริงๆเป็นทางเดินด้วยนะออกแบบมาเพื่อการสัญจรด้วยความเร็วต่ำนะครับกลายเป็นสถานที่หนีหลบร้อนไปเลยท่านผู้ชมฮะเพราะว่าเป็นอุโมงค์ที่ลอดภูเขานะครับข้างในจะเย็นสบายเลยฮะอุณหภูมิข้างในเนี่ยจะเย็นกว่าภายนอกประมาณ10องศาได้เขาก็เลยเรียกว่าเป็นโอเอซิสกลางเมืองนะครับช่วยคลายร้อนให้กับชาวเมืองนี้นะครับความยาวเนี่ยประมาณ 1.4 กิโลเมตรโอ้โหนี่นั่งดูซีรีส์อะไรกันโอ้โหเจี๊ยแต้ดื่มชากันเลยฮะท่านผู้ชมฮะดูฮะแล้วก็ออกแบบแบบกว้างขวางโปร่งสว่างด้วยนะครับและแยกช่องทางสำหรับผู้เดินเท้ากับผู้ใช้จักรยานหรือว่ายานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องยนต์อันนี้ชัดเจนเลยนะครับมีทางเดินสำหรับคนนะมีเส้นทางจักรยานนะครับช่วยสัญจรนี่ปลอดภัยเป็นระเบียบมากเลยนอกจากนี้ภายในอุโมงค์เนี่ยยังมีแถบไฟโค้งบนเพดานก็เรียกว่าเป็นไฟสร้างบรรยากาศด้วยนะครับเดิมทีท่านผู้ชมฮะอุโมงค์เนี่ยปกติก็เป็นเส้นทางสัญจรธรรมดาตอนนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางให้คนมาออกกำลังกายหลบร้อนในช่วงหน้าร้อนแล้วนะครับคือไม่ใช่อุโมงค์ที่เป็นรถแบบขับกันเร็วๆระหว่างเมืองอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าเป็นอุโมงค์ที่ลอดใต้ภูเขานะเพียงแต่ว่าเขากำหนดให้เป็นทางความเร็วต่ำอ่ะเพราะนั้นเขาแยกชัดเจนเลยเป็นทางเดินสำหรับรถนะฮะหรือว่าเป็นทางเท้าโอ้โหอันนี้ทำมาตรฐานมากเลยดูฮะ
1: เลนสีฟ้าทางเท้ากว้างใหญ่ไม่แพ้เลนรถเลยนะคะแล้วก็ผู้ที่เข้ามาหลบลมร้อนในโอเอซิสกลางเมืองเนี่ยมีตั้งแต่วัยดูสิน้องๆหนูๆทารกเบบี้คลานก็มีนะคะจนถึงผู้สูงวัยด้วยก็เป็นที่แบบแหล่งชุมนุมที่คึกคักมากๆในช่วงนี้ช่วงอากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้ในฤดูร้อนของจีน
0: นี่ไงคือเหมือนเขาทำเป็นฟุตบาทที่มาเลยนะครับฟุตบาทที่ยาวมาตั้งแต่ด้านนอกอุโมงค์แล้วทางพอมันลงเข้ามาที่ในตัวอุโมงค์เนี่ยก็ยังเป็นฟุตบาทแล้วน่าสนใจตรงฟุตบาทมันไม่ใช่เล็กๆอ่ะฟุตบาทกับพื้นผิวจราจรเนี่ยมันแทบจะเท่ากันเลยอ่ะโอ้ดีมากเลยนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเกษตรเช้านี้นะคะจะพาไปเที่ยวที่ตากค่ะเป็นสวนทุเรียนที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวกันค่ะสักครู่เดียวค่ะ
2: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
3: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
4: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
5: ต้นทุนมันลดแต่ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
6: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
7: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570

0: กลางวันเขาคือตำรวจธรรมดาแต่คืนพระจันทร์เต็มดวงเขาคือกฎหมายติดเขี้ยวเล็บลืมตำรวจทุกนายที่คุณเคยรู้จักเพราะหมวดนี้ไม่จับแต่จะขย่ำละหำหาและหัวทุจอในหูคอปตำรวจไม่รู้หมาป่าติดตามได้ทางมูฟวี่วิกเอ็นสเปเชียลกับวูฟคอปตำรวจหมาป่าล่าทรชนในวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 14:35 นาทีถึงเวลา 16:30 นาทีทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
1: Suzuki Fronx เป็น GLX Plus นะครับความคล่องตัวครับ Pedal Chip กดซะหน่อยเป็นไงโอ้ขับในเมืองนี่มันเปลี่ยนเลนหน่อยนะนี่ช่วงล่างแจ๋วทีม Mitsubishi Rally Art สร้างผลงานสุดยอดคว้าแชมป์ประเภท Overall ในการแข่งขัน Asia Cross Country Rally 2026ที่จัดขึ้นในประเทศไทย
2: อัคราเติมคุณค่าในทุกช่วงเวลาของคุณไข่ไก่อัคราอัครา
3: ข่าวเช้านี้ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยไข่ไก่สดอัคารานะครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวพาไปดูการเปิดสวนทุเรียนพบพระที่จังหวัดตากคือนักข่าวรายงานนะฮะ บอกว่าปกติแล้วเนี่ยเขาจะขายส่งพ่อค้าคนกลางแต่ว่าปัจจุบันเองเนี่ยนะฮะเนื่องจากขายเองมันได้ราคาดีกว่าเปิดสวนให้คนที่เป็นทุเรียนเลิฟเวอร์เนี่ยเข้ามาซื้อกันหน้าสวนไปเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนบ้านรวมไทยพัฒนา8ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับตอนนี้เขาเพิ่มช่องทางเปิดขายทุเรียนหน้าสวนสดๆนะฮะแล้วก็ตัดแบบแก่ๆเลยฮะท่านผู้ชมฮะต้อนรับประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับแล้วราคาแหมคุณโน้ต้องถูกใจสิ่งนี้โลละ80และปีเนี่ยเป็นปีแรกที่ชาวสวนเขาทดลองเปิดตลาดหน้าสวนแบบจริงจังนะเดิมทีเนี่ยก็คือมีพ่อค้ามาเหมาไงนะครับพ่อค้าภาคใต้หรือว่าตลาดส่งออกนะก็นำสวนทุเรียนมาต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาเนี่ยไม่ใช่แค่ซื้ออย่างเดียวไปเดินเที่ยวชมสวนได้เลยนะครับนายชุบบัวส้มแกเป็นอดีตกำนันตำบลรวมไทยพัฒนานะเป็นหนึ่งในผู้ปลูกทุเรียนแบบบุกเบิกในพื้นที่ตรงนี้มากว่า10ปีแล้วแกบอกว่าปัจจุบันเนี่ยบ้านรวมไทยพัฒนา8นะมีพื้นที่ปลูกทุเรียนประมาณ200ไร่ส่วนตนเนี่ยเก็บผลผลิตขายมาแล้ว 5-6 ปีปีนี้ส่งขายให้กับพ่อค้าภาคใต้ประมาณ20ตันเฉลี่ยโลละ75บาทนะครับเจ้าของสวนอีกท่านหนึ่งเนี่ยนะครับแกก็บอกว่ามาร่วมเปิดสวนต้อนรับนักท่องเที่ยวก็จะได้เพิ่มโอกาสขายให้กับผู้บริโภคโดยตรงเลยนะครับสวนหลายแห่งจะอยู่ทางหลวงชนบทกิโลเมตรที่44มุ่งหน้าบ้านพันดีนะครับนักท่องเที่ยวก็แวะได้เลยนะฮะแล้วก็ปีนี้เนี่ยชาวสวนเขามีแผนขยายพื้นที่จำหน่ายหน้าสวนนะครับหวังที่จะต่อยอดทุเรียนพบพระสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็จะได้มีรายได้หมุนเวียนกลับเข้ามาด้วยนะครับ
4: ไปดูเรื่องของการเพาะพันธุ์ลูกวัวนะคะซึ่งบอกว่าราคาดีมากๆเลยค่ะคุณเป้ตัวนึงนี่ได้ราคาประมาณ 20,000 บาทเลยนะคะโดยหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่าค่ะก็ได้ใช้พื้นที่กว่า5ไร่ที่ปลูกปาล์มน้ำมันแล้วก็ผสมพันธุ์ลูกวัวชนจำหน่ายนะคะซึ่งบอกว่าถ้าอยากจะซื้อลูกวัวซึ่งไม่ได้เอาไปบริโภคแต่ว่าเอาไปชนนี่แหละค่ะ
3: โอ้โหนี่เรียกว่าจองล่วงหน้ากันปีหนึ่งเลยนะ
4: ค่ะ
3: นี่นะฮะพาไปดูที่ตรังกันหน่อยห้วยยอดครับท่านผู้ชมนายจิรศักดิ์ยังสุวรรณหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่าจริงๆเนี่ยแกปลูกปาล์มน้ำมันนะแต่แกก็สร้างโรงเรือนเลี้ยงวัวมีพื้นที่5ไร่นะครับมีทั้งตัวเมียลูกวัวโดยไม่มีวัวตัวผู้ปนในโรงเรือนเลยนะฮะเพราะว่าเขาต้องการเพาะพันธุ์ลูกวัวชนอย่างเดียวไม่ต้องการขายเป็นวัวเนื้อนะเพราะว่าลูกวัวชนเนี่ยราคามันดีกว่าไงคุณจิรศักดิ์เนี่ยบอกแกชอบอยู่แล้ววัวชนนะครับก็เลยเลี้ยงแม่วัวเอาไว้เอาไปผสมพันธุ์กับพ่อวัวชนเอาตัวไหนที่มันเก่งๆดังๆนะครับโดยเช่าพ่อวัวชนที่มีสถิติชนะมาผสมพันธุ์กับแม่วัวที่ตัวเองเนี่ยเลี้ยงเอาไว้นี่ปัจจุบันเนี่ยทำอาชีพนี้มากว่า12ปีแล้วนะโดยลูกวัวชนอายุ1ปีเนี่ยขายได้ตัวละ 20,000 นะมั่นใจเลยนะฮะว่าไม่มีใครซื้อลูกวัวชนไปกินแน่เพราะราคามันไม่ได้ราคามันแพงนะครับและลูกวัวชนของตัวเองเนี่ยนะฮะต้องจองล่วงหน้าปีหนึ่งเลยนะฮะและเมื่อนำวัวชนตัวผู้มาผสมกับแม่วัวที่แกเลี้ยงเอาไว้นะฮะพอได้ลูกวัว

0: ต่อปีเลยนะครับแล้วแกไม่ใช่ขายแค่ลูกวัวเอาวัวเยอะขนาดนี้เนี่ยมูลวัวแกขายเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะปีนึงเนี่ยกว่า 40,000 บาทเลยนะครับเอาฟังเสียงหน่อยครับ
1: อันนี้ต้องเรื่องจากการเป็นคนที่ชอบเลี้ยงวัวแต่ไม่ชอบเลี้ยงวัวประเภทเอาไปขุนขายเพราะว่าผมไม่นิยมไอ้ขุนขายครับเพราะว่าผมจะเลี้ยงเหมือนกับคนในครอบครัวครับแล้วก็เลยต้องเลี้ยงเป็นวัวชนเพราะว่าวัวชนในครอบผมนี่ขายไปแล้วก็เก่งไม่ได้ก็ผมขายราคาสูงเพราะราคาอยู่ที่ตัวละ20,000ตัวเล็กๆครับและจะขายเฉพาะตัวผู้อย่างเดียวตัวเมียไม่ขายและลักษณะการขายก็ต้องจองจึงจะได้จอง1ปีหนึ่งก็ 20,000 อายุ1ปีครับขาย 20,000 ตอนนี้วัวที่ออกไปมีผลนานก็หลายตัวเหมือนกันในนี้นะของผมเนี่ยตอนนี้ผมทำมาแล้ว12ถึง13ปีแล้วครับนี่เป็นปีที่13ยังจะเริ่มมีวัวออกไปสู่สนามสังเวียน
2: ค่ะไปต่อกันที่สตูลนะคะสตูลก็มีของดีค่ะอันนี้เป็นขนมนะคะคุณผู้ชมเคยทานกันหรือเปล่าขนมปูตูปีริงค่ะซึ่งเป็นขนมดั้งเดิมพื้นเมืองของที่สตูลปัจจุบันก็หาทานได้ยากนะคะมีรสชาติอร่อยไม่เหมือนใครค่ะหลายๆคนอยากทานก็เรียกร้องนะคะก็เลยกลับมาขายใหม่ทางจังหวัดก็สืบสานขนมนี้ให้คงอยู่สืบไปจนถึงลูกหลานในอนาคตเพราะว่าปัจจุบันก็ทำกันน้อยหาทานได้ยากนะคะขนมปูตูปีริงที่เป็นขนมพื้นเมืองเนี่ยก็มีที่มาค่ะปูตูเนี่ยหมายถึงการนึ่งปีริงหมายถึงจานหรือว่าถ้วยนะคะก็เป็นขนมที่ทางจังหวัดเนี่ยได้สืบสานเพื่อคงอยู่สืบไปในอนาคตนะคะโดยเจ้าของสูตรขนมนี้ชื่อว่าร้านร่มลำใหญ่นะคะคุณสุนีปลาวันก็เล่าให้ฟังค่ะว่าเดิมทีขนมนี้เนี่ยคุณตาจดจำมาจากประเทศอินโดนีเซียแล้วก็มาถ่ายทอดให้คุณยายทำสืบต่อมาถึงรุ่นแม่แล้วก็รุ่นตนเองนะคะพอหลังจากที่คุณแม่เสียชีวิตไปที่บ้านไม่ได้ทำขนมนี้อีกเลยคือหยุดทำไป20ปีสิ่งที่ขนมปูตูปีริงของร้านร่มลำใหญ่ได้รับความนิยมก็คือมีการผลิตขนมแบบเรียกว่าใช้กรรมวิธีในการผลิตสืบสารต่อยอดมาจากรุ่นเก่าแบบเดิมเลยรักษาขั้นตอนการผลิตคงเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งเสน่ห์ของขนมนี้เนี่ยเมื่อสุกแล้วจะมีความนุ่มชุ่มลิ้นทานแล้วไม่ติดคอยิ่งกัดไปถูกตรงไส้ที่เป็นน้ำตาลอ้อยเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มรสชาติอร่อยนะคะคือทานเข้าไปแล้วเนี่ยน้ำตาลข้างในรู้สึกว่าแบบละลายในปากเลยซึ่งคนรุ่นใหม่ก็จะใช้แป้งสำเร็จรูปมาทำขนมพอกินแล้วอาจจะมีความฝืดติดคอคล้ายกับขนมโก๋นะคะทำให้ไม่ได้รับความนิยมคุณสุนีก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้ทำขนมนี้สืบสานต่อซึ่งเป็นขนมโบราณแล้วก็ตนเองก็เป็นรุ่นสุดท้ายนะคะก็พร้อมที่จะสาธิตถ่ายทอดให้กับผู้ที่มีความสนใจมาทำมาเรียนรู้ได้ด้วยนะคะแล้วก็มีการออกงานต่างๆด้วยค่ะคนที่เคยรับประทานก็คือจะคอยถามตลอดเลยว่าเมื่อไหร่จะทำขายอีกนะคะเพราะว่าติดใจกันทั้งนั้นเลยซึ่งขายราคาไม่แพงค่ะคุณผู้ชมขนมนี้ชิ้นหนึ่ง7บาทขาย3ชิ้น20บาทใครที่สนใจก็ติดต่อไปได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ของที่ติดต่อได้คือ0897374253ติดต่อคุณสุนีได้เลยค่ะ
0: โอ้แต่หน้าตาดูน่าทานมากเลย
2: ค่ะ
0: นะครับเอาละฮะนี่คือทั้งหมดของข่าวเด่นเช้านี้เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ 5:30 สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ